ประเทศที่ต้องการส่งออกสินค้าไปนะคะเช่นเดียวกันก็จะต้องมีการประสานงานกับธนาคารเพื่อเป็นตัวกลางในการทำเอกสารนะทางศุลกากรแล้วก็การชำระเงินระหว่างประเทศด้วยเช่นกันโดยคำนึงถึงอัตราแลกเปลี่ยนนะเมื่อมีการชำระเงินกลับคืนมานะจะต้องมีอัตราแลกเปลี่ยนที่เหมาะสมนะที่จะได้เงินบาทกลับคืนมาอย่างคุ้มค่านะคะเพราะว่าผลของอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยอาจจะเกิดการขาดทุนได้นะคะถ้าเกิดว่าเราได้รับชำระเงินในรูปของเงินบาทน้อยกว่าที่เราลงทุนไปนะคะเพราะนั้นเรื่องของการค้าระหว่างประเทศนักศึกษาก็สามารถที่จะหาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะมันก็จะมีรายละเอียดเรื่องของแนวคิดในการค้าระหว่างประเทศแล้วก็การใช้นโยบายต่างๆทางด้านของนโยบายระหว่างประเทศของภาครัฐบาลด้วยนะซึ่งมันก็มีความเชื่อมโยงกันระหว่างการค้าระหว่างประเทศของไทยกับการค้าระหว่างประเทศของประเทศคู่ค้านะทั้งในส่วนของคู่ค้าและคู่แข่งนะคะนะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเมื่อเรามีการค้ามีการตกลงซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศแล้วก็ชำระเงินระหว่างประเทศภายใต้อัตราแลกเปลี่ยนนะก็จะนำไปสู่การบันทึกบัญชีที่เป็นดุลการชำระเงินนะคะเพราะนั้นองค์ประกอบของโครงสร้างบัญชีดุลการชำระเงินนักศึกษาก็จะต้องศึกษาเพื่อที่จะดูเหตุและผลนะคะสามารถที่จะวิเคราะห์รายการในดุลบัญชีการชำระเงินนะเพื่อทำการเข้าใจสภาพเศรษฐกิจแล้วก็นำไปสู่กระบวนการคิดนะคะในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้นะคะหัวข้อนะเราก็จะสามารถแบ่งเป็นว่าเอ๊ะทำไมต้องมีการค้าระหว่างประเทศด้วยนะคะมันก็มีสาเหตุนะแล้วก็เมื่อมีการตกลงว่าเราจะมีการซื้อขายกันนะมีการเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการระหว่างประเทศเกิดขึ้นนะก็มาชำระเงินใช่ไหมคะทีนี้การชำระเงินมันก็ต้องอิงกับอัตราแลกเปลี่ยนในขณะนั้นนะคะจากนั้นในรอบ1ปีก็จะมีการบันทึกบัญชีดุลการชำระเงินนะคะเพื่อที่จะดูการพัฒนาของเศรษฐกิจต่างประเทศนั่นเองนะคะสาเหตุของการค้าระหว่างประเทศนะคะก็เนื่องมาจากว่าไม่มีประเทศใดในโลกนี้นะคะที่จะสามารถผลิตสินค้าได้ทุกชนิดตามที่ประเทศนั้นต้องการได้ทั้งหมดหรอกนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จึงเกิดความแตกต่างนะมันมีความแตกต่างหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นความแตกต่างของทรัพยากรธรรมชาตินะที่แต่ละประเทศมีต่างกันแล้วก็ความต่างกันของต้นทุนการผลิตสินค้านะคะบางประเทศมีศักยภาพในการผลิตสินค้าอย่างนึงแต่อีกประเทศไม่มีนะคะมันก็เลยเกิดความขาดแคลนนะก็ต้องไปแสวงหาสินค้าจากประเทศที่มันที่มีความสามารถในการผลิตสินค้าดังกล่าวนะก็เกิดการเจรจาต่อรองนะเมื่อก่อนก็จะเป็นแบบของแลกของนะคะมีการเจรจานะโดยในอดีตเนี่ยนะคะประเทศไทยก็มีทรัพยากรที่เหมาะสมในการผลิตสินค้าเกษตรนะคะเพราะนั้นก็จะนำสินค้าเกษตรเนี่ยไปแลกกับยุทโธปกรณ์จากต่างประเทศนะคะนะซึ่งเราก็จะมีความเสียเปรียบนะคะเนื่องมาจากว่าเขาก็ตีมูลค่าของเทคโนโลยีของเขาเนี่ยในราคาที่แพงนะจึงต้องจำเป็นแลกด้วยทรัพยากรในภาคเกษตรนะในจำนวนมากนะเพราะนั้นตอนนั้นเราก็กระตุ้นนะที่จะปลูกข้าวมากขึ้นนะเพราะว่าประเทศล่าอาณานิคมเนี่ยต้องการข้าวหรืออาหารนะเพื่อที่จะเลี้ยงพลเมืองของเขานะเพราะนั้นก็มีการทำกสิกรรมปลูกข้าวต่างๆเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างมากเพื่อที่จะเอาไปแลกกับยุทโธปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆกลับมานะจนในปัจจุบันเนี่ยปริมาณของมันเริ่มที่จะเทียบระหว่างกันได้ยากขึ้นนะคะการเปรียบเทียบมูลค่ามันก็ไม่แน่นอนนะคะเพราะนั้นก็เลยมีสื่อกลางในการแลก

เปลี่ยนก็คือเงินนะเพราะนั้นถ้ามีการแลกเปลี่ยนในประเทศเราก็จะใช้เงินสกุลท้องถิ่นใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดการค้าขายระหว่างประเทศขึ้นก็ต้องดูว่าประเทศมหาอำนาจนะมีบทบาทในการใช้เงินสกุลของตัวเองนะเพราะนั้นก็ทำให้ประเทศที่มีขนาดเล็กกว่าก็ต้องใช้เงินสกุลตามประเทศมหาอำนาจนั้นนะคะเพราะนั้นการค้าขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศประเทศไทยจึงมักจะอิงกับเงินดอลลาร์สหรัฐนะเวลาซื้อขายกันก็จะแลกก็จะมีการชำระเงินในรูปแบบดอลลาร์สหรัฐนะคะเพราะนั้นมันก็เกิดการกระจายของทรัพยากรและสินค้านะสามารถที่จะกระจายตัวไปยังภูมิภาคต่างๆของโลกนะเพื่อให้เกิดความเข้าถึงสินค้านะแล้วก็มีการกระจายรายได้นะกลับคืนสู่ประเทศต่างๆที่เป็นเจ้าของแหล่งผลิตนะคะนะเพราะฉะนั้นในเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยนะคะหรือ exchange rate เนี่ยนะก็มันก็สะท้อนราคาของเงินตราต่างประเทศนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเงินเนี่ยในที่นี้จะให้ความสำคัญกับเงินดอลลาร์สหรัฐนะคะ1ดอลลาร์สหรัฐเราจะใช้เงินบาทกี่บาทนะเพราะฉะนั้นปริมาณเงินบาทที่ใช้ซื้อ1ดอลลาร์สหรัฐถือว่าเป็นราคาของดอลลาร์สหรัฐนั่นเองนะคะเพราะนั้นอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยก็มักจะเอาปริมาณเงินบาทที่ใช้เพื่อซื้อ1ดอลลาร์สหรัฐนั่นเองนะคะเพราะนั้นในเรื่องของการส่งออกนำเข้าเนี่ยจึงจำเป็นต้องใช้หรือสะสมสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐนะคะอาจจะมีเงินสกุลอื่นที่มีการยอมรับเป็นสากลก็อาจจะเป็นยูโรบอนนะเยนนะหรือตอนนี้ก็มีหยวนเข้ามานะคะเพราะนั้นเนี่ยการสะสมสกุลเงินต่างๆเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นการซื้อหาเทียบเท่ากับสินค้าด้วยเช่นกันนะคะมันก็เลยทำให้เราเกิดความต้องการทั้งต้องการซื้อต้องการขายมันก็เกิดเป็นที่มาของอุปสงค์นะถ้าเราต้องการซื้อเราอยากจะเก็บสะสมไว้เก็บเงินสกุลนั้นไว้นะเราก็เสนอซื้อนะเรียกว่าเป็นอุปสงค์ต่อเงินตราต่างประเทศนะมันก็คือการสะท้อนถึงความต้องการของบุคคลในประเทศที่มีต่อเงินตราต่างประเทศเพื่อการดำเนินกิจกรรมต่างๆนะการซื้อสินค้าและบริการจากต่างประเทศนะการชำระเงินกู้จากต่างประเทศนะการใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศการส่งเงินให้บุตรหลานที่ศึกษาต่างประเทศนะการลงทุนในต่างประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยนะถ้าพูดถึงนักลงทุนคนไทยที่ต้องไปลงทุนหรือไปทำกิจกรรมต่างประเทศก็จำเป็นที่จะต้องเก็บสำรองเงินดอลลาร์สหรัฐนะเพื่อทำการชำระเงินในอนาคตนะเพราะนั้นก็ต้องเตรียมเงินบาทไว้เพื่อซื้อ1ดอลลาร์สหรัฐก็เป็นเรทเท่าไหร่ก็เหมือนกับว่าเราคูณไปกี่เท่ากี่เท่านั่นเองแสดงว่าในฐานะที่เราเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจที่เล็กกว่าสหรัฐอเมริกาจึงต้องยอมที่ใช้เงินบาทจำนวนมากหลายเท่าเลยนะคะเพราะนั้นเนี่ยณปัจจุบันก็อยู่ที่36บาทต่อการซื้อ1ดอลลาร์สหรัฐเห็นไหมเราต้องใช้เงินบาทถึง36เท่ากว่าจะได้1ดอลลาร์สหรัฐไปจ่ายเป็นค่าทำธุรกรรมหรือดำเนินกิจการในประเทศในต่างประเทศนะคะนะคะมันก็เลยเป็นภาระอย่างหนึ่งสำหรับผู้นำเข้านะคะหรือต้องการใช้จ่ายในรูปของดอลลาร์สหรัฐนะคะนะเพราะนั้นมันก็เกิดความหายากนะเงินดอลลาร์สหรัฐมันก็เลยเกิดความหายากเกิดขึ้นนะอุปสงค์ต่อเงินตาของเงินดอลลาร์สหรัฐมันก็เลยถูกเสนอซื้อการเสนอซื้อไปเสนอกับใครนะคะก็ไปเสนอกับผู้ที่มีเงินเก็บเงินต่างประเทศเก็บเอาไว้ก็คือธนาคารหรือ
ผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศนะเพราะนั้นสถานที่โดยเฉพาะที่ให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศหรือว่า Exchange Store เนี่ยนะคะก็มักจะอยู่ในย่านที่มีชาวต่างชาติอาศัยอยู่หรือแหล่งท่องเที่ยวนะคะเราก็สามารถที่จะแลกเป็นเงินตราต่างประเทศได้ในจำนวนหนึ่งที่มีอยู่อย่างจำกัดนะทีนี้คนที่มีเงินตราต่างประเทศนะคะอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วว่าเช่นธนาคารนะคะหรือภาคเอกชนที่ให้บริการแลกเปลี่ยนนะคะเขาก็มีปริมาณเงินตราต่างประเทศนะที่มีอยู่อย่างจำกัดนะซึ่งอาจจะต้องทำการสต็อกเอาไว้นะโดยที่หวังที่จะให้บริการแลกเปลี่ยนกับประชาชนที่ต้องการนำเงินตราต่างประเทศไปทำธุรกรรมนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขายสินค้าและบริการไปยังต่างประเทศนะในรูปของผู้ส่งออกนะก็ต้องมีการแลกเปลี่ยนโดยอาจจะเปลี่ยนจากดอลลาร์สหรัฐที่เขาได้มาเป็นเงินบาทนะคะหรือการกู้เงินจากต่างประเทศนะการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศการท่องเที่ยวจากต่างประเทศนะแรงงานไทยส่งเงินมาให้ครอบครัวนะหรือเงินบริจาคนะตรงนี้นะก็ทำให้เกิดเงินสกุลต่างๆไหลมาที่สถาบันการเงินนะคะอันนี้ค่ะก็จะเป็นการแสดงถึงดุลยภาพในตลาดเงินตราต่างประเทศนะคะโดยแกนตั้งสะท้อนถึงอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งมันก็คือราคาของเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์นะคะแล้วก็แกนนอนก็จะเป็นปริมาณเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐนะคะเพราะนั้นดีมานด์และซัพพลายในตลาดแห่งนี้เนี่ยมันก็เกิดจากการเกิดการต่อรองกันระหว่างผู้ที่ให้แลกเปลี่ยนกับผู้ที่ขอแลกเปลี่ยนใช่ไหมคะหรือพูดง่ายๆว่าผู้ซื้อผู้ขายอะค่ะโดยธนาคารจะเป็นผู้ขายแล้วก็ประชาชนที่ต้องการใช้เงินเป็นผู้ซื้อนะต้องการใช้เงินดอลลาร์สหรัฐเป็นผู้ซื้อนะคะโดยถ้ากำหนดที่ณราคา40บาทต่อ1ดอลลาร์สหรัฐนะปริมาณอุปสงค์อุปทานก็จะเท่ากันพอดีนะแสดงว่าที่40บาทต่อดอลลาร์สหรัฐถือว่าเป็นอัตราแลกเปลี่ยนดุลยภาพในขณะนั้นนะฉะนั้นเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปนะคะอาจจะเกิดจากปัจจัยทางอ้อมเข้ามานะที่ทำให้เงินดอลลาร์สหรัฐหายากขึ้นเนี่ยนะคะก็ทำการเสนอซื้อขายในปริมาณเงินบาทที่มากขึ้นนะก็คือจาก40บาทเป็น45บาทต่อการซื้อ1ดอลลาร์สหรัฐนะคนที่เป็นผู้ขายนะเห็นว่าเมื่อราคาของเงินดอลลาร์มันแพงนะก็เตรียมเงินดอลลาร์ที่จะนำเสนอออกมาขายให้กับผู้ซื้อนะเพราะนั้นเงินดอลลาร์ก็จะออกสู่ระบบนะเงินดอลลาร์ก็จะไหลไปสู่ระบบเศรษฐกิจนะนะในลักษณะเช่นนี้เนี่ยก็แสดงว่าเราอ่ะมีการใช้เงินบาทในปริมาณเพิ่มขึ้นจาก40บาทเป็น45บาทนะมันเป็นตัวสะท้อนว่าค่าเงินของไทยเนี่ยค่าเงินบาทเนี่ยมันอ่อนค่าลงนะตรงนี้เนี่ยคนที่จะมีส่วนได้ประโยชน์นะก็คือผู้ส่งออกนะผู้ส่งออกเมื่อเขานำสินค้าไปยังประเทศคู่ค้าปลายทางนะประเทศเหล่านั้นเนี่ยก็จะโอนเงินกลับมาเป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐนะแต่ก็ไม่ได้โอนมาที่ผู้ส่งออกโดยตรงอาจจะโอนผ่านธนาคารมานะคะจากนั้นธนาคารก็แปลงเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐนะคูณอัตราแลกเปลี่ยน45บาทนะ
ก็จะเห็นว่ารายได้ของผู้ส่งออกเนี่ยจะเยอะมาก45เท่าเลยนะคะทำให้ปริมาณเงินบาทในประเทศมีเพิ่มขึ้นจากการส่งออกนั่นเองนะอันนี้ก็เป็นกลไกนะที่จะสร้างรายได้ให้กับประเทศนะคะตรงกันข้ามถ้าการอ่อนค่านะที่จะต้องใช้เงิน45บาทเนี่ยมันเกิดเป็นต้นทุนของผู้นำเข้านะคะเพราะอะไรเพราะว่าผู้นำเข้าจะต้องเตรียมเงินนะในจำนวนที่เพิ่มขึ้นถึง45บาทที่จะไปซื้อ1ดอลลาร์สหรัฐมาเพื่อที่จะไปชำระหนี้นะอย่างเช่นชำระค่าสินค้านำเข้าต่างๆนะตรงนี้ก็ทำให้ต้นทุนในการนำเข้าสูงขึ้นนะคะก็ทำให้ผู้นำเข้าเสียประโยชน์นะเพราะฉะนั้นการแปรเปลี่ยนไปของดุลยภาพนะคะจากเดิม40เป็น45ในระยะยาวอาจจะกลับมาเป็น30ก็ได้อย่างเงี้ยนะคะก็ขึ้นอยู่กับความต้องการซื้อขายในท้องตลาดนะต้องการซื้อขายดอลลาร์สหรัฐในตลาดเงินตราต่างประเทศนะคะอันนี้ก็ทำให้อัตราแลกเปลี่ยนนั้นมีความผันผวนนั่นเองค่ะเพราะนั้นผู้นำเข้าและผู้ส่งออกจึงจำเป็นต้องประสานงานกับธนาคารที่เราใช้บริการที่จะดูว่าอัตราแลกเปลี่ยนในอนาคตมันควรกำหนดเป็นเท่าไหร่นะที่จะไม่ทำให้ทั้งผู้ส่งออกและผู้นำเข้าเสียหายนะคะทีนี้หลังจากที่มีการโอนชำระเงินค่าสินค้าในรอบ1ปีนะคะเราก็จะทำการบันทึกเป็นดุลการชำระเงินนะคะดังนั้นดุลการชำระเงินนะก็เป็นรูปแบบของการบันทึกบัญชีนะเป็นผลสรุปของการทำธุรกรรมทางเศรษฐกิจนะคะหรือว่า economic transactionระหว่างผู้ที่มีถิ่นฐานในประเทศที่เป็น resident กับผู้ที่มีถิ่นฐานในต่างประเทศนะหรือก็คือ non resident ในช่วงระยะเวลาหนึ่งซึ่งในบัญชีดุลการชำระเงินนะคะก็จะมีดุลบัญชีย่อยๆอยู่2ดุลใหญ่ๆก็อยู่2ดุลหลักๆนะคะก็คืออันแรกก็คือดุลบัญชีเดินสะพัดนะคะหรือเรียกว่า current accountนะได้แก่ดุลการค้านะดุลรายได้และบริการเงินโอนและบริจาคนะเพราะนั้นก็เป็นการเคลื่อนย้ายของเม็ดเงินที่มีสภาพคล่องสูงนะอย่างเช่นดุลการค้าเนี่ยนะก็จะมีการไหลเงินนะไหลออกของมีการไหลเข้าของเงินที่เรียกว่าการส่งออกนะมูลค่าการส่งออกทำให้เม็ดเงินไหลเข้ามาในประเทศลบด้วยมูลค่าการนำเข้าซึ่งการนำเข้าเนี่ยเป็นการนำเม็ดเงินในประเทศออกไปนะเพราะนั้นเงินมันไหลเข้าหักกับเงินไหลออกนะสุทธิแล้วอ่ะมันจะเป็นได้ทั้งบวกและลบนะเพราะฉะนั้นถ้าสุทธิออกมาเป็นบวกนะประเทศไทยก็จะเกินดุลการค้าแต่ถ้าสุดที่แล้วออกมาติดลบนะก็จะขาดดุลการค้าค่ะอันนี้ก็จะเป็นรายการชำระเงินที่เป็นในรูปของการค้าระหว่างประเทศนะซึ่งเป็นด่านแรกเลยในการประเมินเศรษฐกิจระหว่างประเทศนะซึ่งดุลการค้าเนี่ยก็อยู่ในสมการของรายได้ประชาชาตินะที่เราได้เคยศึกษากันมานะคะก็ถือว่าเป็นตัวชี้วัดแรกที่จะเห็นว่าประเทศสามารถที่จะได้รับรายได้จากการส่งออกนะในขณะเดียวกันก็มีการรั่วไหลจากการนำเข้าอยู่บ้างนะคะเพราะนั้นรายได้ของประเทศก็จะมีเสถียรภาพมากขึ้นถ้าเรายังคงรักษาสถานภาพการเกินดุลการค้านะคะอันนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้รายได้ประชาชาติเพิ่มขึ้นส่วนรายได้ตัวถัดไปนะคะก็คือดุลรายได้และบริการนะนะตัวรายได้เนี่ยเราก็ได้มาหลายทางนะคะไม่ว่าจะเป็นรายได้จาก
แรงงานของคนไทยที่ไปทำงานต่างประเทศแล้วก็โอนรายได้กลับคืนมาหรือการทำประกอบการของคนไทยในต่างประเทศนะก็มีรายได้กลับคืนมาอย่างประเทศไทยหรือรายได้จากการให้บริการโลจิสติกนะคะ

มันก็ไปเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวนะรายได้ที่เกิดจากการท่องเที่ยวโดยที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะนำเงินมาใช้จ่ายที่ประเทศเรานะใช้จ่ายที่ประเทศไทยก็แสดงว่ามีเงินไหลเข้ามาเปรียบเสมือนการส่งออกนะแสดงว่าการดึงดูดนักท่องเที่ยวนะทำให้เราเกินดุลทำให้เราเกินดุลรายได้ได้เช่นกันนะคะซึ่งมันก็ตรงกันมีการรั่วไหลจากการเดินทางไปยังต่างประเทศนะเพราะว่าคนไทยก็ต้องไปใช้จ่ายในต่างประเทศเกิดการรั่วไหลออกไปบ้างนะคะในส่วนของการใช้จ่ายเงินของคนไทยในต่างประเทศก็มีอยู่หลายรูปแบบนะไม่ว่าจะเป็นการใช้จ่ายโดยหน่วยงานภาครัฐนะที่จะต้องไปประจำณประเทศต่างๆนะการศึกษาต่อนะเพราะนั้นก็จะมีการเข้าออกของเงินอยู่ตลอดเวลานะคะอีกอันหนึ่งก็คือรายการเงินโอนและบริจาคนะก็สามารถหมุนเวียนได้เช่นกันนะคะมีลักษณะที่เป็นสภาพคล่องในขณะใดขณะหนึ่งนะเพราะนั้นเงินโอนเนี่ยแล้วก็อาจจะเป็นในรูปแบบของดอกเบี้ยรับนะที่เราไปลงทุนอย่างต่างประเทศนะโดยเฉพาะไปลงทุนในพันธบัตรในการฝากเงินต่างๆในต่างประเทศก็จะได้รับดอกเบี้ยรับกลับคืนมาเป็นเงินโอนกลับคืนมานะคะแล้วก็เงินบริจาคอื่นๆที่เราสามารถที่จะได้รับจากต่างประเทศหรือเราสามารถบริจาคออกไปอย่างประเทศอื่นๆได้นะเพราะนั้นดุลบัญชีเดินสะพัดเนี่ยก็ถือว่าเป็นกลุ่มการชำระเงินที่ค่อนข้างกว้างแต่ละรายการเนี่ยมันสามารถที่จะสะพัดก็คือมันเคลื่อนย้ายเข้าออกได้อย่างรวดเร็วนะอีกอันนึงนะคะก็คือดุลบัญชีเงินทุนนะคะหรือ Capital and Financial Account ตรงนี้จะแตกต่างไปจากดุลบัญชีเดินสะพัดก็คือจะเป็นเม็ดเงินขนาดใหญ่กว่านะ Transaction อาจจะน้อยกว่านะเพราะว่าการเคลื่อนย้ายของทุนเนี่ยมันมีสภาพคล่องต่ำนะตรงนี้สามารถที่จะแยกออกเป็น2เป็นเงินทุน2ประเภทก็คือเงินทุนเพื่อการลงทุนในการผลิตสินค้านะก็คือการตั้งฐานผลิตนะถ้าต่างประเทศมาตั้งฐานผลิตในประเทศไทยก็นำเงินเข้ามาสู่ประเทศไทยเงินก็ไหลเข้าใช่ไหมคะตรงข้ามถ้านักลงทุนไทยไปตั้งฐานการผลิตในกลุ่มอาเซียนด้วยกันหรือไปยังประเทศภูมิภาคอื่นคนไทยก็เอาเงินบาทนะไปแลกเป็นเงินสกุลแล้วก็ไปผลิตอย่างต่างประเทศเพราะนั้นก็จะเป็นเงินต้นนะเป็นเงินที่เตรียมในการผลิตสินค้าซึ่งเป็นเงินขนาดใหญ่นะคะอีกอันนึงที่เป็น financial account นะคะก็คือเป็นเงินทุนอีกลักษณะหนึ่งแต่ว่าเป็นการลงทุนทางการเงินหรือเป็นการลงทุนทางอ้อมนั่นเองนะก็เหมือนกับเราโยกย้ายเงินนะโยกย้ายเงินไปฝากเงินที่ธนาคารต่างประเทศเป็นเงินก้อนมูลค่ามหาศาลไปฝากเงินหรือไปลงทุนอย่างต่างประเทศในรูปแบบของการลงทุนทางการเงินนะตัวนี้มันก็จะทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายได้ช้านะคะทีนี้ผลตอบแทนของการลงทุนนะไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมก็ตามเราก็ได้ในรูปแบบกำไรดอกเบี้ยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นในส่วนของกำไรและดอกเบี้ยตรงนี้ถือว่ามันสะพัดง่ายกว่าก็จะย้ายไปบันทึกในบัญชีเงินโอนนะคะนะเห็นได้ว่าลักษณะของดุลบัญชีเดินสะพัดกับดุลบัญชีเงินทุนเนี่ยมันจะแตกต่างเรื่องของความสามารถในการเคลื่อนย้ายนะคะทีนี้รายละเอียดที่ธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะได้เผยแพร่ข้อมูลตรงนี้นะคะเพื่อที่จะให้ประชาชนแล้วก็นักศึกษาเนี่ยได้เข้าไปที่เว็บไซต์ของแบงก์ชาตินะเพื่อ

จะศึกษารายละเอียดนะก็สามารถที่จะศึกษาได้ว่าในรายการของดุลบัญชีเดินสะพัดนะคะหรือว่า Current Account เนี่ยมันก็คือเป็นการรวมสุทธิของดุลการค้าดุลบริการรายได้ปฐมภูมิรายได้ทุติยภูมินะคะซึ่งมีรายละเอียดนะก็คือถ้าเป็นดุลการค้าหรือว่าเทรดบาลานซ์นะคะเทรดบาลานซ์ก็อาจจะคำนวณจากมูลค่าการส่งออกหักด้วยมูลค่าการนำเข้าที่ได้รับจากกรมศุลกากรนะโดยกระทรวงการคลังเนี่ยก็จะทำเป็นทำการเก็บข้อมูลนะคะแล้วก็คิดว่ามูลค่าการส่งออกเนี่ยจะเป็นในลักษณะของFOB นะคะในรูปแบบของ FOB นะก็เป็นราคาที่ไม่รวมค่าระวางและค่าประกันภัยสินค้าระหว่างการขนส่งไปยังประเทศปลายทางนะเพราะฉะนั้นมูลค่าการส่งคือเป็นการคิดสินค้าตั้งแต่ต้นกำเนิดนะไปยังท่าเรือที่จะเตรียมนำสินค้าออกไปนะคะทีนี้ในระหว่างเดินทางในระหว่างที่สินค้าเดินทางเนี่ยนะมันก็เริ่มที่จะนำสินค้าลงเรือหรือขึ้นเครื่องบินมันก็จะเกิดค่าใช้จ่ายขึ้นตรงนี้มันก็จะเริ่มเป็นการเริ่มต้นคิดของมูลค่าสินค้าเข้านะก็คือเป็นการรวมเอาค่าระวางรับประกันภัยเมื่อสินค้านั้นออกจากท่าเรือของประเทศผู้ส่งออกนะคิดรวมกับต้นทุนต่างๆที่เกิดขึ้นนะจนสินค้านั้นไปสู่ท่าเรือของประเทศผู้นำเข้านะคะก็จะเป็นการคิดมูลค่าการนำเข้านั่นเองนะคะเพราะนั้นผลต่างของมูลค่าการส่งออกและนำเข้าก็เป็นค่าของดุลการชำระเงินนั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็นรายการแรกนะในเรื่องของการค้าระหว่างประเทศนะคะทีนี้หลังจากนั้นก็ยังมีดุลบริการดุลบริการดุลรายได้ปฐมภูมิดุลรายได้ทุติยภูมินะคะอันนี้ก็เป็นผลรวมสุทธิของอะไรบ้างนะคะในส่วนแรกก็คือถ้าดูดุลบริการเนี่ยนะคะหรือเซอร์วิสเนี่ยก็จะเป็นผลสุทธิระหว่างรายรับและรายจ่ายของบริการระหว่างประเทศนะคะที่งานบริการเนี่ยมันกว้างมากเลยนะคะถ้าเรานึกถึงก็มันมีเรื่องของการขนส่งคนนะทั้งทางอากาศทางเรือหรือว่ารถไฟนะคะมันก็มีเรื่องของโลจิสติกเข้ามานะก็มีการมีต้นทุนโลจิสติกนะคะเพราะนั้นในโลจิสติกก็มีค่าขนส่งใช่ไหมค่าบริการค่าน้ำมันเชื้อเพลิงนะแล้วก็มีเรื่องของรายได้จากการท่องเที่ยวนะต้นทุนในการให้บริการการท่องเที่ยวการสื่อสารโทรคมนาคมนะคะการรับเหมาก่อสร้างเห็นไหมคะแล้วมีเรื่องของลิขสิทธิ์ด้วยนะคะเพราะว่าในเรื่องของการให้บริการเนี่ยมันก็จะมีแบรนด์ต่างๆเพราะนั้นการนำเสนอแบรนด์หรือการให้ข้อมูลข่าวสารของผู้ให้บริการต่างๆอาจจะมีลิขสิทธิ์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยมีเครื่องหมายการค้านะคะสิทธิบัตรแล้วก็มีเรื่องการประกันภัยเข้ามานะคะเพื่อที่จะลดความเสี่ยงในการขนส่งนะคะในส่วนของรายได้นะคะก็แยกออกเป็นรายได้ปฐมภูมินะคะ primary income นะคะประกอบไปด้วยผลตอบแทนจากการจ้างงานนะก็หมายถึงรายได้ในรูปของค่าจ้างเงินเดือนนะคะแล้วก็สวัสดิการทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินอีกอันนึงก็คือรายได้จากการลงทุนค่ะหรือ investment income ซึ่งเป็นในรูปแบบของผลตอบแทนนะอย่างเช่นพวกดอกเบี้ยต่างๆนะที่เกิดจากการลงทุนในส่วนของการลงทุนทางตรงทางอ้อมนะคะเพราะนั้นในเงินที่ทำการลงทุนเพื่อการผลิตสินค้า

หรือการลงทุนทางการเงินน่ะมันจะมี2ส่วนคือเงินต้นกับดอกเบี้ยในส่วนที่เป็นดอกเบี้ยเราจะมาบันทึกเป็นรายได้จากการลงทุนนะคะรายได้ทุติยภูมินะคะก็เป็นรายได้ที่เป็นเงินโอนหรือเงินช่วยเหลือนะให้จากผู้ที่มีถิ่นฐานในประเทศนะถ้าเป็นเงินโอนหรือเงินบริจาครับเนี่ยนะเงินที่ได้รับเข้ามาแล้วก็เป็นการรับบริจาคนะเงินก็ไหลเข้าประเทศนี่เป็นต้นค่ะในส่วนของดุลบัญชีเงินทุนนะคะก็จะประกอบด้วยเงินลงทุนทางตรงแล้วก็เงินลงทุนทางอ้อมเงินลงทุนทางตรงเนี่ยเราก็จะบันทึกในส่วนของบัญชีทุนนะ capital account นะก็หมายถึงรายรับหรือรายจ่ายที่เกิดจากการทำธุรกรรมโอนย้ายเงินทุนในรูปของตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงินนะก็เป็นเงินลงทุนขนาดใหญ่นั่นเองค่ะอาจจะเป็นในรูปของเงินทุนให้เปล่าในรูปของเงินทุนหรือสินค้าทุนก็ได้นะคะหรือการโอนสิทธิ์ในทรัพย์สินถาวรนะการยกหนี้นะการซื้อขายทรัพย์สินที่ผลิตขึ้นที่ไม่สามารถผลิตขึ้นได้นะหรือทรัพย์สินอื่นๆที่ไม่ใช่ทรัพย์สินทางการเงินนะที่มันสามารถจับต้องได้เช่นพวกที่ดินนะรวมถึงทรัพย์สินที่ไม่สามารถจับต้องได้ก็คือพวกสิทธิบัตรเครื่องหมายการค้าอันนี้จะมีการลงทุนนะที่บันทึกในบัญชีทุนนะทีนี้แล้วทรัพย์สินที่เป็นประเภททรัพย์สินทางการเงินเนี่ยเราจะแยกไปบันทึกในบัญชีทางการเงินนะคะสำหรับกรณีการซื้อขายที่ดินนะโดยสถานทูตถือเป็นข้อยกเว้นนะเนื่องจากการโอนความเป็นเจ้าของระหว่างระบบเศรษฐกิจของแต่ละประเทศเนี่ยนะคะถือว่าเป็นธุรกรรมในบัญชีทุนแต่การซื้อขายที่ดินโดยทั่วไประหว่างผู้มีถิ่นฐานในประเทศและผู้มีถิ่นฐานต่างประเทศก็ให้ถือว่าผู้มีถิ่นฐานในต่างประเทศที่ซื้อที่ดินนั้นนะจะต้องตั้งเป็น notional unit นะคะขึ้นในประเทศที่ดินที่ดินตั้งอยู่นะคะเพื่อเป็นผู้ถือครองที่ดินที่ตนซื้อและตนมีสิทธิ์เรียกร้องทางการเงินนะหรือ financial claim ต่อ national unit นั้นนะอีกทอดหนึ่งซึ่งให้การบันทึกบัญชีกรณีนี้เป็นการลงทุนทางตรงที่ไม่ใช่บัญชีทุนนะเนื่องมาจากว่าเราไม่สามารถโยกย้ายที่ดินระหว่างประเทศได้แต่เพียงมีการโอนสิทธิ์นะระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายนะคะในส่วนของบัญชีการเงินนะคะหรือ financial account ก็หมายถึงธุรกรรมที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินระหว่างประเทศนะซึ่งครอบคลุมถึงการลงทุนทางตรงนะหรือที่เรียกว่า direct investment การลงทุนในหลักทรัพย์ portfolio investment การลงทุนในอนุพันธ์ทางการเงิน financial derivatives และการลงทุนอื่นๆ other investmentนะเพราะนั้นการลงทุนทางการเงินเนี่ยนะก็พูดถึงเรื่องของการได้ผลตอบแทนจากเงินนะในรูปแบบของการซื้อหุ้นการฝากในบัญชีการฝากเงินในบัญชีหรือการลงทุนในตราสารหนี้ต่างๆทีนี้เรื่องของการซื้อหุ้นในตลาดทุนเนี่ยนะคะก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะก็คือการซื้อหุ้นเพื่อลงทุนในตลาดแรกกับการเพื่อลงทุนในตลาดรองนะตลาดแรกเนี่ยจะให้ความสำคัญเนื่องจากว่าเป็นการลงทุนโดยตรงนะเพื่อที่จะนำเงินเนี่ยไปขยายการผลิตของนักลงทุนนะเพื่อให้เกิดสินค้าจริงๆแต่แค่ผ่านกระบวนการระดมทุนนะคะจากนั้นเมื่ ผ่านตลาดแรกไปแล้วนะก็เข้าสู่ตลาดรองนะที่ผู้ที่ครอบครองหุ้นก็จะทำการเสนอขายประชาชนนะที่ต้องการเก็งกำไรหรือนักเก็งกำไรต่างๆก็เสนอซื้อนะก็จะทำการซื้อขายเป็นลักษณะสินค้ามือสองนะคะ

ก็ถือว่าเป็นการลงทุนที่หวังผลกำไรในระยะสั้นนะคะก็อันนี้ก็อยู่ในหมวดทั้งในการลงทุนในตลาดแรกและตลาดรองก็อยู่ในบัญชีทางการเงินนั่นเองนะการลงทุนโดยตรงหรือ direct investment ก็เป็นธุรกรรมการลงทุนในระยะยาวที่ผู้ลงทุนที่มีถิ่นฐานในประเทศหนึ่งมีต่อธุรกิจที่มีถิ่นฐานในอีกประเทศหนึ่งนะทั้งที่จัดตั้งเป็นนิติบุคคลและส่วนบุคคลก็ประกอบด้วยเงินลงทุนในทุนเดินหุ้นนะ equity capital นะซึ่งหมายถึงการลงทุนด้วยการถือหุ้นที่มีสิทธิ์ร่วมในการบริหารจัดการตั้งแต่ร้อยละ10ขึ้นไปนะการกู้ยืมเงินระหว่างบริษัทในเครือและกำไรที่นำกลับมาลงทุนในตราสารหนี้และสินเชื่อการค้าที่เป็นธุรกรรมระหว่างบริษัทในเครือเดียวกันนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นไปเพื่อการผลิตสินค้านะคะเราเรียกว่าเป็นการลงทุนโดยตรงนะคะทีนี้ถ้าเป็นการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์นะก็เหมือนกับว่าเป็นการลงทุนทางการเงินนั่นแหละนะคะเราเรียกว่า portfolio investment ก็หมายถึงธุรกรรมที่เกี่ยวกับการซื้อขายแลกเปลี่ยนการซื้อขายเปลี่ยนมือตราสารทุนนะคะตราสารหนี้ในรูปของพันธบัตรตัวเงินเครื่องมือทางการเงินนะคะทั้งนี้ยกเว้นตราสารที่จัดเป็นการลงทุนโดยตรงและเงินสำรองระหว่างประเทศเห็นไหมว่าการลงทุนในส่วนของในตลาดในหลักทรัพย์เนี่ยนะคะถือว่าเป็นการเก็งกำไรนะคะการลงทุนในอนุพันธ์ทางการเงินนะคะก็หมายถึงธุรกรรมที่เกี่ยวกับอนุพันธ์ทางการเงินนะคะทั้งนี้จะบันทึกเฉพาะผลกำไรหรือขาดทุนจากสัญญาอนุพันธ์ดังกล่าวนะคะที่ไม่ใช่ notional amount นะคะการลงทุนอื่นๆประกอบไปด้วยพวกสินเชื่อการค้าเงินฝากแล้วก็บัญชีลูกหนี้เจ้าหนี้อื่นๆนะคะในส่วนของบัญชีการเงินนะคะก็ยังสามารถจำแนกเป็นธุรกรรมของแต่ละภาคธุรกิจนะคะอาจจำแนกเป็นธนาคารกลางนะคะก็ทำการประมวลผลจากรายงานงบดุลของธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็ศูนย์ข้อมูลตราสารการเงินแห่งประเทศไทยนะแล้วก็ในส่วนของรัฐบาลนะก็ประมวลผลจากข้อมูลจากสำนักบริหารหนี้สาธารณะและศูนย์ข้อมูลตราสารการเงินแห่งประเทศไทยนะเพราะนั้นธุรกรรมที่เกิดจาก2 ส่วนนี้นะคะก็นำไปบันทึกในหมวดของบัญชีการเงินสถาบันการเงินที่รับฝากเงินนะนอกจากธนาคารกลางนะที่ได้กล่าวไว้แล้วเนี่ยประกอบไปด้วยธนาคารพาณิชย์บริษัทเงินทุนนะคะบริษัทเครดิตฟองซีเอนะคะสถาบันการเงินเฉพาะกิจแล้วก็สถาบันการเงินอื่นๆที่รับฝากเงินนะข้อมูลของภาคธุรกิจนี้นะคะก็จะประมวลผลจากข้อมูลจากระบบการขายการรายงานธุรกรรมต่างประเทศนะหรือเรียกว่า International Transaction Reporting System นะคะรายงานการเพิ่มทุนของธุรกิจธนาคารจากฝ่ายกำกับสถาบันการเงินนะธนาคารแห่งประเทศไทยศูนย์ข้อมูลตราสารการเงินแห่งประเทศไทยผลสำรวจหนี้ต่างประเทศรายไตรมาสและผลสำรวจฐานะการลงทุนระหว่างประเทศรายปีเพราะนั้นก็เป็นข้อมูลนะที่จัดเก็บจากสถาบันการเงินที่รับฝากเงินนะก็เป็นอีกธุรกรรมหนึ่งนะที่จะนำไปบันทึกในส่วนของบัญชีการเงินนะคะแล้วก็ในภาคอื่นๆนะที่จะรวมในบัญชีการเงินนะคะไม่ว่าจะเป็นสถาบันการเงินที่ไม่รับฝากเงินประกอบไปด้วยบริษัทหลักทรัพย์ประกันภัยกองทุนรวมบริษัทโฮลดิ้งแล้วก็องค์กรอื่นๆที่ประกอบธุรกิจด้านการเงินแต่ไม่ได้รับฝากเงินไม่ว่าจะเป็นเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจก็ตามแล้วก็ธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงินครัวเรือนองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร
ประกอบด้วยบริษัทเอกชนและวิสาหกิจที่ไม่ได้ประกอบธุรกิจด้านการเงินเป็นบุคคลธรรมดาและองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรก็มีถ้ามีการเกิดธุรกรรมในภาคนี้นะคะก็ไปรวมในบัญชีการเงินจากการบันทึกบัญชีนะคะเริ่มตั้งแต่ดุลเดินสะพัดใช่ไหมคะแล้วก็ดุลบัญชีทุนและการเงินนะคะอันนี้นำมาคำนวณเป็นดุลการชำระเงินเนี่ยมันก็อาจจะมีความคลาดเคลื่อนในการบันทึกบัญชีนะคะซึ่งเป็นความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการจัดเก็บสถิตินะคะคำนวณจากความแตกต่างของดุลการชำระเงินกับผลรวมของดุลบัญชีเดินสะพัดและดุลบัญชีเงินทุนนะคะตรงนี้ก็จะต้องมีความคลาดเคลื่อนอยู่นะคะเพราะนั้นในการบันทึกดุลการชำระเงินนะคะก็เป็นการเปลี่ยนแปลงของยอดเงินคงค้างสินทรัพย์ฐานะเงินสำรองระหว่างประเทศที่เกิดจากธุรกรรมนั้นๆไม่นับรวมผลจากการตีราคาและการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนลงบัญชีโดยยึดหลักระบบการลงบัญชีกู้หรือ double entry system โดยในแต่ละธุรกรรมจะต้องลงบัญชีทั้งด้านเครดิตและเดบิตในจำนวนที่หักล้างในจำนวนที่หักล้างกันพอดีนะคะก็จะได้กระทบยอดทางบัญชีได้นะคะทีนี้พอเรามีผลสุทธิของดุลการชำระเงินนะคะเราก็จะมีการบริหารกระทบทางบัญชีกับบัญชีทุนสำรองระหว่างประเทศนะซึ่งประกอบไปด้วยเงินสกุลเงินตราต่างประเทศนะแล้วทองคำนะหลักทรัพย์แล้วก็สิทธิในการถอนเงินจาก IMFนะคะซึ่งถ้าปีใดเนี่ยเรามีการเกินดุลชำระเงินนะก็คือมีเงินเข้ามาในประเทศเยอะมากเมื่อเปรียบเทียบกับเงินไหลออกเราก็จะเอาเงินส่วนเกินเนี่ยมาบริหารจัดการในบัญชีทุนสำรองดังที่กล่าวไปแล้วนะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราขาดดุลการชำระเงินไปได้นะคะในอดีตที่ผ่านมาแล้วก็ประสบกับปัญหาการขาดดุลชำระเงินอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกันนะวิธีแก้ปัญหาก็คือนำเงินนะที่เราลงทุนในรูปต่างๆเนี่ยออกมาในการชดเชยการขาดดุลการชำระเงินนั่นเองค่ะนะคะเพราะนั้นวันนี้นักศึกษาก็สามารถที่จะเรียนรู้แล้วก็เข้าใจองค์ประกอบของดุลการชำระเงินระหว่างประเทศนะคะมันมีกลไกที่จะทำให้เกิดการหมุนเวียนทำให้เกิดการไหลเข้าของเงินและไหลออกของเงินเพื่อให้เกิดดุลยภาพขึ้นนะคะในครั้งต่อไปเนี่ยเราจะมาพูดเรื่องของนโยบายเศรษฐกิจมหาภาคนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบไปด้วยการรวมตัวกันระหว่าง4พื้นที่การศึกษาได้แก่พื้นที่ศาลายาพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยเพาะช่างวิทยาเขตว่างไกลกังวลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น National University เพื่อก่อให้เกิดมิติใหม่ในการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมทุนทางปัญญาให้เกิดเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับไทยแลนด์ 4.0 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลประกอบไปด้วยคณะบริหารธุรกิจคณะบริหารธุรกิจเป็นผู้สร้างนักบริหารธ

ธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการประกอบด้วย4สาขาวิชาคือสาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาการจัดการสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีเน้นฝึกบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติสายช่างอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยจบแล้วทำงานได้จริงเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีประกอบไปด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ

าขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิตสาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะแห่งการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมการบริการสาขาวิชาการโรงแรมเรียนรู้ระบบการบริการทุกแผนกภายในโรงแรมห้องพักภัตตาคารอาหารเครื่องดื่มต้อนรับส่วนหน้าสาขานวัตกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการสาขานวัตกรรมการท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์เรียนรู้เทคนิคการเป็นมัคคุเทศก์อย่างมืออาชีพการออกแบบโปรแกรมนำเที่ยวและการจัดทัวร์คณะวิศวกรรมศาสตร์เปิดการเรียนการสอนสาขาวิศวกรรมโยธาหลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิตหรือวศบนอกจากทำการสอนในห้องเรียนแล้วยังเน้นให้ผู้เรียนปฏิบัติจริงด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยก้าวทันเทคโนโลยีและเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนด้วยห้องปฏิบัติการทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ในสาขาต่างๆผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปประกอบวิชาชีพได้อย่างมั่นใจและเป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกรคณะศิลปศาสตร์จัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาทุกสาขาวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์กลุ่มวิชาภาษากลุ่มวิชาพละศึกษาและนันทนาการในปีการศึกษา2562เปิดหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสากลหลักสูตรนานาชาติมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

รักกันพ่อเข้าใจแต่มันจะอยู่ไปจนแก่จนเฒ่าได้จริงๆลูกมันไม่มีกฎหมายอะไรมารองรับเลยนะถ้าคนใดคนหนึ่งเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลแล้วใครจะเซ็นเอกสารให้

0: มาหาใครครับ
1: คุณปั่นป่วนปฏิพานหรือเปล่าคร
0: ับ ใช่ครับ
2: ในรูปนี้ใช่คุณหรือเปล่า
3: ผมเอง
1: ถ้างั้นขอเชิญตัวไปคุยที่สน.หน่อย
0: เชิญหรือจับ
1: เชิญ
0: พี่เป็นใคร
1: เจ้าหน้าที
0: ่มีบัตรปะแล้วหมายอ่ะ
1: ไม่มีพี่แค่มาเชิญตัว
0: ไม่ไปได้ปะ
1: ไม่น่าได
0: ้เอ้าไหนว่าเชิญ
1: ก็ใช
0: ่งั้นขอโทรศัพท์แป๊บ
4: สายด่วนยุติธรรมสวัสดีค่ะ For English or other language
5: สวัสดีค่ะสายด่วนกระทรวงยุติธรรม
0: มีคนมาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เชิญตัวผมไปสอนอผมต้องไปไหมครับ
5: หากเจ้าหน้าที่ไม่มีหมายหรือไม่ได้นำหมายมาเราสามารถปฏิเสธได้ค่ะซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการขัดขืนการจับกุมนะคะในกรณีควบคุมตัวหรือกระทำด้วยประการอื่นใดในทำนองเดียวกันอันเป็นการจำกัดเสรีภาพในร่างกายของบุคคลเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวน
0: เดี๋ยวพี่คุยกับเขาหน่อยได้ไหมครับ
5: ได้ค่ะ
0: คุยกับพี่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหน่อยครับ
1: เฮ้ยไม่คุย
0: งั้นผมไม้ไปขอบคุณครับเอางี้พี่เปิดกล้องได้ไหม
1: ไม่ต้องเปิดหรอกพี่แค่มาเชิญเฮ้ย
0: ผมจะบอกว่าพี่ทำ
1: เฮ้ยพี่ไม่ได้ทำ
0: มีหลักฐานเปล่าบอกแล้วให้เปิดกล้อง
1: เฮ้ยเอ็งเล่นขนาดนี้เลยวะ
0: แค่ซอสมะเขือเทศพี่ยังตกใจขนาดนี
1: ้มึงจะเล่นมากไปแล้วนะ
0: ปืนเหรอพี
1: ่เออ
0: แหมมาแค่นี้ต้องพกปืนมาด้วย
1: พี่ก็เสี่ยงนะเว้ย
0: ไม่เสี่ยงพี่ผมคนดี
1: ต้องมีจัดการต่อทีผมไม่ไหวแล้ว
0: ดูดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลย
6: นี่อยากจะขอเชิญคุณไปคุยต่อที่สน.หน่อยค่ะ
0: ก็แค่นี้

0: ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565ในการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับผิดชอบต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับและควบคุมจนกระทั่งส่งตัวพนักงานสอบสวนหรือปล่อยตัวบุคคลดังกล่าวไป
1: สิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนต้องร่วมกันปกป้อง

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: อร่อยมากเลยครับพ่อซื้อมาจากไหนหรอครับ
1: ไม่ได้ซื้อหรอกนี่ของลุงอนันต์เพื่อนพ่อเขาส่งมาให้นะเมื่อก่อนทำกล้วยแขกแต่ว่าตอนนี้พัฒนาเป็นกล้วยฉาบส่งออกไปขายทั่วโลกเลยนะ
2: อันนั้นใช่คนที่เคยเล่าว่าที่บ้านล้มละลายตอนวิกฤตเศรษฐกิจหรือเปล่าอะ
1: คนนั้นแหละครับพ
2: ่อ
1: ตอนนั้นธุรกิจที่บ้านเขาหนักมากเลยหนี้สินเนี่ยเป็นร้อยล้านเลยนะครับพ
3: ่อโอ้โหเป็นหนี้ขนาดนั้นแล้วเขาผ่านมาได้ยังไงเหรอคะ
1: ที่ครอบครัวเขาผ่านมาได้เนี่ยก็เพราะหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9นะ
2: โอ้พ่อนึกแล้วเชียวพระองค์มีแนวคิดนี้มาตั้งแต่ก่อนวิกฤตต้มยำกุ้งแล้วนะเพราะช่วงนั้นธุรกิจของเมืองไทยกู้เงินจากต่างชาติมากเกินไปท่านอยากให้คนไทยพึ่งพาตนเองเป็นหลักจึงพระราชทานหลักปรัชญานี
3: ้อ๋อ

0: แล้วหลักปรัชญานี้สอนว่าอะไรบ้างล่ะคะ
1: โอ้กล้วยตกตะวันช่วยเก็บหน่อยไปถามลุงอนันต์ตัวจริงเลยดีกว่าก
2: รุงเทพมหานครพุทธศักราช2542
3: นี่ครับจะหมดแล้วเหรออนันต์รอแป๊บหนึ่งนะครับ
1: ฮะนั่นลุงอนันต์เพื่อนพ่อใช่ไหมเนี่ยโหยังวัยรุ่นอยู่เลย
4: นี่เฮียขายดีจนทอดไม่ทันขนาดนี้ขยายร้านได้แล้วมั้ง
3: แบบนี้ดีแล้วครับผมไม่อยากซ้ำรอยเดิมคุณเห็นคอนโดนั่นไหมล่ะครับของผมเองแหละผมอยากรวยเร็วๆก็เลยกู้เงินมาสร้างกู้เยอะเลยพอเจอวิกฤตต้มยำกุ้งเท่านั้นแหละขายบ้านหมดทุกหลังก็ยังใช้หนี้เขาไม่หมดเลยเ
4: อ้างั้นก็ยิ่งต้องขยายไงเฮียเปิดสาขาเพิ่มเยอะๆจะได้ใช้หนี้ได้ไวๆไง
3: สามห่วงสองเงื่อนไขรู้จักไหมคุณ
4: อะไรนะเฮีย
5: หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนายหลวงนะครับ
0: พี่คะสามห่วงสองเงื่อนไขคืออะไรอ่ะอธิบายหน่อยได้ไหมคะ
5: ได้สิห่วงแรกท่านสอนให้ใช้ชีวิตอย่างพอประมาณ
3: ทำอะไรก็อย่าให้มากไปน้อยไปไม่ต้องรวยมากก็ได้แต่ก็ต้องไม่จนขนาดไม่มีกินจนไปเดือดร้อนคนอื่น
5: ห่วงที่สองมีเหตุผล
3: จะทำอะไรต้องมีเหตุผลไม่ใช่เห็นว่าขายดีหน่อยก็เพิ่มสาขาเลยมีหนี้ก็ต้องใช้หนี้ก่อนแล้วจะลงทุนเพิ่มเติมหรือเปล่าก็ต้องดูหลายๆเรื่องอย่างรอบคอบ
5: ห่วงที่สามมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
3: ต้องเตรียมตัวให้พร้อมที่จะรับมือกับเรื่องแย่ๆในอนาคตสมมติว่ามีข่าวว่ากล้วยมีสารพิษคนไม่กล้ากินกล้วยเราขายไม่ได้แล้วจะอยู่ได้กี่เดือนจะขายเผือกทอดมันทอดแทนได้ไหม
5: โดยที่สามห่วงที่ว่าก็ต้องอยู่ภายใต้สองเงื่อนไขก็คือความรู้
3: จะทำอะไรก็ต้องรอบรู้เรื่องนั้นผมจะทำกล้วยทอดก็ต้องรู้ว่าต้องใช้กล้วยชนิดไหนน้ำมันต้องใช้แบบไหน
5: แล้วก็คุณธรรม
1: ต้องซื่อสัตย์ไม่โกงลูกค้าใช่ไหมครับ
5: ใช่แล้วเก่งมากเลยน้อง
3: แบบนี้แหละถึงจะนำไปสู่ความสมดุลและยั่งยืน
4: อ้อหอมาซื้อร้านเฮียนอกจากจะได้กล้วยทอดแล้วยังได้ความรู้ด้วยนะครับเนี่ย
6: แล้วหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนี้ก็ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกขณะเลขาธิการองค์การสหประชาชาติยังมาทูลเกล้าถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์เลยนะฮึนี่ไปเอากล้วยทอดมาจากไหนเนี่ย
1: คือง่วงนอนจ้ะผมขอตัวไปนอนก่อนนะครับ
6: อ้าวโอ้ยเหลือบ้างไหมเนี่ยอยากกินไหมเงิน
0: เพิ่งเข้าใจวันนี้ว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคือการทำทุกสิ่งด้วยความพอประมาณคิดอย่างมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันที่ดีโดยตัดสินใจทำสิ่งต่างๆบนเงื่อนไขความรู้และคุณธรรมในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานหลักปรัชญานี้เพื่อให้คนไทยอยู่ดีมีสุขและช่วยให้ประเทศเราพัฒนาอย่างยั่งยืน

0: คุณลุงครับบทชั้นนั้นหนังสืออะไรหรอครับ
1: หนังสือพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ4เล่มนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนเยอะมากเลยนะ
2: เป็นแรงบันดาลใจยังไงล่ะคะ
1: นี่เป็นหนังสือของในหลวงเรื่องพระมหาชนกผมขอแนะนำอีกเล่มได้ไหมครับงั้นต้องเรื่องของทองแดงฉบับการ์ตูนไปเลยลองอ่านเล่มนี้ดูสิครับ

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการดอกไม้ใจพบกันอีกครั้งนะคะณสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมพระราชวังไกลกังวลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ดิฉันวาสนาบุญสมดำเนินรายการวันนี้ค่ะทางรายการนะคะจะได้นำเรื่องสตรีในพุทธกาลต้นทานแห่งความสุขมานำเสนอแก่ท่านผู้ชมนะคะคุณสุทธิรักษ์สุขธรรมนะคะได้อนุเคราะห์หนังสือมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะคะต้องขอขอบคุณไว้นะที่นี้ค่ะสตรีในพุทธกาลต้นทางแห่งความสุขนะคะศักดิ์สิริมีสมสืบได้เรียบเรียงเป็นบทประพันธ์ในสตรีมีพลังแห่งบุรุษกลางเพิงบัวจึงพิสุทธิ์สีในบุรุษมีพลังแห่งสตรีจึงเกิดมีเมล็ดงอกซอกศิลาเมล็ดน้อยณรอยรานสถานสทกชำแรกรากกลางอกแห่งหินผาชูใบอ่อนอาบแสงเดือนดาราอาบชนนาน้ำค้างพร่างรัตติการใจที่ร้าวดาวที่ร่วงสวงที่ร้อนร้อนที่ซุกรุกที่ซ่อนหาแก่นสารผ่านลำเค็นแขนคับอับประมาณกระแสทานเวลาคงบารินและสายกรรมเชี่ยวกรากอันกราดเกลี้ยวโกรกเกลียวขัดเกลาซึ่งกรวดหินเขี้ยวขัดคราบใครแห่งราคินสมทวินวาววับระยับทานผ่านวิบากเริงระบำหญ้าระบัดผิวสะพัดเขียวสะพรั่งหลังไฟผลาญโค้งค้อมน้อมนำเล่าตำนานเรื่องราวการต่อสู้กอบกู้ตนยืนหยัดยืนยันเผ่าพันธุ์หญ้าผ่านห้วงกรรมนำพาสง่าผลค่อยทุเลาเท่าทุลีที่ทุรนภูวดลพักฟื้นคืนอุดมกว่าบุรุษจะฝ่าฟันจนบรรลุดับเพลิงในหาไทยปทุเท่าทับถมกว่าดาบจะวาบวับต้องรับคมผ่านรับลมคมในฝึกใจจริงกว่าสตรีจะฝ่าฟันจนบรรลุต้องดับไฟหทัยปทุระอุยิ่งตีดาบว่าปราบไหวใจประวิงจนดาบหญิงมั่นธมัดทำแมงมือเพศภัยไร้เพศกิเลสมารหารประหารตันหาใครกล้าหือโลภหลงไหลไฟทุกข์ก็ลุกฮือบุรุษหรือสตรีหนึ่งเข้าถึงธรรมขึ้นเกลียวเขี้ยวกลืนใครฝืนเล่ากรรมไหนกรรมเก่าเหลียวกลืนกล้ำเหลือกลืนกล้ำนะคะคลื่นกามคร่ำเกลียวและเขี้ยวกรรมยิ่งถลำลึกล่วงห่วงมายาทุกจากรักทุกยุคทุกสมัยทุกใจไฟกิเลสเพศตัณหาอรหันต์ใช่หันไปแค่หันมาแค่หันซ้ายหันขวาบรรลุครรภ์

หลงระเริงเพลิงปลัยไฟประทุหันมองทางหวังบรรลุอรหันต์ใจสตรีเห็นศัตรูรู้เท่าทันแต่ครั้งบรรพกาลแล้วแก้วมณีเกิดดับเกิดดับกี่กับกันกี่อรุณรุ่งตะวันเปล่งรังสีเรียนรู้กี่ทิวากี่ราตรีผ่านเวลาวารีอันเปลี่ยนแปลงทานเวลาที่มิอาจตัดเป็นตอนที่มิอาจปั่นทอนเป็นท่อนแท่งไร้ด้ามให้จับถือแต่ทิ่มแทงไร้รูปร่างเรียวแรงแต่ทรงพลังไร้กดข่มแต่บีบคั้นไร้ซึ่งกรงกั้นแต่กักขังไร้มือยื้อยุดแต่ฉุดรั้งคือวารีไร้ฝั่งให้แล่นเรือการเวลาไม่สนใจเพศมนุษย์ศัตรูบุรุษมีเวลาฆ่าล้นเหลือให้ฟุ่มเฟือยฟุ้งฝันได้เหลือเฟือแต่เหลือเชื่อเวลานั้นอาจสั้นเกินสำหรับใครไม่เหลือเวลาแล้วหลับตาหาดวงแก้วระหกระเหินเข้านอกออกในไปเผชิญดุ่มเดินด้านด้นในมืดดำใจผ่านพินพังกี่หวังวาดกี่แผลกี่พลั้งพลาดประมาทถลำปวดใจบาดเจ็บให้เก็บจำผ่านย้ำทำย้ำคิดคิดปริชีวาพลังหญิงยิ่งใหญ่เพียงไรเล่าในอู่เย้ามืดและแคบคันคูหาอันก่อเกิดทั้งบุตรีและบุตราบุรุษแกร่งสตรีกล้าเสมอกันเรือนคันสตรีนี้ประเสริฐเกิดนำกำเนิดพระอรหันต์ศักดิ์ศรีเปล่งแสงแจรงนิรันดร์อย่างไร้ขอบเขตขั้นกั้นพลังเกิดในตมต่ำต้อยหรือด้อยค่าเกิดสว่างกลางฟ้าอีกฟากฝั่งเกิดในรักชูเชิดเกิดในชังเกิดในวังหรือกระท่อมพร้อมพังเพอยู่ในรั้วการอบรมบ่มนิสัยอยู่ในแหล่งเสื่อมทรามความร้อยเล่อยู่ในอู่ยากจนอันจำเจอยู่ในเปทองกล่อมทำนองการอยู่ในทุกมาทุกยุคทุกสมัยทุกสมุทัยนิโรธมรรคจะขับขานสะพานรุ้งมุ่งวิมุตต์แต่พุทธการทอดผ่านดวงจิตอิสตรีสิริมหามายาสุชาดาสามาวดีประชาบดีโคตมีอัมพปาลีคณิกากีสาโคตมีโสไรยะปตาจารามันลิกาสิริมาวิสาขาอุมมาทันตีทั้งพระนางพิมพาพัทธกาปิลานีดีงามนามสตรีสีพิสุทธิ์ครั้งพุทธกาลสตรีหนึ่งถึงชัยชนะอริยะปัญญาญาณรู้ตื่นรู้เบิกบานชนะมาในกมลเบิกบุญสุดาบันอรหันต์บันดาลผลสงบสว่างดลพ้นวังวนวัตะเวียนบุรุษควรคำนึงสตรีพึงบำเพ็ญเพียรจำนงจงจำเนียนวิจิตจิตอิสตรีกระจ่างณกลางใจเจรนัยแก้วมณีเลิศล้ำอมรานารีสตรีเจริญจลัดปฏิบัติธรรมเทินนะคะเรื่องเล่าสตรีในพุทธกาลจะกล่าวถึงพระนางสิริมหามายาสุชาดาปตาจาราวิสาขาอัมพปาลีพระนางสามาวดีโสไรยะกีสาโคตมีสิริมาพัทธกาปิลานีพระนางพิมพาพระนางประชาบดีมีอุมมาทันตีเจ้าหญิงมัลลิกางานศิลปะนะคะที่แท้นั้นไม่

มีภาพที่ไม่เหมาะสมหรือภาพอนาจารผลงานทั้งหมดของศิลปินในหนังสือเล่มนี้ค่ะคือความศักดิ์สิทธิ์ของธรรมะอันเป็นธรรมชาติ2ประการคือความเพียรของศิลปินในการสะท้อนความเป็นจริงของชีวิตออกมาเป็นภาพเขียนนั่นประการหนึ่งอีกประการคือความเสียสละทุ่มเททุกอณูแห่งจิตเพื่ออุทิศผลงานของพวกเขาให้เป็นกองแห่งบุญกุศลนางอัมพปาลีนะคะศิลปินที่วาดภาพก็คือสมภพบุตรราชผู้ให้เกียรติแสดงแบบคือชุนัทนุทันเฮงสีโสไรยะศิลปินสมภพบุตรราชผู้ให้เกียรติแสดงแบบจักรพงศ์จักตราจุฑาทิพย์วิสาขาศิลปินสมภพบุตรราชผู้ให้เกียรติแสดงแบบปนัดดาสุโกมลสุโกศลนะคะปตาจลาค่ะศิลปินสมภพบุตรราชนะคะผู้ให้เกียรติแสดงแบบเปี่ยมรักนามสมมุติกีสาโคตมีศิลปินสมภพบุตรราชผู้ให้เกียรติแสดงแบบแพทย์หญิงวิไลธนสารอักษรพระภิกษุณีนะคะศิลปินสมภพบุตรราชผู้ให้เกียรติแสดงแบบคือภัทรินทร์พิทักษ์โชติวันพระนางพิมพาค่ะศิลปินสุวัฒน์วรรณมณีผู้ให้เกียรติแสดงแบบลักษณาวดีน้ำจันทร์เจริญสิริมาศิลปินสุวัฒน์วรรณมณีผู้ให้เกียรติแสดงแบบมัณฑนาแสงทองสุชาดาศิลปินสุวัฒน์วรรณมณีผู้ให้เกียรติแสดงแบบสกลศรีมาลีนนพระนางประชาบดีโคตมีศิลปินสุวัฒน์วรรณมณีผู้ให้เกียรติแสดงแบบด็อกเตอร์สุธาสินีนิติสาครินทร์

ลำดับต่อไปนะคะพระนางสิริมหามายาศิลปินชัชวาลรอดตันผู้ให้เกียรติแสดงแบบด็อกเตอร์นริศลาโกมลวัฒนะภัททกาปิลานีศิลปินชัชวาลรอดคลองตันผู้ให้เกียรติแสดงแบบจีลีลาวงศิริทรัพย์เจ้าหญิงมาริกาศิลปินชัชวาลรอดคลองตันผู้ให้เกียรติแสดงแบบสุพิตาลิขิตวงอุมมาทันตีศิลปินศักบุตรวิเศษมณีผู้ให้เกียรติแสดงแบบชนกพรสยางกูล

ื่อเกิดขึ้นกับผู้ใดย่อมยังความเศร้าโศกคับแค้นและคร่ำครวญเกิดทุกขเวทนาท่วมท้นแต่ในเวลาเดียวกันมันก็สามารถผลักไสผู้นั้นให้ไม่นิ่งเฉยจำต้องแสวงหาทางออกจนพบธรรมะได้

เผชิญทุกข์ด้วยธรรมะนะคะปล่อยให้นางผู้มีทุกข์มหาศาลนั้นเข้ามาพบกับความดับทุกข์ที่บางแสวงหาเถิดนี่คือบรรณาธิการแถลงสตรีสมัยพุทธกาลถูกชีวิตนำพาให้เข้าไปคุกคีกับความทุกข์ที่เข้มข้นบางท่านพบกับทุกข์เฉพาะบางช่วงของชีวิตซึ่งความเด่นของทุกข์จะเป็นคนละแบบกันแต่ทั้งหมดนี้ก็คือลักษณะของบุคคลผู้สั่งสมบารมีเพื่อที่จะมาเข้าใจในทุกข์เข้าใจกระบวนการของทุกข์หรือสิ่งที่เนื่องด้วยทุกข์ทั้งหมดจนสามารถที่จะข้ามมันไปได้ความจริงแล้วทุกข์ยังคงมีอยู่เช่นเดิมไม่เปลี่ยนแปลงเพียงแต่ไม่อาจจะทับถมทำร้ายจิตใจของท่านได้อีกต่อไปนะคะเรื่องเล่าสตรีในพุทธกาลอินเดียสมัยปัจจุบันเนปาลปากีสถานจีนภูฏานบังคลาเทศอินเดียนะคะชมพูทวีปสมัยพุทธกาลบุคคลที่จะกล่าวถึงอาศัยอยู่ในชมพูทวีปไม่ว่าจะเป็นพระนางพิมพาพระนางสิริมหามายาพระนางประชาบดีโคตมีอัมพปาลีพัทธกาปิลานิสิริมาปตาจราเจ้าหญิงมัลลิกาวิสาขากิสาโคตมีสุชาดาพระนางสามาวดีโสไรยะนะคะจะเริ่มจากพระนางสิริมหามายามนุษย์เหล่านั้นเกิดมาเพื่อที่จะจากลากันในวันหนึ่งจริงๆความทุกข์มีให้เห็นอยู่ทุกขณะจิตไม่ว่าบุคคลนั้นจะเป็นใครทั้งหมดคือฟ้าลิขิตหรือเราต่างกำหนดชีวิตของตนเอง 2. นคเรศเชิงเขาหิมาลัยเหนือสุดของชมพูทวีปมีแคว้นเล็กๆ2แคว้นตั้งอยู่ริมฝั่งด้านขวาและซ้ายของแม่น้ำโรฮินีเป็นแคว้นที่สงบสุขและอุดมสมบูรณ์แคว้นหนึ่งชื่อสักกะมีกรุงกบิลพัสเป็นเมืองหลวงอีกแคว้นคือโกสิยะมีกรุงเทวทหะเป็นเมืองหลวงผู้คนเกี่ยวพันปรองดองด้วยมือด้วยถือเป็นเมืองน้องเมืองพี่ยังชีพด้วยการทำเกษตรกรรมดังนั้นจึงต่างยึดถือสายน้ำโรฮินีเสมือนเป็นเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงประชากรของตนเองราชวงศ์ผู้ปกครองของสองแคว้นต่างสืบสายมาจากบรรพบุรุษเดียวกันคือพระเจ้าโอกากราชสายแรกราชวงศ์สากยะปกครองแคว้นสักกะมีพระเจ้าสีหนุและพระนางกัญจนาเป็นราชาและราชินีสืบทอดสันตติวงศ์ปกครองเมืองด้วยระบอบสามัคคีธรรมผ่านรัฐสภาเมืองหลวงนะคะชื่อกบิลพัสตามนามของท่านฤาษีกบิลผู้เป็นอาจารย์วิถีชีวิตของเมืองที่ดำรงอยู่ด้วยการปลูกข้าวเป็นหลักทำให้พระนามของเจ้าชายซึ่งเป็นโอรสของพระเจ้าสีหนุลงท้ายด้วยคำว่าโอธนะซึ่งแปลว่าข้าวสุกข้าวสวยเช่น

เจ้าชายสุทโธทนะมีความหมายว่าข้าบริสุทธิ์เจ้าชายสุโกธนะข้าวขาวเจ้าชายอมิโตธนะข้าวนับไม่ถ้วนเจ้าชายโทโตธนะข้าวขัดแล้วและเจ้าชายคณิโตธนะก้อนข้าวที่อัดแน่นของพระราชธิดาอีก2องค์มีพระนามว่าเจ้าหญิงปมิตาและเจ้าหญิงอมิตาอีกสายราชวงศ์อยู่คนละฟากแม่น้ำคือราชวงศ์โกลิยะแคว้นนี้มีพระเจ้าอัญชนะเป็นราชาและพระนางยโสธราซึ่งเป็นเจ้าหญิงจากราชวงศ์สักยะเป็นราชินีพระเจ้าอัญชนะทรงมีพระโอรสและพระธิดา4พระองค์คือเจ้าชายสุปปพุทธะเจ้าชายทันทปานิเจ้าหญิงมายาและเจ้าหญิงโคตมีความงดงามของเจ้าหญิงแห่งแคว้นโกลิยะเป็นที่เรื่องลือโดยเฉพาะเจ้าหญิงมายาซึ่งได้รับการยกย่องว่ามีพระลักษณะของยอดนารีที่บริบูรณ์พร้อมยิ่งคำพีโบราณพรรณนาว่าทรงเป็นเอกอัครรัตนกัญญาที่ไม่อาจมีเทวดาชั้นฟ้าหรือสตรีใดในโลกจะเปรียบปานทั้งสากยะและโกริยะเป็นราชวงศ์ที่ถือตัวยิ่งนักว่ามีสายเลือดบริสุทธิ์ไม่ปนเปื้อนจะแต่งงานเกี่ยวดองกันภายใน2ตระกูลนี้เท่านั้นไม่แต่งงานกับตระกูลอื่นอย่างเด็ดขาดแม้จะเป็นกษัตริย์จากเมืองอื่นก็ตาม2ราชวงศ์สืบสายเกี่ยวพันกันแน่นแฟ้นอีกครั้งด้วยการจัดงานอภิเษกสมรสอย่างยิ่งใหญ่ระหว่างเจ้าชายสุทโธทนะและเจ้าหญิงมายาหลังงานอภิเษกสมรสเจ้าชายสุทโธทนะทรงเข้าพระราชพิธีมงคลราชาภิเษกขึ้นเป็นกษัตริย์ปกครองแคว้นสักกะสืบทอดราชสมบัติแทนพระราชบิดาเจ้าหญิงมายาทรงเดินทางจากกรุงเทวทหะมาประทับอยู่ที่กรุงกบิลพัสดุ์ทรงได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นพระราชินีมีพระนามว่าพระนางสิริมหามายาความฝันขึ้น15ค่ำเดือน8ฝันนั้นเด่นชัดมากพระนางสิริมายาทรงรับรู้ว่าพระแท่นบรรทมกำลังถูกยกลอยขึ้นแต่พระนางปราศจากซึ่งความหวาดกลัวใดๆตรงกันข้ามทรงรู้สึกคุ้นเคยกับบุรุษทั้ง4ที่กำลังยกพระแท่นบรรทมนั่นท้าวเวสสุวรรณมหาราชนั่นท้าววิรุณหกมหาราชอีก2ท่านได้แก่ท้าวทัตตรสมหาราชและท้าววิรูปักษ์มหาราชทั้ง4ท่านคือเทวดาผู้เป็นใหญ่อยู่ในสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาพระนางทรงล่องลอยไปด้วยกำลังของเท้าจตุมหาราชทั้ง4ทรงรู้สึกสุขสงบและร่มรื่นพระแท่นวางลงบนแผ่นหินใต้ร่มไม้อย่างนุ่มนวลป่าใหญ่เต็มแน่นด้วยพันไม้กิ่งใบล้วนชูช่อสล่างที่ออกดอกก็วิจิตรดาษนะคะดาษดาดูงดงามแปลกตากว่าที่เคยเห็นในโลกมนุษย์ทรงรับรู้ด้วยญาณะที่ผุดขึ้นภายในพระทัยว่าที่นี่คือป่าหิมพานเทพธิดาองค์หนึ่งเข้ามากราบทูลเชิญให้ลงสงสนานในสระอโนดาษเพื่อชำระล้างมลทินให้หมดจดน้ำใสเต็มด้วยกลีบดอกไม้ของหอมอันเป็นทิพย์ถูกลูบไล้ลงบนพระวรกายเครื่องทรงทุกอย่างล้วนเป็นของทิพย์ทั้งสิ้นเหล่าเทพธิดาได้อัญเชิญพระนางให้เสด็จเข้าบรรทมยังวิมานสีทองที่อยู่บนยอดเขาสีเงินพระแท่นบรรทมหันส่วนพระเศียรไปทางทิศตะวันออกพระนางสิริมหามายาทอดพระเนตรเห็น
พญาช้างเผือกช้างหนึ่งมุ่งตรงจากภูเขาสีทองที่อยู่ไม่ไกลกันนักพญาช้างชูงวงที่มีดอกบัวสีขาวสะอาดเข้ามาถวายถึงพระหัตถ์ของพระนางทรงรับดอกบัวที่ส่งกลิ่นหอมฟุ้งไปทั่วนั้นพญาช้างเปล่งเสียงร้องกำปนาดขึ้นครั้งหนึ่งแล้วกระทำประทักษิณาวัตรรอบพระแท่นบรรทมก่อนที่จะเลือนเข้าสู่ทอนของพระนางทางเบื้องขวาความฝันหยุดลงตรงนี้พระนางทรงรู้สึกองค์ตื่นจากบรรทมทันทีเวลานั้นแสงสว่างอันโอฬารเป็นแสงซึ่งไม่อาจเปรียบประมาณกับแสงใดได้บังเกิดขึ้นทุกซอกทุกมุมทั้งภายในและภายนอกห้องบรรทมแสงประหลาดนี้ปราศจากซึ่งความร้อนหากเต็มด้วยความนุ่มนวลชนิดพิเศษที่ประสานอยู่ในความเจิดจ้านั้นทรงตั้งพระทัยว่าจะเล่าความฝันและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ถวายแด่พระราชสวามีโหรประจำราชสำนักรีบมาเข้าเฝ้าตามพระราชกระแสรับสั่งหลังจากฟังพระสุบินนิมิตเพียงไม่นานก็ถวายผลการวิเคราะห์ต่อพระเจ้าสุทโธทนะว่าพระนางสิริมหามายาทรงพระครรภ์จักมีพระราชโอรสผู้ประเสริฐอุบัติขึ้นพระราชโอรสพระองค์นี้จะทรงสร้างประโยชน์อันมหาศาลให้แก่โลกมนุษย์อย่างที่ไม่เคยมีบุรุษใดทำได้มาก่อนพรพิเศษแห่งความผูกพันเมื่อก่อนพระนางสิริมหามายาทรงเฝ้ารอคอยทุกเดือนปีทรงปรารถนาเป็นอย่างยิ่งที่จะมีพระราชโอรสหรือพระราชธิดาถวายแด่พระราชสวามีเวลาได้ผ่านไปปีแล้วปีเล่านานนับ10ปีแต่ความปรารถนาของพระนางยังคงปราศจากผลจนแทบจะหมดความหวังทว่าในเวลานี้ขณะนี้พระนางทรงรู้ชัดด้วยพระองค์เองแล้วว่าทรงมีพระโอรสประทับอยู่ในพระอุทธรดุจได้เหลืองที่ร้อยเข้าในแก้วมณีอันผ่องใสเมื่อปรารถนาจะทอดพระเนตรในขณะใดก็เห็นพระโอรสนั่งเป็นบัลลังก์สมาธิผันพระพักมาข้างพื้นพระอุทธรแห่งพระมารดาดุจสุวรรณปฏิมาอันสถิตอยู่บนฝักอ่อนในห้องแห่งกลีบดอกปฐมชาติแต่พระโพธิสัตว์นั้นมิได้เห็นองค์พระชนนีเป็นเช่นนั้นพระนางสิริมหามายาทรงเห็นพระโอรสในพระครรภ์ได้นี่คือพรพิเศษอันเป็นธรรมดาที่ผู้เป็นพระพุทธมารดาจะทรงได้รับนับตั้งแต่พระราชกุมารปฏิสนธิในพระครรภ์พระมารดาทรงพระเกษมสำราญยิ่งไม่มีพระโรคาพาธใดๆพรั่งพร้อมบริบูรณ์ด้วยสิ่งที่อำนวยความสุขพระวรกายไม่เคยได้รับความลำบากเดือดร้อนราวกับเทพบุตรทั้งสี่คอยอารักขาถวายการดูแลอยู่ตลอดเวลาทั้งพระคันโพธรก็มิได้นูนออกมาดังเช่นท้องของสตรีทั้งหลายที่ตั้งคันจิตของพระนางปราศจากซึ่งความใฝ่ฝันถึงกามคุณในบุรุษความจริงแล้วสำหรับผู้ที่เป็นพระมารดาของพระโพธิสัตว์นั้นเมื่อทรงพระคันพระมหาบุรุษจะไม่มีชายผู้มีจิตกำหนัดคนใดสามารถล่วงเกินพระนางได้แม้แต่พระเจ้าสุทโธทนะผู้ทรงเป็นพระราชสวามีพระนางสิริมหามายาทรงเป็นผู้ที่มีศีล5บริสุทธิ์อยู่เสมอเป็นนิดโดยปกตินั้นพระนางจะทรงรับศีลจากท่านกาลเทวินดาบทแต่พอทรงครรภ์พระโพธิสัตว์แล้วพระนางไม่อาจประทับใกล้เท้าท่านดาบทได้อีกเลยเพราะในฐานะพระมารดาแห่งพระโพธิสัตว์พระนางทรงสามารถสมาทานศีลได้ด้วยพระองค์เองอดีตชาติและคำอธิษฐาน
ายผู้ยากจนตนหนึ่งนะคะชายผู้ยากจนคนหนึ่งไม่ยอมแต่งงานมีครอบครัวเพราะต้องการดูแลพ่อและแม่ผู้ชราต่อมาพ่อได้เสียชีวิตลงทำให้เขายิ่งตั้งใจที่จะดูแลแม่มากขึ้นไปกว่าเดิมอีกชายผู้นี้ทำงานกับพ่อค้าที่มีเรือสำเภาสำหรับออกเดินทางไปค้าขายด้วยความเป็นลูกจ้างที่ขยันซื่อสัตย์อดทนทั้งยังเปี่ยมด้วยสติปัญญาเพียงไม่นานเขาก็ได้รับความไว้วางใจจากนายจ้างให้ทำหน้าที่เป็นนายเรือนำสำเภาเดินทางไปค้าขายยังต่างแดนการไปแต่ละครั้งจะกินเวลานานเป็นเดือนกว่าที่จะได้กลับบ้านเขาเป็นห่วงแม่มากคิดหาคนที่จะฝากฝังดูแลก็มองไม่เห็นในที่สุดจึงตัดสินใจพาแม่ขึ้นเรือไปด้วยความไม่แน่นอนมันเกิดขึ้นเสมอเป็นปกติธรรมดาเรือสำเภาเดินทางไปยังไม่ทันถึงจุดหมายก็ต้องเจอกับพายุใหญ่ลมและคลื่นรุนแรงเป็นอย่างมากนายเรือพยายามต่อสู้จนสุดชีวิตแต่ไม่อาจต้านพลังอันยิ่งใหญ่ของธรรมชาติได้ในที่สุดสำเภาลำนี้ต้องอับปางลงกลางทะเลลูกเรือทุกคนต่างกระเสือกกระสนเอาชีวิตรอดนายเรือก็ไม่ได้ต่างไปจากลูกน้องแต่เขามีแม่ผู้ชราผูกเพิ่มมาด้วยเขาแหวกว่ายหาแม่อย่างไม่คิดถึงชีวิตของตนใจเต้นระส่ำขณะดำผุดดำว่ายแข่งกับเวลาในที่สุดก็พบแม่เกาะกระดานแผ่นหนึ่งพุบพุบโผล่อยู่นายเรือรีบว่ายเข้าไปประคองด้วยความดีใจและเพื่อให้มั่นใจว่าแม่จะไม่หลุดหลงไปไหนอีกเขาจึงให้แม่เกาะอยู่บนหลังของตัวเองเวลาผ่านไปความทุกข์ทรมานได้ทับถมพุ่มพูนแก่ทุกชีวิตทั้งที่ยังลอยคอเหลือรอดอยู่กลางทะเลคนอื่นที่เกาะกระดานลอยน้ำอยู่เช่นเดียวกับเขาและแม่แม้จะรับผิดชอบเฉพาะชีวิตของตนเองก็แทบไม่เหลือเรี่ยวแรงที่จะส่งกายแดดเปรี้ยงสาดแสงอย่างไม่ปราณีทำให้แต่ละคนรู้สึกเหมือนมีเม็ดทรายร้อนๆอัดแน่นอยู่เต็มลำคอศีรษะและใบหน้าที่พ้นน้ำถูกก้อนไฟดวงใหญ่เบื้องบนย่างจนเนื้อหนังเกรียมไหม้ยังไม่นับความหิวกระหายที่ปล้นลมหายใจของพวกเขาไปทีละน้อยอย่างเลือดเย็นที่แย่ที่สุดคือพวกเขามองไม่เห็นทางรอดอื่นใดเลยรอบกายมีแต่น้ำและฟ้ามีแต่ความเวิ้งว้างสิ้นหวังคนที่ทนไม่ไหวใจเริ่มถอดใจค่อยๆปล่อยมือจากสิ่งเกาะยึดทิ้งร่างให้ร่วงลงสู่ท้องน้ำตามยถาคนแล้วคนเล่าคนแล้วคนเล่าอย่างหน้าอนาถแต่ชายผู้มีแม่อยู่บนหลังกลับคิดและกระทำในสิ่งที่แตกต่างเขาตระหนักว่าหากเกาะกระดานอยู่เช่นนี้ต่อไปแน่นอนว่าวันหนึ่งจะต้องจมลงเป็นอาหารแก่เต่าปลาเช่นคนอื่นไม่อาจช่วยตัวเองและแม่ให้รอดพ้นได้เขาเหลียวมองไปรอบกายทุกทิศทางไม่ปรากฏสิ่งใดพอจะเป็นที่พึ่งได้เลยนอกจากแผ่นฟ้าและผืนน้ำที่กว้างไกลสุดลูกหูลูกตากระนั้นสิ่งที่เห็นก็ไม่ได้บั่นทอนความพยายามของชายผู้นี้ให้ลดลงเลยเพราะอะไรเขาแน่ใจว่าแม้จะมองไม่เห็นแต่ฝั่งจะต้องมีอยู่ในเบื้องหน้าอย่างแน่นอนด้วยจิตตั้งมั่นที่กอบด้วยความอุตสาหะพยายามอันยิ่งใหญ่ได้หนุนให้พลังแห่งชีวิตทั้งหมดที่เหลืออยู่ของเขามาหลอมรวมกันชายผู้นี้เริ่มต้นแหวกว่ายออกไปข้างหน้าโดยมีมารดาแบกไว้บนหลัง
ถูกแล้วบุรุษผู้นี้ตั้งใจจะว่ายน้ำข้ามมหาสมุทรที่กว้างใหญ่ไพศาลด้วยแรงปรารถนาเพียงประการเดียวคือต้องการจะพาตนเองและมารดาผู้ชราให้รอดพ้นไปจากสภาวะอันเป็นมหันตทุกข์นี้ให้จงได้เหตุการณ์นี้ไม่รอดไปจากสายพระเนตรของพระมหาพรหมผู้ทรงรู้สึกแปลกพระทัยที่นายเรือผู้นี้ตัดสินใจกระทำในสิ่งซึ่งไม่มีมนุษย์คนไหนคิดจะทำเขาคนนี้จะต้องมีความกล้าหาญมากมายสักเพียงไหนจิตใจต้องเข้มแข็งมากสักปานใดรวมทั้งความวิริยะภาคเพียรที่ต้องมีมากกว่าคนปกติธรรมดาทั่วไปอย่างแน่นอนนี่มิใช่วิสัยที่จะพบได้ในมนุษย์ทั่วไปและโดยเหตุที่สมัยนั้นโลกปราศจากพระพุทธเจ้าอุบัติมาหลายกับเท้ามหาพรหมจึงทรงดลจิตให้บุรุษผู้นี้ปรารถนาในพระโพธิญาณข้างฝ่ายนายเรือผู้กำลังเผชิญกับวิบากอันหนักหนาสาหัสเบื้องหน้ามองเห็นแต่ความทุกข์รอบด้านจะเหลียวดูกายก็ทุกข์มหันต์จะเหลียวดูใจก็เห็นแต่มหันตทุกข์ทำเช่นไรจึงจะหลุดพ้นจากกองทุกข์นี้ไปได้นาทีนั้นเองเขาปรารถนาที่จะรู้หนทางแห่งการไม่ต้องหวนคืนเมื่อความคิดสงบนิ่งจึงตั้งจิตเปล่งวาจาว่าเราปรารถนาการตรัสรู้หากรู้แล้วก็อยากให้ผู้อื่นรู้ด้วยหากหลุดพ้นแล้วก็อยากให้ผู้อื่นหลุดพ้นด้วยหากเราข้ามได้แล้วก็อยากให้ผู้อื่นข้ามได้ด้วยมารดาผู้เกาะอยู่บนหลังได้ยินลูกชายเปล่งวาจาเช่นนี้จิตพลันบังเกิดความโสมนัสทั้งยินดีทั้งชื่นใจที่ลูกตั้งใจจะทำมหากุศลนางต้องการมีส่วนเป็นพลังหนุนนำและเป็นกำลังใจให้แก่บุตรผู้ซึ่งมีความกตัญญูยิ่งใหญ่ผู้มิทอดทิ้งมารดาแม้ในมหาวิกฤตการณ์ที่ยากยิ่งสำหรับมนุษย์ทุกคนเช่นนี้นางจึงเปล่งวาจาขึ้นเป็นสัจจะอธิษฐานหวังจะได้เกื้อกูลบุตรชายให้ถึงจุดหมายตราบจนถึงพบอันเป็นที่สุดว่าหากลูกปรารถนาจะเป็นพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐแม่ก็ปรารถนาจะเป็นพระพุทธมารดาเช่นกันนับแต่ตั้งจิตอธิษฐานทั้งพระโพธิสัตว์และพระมารดาทรงบำเพ็ญบารมีด้วยพระอุตสาหะอย่างยิ่งยวดต่อเนื่องเป็นเวลายาวนานนับแสนกับชนิดที่ไม่อาจมีมนุษย์ผู้ใดจะนับได้ในพระชาติสุดท้ายก่อนถึงชาติที่พระองค์จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์ทรงบังเกิดเป็นพระเวสสันดรเพื่อทรงบำเพ็ญปรมัตถบารมีอันประเสริฐขั้นสูงสุดให้ครบถ้วนทรงเป็นพระโอรสของพระเจ้าสัญชัยและพระนางผุสดีแห่งแคว้นสีพีพระชาติที่ทรงถือกำเนิดเป็นพระเวสสันดร นี้เป็นการถือกำเนิดเพื่อจะทรงบำเพ็ญทานบารมีอย่างอุกฤษด้วยการบริจาคมหาทานอันยิ่งใหญ่ทรงสละให้ผู้อื่นทั้งหมดไม่เว้นกระทั่งพระโอรสพระธิดาและพระชายาการบริจาคของพระองค์นั้นเปรียบเสมือนหม้อน้ำที่ถูกจับคว่ำนะคะเพื่อให้น้ำไหลออกจนหมดโดยไม่เหลือแม้แต่เพียงหยดเดียวการเกิดที่ยิ่งใหญ่ครั้งนี้จึงขนานนามว่ามหาชาติพระนางผุสดีพระมารดาของพระเวสสันดรในชาตินั้นได้กลับมาทรงบังเกิดเป็นพระนางสิริมหามายาในชาตินี้ทรงถือกำเนิดเพื่อเป็นพระมารดาผู้ต้องเสวยรสชาติแห่งความขมขื่นที่มาจากการจำพรากจากสายเลือดในพระอุระของพระองค์เองจะต้องทรงกลืนรสขมแห่งความทุกข์เพื่อให้มหาภารกิจในการช่วยคนทั้งโลกของพระโพธิสัตว์สำเร็จลงการพิจารณาอันยิ่งใหญ่ของพระโพธิสัตว์
พระนิยตโพธิสัตว์พระนามว่าสันดุสิตเทพบุตรประทับในสวรรค์ชั้นดุสิตทรงบำเพ็ญบารมีมาอย่างบริบูรณ์เพียบพร้อมรวมเวลาถึง4อสงไขยกับอีกแสนกับทรงมีความปรารถนาเพียงประการเดียวคือบรรลุพระสัพพัญญุตญาณเป็นพระพุทธเจ้าเพื่ออนุเคราะห์ช่วยเหลือสัตว์โลกให้พ้นจากห้วงทุกข์เหล่าเทพพยดาทั้งหมื่นจักรวาลนำโดยท่านมหาพรหมและท่านเทวราชทั้ง6ชั้นฟ้าทรงประชุมร่วมกันเพื่อกราบทูลอาราธนาพระโพธิสัตว์ขอให้ท่านจุติไปบังเกิดในมนุษยโลกตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อสั่งสอนสรรพสัตว์ดังที่ได้ทรงตั้งพระทัยบำเพ็ญบารมีไว้เบื้องต้นพระมหาบุรุษยังไม่ทรงแสดงปฏิญญาทรงรับเพื่อรับการอาราธนาของท่านเทวดาทั้งหลายเพราะทรงต้องพิจารณาปัญจมหาวิโลกนะเรื่องยิ่งใหญ่ทั้ง5ประการเสียก่อนได้แก่การทวีปประเทศตระกูลและพระมารดาก่อนที่จะทรงตัดสินพระทัยการทรงพิจารณาอายุการมนุษย์เพราะอายุมนุษย์นั้นขึ้นลงตามกระแสสังขารบางยุคอายุของมนุษย์ยาวนานนับหมื่นปีเป็นการยากที่จะมองเห็นธรรมแต่มนุษย์ในยุคปัจจุบันมีอายุ100ปีตรงตามที่ทรงกำหนดไว้ทั้งนี้เพื่อให้เป็นการง่ายที่มนุษย์จะเข้าใจในธรรมะมองเห็นความไม่เที่ยงในสังขารเมื่อมองเห็นพระไตรลักษณ์ได้มรรคผลนิพพานก็จะพึงบังเกิดได้ทวีปทรงพิจารณาดูทวีปทั้ง4ทรงเห็นว่า3ทวีปได้แก่อมรโคยานทวีปอุตตรกุรุทวีปและบุพพวิเทหะทวีปไม่เหมาะสมจะเป็นที่บังเกิดของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายทุกพระองค์ย่อมบังเกิดแต่ในชมพูทวีปประเทศทรงพิจารณามัชฌิมประเทศว่าเป็นที่บังเกิดของพระอริยเจ้าทั้งปวงมีพระพุทธเจ้าเป็นอาทิอีกทั้งพระเจ้าจักรพรรดิกษัตริย์พราหมณ์คหบดีมหาศาลผู้มีบุญใหญ่ทั้งหลายล้วนบังเกิดในมัชฌิมประเทศทั้งหลายทรงเลือกกรุงกบิลพัสดุ์เมืองเล็กๆที่สุขสงบเป็นที่บังเกิดพระนางสิริมหามายานะคะก็มีชาติกำเนิดมีความเป็นมาอย่างไรแล้วทำไมถึงลูกของพระนางเนี่ยได้สำเร็จพระโพธิญาณ นะคะจะเห็นด้วยว่าบุญบารมีที่สร้างสมทุกอย่างไม่หายไปนะคะจะข้ามภพข้ามชาติสะสมต่อไปเรื่อยๆนะคะสตรีในพุทธกาลที่บรรลุธรรมเนี่ยค่ะพระนางสิริมหามายาก็เป็นหนึ่งในเรื่องนั้นนะคะรายการดอกไม้ใจวันนี้หมดเวลาลงค่ะกราบสวัสดีและพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะ

ปี2548เป็นต้นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวม4พลังจาก4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายประเทศและในส่วนของการลง

นาม MOU กับภาคเอกชนภายในประเทศอาทิเช่น Thai Beverage Central CP Canon SCG TBI Polymerซึ่งมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital University ก่อเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0พื้นที่ศาลายาพื้นที่แห่งนี้นับเป็นฐานการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจรณพื้นที่ศาลายาแห่งนี้ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหารนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือรัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านภาษาศาสตร์ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งวิทยาลัยเพาะช่างแห่งนี้จัดให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปะกว่า13สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนไทย 4.0 ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่สังคมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในการบรรยายวิชาเศรษฐศาสตร์การขนส่งและซัพพลายเชนนะคะวันนี้สัปดาห์ที่13นะคะเราพูดในเรื่องของบรรจุภัณฑ์รักโลกค่ะนะซึ่งกิจกรรมของการบรรจุภัณฑ์เนี่ยก็เป็นกิจกรรมหนึ่งในโลจิสติกและซัพพลายเชนนะคะซึ่งผู้ที่มีหน้าที่บรรจุภัณฑ์เนี่ยหรือแรงงานที่ทำการบรรจุภัณฑ์หีบห่อก็มักจะอยู่ในศูนย์กระจายสินค้านะคะเพราะนั้นศูนย์กระจายสินค้าก็เป็นองค์การหนึ่งนะที่มีความเชื่อมโยงกับธุรกิจนะก็มีความเชื่อมโยงภายใต้ของโซ่อุปทานนั่นเองนะคะหรือตัวธุรกิจเองเนี่ยมีเงินทุนมากพอที่จะสร้างศูนย์กระจายสินค้าของตัวเองแล้วก็สามารถสร้างรายได้ก็คือให้บริการรวบรวมสินค้ากับยี่ห้อต่างๆได้นะคะเพราะนั้นในการศึกษาบรรจุภัณฑ์รักโลกนี้นะคะเราก็จะมีเรื่องของของการบรรจุภัณฑ์ที่ก่อนจะมารักโลกนะคะว่ามีแนวคิดอย่างไรนะคะนี่ก็เป็นไปตามทฤษฎีนะในเรื่องของการบรรจุภัณฑ์นะแล้วก็มีการออกแบบเกี่ยวกับการบรรจุภัณฑ์เพื่อการกระจายสินค้าและลดต้นทุนด้วยทีนี้พอมาคำนึงถึงเรื่องของปัญหาก๊าซเรือนกระจกปัญหาคาร์บอนต่างๆเนี่ยเราก็อยากจะลดขยะนะปัญหาขยะล้นโลกด้วยนะคะต้องการลดปริมาณขยะลงก็เลยใช้แนวคิด BCG โมเดลนะเข้าไปในการดูซิว่าเราสามารถที่จะนำวัสดุที่เหลือใช้มารีไซเคิลได้ไหมเป็นบรรจุภัณฑ์แบบหมุนเวียนนะใช้ซ้ำได้ไหมอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็ถือว่าเป็นวิธีการในการลดขยะแล้วก็ลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

ได้ด้วยนะคะในแนวคิดของการบรรจุภัณฑ์นะคะการบรรจุภัณฑ์เนี่ยก็เป็นกิจกรรมที่สำคัญของการตลาดนะเพราะนั้นในภาคของการตลาดเนี่ยก็จะมีกิจกรรมโลจิสติกเข้าไปเสริมนะคะเพื่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายตัวสินค้าและบริการให้มีความคล่องตัวนะคะในโอกาสการทำงานของนักศึกษาอาจจะเป็นเจ้าของกิจการของศูนย์กระจายสินค้าก็ได้นะหรืออาจจะทำเป็นฟรีแลนซ์ก็ได้ว่ารับบริการแพ็คบรรจุภัณฑ์ติดฉลากนะเพราะนั้นในการเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษาเนี่ยบางทีถ้าเราอาจจะอยากมีรายได้เพิ่มขึ้นนะเราก็สามารถฝึกทักษะฝึกฝีมือของเราทางด้านของศิลปะนะเราก็ศึกษาในเรื่องของวัสดุด้วยเพราะว่าจะนำมาใช้ในการทำบรรจุภัณฑ์แพ็กเกจจิ้งนะคะแล้วก็ศึกษาในเรื่องของการออกแบบตัวบรรจุภัณฑ์ออกแบบสลากออกแบบฉลากหรือแบรนด์นะมาเพื่อที่จะให้บริการกับลูกค้าอันนี้ก็เป็นฟรีแลนซ์ที่น่าสนใจนะคะเพราะนั้นในระบบการตลาดสมัยใหม่เนี่ยการบรรจุภัณฑ์เป็นส่วนผสมการตลาดที่ในด้านผลิตภัณฑ์ที่ทำหน้าที่ป้องกันสะดวกในการจัดส่งนะการบรรจุภัณฑ์เพื่อการกระจายสินค้าก็จะมุ่งที่การป้องกันตัวสินค้าไม่ให้เกิดความเสียหายในระหว่างอยู่ในขั้นตอนของการกระจายสินค้านะโดยต้องพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องรวมถึงต้องคำนึงถึงต้นทุนที่ใช้ในการบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมด้วยผู้บริหารต้องเข้าใจถึงการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับสินค้าหรือมีปัจจัยต่างๆที่ต้องคำนึงถึงหลากหลายประการโดยเฉพาะความแข็งแรงและต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นปัญหาของการบรรจุภัณฑ์ก็เป็นสิ่งที่ผู้บริหารต้องคำนึงถึงในประเด็นข้อกำหนดต่างๆทั้งภายในและภายนอกองค์กรรวมทั้งข้อกำหนดทางกฎหมายด้วยนะการออกแบบเกี่ยวกับการบรรจุภัณฑ์เพื่อการกระจายสินค้าและลดต้นทุนบรรจุภัณฑ์ที่ดีเนี่ยและเหมาะสมต่อการกระจายสินค้านั้นก็ต้องสามารถป้องกันความเสียหายไม่ให้เกิดกับตัวสินค้าทั้งในระหว่างการขนส่งและเก็บรักษาดังนั้นนะการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ดีจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งนะคะการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ดีก็ไม่ควรมองในด้านความแข็งแรงของบรรจุภัณฑ์เท่านั้นแต่ต้องคำนึงถึงต้นทุนของบรรจุภัณฑ์ด้วยและนอกเหนือจากนั้นน่ะจะต้องมีการออกแบบที่ใช้สีสันหรือลวดลายที่ดึงดูดลูกค้านะเพื่อที่จะสร้างความสามารถในการแข่งขันในตลาดได้ด้วยนะคะการจัดแบ่งบรรจุภัณฑ์ตามลักษณะการบรรจุนะก็มีการบรรจุ3ชั้นนะชั้นแรกนะทำการบรรจุภัณฑ์ชิ้นแรกนะก็คือชิ้นที่อยู่รอบนอกนะตัวแพ็คเกจจิ้งนั่นเองนะ2ก็คือบรรจุภัณฑ์ชิ้นที่2นะก็คือย่อยลงมานะเป็นการบรรจุภัณฑ์ที่มีปริมาณสินค้าที่น้อยกว่าการบรรจุภัณฑ์ชิ้นแรกนะคะแล้วก็ในระดับที่3นะคะเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ติดตัวกับตัวสินค้าเลยนะคะเป็นบรรจุภัณฑ์ชิ้นที่3นั่นเองสาเหตุของการเกิดความเสียหายของบรรจุภัณฑ์นะก็เกิดจากการกดทับความสั่นสะเทือนการตกกระแทกสภาพอากาศแล้วก็เสียหายอันเนื่องมาจากสิ่งมีชีวิตนะคะวัตถุประสงค์ของบรรจุภัณฑ์นะเพื่อความสะดวกในการเก็บรักษาแยกหรือโยกย้ายนะเพื่อความสะดวกในการใช้เครื่องมือในการขนส่งเพื่อป้องกันสินค้าเพื่อเป็นการเพิ่มการขาย

จัดรูปร่างที่เหมาะสมสะดวกในการใช้ของผู้บริโภคแล้วก็สามารถใช้ได้ในคราวต่อไปหรือใช้ซ้ำนั่นเองค่ะประเภทของบรรจุภัณฑ์นะก็เพื่อป้องกันเป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีไว้เพื่อป้องกันผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์อื่นนะเป็นสินค้าประกอบกันเป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ให้ความสะดวกต่อพ่อค้าคนกลางในการขนส่งนะแล้วก็การจัดเก็บในคลังด้วยนะคะป้องกันการฉกฉวยเพื่อการประหยัดเนื้อที่เพื่อเป็นการป้องกันอันตรายของสินค้าและผู้ขนย้ายนะคะเป็นการลดต้นทุนการจัดจำหน่ายวัสดุหลักในการใช้การบรรจุภัณฑ์นะวัสดุหลักที่ใช้ในการบรรจุภัณฑ์นะอาจจะเป็นวัสดุไม้โลหะหรือแก้วนะกระดาษนะก็แยกเป็นกล่องกระดาษแบบพับกล่องกระดาษแบบแข็งกล่องกระดาษแข็งและกล่องกระดาษลูกฟูกนะกระป๋องกระดาษลังถังกระดาษนะภาชนะที่หล่อด้วยกระดาษถุงกระดาษเป็นต้นนอกจากการใช้กระดาษแล้วก็ยังใช้พลาสติกนะโดยอาจจะนำเข้าเม็ดพลาสติกแล้วก็ทำกระบวนการหลอมนะเพื่อให้ได้เป็นฟิล์มพลาสติกถุงพลาสติกพลาสติกที่ผนึกติดกับวัสดุอื่นนะเราอาจจะเห็นจากพลาสติกที่ติดกับฟอยล์นะที่เป็นผนังด้านในของกล่องนมนะนี่ก็เป็นพลาสติกที่ติดผนึกกับวัสดุกับกระดาษนะที่เป็นกล่องนมนั่นเองหรือเป็นภาชนะที่ทำมาจากพลาสติกเลยนะคะในส่วนของพลาสติกรีไซเคิลนะก็ทำการย่อยพลาสติกให้เป็นชิ้นเล็กนะแล้วก็นำกลับมาหลอมใหม่นะคะนอกจากนั้นยังใช้วัสดุจากธรรมชาติประเภทหวายไม้ไผ่นะแล้วก็ทำการก่อเป็นดินเผาได้นะคะนำดินเผานะภาชนะดินเผามาเป็นตัวแพคเกจจิ้งก็ได้นะซึ่งก็น่าสนใจนะคะปัจจัยที่มีผลต่อการบรรจุภัณฑ์เพื่อการกระจายสินค้านะปัจจัยแรกนะเป็นปัจจัยด้านคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์นะได้แก่การออกแบบผลิตภัณฑ์นะความเปราะของผลิตภัณฑ์รูปแบบของผลิตภัณฑ์แล้วก็เรื่องของการลักขโมยด้วยนะคะปัจจัยถัดไปค่ะก็คือช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์การบริหารคลังสินค้าการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ข้อกำหนดของการขนส่งนะปัจจัยทางด้านวิศวกรรมนะในเรื่องของการคิดค้นนวัตกรรมด้านบรรจุภัณฑ์ขึ้นมานะคะด้านการจัดซื้อการผลิตการเก็บรักษาการเคลื่อนย้ายวัสดุเคลื่อนย้ายพัสดุการจราจรและการขนส่งการตลาดนะแล้วก็การตลาดสำหรับผู้บริโภคที่คาดหมายไว้นะหลักการการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการส่งออกก็พิจารณาเรื่องของพัฒนาการสินค้าการเลือกใช้วัสดุบรรจุภัณฑ์การเลือกใช้วัสดุการจัดการวัสดุบรรจุภัณฑ์การใช้บรรจุภัณฑ์ขนส่งเป็นหน่วยรวมการออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์การสื่อสารบนบรรจุภัณฑ์ขนส่งวิธีการลำเลียงณประเทศปลายทางออกแบบกราฟิกและคุณภาพการพิมพ์บนบรรจุภัณฑ์สภาวะของคลังสินค้าและการเก็บระหว่างขนส่งประเมินค่าใช้จ่ายของบรรจุภัณฑ์และติดตามความเสียหายที่ตื่นตัวนะคะเพราะนั้นก็ต้องมีความมีการประเมินแล้วก็ติดตามความเสียหายอย่างใกล้ชิดเลยเพราะว่ามันถ้าเกิดความเสียหายเกิดขึ้นเนี่ยมันก็อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบในระดับที่สูงนะคะเพราะนั้นเรื่องของการติดตามความเสียหายเนี่ยจะต้องกระชั้นชิดเลยนะคะ
วิธีการลดค่าใช้จ่ายบรรจุภัณฑ์นะก็ควรพิจารณาสิ่งต่อไปนี้อันดับแรกนะคะก็ทำการเรียนรู้กระบวนการบรรจุหีบห่อการเลือกผู้ขายวัสดุบรรจุภัณฑ์การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์การคิดราคาบรรจุภัณฑ์การกำหนดปริมาณสั่งซื้อขนาดของบรรจุภัณฑ์นะและในเรื่องของการกำหนดปริมาณสั่งซื้อบรรจุภัณฑ์หรือวัสดุที่จะมาทำบรรจุภัณฑ์เราก็สามารถได้เครดิตทางการค้านะคะในราคาที่ถูกลงหรือได้สามารถที่จะจ่ายค่าวัสดุหรือบรรจุภัณฑ์เนี่ยในระยะเวลาที่กำหนดได้นานขึ้นนะคะถ้าทำการสั่งซื้อในปริมาณมากนะค่าใช้จ่ายในการพิมพ์นะคะในการพิมพ์ฉลากนะแล้วก็การวางแผนสั่งซื้อการเก็บรักษาและการย้ายหยิบใช้เครื่องมือการบรรจุหีบห่อการดัดแปลงสินค้าเพื่อประหยัดต้นทุนการผลิตบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นใช้เองนะวิธีลดความสิ้นเปลืองของบรรจุภัณฑ์การใช้บรรจุภัณฑ์หมุนเวียนการขนส่งแบบหน่วยใหญ่นะเป็นแบบโหลหรือกล่องขนาดใหญ่หรือบิ๊กแบ็กเนี่ยนะคะนะบรรจุภัณฑ์ที่ใหญ่เกินขนาดแล้วก็การเลือกใช้แบบต่างๆปัญหาของบรรจุภัณฑ์นะคะก็บรรจุภัณฑ์นะการที่จะทำการบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์นั้นก็ควรคำนึงถึงอุปสรรคที่จะเกิดจากข้อกำหนดในการดำเนินการอย่างน้อย4ด้านนะคะก็คือด้านต้นทุนอันนี้สำคัญเลยนะคะที่จะกำหนดราคาให้บริการด้านการขนส่งนะด้านบุคลากรแล้วก็ด้านงบประมาณข้อกำหนดทางกฎหมายก็เป็นสิ่งที่การบรรจุภัณฑ์ต้องเผชิญอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะสาเหตุที่บุคลากรปฏิบัติงานมักเป็นปัญหาของการบรรจุภัณฑ์เนื่องจากขาดความตั้งใจในการทำงานขาดความชำนาญและประสบการณ์ขาดการประสานงานที่ดีขาดการควบคุมดูแลเอาใจใส่จากหัวหน้างานและขาดความรู้เกี่ยวกับวัสดุที่ใช้ในการบรรจุภัณฑ์ข้อกำหนดทางกฎหมายในการบรรจุภัณฑ์นะก็นะครอบคลุมถึงระเบียบข้อบังคับในการขนส่งบรรจุภัณฑ์และซากจากบรรจุภัณฑ์นะบรรจุภัณฑ์สินค้าอันตรายปัญหาและแนวทางแก้ไขของการบรรจุภัณฑ์ต้องได้รับความร่วมมือทั้ง3ฝ่ายก็คือทั้งในส่วนราชการผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์นะที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายโดยตรงแล้วก็ผู้บริโภคที่มีการใช้บรรจุภัณฑ์แล้วก็ทิ้งเป็นขยะอันนี้ก็ต้องมีส่วนร่วมในการแก้ไขขยะที่มาจากที่เป็นบรรจุภัณฑ์นั่นเองในส่วนของบรรจุภัณฑ์รักโลกนะคะคือบรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดนะตลอดจนวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์โดยใช้วัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่รีไซเคิลหรือย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติเช่นกระดาษเยื่อพืชพลาสติกชีวภาพที่ย่อยสลายได้หรือกระดาษลูกฟูกบรรจุภัณฑ์เหล่านี้ก็มีวัตถุประสงค์เพื่อลดการใช้ทรัพยากรและพลังงานลดมลพิษและส่งเสริมการบริโภคที่ยั่งยืนนะเพราะนั้นบรรจุภัณฑ์รักโลกนะก็คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุดตลอดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์เลยนะคะซึ่งอาจจะใช้แนวคิดของ BCC โมเดลนะคะB ก็คือวัสดุชีวภาพนะแล้วก็ C ก็คือการนำกลับมาใช้ใหม่นะหรือการนำเศษวัสดุจากบรรจุภัณฑ์เนี่ยมาสร้างสรรค์เป็นสินค้าตัวใหม่ได้นะคะแล้วก็จีนะลดการใช้ทรัพยากรลดสารปนเปื้อนจากเคมีพันต่างๆนะหรือลดการใช้พลาสติกให้น้อยลงนะเพราะว่าจะเกิดการปนเปื้อนนะ
จากสารเคมี

เกิดการปนเปื้อนจากสารเคมีแล้วก็เกิดมลพิษขึ้นนะคะก็จะเป็นลักษณะของกรีนเพราะนั้นในปัจจุบันเนี่ยบทบาทของบรรจุภัณฑ์เนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมการออกแบบและเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ประเภทกล่องกระดาษกล่องกระดาษลูกฟูกกล่องไฮบริดนะกระดาษปูพื้นรถยนต์กระดาษรองจานหรือบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มในแบบต่างๆนะก็เพื่อปกป้องสินค้าแล้วก็ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้บริโภครวมทั้งใช้ในระบบโลจิสติกหรือขนส่งสินค้าต่างจากผู้ประกอบการและผู้บริโภคในยุคนี้ที่นอกจากให้ความสำคัญเรื่องของการออกแบบที่สวยงามเหมาะสมกับสินค้าเพื่อใช้เป็นกลยุทธ์ทางด้านการตลาดแล้วก็ยังต้องบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วยบรรจุภัณฑ์ละโลกนะบรรจุภัณฑ์รักโลกกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะคะในอดีตการออกแบบบรรจุภัณฑ์สำเร็จรูปของวงการอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์เนี่ยก็มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับต้นทุนการผลิตและการทำหน้าที่รักษาคุณภาพของสินค้ามากกว่าคำนึงถึงวิธีการกำจัดขยะบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วส่งผลให้มีปริมาณขยะโดยเฉพาะขยะประเภทบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มที่ไม่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติหรือต้องใช้ระยะเวลาในการย่อยสลายเมื่อนำไปทำลายอย่างไม่ถูกวิธีเช่นการเผานะก็ยังก่อให้เกิดปัญหามลพิษส่งผลกระทบต่อสุขภาพนะโดยเฉพาะเกิดมลพิษฝุ่น PM 2.5 อันนี้ก็ถือว่าเป็นวาระที่สำคัญในปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการบรรจุภัณฑ์ที่เป็นขยะที่มองเห็นได้ง่ายเมื่อใช้แล้วทิ้งก็ก่อให้เกิดปัญหาขยะตามถนนหนทางหรือแหล่งชุมชนแล้วก็ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยตรงเพราะบรรจุภัณฑ์โดยเฉพาะบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มเนี่ยผลิตจากพลาสติกและโฟมถือเป็นส่วนหนึ่งของขยะมูลฝอยนอกจากนั้นการผลิตหรือทำลายบรรจุภัณฑ์เหล่านี้ก็ยังอาจเกิดสารพิษในอากาศเนื่องจากอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์เป็นแหล่งใช้พลังงานต่างๆโดยเฉพาะกระบวนการผลิตและแปรรูปยังมีสารบางอย่างเช่น CFC นะก็คือ Chlorofluoro Carbon นะคะก็เป็นตัวทำลายโอโซนในชั้นบรรยากาศจนทำให้เกิดโลกร้อนและภาวะโลกร้อนก็ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้คนและระบบนิเวศเช่นเกิดคลื่นความร้อนความแห้งแล้งและน้ำท่วมเมื่อปัญหาขยะที่เกิดขึ้นจากการบรรจุภัณฑ์เป็นสาเหตุสำคัญทำให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมหรือไม่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ดีเช่นเดิมได้แล้วยังทำให้เกิดผลกระทบในหลายๆลักษณะเช่นการลดลงของทรัพยากรธรรมชาติการเกิดมลพิษทางอากาศการเกิดมลพิษทางเดินและปัญหาขยะการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกการลดลงของโอโซนในชั้นบรรยากาศความหลากหลายทางชีวภาพเปลี่ยนไปจากผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากบรรจุภัณฑ์ก็ทำให้องค์กรและหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบได้วิเคราะห์ระดับความรุนแรงและผลกระทบที่เกิดขึ้นเพื่อหาแนวทางและวิธีการจัดการต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมทำให้ขยะบรรจุภัณฑ์ลดลงอย่างมีประสิทธิภาพจึงเกิดเป็นกระแสการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยมีการรณรงค์และจัดกิจกรรมในหลายๆรูปแบบเพื่อเป็นการลดปัญหาขยะจากบรรจุภัณฑ์เช่นข้อแรกรณรงค์ให้ผู้ประกอบการเห็นควันของการใช้บรรจุภัณฑ์ที่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้หรือเป็นบรรจุภัณฑ์ประเภทกล่องกระดาษพาเลทกระดาษหรืออื่นๆที่นำไปเข้ากระบวนการแล้วผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมเพื่อนำกลับมาใช้ได้อีกครั้งโดยไม่ก่อมลพิษ 2. รณรงค์ให้ผู้ประกอบการเห็นความสำคัญในการออกแบบและเลือกใช้วัสดุบรรจุภัณฑ์ที่สามารถย่อยสลายได้เมื่อมีการนำไปฝังกลบเช่นชามกระดาษถ้วยกระดาษถาดกระดาษใส่อาหารและอื่นๆ 3. รณรงค์และจัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนในการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง 4. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเห็นความสำคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากขยะบรรจุภัณฑ์รณรงค์

ส่งเสริมให้ใช้ถุงผ้าและลดละเลิกหลีกเลี่ยงสิ่งของหรือบรรจุภัณฑ์ที่จะสร้างปัญหาขยะรวมทั้งเป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมเช่นหลีกเลี่ยงการใช้กล่องโฟมและสินค้าที่บรรจุอยู่ในกล่องโฟม

การกดดันจากกระแสสังคมที่มีต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมรวมทั้งมีการรณรงค์ส่งเสริมให้เลือกใช้บรรจุภัณฑ์รักโลกและหลีกเลี่ยงการใช้บรรจุภัณฑ์จากโฟมอย่างต่อเนื่องทำให้การออกแบบบรรจุภัณฑ์ของผู้ประกอบการในยุคนี้ต้องคำนึงถึงปัญหาการกำจัดซากขยะจากบรรจุภัณฑ์และการเลือกใช้วัสดุบรรจุภัณฑ์จากธรรมชาติที่ใช้แล้วสามารถปลูกทดแทนขึ้นมาใหม่เพื่อรักษาปริมาณทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่อีกทางหนึ่งด้วยจากปัจจัยเหล่านี้ทำให้เกิดนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์รักโลกรูปแบบใหม่เกิดขึ้นมามากมายทั้งบรรจุภัณฑ์สำเร็จรูปที่โรงงานผลิตออกมาวางจำหน่ายในท้องตลาดและเจ้าของธุรกิจหรือเจ้าของแบรนด์สินค้าคิดค้นผลิตออกมาใหม่เพื่อใช้ให้ตอบโจทย์ความต้องการของสังคมและเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์โดยประเภทของบรรจุภัณฑ์ที่มีบทบาทสำคัญต่อธุรกิจ SME มีมากมายหลายรูปแบบเช่นกระดาษคราฟหรือคราฟเปเปอร์ก็เป็นวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมสูงเนื่องจากมีความเหนียวและแข็งแรงสามารถปกป้องการกระแทกและการเสียดสีและมีคุณสมบัติในการต้านทานการเปียกน้ำได้ดีเพราะการผลิตจากเพราะว่ามีการผลิตจากเยื่อเคมีที่ได้จากกระบวนการคราฟโดยใช้สารเคมีและความร้อนในการแยกเนื้อไม้ให้เป็นเยื่อกระดาษกระดาษคราฟก็เป็นที่นิยมนำมาผลิตเป็นวัสดุบรรจุภัณฑ์มีหลายประเภทเช่นกระดาษคราฟสีขาวที่เกิดจากการฟอกสีให้มีเนื้อสีขาวกระดาษคราฟสีเหลืองอ่อนธรรมชาติกระดาษคราฟสีเหลืองทองกระดาษคราฟสีเหลืองสีเหลืองอ่อนตามธรรมชาติแล้วก็กระดาษคราฟสีเหลืองอ่อนธรรมชาตินะเพราะนั้นเรื่องของการใช้กระดาษคราฟเป็นวัสดุที่สำคัญในการบรรจุภัณฑ์จึงได้รับความนิยมมากนั่นเองค่ะต่อไปก็เป็นกล่องเก็บเอกสารนะก็ทำจากกระดาษนะซึ่งเป็นนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์อีกรูปแบบหนึ่งที่ออกแบบและผลิตขึ้นมาเพื่อใช้แทนบรรจุภัณฑ์พลาสติกข้อดีของกล่องเก็บเอกสารหรือเอกสารจากกระดาษมีข้อดีก็คือมีน้ำหนักเบาป้องกันความชื้นได้ดีเหมาะกับการขนย้ายหรือใช้เอกสารให้เป็นระบบระเบียบและยังสามารถพับเก็บได้เมื่อยังไม่ใช้งานต่อไปเป็นกระดาษลูกฟูกม้วน2ชั้นนะกระดาษลูกฟูกเนี่ยก็จะมีลักษณะเป็นคลื่นหรือหลอนลูกฟูกประกอบด้วยกระดาษแผ่นเรียบ2แผ่นประกบติดกันโดยมีหลอนกระดาษอยู่ตรงกลางสำหรับกระดาษลูกฟูก2ม้วนม้วน2ชั้นก็จะประกอบด้วยกระดาษแผ่นเรียบ1แผ่นประกบติดกับลอนลูกฟูก1แผ่นส่วนใหญ่จะมีหน้ากว้าง48นิ้วปริมาณน้ำหนักแตกต่างกันจะมีขนาดน้ำหนักตั้งแต่10กิโลกรัม25กิโลกรัมและ40กิโลกรัมนิยมใช้เป็นบรรจุภัณฑ์กันกระแทกเช่นใช้กันกระแทกที่บรรจุใช้กันกระแทกสินค้าที่บรรจุในกล่องกระดาษหรือบรรจุในบรรจุภัณฑ์อื่นใช้กระดาษลูกฟูกสองม้วน2ชั้นวางบนพาเลทก่อนวางสินค้าเพื่อป้องกันความเสียหายจากการเคลื่อนย้ายหรือป้องกันกล่องสินค้าขาดชำรุดจากการกระแทกใช้ปูพื้นเพื่อป้องกันความอับชื้นหรือป้องกันไม่ให้กล่องสินค้านะดูเก่าจากรอยขีดข่วนใช้ในการใช้ในระบบขนส่งโดยวางรองตู้คอนเทนเนอร์ด้านในเพื่อการกระแทกนั่นเองนะคะต่อไปก็เป็นกล่องไฮบริดนะคะก็เป็นบรรจุภัณฑ์รักโลกที่ผลิตจากกระดาษและพลาสติก PET หรือพลาสติกเพชรนั่นเองนะคะตัวบรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติส่วนฝาปิดเพชรนะก็นำไปรีไซเคิลใหม่และนำกลับไปใช้ในอุตสาหกรรมพลาสติกนิยมใช้บรรจุเป็นบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มมีฝาปิดสามารถโชว์อาหารที่อยู่ภายในได้เพราะตัวบรรจุภัณฑ์มีฝาพลาสติกใสปิดทับทำให้มองเห็นอาหารหรือสินค้าประเภทของกินที่บรรจุอยู่ด้านในเพราะฉะนั้นกล่องไฮบริดก็เป็นนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์

อันที่ผู้ประกอบการร้านอาหารและนักธุรกิจ SME นิยมใช้เพราะนอกจากจะมีความสวยงามแล้วก็ยังเป็นบรรจุภัณฑ์รักโลกการมองเห็นสินค้าที่บรรจุอยู่ด้านในก็ยังสามารถกระตุ้นยอดขายสินค้าได้ดีอีกด้วยต่อไปก็จะเป็นถาดใส่ถาดกระดาษใส่อาหารนะคะก็เป็นบรรจุภัณฑ์รักโลกอีกรูปแบบหนึ่งที่นิยมใช้สำหรับใส่อาหารโดยเฉพาะธุรกิจ SME ประเภทร้านค้าร้านอาหารร้านเบเกอรี่กลุ่มธุรกิจให้บริการและจัดแสดงสินค้าส่วนใหญ่ผลิตจากกระดาษนำเข้าจากต่างประเทศคุณภาพดีทนทานและป้องกันการรั่วซึมได้สะดวกสำหรับผู้บริโภคเพราะถือง่ายและถนัดมือข้อดีของถาดกระดาษใส่อาหารยังสามารถพิมพ์ลวดลายหรือพิมพ์โลโก้แบรนด์สินค้าไว้ที่บรรจุภัณฑ์ทำให้มีความสวยงามและเป็นที่จดจำของลูกค้าได้ง่ายพาเลทกระดาษนะฮะก็เป็นวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่มีบทบาทสำคัญต่อธุรกิจขนส่งเพราะสามารถใช้แทนพาเลทไม้หรือพาเลทพลาสติกได้เป็นอย่างดีสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติทำจากกระดาษลูกฟูกหนาพิเศษแต่มีน้ำหนักเบาและสามารถรองรับน้ำหนักได้มากกล่องไปรษณีย์นะก็เป็นบรรจุภัณฑ์รักโลกที่มีบทบาทสำคัญอย่างมากทั้งในธุรกิจทั่วไปและธุรกิจออนไลน์โดยเฉพาะในยุคของ Thailand 4.0 โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจที่เปลี่ยนเศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมหรือขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีทำให้มีธุรกิจออนไลน์เกิดขึ้นมากมายรวมไปถึงธุรกิจทั่วไปที่ผสมผสานหรือประยุกต์การทำธุรกิจบนสังคมเครือข่ายควบคู่ไปด้วยกล่องไปรษณีย์ถูกออกแบบและผลิตออกมาหลากหลายรูปแบบและหลายขนาดนะเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดค่ะเช่นกล่องไปรษณีย์ไดคัตนะเป็นกล่องไปรษณีย์ที่ทำจากกระดาษลูกฟูก3ชั้นลอนบีสีขาว KS มีความหนาและแข็งแรงผลิตออกมาหลายขนาดให้เหมาะกับการจัดส่งสินค้าหลายประเภทหรือประเภทกล่องไปรษณีย์แบบฝาชนนะสีน้ำตาลทองนะก็มีการจ่าหน้าเป็นกล่องไปรษณีย์ที่ทำจากกระดาษลูกฟูกแข็งแรงทนทานน้ำหนักเบาแล้วก็ราคาถูกมีหลายขนาดค่ะกล่องไปรษณีย์ฝาชนก็มีสีน้ำตาลธรรมชาตินะก็มีการจ่าหน้ามี FSC เป็นการทำเป็นทำจากกระดาษลูกฟูกแข็งแรงทนทานน้ำหนักเบาแล้วก็หลายขนาดกล่องไปรษณีย์ขนาดเคอรี่นะก็เป็นกล่องที่เป็นแบบฝาชนนะ RSC สีขาวซึ่งประกอบด้วยกระดาษลูกฟูก3ชั้นสีขาวลอนซีน้ำหนักกล่องเบาแข็งแรงนะด้วยสูตรการผลิตลูกฟูกแบบพิเศษมีหลายขนาดให้เลือกเพราะฉะนั้นก็เป็นนวัตกรรมที่มีการพัฒนารูปแบบของกล่องไปรษณีย์นะคะนะก็ต่อไปก็เป็นกล่องกระดาษลูกฟูกนะก็เป็นบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญแล้วก็จำเป็นอย่างมากต่อธุรกิจ SME ทุกประเภทเพราะนอกจากเป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีลักษณะเด่นสามารถพิมพ์ลายพิมพ์โลโก้แบรนด์สินค้าหรือพิมพ์ข้อความลงบนกล่องทำให้สินค้าได้รับความสนใจมากขึ้นกล่องกระดาษลูกฟูกมีน้ำหนักเบาทรงตัวได้ดีนะสะดวกต่อการบรรจุและขนย้ายสินค้ามีหลายขนาดและหลายรูปแบบราคาไม่แพงเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ง่ายต่อการย่อยสลายรวมทั้งสามารถนำมาผ่านกระบวนการเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ช่วยสร้างภาพลักษณ์ให้กับสินค้าที่อยู่ภายในเนื่องจากมีส่วนสนับสนุนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกล่องกระดาษลูกฟูกหรือกล่องลูกฟูกเนี่ยก็ทำมาจากแผ่นกระดาษลูกฟูกที่มีขนาดและราคาให้เลือกนะตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่โดยมีความหลากหลายของหล่อนกระดาษให้เลือกใช้ตามความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์นะเช่นกล่องกระดาษลูกฟูก2ชั้นนะหรือ single face นะคะก็เป็นกล่องกระดาษจากกระดาษลูกฟูกที่ได้รับความนิยมสูงสุด
นะเป็นชนิดของกล่องที่มีราคาถูกที่สุดเหมาะสำหรับธุรกิจ SME ทุกประเภทหรือจะเป็นกล่องกระดาษลูกฟูกแบบ3ชั้นนะหรือ single wall นะก็สามารถรับน้ำหนักได้มากเหมาะกับสินค้าหรือพัสดุขนาดกลางหรือจะเป็นกล่องกระดาษลูกฟูก5ชั้นนะหรือ double wall นะก็เป็นกล่องกระดาษที่สามารถรับน้ำหนักได้มากกว่าแบบที่1และแบบที่2นะโดยแต่ละหล่อนจะมีความสามารถที่แตกต่างกันออกไปเป็นคุณสมบัติพิเศษที่ช่วยให้รับแรงกระแทกนะการเจาะทะลุยิ่งขึ้นกล่องกระดาษลูกฟูกแบบ7ชั้นนะคะหรือ triple wall นะก็เป็นกล่องกระดาษนะที่มีกระดาษลูกฟูกที่หนาแล้วก็แข็งแรงที่สุดนะเหมาะสำหรับสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่มีน้ำหนักมากนะต่อไปบรรจุภัณฑ์อาหารนะคะธุรกิจที่ใช้บรรจุภัณฑ์มากที่สุดนะได้แก่ธุรกิจเกี่ยวกับอาหารและของกินประเภทสินค้าแปรรูปแล้วก็วัสดุที่ใช้ผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์อาหารมี4ประเภทนะได้แก่แก้วโลหะพลาสติกและเยื่อกระดาษโดยวัสดุบรรจุภัณฑ์แต่ละประเภทนั้นนะมีข้อดีและข้อด้อยที่แตกต่างกันนะประกอบกับแนวโน้มการใช้บรรจุภัณฑ์จากวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากกระแสการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้ขยายตัวเพิ่มมากขึ้นนะไม่เฉพาะแต่ในประเทศไทยเท่านั้นนะคะแต่ก็เป็นกระแสที่เกิดขึ้นในสังคมโลกส่งผลต่อการบรรจุภัณฑ์อาหารทำจากกระดาษหรือเยื่อกระดาษซึ่งเป็นพืชที่หาได้ง่ายแล้วก็ง่ายต่อการย่อยสลายนะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและนำกลับมาใช้ใหม่ได้ด้วยกระบวนการรีไซเคิลเพราะนั้นพืชที่หาได้ง่ายที่แทบจะเป็นขยะนะของชุมชนเช่นผักตบชวานะคะธูปฤาษีนะเพราะนั้นก็ทำการแปรรูปพืชเหล่านี้นะเพื่อให้มาใช้ประโยชน์โดยการทำเยื่อกระดาษหรือทำกระดาษนะที่มีมูลค่าสูงบรรจุภัณฑ์อาหารที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติปัจจุบันมีความหลากหลายรูปแบบมีหลากหลายรูปแบบทำจากวัสดุธรรมชาติหลายชนิดเช่นเยื่อกระดาษจากไม้เนื้ออ่อนหรือไม้เศรษฐกิจเช่นยูคาลิปตัสไม้สนไม้เนื้ออ่อนชนิดอื่นๆข้อดีก็คือเมื่อใช้แล้วสามารถปลูกทดแทนขึ้นมาใหม่ได้หรือผลิตจากพืชที่เกิดจากการคิดค้นวิจัยจนกลายเป็นนวัตกรรมใหม่อย่างเช่นบรรจุภัณฑ์อาหารจากชานอ้อยจากผักตบชวาหรือจากเส้นใยกล้วยข้อดีและคุณสมบัติพิเศษของบรรจุภัณฑ์อาหารเหล่านี้นอกจากจะย่อยสลายได้อย่างรวดเร็วโดยวิธีธรรมชาติแล้วยังสามารถใส่อาหารได้ทั้งร้อนและเย็นบางประเภทสามารถนำเข้าไมโครเวฟได้ทำให้ได้รับความนิยมอย่างมากจากผู้ประกอบการและผู้บริโภคโดยเฉพาะได้รับความสะดวกสบายสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในยุคปัจจุบันนวัตกรรมบรรจุอาหารรักโลกที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจ SME ก็มีมากมายหลายประเภทนะสามารถเลือกซื้อบรรจุภัณฑ์สำเร็จรูปจากโรงงานผลิตออกมาจำหน่ายหรือออกแบบสั่งผลิตให้มีเอกลักษณ์เหมาะสมกับสินค้าหรือแบรนด์ตามความต้องการซึ่งรูปแบบบรรจุภัณฑ์รักโลกนิยมใช้โดยทั่วไปนะคะได้แก่ชามกระดาษมีทั้งชามกระดาษแบบพร้อมฝาปิดเนี่ยแบบแบนเรียบแบบธรรมดาแบบพิมพ์ลายสวยงามกล่องกระดาษใส่ขนมทั้งเป็นแบบธรรมดานะแบบมีฝาปิดแบบฝาใสสามารถมองเห็นสินค้าที่บรรจุภายในได้กล่องกระดาษใส่อาหารก็มีทั้งกล่องข้าวกระดาษ2ช่อง3ช่อง5ช่องขนาด SML รวมทั้งกล่องกระดาษใส่อาหารทรงกว้างและขนาดและมีความสูงขนาด16 26 32 45 49ออนซ์ให้เลือกใช้ตามความเหมาะสมนะ
กล่องไก่ทอดหรือกล่องหมูทอดก็มีหลายขนาดคุณสมบัติมีคุณสมบัติพิเศษสามารถรักษาคุณภาพของสินค้าให้กรอบอร่อยได้นานแล้วก็กล่องไฮบริดนะก็เป็นกล่องใส่อาหารที่มีฝาใสสามารถมองเห็นอาหารได้ที่อยู่ภายในช่วยกระตุ้นความสนใจของลูกค้าเป็นการส่งเสริมการขายด้วยเป็นอย่างดีถาดกระดาษนะก็มีหลายขนาดทั้งรูปแบบทั้งแบบสีขาวลายไทยถาดกระดาษสีน้ำตาลธรรมชาติใช้สำหรับใส่ขนมปังปิ้งลูกชิ้นปิ้งลูกชิ้นทอดของคาวต่างๆถาดใส่แก้วนะก็เป็นเยื่อกระดาษขึ้นรูปมีทั้งแบบวางเครื่องดื่มได้2ช่องและ4ช่องนะเพื่อกันกระแทกเหมาะสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจบริการรับจัดเลี้ยงนอกสถานที่หรืองานอบรมสัมมนาต่างๆแก้วกระดาษนะหรือถ้วยกระดาษก็เป็นแก้วกระดาษใส่เครื่องดื่มแบบร้อนและเย็นเช่นแก้วกาแฟกระดาษแก้วเครื่องดื่มมีทั้งแบบสีขาวลายไทยลายดอกไม้ขนาด4ออน8ออน12ออน16 20 22และ28ออนราคาก็ขึ้นอยู่กับขนาดนะของแล้วก็ประเภทของบรรจุภัณฑ์บรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มที่สามารถนำไปอุ่นในไมโครเวฟได้เหมาะสำหรับธุรกิจ SME ที่ผลิตสินค้าประเภทอาหารแปรรูปนะอาหารสำเร็จรูปพร้อมทานหรือธุรกิจ Delivery นะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของบรรจุภัณฑ์ที่ใช้เป็นภาชนะใส่อาหารนะหรือประเภทถาดประเภทจานต่างๆเนี่ยหรือแม้กระทั่งช้อนส้อมหลอดเนี่ยนะคะในปัจจุบันเนี่ยก็มีการทำในระดับชุมชนหรือในระดับอุตสาหกรรมโดยการผลิตเครื่องอัดนะอัดวัสดุที่เป็นใบไม้นะกาบใบไม้เปลือกไม้นะคะเพราะนั้นเครื่องอัดเนี่ยนะคะก็สามารถชุมชนต่างๆสามารถหาซื้อได้หรือทำการประดิษฐ์ให้ตรงให้มีลวดลายหรือรูปทรงที่ต้องการนะตามต้องการได้ความสำคัญของบรรจุภัณฑ์รักโลกต่อการส่งเสริมด้านการตลาดของธุรกิจ SME ก็คุณสมบัติของบรรจุภัณฑ์นั้นจะต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะโดยเฉพาะบรรจุภัณฑ์กระดาษบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติในรูปแบบต่างๆได้รับความนิยมเป็นอย่างมากทั้งผู้ประกอบการและผู้บริโภคโดยมีรายงานจากกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์นะและข้อมูลจากรายงานการวิจัยของรองศาสตราจารย์บุษราสร้อยระยะและคณะก็ระบุว่าสัดส่วนของการใช้บรรจุภัณฑ์กระดาษซึ่งได้แก่กล่องกระดาษกล่องกระดาษลูกฟูกกล่องไปรษณีย์และบรรจุภัณฑ์กระดาษรูปแบบอื่นๆในประเทศไทยคิดเป็นประมาณร้อยละ40ของปริมาณการใช้บรรจุภัณฑ์ทั้งหมดในปัจจุบันและมีแนวโน้มการใช้สูงมากขึ้นจากกระแสรณรงค์ให้รักษาสิ่งแวดล้อมซึ่งให้บรรจุภัณฑ์รักโลกมีความสำคัญต่อการส่งเสริมการตลาดของธุรกิจ SME โดยมีความสะดวกต่อระบบการขนส่งนะทั้งจากแหล่งผลิตถึงผู้ค้าส่งผู้ค้าปลีกและผู้บริโภคการเลือกบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับสินค้าก็จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการขนส่งเช่นเลือกกล่องกระดาษลูกฟูกที่มีความแข็งแรงทนทานเหมาะสมกับสินค้าแต่ละประเภทสามารถวางเรียงซ้อนกันได้หลายชั้นหรือการเลือกใช้กล่องกระดาษกล่องไปรษณีย์ที่มีหลายรูปแบบหลายขนาดให้เหมาะกับประเภทของสินค้าก็จะช่วยประหยัดได้ทั้งค่าบรรจุภัณฑ์และค่าจัดส่งนะเพื่อเก็บรักษาคุณภาพของสินค้าปกป้องตัวสินค้าไม่ให้เสียรูปทรงและไม่ให้เสียหายจากการปนเปื้อนจากฝุ่นละอองแมลงความชื้นความร้อนแสงแดดและการปลอมปนอื่นๆนะอันนี้ก็เป็นความสำคัญที่
ในการตลาดยุคใหม่จำเป็นต้องใช้บรรจุภัณฑ์รักโลกค่ะนะต่อไปความสำคัญต่อไปนะคะก็เพื่อความสวยงามและเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าหรือแบรนด์ผลิตภัณฑ์การออกแบบและการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่มีความสวยงามเหมาะสมกับตัวสินค้าเป็นการส่งเสริมด้านการตลาดได้เป็นอย่างดีเนื่องจากรูปลักษณ์ที่สวยงามสะดุดตาเชิญชวนให้มีลูกค้าตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้นนะทำหน้าที่สื่อสารแทนการโฆษณาประชาสัมพันธ์โดยทำหน้าที่เป็นฉลากแสดงข้อมูลรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับตัวสินค้าแบรนด์สินค้าแสดงเครื่องหมายการค้าวันเดือนปีที่ผลิตสิ่งที่ต้องระมัดระวังวิธีการเก็บรักษาและข้อมูลโรงงานหรือแหล่งผลิตความสำคัญตัดไปก็คือช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการทั้งร้านค้าปลีกค้าส่งและผู้ผลิตในการจัดวางการเคลื่อนย้ายการขนส่งและการแสดงสินค้าประโยชน์และลักษณะที่ดีของบรรจุภัณฑ์รักโลกนะคะสำหรับประโยชน์ของบรรจุภัณฑ์รักโลกนอกจากอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการและผู้บริโภครวมทั้งสามารถส่งเสริมการขายให้กับธุรกิจ SME ได้เป็นอย่างดีแล้วข้อดีของบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากเส้นใยพืชอาจเป็นเส้นใยใหม่หรือเส้นใยจากกระดาษรีไซเคิลนะมีประโยชน์หลายด้านดังนี้เลยนะคะก็คือสามารถนำไปใช้เป็นปุ๋ยเพื่อการเกษตรได้เนื่องจากขยะจากบรรจุภัณฑ์เหล่านี้ประกอบด้วยเส้นใยพืชและแป้งที่ย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติแล้วก็ยังอ่อนตัวในน้ำได้นะทำให้ย่อยสลายได้อย่างรวดเร็วเหมาะสำหรับการบำรุงต้นไม้และพืชผักประโยชน์ถัดไปนะคะบรรจุภัณฑ์รักโลกมีต้นทุนการผลิตที่ต่ำผู้ประกอบการธุรกิจ SME นะสามารถควบคุมงบประมาณหรือต้นทุนการผลิตให้เหมาะสมกับประเภทของสินค้าได้หลายวิธีเช่นการลดน้ำหนักของบรรจุภัณฑ์การลดปริมาตรการลดความซับซ้อนหรือความหลากหลายของวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่นำมาใช้ออกแบบผลิตประโยชน์ถัดไปนะคะบรรจุภัณฑ์รักโลกประเภทบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มที่ดีเนี่ยก็ควรออกแบบหรือเลือกใช้ให้มีลักษณะสะดวกต่อการใช้งานสามารถป้องกันความเสียหายที่จะเกิดกับสินค้ามีอายุการใช้งานได้นานและไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคประโยชน์ของบรรจุภัณฑ์รักโลกที่ดีก็ต้องทำหน้าที่ส่งเสริมการขายทางด้านการตลาดและทำหน้าที่เป็นสื่อโฆษณาอย่างดีเยี่ยมสามารถจับต้องได้ณจุดขายเช่นเห็นแล้วสะดุดตามีความแปลกใหม่มีความโดดเด่นเหมาะสมกับสินค้าหรือผลิตภัณฑ์การออกแบบมีเอกลักษณ์แล้วก็ช่วยให้จดจำง่ายในปัจจุบันลูกค้าภายในประเทศและต่างประเทศโดยเฉพาะลูกค้าทางฝั่งยุโรปมักจะตัดสินใจซื้อถ้าเขารู้ว่าสินค้าที่จำหน่ายนะมีเอกลักษณ์นะมีการใช้บรรจุภัณฑ์ที่รักโลกได้ด้วยนะเพราะว่าลูกค้าเหล่านั้นนะก็จะตระหนักแล้วก็มีความภาคภูมิใจที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมรักโลกด้วยนะคะการออกแบบและเลือกใช้บรรจุภัณฑ์รักโลกเป็นกล่องกระดาษแก้วกาแฟกระดาษกล่องกระดาษลูกฟูกกล่องข้าวกระดาษควรมีลักษณะที่เหมาะสมสัมพันธ์กับประเภทของสินค้าและสามารถนำมากำหนดเป็นกลยุทธ์ด้านการตลาดเพื่อความได้เปรียบโดยเฉพาะคู่แข่งที่จำหน่ายสินค้าประเภทเดียวกันปัจจุบันก็นำเอากาบหมากนะคะมาอัดเป็นชามเป็นจานเป็นช้อนส้มนะอันนี้ก็สามารถส่งออกนะผลิตภัณฑ์ภาชนะอาหารนะที่ใส่อาหารที่อัดจากกาบหมากนะส่งไปยังประเทศทางฝั่งยุโรปก็ได้รับการตอบรับที่ดีด้วยนะคะบรรจุภัณฑ์ใดบ้างที่ควรรณรงค์เพื่อนำกลับมาใช้มาแปรรูปใช้ใหม่นะคะมีตั้งแต่ชนิดพลาสติกและกระดาษนะโดยมีสาเหตุที่ต้องการต้องทำการแปรรูปใหม่นะเกิดจาก
มลภาวะทางขยะที่เกิดขึ้นในปัจจุบันที่สูงขึ้นมากนะที่ส่งผลเสียต่อธรรมชาติสัตว์ป่าและผู้คนนะเพราะฉะนั้นบรรจุภัณฑ์ที่ดีก็จะต้องสามารถนำมารีไซเคิลใช้งานใหม่ได้เพื่อป้องกันปัญหาขยะล้นโลกนะโดยเฉพาะโดยบรรจุภัณฑ์ที่ควรรณรงค์ให้นำมากลับมาใช้ใหม่ก็จะมีพวกกล่องกระดาษใส่อาหารกล่องกระดาษคราฟกล่องไดคัตถ้วยและชามกระดาษกล่องพิซซ่าแก้วกระดาษกล่องกระดาษใส่พัสดุกล่องไปรษณีย์กล่องข้าวพลาสติกขวดพลาสติกPET หรือขวดเพชรนั่นเองกล่องเครื่องดื่ม UBC ถุงบรรจุภัณฑ์ MLP เป็นต้นนะเพราะนั้นในการรีไซเคิลหรือกลับมาใช้ใหม่เนี่ยนักศึกษาสามารถที่จะมองเห็นสัญลักษณ์ลูกศรวนนะที่ปรากฏอยู่บนพื้นผิวของบรรจุภัณฑ์นะนักศึกษาก็สามารถนำมาใช้ใหม่โดยลดความกังวลในเรื่องของการปนเปื้อนของสารเคมีนะก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการลดปัญหาขยะและโลกร้อนได้นะคะนี่ก็เป็นแนวคิดเป็นไอเดียให้กับนักศึกษานะคะในคราวหน้าเราจะมาพูดถึงนโยบายการขนส่งและโลจิสติกของภาครัฐนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: JNC มีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
1: ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวให้ทั้งสองท่านแนะนำตัวก่อนเลยค่ะ
2: ชื่อมิ้นค่ะทำงานอยู่กองเสริมการระงับข้อพิพาทค่ะ
3: สวัสดีครับผมชื่อจ้าครับทำงานอยู่ที่กองส่งเสริมการระงับข้อพิพาทครับการที่ผมทำงานอยู่ที่กองส่งเสริมการระงับข้อพิพาทนะครับคือการมีบรรดาเจ้าหน้าที่เนี่ยจัดสรรให้มีผู้ไก่เกี่ยตามพรบไก่เกี่ยข้อพิพาทปี2562โดยจัดให้มีผู้ไก่เกี่ยนะมานั่งไก่เกี่ยระหว่างคน2คนที่มีปัญหากันโดยที่มีว่าคน2คนเนี่ยที่เขาจะทะเลาะกันมีปัญหาในด้านทรัพย์สินเงินทองหรือการทะเลาะวิวาทกันนะครับเข้ามาปรึกษาหรือหารือหรือเข้ามาไก่เกี่ยกับผู้ไก่เกี่ยสมมุติว่าผู้ไก่เกี่ยเนี่ยเขาจะหาตรงกลางหรือข้อตกลงระหว่างคน2คนว่าถ้าจะตกลงอย่างนี้ได้ไหมหาตรงกลางของ2ท่านนี้ได้หรือไม
1: ่ง่ายๆก็คือรับหน้าที่เป็นคนกลางในการเจรจาต่อรองเพื่อหาจุดที่ทั้ง2ฝ่ายโอเคในเรื่องของแบบการชดใช้การชำระหนี้สินเรื่องเงินอะไรต่างๆแบบนี้
3: ใช่ครับผู้ไก่เกี่ยนะครับจะเกิดขึ้นได้เนี่ยอยู่ที่ว่าทางกรมเราเนี่ยจะมีการจัดอบรมหรืออนุญาตให้หน่วยงานจัดอบรมผู้ไก่เกี่ยเกิดขึ้นนะครับเราจะอบรมนะโดยใช้เวลาทั้งหมด5วันเราจะมีหลักสูตรทั้งแพ่งทั้งอาญาว่าผู้ไก่เกี่ยมีคุณสมบัติในการไก่เกี่ยและมีความรู้ด้านกฎหมายอย่างไรบ้างถ้าได้อบรมเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมีการขึ้นทะเบียนกับทางกรมว่าเป็นผู้ไก่เกี่ยตามคุณสมบัตินั้นครับ
2: มันก็มีประโยชน์มากๆสำหรับประชาชนที่เขาไม่มีความรู้ด้านกฎหมายเลยถ้าเกิดเขามาขอความช่วยเหลือที่นี่เจ้าหน้าที่เป็นที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยค่ะเขาก็จะอธิบายให้ความรู้ว่ามันอาจจะไม่ได้ร้ายแรงขนาดนั้นขั้นตอนว่าคุณจะต้องทำยังไงต่อไปในการที่จะดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้อะไรแบบนี้ค่ะมันจะทำให้เขาสบายใจมากขึ้น

0: หลักๆเลยก็ที่จะมีแบบเรื่องการผ่อนรถยนต์ไฟแนนซ์สินค้างวดหรือจะเป็นหนี้ธนาคารหนี้บัตรเครดิตหรือจะเป็นของหนี้กยศ.ที่กู้เรียนกันนะครับแล้วทีเนี้ยมันจะเกิดปัญหาที่ว่าบางท่านเนี่ยเรียนจบแล้วยังไม่มีงานทำหรือก็ไม่ได้จ่ายค่าคืนของกยศ.เราก็จะมีการว่าพูดคุยกับกยศ.ว่าเนี่ยเราไก่เกี่ยไหมกับผู้เรียนผู้กู้ยืมเรียนกับกยศ.เพราะเขาอ่ะจะได้ไก่เกี่ยเรื่องการตกลงใครคืนเงินยังไงดี
1: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าเป็นคนที่แบบกู้ซื้อบ้านซื้อรถหรือว่ากู้ธนาคารมาด้วยกรณีอะไรก็แล้วแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดขาดส่งค่างวดหรือว่าค้างชำระตรงเนี้ยผู้ไก่เกี่ยก็สามารถที่จะเข้ามาดูแลตรงนี้ได้ด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
0: ได้ครับผมผู้ไก่เกี่ยเนี่ยเราจะทำเรื่องประสานกับที่ธนาคารหรือทางไฟแนนซ์ทางแกครับเพื่อพูดคุยกับไก่เกี่ยกันว่าเราจะหาทางออกจากการส่งค้างงวดคืนยังไงเรื่องดอกเบี้ยยังไงลดดอกเบี้ยได้ไหมขยายเวลาได้เปล่าครับ
2: ในเรื่องของระยะเวลาค่ะก็น่าจะเป็นการที่ผู้กรณีทั้งสองฝ่ายตกลงกันเองเลยค่ะว่าจะใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ส่วนในเรื่องของจำนวนเงินทุนทรัพย์อะค่ะถ้าเป็นของภาคประชาชนก็จะไม่เกิน500,000 บาทส่วนถ้าเป็นของภาครัฐอะค่ะก็จะไม่เกิน5,000,000 บาท
0: ถ้าท่านมีปัญหาเรื่องการแบบบังคับคดีหรือที่ว่าไก่เกี่ยแล้วเนี่ยแล้วมันดีกว่าที่จะไปขึ้นสู่ชั้นศาลหรือจะไปฟ้องร้องคดีกันในการบังคับคดีเนี่ยเราก็จะได้ไม่ต้องมีคดีความติดตัวด้วยไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วยแล้วไม่ต้องดำเนินสู่เข้ากระบวนการศาลที่ต้องหาหลักฐานมาให้มากกว่าครับผมถ้าเราตกลงกันได้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยจะเป็นเรื่องง่ายของคู่ครับผมเราเนี่ยอยากจิตใจที่แบบอยากบริการอยากช่วยเหลือคนนะครับผมเพราะว่าความยุติธรรมเนี่ยมันจะเป็นจะต้องดำเนินคดีเสมอไปการที่เราจะมุ่งหาตำรวจโดยตรงเนี่ยทุกเคสประเทศไทยเราเนี่ยเราก็มีการฟ้องร้องหาตำรวจคดีตำรวจตลอดแล้วบางทีตำรวจเนี่ยอาจจะมีคดีเยอะเกินไปอาจจะทำให้ผู้ถูกร้องผู้เรียกร้องเนี่ยเขาตามคดีไม่ไหวอะไรเงี้ยครับถ้าเรามีแบ่งเบาภาระโดยการในคดีเนี่ยมีผู้ไก่เกี่ยเข้ามาช่วยแบ่งเบาตกลงหาข้อพิพาทระหว่างทั้ง2คนเงี้ยแล้วตกลงกันได้ง่ายกว่าประหยัดค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องหรือดำเนินคดีศาลน่ะได้ง่ายกว่าและถูกกว่าเงี้ยครับ
3: แล้วถ้าสมมติว่าเป็นเพื่อนมายืมเงินเราแล้วแบบติดหนี้เราอยู่หลายพันบาทอย่างนี้เราสามารถมาหาพี่ๆเพื่อให้ไก่เกี่ยได้ไหมคะ
2: สามารถทำได้ค่ะก็มาติดต่อที่สยจ.จังหวัดใกล้ๆบ้านหรือว่าจะมาที่กระทรวงยุติธรรมก็ได้ค่ะ
1: คือไม่ได้มีการลิมิตขั้นต่ำใช่ไหมคะว่าแบบการไก่เกี่ยในเรื่องของแบบหนี้สินการชดใช้ชดเชยอะไรต่างๆเนี่ยแบบขั้นต่ำต้องเท่าไหร่ถึงจะรับเรื่อง
0: ครับไม่มีลิมิตครับผมสามารถเข้ามาได
1: ้ค่ะ
2: แล้วก็การไก่เกี่ยกระบวนการก็จะไม่มีค่าใช้จ่ายในการไก่เกี่ย
1: ก็คือสามารถที่จะมาขอสิทธิ์ได้ง่ายแล้วก็ที่สำคัญก็คือไม่มีค่าใช้จ่าย
0: ใช่ครับฟรีตลอดงาน
1: ฟรีตลอด
2: ถ้าไม่แน่ใจว่าคดีนั้นสามารถไก่เกลี่ยได้ไหมสามารถเข้าไปปรึกษาก่อนก็ได้ค่ะที่ศูนย์การไก่เกลี่ยภาคประชาชนสำนักงานยุติธรรมจังหวัดหรือว่าที่กรุงเทพก็จะเป็นศาลยุติธรรมอะค่ะ
0: ถ้าสำหรับหมู่บ้านเล็กๆเนี่ยเราจะมีป้ายศูนย์ภาคประชาชนอยู่ครับศูนย์ไก่เกลี่ยภาคประชาชนเราจะให้ผู้ไก่เกลี่ยไปติดตั้งศูนย์ไว้ที่นั่นถ้าท่านสนใจหรือสอบถามหรือจะหาที่ไหนเนี่ยท่านก็หาตะเวนหาที่มีชื่อว่าศูนย์ไก่เกี่ยภาคประชาชนอยู่ครับก็จะมีผู้ไก่เกี่ยไปนั่งอยู่ที่นั่นครับ
1: มีช่องทางการติดต่ออื่นๆนอกเหนือจากนี้ไหมคะ
0: เราจะมีสายด่วนยุติธรรมครับผมกด1111แล้วก็ต่อด้วย77ครับหรือที่เว็บไซต์ immigration.irpd.go.th ครับ
3: ก็เป็นข้อมูลใหม่ที่เพิ่งได้รู้วันนี้เลยแล้วก็มีประโยชน์กับประชาชนทุกๆคนในทุกๆแง่เลยค่ะก็ขอบคุณพี่ๆทั้งสองคนมากๆเลยนะคะ
4: สวัสดีค่ะ
5: ก็อยากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
6: พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุกคน

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการ Digital in DNA Empowering Data to Business หรือการใช้ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างคุณค่าให้กับธุรกิจนะคะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับอาจารย์กุ้งคนเดิมนะคะวันนี้เรามาพบกันในสัปดาห์ที่5หรือตอนที่5แล้วนะคะในตอนที่5อาจารย์กุ้งก็จะพาทุกท่านเนี่ยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อทำการพยากรณ์ข้อมูลทางธุรกิจนะคะโปรแกรมคอมพิวเตอร์ย้อนนิดนึงนะคะในตอนก่อนหน้าตอนที่4ที่อาจารย์กุ้งพาสร้างอินเทอร์แอคทีฟชาร์ตเนี่ยตั้งแต่ตอนที่1ตอนที่2ตอนที่3ตอนที่4เนี่ยอาจารย์กุ้งก็จะพาใช้Google Sheet ใช่ไหมคะหลายๆท่านที่ฝึกทำไปพร้อมๆกันเนี่ยก็จะมีความคุ้นเคยกับการใช้ทูลหรือเครื่องมือของ Google Sheet นะคะส่วนในตอนที่5เนี่ยอาจารย์กุ้งก็จะสวิชหรือว่าปรับมาใช้ Microsoft Excel นะคะเพื่อให้เกิดการฝึกใช้แพลตฟอร์มที่หลากหลายนะคะก็จะเห็นในเรื่องของความแตกต่างแล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือที่แต่ละโปรแกรมเนี่ยมีให้เราใช้นะคะในตอนที่5ก็จะเป็นการพยากรณ์ตัวเลขที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะเราก็จะใช้เครื่องมือหรือโปรแกรมทางสถิตินะซึ่งวันนี้ก็มีหลายโปรแกรมเลยนะคะและวันนี้ AI ก็สามารถพยากรณ์ให้เราได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะทีนี้ก่อนที่เราจะไปทำการฝึกปฏิบัติหรือว่าเวิร์กช็อปกันเนี่ยเรามาดูความหมายของการพยากรณ์หรือ forecast นิดนึงนะคะคืออะไร forecast หรือการพยากรณ์เนี่ยเป็นการคาดการณ์ตัวเลขที่จะเกิดขึ้นที่คาดว่าจะเกิดขึ้นหรือที่จะเกิดขึ้นเนี่ยในอนาคตแปลว่ายังไม่ได้เกิดขึ้นจริงแต่ว่าเราจะเอาข้อมูลเดิมนะคะเช่นยอดขายของสัปดาห์ที่แล้วของเดือนที่แล้วยอดขายก่อนหน้านะคะที่เคยเกิดขึ้นเนี่ยนำมาให้โปรแกรมนะคะทำการพยากรณ์ให้ว่าช่วงวันที่เหลือเนี่ยทางร้านจะขายสินค้าได้ยอดขายประมาณเท่าไหร่นะคะตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่โปรแกรมคอมพิวเตอร์คำนวณแล้วก็พยากรณ์ให้เราได้หรือจะให้คำนวณพยากรณ์นะคะปริมาณลูกค้าที่จะเข้ามาในร้านหรือว่าสต็อกสินค้าอะไรที่เกี่ยวกับตัวเลขนะคะก็ใช้ข้อมูลเดิมและมาเลือกใช้ฟังก์ชันในโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เนี่ยการพยากรณ์ให้เราตรงนี้คือความหมายของการพยากรณ์นะคะหรือว่าการคาดการคาดเดานะคะโดยที่มีข้อมูลสนับสนุนนะคะก็คือเป็นข้อมูลจริงที่เกิดขึ้นมาในอดีตการพยากรณ์ใช้ทำอะไรในธุรกิจบ้างนะคะ 1. ใช้ในการคาดการยอดขายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะใช้เพื่อประมาณการว่าในอนาคตจะขายสินค้าได้มากน้อยแค่ไหนการพยากรณ์ยอดขายเนี่ยช่วยอะไรบ้างก็คือช่วยวางแผนในเรื่องของการผลิตนะคะช่วยวางแผนในเรื่องของการสั่งซื้อสินค้าแล้วก็การตั้งเป้าหมายทางการตลาดนะคะ 2. ช่วยในเรื่องของการวางแผนสต็อกสินค้าทำให้เรารู้ว่าจะต้องมีการสั่งสินค้าจำนวนเท่าไหร่ถึงจะเพียงพอนะคะถึงสิ้นเดือนนี้หรือว่าถึงสัปดาห์หน้าหรือว่าสั่งล่วงหน้า3วันข้างหน้านะคะช่วยให้เป็นการลดต้นทุนลดสินค้าที่เสียนะคะสินค้าค้างสต็อกนะคะลดของขาดสต็อกช่วยในเรื่องของการวางแผนงบประมาณนะคะช่วยในการคาดการณ์ในรายรับรายจ่ายและกำไรที่จะได้รับในอนาคตทำให้ธุรกิจรู้ว่าจะต้องลงทุนใช้เงินทุนเท่าไหร่ใช้เวลาเท่าไหร่หรือควรจะชะลอเวลานะคะในช่วงเวลาไหน4. คาดการอุปสงค์ของสินค้าทำให้รู้ว่าลูกค้าต้องการสินค้าเป็นจำนวนมากในช่วงเวลาใดนะคะหรือว่าช่วงเวลาใดที่ลูกค้าไม่ต้องการส
สินค้านี้จะทำให้เราสามารถวางแผนในเรื่องของการกำหนดโปรโมชั่นได้ถูกช่วงเวลาทำไมการพยากรณ์จะมีความสำคัญมากนะคะถ้าฟังจากที่อาจารย์กุ้งเล่ามาในสไลด์ก่อนหน้าเนี่ยก็จะรู้ว่าการพยากรณ์เนี่ยทำให้เรารู้เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเช่นยอดขายที่จะเกิดขึ้นอีก3วันข้างหน้าอีก5วันข้างหน้าอีก10วันข้างหน้านะคะโดยที่เรามีข้อมูลของยอดขายในปีเก่าๆเนี่ยมาเป็นข้อมูลสนับสนุนในเรื่องของการพยากรณ์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทำให้ผู้ประกอบการทางธุรกิจเนี่ยมีข้อมูลสำหรับสนับสนุนการตัดสินใจนะคะตรงนี้แปลว่าสิ่งที่จะได้ก็คือจะได้ในเรื่องของการวางแผนเนาะการวางแผนการสั่งซื้อสินค้านะคะเพื่อลดจำนวนสินค้าในสต็อกลดการสูญเสียนะคะสินค้าค้างสต็อกหรือว่าควรจะเพิ่มสินค้าในช่วงเวลาที่ขายดีเพื่อให้ทำการขายสินค้าได้ทันเวลาสามารถวางแผนทางการเงินได้อย่างมั่นคงนะคะรู้ล่วงหน้าว่าควรเล่นหรือชะลอเวลาใดยกตัวอย่างการพยากรณ์ทางธุรกิจนะคะเช่นเดือนหน้าคาดการว่ายอดขายเสื้อยืดนะคะจะขายได้ 4,500 ตัวตรงนี้เราคาดการอย่างที่ซันกุ้งเกิดมาแล้วเนาะว่าการคาดการตัวเลขที่จะเกิดขึ้นในอนาคตไม่ว่าจะเป็นยอดขายนะคะหรือว่าเปอร์เซ็นต์การเติบโตนะคะหรือว่าจำนวนสินค้าจำนวนลูกค้าก็ตามเนี่ยจะใช้ข้อมูลที่เคยเกิดขึ้นจริงในอดีตนะคะนำมาให้โปรแกรมทำการพยากรณ์ให้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นข้อมูลที่เคยเกิดขึ้นจริงเนี่ยแสดงว่ามีความน่าเชื่อถืออยู่แล้วแล้วโปรแกรมคอมพิวเตอร์ก็จะทำการประมวลผลทำการคำนวณด้วยสูตรและฟังก์ชันต่างๆที่โปรแกรมมีแล้วก็แสดงเป็นตัวเลขที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอ่ะให้เรารู้เพื่อที่จะได้ทำการนำไปกำหนดนะคะกลยุทธ์วางแผนในเรื่องของการทำธุรกิจได้อย่างถูกต้องตรงนี้คือตัวอย่างของการพยากรณ์ทางธุรกิจนะคะทีนี้ก่อนที่เราจะไปทำการเวิร์กช็อปนะคะในส่วนของการพยากรณ์ทางธุรกิจเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องเตรียมนะคะก็คือยกตัวอย่างนะคะยกตัวอย่างที่อาจารย์กุ้งเตรียมไว้นะคะตัวอย่างที่อาจารย์กุ้งเตรียมหรือว่าข้อมูลนะคะที่ทุกท่านต้องเตรียมนะคะสำหรับฝึกปฏิบัตินะคะต้องเป็นข้อมูลนะคะข้อมูลที่มีระยะห่างนะตรงนี้อาจารย์กุ้งเปิดให้ดูตัวอย่างนะคะด้วยโปรแกรม Google Sheet นะคะแต่เดี๋ยวเราจะสวิชไปใช้โปรแกรม Microsoft Excel นะคะในการช่วยพยากรณ์ให้เรานะซึ่งเป็นฟังก์ชันที่มีอยู่ในโปรแกรม Microsoft Excel นะคะข้อมูลที่จะต้องเตรียมนะคะยกตัวอย่างนะสมมุติว่าเดือนมกราแล้วกันนะคะเดือนมกราปี2568เนี่ยมี31วัน31อ๋ออาจารย์กุ้งเปลี่ยนเดือนแล้วกันนะคะเป็นเดือนธันวาสิ้นปีเลยนะคะเป็นเดือนธันวานะคะจะมีวันที่1ถึงวันที่31ใช่ไหมคะทีนี้วันที่1เนี่ยเราขายสินค้ายอดขายเนี่ยรายรับของเราเนี่ยเรามีข้อมูลที่ขายสินค้านะคะตามตัวอย่างตรงนี้ทุกท่านใส่ข้อมูลเข้าไปนะคะเพื่อเป็นตุ๊กตาสำหรับฝึกทำได้เลยนะคะยกตัวอย่างสมมติว่าขายสินค้ามาถึงวันที่20แล้วนะคะวันที่21เป็นวันพรุ่งนี้ยกตัวอย่างว่า21เป็นวันธันวาเป็นวันพรุ่งนี้ยังไม่มีการขายสินค้านะคะแต่ว่าอยากรู้ว่าวันที่21ถึงวันที่31เนี่ยจะขายสินค้าได้กี่บาทจะขายสินค้าได้กี่บาทตรงนี้จะใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นะคะก็คือ Microsoft Excel มาช่วยพยากรณ์นะคะเพื่อให้เห็นแนวโน้มของรายรับนะคะก็คือยอดขายที่จะขายได้ทีนี้สิ่งที่จะมาเป็นข้อมูลสำหรับให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นะคะนำไป
คำนวณหรือพยากรณ์ให้เราเนี่ยก็จะเป็นยอดขายของวันที่1ถึงวันที่20นะคะยอดขายของวันที่1ถึงวันที่20ของเดือนธันวาคมเดือนธันวาคมจะมี31วันใช่ไหมคะแต่ว่าเราอยากรู้ยอดขายของวันที่21ถึง31ซึ่งยังไม่ได้มีการขายเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าเราอยากรู้ล่วงหน้าแล้วว่าจะขายได้ประมาณกี่บาทนะคะตรงนี้ก็จะใช้โปรแกรม Microsoft Excel นะคะจะมีฟังก์ชันสำหรับพยากรณ์อยู่ตอนนี้เราก็จะสวิชมาที่โปรแกรม Microsoft Excel นะคะ Microsoft Excel สิ่งที่จะต้องมีนะคะก็คือวันที่ใช่ไหมคะแล้วก็ยอดขายเหมือนเมื่อสักครู่นี้นะคะที่อาจารย์กุ้งให้ดูนะคะให้ดูเป็นตัวอย่างจำนวนนี้ไม่ต้องนะคะเราลบออกใช้แค่วันที่แล้วก็ยอดขายนะคะวันที่แล้วก็ยอดขายยอดขายเป็นเดือนอะไรตะกี้อาจารย์กุ้งเปลี่ยนเป็นเดือนธันวาเนาะเพราะว่ามี31วันนะคะเป็นการพยากรณ์ยอดขายนี่คือโปรแกรม Microsoft Excel นะคะ Microsoft Excel ถ้าเกิดท่านใดใช้เมนูคำสั่งเป็นภาษาอังกฤษนะคะวิธีการเปลี่ยนเมนูนะคะให้เป็นภาษาไทยก็คือไปที่เมนูไฟล์นะคะเลือกตัวเลือกนะคะเลือกตัวเลือกเสร็จแล้วจะเห็นคำว่าภาษาถ้าเกิดเป็นภาษาอังกฤษก็คือ language เนาะเราจะเห็นภาษานะคะเราก็คลิกที่คำสั่งภาษาถ้าเรามีภาษาไทยอยู่แล้วนะคะเราก็ย้ายให้ภาษาไทยเนี่ยอยู่เป็นลำดับที่1นะคะอยู่เป็นลำดับที่1แต่ถ้ายังไม่ได้เพิ่มภาษาไทยเข้ามานะคะก็คลิกที่เพิ่มก็คลิกที่เพิ่มภาษานะคะแล้วก็เลือกภาษาไทยเนี่ยเป็นภาษาที่1นะคะโอเคทีนี้ถ้าเกิดจากภาษาอังกฤษเปลี่ยนเป็นภาษาไทยนะคะท่านก็ต้องทำการเซฟและปิดโปรแกรม Microsoft Excel ก่อนหลังจากเปลี่ยนภาษาแล้วก็ค่อยเปิดโปรแกรมขึ้นมาใหม่แล้วก็เปิดไฟล์ที่จะทำการฝึกปฏิบัตินะคะไฟล์ที่ทำการฝึกปฏิบัติเนี่ย1ช่วงระยะห่างของข้อมูลนะคะต้องมีระยะห่างที่เท่าๆกันนะคะเพราะฉะนั้นฝึกปฏิบัติก็ขอให้ท่านสมมุติข้อมูลนะคะวันที่1ถึงวันที่31นะเหมือนที่อาจารย์กุ้งสร้างขึ้นมาเนาะก็คือถ้าเราเป็นผู้ประกอบการที่ขายของเนาะเราก็จะมียอดเข้ามาทุกวันนะคะอาจจะช่องทางออนไลน์ออฟไลน์ก็แล้วแต่เนาะสมมุติว่ายอดรวมนะคะของวันที่1เดือนธันวาเนี่ยก็คือใส่ตัวเลขนี่คือใส่เท่าไหร่ก็ได้นะคะใส่เพื่อเป็นข้อมูลให้โปรแกรม Microsoft Excel สำหรับใช้ในการพยากรณ์นะคะทีนี้เรามีข้อมูลยอดขายเนี่ยถึงวันที่20แล้วนะคะอย่างที่ได้เกริ่นไปแล้วเราอยากรู้ว่าวันที่21ถึงวันที่31เนี่ยทางร้านจะขายได้กี่บาทนะคะทางร้านจะขายได้กี่บาทเราทำการเตรียมข้อมูลนะคะให้พร้อมสำหรับการ

พยากรณ์นะคะเสร็จแล้วเราก็เลือกคอลัมน์นะคะที่จะนําไปพยากรณ์นะคะเลือกคอลัมน์ที่จะนําไปพยากรณ์ก็คือคอลัมน์วันที่นะคะแล้วก็คอลัมน์ยอดขายนะวันที่ต้องเป็นวันที่เรียงต่อกันนะคะข้อมูลที่จะนำมาพยากรณ์ได้ต้องมีระยะห่างที่เท่าๆกันนะคะเสร็จแล้วคลิกที่เมนูข้อมูลนะคะเมนูข้อมูลหรือว่า Data นะเสร็จแล้วเลื่อนมาที่แผ่นงานการพยากรณ์นะคะแผ่นงานการพยากรณ์หรือ forecast sheet นะคะ forecast sheet ทีนี้นะคะแผ่นงานการพยากรณ์เสร็จแล้วคลิกเลยในส่วนของภาพกราฟนะคะที่โปรแกรม Microsoft Excel นะคะสร้างขึ้นมาก็คือเป็นการใช้ข้อมูลจากในอดีตในที่นี้ข้อมูลในอดีตก็คือข้อมูลยอดขายของวันที่1ถึงวันที่20นะคะข้อมูลถึงตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่20ก็คือเป็นข้อมูลยอดขายในอดีตที่จะนำมาใช้ในการพยากรณ์ยอดขายของวันที่21ถึงวันที่31ตามที่วางแผนไว้นะคะเมื่อสักครู่นี้เราเลือกคอลัมน์วันที่คอลัมน์ยอดขายนะคะเสร็จแล้วก็ไปคลิกที่ข้อมูลนะคะไปคลิกที่ข้อมูลแล้วก็ไปเลือกที่แผ่นงานการพยากรณ์นะคะแผ่นงานการพยากรณ์มี2รูปแบบให้เลือกนะคะฉันกุ้งขอเลือกเป็นแผ่นภูมิเส้นหรือว่ากราฟเส้นนะคะเสร็จแล้วมามองลักษณะของเส้นนะคะเส้นที่เป็นสีน้ำเงินนะคะก็คือเส้นยอดขายที่เกิดขึ้นจริงตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่20นะคะตรงนี้เป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงนะคะเสร็จแล้วบานมองนะคะเส้นสีส้มเส้นสีส้มจะมี3เส้นด้วยกันนะคะก็คือเส้นการพยากรณ์ยอดขายนะคะการพยากรณ์ยอดขายแล้วก็เส้นการพยากรณ์ยอดขายเนี่ยจะเป็นเส้นที่หนานิดนึงนะคะส่วนเส้นที่บางๆเนี่ยก็จะเป็นเส้นของยอดขายระดับล่างก็คือยอดน้อยสุดที่จะขายได้นะคะแล้วก็เส้นที่อยู่ด้านบนนะคะสีส้มด้านบนเส้นบางๆก็คือเป็นเส้นที่จะขายได้สูงสุดนะคะของการพยากรณ์แสดงว่าการพยากรณ์เนี่ยจะได้ข้อมูลมา2ช่วงข้อมูลก็คือข้อมูลที่จะขายได้ต่ำสุดกับข้อมูลที่จะขายได้สูงสุดนะคะทีนี้เราดูตรงหัวข้อจุดสิ้นสุดการพยากรณ์เนี่ยโชว์แค่25ในที่นี้ก็คือวันที่25ใช่ไหมคะแสดงว่าแนวโน้มที่โชว์มาเนี่ยเป็นแนวโน้มตั้งแต่วันที่เท่าไหร่21ถึง25ก็คือ5วันนะคะแสดงว่าวันที่20เนี่ยถ้าดูจากรูปภาพนะคะวันที่20ยอดก็จะยังน้อยอยู่และจะค่อยๆเพิ่มมากขึ้นนะคะแต่เราต้องการตัวเลขจนถึงวันที่31ใช่ไหมคะเราก็มาเพิ่มตัวเลขถึงวันที่31เราก็จะเห็นแนวโน้มนะคะของยอดขายที่จะเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่21จนถึงวันที่31นะคะซึ่งเป็นแนวโน้มของยอดขายในอนาคตแต่สังเกตว่ามีโอกาสที่จะขายไม่ดีด้วยนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะขายดีมากๆด้วยทีนี้เราตั้งค่าเพิ่มเติมนะคะในส่วนของตัวเลือกเราคลิกตัวเลือกนะคะเราคลิกตัวเลือกการตั้งค่าเพิ่มเติมก็คือจุดเริ่มต้นของการพยากรณ์นะคะจุดเริ่มต้นของการพยากรณ์เนี่ยจุดเริ่มต้นของการพยากรณ์นะคะเลือกวันที่20นะคะเลือกวันที่20ช่วงความเชื่อมั่นเนี่ยโดยพื้นฐานจะใส่อยู่ที่ 95% แต่ถ้าเรามีความเชื่อมั่นสูงนะคะเราสามารถเพิ่มเป็น 99% ได้เช่นเดียวกันนะคะทีนี้เรามาดูค่าเบื้องต้นเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็กดสร้างก
กฎที่คำสั่งสร้างนะคะตัวแผนภาพการพยากรณ์นะคะเมื่อสักครู่นี้ก็จะมารวมอยู่ในข้อมูลนะคะข้อมูลเราก็ทำการย้ายนะคะให้เรียบร้อยทีนี้สิ่งที่จะได้นะคะเพิ่มสิ่งที่จะได้เพิ่มตอนแรกข้อมูลนะคะที่เตรียมไว้เนี่ยอยู่ที่ชีตพยากรณ์สินค้าเดือนธันวา2568ใช่ไหมคะพอเราตั้งค่าเรียบร้อยแล้วกดตกลงนะคะเมื่อคลิกตกลงเรียบร้อยโปรแกรม Excel นะคะ Microsoft Excel ก็จะสร้างชีตใหม่ขึ้นมาให้เราเพื่อที่ข้อมูลเดิมเนี่ยก็จะยังอยู่นะคะชีตใหม่ที่สร้างขึ้นมานะคะก็จะมีข้อมูลนะคะวันที่ยอดขายนะคะแล้วก็วันที่เริ่มพยากรณ์วันที่เริ่มพยากรณ์นะคะโดยการเติมตัวเลขยอดขายมาให้เราเลยโดยอัตโนมัตินะคะตัวเลขที่ได้เนี่ยจะมีส่วนของการพยากรณ์ยอดขายที่จะเกิดขึ้นนะคะก็จะเป็นคอลัมน์การพยากรณ์ยอดขายซึ่งคอลัมน์การพยากรณ์ยอดขายนะคะคอลัมน์ค่าความเชื่อมั่นระดับล่างค่าความเชื่อมั่นระดับบนเนี่ยจะเกิดจากโปรแกรมเป็นเจเนเรตขึ้นมาให้ก็คือสร้างขึ้นมาให้นะคะในส่วนของการพยากรณ์ยอดขายนะคะก็จะเป็นการพยากรณ์โดยโปรแกรมคำนวณจากข้อมูลเดิมนะคะที่มีให้ก็คือยอดขายวันที่1ถึงวันที่20นะคะแล้วก็ถ้าความเชื่อมั่นระดับล่างแปลว่ายอดขายที่จะขายได้น้อยสุดเนี่ยเท่าไหร่นะคะตรงนี้วันที่20คือวันที่มีการขายสินค้าได้วันสุดท้ายนะคะเพราะเราต้องการจะดูตัวเลขของวันที่21ถึงวันที่30เนาะเพราะฉะนั้นนะคะวันที่21เนี่ยพยากรณ์ว่าจะขายสินค้าได้นะคะ 11,128 บาทนะคะตรงนี้คือยอดกลางๆนะคะถ้าสังเกตส่วนถ้าขายไม่ดีเนี่ยก็จะอยู่ที่ 7,308 บาทหรือถ้าขายดีที่สุดของวันนะคะก็จะอยู่ที่ 12,948 บาทนะคะเป็นการพยากรณ์ของวันที่21นะคะส่วนวันที่22ถึงวันที่31เนี่ยเราก็สามารถดูข้อมูลนะคะที่โปรแกรมทำการคำนวณให้กับเราการณีที่เราต้องการนะคะจะแก้ไขเนาะตรงนี้ทั้งหมดนี้นะคะหน้าที่เปิดขึ้นมาใหม่หน้านี้นะคะที่โทรขึ้นมาเนี่ยเป็นหน้าที่โปรแกรมสร้างให้ทั้งหมดนะคะแต่ว่าข้อมูลเนี่ยจะเป็นข้อมูลดึงจากข้อมูลเดิมที่เตรียมเอาไว้นะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของฟิลเตอร์ตรงนี้นะคะฟิลเตอร์ตรงนี้เป็นฟิลเตอร์ของ Microsoft Excel นะคะฟิลเตอร์ของ Microsoft Excel ก็ใช้งานคล้ายๆกับ Google Sheet นะคะก็คือคลิกที่ปุ่มนะคะเสร็จแล้วก็ทำการเลือกนะคะถ้าเราจะเลือกดูเฉพาะบางวันนะคะดูข้อมูลเฉพาะบางวันเราก็คลิกเลือกข้อมูลนะคะวันที่เราต้องการจะดูเพราะว่าตอนนี้อาจารย์กุ้งอยู่ที่คอลัมน์วันที่ใช่ไหมคะแปลว่าถ้าเรามากำหนดฟิลเตอร์หรือว่าเลือกข้อมูลในคอลัมน์วันที่ก็คือเป็นการเลือกวันที่ที่ต้องการจะดูข้อมูลนะคะแต่ถ้าจะให้โชว์ทั้งหมดก็คือเลือกทั้งหมดคอลัมน์ยอดขายเช่นเดียวกันนะคะสังเกตว่าโปรแกรมจะพยากรณ์ให้กับเราโดยที่จะแสดงผลยอดขายเนี่ยในคอลัมน์ยอดขายที่เป็นการพยากรณ์นะคะไม่ได้เอาไปต่อในคอลัมน์ยอดขายนะคะเพื่อป้องกันการเข้าใจผิดตรงนี้เป็นข้อดีนะคะของตัวโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะคะก็คือช่วยให้เรารู้ว่าตัวเลขในคอลัมน์นี้นะคะเป็นตัวเลขที่ได้จากการพยากรณ์จากข้อมูลเดิมๆนะคะที่มีเราสามารถเลือกฟิลเตอร์กรองนะคะเพื่อจะดูข้อมูลตามที่ต้องการได้เลยนะคะก็คือเป็นการใช้งานฟิลเตอร์เหมือนที่อาจารย์กุ้ง
ใช้

ไปในตอนก่อนหน้าแล้วนะทีนี้การแก้ไขนะคะในส่วนของกราฟหรือว่าแผนภูมินะคะก็คือคลิกที่รูปแผนภูมินะคะก็จะมีปุ่มการตั้งค่าอยู่ขวามือถ้าต้องการจะเพิ่มองค์ประกอบก็คือให้กดที่

31ของเดือนธันวาคมนะคะ2568ส่วนแกน Y ที่เป็นแนวตั้งใช่ไหมคะก็คือจะแสดงยอดขายนะคะยอดขายตอนนี้องค์ประกอบของแผนภูมิที่โชว์มาก็จะมีแกนนะคะที่มีเครื่องหมายถูกติ๊กอยู่นะคะมีเส้นตารางนะคะสังกุ้งลองยกเลิกนะคะท่านก็จะเห็นตัวอย่างเนาะเส้นตารางก็คือเส้นด้านหลังแผนภูมินะคะแล้วก็จะมีคำอธิบายแผนภูมินะคะคำอธิบายแผนภูมิอันนี้ลองยกเลิกนะคะก็จะเห็นว่าข้อความที่อธิบายเส้นน่ะหายไปนะคะถ้าเราต้องการให้แสดงออกมาก็คือคลิกที่คำอธิบายแผนภูมินะคะซึ่งก็จะมีให้เลือกนะคะบนล่างบนขวาบนซ้ายล่างนะคะอันนี้ก็คือเลือกถ้าจะให้ดีนะฉันคุ้มว่าเลือกตรงนี้เป็นการเลือกคำอธิบายนะคะก็คือเฉพาะตัวหนังสือนะคะที่อธิบายลักษณะเส้นเนี่ยถ้าจะไม่ให้กินพื้นที่แผนภูมินะคะก็น่าจะเลือกบนสุดกับล่างสุดนะคะเพราะว่าถ้าเลือกซ้ายกับขวาเนี่ยจะกินพื้นที่ภาพนะคะแผนภูมิเข้าไปครึ่งหนึ่งนะคะถ้าเห็นตัวอย่างเนาะอาจารย์กุ้งเลือกเป็นล่างสุดนะคะทีนี้ส่วนอื่นๆนะคะเช่นติ๊กชื่อแกนนะคะชื่อแกนก็คือจะเป็นการใส่ชื่อแกนตรงนี้เป็นแกน Y นะคะคือเป็นในส่วนของยอดขายนะคะเราคลิกนะคะแล้วเราก็พิมพ์เลยเราต้องการใส่นะคะยอดขายสินค้าแล้วก็แกน X ก็คือเป็นวันที่ใช่ไหมคะชื่อแผนภูมินะคะอาจารย์กุ้งลองติ๊กนะแล้วก็แผนภูมิอันนี้เป็นยอดขายนะคะป้ายชื่อแผนภูมินะคะก็คือยอดขายประจำวันเนาะซึ่งก็จะเยอะมากๆเลยตรงนี้ให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะให้ดูเป็นตัวอย่างมีตัวเลือกเพิ่มเติมนะคะสามารถตั้งค่าเพิ่มเติมได้มีใส่สีด้วยนะคะตรงนี้ใส่เงานะตารางข้อมูลนะคะก็จะโชว์ตัวเลขทั้งหมดนะคะในแผนภูมิตรงนี้ก็อาจารย์กุ้งเอาเมาส์ชี้ไว้ยังไม่ได้คลิกนะคะเพื่อจะดูตัวอย่างเนาะแล้วก็ในส่วนของแท็บค่าคลาดเคลื่อนนะคะแท็บค่าคลาดเคลื่อนซึ่งก็จะโชว์เป็นเปอร์เซ็นต์ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแล้วก็ตัวเลือกเพิ่มเติมนะคะตัวเลือกเพิ่มเติมเราสามารถไปตั้งค่าเพิ่มเติมได้คำอธิบายแผนภูมินะคะตรงนี้เราเลือกอยู่แล้วเนาะเส้นแนวโน้มเส้นแนวโน้มนะคะเดี๋ยวเราลองดูก่อนเป็นการเพิ่มเส้นแนวโน้มหรือว่าเส้นการพยากรณ์นะคะก็จะมียอดขายการพยากรณ์ยอดขายนะคะซึ่งทั้ง4เส้นเนี่ยทั้ง4รายการที่โชว์ขึ้นมาเนี่ยมีอยู่แล้วนะคะในแผนภูมินะคะที่ทุกคนเห็นอยู่นะเพราะฉะนั้นฉันกูไม่เพิ่มนะคะหรือถ้าลองติ๊กถ้าลองติ๊กปุ๊บเขาก็จะให้เลือกนะเราก็จะยกเลิกนะคะตรงนี้เป็นแท่งขึ้นลงนะคะน่าจะเป็นจุดตรงนี้จุดของการเปลี่ยนแปลงนะคะในเรื่องของยอดขายแบบนี้ก็ได้นะคะฉันกุ้งลองคิดนะด้านล่างด้านบนแต่ว่าไม่ควรเลือกแบบนี้นะเพราะว่าดูยากนะคะดูยากดูลายตาตำแหน่งนะคะ

ของการ forecast หรือว่าพยากรณ์นะคะ forecast หรือพยากรณ์โดยที่เงื่อนไขของการใช้ฟังก์ชันใน Microsoft Excel นะคะก็คือระยะห่างของข้อมูลนะคะจะต้องมีระยะห่างที่เท่ากันนะคะแล้วก็ต้องการจะให้พยากรณ์วันไหนนะคะหรือว่าช่วงข้อมูลไหนในอนาคตเราก็สามารถบอกโปรแกรมได้นะคะแบบที่อาจารย์กุ้งสาธิตให้ดูนะคะวันนี้ก็จะเป็นการสาธิตการพยากรณ์นะคะครั้งแรกเราจะสาธิตกัน2เวิร์กช็อปนะคะก็คือของสัปดาห์นี้แล้วก็ของสัปดาห์หน้าทีนี้ในส่วนของการพยากรณ์เนี่ยเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือเวิร์กช็อปนี้จะเป็นในเรื่องของพื้นฐานทีนี้อาจารย์กุ้งมีเพิ่มเติมนะคะในส่วนของโปรแกรมนะคะGoogle Sheet นะคะ Google Sheet ที่เรานะคะสามารถทำเพิ่มเติมได้นะคะในสัปดาห์ที่แล้วนะคะซึ่งอาจารย์กุ้งติดเอาไว้นิดหน่อยนะคะก็คือในส่วนของ Pivot Table นะคะ Pivot Table ตรงนี้นะตรงนี้เป็นการทำ Interactive Chart นะคะโดยที่ใช้ pivot table นะคะเราใช้ข้อมูลเดิมนะคะเราใช้ข้อมูลเดิมย้อนไปนิดนึงนะคะในส่วนของ interactive chart เนี่ยเราทำกันมาจนถึงในส่วนของ chart ที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบ dynamic นะคะโดยที่ใช้คำสั่ง filter นะคะเข้ามาร่วมกันกับในส่วนของการสร้างแผนภูมิใช่ไหมคะแล้วก็ใช้สไลเซอร์ในการควบคุมฟิลเตอร์นะคะจันกุ้งย้อนนิดนึงนะคะแต่ว่ายังไม่ครบถ้วนเนาะยังมีในส่วนของ Pivot ที่สามารถใช้สไลเซอร์ควบคุมได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นอีกนิดนึงนะคะเราใช้ข้อมูลเดิมนะคะที่เราฝึกทำใน Google Sheetเราใช้ข้อมูลเดิมที่เราฝึกทำใน Google Sheet นะคะล่าสุดนะของเวิร์กช็อปครั้งที่แล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็เลือกข้อมูลทั้งหมดนะก็คือกด Ctrl A นะคะ Ctrl A เลือกข้อมูล200แถวนะคะทั้งหมดเสร็จแล้วเราไปที่ไหนเราไปที่แทรกนะคะเราไปที่แทรกแล้วเราก็เลือกตาราง Pivot นะคะตาราง Pivotจะมีหน้าต่างนะคะขึ้นมาถามเราว่าตาราง Pivot เนี่ยต้องการจะให้อยู่ในแผนงานใหม่หรือเปล่าหรือว่าจะให้เพิ่มในแผนงานนี้เลยนะคะที่กำลังใช้งานอยู่ให้เราเลือกที่แผ่นงานใหม่และคลิกที่สร้างนะคะเราก็จะได้หน้า Pivot Table แล้วนะคะทีนี้ตอนนี้เราอยู่ที่หน้า Pivot Table เราตั้งค่านะคะ4จุดด้วยกันนะคะ4ส่วนด้วยกันนะคะในส่วนของแถวนะคะในส่วนของแถวก็คือแนวตั้งนะคะตรงนี้ส่วนที่มีสีอ่อนๆอยู่นะคะที่ฉันกุ้งไฮไลท์เนี่ยตรงเนี้ยเราจะเรียกว่าแถวในส่วนของแถวนะคะก็ให้เพิ่มรายการสินค้าหรือว่าโปรดักต์นะคะเราก็คลิกเพิ่มแล้วเราก็เลือกโปรดักต์ก็จะมีรายการสินค้าขึ้นมานะคะทีนี้ในส่วนของคอลัมน์นะคะคอลัมน์ก็คือส่วนที่เป็นสีน้ำเงินเนี่ยยาวไปทางขวาเลยนะคะเราจะเพิ่มในส่วนของวันที่ขายสินค้าได้วันที่ขายสินค้าได้นะคะเราเพิ่มในส่วนของคอลัมน์จะแล้วนะคะในส่วนของค่าหรือ value นะคะก็จะโชว์ด้านในตรงนี้ที่อาจารย์กุ้งเอาเมาส์วาดไว้นะคะตรงนี้ค่าเนี่ยเราก็จะเพิ่มในส่วนของยอดขายรวมนะคะยอดขายรวมก็คือ total amount นะคะยอดขายรวมเราก็จะเห็นในส่วนของตาราง Pivot ใช่ไหมคะว่าสินค้ารายการนี้นะคะวันนี้ขายได้กี่บาทนะคะแต่ละวันเนี่ยขายได้กี่บาทซึ่งก็จะมียอดรวมนะคะอยู่ที่ขวามือตรงนี้ยอดรวมทั้งหมดนะคะของรายการ
สินค้านะคะแต่ละรายการส่วนสุดท้ายนะคะก็คือฟิลเตอร์หรือตัวกรองนะคะของตาราง Pivot เราก็คลิกและเราต้องการจะกรองข้อมูลส่วนไหนนะคะเราก็สามารถเลือกได้เลยนะคะยกตัวอย่างเช่นอยากจะกรองนะคะวันที่ก็ได้วันที่กรองยังไงนะคะทีนี้ตอนนี้ข้อมูลโชว์ทั้งหมดเลยนะคะเรามีทั้งหมดเรากดล้างก่อนนะคะคลิกล้างสมมติว่าเหมือนเดิมอาจารย์กุ้งอยากจะให้โชว์เฉพาะปี2024เนาะก็ใส่2024ที่ช่องเซิร์ชนะคะแล้วก็กดเซิร์ชเขาก็จะโชว์ขึ้นมา18แถวข้อมูลแล้วก็กดเลือกแล้วก็กดตกลงมาเช็คกันก่อนมาเช็คกันก่อนนะคะว่าวันที่นะคะวันที่เนี่ยมีเฉพาะ2024ถูกต้องไหมถูกต้องนะคะที่อาจารย์กุ้งเลื่อนให้ทุกท่านดูอยู่เนี่ยเป็นข้อมูลยอดขายเฉพาะปี2024นะตามที่เรากำหนดที่ตัวกรองหรือว่าฟิลเตอร์นะคะแล้วก็จะเป็นยอดรวมเฉพาะปี2024นะคะนี่เป็นตัวอย่างนะถ้าเราอยากจะรู้เฉพาะบางวันคลิกล้างนะคะอยากจะรู้เฉพาะบางวันนะคะเช่นอยากรู้เพิ่มตัวควบคุมตัวกรองนะคะเสร็จแล้วเลือกช่วงข้อมูลจะมีคำแนะนำขึ้นมานะคะตรงนี้ก็คือเป็นช่วงข้อมูลต้องเลือกทั้งชีตเลยนะคะถ้าสังเกตเนี่ยเพราะทั้งหมดนี้เพราะทั้งหมดนี้นะคะจะเป็นหน้าของชีตนะคะที่เปิดอยู่หน้าของชีตก็คือหน้าที่มีข้อมูลนะคะที่เปิดอยู่เราเลือกช่วงของข้อมูลตาราง Pivot นะคะตาราง Pivot กดตกลงอ๋อเขาบอกเลือกคอลัมน์ก่อนนะคะขออภัยอีกรอบหนึ่งนะคะอีกรอบหนึ่งอาจารย์กุ้งบอกผิดไปนิดนึงนะคะหนึ่งเราไปที่ไหนไปที่ข้อมูลสองเลือกเพิ่มตัวควบคุมนะคะตัวกรองเสร็จแล้วไปเลือกตัวเลขดิบตัวเลขข้อมูลดิบนะคะก่อนที่จะเป็นหน้า Pivot เนี่ยก็คือหน้านี้นะคะsample coaching sale นะคะตรงนี้ของจันกุ้งก็คือหน้านี้นะคะแล้วกดตกลงแล้วเราก็ไปทำการเลือกคอลัมน์นะคะที่ขวามืออาจารย์กุ้งเลือกเป็นอะไร order date นะคะ order dateแล้วก็ตั้งค่าเหมือนเดิมตั้งค่าเหมือนเดิมนะอ่ะมาลองกันกดทั้งหมดนะคะเลือกปีสมมุติว่า2025ละกันโทรมามีเดือนอะไรเดือน1เดือน2อ่ะอยากรู้เฉพาะเดือน1ก็ใส่ไป01เราดูตัวอย่างแล้วเราก็พิมพ์ให้ตรงกับตัวอย่างที่ขึ้นมานะคะแต่ว่าวันที่ไม่ต้องเราอยากจะรู้เฉพาะเดือน1ของปี2025นะคะแล้วเราก็ตอนนี้คือโชว์ทั้งหมดนะขวามือเนี่ยคือโชว์ทั้งหมดนะคะในส่วนของวันที่ขายสินค้าได้นะก็คือปี2024ถึงปี2025นะคะตรงนี้โชว์ทั้งหมดเลยอาจารย์กุ้งใช้การควบคุมนะคะการฟิลเตอร์เนาะตะกี้เซิร์ชอะไรนะคะ2025 01นะคะกดตรงนี้ก่อนเลือกทั้งหมด13แถวนะคะแล้วก็คลิกตกลงเปลี่ยนไหมพอเราได้ตาราง Pivot นะคะก็จะโชว์ข้อมูลตามที่เราตั้งค่าในส่วนของการตั้งค่า Pivot Table ทั้ง4ส่วนนะคะต่อไปเป็นการสร้างปุ่มนะคะสำหรับควบคุมการเลือกข้อมูล1คือเราไปที่ข้อมูลนะคะ2เราไปที่เพิ่มตัวควบคุมตัวกรองนะคะเพิ่มตัวควบคุมตัวกรอง3นะคะโปรแกรมเขาก็จะถามว่าจะเอาข้อมูลส่วนไหนมาใช้ในการเลือกแปลงผลนะคะ
หน้านี้นะคะฉันกุ้งเล่าก่อนหน้าเนี้ยหน้า

ที่เห็นเนี่ยจะเป็นหน้าของตาราง Pivot 2ใช่ไหมคะหรือตาราง Pivot ก็คือเป็นหน้าที่ใช้แสดงผลโดยดึง Data หรือว่าตัวเลขมาจากไหนตัวอย่างของอาจารย์กุ้งก็คือหน้าที่เตรียมข้อมูลไว้ก็คือหน้า Sample Coaching Sale นะคะคือหน้านี้เพราะฉะนั้นนะคะปุ่มนี้นะคะก็จะต้องดึงข้อมูลมาจากหน้าต้นฉบับนะคะเราก็เลือกให้ถูกเสร็จแล้วเรากดตกลงพอเรากดตกลงเสร็จแล้วนะคะเรามาเลือกคอลัมน์ที่ขวามือขวามือสมมติว่าอาจารย์กุ้งจะให้ปุ่มเนี้ยคลิกแล้วก็เลือกประเภทสินค้านะคะเราก็เลือกเป็นอะไรสินค้าก็คือ Product นะคะเราก็เลือก Product แล้วก็ตั้งค่าเหมือนเดิมนะเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูก่อนนะคะปุ่มนี้นะคะก็คือปุ่มที่เราเอามาควบคุมฟิลเตอร์อีกทีหนึ่งนะคะซึ่งปุ่มนี้นะคะจะเชื่อมโยงข้อมูลกับหน้าที่มีข้อมูลอยู่นะคะก็คือหน้านี้นะคะเราคลิกนะคะเวลาใช้งานก็คือคลิกทั้งหมดใช่ไหมคะแล้วก็ยกเลิกก่อนเพราะตอนนี้โชว์มาทุกรายการเลย1 2 3 4 10รายการใช่ไหมคะ10รายการแต่ทีนี้สมมติว่าอยากดูแค่3รายการนี้ที่เลือกเท่านั้นนะคะเราก็กดตกลงพอกดตกลงข้อมูลในหน้า Pivot เนี่ยก็จะโชว์เฉพาะ3รายการนะคะที่เราทำการฟิลเตอร์ไว้เห็นไหมคะมีประโยชน์มากๆเลยทีนี้ยกเลิกก่อนยกเลิกก็คือเลือกทั้งหมดเนาะอันนี้ก็จะกลับมาเหมือนเดิมแล้วเดี๋ยวเราทดลองอีกหนึ่งปุ่มนะคะก็คือจะให้เลือกโชว์นะคะวันที่ต้องการเนาะก็คือเหมือนเดิมนะไปที่ข้อมูลเพิ่มตัวควบคุมตัวกรองนะคะตารางที่จะนำมาดึงข้อมูลนะคะคือตารางนี้นะคะของอาจารย์กุ้งนะเสร็จแล้วกดตกลงเสร็จแล้วเลือกคอลัมน์ก่อนนะคะเราก็มาเลือกคอลัมน์คอลัมน์ที่เราต้องการจะทำการเลือกได้ก็คือ order date นะคะ order date แล้วตั้งค่าความสวยงาม

การใช้งานนะคะก็คือคลิปที่ทั้งหมดสมมติว่าอาจารย์กุ้งอยากให้โชว์เฉพาะข้อมูลเดือน11ปี2024แล้วกันเนาะพอดีเห็นพอดีอ่ะเอาหรือปี2025เดือนหนึ่งก็ได้2025เดือนหนึ่งค่ะตรงนี้คือเราเซิร์ชนะเซิร์ชเขาก็จะโชว์ขึ้นมาบอกว่ามีทั้งหมด13แถวเรากดเลือกก่อนนะคะกดเลือกคลิกเลือกก่อนแล้วก็มากดตกลงเปลี่ยนไหมคะอ๋อเดี๋ยวลองอีกรอบหนึ่งนะเดี๋ยวลองอีกรอบหนึ่ง2025-01นะคะ-01กดเลือกตกลงเอเดี๋ยวฉันกุ้งเทสอีกทีหนึ่งล้างก่อนถ้าล้างหมดแล้วเรากดตกลงเนี่ยจะไม่มีอะไรโชว์ตรงนี้แสดงว่าต้องมีการผิดพลาดจากการใส่ข้อมูล20ลอง02สิเดือนที่2ของปี2025นะคะโชว์มาทั้งหมด13แถวข้อมูลนะคะเราก็กดเลือกทั้งหมด13แถวข้อมูลเสร็จแล้วเรากดตกลงโอเคสำเร็จแล้วนะคะถ้าเกิดมีการผิดพลาดเราก็ลองทำซ้ำทำซ้ำนะคะจะได้เกิดความชำนาญเทคโนโลยีวันนี้ไม่ชื่อเรื่องไกลตัวต่อไปมาเติบโตและเรียนรู้ไปด้วยกันกับ Digital in DNA by อาจารย์กุ้งแล้วพบกันในตอนต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่นและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง2แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

การเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล4ชนิดของรอยต่อและตำแหน่งท่าเชื่อมในอุตสาหกรรมงานเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือมีการเชื่อมผลิตภัณฑ์โครงสร้างหลากหลายซึ่งมีการรับแรงที่ไม่เท่ากันฉะนั้นจึงมีการเลือกรอยต่อหลายๆแบบในกระบวนการเชื่อมผู้ปฏิบัติงานเชื่อมจะต้องมีการฝึกให้ปฏิบัติงานได้ทุกตำแหน่งท่าเชื่อมสำหรับการต่อชิ้นงานเชื่อมก็เช่นกันต้องออกแบบรอยต่อให้เหมาะสมกับความหนาชิ้นงานซึ่งต้องสอดคล้องกับการเตรียมรอยต่อจึงจะส่งผลให้งานเชื่อมมีประสิทธิภาพสูงสุดในการนำไปใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปชนิดของรอยต่อในงานเชื่อมโลหะมีดังนี้รอยต่อชนคือการนำชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนกันโดยให้ขอบด้านความหนาของชิ้นงานทั้งสองติดกันหรือเว้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อมุมคือการนำขอบของชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนและจะอยู่ในบริเวณปลายสุดของชิ้นงานเกิดเป็นมุมตั้ง90องศาหรืออาจจะมากน้อยกว่า90องศามีอยู่หลายลักษณะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อขอบคือการนำขอบของชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนกันนะน่ะให้ผิวงานทั้ง2ชิ้นทาบแนบกันรอยต่อเกยคือการนำชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาวางในลักษณะซ้อนเกยกันอยู่แบบขนานกันและแนวเชื่อมที่เกิดขึ้นจะรับแรงเฉือนรอยต่อรูปตัว T คือการนำขอบด้านความหนาของชิ้นงานชิ้นหนึ่งวางตั้งลงบนผิวหน้าชิ้นงานอีกชิ้นหนึ่งให้มีลักษณะเป็นงานรูปอักษรตัว T จะบากงานหรือไม่ขึ้นอยู่กับความหนาของชิ้นงานตัวอย่างลักษณะตำแหน่งท่าเชื่อมต่างๆซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลกำหนดตำแหน่งการเชื่อมท่าราบเรียกว่า PA ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD

0: มาหาใครครับ
1: คุณปั่นป่วนปฏิพานหรือเปล่าครับ
0: ใช่ครับ
2: ในรูปนี้ใช่คุณหรือเปล่า
3: ผมเอง
1: ถ้าอย่างนั้นขอเชิญตัวไปคุยที่สน.หน่อย
0: เชิญหรือจับ
1: เชิญ
0: พี่เป็นใคร
1: เจ้าหน้าที
0: ่มีบัตรปะแล้วหมายอ่ะ
1: ไม่มีพี่แค่มาเชิญตัว
0: ไม่ไปได้ปะ
1: ไม่น่าได
0: ้เอ้าไหนว่าเชิญ
1: ก็ใช
0: ่งั้นขอโทรศัพท์แป๊บ
4: สายด่วนยุติธรรมสวัสดีค่ะ Foreign English or other language
5: สวัสดีค่ะสายด่วนกระทรวงยุติธรรม
0: มีคนมาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เชิญตัวผมไปสน.ผมต้องไปไหมครับ
5: หากเจ้าหน้าที่ไม่มีหมายหรือไม่ได้นำหมายมาเราสามารถปฏิเสธได้ค่ะซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการขัดขืนการจับกุมนะคะในกรณีควบคุมตัวหรือกระทำด้วยประการอื่นใดในทำนองเดียวกันอันเป็นการจำกัดเสรีภาพในร่างกายของบุคคลเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวน
0: เดี๋ยวพี่คุยกับเขาหน่อยได้ไหมครับ
5: ได้ค่ะ
0: คุยกับพี่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหน่อยครับ
1: เฮ้ยไม่คุย
0: งั้นผมไม้ไปขอบคุณครับเอางี้พี่เปิดกล้องได้ไหม
1: ไม่ต้องเปิดหรอกพี่แค่มาเชิญเฮ้ย
0: ผมจะบอกว่าพี่ทำ
1: เฮ้ยพี่ไม่ได้ทำ
0: มีหลักฐานเปล่าบอกแล้วให้เปิดกล้อง
1: เฮ้ยเองเล่นขนาดนี้เลยวะ
0: แค่ซอสมะเขือเทศพี่ยังตกใจขนาดนี
1: ้มึงจะเล่นมากไปแล้วนะ
0: ปืนอ่ะพี
1: ่เออ
0: แหมมาแค่นี้ต้องพกปืนมาด้วย
1: พี่ก็เสี่ยงนะเว้ย
0: ไม่เสี่ยงพี่ผมคนดี
1: ต้องมีจัดการต่อทีผมไม่ไหวแล้ว
0: ดูดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลย
6: นี่อยากจะขอเชิญคุณไปคุยต่อที่สน.หน่อยค่ะ
0: ก็แค่นี
7: ้ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565ในการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับผิดชอบต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับและควบคุมจนกระทั่งส่งตัวพนักงานสอบสวนหรือปล่อยตัวบุคคลดังกล่าวไป
8: สิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนต้องร่วมกันปกป้อง

ผมชื่อเด็กชายปนวัฒน์ฝนชื่อเล่นชื่ออนิวครับวันนี้ผมจะมาท่องหลวงปู่มั่นครับมหัศจรรย์สิบคำสอนหลวงปู่มั่นภูริทัตโตบุคคลสำคัญของโลกสาขาสันติภาพข้อหนึ่งเมื่อใดที่โมโห

0: อยู่อีกสักกี่วันทำไมต้องไปเสียเวลากับเรื่องไม่เป็นเรื่องข้อสองไม่มีใครถูกไม่มีใครผิดทุกเรื่องที่เกิดขึ้นหากลองดูดีๆจะพบว่ามีแต่ถูกใจหรือไม่ถูกใจข้อสามเมื่อใดที่กัดกุ้มใจลองสูดลมหายใจลึกๆแล้วคิดดูว่าทุกวินาทีที่ผ่านไปกำลังบอกเราว่าเวลาของเราน้อยลงไปอีกหนึ่งวินาทีแล้วข้อสี่การได้พบหน้ากันในวันนี้หมายความว่าหมดโอกาสได้เจอกันไปอีกครั้งหนึ่งแล้วเราจะมัวมาทะเลาะกันในเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องไปทำไมข้อห้าเมื่อใดที่ถูกเอาเปรียบลองปล่อยวางดูมั่งพูดมากจะเสียมิตรข้อหกเรื่องหลายๆเรื่องที่ผ่านเข้ามามันก็แค่กระทบเราชั่วครู่ชั่วคราวเดี๋ยวก็ผ่านไปข้อเจ็ดเมื่อใดที่ใครบางคนทำให้เราเสียใจลองปล่อยให้มันเป็นไปตามที่ควรจะเป็นทบทวนดูสิว่าชีวิตนี้ไม่มีใครอยู่ยงคงกระพันข้อแปดเมื่อไรที่เรารู้สึกโดนแย่งอะไรไปให้ลองแต่ตองดูไม่มีใครครอบครองสิ่งใดในโลกนี้ได้ตลอดไปข้อเก้าอาจไม่รวยล้นฟ้าเหมือนเศรษฐีมีเงินแค่สุขภาพแข็งแรงมากกว่าคนที่นอนอยู่ตามโรงพยาบาลก็นับว่าโชคดีกว่าคนอื่นๆอีกมากเพียงไรข้อสิบความสุขง่ายๆที่เรามองข้ามวันนี้กินข้าวได้นอนหลับสบายแค่นี้คุณก็ถือว่าโชคดีกว่าใครๆอีกหลายๆแล้ว
1: เก่งมาก
2: น้องทราบไหมคะว่าเมื่อสักครู่นี้ผู้ที่ท่องบทกลอนคำสอนของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตน้องอยู่เพียงแค่สองเองนะคะท่านพระครูคะค่ะน้องๆ นะคะได้รางวัลนะคะระดับ2ของประเทศค่ะรางวัลคำสอนตรงจุดนี้นะคะสำคัญมากๆค่ะเนื่องจากว่าน้องเด็กชายปรรณวัฒน์แสงสวัสดิ์หรือว่าน้องออนิวนะคะของโรงเรียนราชประพฤติค่ะต้องขอสวัสดีนะคะผู้ชมทางบ้านอีกครั้งหนึ่งนะคะขอกราบนมัสการท่านพระครูดร.วิบูลย์ธรรมทัตค่ะในวันนี้นะคะเราจะมารับชมนะคะในส่วนของการที่โรงเรียนราชประพฤติค่ะนอกจากจะมีความโดดเด่นทางด้านใดแล้วนะคะเดี๋ยวเราต้องมารับชมกันค่ะว่าต้องขอสัมภาษณ์ท่านผู้อำนวยการนะคะท่านผู้อำนวยการโชติการนะคะ

0: ว่าโรงเรียนวัดราชภิตโรงเรียนราชภิตค่ะมีจุดเด่นอย่างไรบ้างคะ
1: ค่ะโรงเรียนราชบพิตรของเราค่ะเป็นโรงเรียนคุณธรรมนะคะโรงเรียนเราได้ดําเนินการเป็นโรงเรียนคุณธรรมมาเข้าสู่ปีที่11อะค่ะแปลกใจไหม
2: ส
1: ค
2: ิบ
1: ะ
2: เอ
1: ว
2: ็
1: ่
2: ด
1: า
2: สิบเอ็ด
1: 11ปีแล้วค่ะจะครบ12ปีหน้า
2: เป็นโครงการคุณธรรม
1: ใช
2: เรี
1: ่
2: ยกว่า
1: ค่
2: ช
1: ะ
2: ื่อเป็นโครงการโ
1: โ
2: ร
1: คร
2: ง
1: ง
2: เรีย
1: ก
2: น
1: าร
2: คุณ
1: โ
2: ธ
1: ร
2: รรม
1: งเรียนคุณธรรมเลยค่ะ
2: มีทั้งหมดกี่โรงเรียน
1: ตอนนี้ก็ไม่แน่ใจนะคะ
2: เ
1: ม
2: ย
1: ี
2: อะ
1: เยอ
2: น
1: ะ
2: ะ
1: ค่ะ
2: อ๋
1: แ
2: อ
1: ต่
2: เป
1: ว
2: ็
1: ่
2: น
1: า
2: โครงกา
1: ถ
2: ร
1: ามว่าโรงเรียนอะค่ะเริ่มต้นพร้อมกันแต่ว่ายังรักษาสภาพได้อยู่
2: อ
1: มา
2: ๋อ
1: จนเป็นปีที่
2: ย
1: ส
2: า
1: ิบ
2: ว
1: เอ็
2: ม
1: ด
2: า
1: สิบสองไหม
0: นั่นหมายความว่าจริงๆแล้วอาจจะไม่เป็นโรงเรียนตลอดใช่ไหมคะสมมติว่าปีนี้ได้ปีหน้าอาจจะไม่ได้ก็ได้
1: ก็ถ้าเกิด
0: ถ้าเกิดไม่รักษ
2: มั
0: าน
2: เป็นโครงการ
0: อ๋อ
2: เป็นโครงการ
0: เป็นโครงการ
1: ถ้าเกิดทางผู้บริหารไม่ได้มีนโยบายหรือว่าไ
0: ค
1: ม่
0: ่
1: ไ
0: ะ
1: ด้ให้ความสําคัญก็อาจจะไม่ได้ดําเนินการต่อแต่ข้อจุดแข็งของโรงเรียนราชบัพพิตรค่ะ
0: ค่ะ
1: เราได้ดําเนินโครงการนี้มาอย่างต่อเนื่อง11ปีตั้งแต่ผู้บริหารรุ่นเก่าก่อนมาก็ส่งต่อกันมานะจนกระทั่งผอ.มาก็ยังสืบเนื่องต่อไปแล้วก็จะส่งต่ออันนี้ให้มันเป็นวัฒนธรรมที่
0: ค
1: ต
0: ่
1: ่
0: ะ
1: อไปไม่ว่าผู้บริหารท่านไหนมาโรงเรียนราชบัพพิตรก็ต้องมาดําเนินการโครงการโรงเรียนคุณธ
2: โ
1: ร
2: คร ง
1: ม
2: การ
1: ข
2: คุ
1: อง
2: ณ
1: โร
2: ธ
1: ง
2: ร
1: เร
2: ร
1: ียน
2: ม
1: เรา
2: ให้ความสัมพันธ์กับคุณธรรมจริยธรรมนะคะนอกจากคุณธรรมจริยธรรมแล้วค่ะทางโรงเรียนน่ารับคิดนะคะมีความโดดเด่นทางด้านไหนบ้างคะ
1: นอกจากโรงเรียนคุณธรรมแล้วโรงเรียนราชบพิตรก็จะเป็นโรงเรียนนําร่องนะคะ
2: นำร่อง
1: ห้องเรียนดิจิทัลค่ะ
2: มาแรง
0: ห้องเรียนดิจิทัลแปลว่าทุกๆห้องมีห้องเรียนดิจิทัลหรือว่าน้องๆทุกคนเนี่ยสามารถที่จะใช้เทคโนโลยีได้ค่ะ
1: ต้องขยายความนิดนึงว่าคําว่าห้องเรียนดิจิทัลคืออะไรนะคะห้องเรียนดิจิทัลของเราคือเป็นห้องเรียนธรรมดาเลยค่ะห้องเหลี่ยมๆนั่นแหละแต่ว่าในห้องอ่ะเราได้รับคอมพิวเตอร์โครมบุ๊กมาจากทางสำนักการศึกษาให้กับนักเรียนไม่ใช่ห้องคอมนะห้องเรียนห้องเรียนน้องๆก็จะมีโครมบุ๊กค่ะเป็นของตัวเองเลยทุกคนตั้งแต่ป .4 ป .5 ป .6 ปีนี้กทม.ขยายไป437โรงเรียนใน437โรงเรียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ได้ทุกคนนะคะแต่ว่าโรงเรียนราชบัพพิตรเราเนี่ยค่ะเป็นโรงเรียนที่นำร่องมา2ปีแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามีเต็มพื้นที่แล้วก็คือป .4 ป .5 ป .6 ในส่วนห้องเรียนนะคะก็คือ1เนี่ยเรามีทูแล้วเรามีเครื่องมือเรามีทูเรามีอุปกรณ์ที่ซัพพอร์ตคือเรามี Wi-Fi ในห้องนะคะเรามี Wi-Fi ในห้องมี Wi-Fi นอกห้องมี Wi-Fi for student Wi-Fi for teacher Wi-Fi TV คือมีเต็มแม็กเลยค่ะสัญญาณมาเครื่องมาอุปกรณ์ในนี้ก็คือจะใช้ทูของ Google Google นั่นคือจะสนับสนุนบริษัท Google ประเทศไทยนะคะก็สนับสนุนกรุงเทพมหานครมาตรงนี้เราอ่ะจะสามารถใช้เครื่องไม้เครื่องมือของ Google ได้มากโดยที่ฟรี
0: ไม่มีค่าใช้จ่ายเลยเหรอคะ
1: ไม่มีเลยค่ะเราใช้ Google Classroom ในการจัดการเรียนการสอนนะคะใน Google Classroom เราก็จะใช้เครื่องไม้เครื่องมือของ Google โดยที่ว่าโรงเรียนกรุงเทพมหานครนะคะได้ให้ใช้โดเมนของกรุงเทพมหานครคือใช้อีเมลที่จะเป็น .edu นะคะพอเป็น .edu อะค่ะอย่าง Canva หรืออะไรที่เขาจำกัดที่ต้องไปซื้อใช่เราก็ใช้ได้ฟรีนะคะแล้วเราก็มีพื้นที่ส่วนตัวในการเก็บข้อมูลของคุณครูค่ะค่อนข้างที่จะขนาดใหญ่ที่จะเก็บไว้ในคลาวด์นะคะแล้วก็คุณครูสามารถที่จะใช้อย่าง AI บางตัวนะคะ Gemini อะไรที่แบบว่ามันก็จะได้แบบฟรีจากทาง
0: เป็นสื่อในการเรียนการสอน
1: เอาเป็นใช้คำว่าใช้เป็นทูหนึ่ง
0: เป็นเครื่องมือหนึ่งเลยดีกว่า
1: ในการที่เอามาใช้นะคะแล้วทีเนี้ยค่ะเรามีของละเรามีอุปกรณ์เรามีสัญญาณละทีเนี้ยเราก็มีคนนะคะเราเตรียมมา2ปีละปีแรกเราก็เข้านำร่องเนาะเข้าอบรมทีเนี้ยตอนเนี้ยคุณครูที่เข้านำร่องอ่ะมาสู่ขั้นตอนของการขยายผลละ
2: ค่ะ
1: ติด
2: ทั้งเลยครับบางติด
1: เบื้องต้นเราขยายผลในโรงเรียนก่อน
0: ค่ะ
1: ในโรงเรียนก็คุณครูทำเป็นสอนเป็นพาเด็กทำเป็นอย่างเงี้ยเสร็จปุ๊บตอนเนี้ยเราอยู่ในระดับที่ว่าเราขยายผลไปในระดับเขตละเป็นคล้ายๆกับว่าเป็นศูนย์กลางที่จะคอยขยายผลให้กับในเขตแล้วก็ถ้าหากว่าคุณครูท่านใดที่มีติดปัญหาเนาะเขาก็จะมาสอบถามได
0: ้น้องๆได้ใช้เครื่องมือนี้ค่ะทุกคนเนี่ยมีความสามารถในการใช้เครื่องมือไหมคะ
1: มีความสามารถในการใช้เครื่องมือ100%เนาะ
0: กล้ายืนยัน100%เลยนะคะ
1: 100%ค่ะใช้ได้100%
0: เพราะว่าหนึ่งเป็นโรงเรียนนำร่อง
1: ใช่
0: แล้วก็เครื่องมือพร้อมอุปกรณ์พร้อมนะคะ
1: ก็คือของเราอะค่ะจะใช้จากการเรียนการสอนนะคะเราเริ่มจากการเรียนการสอนที่เป็นความพร้อมของครูก่อนว่าครูอยากจะใช้ในวิชาไหนมันจะไม่บังคับนะคะ

0: คุณครูก็เริ่มใช้ในวิชาคณิตศาสตร์
1: ค่ะ
0: วิชาวิทยาการคำนวณเป็นเบื้องต้นก่อนแล้วหลังจากนั้นก็ขยายผลมาสู่วิชาภาษาอังกฤษ
1: ค่ะ
0: วิชาวิทยาศาสตร์เนี่ยค่ะวิชาภาษาไทยก็ค่อยๆขยายผลมาแต่จริงๆมันก็ไม่ได้เรียนแบบว่า 100% ขนาดที่แบบว่าทุกชั่วโมงเราจะใช้เป็นบางชั่วโมงคือต้องเน้นย้ำว่าคำว่าห้องเรียนดิจิตอลอ่ะเราไม่ได้ใช้แบบเด็กไม่ได้เงยหน้าจากคอมไม่ใช
1: ่
0: วิชาไหนที่ยังต้องเขียนคุณก็ต้องเขียนวิชาไหนที่ยังต้องใช้เปเปอร์ก็ต้องใช
2: ้
0: แต่พอมาเรามาใช้ตรงนี้ค่ะสิ่งที่มันอำนวยความสะดวกให้เด็กกับได้ก็คือ 1. เด็กอ่ะจะมีทักษะในการใช้เครื่องมือดิจิทัลเนาะพอเขาเข้าปุ๊บครูบอกว่าค้นคว้าเรื่องมอบหมายว่าสมมติเรียนวิชาประวัติศาสตร์ไปค้นคว้าประวัติสมเด็จพระนเรศวรเด็กก็แค่ย่อหน้าจอปุ๊บแล้วก็ไปเปิดอีกแท็บนึงแล้วก็พิมพ์เข้าไปปุ๊บประวัติก็เลยออกมาปุ๊บปุ๊บนี่อ่ะเขาก็เอาไปทำในแคนวาทำอะไรส่งนี่
1: น้องมีทักษะนะท่านครูคะ
0: มากเลย
2: ประเด็นคือเท่าที่ฟังดูบางทีครูสอนอาจจะตามไม่ทันเด็กเลย
0: ตอนนี้พอเริ่มตามไม่ทันเด็กแล้วค่ะเพราะว่าเด็กป.หกอ่ะใช้มา2 ปีกว่าละเชื่อไหมคะคล่องมากคือเขาหยิบมาปุ๊บเขาเปิดปั๊บๆพอลงไวมากค่ะไวมาก
1: น้องๆมีการออกแบบในจากแคนวาที่มีการแอดตุ๊กตา
0: ได้ทำได้หมดเลยใช่ๆแล้วก็ตอนนี้ค่ะเรารับส่งงานส่งการบ้านแต่ก่อนอ่ะเราจะเป็นภาพที่ว่าเด็กนักเรียนถือสมุดการบ้านมาวางบนโต๊ะคุณครูใช่ไหมคะคุณครูก็จะตรวจเสร็จแล้วก็น่ะนี่ไม่มีแล้วค่ะ
1: เดี๋ยวนี้เป็นการออนไลน์เหรอคะ
0: ออนไลน์ค่ะ
1: กดออนไลน์
0: คุณครูก็จะสั่งการบ้านใน Google Classroom เนา
1: ะ
0: พอสั่งการบ้านได้ปุ๊บในนั้นไม่จะเป็นห้องวิชาห้องวิชาภาษาอังกฤษห้องวิชาคณิตศาสตร์คุณครูเขาก็แอสไซน์งานไปในนี
2: ้
0: แอสไซน์งานปุ๊บเด็กเขาก็ทำส่งเขาก็อัพโหลดลงไปในนั้นเลย
1: ใน Classroom เลย
0: ใช่คุณครูก็จะตอบคอมเมนต
1: ์สมมติว่าน้องๆมีข้อสงสัยท่านครูค่ะคุณครูคะการบ้านของหนูผิดไหมคะ
0: ได้ค่ะ
1: น้องก็ตอบ
0: ได้เลยค่ะแชทเด็กบางคนข้อดีนะคะเด็กบางคนไม่กล้าพูดไม่กล้าถามแต่เด็กแอบส่งมาในช่องแชทใช่
1: ทีนี้ในส่วนของการใช้เกี่ยวกับ Google Classroom แล้วใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยถ้าเกิดน้องๆอยากจะติวหนังสือค่ะเรามีช่องทางไหนให้น้องๆ
0: ไปติวบ้างคะมีทกันเลยค่ะมีทกันได้เลยเปิดคอมบ้านใครบ้านมันอันนี้เราไม่ได้กลับบ้านเนาะหมายถึงว่าเป็นทักษะที่เขาได้เรียนแหละเขากลับไปใช้ได้ที่บ้านคือต่างคนต่างอยู่ค่ะก็สามารถที่จะเปิดเครื่องใครเครื่องมันแล้วเขาก็เหมือนกับเป็นการคอนเฟอเรนซ์กันได้เลยเด็กก็ใช้เด็กก็ใช้เป็นทุกคนนะคะแล้วก็สิ่งที่เราเห็นชัดอะค่ะก็คือฟีดแบ็กมันเร็วเนี่ยอย่างเงี้ยส่งปุ๊บเรากำหนดเวลาละว่าให้ส่งภายในวันเนี้ยพอหมดเวลาปุ๊บมันจะแจ้งเตือนแล้วมันจะเห็นเลยว่าใครส่งใครไม่ส่งใช่ไหมคะ
1: เตือนเลยว่ายังไม่ได้ส่งนะหรือว่าค้างงาน
0: จะดีมากแล้วตอนนี้ค่ะเด็กป.4นั่นเป็นป.4ได้โครมบุ๊กมาใหม่ที่เป็นการที่กทม.สนับสนุนเนาะโครมบุ๊กตัวนี้สามารถที่จะทัชสกรีนแล้วเขียนได้เลย
1: เขียนในโครมบุ๊กเลย
0: เขียนโครมบุ๊กแบบว่าเปิดมาเหมือนสมุดเลยค่ะเปิดมาแบบนอนเป็นแนวราบเลยแล้วเขียนได้เลยมันคือโครมบุ๊กจริงๆ
1: แล้วก็ส่งได้ไหมคะที่เราเขียนไป
0: ได้เลยค่ะ
1: เหมือนกับเป็นสมุดดิจิตอลว่างั้นนะคะ
0: ใช่แล้วทีนี้สิ่งที่มันดีมากๆนะคะงานไม่หายงานไม่หายเลยเด็กไม่ทำสมุด
1: สมัยก่อนค่ะท่านสมัยก่อนพอส่งงานเสร็จงานหนูหายค่ะคุณครู
0: ไม่มีค่ะ
2: ฟังพอพูดแล้วก็รู้สึกว่าเด็กสมัยนี้โชคดีนะ
0: โชคดีมาก
2: โชคดีมากๆเพราะว่าได้เจออะไรใหม่ๆที่รุ่นพวกเรายังไม่เคยเจอกันแต่ว่าจะมาคิดว่าคนที่น่าจะทำการบ้านหนักที่สุดก็คือคุณครู
0: ค่ะแล้วก็ครูที่นี่น่ารักมากคือครูต้องบอกว่าครูที่นี่มีหลายเจน
1: ค่ะ
0: จะมีตั้งแต่เจนเบบี้บูมเจน X เจน Y เจน C ถ้าถามว่าเจนที่ใหม่ๆอ่ะเขาไม่มีปัญหาค่ะจะมีปัญหาหนักสุดก็คือยุคเบบี้บูม
1: ค่ะ
0: เพราะว่าเกิดไม่ทันคอมเนาะอันนั้นก็พยายามคุณครูเขาเรียกว่ามีความ
1: ตั้งใจใช่ไหมคะ
0: มากในการที่จะแบบว่าต้องทำให้เป็นนะอะไรเงี้ยค่ะจะมาสอนเด็กแล้วก็ส่วนเจน X อย่างวัยพออ้อยไม่ใช่เป็นเจน X เนาะเราก็พยายามอึ๊บแต่จริงมันดีนะเพราะให้เราแบบว่าเราก็เรียนไปพร้อมเด็กทำให้เราอ่ะไม่เอา
1: ค่ะนอกจากเทคโนโลยีแล้วนะคะคุณธรรมจริยธรรมแล้วอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ในการใช้เทคโนโลยีเมื่อสักครู่พูดถึงวัยต่างๆที่มีความแตกต่างกันนะคะ แล้วการสอนนะคะท่านพระครูคะไม่ว่าจะเป็นเจนต่างๆในการสอนเด็กอะค่ะฟีดแบ็กจากผู้เรียนเกี่ยวกับครูเนี่ยค่ะมีบ้างไหมคะ
2: เด็กน่าจะชอบมากกว่า
0: เด็กชอบเพราะว่ามันเป็นเจนของเขา
2: เจนของเขาม
0: ันเป็นเจนของเขาเด็กช่วยคุณครูด้วยนะคะ
1: เด็กช่วยคุณครูค่ะอย่างนี้ไม่ใช่ค่ะ
0: ใช่ก็คืออย่างตอนนี้เราได้Active Board มาใหม
1: ่
0: มันเป็นจอทีวีเนาะเป็น Active Board เขียนใช้มือเขียนก็ได้เลยแล้วก็
1: นิ้วเราเนี่ยเหรอคะ
0: ใช่ค่ะเขียนได้เลยแบบทันสมัยมากปรากฏว่าคุณครูท่านนี้ก็จะเกษียณแล้วล่ะท่านก็ยังแบบช้าในเรื่องของเทคโนโลยีเนาะเด็กเปิดให้เลยจ้ะเด็กสอนให้คุณครู
2: เด็กสอนครู
1: ลูกน้องน่ารักมากเลยนะคะ
0: น่ารักค่ะ
2: ก็ถือว่าโรงเรียนราชประพฤติของเรามีดีหลายอย่างตรงที่ว่าโชคดีเพราะว่าเป็นโรงเรียนใกล้กับเรียกว่าที่ทำงานของผู้ว่ากทม.ก็เลยได้โอกาสตรงนี้ก็ต้องขอชื่นชมในส่วนของโรงเรียนว่าโชคดีอยู่ใกล้ผู้หลักผู้ใหญ่อันที่สองก็คือต้องอนุโมทนาคนที่คิดเรื่องโปรแกรมนี้ให้กับการศึกษาของเด็กไทยเรานะก็ถือว่าเป็นความโชคดีของเด็กด้วยแหละแล้วก็ต้องไม่ลืมก็คือเรื่องว่าขอบคุณอนุโมทนากับผู้ที่คิดเรื่องนี้ขึ้นมาอาตมาไม่รู้นะว่าเป็นใครเป็นคนคิดแต่ก็ต้องขออนุโมทนาคิดโปรแกรมให้กับเด็กเพราะสุดท้ายเด็กของเราในยุคนี้ต้องเก่งเรื่องนี้เพื่อจะได้นำไปใช้ในอนาคตเพราะสุดท้ายคือการพัฒนาประเทศนั่นเอง
0: แต่อย่างที่บอกอะค่ะว่าด้วยความที่โรงเรียนเรามีพื้นฐานมาจากโรงเรียนคุณธรรมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราอะจะต้องใช้เทคโนโลยีอย่างที่มีคุณธรรม
1: อยู่บนพื้นฐานของความถูกต้อง
0: ใช่ค่ะ
1: นะคะ
0: อันนี้เป็นสิ่งที่โรงเรียนปลูกฝังให้กับเด็กๆว่าอะไรที่มันถูกต้องอะไรที่มันไม่ถูกต้องในการใช้เทคโนโลยีนะคะ
2: เอ๊ะไหนๆเราพูดแต่มุมดีละพอจะมองในมุมที่แบบติดลบของการสื่อเร็วเกินไปกับเด็กไหมหรือว่าไม่มีในมุมมองของพ
0: อ ถ้ามีนะคะมันจะไม่ใช่ในโรงเรียนเพราะในโรงเรียนอะถ้าวิถีชีวิตของเด็กประจำวันนะคะเขาก็ไม่สามารถที่จะไปทำอะไรแบบนั้นได้เนาะเพราะว่าโทรศัพท์เอามาได้ค่ะอนุญาตแต่เก็บมาถึงห้องก็จะมีกล่องเด็กก็เอามาใส่กล่องเพราะฉะนั้นเด็กก็จะไม่ได้จับโทรศัพท์แต่อนุญาตให้ออกมานะเอาไว้บางชั่วโมงเราก็ใช้โทรศัพท์เป็นสื่อเหมือนกันในการเล่นเกมค้าหงค้าหูดอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ทีนี้ถ้าหากว่าเด็กเอาโทรศัพท์กลับบ้านอันนี้บางทีเราก็คุมไม่ได้ในเรื่องของการที่พิมพ์อะไรที่ไม่เหมาะไม่ควรหรือว่าบางทีจะถ่ายภาพอะไรที่มันไม่เหมาะส
1: ม
0: แต่ข้อดีของเขาคือหนึ่งคุณครูเขาไม่บล็อกคุณครูนะเด็กที่นี่น่ารักมากเขาไม่บล็อกคุณครูแล้วคุณครูเห็นคุณครูเตือนเขาก็เลิก
1: รับฟังแล้วก็ปฏิบัติตามนะคะ
0: เด็กที่นี่น่ารักไม่บล็อกคุณครู
1: ไม่บล็อกคุณครูนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในการใช้สื่อค่ะก็จะมีทั้งข้อดีนะคะแล้วก็ข้อเสียทีนี้ในคลาสเราค่ะหรือว่าในห้องของเราค่ะแน่นอนค่ะท่านต้องมีคนที่เก่งแล้วก็ไม่เก่งเรามีการแชร์กันยังไงบ้างคะว่าบางครั้งเนี่ยค่ะเพื่อนอาจจะไม่ทราบว่าการใช้ตัวแพดตัวใหม่ในการเขียนทำอย่างไรเรามีคนที่เก่งคอยสอนหรือว่าคอยแนะนำกันไหมคะ
0: อ๋อมีค่ะในห้องเขาก็จะมีทีมที่เขาเก่งเนาะเขาจะเป็นบัดดี
2: ้
0: เป็นบัดดี้ให้กับเพื่อนๆที่ยังไม่คล่องนะคะแต่คุณครูคือในห้องของครูอ่ะเขาก็จะมีส่วนใหญ่ก็จะมีคุณครูหนึ่งหรือบางทีก็จะมีครูฝึกสอนด้วยก็จะช่วยกันเดินดูในระยะแรกจริงๆปัญหาเนี้ยจะเกิดเฉพาะตอนที่น้องอยู่ป.4พอน้องยังใหม่แต่พอมาป.5ป.6นี่ปุ๊ดปั๊ดปุ๊ดปั๊ดเลยค่ะ

Oh, I shouldn't have known what you meant.

โหแม่นักร้องเสียงทองเสียงเพราะไปถึงตรงนู้นเลยนะนี่ที่ใช่ชนะการประกวดเสียงทองเสียงธรรมปะเสียงใสยิ่งกว่าแก้วซะอีกอ่ะ

0: ขนาดนี้เขินนี่ค่ะอ่ะให้ว่าแต่เพลงที่ร้องเมื่อกี้ชื่อเพลงอะไรนะ
1: อ๋อชื่อเพลง
2: โคตาต้าเพลงเนี้ยเปิดได้ฟังทุกวันเลยนะมันชื่อเพลงว่าวชิรธรรมวาทไงล่ะ
3: โหพี่โบ๊ทซีนไม่ได้ถามพี่โบ๊ทสักหน่อย
0: เฮ้ยเอาหน่าเอาหน่าเพลงพอก็พอแล้ว

0: เฮ้ยปังคุงเองว่าเมื่อไหร่โค้ด20จะออกวะถ้ารู้สึกคืนนี้มาเล่นเกมไม่ทันใจเลยอะ
1: โอ้โมกุแต่ที่เองใช้อะมันรุ่นใหม่ล่าสุดและดีที่สุดด้วยนะ
0: ดูหน้าแต่ข้าอยากได้ของที่ดีกว่านี้ที่แพงกว่านี
1: ้คนรวยชะมัด
0: ฮะว่าไงนะ
1: อ๋อเปล่าเปล่าผักสวยดี
0: อ๋อข้อนี้เห็นด้วยนะ
2: ขึ้นหนังมากใช่ไหมดูดิสวยมากเลยอ่ะ
3: เอ้าปังคุงโมกุว่าไง
2: เฮ้ยนั่นมันมือถือรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนี่แพงมากเลยนะจริงด้วย
4: โถแค่รุ่นนี้อ่ะกำลังจะไปซื้ออยู่พอดีเลยแต่ว่าไม่ว่างไปช็อปพอดีอ่ะนอกจากรุ่นนี้ก็จะไปซื้อโน้ตบุ๊กที่มันทันสมัยกว่านี้
1: อุ้ยพี่โบ๊ททีหลังอ่ะถ้าได้มาแล้วอ่ะอย่าลืมเอามาแบ่งผมเล่นด้วยนะ
2: แต่ว่าบ้านเราไม
4: ่เอ้ยถ้างั้นเดี๋ยวพี่ไปซื้อน้ำก่อนนะพี่เลยโทรมาแล้วกัน

0: พ่อเดี๋ยวจะดีขึ้น
1: พี่เครียดได้ไงอ่ะพี่เงินพาร์ทไทม์หนูอะก็หามาได้แค่เนี้ยมีแรงไม่พอค่ารักษาพ่ออะ
0: ส่วนของพี่ก็พอมีบ้างเนี่ยเงินเดือนพี่เองเราไปเก็บไว้ก่อนนะ
1: จะดีเหรอพี
0: ่เอาชนะ
1: ไหนจะค่าเทอมเราต้องกู้อีกอ่ะค่ากินค่าใช้เดี
0: ๋ยวเพิ่งคิดเรื่องนั้นเลยเดี๋ยวเราไปหาทางกันใหม่นะ
2: โถเว้ยไอ้เงินนั่นก็หายากส่วนไอ้โทรศัพท์มันก็แพงเหลือเกินเอาเฮ้ยนั่นมันดีนานกับแพลวนี่หว่ามันหาเงินมาจากไหนเยอะแยะวะ
0: งั้นเดี๋ยวพี่ไปทำงานพิเศษต่อก่อนนะเดี๋ยวพี่กลับแล้วเดี๋ยวพี่จะซื้อข้าวมาฝาก
1: โอเค
0: ไม่ต้องเครียดหรอก

0: แพงๆนี่ก็เหมาะกับเราเหมือนกันนะเนี่ยโหชัดด้วยแจ๋วเลยอ่ะเรานี่นะเหมาะกับของหรูจริงๆเลยอ่ะ
1: เดี๋ยวพี่โบ๊ทพี่มีของพรุ่งนี้ใช้ด้วยเหรอซื้อตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะไม่เห็นรู้เลย

0: สิเครื่องเก่าพี่โบ๊ทก็ยังใช้ดีอยู่เลยนี
1: ่ก็แบบว่าของมันต้องมีนี่นะก็พอดีว่าพี่มีเงินเก็บเยอะ
2: ขี้ขโมย
1: เฮ้ยขี้ขโมยอะไรวะนี่ข้าซื้อมานะเว้ย

0: ลังคำสอนของพ่อกับแม่เลยอะเวลาที่เราอยากได้อะไรอะก็ให้เราเก็บเงินซื้อเองไม่ใช่ไปขโมยของคนอื่นเขาแบบนี้อะแล้วอะไรเนี่ยสุดท้ายเฮ้ยพี่โบ๊ทเอาไปคืนเขาเ
1: หรอเฮ้ยที่พี่ซื้อมาเองนี่เราเชื่อสองคนนี่จริงๆเหรอนายขาน
0: เดี๋ยวพี่จะไปไหนอะกลับมาก่อน

0: เอาแล้ว
1: เจ๊น้อยอ่ะมานั่งบนเลยคนเดียวตรงนี้ร้องไห้ทำไมอ่ะ
2: เงินหายอ่ะ
1: ฮะ
2: เงินหาย
1: หาดีๆแล้วเหรอ
2: หาดีๆแล้วหนูจำได้ว่าหนูเก็บไว้ตรงนี้แล้วมันก็หายไปไหนไม่รู
1: ้ไม่เป็นไรหรอกหายก็หาใหม่นะ
2: เป็นหนีพี่เงินทุกบาทที่เราเก็บอ่ะมันคือค่ารักษาพ่อไหมอ่ะแล้วถ้าเกิดเราไม่มีเงินก้อนนี้อ่ะพ่อจะเป็นไง
1: เราฟังนะเดี๋ยวพี่อ่ะจะลองไปคุยกับทนายดูเราต้องหาทุกทางนะเราหลอกเราต้องร้อง

0: ฮัลโหลครับเจ้านายพอดีผมโทรมาขอเบิกเงินล่วงหน้านะครับพอดีพ่อผมต้องผ่าตัดเร่งด่วนเลยจึงมีความจำเป็นนะครับเจ้านายครับงั้นเดี๋ยวผมขอโทรกลับนะครับ
1: เติม
0: รถว่าไง
2: พอดีว่าเราจะเอาเงินมาคืนนายอ่ะพอดีว่าเราขโมยเงินเองแหละ
0: ขอบคุณนะที่สำนึกได้
3: หนูไม่ยกโทษให้หรอกพี่รู้บ้างไหมอ่ะว่ามีใครก็เดือดร้อนกับการทำของพี่อ
0: ่
3: ะ
0: แล้วใจเย็นๆพ่อสอนไว้ว่าไงหัดให้อภัยคนอื่นเข้าใจไหม
4: เป็นไงล่ะคะพี่โบ๊ทหนูฟ้องแม่แน่เรื่องนี้อ่ะพี่ไม่รอดหรอก
5: โอเคพี่ขอโทษพี่ผิด
6: เองแหละ
7: สมน้ำหน้าทำอะไรไม่รู้จักคิด
8: เนี่ยนะทำอะไรเกินตัวไม่เท่หรอก
4: เอาหน้าเอาหน้าอย่าไปซ้ำเติมพี่โบ๊ทเขาเลยฉันเชื่อว่าเขาคงสำนึกผิดแล้วแหละที่มันได้อย่างนั้นเถอะแล้วจะคอยดู

0: อยากจะเรียนผอ.ค่ะแนะนำมาว่าโรงเรียนของเราได้รับรางวัลอะไรบ้างคะ
1: ค่ะโรงเรียนเราก็ปีที่ผ่านมานะคะถ้าในระดับที่ว่าเรียกว่าเอาจากเด็กๆก่อนละกันเนาะถ้าเด็กๆอะค่ะโรงเรียนเราเอาแค่ว่าง่ายๆเลยเราสอบโอเน็ตเราผ่านหมดเลยทุกวิชาจริงๆมันเป็นผ
0: ผ่าน
1: ล
0: ทุก
1: นะ
0: วิชาเหรอ
1: ทุ
0: ค
1: ก
0: ะ
1: วิชาเลยค่ะโอเน็ตผ่านเลยทุกวิชามันเป็นผลจากการที่เราจัดการเรียนการสอนมาเนาะบ่มเพาะกันมา NT ป .3 ก็ผ่านหมดผ่านเกินคะแนนที่เขามาตรฐานตั้งไว้ RT การทดสอบกัน

0: ป .1 ก็ผ่านนะคะแล้วปีที่ผ่านมาค่ะโรงเรียนเราสอบภาษาจีนสอบ ITC ได้คะแนนเต็ม200คะแนน4คน
1: เต็ม200คะแนน4คนโรงเรียนมีสอนภาษาจีนด้วยนะคะ
0: มีสอนภาษาจีนด้วย
1: ค่ะ
0: แล้วก
1: ็สุดยอดเลยค่ะ
0: ใช่แล้วก็มีการศึกษาต่อนะคะก็ศึกษาต่อในโรงเรียนชั้นนำที่มีชื่อเสียงนะแล้วก็เวลาไปประกวดแข่งขันนะคะโรงเรียนเราได้ท่านด้านไอทีก็มีไปการแข่งขันช่างวิชาการก็ติดระดับเหรียญมาเหรียญทองเนาะการแข่งขันเขียนโปรแกรมค่ะก็
1: จากผลของโรงเรียนดิจิทัลนั่นเอง
0: ใช่ใช่ใช่แต่ว่าถ้าเกิดเราจะมองในเรื่องของกระบวนการทั้งหมดก็จะมีรางวัลอื่นๆอีกนะคะแล้วก็ได้เป็นตัวแทนเยอะมากเลยค่ะเป็นตัวแทนในการถ่ายทำของลูกเสือลูกเสือก็ไปนะคะแล้วก็ได้เป็นตัวแทนของเขตพระนครไปเข้าพบนายกรัฐมนตรีใช่แล้วก็เวลาแข่งเครือข่ายอะค่ะของในระดับเขตของเขตพระนครเราก็สอบได้ที่1ลําดับที่1ที่2นะคะสอบชิงทุนระดับป.2ก็สอบติดที่1ที่2มาตลอด 2-3 ปีละไม่แบ่งให้เพื่อนเลย แล้วก็เวลามีประกวดวิชาการเครือข่ายอะค่ะเจอในราชบัณฑิตก็ทุกกลุ่มสาระก็จะติดที่1ที่2ตลอดอันนี้ในเรื่องของเด็กๆอะนะคะถ้าในภาพรวมของโรงเรียนก็จะได้รางวัลการบริหารจัดการทางด้านดิจิตอลในระดับดีเลิศเลยนะคะค่ะแล้วก็ได้รางวัลห้องเรียนต้นแบบเป็นชนะเลิศนะคะของห้องเรียนสู้ฝุ่นค่ะก็เวลาที่มีฝุ่น PM2.5 โรงเรียนก็จะมีมาตรการในการป้องกันก็เราต้องปฏิบัติต้นแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะแล้วมันก็จะส่งผลถึงเด็กแล้วทีนี้พอเขามีการให้เราส่งเขาประกวดแล้วก็ได้มาด้วยสิ่งที่คือเราทำอยู่แล้ว
1: ค่ะเสมอต้นไปแล้วก็ต่อเนื่องนะคะรวมถึงมีการใช้เทคโนโลยีเนี่ยในการป้องกันฝุ่นก็คือ PM2.5 นั่นเอง
0: ใช่ค่ะอันนี้เห็นชัดเลยเพราะว่าเด็กของเรานะเขาจะดูแอปพลิเคชัน
1: แอปพลิเคชัน
0: ในการดูค่าฝุ่น BKK เป็นแอปของกรุงเทพมหานครพอน้องๆเขาดูแอปเสร็จอะค่ะเขาก็จะเดินไปที่หน้าโรงเรียนหน้าโรงเรียนก็จะมีธงมีอยู่5 สีนะจะเป็นธงเขาเรียกว่าธงคุณภาพอากาศว่าธงคุณภาพอากาศแต่ละสีเนี่ยเด็กๆจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรซึ่งน้องๆที่อยู่ในโรงเรียนเขาก็จะทราบเพราะพี่ก็จะมารายงานวันนี้ธงสีอะไรถ้าหากว่าเป็นธงสีฟ้าโอเคสดใสธงสีเขียวก็ยังสดใสทำกิจกรรมได้ดีละพอเริ่มเหลืองละเริ่มเหลืองละเริ่มไม่ดีละนะคะก็เริ่มต้องมีการป้องกันนี้ถ้าหากว่าส้มละงดกิจกรรมละค่ะกางแจ้งแล้วต้องสวมแมสพอส้มถ้าเกิดแดงละค่ะโรงเรียนอาจจะต้องปิดเลย
1: น้องๆดูรู้จักสัญลักษณ์ของธงด้วย
0: ใช่ค่ะคือน้องๆเขาจะเป็นคนที่ไปเปลี่ยนธงหน้าเรียนเนาะแล้วก็ทีเนี้ยค่ะสิ่งที่เขากลับมาปุ๊บเขาก็จะทําเป็นประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งให้กับเพื่อนๆในโรงเรียน
1: สุดยอดมากนะคะ
2: ถือว่าเป็นกิจกรรมของ IT มาบวกกับกิจกรรมของโรงเรียน
0: สู้ฝุ่น
2: แบบของเก่าของใหม่มาบวกกันมันก็เลยกลายเป็นกิจกรรมใหม่ๆที่ทําให้เด็กตื่นเต้นอยู่กับสิ่งที่เรียนอยู่ตลอด
0: ค่ะ
2: พอนิดนึงสมมุติว่าเด็กที่อยู่ต่างจังหวัดนะเนาะคือเนื่องจากว่าตอนนี้น้องๆที่อยู่ในรายการของเราอยู่เนี่ยฟังดูทั้งหมดมันเหมือนกับว่ามันเป็นกิจกรรมของโรงเรียนรัฐบพิตรเพราะว่ามันอยู่ในกทม.แล้วถ้าเกิดน้องๆอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยฟังดูแล้วอยากจะมีโอกาสได้เรียนบ้างฉันจะทำยังไงนี่เมื่อไม่ได้มีอยู่โอกาสได้มาเรียนในกรุงเทพอยู่ต่างจังหวัดอยู่เหนือใต้ออกตกนี้พอให้กำลังใจน้องๆเขาหน่อยซิว่าอยากเรียนต้องทำยังไง
0: ค่ะน้องๆคะจริงๆพออยากจะบอกว่าการเรียนนะคะไม่จำเป็นเลยที่จะต้องมาอยู่ในห้องเรียนเนาะไม่ว่าน้องๆจะอยู่ที่ไหนค่ะในประเทศไทยน้องๆสามารถเรียนได้ทุกที่อยู่ที่ว่าเราจะเรียนแบบไหนถ้าหากว่าที่ที่น้องๆอยู่อะค่ะมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตน้องๆไปได้ทั่วโลกเลยนะคะน้องๆสามารถที่จะเข้าไปศึกษาได้ในอินเทอร์เน็ตที่มีในทุกแพลตฟอร์มทุกช่องทางได้เลยถ้าหากว่าที่นั้นมันมีอินเทอร์เน็ตเนาะแต่ถ้าหากว่าสิ่งที่ในพื้นที่ที่เราอยู่ไม่ได้มีอินเทอร์เน็ตน้องๆสามารถที่จะไปห้องสมุดซึ่งในแต่ละจังหวัดมีแต่ละเขตแต่ละอำเภอมีเนาะไม่ว่าจะเป็นห้องสมุดประชาชนหรืออะไรใดๆซึ่งจริงๆเราอาจจะมองว่าวิทำไมมันล้าหลังจริงๆไม่นะคะมันก็มีอยู่เพียงแต่ว่ามันคนละช่องทางกันเท่านั้นเองเนาะการอ่านข่าว

0: ดูการเรียนด้วยตัวเองการศึกษาหรือแม้กระทั่งกับการนั่งคุยกัน
1: มันเป็นการเรียนรู
0: ้ใช่การนั่งสนทนากันนะคะถ้าว่าหนูอยากจะรู้เรื่องอะไรนะคะลูกหนูก็ไปถามผู้ที่เขาเชี่ยวชาญแล้วพวกนี้เขาอาจจะเรียกว่าปราชญ์ชาวบ้านด้วยกันในเรื่องที่สมมติว่าเนี่ยเราสนใจเรื่องนี้การซ่อมเครื่องยนต
2: ์
0: ค่ะสมมติแล้วอาจจะเดินไปถามลุงที่เขา
2: ทำความถนัดทางด้านน
0: ี้ใช่ใช่ซึ่งไม่จำเป็นเลยที่ว่าเราอยู่ในที่ที่แบบไม่มีโอกาสแล้วเราจะไม่มีโอกาสมันอยู่ที่ว่าเราจะมองเห็นโอกาสในที่นั้นหรือเปล่าค่ะ
2: สุดยอดมากๆนะคะท่านพระครูคะเราอยู่ในที่ไม่มีโอกาสแต่ไม่ใช่ว่าเราไม่มีโอกาส
3: เมื่อกี้ชอบคำพูดของผอ.คำว่าปราชญ์ชาวบ้าน
2: ค
3: ่ะเพราะฉะนั้นขอต่อยอดคำว่าปราชญ์ชาวบ้านนิดนึงน้องๆที่อยู่ตรงนี้หลายๆคนอาจจะนึกภาพไม่ออกว่าปราชญ์ชาวบ้านตรงนี้อะไรก็ขยายความไปว่าคือโรงเรียนของเราหรือว่าชุมชนของเราที่อยู่มีอะไรที่เราชอบกับบุคคลนั้นๆเช่นเมื่อกี้ผอ.ได้ยกตัวอย่างเรื่องของช่างซ่อมทีนี้ก็ขอพูดถึงว่าอาหารบ้างเย็บปักถักร้อยบ้างช่างอะไรก็ว่าไปหรือแม้แต่กระทั่งช่างไฟช่างอะไรก็ได้เนา
2: ะ
3: ทีนี้เราก็ไปถามเรียกว่าปราชญ์ชาวบ้านแล้วก็เอาตรงนั้นมาเรียนรู้มันก็ขยายผลไปเป็นอาชีพได
2: ้ขออนุญาตเพิ่มเติมจากท่านพระครูนะคะถ้าเกิดน้องๆค่ะยกตัวอย่างชุมชนนะคะน้องๆอยู่ที่ชุมชนที่บางกะดีนะคะกรุงเทพมหานครใกล้ๆเรานี้เองนะคะน้องๆอาจจะเห็นว่าเป็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมค่ะของสบายมอญนะคะถ้าเกิดน้องๆเนี่ยมีความชื่นชอบเกี่ยวกับการเย็บปักถักร้อยน้องอาจจะไปถามคุณป้าในชุมชนว่าคุณป้าขาการทำสบายทำอย่างไรคะเริ่มจากอะไรคะหรือว่าเราต้องมีการเตรียมผ้าเตรียมลวดลายอย่างไรบ้างนะคะเชื่อมโยงไปค่ะเกี่ยวกับคุณลุงเมื่อสักครู่นี้นะคะที่มีทักษะทางด้านการซ่อมรถมอเตอร์ไซค์นะคะแล้วน้องอาจจะอยากจะเป็นช่างเครื่องยนต์นะคะคุณลุงครับถ้าเกิดเครื่องดับเราต้องแก้ปัญหาอย่างไรนะคะตรงจุดนี้ละค่ะคือปราชญ์ชุมชนค่ะ

0: อากาศดีๆวันนี้ฝนตกเดินเล่นในทุ่งนาบรรยากาศวัดวันนี้ดีๆแดดก็ไม่ร้อน
1: เฮ้ยลูกหายไปไหนวะเนี่ยเฮ้ยเด็กสมัยนี้เล่นแต่มือถือ
2: พ่อคะหิวข้าวค่ะ
3: ใช่ครับพ่อแถวนี้มีอาหารอะไรที่แบบหรูๆไหม
0: ที่วัดเขามีโรงทานเดี๋ยวพ่อพาเขาไปลองกินดูน่าจะอร่อยอยู่ไปลูก
4: เชียวประกาศกันหน่อไม้มาเร็วเลย
2: ใช่ค่ะคุณลุงคะประกาศกับหน่อไม้เราหมดแล้วอะค่ะเดี๋ยวหนูไปเก็บที่สวนให้นะคะแล้วจะนำมาให้ด้วย
4: เร
2: ็
4: วเลย
2: เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนได้ยินว่าใครกำลังจะไปเก็บผักนะ
5: ไม่ต้องไปแล้วมาให้เยอะเลย
2: โอ้มีหน่อไม้ด้วยยับเฟื่อยเลย
6: ขอบใจนะลูก
7: เรื่องแค่นี้เอง
8: พวกหนูทำให้สบายมากค่ะ
9: ใช่ค่ะขอแค่คุณลุงทำอาหารอร่อยๆพวกหนูทานก็พอแล้วค
6: ่
9: ะ
6: ได้จ้ะ
5: แหมวันเก่งจริงเลยนะ
9: ก็อาหารของคุณลุงคุณนิมกับพี่แพลวนี่อร่อยจริงๆนะคะดูสิ
5: งั้นอย่าช้าเลยไปเก็บผักกันดีกว่าเอ้ยไปล้างผักกันดีกว่า
9: เราเพิ่งเก็บมาสงสัยจะหิวจนตาลายซะแล้ว
6: ขอบใจนะ
0: ลุงครับผม
6: สวัสดีครับ
0: มีอะไรกินบ้างเอ่ย
6: ต้องการกินอะไรถ้ามีวัตถุดิบทำให้จ้ะ
10: ลุงผมขอผัดผักบุ้งไฟแดงที่อร่อยอร่อยร้อนแรงร้อนแรงเหมือนพัฒนาการข้างนอกเลยนะ
6: ได้จ้ะ
11: ส่วนหนูขอข้าวขาหมูแบบอร่อยเลยนะคะ
6: ได้เลย
0: ทำได้นะครับ
6: แน่นอน
0: ไม่น่ายากโอเค
6: คร
0: ับ
6: ด่
0: วนๆนะลุงลูกผมหิวไปลูก
9: คุณลุงคะตะกี้คุณลุงคุยกับใครคะหนูไม่ได้ยินเสียงแววๆไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่าน
5: ั่นสิคะแต่พอมาถึงก็ไม่เห็นมีใครเลย
6: อ๋อคนเขามาทำบุญให้ลุงช่วยทำอาหารให้หน่อยไม่มีอะไรหรอกจ้า
9: โอเคค่ะงั้นไปเดี๋ยวพักกัน
6: จ้ะรีบไปเดี๋ยวลุงจะทำงานของลุงต่อ

0: ไป
1: ลุงไปนั่งเป็นแล้วพักก่อน
0: ครับผมผมต้องมีให้ลุงครับ
2: ไม่ได้เป็นอะไรมากพุ่งๆเงยเลยมันเลยเป็นลมนิดนึง
1: ค่ะ
2: ขอบใจจ้ะ
1: คุณลุงพักก่อนก็ได้ค่ะเดี๋ยวเรื่องในครัวพวกเราสามคนจัดการเอง
2: ขอบใจมากจ้ะ
1: คุณลุงจะให้พวกเราสามคนทำอะไรดีคะ
2: ผัดผักแล้วก็ข้าวขาหมูสองอย่างจ้ะ
1: สบายมากค่ะ
2: ขอบใจจ้
1: ะ
2: แค่นี้ลุงก็หายแล้ว
1: ก่อนนะคะ
2: จับ

0: เก่งมาก
1: ทำสุดฝีมือเลยค่ะคุณลูก
0: ดีมากเก่งมากขอบใจนะลูกๆเดี๋ยวลูกไปตรวจเองนะ
1: ค่ะค่ะค่ะค่ะ
0: ทุกการมันไหวแล้วดีขึ้นแล้วจ้ะ
2: กับข้าว2อย่างช้าไปป่ะลุงฮะ
3: ขอโทษครับ
4: พ่อผมสั่งผัดบุ้งแล้วนี่มันผักอะไร
5: หนูด้วยหนูสั่งข้าวขาหมูแต่มันไม่ใช่ข้าวขาหมูแบบนี
3: ้ขอโทษครับ
2: ข้าว2อย่างทำก็ผิดอยากย้ายไปอยู่ที่อื่นใช่ไหมฮะ
3: ขอโทษนะไม่ต้องทำให้
2: ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องวางไว้เลยลุงวางไว้เลยเดี๋ยวผมไปกินข้างนอกดีกว่าพาลูกกินข้างนอกดีกว่ากินคุกกี้นันดีกว่าไปลูก

0: คนทำเอง
1: แล้วทำไมพวกนั้นถึงไม่มีความเคารพกันเลยทั้งที่ลุงก็เป็นผู้ใหญ่กว่าน
0: ั่นสิน่าโมโหชะมัดเลย
2: ไม่เป็นไรหรอกปล่อยเขาไปลุงไม่ถือสาอะไรหรอกไปพวกเราไปทำงานกันต่อละล่ะ
3: ปองคุ้งโมกุรู้ไหมว่าการทำความสะอาดวัดเนี่ยได้บุญนะ
4: ได้ยังไงอ่ะ
3: ก็โบราณอ่ะเขาเชื่อว่าจะทำให้จิตใจเบิกบานแจ่มใสแล้วก็มีผิวพรรณที่ดีแล้วก็สติปัญญาที่ดี
4: ก็ว่าทำให้พี่ดีนาถึงผิวขาวผิวสวยเพราะทำบุญอย่างนี้นี่เอง
3: ดีนาแซวไปเถอะชินแล้วเรื่องผิวขาวเนี่ย
5: เฮ้ยทำอะไรกันอยู่วะอ๋อทำหน้าที่เด็กวัด
6: วายเด็กวัด
3: เฮ้ยซันต้าทำไมมักง่ายเงี้ยขวดมันโดนลุงนั่นแหละเห็นไหม
4: ใช่มันไม่ดีนะใช่แล้วขอโทษลุงเขาเลย
5: ฮะขอโทษทำไมพ่อเราบอกว่าแค่คนเก็บขยะ
3: คุณลุงครับผมขอโทษแทนน้องด้วยนะครับลุงเจ็บตรงไหนไหมให้ผมช่วยดีกว่า
7: ลุงไม่ถือ

0: ทษโกรธเขาหรอกไม่มีอะไรจ้ะ
1: น้ำฟ้ามาช่วยพี่เร็วพี่จะตายแล้ว
2: พี่ก็เร็วดี
1: ไม่น้ำฟ้าแหละมาช่วยพี่ก่อน
2: เออนะกำลังวิ่งไปพี่เซนต้าหนูหิวพ่อเนี่ยก็มาช้าจังเลยเนาะสั่งแค่เนี้ย
1: เออเป็นทะเลเท่าไหร่เท่าไหร่อยู่ๆก็ไม่รู้
3: มาแล้วครับน้ำที่ลูกสั่งมาแล้วครับ
1: พ่ออะไรเนี่ยมาก็ช้าแถมน้ำที่สั่งก็ผิดดิขอน้ำเย็นแล้วขวดแค่นี้มันจะไปอิ่มไหม
3: เออใช่พ่อจำผิด
2: เนี่ยหนูสั่งน้ำแดงแต่ได้น้ำส้มพ่อดิความจำไม่ดีเลย
3: พูดอย่างนี้กับพ่อได้ยังไงเนี่ยซานต้าน้ำฟ้าใครสั่งใครสอนเนี่ย
1: เอาตอนนั้นพ่อยังไปพูดแบบนี้กับลุงพ่อควรได้เลย
2: ใช่พ่อพูดได้หนูก็พูดได
3: ้โอเคพ่อรู้แล้วเพราะพ่อเองแต่ทีนี้เราต้องคุยกันใหม่นะลบภาพอดีตเลยผู้ใหญ่ถึงแม้เขาจะอยู่ในสถานะไหนเพศไหนจะรวยจะจนเขาก็องคุโสกับเรานะฉะนั้นจากนี้ไปเราจะต้องเปลี่ยนตัวเองใหม่เคารพบุคคลที่คนเคารพมากกว่านี้รวมทั้งพ่อด้วยมันเป็นบาปนะลูกเข้าใจไหม
1: เข้าใจครับ
2: เข้าใจค่ะ

0: คุณลุงคะโดยตรงเนี้ยให้ผู้หญิงจัดการเองดีกว่าส่วนคุณลุงก็ไปพักผ่อนเพื่อที่เย็นเนี้ยพวกเราจะได้กินอาหารอร่อยๆฝีมือคุณลุงไงคะ
1: ขอบใจจ้าหายเหนื่อยเลย
0: ยอมเราเนี่ยเรื่องกินเนี่ยเดียวค่ะเรื่องกินไปไปไปเดี๋ยวไม่เสร็จนะเดี๋ยวผู้ชายไปดูตรงนู้นแล้วเดี๋ยวผู้หญิงดูตรงนี
1: ้ไปรับพ่อเธอ
0: ขอตัวนะคะ
2: น้ำฟ้าดูสิพวกเขาอ่ะรักแล้วก็คารมลุงสุนิมมากเลยนะ
3: ใช่พวกเราดูแย่ไปเลยเนาะ
2: ไปขอโทษคุณลุงกันเถอะพวกเราต้องขอโทษจริงๆนะครับที่ทำมารยาทไม่ดีใส่คุณลุง
1: ไม่เป็นไรหลานๆลุงไม่ขอโทษโกรธใจหรอกแต่หลังจากนี้ไปต้องเป็นเด็กนะเคารพคุณพ่อคุณแม่และผู้ใหญ่ทุกคนนะ

0: ก็มาถึงจุดนี้แล้วก็เชื่อว่าหลายๆท่านหลายๆคนที่อยู่ในรายการของเราอยู่ที่ติดตามตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้แล้วก็ขอให้พวกเรารู้ว่าณสถานที่แห่งนี้เราเรียกว่าโรงเรียนราชบพิตรสังกัดกทม.แต่น้องๆอีกหลายคนที่ไม่ได้อยู่ในกทม.อาจจะอยู่จังหวัดใดก็ตามก็สามารถเรียนรู้ได้ในช่องทางของเราที่ถนัดบริบทของแต่ละโรงเรียนก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นแต่ละโรงเรียนก็จะมีจุดเด่นเป็นของตัวเองนั้นก็สามารถที่จะเอาจุดเด่นที่ตัวเองมีอยู่ไปปรับไปประยุกต์ใช้กับเด็กๆให้เข้ากับบริบทของเราที่มีอยู่ก็ที่สุดแล้วก็ขอให้น้องๆที่ติดตามรายการของเราจงได้นำความรู้ทั้งหมดไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดที่จะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าต่อไปถ้าเราสามารถนำสิ่งเหล่านี้มาใช้แล้วก็จะอยู่เป็นในโลกใบนี้แล้วเราก็จะเห็นความสุขต่อไป
1: และสุดท้ายนี้นะคะก็ต้องขอเรียนท่านผอ.นะคะว่าอยากจะฝากอะไรกับน้องๆทางบ้านบ้างคะ
2: ค่ะผอ.ขอฝากเอาไว้นิดนึงเนาะว่าการเรียนนะคะเรียนที่ไหนก็เรียนได้นะคะยิ่งปัจจุบันนี้โลกดิจิตอลมีเข้ามาถึงมือแล้วล่ะค่ะเราเข้าไปในนั้นอ่ะมันมีทั้งความรู้แล้วมันก็มีสิ่งที่ไม่มีประโยชน์นะคะมันมีโทษก็มีมันเขาเรียกว่า

0: มันมีประโยชน์อย่างมากมายแต่มันก็มีโทษด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้เราอ่ะได้เลือกนะคะเลือกที่จะศึกษาเลือกที่จะเรียนรู้ในสิ่งที่มีประโยชน์อะไรที่เป็นโทษเราก็เรียนรู้ไว้แต่ก็อย่าเอาไปใช้ถ้าหากว่าเราไม่มีเทคโนโลยีดิจิตอลอย่างที่ผอ.บอกค่ะเราเรียนรู้ได้ทุกที่นะคะไม่จําเป็นที่จะต้องอยู่ในโรงเรียนเราไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนค่ะเราเรียนรู้ได้ตลอดเวลาค่ะ
1: ขอบคุณท่านผอ.มากๆนะคะและในวันนี้นะคะรายการอยู่เป็นเห็นสุขของเราก็ได้หมดเวลาลงแล้วนะคะแล้วเรามาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ

0: ประเทศไทยนั้นตั้งอยู่ในคาบสมุทรอินโดจีนซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเชียมีตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ที่ละติจูด5องศา37ลิปดาเหนือถึง20องศา28ลิปดาเหนือจึงอยู่ในเขตร้อนทำให้มีอุณหภูมิสูงตลอดปีเพิ่มความเย็นและความสะดวกสบายประชาชนส่วนใหญ่นิยมใช้ระบบปรับอากาศไม่ว่าจะเป็นในบ้านเรือนอาคารสำนักงานการถนอมอาหารแม้กระทั่งในรถยนต์ที่เป็นรถส่วนตัวรถสาธารณะรถสำหรับขนส่งรถประเภทวิ่งบนรางแม้แต่เครื่องบินจะเห็นได้ว่าระบบปรับอากาศมีความสำคัญอย่างมากและถ้าจะพูดถึงเรื่องรถยนต์โดยเฉพาะในสมัยนี้ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กก็จะต้องมีเครื่องปรับอากาศเป็นส่วนประกอบที่อำนวยความสะดวกสบายเพื่อตอบโจทย์สำหรับลูกค้าบนท้องถนนประเทศไทยมีการใช้รถยนต์มากกว่า38ล้านคัน 99% ต้องใช้เครื่องปรับอากาศเมื่อใช้แล้วต้องมีการซ่อมบำรุงรักษากรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานจึงได้มองเห็นโอกาสในการสร้างงานสร้างอาชีพสำหรับผู้ที่สนใจในงานช่างปรับอากาศจึงได้ผลิตวิดิทัศน์เพื่อการฝึกในหัวข้อเรื่องช่างเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งเพื่อเป็นพื้นฐานและเป็นก้าวแรกสำหรับผู้ที่สนใจในเส้นทางอาชีพนี
1: ้สวัสดีครับเนื่องจากประเทศไทยเป็นเมืองร้อนเพื่อความสะดวกสบายในการขับรถยนต์ฉะนั้นรถยนต์ทุกคันจึงจำเป็นจะต้องมีเครื่องปรับอากาศในรถยนต์เพราะฉะนั้นช่างเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ตลาดจึงมีความต้องการเป็นจำนวนมากการทำงานเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะประกอบด้วยอุปกรณ์หลักมีคอมเพรสเซอร์นะครับแล้วก็มีคอนเดนเซอร์มีตัวรีซีเวอร์ไดเออร์แล้วก็มีตัวเอ็กซ์แพนชันวาล์วแล้วก็มีตัวอีวอลเวเตอร์นะครับทีนี้ในชุดตู้แอร์นะครับตู้แอร์เนี่ยก็จะประกอบด้วยexpansion valve แล้วก็มี evaporator แล้วก็จะมีชุด motor blower เข้าไปมีส่วนอยู่ข้างในชุดของตู้แอร์ด้วย
0: เครื่องมือและเครื่องวัดระบบทำความเย็น
1: เครื่องมือก็จัดว่าเป็นส่วนที่สำคัญที่จะทำให้งานออกมาได้ดีหรือจะไม่ดีนะครับเครื่องมือที่ใช้ในเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะมีดังต่อไปนี้
0: 1. ถังเก็บสารทำความเย็นใช้เก็บสารทำความเย็นในกรณีที่ต้องการบรรจุสารทำความเย็นเข้าไปในระบบใหม่เนื่องจากการซ่อมและเปลี่ยนอุปกรณ์ในระบบทำความเย็น 2. เครื่องชั่งเป็นเครื่องชั่งสำหรับหาค่าน้ำหนักของสารทำความเย็นในกรณีที่ปฏิบัติการบรรจุสารทำความเย็นเพื่อให้ทราบน้ำหนักของสารทำความเย็นที่ใช้ไปในการบรรจุสารทำความเย็นในแต่ละครั้ง 3. Manifold Gauge เป็นเครื่องมือสำหรับใช้ในงานบริการตรวจซ่อมระบบปรับอากาศสามารถวัดค่าความดันด้านต่ำความดันด้านสูงของระบบทำความเย็นในเวลาเดียวกันและหน้าปัดของเกจสามารถอ่านค่าอุณหภูมิได
1: ้เครื่องปรับอากาศในรถยนต์ตั้งแต่ปี1995เป็นต้นมาก็จะใช้สารทำความเย็นที่เป็น R134A แต่ก่อนปี1995เราก็ยังคงจะใช้สารทำความเย็นที่เป็น R12 ทีนี้ข้อแตกต่างนะครับระหว่าง R12 กับ 134A เราจะดูที่วาล์วบริการถ้าเกิดวาล์วบริการเป็นลักษณะที่จะต้องใช้เกียร์หมุนเข้าไปอันนั้นก็จะเป็นสารทำความเย็นที่เป็นเบอร์12แต่ถ้าเผื่อว่าเป็น 134A ก็จะใช้เป็นลักษณะสวมล็อกเข้าไป
0: 4. เทอร์โมมิเตอร์เป็นอุปกรณ์วัดอุณหภูมิซึ่งบ่งชี้ระดับความเข้มข้นความร้อนเทอร์โมมิเตอร์ที่ใช้งานทั่วไปมีอยู่2หน่วยวัดคือองศาเซลเซียสและองศาฟาเรนไฮต์ 5. เครื่องตรวจรอยรั่วเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับรอยรั่วระบบทำความเย็น 6. คลิปแอมหรือ Clamp Meter เ เป็นเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่ใช้สำหรับวัดค่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรไฟฟ้าได้สะดวกรวดเร็วแม่นยำโดยไม่ต้องดับไฟหรือหยุดการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า 7. มัลติมิเตอร์เป็นเครื่องมือใช้วัดปริมาณทางไฟฟ้าหลายประเภทรวมอยู่ในเครื่องเดียวกันโดยทั่วไปแล้วมัลติมิเตอร์จะสามารถวัดปริมาณทางไฟฟ้าต่อไปนี้ความต่างศักย์กระแสตรง DC voltage ความต่างศักย์กระแสสลับ AC voltageปริมาณกระแสตรง DC current ความต้านทานไฟฟ้า electrical resistance multimeter มี2แบบดังนี้ analog multimeter digital multimeter
1: การใช้เครื่องมือที่สำคัญที่สุดนะฮะเพราะว่าในงานเครื่องปรับอากาศในรถยนต์เราจะต้องคำนึงถึงความสะอาดนะฮะแล้วก็สิ่งที่จะต้องไม่มีโดยเด็ดขาดก็คือพวกละอองน้ำพวกหยดน้ำที่จะเข้าไปในเครื่องมืออย่างเช่นตัว manifold gate นะ manifold gate เราจะต้องเก็บรักษาให้ดีนะครับก็คืออย่าให้สายละไปกับพื้นนะครับถ้าเกิดว่าละไปกับพื้นมันก็อาจจะมีพวกน้ำหรือพวกสิ่งสกปรกฝุ่นละอองอะไรเข้าไปข้างในสายได้แล้วเวลาเราเอาไปใส่ข้างในระบบมันก็จะเอาสิ่งสกปรกอันนี้เข้าไปในระบบท่อทางเดินสารทำความเย็นด้วยครับก็จะมีผลทำให้แอร์อาจจะไม่เย็นหรือซ้ำร้ายหนักเข้าไปก็อาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะทำให้คอมเพรสเซอร์เสียหายเลย

0: หนังสือพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ4เล่มนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนเยอะมากเลยนะ
1: เป็นแรงบันดาลใจยังไงล่ะคะ
0: ที่จริงเรื่องมันก็ตั้งแต่20กว่าปีก่อนตอนนั้นลุงเพิ่งเปิดร้านใหม
2: ่ๆพุทธศักราช2544
0: พวกหนังสือกีฬาก็จะอยู่ชั้นนี้แหละครับ
3: ขอโทษด้วยครับผมไม่อยากได้แล้ว
0: อ้าวทำไมล่ะครับ
3: จานเยอะแค่ไหนจะซ้อมเยอะแค่ไหนมันก็ไม่ทำให้ผมเก่งขึ้นหรอก
0: อย่าเพิ่งหมดกำลังใจสิครับ
3: จริงๆผมควรจะเลิกว่ายน้ำแล้วไปทำอย่างอื่นได้แล้ว
0: นี่เป็นหนังสือของในหลวงเรื่องพระมหาชนกที่พูดถึงความพยายามผมอ่านจบแล้วคิดว่าน่าจะเหมาะกับคุณนะครับไม่นานลุงก็เห็นเขาคนนั้นในทีวีเขาได้ไปแข่งว่ายน้ำในฐานะตัวแทนทีมชาติอีกครั้งหนึ่งก็เคยมีเจ้าของกิจการที่ธุรกิจของเขาขาดทุนมาเป็นปีแต่ก็ไม่ยอมปลดพนักงาน
4: ไม่พวกเขาจะลำบากกว่าผมหลายเท่า
0: ผมขอแนะนำอีกเล่มได้ไหมครับคุณเป็นผู้นำที่ดีเหมือนตัวละครในเรื่องติโตที่ในหลวงทรงแปลเป็นเรื่องของผู้นำคนหนึ่งที่พยายามพาประเทศฝ่าวิกฤตผมเชื่อว่าถ้าคุณมีความมุ่งมั่นและความพยายามเหมือนติโตน่าจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นนะครับแล้วก็สาวออฟฟิศคนหนึ่งที่เธอรู้สึกว่าเธอทุ่มเทให้กับบริษัทอย่างมากแต่เจ้านายไม่เคยเห็นคุณค่าจนเธออยากลาออกลองอ่านเล่มนี้ดูสิครับเล่มนี้ในหลวงท่านแปลเป็นเรื่องของหน่วยสืบราชการลับที่พยายามช่วยให้บ้านเมืองรอดพ้นสงครามอยู่หลายปีโดยไม่มีใครรู้เพราะเขาเชื่อว่าการทำดีไม่จำเป็นที่ผลต้องเกิดกับตนเองแต่ควรให้เกิดกับบ้านเมือง
5: คุณลุงมีการ์ตูนไหมครับ
6: ปิดเทอมแล้วอ่ะแม่บอกว่าให้อ่านการ์ตูนได้ครับ
0: งั้นต้องเรื่องของทองแดงฉบับการ์ตูนไปเลยเล่มนี้ในหลวงแต่งนะจะได้เห็นว่าคุณทองแดงนั้นมีความซื่อสัตย์ฉลาดและกตัญญูมากๆเลยละ
7: ว้าว
6: โอ้ยเฮ้ยดูดิคุณทองแดง
8: โหผมขอทั้งสี่เล่มเลยได้ไหมครับปู่
9: ที่จริงของปู่ก็มีครบนะแต่อยู่ที่เพชรบุรีโน่นนะถ้าอย่างนั้นปู่ซื้อให้แม่เป็นของขวัญแล้วกัน
0: เป็นของขวัญที่ดีมากเลยนะครับเพราะหนังสือของในหลวงรัชกาลที่9ทั้งสนุกและมีข้อคิดทุกเล่มท่านทรงแตกฉานเรื่องภาษามากเลยล่ะครับ
10: แล้วพระองค์ท่านก็ใช้พระปรีชาสามารถทางภาษา
9: สอนให้คนมีหลักการในการดำเนินชีวิตทั้งเรื่องความพยายามการทำดีโดยไม่หวังผลความมุ่งมั่นที่จะผ่านพ้นวิกฤตและความซื่อสัตย์กตัญญู
0: และท่านก็ทรงต้องการให้เข้าถึงทุกคนด้วยนะแม้แต่ผู้มีปัญหาทางการมองเห็นก็มีพระมหาชนกฉบับอักษรเบรลด้วย
1: โหดีมากๆเลยค่ะ
0: เอานี่ได้แล้ว4เล่ม
8: โห
1: วันนี้ได้รู้ว่าหนังสือที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงแต่งและแปลทั้งนายอินผู้ปิดทองหลังพระติโตพระมหาชนกและเรื่องทองแดงทุกเล่มมีคำสอนและสร้างแรงบันดาลใจช่วยให้คนไทยมีหลักการในการดำเนินชีวิต

0: นี่รู้หรือเปล่าว่าเพลงนี้คือเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะแล้วไม่ใช่แค่ดนตรีนะท่านมีพระอัจฉริยภาพทางศิลปะหลายด้านเลยล่ะมีงานของท่านจัดแสดงที่หออัครศิลปินนะ
1: พี่ครับรูปไหนคือรูปที่ในหลวงรัชกาลที่9ถ่ายหรอครับ

สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในการบรรยายวิชาการเป็นผู้ประกอบการและการจัดการธุรกิจขนาดย่อมด้านธุรกิจเกษตรนะวันนี้เป็นในเรื่องของกรณีตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับการจัดการธุรกิจขนาดย่อมและการประยุกต์ใช้กับผลการวิจัยในครั้งนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องที่หนึ่งทีนี้ในครั้งต่อไปเนี่ยอาจารย์ก็เตรียมไว้3เรื่องนะคะสัปดาห์ละเรื่องนะเพราะนั้นอาทิตย์นี้เป็นเรื่องที่หนึ่งนะคะก็จะเป็นเรื่องของการใช้เทคโนโลยีอัตโนมัติเพื่อเพิ่มผลผลิตนะเพื่อเพิ่มผลิตภาพสินค้าเกษตรแปรรูปของไทยนะคะเพราะนั้นภาษาอังกฤษนะของชื่องานวิจัยนี้ก็คือ using automate technology to enhanceproductivity for process for proceed agricultural products in Thailand นะในเรื่องของการเพิ่มผลิตภาพนะหรือการเพิ่มผลผลิตเนี่ยนะมันก็เป็นเรื่องของการใช้เทคโนโลยีเข้ามาในกระบวนการผลิตแทนแรงงานคนนะเนื่องจากว่าข้อเสียของการใช้แรงงานคนเนี่ยมันทำให้ผลผลิตที่ได้มีปริมาณน้อยแล้วก็ไม่มีมาตรฐานนะอาจจะมีขนาดไม่เท่ากันนะหรือมีwaste หรือว่าของเสียจากการผลิตเยอะนะก็เลยเปลี่ยนมาเป็นเครื่องมือเครื่องจักรนะที่มีเทคโนโลยีนะเพราะนั้นเทคโนโลยีก็มีความก้าวหน้าตามกระแสนะตามพลวัตเนี่ยมันมีการทำวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเทคโนโลยีก็เลยมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะนะเมื่อมีการนำเทคโนโลยีเหล่านั้นเนี่ยมาเข้าสู่กระบวนการผลิตแปรรูปสินค้าเกษตรมันก็เลยทำให้ผลผลิตนั้นมีปริมาณมากขึ้นนะถ้าเป็นรูปแบบเดียวกันนะการผลิตที่เป็นรูปแบบเดียวกันเราจะเรียกว่า mass product นะเพราะนั้นสินค้าแปรรูปมันก็จะมีหน้าตาเหมือนกันนะมีมาตรฐานเดียวกันนะแล้วก็เมื่อเราผลิตในจำนวนที่มากขึ้นเนี่ยผู้ประกอบการก็สามารถที่จะตั้งราคาได้ถูกกว่าอันนี้ถือว่าการนำเทคโนโลยีอัตโนมัติเข้ามาในกระบวนการผลิตทำให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขันนะคะซึ่งลักษณะเช่นนี้เป็นการเพิ่มผลิตภาพหรือ productivity นั่นเองทั้งนี้สินค้าที่ทำการแปรรูปผลิตออกมาเนี่ยจะต้องมีทั้งปริมาณที่มากเพียงพอแล้วก็มีการรับรองมาตรฐาน ISO ในระบบของการผลิตในภาคอุตสาหกรรมด้วยนะคะทีนี้ถ้าสินค้าของเราไม่ได้เป็นแมสอาจจะเป็นลักษณะของแฮนด์เมดหรือปริมาณผลิตไม่มากแต่ว่ามีจุดเด่นนะเพราะนั้นการเพิ่มผลผลิตเนี่ยก็จะมีรายละเอียดนะหรือความแตกต่างทางด้านกายภาพหรือประโยชน์ใช้สอยของสินค้าแปรรูปเหล่านั้นนะในเมื่อมันมีการผลิตที่ซับซ้อนปริมาณที่ผลิตออกมานั้นมันอาจจะมีน้อยกว่าในความเป็น mass product ก็ได้นะคะอันนี้เป็นงานวิจัยที่เป็นของคุณพันรวีจันทมาศนะคะอันนี้ก็เป็นบทความวิจัยนะที่

จัดขึ้นนะโดยคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงเมื่อปี2560นะคะโดยผู้วิจัยก็คือคุณพันรวีนะคะอันนี้ก็ได้สรุปออกมาเป็นบทคัดย่อนะคะก็คืองานวิจัยเรื่องนี้นะคะก็เป็นการนำเทคโนโลยีอัตโนมัติเข้ามาใช้ในการแปรรูปสินค้าเกษตรนะถือว่าเป็นการสร้างการเปลี่ยนแปลงนะที่สำคัญในการผลิตสินค้าเกษตรของไทยแม้ว่าในการแปรรูปสินค้าเกษตรด้วยการนำเทคโนโลยีอัตโนมัติจะต้องใช้ทุนที่สูงกว่าการผลิตสินค้าเกษตรในรูปแบบปฐมภูมิแต่หากพิจารณาผลประโยชน์ในการในระยะยาวที่เกษตรกรจะได้รับแล้วจะพบว่าจะช่วยสร้างมูลค่าสินค้าเกษตรให้สูงยิ่งขึ้นอาจจะทำให้เกษตรกรนั้นมีรายได้มากขึ้นในระยะยาวรวมถึงการช่วยให้เกษตรกรนั้นมีที่แปรรูปสินค้าเกษตรโดยการนำเทคโนโลยีอัตโนมัติเกิดผลิตภาพในการผลิตมากยิ่งขึ้นจากการใช้ปัจจัยการผลิตตามทฤษฎีการผลิตในทางเศรษฐศาสตร์ซึ่งมองว่าเป็นการใช้ปัจจัยการผลิตซึ่งประกอบไปด้วยที่ดินแรงงานทุนและผู้ประกอบการหรือการประกอบการได้อย่างเต็มที่เพื่อแก้ปัญหาในพื้นฐานทางเศรษฐกิจคือปัญหาว่าจะผลิตอะไรเพื่อให้สามารถใช้ทรัพยากรที่มีมาผลิตเป็นสินค้าแล้วก็ผลิตด้วยวิธีใดนะแล้วก็สินค้าที่ผลิตออกมานั้นจะทำการไปขายให้กับใครดังนั้นการแปรรูปสินค้าเกษตรด้วยการนำเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติซึ่งเป็นประโยชน์ที่เกษตรกรจะได้รับโดยตรงเห็นไหมคะว่าทรัพยากรที่ใช้ในการผลิตในทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยก็มีตัวที่ดินที่มีความอุดมสมบูรณ์นะซึ่งประกอบไปด้วยแร่ธาตุแหล่งน้ำและป่าไม้นะคะแรงงานนะคะก็จะเป็นแรงงานทั้งในชุมชนนะทั้งที่เป็นสมาชิกของครัวเรือนหรือเพื่อนบ้านกับที่เป็นเพื่อนบ้านประเทศเพื่อนบ้านเข้ามานะคะหรือแม้แต่วิศวกรนะที่ทำการร่วมกันในการผลิตเครื่องจักรกลการเกษตรนะคะทุนนะทุนนะก็เป็นเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆโรงเรือนอาคารสำนักงานนะโรงงานนะแล้วก็เงินทุนนะเงินทุนนะก็สามารถที่จะหาเงินทุนได้จากนอกระบบและในระบบนะส่วนทุนที่มีชีวิตนะที่ใช้ในกิจกรรมทางการเกษตรก็อาจจะเป็นสัตว์เลี้ยงนะคะช้างม้าวัวควายนะหรือแม้กระทั่งสุนัขต่างๆที่ใช้ในกระบวนการผลิตในภาคเกษตรนะก็ล้วนแต่เป็นทุนนะฮะในส่วนของผู้ประกอบการนะฮะก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดในบรรดา3ปัจจัยนี้นะคะก็คือตัวผู้ประกอบการนะฮะที่จะต้องมีการเรียนรู้นะมีทักษะในการประกอบการทักษะในการใช้เทคโนโลยีต่างๆนะแล้วก็นำที่ดินแรงงานทุนหรือหุ้นส่วนนะเข้ามาผสมผสานในกระบวนการผลิตอย่างเหมาะสมนะตัวผู้ประกอบการเนี่ยอาจจะเป็นผู้ผลิตรายเดียวหรือเป็นผู้ผลิตร่วมทุนกันระหว่างห้างหุ้นส่วนนะกับหุ้นในบริกับหุ้นส่วนของบริษัทนะนี่ก็ขึ้นอยู่กับรูปแบบของการจัดตั้งบริษัทจะตั้งธุรกิจของเรานะเพราะฉะนั้นตัวผู้ประกอบการเองเนี่ยจะต้องมีความชำนาญเฉพาะด้านนะอาจจะมีการถือหุ้นของบริษัทตัวเองแล้วก็ถือหุ้นบริษัทอื่นนะเพื่อที่จะเป็นเจ้าของธุรกิจนั้นๆได้นะคะนะทีนี้ในการตัดสินใจว่าจะผลิตอะไรนะก็คือตอบในคำถาม

ของ what ผลิตด้วยวิธีใดผลิตอย่างไรเนี่ยตอบคำถามที่เป็น now นะแล้วก็สินค้าที่ผลิตออกมาเนี่ยเอาไปขายให้ใครก็คือ for whom นะอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วนะคะwhat how for whom นะถือว่าเป็นประเด็นที่จะต้องทำให้เกิดความชัดเจนโดยเฉพาะ for whom เนี่ยสินค้าของเราเนี่ยจะเอาไปขายให้ใครแปรรูปให้ใครใช้ให้ใครบริโภคให้คนในเมืองหรือคนชุมชนชนบทบริโภคนะเพราะว่าผู้บริโภคของแต่ละพื้นที่เนี่ยก็จะมีค่าของชีพจะมีรายได้ที่แตกต่างกันนะถ้าเราแปรรูปเพื่อให้คนในเมืองบริโภคซึ่งพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยมีรายได้ที่สูงก็ยินดีที่จะจ่ายสินค้าของเราจ่ายค่าสินค้าของเรานะผู้ประกอบการก็จะได้กำไรอย่างมากนะแต่ถ้าเกิดเอาสินค้าแปรรูปนะไปขายที่ชุมชนชนบทเหมือนกันในราคาเท่ากันก็อาจจะขายไม่ได้ก็ได้นะคะนะทีนี้สินค้าที่ถูกแปรรูปด้วยเทคโนโลยีอัตโนมัติเนี่ยมันก็จะเป็นสินค้าที่ผลิตออกมาจำนวนมากใช่ไหมคะราคาก็ค่อนข้างต่ำผู้ประกอบการก็จะลดราคานะให้กับผู้บริโภคที่มีฐานะกลางถึงค่อนข้างยากจนก็ได้นะคะนะเทคโนโลยีแล้วก็เทคโนโลยีอัตโนมัติคืออะไรนะมีความสำคัญอย่างไรนะเทคโนโลยีก็นับเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะทำให้กระบวนการผลิตต่างๆสามารถผลิตได้รวดเร็วและง่ายมากยิ่งขึ้นตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพ.ศ. 2554ก็ได้ให้ความหมายของคำว่าเทคโนโลยีไว้ว่าเทคโนโลยีหมายถึงวิทยาการที่จะนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์เข้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติอุตสาหกรรมนอกจากนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาลีวรรณพงศ์สวัสดิ์ได้ให้ความหมายของคำว่าเทคโนโลยีหมายถึงการนำเอาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์มาประยุกต์ใช้อย่างเป็นระบบและเป็นขั้นเป็นตอนจึงสรุปได้ว่าเทคโนโลยีคือการนำเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์มาใช้ประโยชน์ในการกระบวนการผลิตของภาคอุตสาหกรรมทีนี้คำว่าระบบอัตโนมัติหรือออโตเมชันนะในความหมายของระบบอัตโนมัตินะก็คือการเปลี่ยนไปใช้เครื่องจักรแทนคนในอุตสาหกรรมดังนั้นคำว่าเทคโนโลยีอัตโนมัติก็หมายถึงการทำให้เทคโนโลยีนั้นมีประสิทธิภาพการทำงานที่สูงขึ้นเปลี่ยนไปใช้เครื่องจักรแทนการทำงานของคนซึ่งเรียกว่าระบบอัตโนมัติหรือว่าออโตเมติกก็ไปควบคุมการทำงานของเทคโนโลยีซึ่งการนำระบบอัตโนมัติเข้ามาใช้ควบคู่กับการทำงานของเทคโนโลยีจะช่วยให้เกิดความง่ายและความรวดเร็วในการใช้งานเทคโนโลยีมากขึ้นนอกจากนี้ยังช่วยให้สามารถกำหนดแนวทางขั้นตอนการผลิตได้อย่างชัดเจนและช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุกับบุคลากรได้เป็นอย่างมากการวัดระดับการใช้เทคโนโลยีของอุตสาหกรรมนะก็ได้สรุปนะว่ามีการวัดระดับการใช้เทคโนโลยีสามารถแบ่งระดับได้3ระดับได้แก่ระดับที่1นะเทคโนโลยีระดับพื้นฐานหรือว่า basic technology ก็เป็นเทคโนโลยีแบบง่ายที่ถูกถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษตั้งแต่โบราณซึ่งถูกค้นพบมาภูมิปัญญาและยังชีพของคนในอดีตซึ่งในแต่ละภูมิภาคก็จะมีความแตกต่างกันไปตามวัฒนธรรมและการดำรงชีพของคนในแต่ละพื้นถิ่นนั้นๆเช่นฉลอมแหดักปลาเรือยพายเป็นต้นระดับที่2ก็คือเทคโนโลยีระดับกลางหรือ intermediate technologyก็เป็นการคิดค้นปรับปรุงและพัฒนาเทคโนโลยีระดับพื้นฐานที่มีความง่ายให้มีความซับซ้อนและใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นเช่นรถเกี่ยว

ข้าวรถปักดำต้นกล้าเครื่องตัดหญ้าเครื่องสีข้าวเครื่องยนต์เรือเป็นต้นระดับที่3ระดับเทคโนโลยีระดับสูงหรือว่า High Technology ก็เป็นเทคโนโลยีที่มีความซับซ้อนทั้งในด้านกระบวนการเทคนิคและการผลิตซึ่งต้องอาศัยองค์ความรู้เทคนิควิธีการและประสบการณ์ที่ซับซ้อนที่ถูกคิดค้นและพัฒนามาอย่างยาวนานและต่อเนื่องเช่นเครื่องบินรถไฟความเร็วสูงจรวดสถานีอวกาศเมื่อพิจารณาถึงภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยก็จะพบว่าอุตสาหกรรมส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นอุตสาหกรรมขนาดกลางขนาดใหญ่และขนาดกลางซึ่งอุตสาหกรรมเหล่านี้ก็มักนำเทคโนโลยีประเภทเครื่องจักรมาใช้ในการผลิตการที่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตเป็นสิ่งตอกย้ำว่าการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิตสามารถช่วยให้ผู้ผลิตลดต้นทุนการผลิตลงได้อีกทั้งยังสามารถใช้ปัจจัยการผลิตที่มีอย่างประสิทธิภาพมากกว่าการใช้แรงงานมนุษย์ในการผลิตผลผลิตที่ออกมาก็จะมีคุณภาพสม่ำเสมอลดปัญหาความผิดพลาดและความเสียหายและอันตรายที่จะเกิดจากกระบวนการผลิตซึ่งใช้เทคโนโลยีแทนแรงงานมนุษย์ดังนั้นเทคโนโลยีที่มีจึงมีความสัมพันธ์กับอุตสาหกรรมอย่างมากโดยเฉพาะกระบวนการผลิตหนึ่งของอุตสาหกรรมก็จะมีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการผลิตเพิ่มเติมจากการใช้ปัจจัยการใช้ปัจจัยในทางเศรษฐศาสตร์ซึ่งประกอบไปด้วยที่ดินทุนแรงงานและผู้ประกอบการและหากจะพิจารณากระบวนการผลิตก็จะพบว่าภาคอุตสาหกรรมมีการนำเทคโนโลยีเข้าไปใช้ในการผลิตในขั้นตอนต่างๆดังนี้ขั้นตอนแรกนะก็จะเป็นเอามาใช้เกี่ยวกับการคัดเลือกวัตถุดิบและการเลือกใช้ปัจจัยในการผลิตที่เหมาะสมของอุตสาหกรรมได้แก่การคัดเลือกวัตถุดิบขนาดของวัตถุดิบคุณภาพการทำความสะอาดวัตถุดิบและการเก็บรักษาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตให้คงสภาพเดิมก่อนนำไปสู่กระบวนการผลิตต่อไปนอกจากนี้การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิตของอุตสาหกรรมจะทำให้ผู้ประกอบการสามารถบริหารจัดการการใช้ปัจจัยการผลิตต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงที่สุดในการผลิตดังกล่าวประการที่2ก็คือกระบวนการผลิตในเรื่องนี้ก็เป็นการตัดสินใจของผู้ประกอบการที่จะต้องเลือกวิธีการที่เหมาะสมในการผลิตสินค้าว่าจะใช้เทคโนโลยีอะไรในกระบวนการผลิตขึ้นอยู่กับสินค้าที่จะผลิตเป็นสำคัญถ้าหากสามารถนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ในกระบวนการผลิตก็จะช่วยให้ผู้ประกอบการนั้นเกิดการประหยัดต่อขนาดนะหรือ economic of scale จากการผลิตได้เช่นการประหยัดวัตถุดิบการประหยัดเวลานะการประหยัดแรงงานมนุษย์เป็นต้นอันนี้ก็ทำให้ผู้ประกอบการได้รับผลตอบแทนจากการประหยัดต่อขนาดในการผลิตมากยิ่งขึ้นประการที่3ก็คือขั้นตอนหลังจากการผลิตแล้วนะผู้บริโภคผู้ประกอบการนะก็จะต้องนำเทคโนโลยีมาช่วยในการชะลอและยืดอายุการเก็บรักษาผลผลิตให้ได้นานที่สุดโดยการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยทำให้สามารถเก็บรักษาผลผลิตไปสู่ผู้บริโภคโดยได้รับอรรถประโยชน์สูงสุดจากการซื้อสินค้าไปบริโภคเนื่องจากสินค้าที่ซื้อไปสินค้าที่ซื้อไปบริโภคก็ยังคงสภาพเหมือนเดิมที่ผลิตออกมาใหม่ๆเสมอประการที่4นะการเลือกใช้เทคโนโลยีในการผลิตที่ผลิตไปยังที่ทำการผลิตนั้นเนี่ยนะคะผู้ประกอบการก็จะต้องเลือกใช้เทคโนโลยีในการขนส่งที่เหมาะสมกับการผลิตแล้วก็ถือเป็นการประหยัดต่อขนาดจากการผลิตทางด้านต้นทุนค่าขนส่งอีกทางหนึ่งด้วยประการสุดท้ายนะคะก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการผลิตก็คือเมื่อได้ผลผลิตออกมาแล้วเนี่ยคงมีของเหลือหรือเวสนะคะซึ่งถือเป็นของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตที่หลงเหลืออยู่และเมื่อเกิดของเสียเหล่านี้ขึ้นผู้ประกอบการก็จะต้องหาวิธีการกำจัดกับของเสียที่เกิดขึ้นเหล่านี้วิธีการหนึ่งที่จะช่วย

ก็คือนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการจัดการกับของเสียที่เกิดขึ้นปัจจุบันทั่วโลกก็กำลังตื่นตัวในเรื่องของการบริหารจัดการของเสียที่เกิดจากการผลิตในภาคอุตสาหกรรมโดยนับเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการที่จะต้องทำ

ถียรภาพในการผลิตให้ดีขึ้นซึ่งก่อนที่จะกล่าวถึงเสถียรภาพในการผลิตที่ส่งต่อที่ส่งผลต่อการแปรรูปสินค้าเกษตรนั้นเนี่ยหากกล่าวคำว่าผลิตภาพในการผลิตคนส่วนใหญ่ก็มักจะไม่ค่อยคุ้นเคยมากนักว่ามีความหมายอย่างไรในทางเศรษฐศาสตร์คำว่าผลิตภาพเป็นคำที่ถูกกล่าวถึงเป็นอย่างมากเนื่องจากผลิตภาพในการผลิตเป็นมีความสำคัญในการศึกษาเกี่ยวกับการผลิตไม่ว่าจะเป็นภาคอุตสาหกรรมภาคเกษตรกรรมและภาคบริการของประเทศสำหรับความหมายทั่วไปของคำว่าผลิตภาพนะหมายถึงความสามารถในการผลิตสินค้าและบริการให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดหรือมีผลผลิตต่อหน่วยออกมาให้ได้มากที่สุดสำหรับความหมายของคำว่าผลิตภาพในทางเศรษฐศาสตร์หมายถึงขนาดของผลผลิตหรือที่เรียกว่าเอาท์พุตที่ได้จากการใส่ปัจจัยอินพุตเข้าไปในระบบในกระบวนการผลิต process โดยมีวิธีวัดผลิตภาพมีอยู่2วิธีนะก็คือการวัดผลิตภาพบางส่วนนะหรือว่า partial productivity ก็เป็นการวัดการใช้ปัจจัยอย่างใดอย่างหนึ่งและกำหนดให้ปัจจัยอื่นคงที่ผลิตภาพการผลิตที่ได้ก็จะออกมาเป็นในรูปของอัตราส่วนของผลผลิตที่ได้จากการใช้ปัจจัยที่ใส่เข้าไป1หน่วยการวัดผลิตภาพบางส่วนนี้สามารถนำไปใช้วัดผลิตภาพของแรงงานเราก็จะได้ว่าแรงงาน1คนได้ผลผลิตกลับมากี่หน่วยนะคะแล้วก็สามารถนำไปวัดในเรื่องของการวัดผลิตภาพการใช้ปัจจัยทุนที่ส่งผลต่อผลผลิตส่วนการวัดผลิตภาพวิธีที่2ก็คือการวัดผลิตภาพการผลิตรวมหรือว่า total factor productivity ก็เป็นการวัดการเพิ่มขึ้นของผลผลิตที่ไม่เกิดจากการใช้ปัจจัยการผลิตเฉพาะอย่างนะก็คือเป็นการรวมที่ดินแรงงานทุนนะปัจจัยเหล่านี้เมื่อใช้เพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็จะมีผลผลิตเพิ่มขึ้นกี่หน่วยนะแล้วก็เป็นการวัดผลิตภาพที่เกิดจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการใช้ปัจจัยการผลิตอื่นๆที่นอกเหนือไปจากปัจจัยการผลิตที่ดินแรงงานทุนนะคะได้แก่พวกการบริหารจัดการประสบการณ์คุณภาพของแรงงานที่เกิดจากการศึกษาอายุเพศการใช้ปัจจัยเทคโนโลยีของทุนการวิจัยและพัฒนา research and development และการมีประสิทธิภาพ efficiency ในการผลิตที่เกิดขึ้นจากการเลือกใช้ปัจจัยการผลิตสินค้าให้มีต้นทุนการผลิตที่ต่ำที่สุดและได้ผลผลิตออกมาให้ได้มากที่สุดการผลิตสินค้าของไทยก่อนการนำเทคโนโลยีอัตโนมัติเข้ามาช่วยในการเพิ่มผลผลิตการแปรรูปสินค้าเกษตรนะประเทศไทยก็นับได้ว่าเป็นประเทศเกษตรกรรมแล้วก็มีแรงงานเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ทำงานอยู่ในภาคเกษตรนะอาชีพเกษตรกรรมจึงเป็นอาชีพหลักของคนไทยมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจากเหตุผลในด้านของสภาพทางภูมิศาสตร์ที่ตั้งอยู่บริเวณเส้นศูนย์สูตรก็ทำให้ประเทศไทยนั้นมีฤดูกาลที่เหมาะสมกับการเพาะปลูกสินค้าเกษตรประกอบกับลักษณะของพื้นที่และดินในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทยก็มีความแตกต่างกันส่งผลให้พื้นที่เพาะปลูกทางการเกษตรของไทยนั้นมีลักษณะแตกต่างกันตามไปด้วยทำให้การเพาะปลูกและการทำเกษตรมีหลากหลายแตกต่างกันในแต่ละภูมิภาคในส่วนกระแสตอบรับในการบริโภคสินค้าเกษตรของไทยก็นับว่ามีชื่อเสียงเป็นที่ต้องการและสินค้าเกษตรหลายชนิดก็เป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญนะสามารถไปขายในต่างประเทศเช่นข้าวยางพารามันสำปะหลังผักและผลไม้นอกจากนี้สินค้าเกษตรที่ผลิตในประเทศไทยได้รับการยอมรับจากต่างประเทศในเรื่องของคุณภาพและมีรสชาติที่ดีจึงส่งผลให้สินค้าเกษตรของไทยได้รับความนิยมในการบริโภคจากต่างประเทศแต่ลักษณะสินค้าและวิธีการผลิตสินค้าเกษตรในปัจจุบันส่วนใหญ่ก็ยังเป็นการผลิตที่ใช้แรงงานคนเป็นส่วนใหญ่ส่งผลให้มีต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยค่อนข้างสูงกว่าประเทศคู่แข่งซึ่งประเทศไทยซึ่งประเทศเพื่อน

บ้านที่ผลิตสินค้าชนิดเดียวกันเนี่ยในกลุ่มอาเซียนด้วยกันเนี่ยนะเช่นลาวเวียดนามกัมพูชาและเมียนมาเนี่ยนะในลักษณะที่เป็นสินค้าชนิดเดียวกันแต่ว่าเขาได้เปรียบกว่าสินค้าของไทยเพราะว่าแรงงานจากประเทศเหล่านั้นนะมีค่าแรงงานที่ถูกกว่าไทยนะแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยสินค้าของไทยที่มีค่าแรงงานที่สูงกว่าก็จะมีราคาแพงกว่าอันนี้ก็จะทำให้ เกิดปัญหาในเรื่องของความสามารถในการแข่งขันที่ลดลงนะกับสินค้าชนิดเดียวกันกับประเทศลาวเวียดนามกัมพูชาเมียนมานะซึ่งสินค้าโดยราคาผลผลิตที่ถูกกำหนดจากตลาดโลกด้วยนะคะซึ่งถูกกำหนดมาจากอุปสงค์แล้วก็คือความต้องการของสินค้าในตลาดโลกกับอุปทานในตลาดโลกนะซึ่งก็คือปริมาณผลผลิตสินค้าเกษตรที่ออกมาขายในตลาดโลกทำให้เกษตรกรโดยเฉพาะเกษตรกรของไทยนะไม่สามารถที่จะกำหนดราคาขายได้เองเหมือนกับสินค้าประเภทอื่นนะอีกทั้งการผลิตสินค้าเกษตรก็ใช้เวลานานนะเป็นฤดูกาลมากกว่าสินค้าเกษตรกรรมก็เลยทำให้เกิดความยืดหยุ่นต่ำไม่สามารถตอบสนองต่อราคาได้มากนักนะแม้ว่าราคาสินค้าจะสูงขึ้นนะก็ไม่สามารถทำให้การผลิตในประเทศนั้นเพิ่มขึ้นได้นะหรือแม้ว่าสินค้าเกษตรจะมีราคาลดลงก็ไม่สามารถที่จะลดการผลิตสินค้านั้นลงได้ทันทีนะเพราะฉะนั้นสินค้าเกษตรจึงเป็นสินค้าที่มีความยืดหยุ่นต่ำและด้วยเหตุผลของระยะเวลาในการผลิตรวมไปถึงการเก็บรักษาสินค้าเกษตรที่มีลักษณะเน่าเสียง่ายนะก็ทำให้เกษตรกรไทยก็ต้องรีบขายสินค้าที่เพิ่งผลิตออกมาพ่อค้าคนกลางก็เลยทำให้เกิดการกดราคานะเพราะนั้นจากสถานการณ์ก็เลยทำให้เกษตรกรเผชิญกับปัญหาที่มีรายได้นะที่ไม่ครอบคลุมกับต้นทุนการผลิตอันนี้ก็ทำให้เกิดปัญหาเรื่องหนี้สินของเกษตรกรตามมาด้วยนะเพราะฉะนั้นเรื่องของราคาสินค้าเกษตรส่วนใหญ่ก็จะมีลักษณะผันผวนไปตามฤดูกาลนะก็จะทำให้เกษตรกรเนี่ยประสบปัญหากับการขาดทุนนะเนื่องมาจากการผลิตมีต้นทุนที่มันเกิดขึ้นตั้งแต่ก่อนการผลิตมาแล้วนะเช่นพวกเตรียมที่ดินเตรียมทรัพยากรต่างๆเพื่อที่จะเข้าสู่ระบบรอบการผลิตในฤดูถัดไปในขณะที่เวลาขายสินค้าก็ถูกกดราคานะรายได้ที่ได้รับมาก็ไม่เพียงพอกับต้นทุนที่เสียไปมันก็เลยเกิดปัญหาหนี้ในภาคการเกษตรค่ะนโยบายภาครัฐที่มีต่อการพัฒนาการเพิ่มผลิตภาพสินค้าเกษตรแปรรูปนะคะเพราะนั้นการแก้ปัญหาวิธีการหนึ่งให้กับเกษตรกรก็คือการช่วยเหลือจากภาครัฐในด้านการส่งเสริมให้เกษตรกรนั้นเห็นและตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในทุกๆปีในเรื่องของราคาสินค้าเกษตรที่ตกต่ำพร้อมกับส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนให้มีการแปรรูปสินค้าเกษตรให้มากขึ้นนะเพราะจะเป็นตัวเพิ่มมูลค่าแล้วก็ลดปัญหาในเรื่องของการเน่าเสียง่ายของสินค้าเกษตรด้วยนะและโดยส่วนใหญ่ก็จะมีการใช้แบบประชานิยมนะด้วยการช่วยเหลือเกษตรกรแบบอุดหนุนสินค้าเกษตรเพียงอย่างเดียวนะในเมื่อก่อนโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นการใช้นโยบายการกำหนดราคาสินค้าเกษตรขั้นต่ำด้วยวิธีการกำหนดราคาให้มีราคาสูงกว่าตลาดโลกกลไกราคาไม่สามารถทำงานได้นอกจากนี้รัฐบาลยังเข้ามาทำหน้าที่เป็นผู้รับซื้อผลผลิตส่วนเกินในตลาดจากเกษตรกรมาเก็บเอาไว้แทนเอกชนนะเพราะนั้นก็เลยทำให้กลไกทางการตลาดมันล้มเหลวนะคะ
รวมถึงการใช้นโยบายเงินอุดหนุนเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสินค้าเกษตรที่มีราคาตกต่ำแทรกแซงราคาสินค้าก็ทำให้อาจจะมีการแก้ปัญหาได้ไม่ตรงจุดนะคะอันนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่รัฐบาลต้องการที่จะทำให้เกิดการแปรรูปสินค้าขึ้นมาแล้วก็โลกาภิวัตน์ด้วยซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญว่าเกษตรกรจะต้องมีการปรับตัวนะเนื่องมาจากโลกาภิวัตน์เนี่ยมันทำให้ผู้บริโภคมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปจากเดิมนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาวะโควิดที่ผ่านมาพฤติกรรมของผู้บริโภคจึงมีการเปลี่ยนไปเพราะนั้นจึงทำให้ต้องมีการปรับการผลิตภาคการเกษตรให้มีการแปรรูปที่หลากหลายแล้วก็สามารถขนส่งได้โดยที่คุณภาพของสินค้านั้นไม่ด้อยไปจากเดิมนะคะในประเทศไทยก็มีเรื่องของการให้ความสนใจกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปนะจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ต้องใช้IoT หรือแพลตฟอร์มออนไลน์มากขึ้นนะที่เข้าสู่ Thailand 4.0 นะตรงนี้ก็ทำให้กระบวนการผลิตนะมีการขับเคลื่อนประเทศนะมีการขับเคลื่อนประเทศด้วยสินค้าเกษตรกรรมหลักนะอันนั้นก็เป็นช่วงที่หนึ่งนะเป็นประเทศไทย1.0 จากนั้นก็เพิ่มขึ้นมามีการปฏิวัติเป็นThailand 2.0 เรื่อยมานะคะจนถึงช่วงที่3นะที่มีการพัฒนาอุตสาหกรรมหนักแล้วก็พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตเพื่อการส่งออกให้มากขึ้นเพื่อสร้างรายได้นะจนเป็นในช่วงที่4นะคือ4.0นะก็เป็นช่วงที่รัฐบาลอยู่ในระหว่างได้ให้ความรู้ส่งเสริมโดยการวางยุทธศาสตร์นะแล้วก็เป็นแนวทางเพื่อให้ประเทศเนี่ยก้าวข้ามการพัฒนาในช่วงที่3ที่เน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมหนักเพื่อการส่งออกนะไปเป็นการพัฒนาในช่วงที่4ที่มีการพัฒนาให้มีความมั่นคงและยั่งยืนด้วยวิธีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาเป็นนโยบายในการพัฒนาประเทศนะเพื่อให้หลุดจากปัญหากับดักรายได้ปานกลางนะให้ไปสู่รายได้ที่สูงขึ้นนะในกลุ่มของประเทศที่กำลังพัฒนานะเพราะนั้นก็มีการส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีเข้าไปใช้ในกระบวนการผลิตในรูปแบบต่างๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและบริการมากขึ้นโดยนโยบายนะ Thailand 4.0 นะก็มีการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการเกษตรแบบดั้งเดิมไปสู่การเกษตรสมัยใหม่โดยอาศัยการเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการนะอย่างเช่นนักศึกษาก็อาจจะคุ้นชินในคำว่า Smart Farming นะคะซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรนั้นมีรายได้มากขึ้นแล้วก็ส่งเสริมให้เกษตรกรการมาเป็นผู้ประกอบการนะเพราะฉะนั้นถ้านักศึกษาอยู่ในชุมชนท้องถิ่นซึ่งชุมชนนั้นหรือตำบล นั้นมีการประชาสัมพันธ์ในการรับสมัครอย่างสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะคะนักศึกษาถ้ามีเวลาก็เข้าไปเรียนรู้ในหลักสูตรนั้นได้ค่ะการเปลี่ยนแปลงอันที่สองก็คือเปลี่ยนจากอุตสาหกรรมขนาดกลางนะ SME ไปสู่การเป็นผู้ประกอบการที่มีศักยภาพสูงนะโดยใช้นวัตกรรมเข้ามาช่วยในการผลิตของอุตสาหกรรมโดยรัฐไม่ต้องเข้าไปช่วยเหลือเหมือนในอดีตมีการเปลี่ยนรูปแบบการบริหารการบริการที่มีมูลค่าต่ำไปเป็นรูปแบบการบริการที่สร้างมูลค่าที่สูงขึ้นเป็นการมีการเปลี่ยนแรงงานที่มีทักษะต่ำไปสู่
การเป็นแรงงานที่มีทักษะสูงสร้างให้เกิดความเชี่ยวชาญและให้แรงงานนั้นมีความรู้มากขึ้นนะอันนี้ก็เป็นรูปแบบของการของวิวัฒนาการไทยแลนด์ตั้งแต่ดั้งเดิมเลยนะแบบของไทยแลนด์ 1.0 ที่เน้นภาคเกษตรนะแล้วก็ไทยแลนด์ 2.0 ที่เน้นพัฒนาภาคอุตสาหกรรมไทยแลนด์ 3.0 ก็เน้นเรื่องของอุตสาหกรรมหนัก Heavy Industry นะแล้วก็ปัจจุบันนะไทยแลนด์ 4.0 ก็เน้นในเรื่องของการสร้างมูลค่าด้วยนวัตกรรมนะเป็น innovative drive economy นะการบริการที่ใช้ทักษะขั้นสูงนะจากสินค้าเกษตรสู่การแปรรูปเพื่อเพิ่มผลิตภาพและเพิ่มมูลค่าในการผลิตนะอันนี้ก็เป็นการยกระดับสินค้าเกษตรนะด้วยการเพิ่มผลิตภาพการผลิตสามารถที่จะดำเนินในรูปแบบของการนำสินค้าเกษตรมาแปรรูปด้วยวิธีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของสินค้าเกษตรจากขั้นปฐมภูมิเป็นขั้นทุติยภูมินะซึ่งในทางเศรษฐศาสตร์ก็มองว่าการที่ผลผลิตออกมาพร้อมๆกันหรือในช่วงต้นฤดูกาลเนี่ยมันมีมากกว่าความต้องการมันก็จะเกิดโอเวอร์ซัพพลายใช่ไหมเพราะนั้นเอาในส่วนที่โอเวอร์เนี่ยไปเป็นวัตถุดิบเพื่อการแปรรูปเพิ่มมูลค่าดีกว่าหากเกษตรกรมีการบริหารจัดการที่ดีผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการแปรรูปนะก็จะช่วยให้เกษตรกรนั้นยกระดับรูปแบบของการผลิตที่สูงขึ้นช่วยให้อนาคตเกษตรกรสามารถขยายกิจการให้มีรูปแบบที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นหรือที่เรียกว่าการผลิตในเชิงอุตสาหกรรมเกษตรครบวงจรมากขึ้นนั่นเองยกตัวอย่างนะคะเรื่องของเกษตรชาวสวนที่ปลูกองุ่นนะคะไร่องุ่นหรือสวนองุ่นที่เราคุ้นเคยนะคะในเรื่องขององุ่นเนี่ยมันก็มีหลายพันธุ์ใช่ไหมพันธุ์ที่มีลักษณะที่โดดเด่นนะคะมีความหวานอมเปรี้ยวนะแล้วก็เปลือกบางนะบางพันธุ์ก็เปลือกหนาราคาแพงทีนี้ถ้าเราทำการปลูกพันธุ์ที่เปลือกบางกว่าแล้วก็รสชาติดีกว่าก็จะมีราคาที่สูงกว่านะอาจจะสูงกว่าองุ่นที่นำเข้าจากต่างประเทศด้วยซ้ำนะอันนี้เราก็มีฟาร์มในการปลูกองุ่นแล้วนี้แนวทางที่จะแปรรูปให้เป็นไวน์ที่มีคุณภาพดีก็ต้องนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการผลิตไวน์นะเพราะฉะนั้นการแปรรูปองุ่นให้เป็นไวน์องุ่นเนี่ยก็ถือว่าเป็นแนวทางในการเพิ่มมูลค่าเพราะว่าไวน์เนี่ยก็ถือว่าเป็นสินค้าสำหรับผู้บริโภคที่มีฐานะดีนะสามารถที่จะออกแบบแพคเกจจิ้งรูปแบบขวดหรือว่ากระเช้าต่างๆของไวน์องุ่นเนี่ยให้มันดึงดูดนะตรงนี้ก็จะช่วยส่งเสริมการขายได้การวิเคราะห์การใช้เทคโนโลยีเพื่อการเพิ่มผลผลิตการแปรรูปสินค้าเกษตรของไทยนะอันนี้เราก็มีความเข้มแข็งนะในการที่ประเทศไทยนั้นมีวัตถุดิบที่เพียงพอในการแปรรูปมันก็จะเป็นในเรื่องของจุดแข็งแล้วก็โอกาสและศักยภาพในการแข่งขันนะก็ทำให้เกิดช่องทางและโอกาสในการแข่งขันที่จะให้เกษตรนะนำไปสู่การแปรรูปได้อีกหลายชนิดเลยนะคะนะทีนี้ถ้าในการสนับสนุนในการแปรรูปเนี่ยเราก็ต้องดูว่าถ้ามันโอเวอร์ซัพพลายนะมันก็จะทำให้เกิดปัญหาเรื่องของราคาสินค้าที่ตกต่ำตามมาอีกนะเพราะนั้นในการส่งเสริมการแปรรูปเนี่ยก็ต้องมีมาตรการในการที่ไม่ให้โอเวอร์ซัพพลายนะอาจจะมีช่องทางอื่นๆที่จะแปรรูปนะมันก็ทำให้เกิดการลดความเสี่ยงได้นะคะ
จูงใจให้เกษตรกรไปแปรรูปสินค้าอื่นอย่างอื่นได้อีกนะคะอันนี้เขาก็ยกตัวอย่างการแปรรูปสินค้าเกษตรภายใต้ชื่อมาดามแมงโก้นะในจังหวัดเชียงใหม่อันนี้ก็เป็นเรื่องของการแปรรูปมะม่วงนะก็ทำให้มีการแปรรูปในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นมะม่วงอบแห้งไร้น้ำตาลแช่อิ่มพร้อมรับประทานหรือรูปแบบอื่นๆจากมะม่วงนะก็จะมีลักษณะที่เป็นไวน์มะม่วงด้วยนะคะเพราะว่ามีรสชาติหวานอมเปรี้ยวเหมาะสำหรับการทำไวน์นะคะแล้วก็เป็นโอกาสนะเป็นโอกาสที่เราจะเปิดตลาดไวน์มะม่วงได้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามผลิตภัณฑ์ที่ได้มีการแปรรูปนะจะต้องผ่านมาตรฐานรับรองคุณภาพ GAP ด้วยนะในการวิเคราะห์ SWOT นะคะจุดแข็งนะคะก็คือประเทศไทยนั้นมีสินค้าเกษตรที่หลากหลายมีคุณภาพเป็นที่รู้จักนะยอมรับของคนทั่วโลกสภาพภูมิอากาศสภาพภูมิศาสตร์ของไทยเหมาะกับการเพาะปลูกแล้วก็เกษตรกรมีความเชี่ยวชาญในการผลิตสินค้าเกษตรแต่จุดอ่อนเนี่ยนะคะก็คือผลผลิตที่ออกพร้อมๆกันจะส่งผลให้ราคาตกต่ำแล้วก็เกษตรกรไทยก็อาจจะมีการยังไม่ยอมรับเทคโนโลยีใหม่ๆนะรูปแบบการผลิตนะยังไม่หลากหลายส่วนใหญ่ก็ไม่มีการแปรรูปสินค้าอย่างเก่งก็เวลาถนอมอาหารก็คือหมักดองกวนนะไม่ได้แปรรูปที่เป็นนวัตกรรมอื่นๆแล้วก็ในการแปรรูปก็มีการใช้เงินทุนค่อนข้างสูงอุปสรรคและความท้าทายแรงงานภาคเกษตรเริ่มมีการลดลงนะคะแล้วก็เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนะเทคโนโลยียังคงมีราคาแพงแล้วก็เกษตรกรไม่ค่อยให้ความสำคัญแล้วก็ยังขาดความรู้ความเข้าใจการกระจายขององค์ความรู้ยังไม่ทั่วถึงนะคะแต่โอกาสก็คือมีการทำข้อตกลงการค้าแบบ FTA นะแล้วก็แบบพหุภาคีในระหว่างภูมิภาคอื่นๆมีการใช้เทคโนโลยีอัตโนมัติเข้ามาช่วยแปรรูปแล้วก็รัฐบาลก็มีการสนับสนุน SME ด้วยนะคะการนำเทคโนโลยีอัตโนมัติมาช่วยแปรรูปก็จะช่วยให้สินค้าหลากหลายมากขึ้นก็จะเป็นโอกาสในการเปิดประเทศด้วยนะคะแล้วก็การนำเทคโนโลยีเหล่านี้มาช่วยแปรรูปก็ยังสอดคล้องกับภาวะของสังคมผู้สูงอายุนะที่เรามีแรงงานน้อยลงเพราะนั้นในการนำเทคโนโลยีอัตโนมัติมาใช้ในการแปรรูปสินค้านะก็ถือว่าเป็นการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญนะในการผลิตสินค้าเกษตรของไทยแม้ว่าสินค้าการแปรรูปสินค้าเกษตรด้วยเทคโนโลยีอัตโนมัติจะใช้ทุนที่สูงกว่าการผลิตสินค้าในรูปแบบปฐมภูมิในอดีตแต่หากพิจารณาประโยชน์ในระยะยาวแล้วเนี่ยเกษตรกรก็จะได้รับนะผลประโยชน์อย่างเต็มที่เลยนะคะเพราะว่ามันลดเรื่องต้นทุนแรงงานลงลดเวลาลงด้วยนะแล้วก็เวลาขายสินค้าก็ขายในราคาแพงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับสินค้าดั้งเดิมขั้นปฐมที่เราเคยขายกันเห็นไหมคะว่าส่วนต่างราคามันจะสูงมากเลยแล้วก็กำไรส่วนนี้ไปชดเชยกับทุนที่เราเสียไปตอนที่เราไปจัดซื้อเครื่องจักรต่างๆเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นในระยะยาวก็จะเป็นประโยชน์กับเกษตรกรอย่างมากเพราะนั้นการนำเทคโนโลยีอัตโนมัติเข้ามาใช้นะก็สรุปเป็นประโยชน์ต่างๆดังนี้ก็คือคุณภาพของสินค้าอุตสาหกรรมเกษตรจะดีขึ้นนะฮะลดการสูญเสียวัตถุดิบจากการผลิตลงนะแล้วก็มีการควบคุมการผลิตควบคุมคุณภาพของสินค้าแต่ละชิ้นนะ
แล้วก็ราคาและมูลค่าของสินค้าอุตสาหกรรมเกษตรจะสูงกว่าเมื่อเทียบกับเกษตรที่ไม่ได้ผ่านการแปรรูปแล้วก็ด้วยปัจจุบันรูปแบบการบริโภคของคนที่เปลี่ยนไปดังนั้นการผลิตสินค้าเกษตรเพื่อตอบสนองความต้องการจึงมีความสำคัญอย่างมากต่อการผลิตสินค้าเกษตรให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคให้ได้มากที่สุดเพราะผู้บริโภคนะในโดยเฉพาะในตัวเมืองนะก็มีความเร่งรีบในการดำรงชีวิตใช่ไหมคะเพราะนั้นจึงนิยมหาซื้อสินค้าที่บริโภคได้ทันทีนะแล้วก็มีการแบ่งบรรจุซองนะพร้อมที่จะเปิดรับประทานได้ตลอดเวลาแล้วก็ไม่ต้องผ่านการไม่ต้องมานั่งปรุงเองนะคะทำกับข้าวเองอันนี้ตัดออกไปเลยนะก็เป็นรูปแบบของสำเร็จรูปมากขึ้นแล้วก็มีน้ำหนักเบาด้วยนะในการที่จะพกพานะคะประโยชน์ในเรื่องของการบริหารจัดการต้นทุนการผลิตโดยการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการผลิตก็เพื่อให้ต้นทุนการผลิตลดลงนะแล้วก็สามารถที่จะผลิตได้จำนวนมากคุณภาพก็ได้ตามมาตรฐานเป็นที่ยอมรับนะเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นแนวทางหนึ่งนะที่ใช้งานวิจัยในการเพิ่มผลผลิตโดยใช้เทคโนโลยีอัตโนมัติเข้ามาใช้นะคะเพราะนั้นนักศึกษาถ้าหากเป็นผู้ประกอบการจึงจำเป็นต้องศึกษาในเรื่องของการใช้อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือแทนคนนะคะในคราวหน้าก็จะพูดถึงเรื่องของการประยุกต์ใช้กับงานวิจัยเรื่องที่2นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ปี2500เป็นต้นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวม4พลังจาก4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายประเทศและในส่วนของการลงนาม MOU กับภาคเอกชนภายในประเทศอาทิเช่น Thai Beverage Central CP Canon SCG TBI Polyme ซึ่งมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital Universityก่อเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0 พื้นที่ศาลายาพื้นที่แห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจรณพื้นที่ศาลายาแห่งนี้ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหารนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือรัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิ

ที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านภาษาศาสตร์ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งวิทยาลัยเพาะช่างแห่งนี้จัดให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปะกว่า13สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่สังคมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

สวัสดีค่ะมาพบกับรายการการพัฒนาจิตเจริญปัญญาสู่การเรียนรู้เพื่อทักษะชีวิตในศตวรรษที่21วันนี้เข้าสู่ชั่วโมงที่13เราจะเข้าสู่หัวข้อ PLC เพื่อการเรียนรู้ PLC ก็คือกระบวนการเรียนรู้นะคะการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการทำงานที่มุ่งเน้นการเรียนรู้ร่วมกันโดยยึดผู้เรียนและก็ผู้ที่ปฏิบัติงานนะคะเป็นศูนย์กลางแนวคิดของ PLC ก็คือการส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันจากประสบการณ์หรืออาจจะเป็นแนวคิดที่ดีเพื่อนำไปสู่การพัฒนาทักษะและศักยภาพอย่างเป็นระบบการเรียนรู้ในลักษณะนี้นะคะไม่ได้มุ่งเน้นนะคะในเรื่องของการถ่ายทอดเนื้อหานะคะแต่มุ่งเน้นในเรื่องของการที่เรามารวมตัวกันนะคะแล้วก็สะท้อนความคิดการปรับปรุงวิธีการทำงานการปรับปรุงวิธีการสอนหรือการแก้ปัญหาร่วมกันช่วยสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ที่ทุกคนเนี่ยนะคะจะมีส่วนร่วมกันและรับผิดชอบด้วยกันสนับสนุนซึ่งกันและกันในบริบทการพัฒนาทักษะชีวิตและพัฒนาทักษะอาชีพเนี่ยเวลาที่เรานำไปสู่ชั้นเรียนนะคะ PLC ก็จะช่วยให้ผู้เรียนนะคะสามารถเชื่อมโยงกับความรู้และนำมาปฏิบัติจริงพัฒนาการคิดวิเคราะห์การสื่อสารและการทำงานร่วมกันนะคะอย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้นะคะ PLC ก็ยังเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตทำให้เรานะคะสามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมเศรษฐกิจและเทคโนโลยีความสำคัญของ PLC นะคะก็คือกระบวนการนะคะที่จะพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้และการทำงานอย่างต่อเนื่องโดยเน้นการเรียนรู้ร่วมกับบุคคลที่มีเป้าหมายเดียวกัน PLC นะคะก็จะช่วยในเรื่องของการสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่เปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์แนวคิดที่ดีนะคะส่งเสริมให้ผู้เรียนนะคะเกิดการสะท้อนคิดจากการปฏิบัติจริงและนำไปสู่การปรับปรุงการทำงานอย่างเป็นระบบแนวคิด PLC นะคะจะทำให้การเรียนรู้นะคะไม่จำกัดการอยู่แต่เพียงการถ่ายทอดความรู้จากผู้สอนแต่เป็นกระบวนการที่ทุกคนมีส่วนร่วมและรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ของการเรียนรู้ PLC ช่วยพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาและการทำงานร่วมกันซึ่งเป็นทักษะสำคัญนะคะในศตวรรษที่21นอกจากนี้นะคะ PLC เนี่ยยังช่วยเสริมสร้างในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ดีความไว้วางใจความสามัคคีในองค์กรทำให้บรรยากาศการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนบริบทการศึกษานะคะ PLC เนี่ยจะช่วยยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนความหมายและแนวคิดของ PLC นะคะเพื่อการเรียนรู้ PLC เนี่ยย่อมาจาก C นะคะย่อมาจากProfessional Learning Community หมายถึงกระบวนการพัฒนาการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการทำงานร่วมกันและมีเป้าหมายเดียวกันนะคะในการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้และการทำงานอย่างต่อเนื่องค่ะแนวคิด PLC นะคะตั้งอยู่บนพื้นฐานของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์แนวคิดและแนวปฏิบัติที่ดีนะคะเพื่อสร้างความเข้าใจและนำไปปรับปรุงนะคะในเรื่องของการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบการเรียนรู้ในรูปแบบนะคะนี้นะคะก็จะช่วยในเรื่องของการสะท้อนความคิดการปฏิบัติจริงและถ่ายทอดความรู้แบบทางเดียวนะคะโดยมุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้เป็นสำคัญ PLC เนี่ยยังจะช่วยในเรื่องของการทำงานร่วมกันการกำหนดเป้าหมายร่วมกันการรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนเองการเรียนรู้กับผู้อื่นนะคะแนวคิดดังกล่าวเนี่ยจะช่วยให้วัฒนธรรมเนี่ยเปิดกว้างมากขึ้นก็จะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การรับฟังความคิดเห็นการพัฒนาร่วมกันเพราะว่า PLC นะคะก็คือการเป็นเครื่องมือนะคะในเรื่องของการเชื่อมโยงความรู้กับการปฏิบัติจริงทำให้การเรียนรู้นั้นรู้สึกมีความหมายแล้วก็สามารถที่จะนำไปใช้อย่างมีประสิทธิ์ด้วยแล้วในโลกปัจจุบันนะคะบริบทของสังคมเศรษฐกิจนะคะในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆ PLC เนี่ยจะช่วยในเรื่องของการคิดวิเคราะห์การแก้ไขปัญหาการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะคะเพื่อให้บุคคลสามารถทำงานได้อย่างเป็นระบบเรามาดูหลักการสำคัญของ PLC กันนะคะหลักการสำคัญเนี่ยนะคะแนวคิดที่ PLC เนี่ยนะคะก็จะมุ่งเน้น

0: เรื่องของการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้การทำงานผ่านการเรียนรู้การมีส่วนร่วมของสมาชิกนะคะโดยตั้งอยู่บนเป้าหมายที่เดียวกันแล้วก็ยกระดับผลลัพธ์ของผู้เรียนองค์กร PLC จะให้ความสำคัญกับการทำงานเป็นระบบมากกว่านะคะก็คือการทำงานเป็นทีมมากกว่าการแยกทำงานส่วนบุคคลเพราะว่า PLC เนี่ยจะต้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อนำไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้ที่มีคุณภาพหลักการของ PLC นะคะก็จะเน้นในเรื่องของการปฏิบัติจริงการใช้ข้อมูลและก็หลักฐานเชิงประจักษ์ในเรื่องของการวิเคราะห์การปรับปรุงการทำงานสะท้อนความคิดที่เป็นหัวใจในการพัฒนานะคะแล้วก็ตระหนักถึงจุดแข็งจุดที่ควรพัฒนาแนวคิดในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ PLC นะคะยังส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้ที่เปิดกว้างจุดที่ควรพัฒนาและแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ PLC จะช่วยในเรื่องของการส่งเสริมนะคะวัฒนธรรมการเรียนรู้นะคะนอกจากนี้นะคะยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่หยุดนิ่งนะคะพร้อมกับปรับตัวนะคะในบริบทการเปลี่ยนแปลงของสังคมสภาพเศรษฐกิจเทคโนโลยีต่างๆแล้วก็จะมุ่งเน้นในเรื่องของการเรียนรู้ที่จะช่วยในเรื่องของการดำเนินงานอย่างมีทิศทางชัดเจนแล้วก็เกิดประสิทธิภาพด้วยเมื่อหลักการเหล่านี้ถูกนำไปใช้ร่วมกันนะคะก็จะช่วยยกระดับคุณภาพการเรียนรู้คุณภาพการศึกษาต่างๆการทำงานเป็นทีมแล้วก็ความเข้มแข็งในองค์กรในระยะยาว PLC นะคะให้ความสำคัญกับการสะท้อนความคิดจากการปฏิบัติจริงเนื่องจากกระบวนการเรียนรู้นะคะก็จะเชื่อมโยงกับการพัฒนาความรู้และก็ทักษะอย่างเป็นระบบนะคะก็จะสะท้อนในเรื่องของให้ผู้เรียนนั้นได้ทบทวนตนเองนะคะก่อนลงมือทำวิเคราะห์ทั้งความสำเร็จและก็อุปสรรคที่เกิดขึ้นเพื่อค้นหาสาเหตุที่เกิดขึ้นในการปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพในกระบวนการ PLC เนี่ยสะท้อนคิดนะคะไม่ใช่การวิพากษ์วิจารณ์บุคคลแต่การเป็นการพิจารณากระบวนการการทำงานอย่างสร้างสรรค์และมีเป้าหมายร่วมกันการเรียนรู้จึงมีประสิทธิภาพนะคะผู้เข้าร่วม PLC จะได้แลกเปลี่ยนมุมมองแนวคิดประสบการณ์แนวปฏิบัติที่แตกต่างแล้วก็ช่วยขยายกรอบความคิดเสริมสร้างความเข้าใจลึกซึ้งสะท้อนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องไม่หยุดนิ่งนะคะ PLC นะคะเราสามารถนำไปพัฒนาและปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอเพราะว่ากระบวนการที่เรากล่าวมานะก็จะช่วยในเรื่องของการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ที่เปิดกว้างยอมรับข้อแตกต่างแล้วก็ให้คุณค่าต่อการพัฒนางานร่วมกันนำงานตรงนั้นนะคะไปปรับปรุงแล้วก็สะท้อนความคิดต่างๆนะคะเพื่อที่จะปรับงานนะคะให้เรานั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นส่งผลให้คุณภาพองค์กรและการพัฒนาคุณภาพการทำงานการพัฒนาคุณภาพของการเรียนรู้เนี่ยมีประสิทธิภาพแล้วก็ต่อเนื่องด้วยต่อไปเรามาดู PLC กับการเรียนรู้ในปัจจุบันนะคะก็จะเห็นว่านะคะ PLC นั้นนะคะในปัจจุบันนั้นมีความสำคัญเป็นอย่างมากด้วยนะคะเพราะว่าเศรษฐกิจการเมืองสังคมเทคโนโลยีเนี่ยต่างๆนั้นมีระบบการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเราก็จะเรียนรู้โดยที่เราไม่เน้นนะคะในเรื่องของการถ่ายทอดนะคะหรือว่าเน้นในเรื่องของรูปแบบเดิมๆนะคะทางฝ่ายเดียว PLC เนี่ยจะเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพนะคะที่เป็นกระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันโดยเน้นการแลกเปลี่ยนจากประสบการณ์สะท้อนคิดและพัฒนาการทำงานจากสถานการณ์จริง PLC จะช่วยผู้เรียนและผู้ปฏิบัติงานสามารถเชื่อมโยงความรู้กับบริบทของโลกความเป็นจริงเกิดการเรียนรู้ที่มีความหมายและนำไปใช้ได้จริงในปัจจุบันนะคะข้อมูลข่าวสารนะคะมีจำนวนมากการเรียนรู้ผ่าน PLC ก็จะช่วยในเรื่องของการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์การคัดกรองข้อมูลการตัดสินใจอย่างมีเหตุผลนอกจากนี้ PLC นะคะยังส่งเสริมในเรื่องของทักษะการสื่อสารการทำงานร่วมกันการเรียนรู้ตลอดชีวิตซึ่งเป็นทักษะสำคัญในศตวรรษที่21ต่อมานะคะในเรื่องของการใช้ทักษะสำคัญในศตวรรษที่21ในเรื่องของการทำงานนะคะก็จะมีการเพิ่มพลังการเรียนรู้โดยใช้ PLC เข้ามานะคะเพราะว่าปรับปรุงให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในรูปแบบใหม่ๆการเรียนรู้ก็จะอยู่ร่วมกันอย่างเป็นระบบนะคะสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้แล้วก็สามารถนำมาปรับปรุงนะคะในการพัฒนางานทำให้เกิดประสิทธิภาพในองค์กรด้วยต่อไปนะคะ PLC กับการเรียนรู้ AI นะคะ AI นั้นเข้ามามีบทบาทสำคัญนะคะในยุคโลกาภิวัตน์นะคะและในยุคสังคมดิจิทัลนะคะ ปัญญาประดิษฐ์เนี่ยนะคะก็ยังได้เข้ามามีบทบาทในการศึกษาแล้วก็การทำงานด้วยนะคะเพราะว่าเรานำแนวคิด PLC มาใช้ร่วมกับ AI เพราะว่า PLC นะคะเป็นการเปิดกว้างเปิดโอกาสให้ผู้เรียนผู้สอนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์แนวทางในการใช้เทคโนโลยีแบบ AI อย่างเหมาะสมนะคะก็คือสามารถนำมาใช้ได้นะคะแล้วก็นำมาเป็นเครื่องมือสนับสนุนการเรียนรู้การคิดวิเคราะห์การให้คำแนะนำเพราะว่าในขณะที่เราสอนนะคะเราจะต้องมีการ PLC ร่วมกับกลุ่มสาระวิชาต่างๆหรือ PLC ในกลุ่มสาระตนเองนะคะหรือในระบบบริหารต่างๆนะคะเพื่อเป็นกรอบแนวคิดสะท้อนการพัฒนาอย่างต่อเนื่องการประสาน AI ให้เข้ากับ PLC นะคะก็จะช่วยให้การเรียนรู้สามารถยืดหยุ่นได้แล้วก็มีความน่าสนใจตอบสนองความแตกต่างของผู้เรียนได้อย่างดียิ่งขึ้นค่ะค่ะ PLC นะคะก็ยังช่วยในเรื่องของการกำกับการใช้ AI ให้เป็นไปอย่างมีจริยธรรมแล้วก็มีเป้าหมายด้วยนะคะเพราะว่าไม่ละเลยบทบาทของเรานะคะก็คือมนุษย์ของเรานั่นเองนะคะโดยที่เราไม่บางเรื่องนะคะก็ไม่สามารถใช้ AI แทนมนุษย์ได้นะคะมนุษย์เนี่ยใช้การคิดวิเคราะห์การตัดสินใจการเรียนรู้ผ่าน PLC กับ AI เนี่ยจะช่วยในเรื่องของการพัฒนาทักษะสำคัญในศตวรรษที่21ยกตัวอย่างเช่นการคิดเชิงวิพากษ์การทำงานร่วมกับผู้อื่นการเรียนรู้ตลอดชีวิตเมื่อครูและผู้เรียนร่วมกันใช้ AI นะคะก็ต้องจะเป็นการใช้เครื่องมือการเรียนรู้นะคะภายใต้กรอบของ PLC ก็จะก่อให้เกิดวัฒนธรรมการเรียนรู้ที่เปิดกว้างมากขึ้นแล้วก็สามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงได้
1: ในปัจจุบันมีหลายสิ่งหลายอย่างเปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าจะเป็นตัวบุคคลสังคมสภาพแวดล้อมซึ่งสิ่งเหล่านี้ส่งผลให้การศึกษาต้องปรับตัวและพัฒนาให้เข้ากับยุคสมัยที่เปลี่ยนผ่านกำลังก้าวเข้าสู่ยุคศตวรรษที่21โดยทักษะแห่งการเรียนรู้ด้านการศึกษาเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาคนและสังคมกล่าวคือการศึกษาจะพัฒนาคนให้มีคุณลักษณะตามที่สังคมต้องการดังนั้นการจัดการศึกษาผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้โดยต้องจัดการศึกษาที่พัฒนาผู้เรียนตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพครูทุกคนมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแสวงหาวิธีการที่จะช่วยให้นักเรียนทุกคนนั้นได้เรียนรู้อย่างเต็มความสามารถนำไปสู่กระบวนการว่าการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Professional Learning Community หรือ PLC ทำไมถึงต้องมีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเป้าหมายของการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพคือการสร้างการเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนโดยการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงของครูสู่การพัฒนาวิชาชีพครูด้วยการพัฒนาผู้เรียนอย่างยั่งยืนศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์พาณิชย์ได้ให้ความหมายของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพคือการที่ครูผู้บริหารหรือบุคลากรทางการศึกษาเกิดการเรียนรู้และนำสิ่งที่เรียนรู้นั้นไปประยุกต์ใช้อย่างสร้างสรรค์ร่วมกันการรวมตัวกันในรูปแบบนี้เป็นเหมือนแรงผลักดันในการพัฒนาวิชาชีพสู่มาตรฐานการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นสำคัญผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุวิทิดาจรุงเกียรติกุลได้กล่าวถึงชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพว่าเป็นการรวมตัวกันเพื่อการเรียนรู้ทางวิชาชีพโดยมุ่งเน้นไปที่ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนผู้เรียนสามารถพัฒนาการเรียนรู้ได้ตนเองโดยการรวมตัวกันของกลุ่มครูในโรงเรียนที่มีวิสัยทัศน์หรือแนวคิดในการพัฒนาร่วมกันมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเพื่อนครูผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องสำหรับความสำคัญของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์พาณิชย์กล่าวถึงชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพว่ามีความสำคัญกับการปรับปรุงวิธีการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนนั้นได้เรียนรู้และมีทักษะที่พึงประสงค์โดยผู้บริหารโรงเรียนคณะกรรมการสถานศึกษาผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและผู้บริหารการศึกษาระดับประเทศร่วมจัดระบบสนับสนุนให้เกิดการปรับปรุงโรงเรียนอย่างต่อเนื่องโดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของการเรียนของนักเรียน เช่นเดียวกับรองศาสตราจารย์ดร.พิมพ์อ่อนสมเอี่ยมได้กล่าวถึงชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพว่าเป็นกระบวนการที่ผู้บริหารโรงเรียนครูในโรงเรียนมุ่งปรับปรุงโรงเรียนอย่างต่อเนื่องโดยมีเป้าหมายสำคัญคือส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนด้วยการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
2: องค์ประกอบของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเชอรี่เอ็มฮอร์ตนักเขียนชาวตะวันตกได้เสนอองค์ประกอบหลักของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพไว้ดังนี้คือการสนับสนุนและภาวะผู้นำแบบกระจายกระบวนการสนับสนุนการทำงานและการกระจายภาวะผู้นำไปยังสมาชิก 2. การมีค่านิยมร่วมมีการสร้างค่านิยมเพื่อการเรียนรู้ของผู้เรียนและเพื่อการทำงานร่วมกันของบุคลากร 3. การเรียนรู้ร่วมกันและการทำงานเป็นทีม 4. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานเช่นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดปฏิบัติที่ดีการพัฒนาการเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพการทำสุนทรีย์สนทนาและการสะท้อนผลการปฏิบัติ 5. การสนับสนุนรวมทั้งโครงสร้างและทรัพยากรต่างๆไม่ว่าจะเป็นสนับสนุนกระบวนการการทำงานของครูอุปกรณ์การเรียนของผู้เรียนสำหรับวงจรการเรียนรู้เพื่อจุดมุ่งหมายของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเกรดมอร์แกนได้กล่าวไว้ในหนังสือ Image of Organization โดยมีการแสดงให้เห็นถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทั้งแบบซิงเกิลลูปและดับเบิลลูปอย่างเชื่อมโยงกันขั้นตอนที่1รวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดำเนินการและผลลัพธ์ของการปฏิบัติงาน PLC ในปัจจุบันขั้นตอนที่2ความเป็นจริงในปัจจุบันเปรียบเทียบกับความคาดหวังของวิสัยทัศน์ของงานทีมขั้นตอนที่ 2A มีการตรวจสอบวิสัยทัศน์เป็นระยะว่าวิสัยทัศน์นั้นยังเหมาะสมอยู่หรือไม่ขั้นตอนที่ 3ปรับปรุงและแก้ไขงาน PLC ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์อย่างถูกต้องและสมบูรณ์กล่าวได้ว่าวงจรการเรียนรู้เพื่อจุดมุ่งหมายของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพแสดงให้เห็นว่าชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพมีการพัฒนาวิสัยทัศน์ในด้านการพัฒนาวิชาชีพอยู่ตลอดเวลา

0: ปฏิบัติการสอนและสังเกตการเรียนรู้เขียนแผนการสอนโดยภาคแผนปรับปรุงแผนและนำไปใช้จริง 4. การสะท้อนแผนการปฏิบัติงานโดยการกลับมาสะท้อนคิดรวมถึงสังเคราะห์บทสรุปที่ได้เรียนรู้เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขเป็นวัฏจักรในการเรียนรู้และมีใครบ้างเป็นสมาชิกของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาครูผู้สอนหัวหน้าฝ่ายวิชาการหรือหัวหน้าสาระครูร่วมเรียนรู้และผู้เชี่ยวชาญ
1: การพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในบริบทของโรงเรียนจากการลงพื้นที่ศึกษาโรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงไคร่นุ่นท่าหินสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต1มีบุคลากรทั้งหมด16คนและจำนวนนักเรียน229คนเปิดสอนในระดับชั้นอนุบาลประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนมีนวัตกรรมการเรียนรู้แบบ Open Approachหรือวิธีการแบบเปิดโดยมีกระบวนการ PLC เป็นส่วนหนึ่งในการวางแผนการจัดการเรียนรู้นายไวยากรณ์ยนโชติผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงไคร่นุ่นท่าหินได้ให้สัมภาษณ์ถึงปัจจัยและการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนเอาไว้ว่าผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นหัวหลักในการทำงานพร้อมที่จะรับฟังปัญหาที่จะเกิดขึ้นและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกันการที่เราจะพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพนั้นต้องทำอย่างต่อเนื่องทุกคนต้องมีใจแน่วแน่ต่ออุดมการณ์พร้อมที่จะเสียสละเวลาเพื่อส่วนรวมนางวรัญญาทองนาคครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงไคร่นุ่นท่าหินได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของครูในชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพว่าคือการรวมกลุ่มกันของครูเพื่อพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสำคัญโดยการศึกษาปัญหาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้หาแนวทางการแก้ไขปัญหาด้วยนวัตกรรมสนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดแนวคิดความกล้าแสดงออกจากการร่วมมือกันของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและปัจจัยที่จะส่งผลให้เกิดการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพคือการทำงานเป็นที

0: ที่มีวิสัยทัศน์ร่วมมุ่งพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญและสมาชิกภายในทีมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างแท้จริงชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพทำแล้วได้อะไรใครได้ประโยชน์บ้างครูสามารถพัฒนาความชำนาญในการประกอบวิชาชีพสร้างวัฒนธรรมการทำงานร่วมกันนักเรียนสามารถพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองโดยมีความรู้ความสามารถในการเรียนรู้และเข้าใจได้จากทั้งหมดที่กล่าวมาการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนนั้นต้องอาศัยการตัวรวมใจรวมพลังโดยให้ความสำคัญกับการร่วมกันทำงานอย่างสร้างสรรค์โดยมีส่วนร่วมทั้งครูผู้บริหารบุคลากรทางการศึกษาผู้ปกครองนักเรียนมีเป้าหมายคือการปรับปรุงโรงเรียนให้มีคุณภาพและมุ่งพัฒนานักเรียนเป็นสำคัญ
1: เรามาดูบทบาทของ PLC ต่อการพัฒนาทักษะชีวิตนะคะแล้วก็ทักษะอาชีพจะบอกว่าทักษะอาชีพนะคะเข้ามานะคะในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนแล้วนะคะในการพัฒนาทักษะชีวิตนะคะที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนนะคะได้นำความรู้ที่ได้นะคะไปใช้พัฒนาวิชาชีพนะคะผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็การให้ความรู้แนวปฏิบัติที่เกิดจากสถานการณ์จริงการเรียนรู้นะคะก็จะช่วยในเรื่องของการคิดวิเคราะห์การแก้ไขปัญหาการสื่อสารการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพPLC นะคะก็จะทำให้ผู้เรียนเกิดความรับผิดชอบต่อตนเองสร้างความตระหนักในคุณค่าในเรื่องของการเรียนรู้นะคะเพราะว่าเราจะนำ PLC นะคะเข้ามานะคะเพื่อที่จะใช้นะคะในเรื่องของให้เรานะคะรู้ข้อผิดพลาดของตนเองและผู้อื่นสามารถนำไปปรับปรุงในการทำงานอย่างต่อเนื่องการทำงานในลักษณะ PLC เนี่ยก็ยังส่งเสริมในการพัฒนาทักษะการวางแผนการตัดสินใจการบริหารจัดการตนเองซึ่งความก้าวหน้าต่อวิชาชีพนะคะ PLC เนี่ยจะสร้างความบรรยากาศในเรื่องของการให้ความร่วมมือแล้วสามารถให้การไว้วางใจทำให้เกิดความรู้เนี่ยที่มันยั่งยืนขึ้นนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานนะคะเมื่อบุคคลได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ก็จะเกิดศักยภาพรอบด้านแล้วก็สามารถนำความรู้ที่ได้นะคะทัศนคติแล้วก็ทักษะต่างๆเนี่ยนะคะนำไปใช้นะคะในการ PLC ร่วมกันค่ะบทบาทของ PLC ต่อการพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพนะคะแน่นอนค่ะเราต้องนำ PLC นะคะมาใช้ในการพัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพเพราะว่าปัจจุบันนะคะทักษะอาชีพนะคะนักเรียนนำความรู้ที่ได้นะคะมานำมาใช้พัฒนาตนเองได้เลยทีเดียวนะคะในด้านอาชีพเนี่ยเราก็จะส่งเสริมให้เขาเนี่ยได้เกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงการได้ฝึกจากสถานการณ์จริงแล้วก็ทำให้ผู้เรียนนำไปประยุกต์ใช้ได้ยกตัวอย่างเช่นเราจะประกอบอาชีพในชุมชนในเรื่องของการทำไม้กวาดใช่ไหมคะเราก็สามารถให้นักเรียนเนี่ยไปเรียนรู้ในชุมชนเมื่อนำความรู้ที่ได้ในชุมชนมานะคะก็สามารถที่จะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันกับเพื่อนร่วมห้องนะคะตรงนี้นะคะ PLC ก็จะยกระดับมาตรฐานในการทำงานแล้วก็เพิ่มความมั่นใจด้วยนะคะเพราะเรามีความรู้นะคะและนำความรู้ไปใช้ปฏิบัติจริงก็สามารถที่จะนำไปประกอบอาชีพได้นอกจากนี้นะคะยังช่วยปลูกฝังในเรื่องของทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตทำให้บุคคลเนี่ยปรับตัวเปลี่ยนแปลงให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจสังคมนะคะเทคโนโลยีก็จะมีความยืดหยุ่นภายใต้การนำ PLC นะคะเข้ามาใช้นะคะเพื่อที่จะทำให้นะคะสามารถพึ่งพาตนเองได้มีความมั่นคงในการทำงานและพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนนะคะตรงนี้เป็นส่วนสำคัญมากเลยทีเดียวต่อไปเรามาดูการนำ PLC ไปใช้ในการเรียนรู้และก็การทำงานแน่นอนค่ะเวลาที่เราจะต้องประชุมเวลาที่เราจะต้องพบปะผู้คนมากมาย PLC นั้นนะคะมีส่วนช่วยนะคะในเรื่องของการทำงานอย่างเป็นระบบนะคะผู้เรียนผู้ปฏิบัติงานนะคะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันและหาข้อสรุปนะคะหาแนวปฏิบัติที่ดีนะคะแล้วก็นำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม PLC เนี่ยยังสามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยนะคะเพราะจะทำให้ทุกคนนั้นมีส่วนร่วมนะคะในการทำงานความรับผิดชอบและมีความ สนับสนุนซึ่งกันและกันทำให้บุคคลกล้าแสดงความคิดเห็นนะคะแล้วก็จะยอมรับข้อผิดพลาดของตนเองนำมาปรับปรุงให้การทำงาน

เมื่อ PLC ถูกนำมาใช้อย่างเหมาะสมนะคะองค์กรก็จะเข้มแข็งนะคะเพราะว่าเรามีเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกันและนำไปสู่การเรียนรู้แล้วก็การทำงานต่อไปค่ะการเรียนรู้ผ่าน PLC จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้กับสถานการณ์จริงนำไปพัฒนาการคิดวิเคราะห์การแก้ไขปัญหาเพื่อที่จะปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นแนวทางในการพัฒนาผู้เรียนมีการเชื่อมโยงข้อมูลทฤษฎีกับสถานการณ์จริงได้อย่างเป็นรูปธรรมเนื่องจาก PLC นะคะเน้นจากการเรียนรู้จากประสบการณ์สะท้อนคิดและนำปัญหาที่เกิดขึ้นจริงมาเป็นฐานในการพัฒนาประเมินสถานการณ์อย่างรอบด้านกระบวนการดังกล่าวจะช่วยพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบนะคะนอกจากนี้ PLC ยังช่วยพัฒนาความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากผู้เรียนได้ฝึกการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและตระหนักว่าการเรียนรู้นั้นนะคะไม่หยุดนิ่งแต่ต้องปรับปรุงพัฒนาตนเองอยู่สม่ำเสมอสามารถได้เปลี่ยนประสบการณ์แนวคิดภายใต้กระบวนการ PLC ช่วยเปิดมุมมองใหม่ทำให้ผู้เรียนเข้าใจความหลากหลายของวิธีคิดและแนวทางแก้ไขปัญหาเมื่อผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้กับสถานการณ์จริงได้อย่างเหมาะสมการเรียนรู้ก็จะมีความหมายสามารถนำไปใช้ให้เกิดจริงได้นะคะแล้วก็พัฒนาทักษะชีวิตที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วต่อไปเรามาดูการเรียนรู้ผ่าน PLC เนี่ยจะช่วยในเรื่องของการรับผิดชอบส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทักษะที่สอดคล้องต่อความต้องการของสังคมและตลาดแรงงานเนื่องจากผู้เรียนนะคะตระหนักถึงบทบาทตนเองนะคะในฐานะผู้ร่วมสร้างความรู้นะคะไม่ใช่เพียงข้อมูลฝ่ายเดียว PLC ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการตั้งเป้าหมายวางแผนการพัฒนาตนเองสะท้อนผลจากการปฏิบัติจริงกระบวนการเรียนรู้ในลักษณะนี้ก็จะช่วยให้เราเข้าใจจุดแข็งจุดอ่อนจุดที่ควรพัฒนาและสามารถนำมาปรับปรุงให้เป็นแนวคิดที่ดีกระตุ้นให้ผู้เรียนและผู้ปฏิบัติงานนั้นเกิดการพัฒนาตนเองมีส่วนร่วมกันในชุมชนในองค์กรเสริมสร้างในเรื่องของวินัยความรับผิดชอบนะคะแล้วก็ให้เขามีศักยภาพในการพัฒนาตนเองผู้เรียนก็จะมีความรับผิดชอบมากขึ้นนะคะแล้วก็สามารถเชื่อมโยงกับสถานการณ์จริงได้การทำงานนะคะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะเราก็จะนำ PLC เข้ามาใช้เพื่อให้ตระหนักนะคะในเรื่องของความจำเป็นในการเรียนรู้ตลอดชีวิตแล้วก็พร้อมปรับตัวต่อสิ่งใหม่ๆตลาดแรงงานใหม่ๆอาชีพใหม่ๆอาชีพที่เราสนใจเพราะว่าทักษะที่พัฒนาผ่าน PLC นะคะเราไม่ได้จำกัดเพียงแค่ความรู้อย่างเดียวเชิงวิชาการอย่างเดียวแต่เรามีความรู้ในเรื่องของการปฏิบัติครอบคลุมถึงทักษะการคิดวิเคราะห์การแก้ไขปัญหาการสื่อสารการทำงานร่วมกับผู้อื่นเป็นต้นนะคะสังคมไทยนะคะก็มีบทบาทมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าถ้าเรานำ PLC มาใช้เนี่ยนะคะเราก็จะสามารถรู้จุดแข็งจุดอ่อนนะคะแล้วก็สามารถที่จะดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาค่ะมาดูการเรียนรู้ผ่าน PLC นะคะจะช่วยในเรื่องของการรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนเองซึ่งกระบวนการ PLC นะคะจะเน้นให้ผู้เรียนนะคะและผู้ปฏิบัติงานกำหนดเป้าหมายร่วมกันวางแผนร่วมกันแล้วก็สะท้อนคิดร่วมกันนะคะเพราะว่าผู้เรียนไม่สามารถที่จะเรียนรู้เพียงความรู้อย่างเดียวแต่เราจะต้องมาผสมผสานความร่วมมือต่างๆการนำข้อมูลต่างๆนะคะมาในเรื่องของการพัฒนาตนเองด้วยนะคะและการพัฒนาตนเองนะคะเป็นสำคัญ PLC จะเปิดให้ผู้เรียนนะคะแล้วก็ผู้ที่นำหาความรู้ในการปฏิบัติงานได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันเราก็จะมาดูจุดแข็งจุดอ่อนของเราได้ใช่ไหมคะเมื่อเรารู้นะคะในเรื่องของการแก้ไขปัญหานะคะจากสถานการณ์จริงเนี่ยเราก็จะนำแนวทางไปพัฒนาตนเองมาปรับปรุงการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องนะคะผ่านการเรียนรู้นะคะผ่าน PLC นะคะก็ยังในเรื่องของการส่งเสริมเรื่องวินัยนะคะความเคารพหน้าที่ของตนเองแล้วก็การทำงานร่วมกันในกรอบ PLC เนี่ยก็จะจูงใจนะคะแล้วก็เห็นคุณค่าของผู้เรียนเห็นคุณค่าของตนเองแล้วก็สามารถมีส่วนร่วมได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะ PLC ในกระบวนการนี้นะคะก็จะทำให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงทำให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพราะว่า PLC เป็นกลไกในเรื่องของการช่วยส่งเสริมในเรื่องของความรับผิดชอบนะคะแล้วนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพส่วนบุคคลและก็ส่งต่อไปยังองค์กรชุมชนสังคมอย่างยั่งยืนค่ะ

0: การทำงานของ IT เก็บเอาความรู้จัดการเรียนการสอนเพื่อให้มีประโยชน์ต่อบุคคลอื่น
1: IT เนี่ยเป็นผู้จัดนะครับขั้นตอนไหนที่สะดุดไปครับก็จะทำให้กำหนดการล้วนได้ครับ
2: คำว่า IT support เนี่ยก็คือถ้าไม่มี IT ก็ออนไลน์ไม่ได้เหมือนกันครับ
3: สร้างพื้นที่อำนวยความสะดวกในวงระบบเสียงระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตเป็นผู้อำนวยการวงทำยังไงคนที่ข้างนอกที่เขาเข้ามาดูเนี่ยมันจะไม่สะดุด
4: เด็กเล็กที่คุณครูบอกว่ายังไม่รู้จักการแข่งขันเนี่ยคือสิ่งที่วิเศษที่สุดเลยค่ะ
5: เรามาทำความรู้จักคุณครูต้นเรื่องของเราในวันนี้ค่ะก
3: ็ลักษณะของการสร้างแพลตฟอร์ม PLC ออนไลน์ก็เหมือนกับเหมือนเราเป็นเจ้าภาพแล้วเราเชิญแขกมาที่บ้านกิจกรรมการเรียนการสอนที่น่าสนใจมีประเด็นที่น่าสนใจคนที่จะเป็นต้นเรื่องเนี่ยจะเป็นนิทรรศการให้เพื่อนได้คือเป็นประโยชน์ต่อคนที่มาร่วมวง PLC กับเรา
0: การทำงานของ IT แยกไปอยู่3ส่วนเตรียมการดำเนินการแล้วก็จะมีหลังจากการดำเนินการ
1: เราก็จะมาสร้างแบนเนอร์สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆที่จะใช้ในวิธีนั้นๆเพื่อที่จะได้ดึงดูดคนได้เข้ามา
0: เตรียมด้านสื่อเตรียมความพร้อมของครูวงของเราแต่ละครั้งเนี่ยเราจะซ้อมล่วงหน้าก่อน 2-3 วัน
2: ผมก็จะมีทีมงานนะครับทั้งครูและเด็กเนี่ยมาทดลองการเปิดระบบก่อนจะมีนักเรียนเนี่ยมานั่งคุยกับครูเพื่อทดสอบว่าเนี่ยสัญญาณอินเทอร์เน็ตดูว่าเนี่ยออนไลน์ถ่ายทอดสดออกไปเนี่ยเป็นยังไง
1: ในวันจริงนะครับไอทีเองเนี่ยก็จะต้องมีการทำกำหนดการของไอทีนะครับแล้วก็มีการไปสร้างห้องซูมก็ต้องเป็นผู้จัดกำหนดการในการดำเนินงานไปต่างๆครับจะให้เป็นไปตามระยะเวลาไอทีจะได้รู้ว่าในท่อนนี้จะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพูดเราจะได้สปอตใครครับแล้วก็มีการเตรียมสื่ออะไรบ้างที่จะต้องนำมาใช้ในแต่ละเวทีเราก็จะมีการไลฟ์เฟซบุ๊กอัดวิดีโอไลฟ์ซูมตลอดเวลา
3: ในส่วนของวง PLC อำนวยความสะดวกในวงเราทำยังไงคนที่อยู่ในหอประชุมด้วยกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นฟาเป็นโคฟาหรือโน้ตเทคเกอร์ที่นั่งอยู่ด้วยกันเนี่ยสามารถเข้าใช้ระบบได้โดยที่ไม่มีเออร์เรอร์ให้เกิดน้อยที่สุดให้คนในสนใจดูในประเด็นที่เราต้องการจะเล่าให้ฟัง
6: ถ้าคุณครูเป้าหมายของครูคือภาษาอังกฤษ wake up at กี่โมงให้เด็กออกมาพูดเป็นภาษาอังกฤษในกิจกรรมเมื่อกี้เนี่ย
1: หลังจากที่เราเสร็จกระบวนการของการไลฟ์ซูมแล้วใช่ไหมครับเราก็จะนำวิดีโอที่เราอัดครับนำขึ้น YouTube ของโรงเรียนครับเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องนำไปแปะไว้ในเว็บของโรงเรียนเราก็จะมีการทำข้อมูลเก็บไว้ด้วยครับผม
2: แล้วก็พวกไฟล์ต่างๆก็เอาขึ้นไดรฟ์ของโรงเรียนเป็น Education นะครับช่อง YouTube แปะไว้หน้าเว็บของโรงเรียนครับเพื่อให้คนที่สนใจสามารถเข้ามาดูย้อนหลังได้การที่เราเนี่ยมีทีมงานชุมนุมคอมพิวเตอร์เนี่ยมาช่วยเวลาจัดสเตชันเอาโปรแกรมต่างๆที่ได้เรียนรู้เอาไปลงกับนักเรียนเด็กๆเขาก็จะได้ความรู้ด้วย
1: ความรู้ทางด้าน PLC นะครับเอาไปใช้ในห้องเรียนตัวกำหนดการคือเมื่อก่อนเนี่ยเราไม่เคยมีว่าเราต้องเตรียมทำกำหนดการเนี่ยจะมีการใช้สื่อในการเตรียมการสอนในแผนการสอนนะครับขั้นที่เราใช้สื่อใช่ไหมเราก็ได้มีการวางแผนที่มีการเชื่อมโยงมาจากการทำกำหนดการ
0: ออนไลน์นี่เป็นผู้เชี่ยวชาญอย่างแท้จริงของระดับประเทศอ่ะเราได้มาปรับประยุกต์ใช้เอาไปศึกษาเรียนรู้ต่อเนื่องเพื่อแก้ไขปัญหาการเรียนการสอนของเรานะครับ
7: คือสมองเนี่ยมันแยกกันอยู่การดูภาพการอ่านพูดก็จะอยู่ข้างหน้าหน่อยยิ่งเราใช้สมองส่วนไหนมากส่วนนั้นก็มันก็จะแข็งแรงแม่นยำ
3: ทำวง PLC ครั้งนึงเนี่ยเราใช้ทุนนิดเดียวองค์ความรู้ที่เราได้เนี่ยมันไม่จำกัดอยู่ในพื้นที่แคบๆเช่นเราจัดเวิร์กช็อปที่ศรีสะเกษคนที่เดินทางมาได้ก็อยู่ประมาณนี้ในขณะที่องค์ความรู้ที่เราสนใจบางทีผมตามไปดูที่ภูเก็ตไปดูได้เราอยู่ศรีสะเกษระยะทางไม่เป็นอุปสรรคอีกต่อไปเวลาก็ไม่เป็นอุปสรรค

0: เพราะผมเชื่อว่าจริงๆแล้วครูต้นเรื่องอ่ะเขาเก่งเราก็แค่มาดึงศักยภาพของครูแล้วก็ฉายภาพของคุณครูคนนั้นให้เห็น
1: จริงๆคุณครูเขาจะกลัวทำไมอ่ะทำไมต้องเป็นชั้นเราในฐานะวิชาการเรามองเห็นนะว่ามันดีอ่ะอ่านออกเขียนได้ตอนนี้เป็นภาวะปัญหาระดับประเทศเลยนะที่เธอสอนมันดีมากแชร์เถอะแชร์ให้กับคนอื่นได้เห็นแชร์ให้โลกได้รู
2: ้ได้เห็นความเข้มแข็งของคุณครูที่ทำงานเป็นทีมการจัดการเรียนการสอนที่กระตุ้นทักษะการคิด
1: งานวิชาการมองว่าคุณครูทุกคนในโรงเรียนมี best practice ที่ดีเป็นเหมือนกับคุณเก่งทุกคนเลยนะคะเพียงแต่ว่าคุณครูท่านไหนที่น่าจะสามารถที่จะแชร์แลกเปลี่ยนและก็เติมเต็มได้ก่อน
3: มีวิธีการค้นหาก็คือจะร่วมกับทีมวิชาการดูว่าครูคนนี้เขาใช้วัตกรรมอะไรอย่างบางคนเขามีพจน์สำริดเขาสูงขึ้นการอ่านการเขียนเขาดีขึ้นแล้วก็จะให้เขานำเสนอแล้วก็จะคัดเลือก
4: ค่ะออนไลน์ PLC Coaching นะครับพอ.ก็จะมีบทบาทตั้งแต่ดูแผนการจัดการเรียนรู้ครูนั้นส่งแผนมาให้เราดูก่อนที่จะเริ่มไปศึกษาว่าอ๋อมันเป็นวิธีกระบวนการแบบนี้ย้อนคืนว่าช่วยอธิบายช่วยขยายความการสอนแบบนี้อาจารย์คิดว่าเป็นยังไงอะไรนี
0: ้คุยประเด็นก่อนนะครับมีเรื่องเล่าที่น่าสนใจในเรื่องประเด็นที่เราไม่ได้คาดฝันเข้ามาด้วยก็มีส่วนใหญ่เราจะขอดูเข้าในส่วนของเรื่องเล่าตัวนี้น่าสนใจเราก็เลยชวนครูมาคุย
1: เรื่องที่เราเลือกมาเป็นต้นเรื่องก็จะเป็นเรื่องที่เป็นจุดที่โรงเรียนอยากจะพัฒนาเป็นจุดที่โรงเรียนอยากจะแลกเปลี่ยนเป็นจุดที่ครูต้นเรื่องต้องการเติมเต็มอันนี้ก็จะมีการทั้งวิชาการนะคะครูต้นเรื่องแล้วก็ facilitator เพื่อจะมาดูว่าสิ่งที่คุณครูทำเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วเราจะเริ่มเล่าจากตรงไหนเขาทำอะไรอยู่เขามีวัตถุประสงค์อะไรแล้วเขาทำอย่างไรแล้วผลที่ได้ของเขาเป็นยังไงเรามีหน้าที่แค่คอยเติมเต็มในสิ่งที่เขาอยากจะเล่าว่าจะทำยังไงให้มันสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะคะ
5: ครูต้นเรื่องต้องเตรียมกิจกรรมการเรียนรู้นะครับถ่ายทำวิดีโอนะครับและทำ PowerPoint สไลด์นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของตัวเองในชั่วโมงนั้นนะครับที่เราจะนำเสนอต่อท่านผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เข้าร่วม PLC
0: ตัวเครื่องมือวัดการเรียนรู้ครับเราก็ขอเข้าดูในตอนนั้นเลยตอนที่เราคุยกับครูต้นเรื่องครับไม่ว่าจะเป็นแผนเอกสารการประเมินของครูนะครับว่ามีการประเมินยังไงแล้วก็ให้ครูเขาฉายเห็นด้วยว่าเออเขามีตัวนี้นะจริงมันจะทำให้เรื่องเล่าเขาน่าสนใจมากขึ้นนะฉายให้คนที่อยู่ในวงออนไลน์ PLC ครับสามารถเรียนรู้กับครูเขาได้นะ
1: คุณสมบัติคิดว่าหนึ่งเขาต้องมีเหมือนกับ growth mindset มีการเปิดใจที่อยากจะแชร์บอกเล่าเรื่องราวในสิ่งที่ตัวเองทำเปิดใจที่อยากจะเป็นผู้ฟังที่ดีเป็นผู้ที่จะรับฟังทั้งในเสียงสะท้อนต่างๆเราหาโอกาสที่จะได้เจอกับผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆที่เราเชิญมาเนี่ยมันไม่ได้มีโอกาสที่จะได้เจอกันบ่อยครั้งมันจะทำให้เราสามารถได้ไอเดียในการที่จะไปต่อยอดในการพัฒนาการสอนเพื่อนักเรียนของเราอะมันเหมือนกับการได้ทบทวนกระบวนการทำงานของเราว่าเรามีการทำงานรูปแบบไหนอยู่บ้างการสะท้อนในสิ่งที่เป็นตัวเราว่าเราได้ทำอะไรเราได้รับอะไรแล้วเราอยากจะพัฒนาต่อยังไงในทุกๆบทบาทหน้าที่และก็จริงๆสามารถนำไปใช้กับนักเรียนในการจัดการเรียนการสอนก็ได้ครูตาลสอนให้เด็กๆทำโครงงานเด็กๆคะมันมีความเชื่อมโยงกันไหมกลุ่มของลูกได้อะไรได้ยังไงเจอปัญหาไหมมีอุปสรรคอะไรบ้างแล้วลูกแก้ปัญหาได้ยังไงตรงนี้จากบทบาทที่เราทำในวงของครูก็จริงแต่ตรงนี้เราก็สามารถนำไปใช้ในการสอนที่เราจะสร้างนักเรียนตรงนี้ได้ด้วย
6: จุดเพ่งเล็งเนี่ยอยู่ที่การเรียนรู้ของเด็กกิจกรรมนั้นเนี่ยเราอยากให้นักเรียนได้เรียนอะไรบ้าง
0: จากที่เราเจอครูต้นเรื่องมาหลายครั้งครูสามารถมองเห็นตัวเองได้เร็วขึ้นมันเป็นกระบวนการนึงที่ช่วยพัฒนาของครูไปใช้ในกระบวนการปรับการเรียนการสอนในห้องเรียนนะมองนักเรียนได้ง่ายขึ้นเห็นนักเรียนได้ง่ายขึ้นแล้วก็สามารถจัดการเรียนการสอนได้ดีขึ้น
1: วันที่เขาจบเวทีแล้วเขาบอกว่าเนี่ยเฮ้ยฉันทำได้แล้วนะวันนั้นนะคือวันที่เราอ่ะในฐานะวิชาการเราก็ภูมิใจไปกับคุณครูว่าเห็นไหมฉันบอกแล้วว่าเธอทำได้และทำได้ดีมากด้วย
7: เตรียมว่าเราต้องเล่าอย่างไร ให้คนที่เข้ามาดูเราเนี่ยมาดูแล้วต้องกลับไปใช้ได้
8: องค์ความรู้ที่เข้าร่วมวง PLC สามารถที่จะเรียนรู้หรือทำตาม
9: หัวข้ออะไรที่เราจะควรนำมาแลกเปลี่ยนกันในเวทีของโรงเรียนการจัดการเรียนการสอนเป้าหมายสัมฤทธิ์ผลแค่ไหนเรื่องมันค่อนข้างเยอะก็เลยต้องมีการเตรียมคุณครูต้นเรื่อง

0: เห็นองค์ประกอบเรียกว่า K ที่จำเป็น S ที่จำเป็น A ที่จำเป็นแล้วก็สมรรถนะ
1: การเตรียมครูต้นเรื่องนะคะก็คือว่าจริงๆแล้วจะต้องเริ่มตั้งแต่ครูวิชาการที่เข้ามามีส่วนร่วมผอ.โรงเรียนช่วยกันคัดเลือกครูต้นเรื่อง
2: ก็มีการพูดคุยกับผู้บริหารแล้วก็ในทีมวิชาการที่สำคัญก็คือเราต้องเห็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูคนนั้นมาดูกันว่าจุดเด่นคืออะไรนะคะมีนวัตกรรมอะไรที่มาใช้ในการแก้ปัญหาของเด็ก
1: ครูต้นเรื่องจะต้องนำเสนอเรื่องราวการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใช้เทคนิควิธีการไหนมีเป้าหมายอะไรเด็กเป็นไปตามเป้าที่เราวางไว้ไหมเล่าจากประเด็นที่เพื่อนอยากฟังเริ่มต้นด้วยการเขียนเล่าเรื่องเรื่องมันเยอะเกินไปหรือเปล่าคุณครูต้องการที่จะเน้นตรงไหนให้มันกระชับขึ้นเพราะว่าเราเล่าแค่20นาที
3: คุณครูเอของเรานะคะจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างไร
4: ครูจะใช้คำถามเพื่อให้เด็กตอบและกล้าแสดงความคิดเห็น
2: ครูต้นเรื่องอะค่ะส่งผลงานนะคะที่ตัวเองจัดในชั้นเรียนลำดับขั้นตอนยังไงในการสอนนักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงไหมว่ามีการเปลี่ยนแปลงในด้านใดบ้างมีการแก้ปัญหายังไง
5: โดยวิชาการก็จะจัดทำลำดับขั้นตอนของเรื่องที่ครูจะเล่าต้องมีองค์ความรู้อะไรก็ค่ะไม่ว่าจะเป็นกระบวนการเรียนการสอนกระบวนการวัดผลหรือแม้แต่การวิเคราะห์ผู้เรียนนะคะอย่างในเรื่องของ best practice ในฝ่ายวิชาการก็จะรู้อยู่แล้วว่าคุณครูแต่ละท่านมีจุดเด่นในเรื่องอะไร
2: ก่อนที่จะขึ้นเวทีจริงครูต้นเรื่องอ่ะก็มีการเตรียมสื่อก็คือ PowerPoint แผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนี้เวลาเราเปิดเวทีคนที่ฟังเรียงลำดับให้เข้าใจง่าย
6: เป็นการจัดเอกสารเป็นระบบมีการใส่วิดีโอลงไปในสไลด์ PowerPoint ด้วยมีตัววัดประเมินผลที่ว่านักเรียนได้คะแนนอย่างไรใส่ลงไปด้วยค่ะตอนนี้มีขั้นตอนว่าเราสอนลักษณะนี้มาหยอดเป็นกล่องเป็นกล่องให้คนที่เขามาเข้าเนี่ยให้ได้รู้ว่าเราจัดกระบวนการในลักษณะนี้ที่ประสบความสำเร็จในฉบับของเราค่ะ
1: คือเหมือนเราทำหน้าที่เป็นบทบาทของครูโค้ชคือเราจะไม่ไปสอนเขาแต่เราจะเป็นโค้ชในการแนะนำให้เขาได้เรียนรู้ด้วยตัวเองในระหว่างการเรียนการสอนเจอปัญหาอะไรคุณครูแก้ไขยังไงแผนเนี้ยเราดีหรือยังมันเหมาะกับชั้นนี้ไหมผลลัพธ์ของหน่วยนี้เกิดอะไรบ้าง
7: โจทย์ของเด็กเนี่ยคือเด็กม.3เนี่ยมีศักยภาพที่จะทำเรื่องนี้ละเพราะว่าเราต้องการเชื่อมโยงกับทรัพยากรกับชุมชน
2: และที่สำคัญคือเราต้องประสานงานผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวข้องกับเรื่องที่คุณครูต้นเรื่องนำเสนอ
1: เราอะอยากให้ผู้ทรงคุณวุฒิเติมเต็มในเรื่องไหนที่เรายังรู้สึกสงสัยคาใจอยู่ควรจะเป็นเรื่องที่ลึกกว่านี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะผู้ทรงเขาก็จะช่วยเติมเต็มให้กับเราได้จากการที่เราทำ PLC ออนไลน์โคชชิ่งมา6ครั้งการเตรียมครูต้นเรื่องสิ่งที่เราได้เรียนรู้เลยก็คือการทำงานเป็นทีมทำงานในตำแหน่งต่างๆสิ่งที่เราเรียนรู้เหล่านี้ค่ะมันสามารถมาใช้ในห้องเรียนของเราก็ได้ที่เราจะไปฝึกกับเด็กๆของเราให้เด็กเขาได้มีบทบาทการนำเสนองานที่เป็นงานกลุ่มหรือเป็นทีมเราสามารถนำไปใช้ได้
5: มันทำให้วัฒนธรรมขององค์กรเราการทำงานของโรงเรียนเราสามัคคีมากยิ่งขึ้นแล้วก็ทำงานอย่างเป็นระบบมากยิ่งขึ้นพัฒนาตัวเองมากยิ่งขึ้นอันนี้คือหัวใจสำคัญ

PLC ตรงนี้ค่ะช่วยให้ตัวเองที่เป็นวิชาการเนี่ยค่ะมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูมากยิ่งขึ้นมีกระบวนการในการจับลำดับขั้นตอนการเป็นผู้นำวิชาการที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็รู้ไปถึงใจของครูหลายๆท่านว่าเขาเนี่ยจัดกระบวนการในลักษณะไหนแล้วเขาต้องการอะไร PLC ช่วยได้เยอะ

0: การเป็นฟาซิลิเตเตอร์เราจะต้องตั้งคำถามให้ผู้ต้นเรื่องได้ถ่ายทอดเรื่องราวออกมาให้ได้มากที่สุดอย่างเงี้ย
1: เป็นผู้ที่สงสัยตลอดเวลาคอยซักคอยถามเขามีดีนะครับเขาประสบความสำเร็จตรงไหน
2: คือผู้รายการช่วยให้ผู้เข้าฟังอะค่ะได้รับประโยชน์มากที่สุด
3: ผู้เข้าร่วมจะได้อะไรครูต้นเรื่องจะได้อะไรแลกเปลี่ยนกันแล้วครับปลายทางเราจะได้อะไร
4: เป็นเหมือนผู้อำนวยความสะดวกในวงอะค่ะสร้างบรรยากาศนะคะให้คนภายในวงอะค่ะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน

0: มนะคะในการจัดการเรียนการสอนการสนับสนุนจากบรรดาเพื่อนครูค่อนข้างเยอะมากๆเลย
1: ฟ้าจะต้องมีทักษะในเรื่องของการกระตุ้นให้ทุกคนมีส่วนร่วมในวงและทำให้วงเนี่ยเป็นวงที่ผ่อนคลายที่ทุกคนรู้สึกว่าฉันสามารถแชร์ข้อมูลแล้วก็แลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้แบบสบายใจ
2: เราจะต้องเลือกประเด็นก็คือจะเตรียมว่าเขามีปัญหาอะไรมาก่อนและเขาใช้นวัตกรรมอะไรแล้วสุดท้ายเขาวัดผลนวัตกรรมนั้นยังไง
3: ทีมหลังบ้านนะคะจะคุยกับคุณครูต้นเรื่องเยอะมากแล้วเราจะต้องมาคุยกันในทีมของเราพูดคุยกับคุณครูต้นเรื่องเป้าหมายหลักที่เราอยากให้เกิดขึ้นในวงมาช่วยกันดูหัวข้อไม่ควรจะเกิน30นาทีเวลาที่คุณครูต้นเรื่องมาเล่าเรื่องเพื่อที่จะเอามานำเสน
4: ออาจจะจริงอยู่ว่าวิชาการนะครับแต่เราจะใส่นะครับความสนุกสนานเข้าไปด้วยอย่างเช่นเกมนะครับก่อนเข้านะครับหรือว่าจะเป็นการพูดคุยกันแล้วใจเนี่ยเราจะไม่แบบถึงขังนะครับวิชาการจับดึงสมาชิกนะเข้าในส่วนรวมเพื่อต้อมสู่การ
1: การเป็นฟาร์มมันทำให้เรารู้ว่าการแลกเปลี่ยนมันต้องสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกันเหมือนกับเป็นพื้นที่ปลอดภัยเนาะที่ทุกคนรู้สึกว่าอยากจะแชร์อยากจะแบ่งปัน
5: ค่ะเราก็จะทำคำถามของเราไว้อะค่ะทำกำหนดการไว้อย่างเงี้ยค่ะว่าเราจะต้องพูดเชิญอะไรใครอะไรอย่างเงี้ยช่วงไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วงไหนที่เราจะต้องเก็บคอนเซปต์เพื่อจะช่วยโน้ตเพื่อที่จะสรุปไอเดียค่ะช่วยโน้ตอีกทีอย่างเงี้ยค่ะ
2: อันนั้นฟาน่าจะต้องคุมประเด็นให้ได้ว่าวันนี้เรื่องที่เรากำลังพูดกันอยู่ตอนนี้ครับมันไปถึงตรงนั้นหรือยังครับถ้ายังไปไม่ถึงอาจจะมีคำถามอะไรที่เราชวนถามหรือว่าชวนคิดทั้งถามคนที่อยู่ในวงแล้วก็ถามครูต้นเรื่องบางคนที่เรารู้ว่าเขาจะอธิบายเรื่องนี้ได้ครับก็ชวนขึ้นมาตอบมาแลกเปลี่ยนกันถ้าวงที่ดีจริงๆมันจะต้องพูดแบบธรรมชาติทุกคนจะต้องเปิดไมค์ขึ้นมาพูดในประเด็นที่เขาอยากจะพูดจริง
6: ๆเป็นกำไรนะคะเห็นว่าวิธีการนะคะเราเองก็เรียนรู้ไปพร้อมๆกับโรงเรียน
1: ก็จากแต่ก่อนที่เราคิดว่าฟาก็คล้ายๆพิธีกรดำเนินรายการแต่พอเราเริ่มทำวงค่ะเรารู้ว่าฟามันต้องไปเตรียมการตั้งประเด็นที่น่าสนใจรวมถึง mindset ของเราที่พร้อมที่จะต้อนรับความคิดอื่นๆเข้ามาด้วยอะไรเงี้ยค่ะ
2: การได้แลกเปลี่ยนกันจากเพื่อนร่วมงานจากผู้ทรงหรือแม้กระทั่งคนทั่วไปที่เข้ามาร่วมรับฟังกับเรามันทำให้เห็นมิติว่าถ้าครูได้ลองฟังเสียงคนอื่นได้ลองฟังเสียงนักเรียนลองฟังเสียงผู้ปกครองหรือเสียงของสังคมครับมันทำให้ครูสามารถหยิบเอาอะไรมาเหล่านี้ครับมาพัฒนาตัวเองได้
3: ค่ะเหมือนมีเครือข่ายอะค่ะอย่างโรงเรียนหนูอะอย่างที่แจ้งไปว่ามีครูภาษาไทยแค่คนเดียวพอเรามีวง PLC แบบนี้เกิดขึ้นอะค่ะเราไม่ได้จำกัดอยู่แค่แบบในโรงเรียนเราในเขตพื้นที่เราแต่เรามีครูจากสมุทรปราการเรามีครูจากกำแพงเพชรอะไรอย่างเงี้ยค่ะมา

0: ในห้องเรียนก็ฝึกทักษะการนำเสนออย่างเงี้ยค่ะมีนำเสนอให้เด็กพูดเป็นลำดับขั้นตอนรวมถึงสอนให้เด็กตั้งบทบาทในวงว่าใครจะมีบทเป็นผู้จดบันทึกเป็นบทที่จะนำสนทนาหรือแม้กระทั่งใครที่จะออกไปนำเสนอคือแบ่งบทบาทกัน
1: อ๋อเด็กได้ประโยชน์โดยตรงอยู่แล้วครับสำหรับการที่เรามาทำอะไรทุกอย่างเหมือนเราไม่ได้พูดถึงเด็กแล้วเขาไม่ได้อะไรนะครับแต่จริงๆแล้วเด็กอยู่ในสังคมของเรื่องนี้ทั้งหมดเลยครับคิดว่าบรรยากาศที่ดีคือบรรยากาศที่นักเรียนได้เรียนรู้ถ้าเราจะมองผู้เข้าร่วมวง PLC ของเราอะครับเป็นผู้เรียนนะครับบางคนเขาอาจจะเป็นผู้เรียนที่แอคทีฟเขาจะต้องได้แลกเปลี่ยนได้เรียนรู้กับเราได้คุยได้เปิดไมค์ขึ้นมาคุย

0: เหมือนอยู่ไหนก็สามารถเรียนรู้ได้
1: ทำให้เรามีความรู้สึกว่าว้าวเราคิดไม่ถึงเป็นโอกาสของครูเพราะว่านวัตกรรมเนี่ยมันจำเป็นต้องมีโค้ดค่ะมันไปลำพังไม่ได
2: ้คุณครูทุกคนก็มีผู้ทรงคุณวุฒิในใจเคยเห็นแต่ในทีวีเห็นความสามารถของอาจารย์เขาค่ะแล้วอยากจะเชิญมาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิเราก็สามารถติดต่อได้นะ
3: วันนี้เราได้อะไรเยอะมากเลยจาก PMC
4: ได้ไขปัญหาที่เราอาจจะสงส
0: ัยในการสร้างเครือข่ายผู้ทรงคุณวุฒิก็คือเหมือนกับว่าแต่ก่อนเราจะออนไซต์ทุกครั้งที่ไปเจอก็จะมีความรู้สึกประทับใจอยู่แล้วเนาะว่าเราได้เจอท่านจริงๆด้วยตัวเป็นๆแต่พอเรามาจัดตรงนี้เรามีความรู้สึกว่ามันเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เราเข้าถึงอาจารย์ได้ง่ายขึ้นทุกคนสามารถเข้าถึงได้และเราก็สามารถแลกเปลี่ยนกับอาจารย์ได้ตลอดเวลาผู้ที่มีความรู้ในเรื่องของการจัดการศึกษาที่มีความหลากหลายนักวิชาการทางด้านการศึกษาอาจารย์หมออาจารย์สุธิระอาจารย์พิศนาเขมมณี
1: เราก็จะได้เมนเตอร์ของพ่อพันธ์ปัญญาก็คือท่านดร.ธีระประเสริฐแสงมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษต้นสังกัดผอ.เขตก็เข้ามาโคชชิ่งด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็มีสน.มีอาจารย์ที่มน.เข้ามาช่วยก็เติมเต็มในการติดต่อผู้ทรงคุณวุฒินะคะที่อยู่ไกลทางโรงเรียนก็จะติดต่อท่านก็อาจจะเป็นการโทรศัพท์หรือก็การส่งอีเมลติดต่อพูดคุยกับท่านนะคะ
5: Hidden message เด็กๆมีวินัยแล้วต้องมีอิสระในการควบคุมตนเอง
2: ผู้ทรงคุณวุฒิที่เชิญมาก็จะมีถ้าเป็นเรื่อง EF อะค่ะเราก็จะไปเชิญท่านอาจารย์หม่อมดร.ปนัดดาเราก็มีการประสานท่านค่ะท่านก็เป็นผู้เชี่ยวชาญที่น่ารักมากนะคะก็ไม่ได้รู้จักโรงเรียนบ้านแก่งจูงนางแต่ท่านก็บอกว่ายินดีที่จะเข้ามาร่วมในวง PLC
0: การเตรียมผู้ทรงคุณวุฒิเราต้องเตรียมครูต้นเรื่องก่อนครูเขาก็จะเขียนเรื่องเล่ามามีทั้งไฟล์เขียนมีทั้งวิดีโออะไรเงี้ยก็ส่งมาให้เราก็ส่งไปให้ท่านผู้ทรงคุณวุฒิได้เตรียมก่อนว่าท่านจะเติมเต็มประเด็นไหน
6: การเรียนรู้ของมนุษย์เราเนี่ย
0: ครับเรามีเวลาให้ท่านผู้ทรงแต่ละครั้งก็คือประมาณไม่เกิน30นาทีด้านท้ายสุดของวง PLC ท่านผู้ทรงจะเติมตอนท้ายเพราะว่าก็จะฟังก่อนท่านผู้ทรงคนวงได้ให้คำนำสุดท้ายเหมือนกับว่ามาทำให้เห็นภาพของห้องเรียนนั้นๆว่าเป็นห้องเรียนแบบไหนเป็นห้องเรียนที่ดีหรือยังควรปรับปรุงตรงไหนควรเพิ่มเติมตรงไหนให้เป็นห้องเรียนที่สมบูรณ์มากที่สุด
1: เสริมแรงพูดในเชิงที่บวกและเป็นการให้ข้อเสนอแนะการเติมเต็มในส่วนที่เราบกพร่องซึ่งอาจจะเป็นครูในโรงเรียนหรือเครือข่ายของเราพอได้เข้าร่วมรับฟังแล้วบางครั้งเราจะคิดไม่ถึงเราจะเห็นว่าวิธีการที่ผู้ทรงคุณวุฒิเติมเต็มมาหรือแนะนำมาเนี่ยแล้วเราก็จะเอาไปปรับในกระบวนการเรียนการสอนของเราเอามาใช้ในเทคนิคของเรา
7: โครงการออนไลน์ PLC Coaching เนี่ยค่ะได้อาจารย์ที่เชี่ยวชาญเรื่องหลักสูตรเวลา reflection เนี่ยเอาทฤษฎีเรื่องของการจัดห้องเรียนคุณภาพอะไรเนี่ยมาเติมเต็มให้เราเชื่อมั่นในนวัตกรรมหลักของเรามากขึ้น
2: ครูเกิดความมั่นใจมันคือการเอาทฤษฎีที่เขาเรียนมาใช้พอมาอยู่หน้างานจริงอะค่ะเหมือนเน้นปฏิบัติบางเรื่องมันควรจะต้องมีกระบวนการที่จะส่งต่อให้นักเรียนไปถึงแต่คุณครูอาจจะสอนแล้วนักเรียนไปไม่ถึงเพราะผู้ทรงคุณวุฒิจะจับทฤษฎีมาขยาย
7: ถ้าความแตกต่างระหว่างออนไซต์กับออนไลน์ก็คือออนไลน์เนี่ยมันช่วยลดข้อจำกัดเวลาที่ต้องตรงกันหรือการเดินทางอย่างเงี้ย
2: เป็นออนไซต์อ่ะมันก็จะใช้เวลาเยอะแล้วก็ใช้จ่ายเยอะนะคะแต่พอเรามาใช้กระบวนการตรงนี้ค่ะนอกจากเราจะเข้าร่วมได้อย่างเดียวแล้วเรายังเผื่อแผ่ไปยังเพื่อนในร่วมวิชาชีพเขาสามารถมาร่วมฟังกับเรานะคะ
7: รู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นงานงอกใช้เป็นโอกาสเป็นเวทีในการสร้างครูใหม่
2: ๆกระบวนการผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญมีประสบการณ์มาเติมเต็มนะคะมันดีกับเรามากๆครูก็เริ่มอยากได้อยากให้ผู้ทรงคุณวุฒิที่แบบเก่งๆอะค่ะมาแนะนำในวงมันมาจากความต้องการของคุณครูว่าเขาอยากได้ผู้เชี่ยวชาญมาเติมเต็มแบบไหนเขามีส่วนร่วมในการพัฒนาตัวเอง
8: บุคคลสามารถใช้ PLC ในเรื่องของการสะท้อนการทำงานการเรียนรู้และก็ความสำเร็จในอนาคตได้เพราะว่าเรานำ PLC มาสะท้อนการทำงานสะท้อนในเรื่องของการเรียนรู้ต่างๆเพื่อเราจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันซึ่งมันจะเป็นแนวปฏิบัติที่ดีนะคะเพราะว่าเราเข้าใจปัจจัยที่ จะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่มันเป็นเชิงบวกและนำประสบการณ์อย่างนั้นน่ะไปต่อยอดในการประยุกต์ใช้บริบทอื่นได้อย่างเหมาะสมการเรียนรู้จากข้อผิดพลาดใน PLC นะคะไม่ได้เป็นการตำหนิหรือกล่าวโทษแต่เป็นการเปิดโอกาสให้เกิดการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาอย่างสร้างสรรค์เพื่อค้นหาแนวทางการปรับปรุงการพัฒนาการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างสมาชิกPLC จะช่วยให้บุคคลได้รับมุมมองที่หลากหลายเข้าใจปัญหาอีกรอบด้านและลดการเกิดข้อผิดพลาดซ้ำในอนาคตและยังเป็นพื้นที่ในการส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันบนพื้นฐานของความไว้วางใจและการเคารพซึ่งกันและกันทำให้บุคคลกล้าแสดงออกสะท้อนการทำงานอย่างตรงไปตรงมาและสะท้อนความคิดอย่างสม่ำเสมอช่วยพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ตัดสินใจและแก้ไขปัญหาอย่างมีเหตุผลนอกจากนี้ PLC ยังช่วยส่งเสริมความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนเองและการทำงานร่วมกับผู้อื่นเมื่อบุคคลนำผลการเรียนรู้ทั้งความสำเร็จและความผิดพลาดมาใช้ในการพัฒนาการทำงานจะทำให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องค่ะเรามาสรุปชั่วโมงที่13นะคะ PLC เพื่อการเรียนรู้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจแนวคิดและความสำคัญของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในฐานะกระบวนการพัฒนาการเรียนรู้การทำงานอย่างต่อเนื่องแนวคิดนี้นะคะจะเป็นการเรียนรู้ร่วมกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์สะท้อนการทำงานอย่างเป็นระบบนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของทักษะอาชีพเราไปศึกษาหาข้อมูลเรื่องทักษะอาชีพต่างๆและนำมาแลกเปลี่ยนนะคะในองค์กรนะคะหรือในสถานศึกษานักเรียนก็จะมีความรู้นะคะเมื่อแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันนะคะนำไปสู่วัฒนธรรมองค์กรที่มีคุณภาพเพราะเรามีเป้าหมายร่วมกันมีการสื่อสารกันอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็ปรับปรุงการทำงานนะคะให้เหมาะสมกับบริบทที่มีการเปลี่ยนแปลงPLC เนี่ยนะคะทักษะนี้นะคะจะช่วยในเรื่องของการทำงานเป็นทีมการสื่อสารนะคะแล้วก็มีเป็นทักษะจำเป็นในศตวรรษที่21เพราะว่าผู้เรียนทุกคนนะคะสามารถนำแนวคิด PLC ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการประชุมต่างๆหรือการหาข้อยุติต่างๆในการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้หรือการทำงานและพัฒนาศักยภาพของตนเองนำไปสู่การทำงานนะคะและการดำเนินชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ยั่งยืนค่ะสัปดาห์หน้านะคะมาพบกับชั่วโมงที่14นะคะเรียนดีมีคุณธรรมนะสอดคล้องกับนโยบายนะคะของกระทรวงศึกษาธิการเลยทีเดียวนะคะพบกันนะคะในวันพฤหัสหน้านะคะในรายการการพัฒนาจิตเจริญปัญญาสู่การเรียนรู้เพื่อทักษะชีวิตในศตวรรษที่21ทางช่อง DLTV 13เวลา13 นาฬิกาถึง 14 นาฬิกาสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

สวัสดีท่านผู้ชมรายการประดิษฐ์ผ่านการประดิษฐ์พันธุ์พุ่มนะคะสัปดาห์การศึกษาที่2ปีการศึกษา2568ดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์บังออนพนิ่มแดงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นำเสนอเรื่องพันธุ์การทำประดิษฐ์พันธุ์พุ่มนะคะเป็นสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วคือสัปดาห์เรื่องของของสดเป็นสัปดาห์ท้ายสุดของสัปดาห์นะคะเป็นของสดทั้งนั้นนะคะที่ทำมาตอนต่อไปก็จะเป็นเรื่องของของดอกไม้ประดิษฐ์กับลูกปัดอะไรพวกนี้นะคะตอนนี้ก็เรามีดอกไม้อยู่นะคะจะใช้ดอกรักนะคะพุ่มดอกรักจากผ่านที่สัปดาห์ที่ผ่านมาจะเป็นพุ่มกลีบดอกรักนะคะโดยใช้กลีบนะคะใช้กลีบดอกรักเนี่ยนะคะตรงส่วนนี้นะคะนะคะทำพันธุ์พุ่มแต่นี่บานไปนิดนึงเราไม่ใช้เราต้องปลิดกลีบให้มันเนี่ยนะคะเพราะว่ามันจะหุ้มกับตัวพานนะคะเราไม่ใช้กลีบที่บานนะคะเนี่ยนะที่ผ่านมาเราใช้ส่วนนี้ทำตอนนี้เราใช้เรื่องของดอกนะคะดอกที่เราปลิดกลีบเนี่ยนะคะมีส่วนที่

นะคะจากนั้นเราก็มาใส่เข็มหมุดนะคะสอดเข็มหมุดลงไปบนดอกตรงขั้วดอกรักนะคะแล้วก็ลงมาส่วนล่างของโคนดอกนะคะเนี่ยก็เป็นลักษณะนี้นะคะเตรียมไว้ก่อนนะคะเด็ดดอกรักนะคะดอกรักก็หาง่ายนะคะตามที่ต่างๆนะคะตามพื้นบ้านที่เราทำมีดอกรักจะมีขึ้นตะขึ้นง่ายนะคะการปลูกดอกรักนี่เราถ้าเกิดเราปลูกนี่เราจะใช้ก้านนะคะก้านดอกรักก้านที่มันมีส่วนที่ไม่แก่คือแล้วก็ไม่อ่อนเกินไปมาปักแนวเฉลียงนะคะมันก็จะขึ้นเป็นต้นดอกรักแต่บางทีเขาก็เห็นโบราณบอกว่าจะดอกปลูกดอกรักนี่เขาจะเอาใส่เหน็บที่เอวแล้วเขาก็ให้มันร่วงมามันก็จะขึ้นเป็นต้นเขาบอกเขาไม่ปลูกนะคะแต่เขาใช้เหน็บที่เอวนะคะตอนนี้ราคาแต่ก่อนสมัยก่อนนั้นนะสมัยก่อนเป็นเด็กๆยังที่บ้านก็ปลูกนะคะกิโลละ2บาทแต่ตอนนี้ราคาค่อนข้างสูงมากแล้วค่ะเป็นราคาแพงขึ้นนะคะราคาค่อนข้างสูงนะคะ เวลาทำพันธุ์พุ่มนั้นจะต้องหาพุ่มที่เราใช้โดยที่นะคะดูลักษณะพุ่มนะคะทรงนี้นะคะแล้วก็ใช้ดอกรักเนี่ยเสียบลงไปก่อนนะคะดอกแรกนะคะดอกที่สองก็สับวางไปอย่างนี้นะคะตามแนวนี้นะคะหันแรกนะคะแล้วก็เรากลีบเนี่ยมันก็จะอยู่นะคะมีส่วนที่แยกเนี่ยมาอยู่ตรงส่วนนี้นะคะเนี่ยนะคะนี่ของพุ่มพุ่มยอดพุ่มนะคะแล้วก็ทำไปเรื่อยๆนะคะเนี่ยนะคะตอบที่ทำไว้นี่ให้ดูตัวอย่างว่าเป็นลักษณะนี้นะคะเตะไปเรื่อยๆนะคะเนี่ยต่อไปท่านต่อไปแล้วก็เตะนี้นะคะข้อสำคัญคือต้องสอดเข็มให้เข็มหมุดให้ดีนะคะมันก็จะมีส่วนที่เป็นเงาขึ้นมานะคะแล้วใช้เข็มหมุดต้องเป็นเข็มหมุดที่เป็นของที่มีคุณภาพนะคะราคาค่อนข้างสูงเล็กน้อยเพราะว่าถ้าเผื่อไม่งั้นจะเป็นสนิมได้นะคะท่านผู้ชมนะคะเราค่อยๆวางสับวางไปเรื่อยๆเพราะมันมีส่วนที่แยกแล้วก็เต็มให้ว่าเปิดทำให้เต็มนะคะเติมให้เต็มนะคะไม่จะไม่เห็นช่องว่างนะคะนี่นะคะท่านผู้ชมจับนะคะนิ้วโป้งนิ้วชี้นะคะนิ้วกลางใช้ด้วยนะคะวางไปเลยนะคะ

เอนะคะแล้วก็นำมาเสร็จขึ้นหมดนะคะโดยใช้เข็มหมุดที่ก้านยาวหน่อยนึงนะคะเสร็จตรงส่วนกลางของคั่วสอดลงมาส่วนล่างนะคะใช้เข็มหมุดตัวเดียวนะคะเตะทีละอันก็ได้นะคะนี่นะคะเราจะมีช่วงจังหวะที่มันเราจะไม่เห็นตัวของโฟมนะคะ

นะคะแล้วก็วางกับวางนะคะกับวางช่องว่างนะคะ

ดอกดอกรักนี่นะคะเราสามารถทำตรงส่วนนี้ได้นะคะเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูนึกว่าจะทำส่วนนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวจะทำให้ท่านผู้ชมชมนะคะว่าเราใช้ส่วนของปลายดอกรักนะคะก้นของดอกรัก

ต้องดูอย่าให้ปลายเข็มนะคะหัวเข็มหมุดเนี่ยลอยนะคะเราต้องกดลงไป

แล้วค่อยๆกดปลายเข็มนะคะใช้มือดีที่สุดสัมผัสนะคะแต่มันจะเจ็บนิดนึงนะคะเนี่ยถ้าเปิดปากไว้ดีมันก็จะลอยขึ้นมา

จับมือด้วยนิ้วชี้นิ้วโป้งนิ้วกลางนี่เป็นตัวที่นั้นนะคะวางปักเข็มลงไปแล้วก็ต้องใช้ดอกรักที่สดด้วยนะคะอันนี้เรื่องของดอกรักสดนะคะ

ต้องใส่สับหว่างกันไปตลอดนะคะไม่เห็นตัวโฟมนะคะเพราะว่าดอกรักมันจะมีส่วนของกลีบที่มันบางส่วนที่มันจะประสานกับตัวที่มันวางอยู่แล้วก็วางต่อลงไปนะคะ

บางทีมันแน่นเกินไปนะคะเราก็จะใช้ส่วนของอะไรปลายกรรไกรหรือไม้แหลมนะคะถ้าผมมีไม้แหลมก็จะใช้ไม้แหลมนะคะ

ข็มนะคะกดปลายเข็มลงไปเข็มหมุดปักจับวาง

ต้องวางให้ติดให้ชนกันนะคะต่อไปชั้นต่อไปนะคะ

นะคะใช้มือกดนะคะนิ้วโป้งกดส่วนที่ของเข็มหมุดที่มันสูงขึ้นมานะคะ

การทำงานประดิษฐ์พานพุ่มเนี่ยนะคะใช้ดอกรักทำนะคะก็เป็นงานที่ใช้สมาธิเหมือนกันนะคะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แล้วก็อาจจะทำเป็นรายได้ได้อีกนะคะเป็นการเพิ่มรายได้ที่จากการจำหน่ายนะคะแล้วก็หรือทำเป็นอยากมีเพื่อนเยอะแล้วก็ทำแจกบ้างอะไรบ้างนะคะให้ผู้ใหญ่อะไรอย่างนี้นะคะเราก็จะได้มีความอิ่มเอิบใจว่าเขาได้เอาไปนำไปทำบุญนะคะเราไม่ให้ใครแล้วก็ทำใช้เองทำบูชาพระเพื่อเป็นพุทธบูชานะคะก็จะทำให้จิตใจสงบขึ้นนะคะการทำงานประดิษฐ์เนี่ยนะคะจะใช้ความละเอียดอ่อนในการทำงานนะคะมีขั้นตอนในการทำนะคะการเลือกหาซื้อของก็เช่นกันก็ต้องเลือกของที่มีคุณภาพอย่างดอกรักนี่บางทีไม่ต้องซื้อแล้วก็ต้องหาดอกรักที่มีตามพื้นบ้านตามชนบทนะคะเด็กๆก็สามารถทำได้นะคะแล้วก็อาจจะได้เงินเพิ่มขึ้นมาอีกนะคะจากการได้สั่งซื้อสั่งทำนะคะตามรูปแบบของงานที่ทำนะคะที่สัปดาห์ที่ผ่านมาภาคการศึกษาที่สองนี้เราก็ได้มีผู้สาธิตก็ได้ทำการสอนเรื่องของการประดิษฐ์พานพุ่มนะคะจากแบบต่างๆก็ท่านผู้ชมก็ได้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับชีวิตประจำวันได้นะคะหรือเป็นการสร้างเสริมรายได้ได้เป็นอย่างดีนะคะ

ค่อยๆสอดเข็มจากส่วนบนลงล่างนะคะลงปลายของขั้วดอกรักนะคะ

ปักเข็มลงไปนะคะจากยอดของดอกรักนะคะแล้วก็สอดไปถึงส่วนปลายของดอกรักนะคะ

นะคะค่อยๆทำไปนะคะธรรมดานี่จะต้องล้อมด้วยผ้านะคะไม่เป็นไรนะคะ

แล้วค่อยเข็มเจาะลงไปนะคะลวดนะคะจากนั้นใส่ดอกรักลงไปนะคะประมาณ5ดอกนะคะ5ถึง7นะคะ5รวมที่ทำแล้วเป็น7นะคะ3 4 5นะคะใส่ดอกพุทธเทียมลงไปนิดนึงนะคะเนี่ยนะคะจากนั้นเราก็วัดนิดนึงให้มันยอดอยู่ต้องตัดนะคะใช้กรรไกรตัด

คะ1 2 3 4 5 6 7นะคะทีนี้จะทำสาธิตให้ท่านผู้ชมเรื่องการทำของการใช้ส่วนของปลายขั้วของปลายของดอกรักนะคะปลายดอกของดอกรักนะคะเราสามารถที่จะทำได้โดยนะคะเนี่ยนะคะใช้เข็มสอดลงไป

ท่านสามารถใช้คั่วตรงส่วนปลายของดอกนะคะตรงคั่วแล้วส่วนปลายของดอกเรียกว่าก้นของดอกรักเนี่ยนะคะเราสามารถทำได้โดยเนี่ยนะคะเช่นเดียวกันกับเนี่ยนะคะเราก็สอดเข็มเข้าไปนะคะจะเป็นอีกหนึ่งรูปแบบนะคะเนี่ยนะคะเสียบไปอย่างนี้นะคะโดยรอบนะคะเสียบไปแบบนี้โดยรอบนะคะเพื่อที่ท่านจะได้ทำรูปแบบอีกหนึ่งรูปแบบนะคะเนี่ยนะคะเสียบลงไปโดยรอบเช่นเดียวกับดอกนี้นะคะมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะที่แตกต่างกับที่ทำนะคะจะใช้ส่วนของนี้ก็เหมือนดอกเหมือนกันนะคะเนี่ยนะคะต้องดึงให้สุดนะคะดึงให้สุดแล้วเสียบลงไปนะคะเนี่ยนะคะ

เนี่ยนะคะเสียบลงไปเรื่อยๆจนกว่าจะเต็มนะคะทีนี้เรื่องของพานพุ่มนะคะวันนี้ก็ได้สำเร็จลงแล้วนะคะจากการทำพานพุ่มลักษณะที่คั่วดอกรักใส่ตุ่มเข็มหมุดลงไปนะคะถ้าเผื่อท่านไม่ใส่เข็มหมุดลงไปท่านจะหาที่มันเป็นมุกหรืออะไรก็ได้เช่นกันนะคะที่เป็นแวบๆเป็นเครื่องไอ้นั่นนะคะเป็นนั่นมันก็จะแบบดีอีกแบบนึงนะคะและนี่เรื่องของคั่วนั่นนี่คั่วนี่ยอดคั่วนะคะตรงนี้ส่วนก้นของดอกรักนะคะปลายตุดของดอกรักเนี่ยเราก็จะทำสามารถทำได้นะคะเนี่ยนะคะรูปแบบก็ปักไปเรื่อยๆจนจบนะคะวันนี้เรื่องของพานพุ่มนะคะการประดิษฐ์พานพุ่มแบบต่างๆนะคะของสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะท่านผู้ชมก็ได้เรียนรู้ตามไปด้วยแล้วก็ได้อาจจะได้ไปฝึกทำเองได้อีกด้วยนะคะสามารถหาของวัสดุที่มีอยู่ตามพื้นบ้านมาทำได้สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะสัปดาห์นี้ก็เป็นเรื่องของพานพุ่มของสดนะคะดอกไม้สดสัปดาห์ต่อไปจะเป็นของพานเรื่องของพานประดิษฐ์พานพุ่มจะเป็นของงานประดิษฐ์ดอกไม้ประดิษฐ์แล้วก็ดอกไม้เป็นวัสดุจากเงินกับทองนะคะเผื่อท่านได้ทำแล้วนะคะได้ทำแล้วไปกราบไหว้บูชาพระเพื่อเป็นพุทธบูชานะคะวันนี้รายการพานพุ่มการประดิษฐ์พานพุ่มดอกรักนะคะก็ได้จบลงไปแล้วนะคะพบกันสัปดาห์ต่อไปนะคะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์บางออนโพนิ่มแดงจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันสัปดาห์ต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ

0: ติมสารทำความเย็นและทดลองเดินเครื่องปรับอากาศ
1: เมื่อมีการติดตั้งระบบปรับอากาศใหม่หรือซ่อมแซมส่วนของอุปกรณ์บางชิ้นทำให้ต้องทำการเติมสารทำความเย็นเข้าสู่ทางดูดของคอมเพรสเซอร์หรือเรียกว่าการบรรจุสารทำความเย็นทางด้านแรงดันต่ำซึ่งสารทำความเย็นจะบรรจุในรูปของก๊าซขั้นตอนในการเติมสารทำความเย็น
2: ครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการบรรจุสารทำความเย็นเข้าในรับระบบตอนนี้เราได้ทำสูญญากาศได้30นิ้วประหลอดแล้วนะครับเราก็จะปิดเกตทางด้านสีน้ำเงินครับเราพอปิดเกตทางด้านสีน้ำเงินสุดแล้วก็ปิดเกตทางด้านสีแดงนะครับครับก็แล้วก็เสร็จแล้วก็จะมาปิดสวิตช์เครื่องแว็กค่ำนะฮะก็เอาสายเหลืองออกจากเครื่องทำสูญญากาศนะครับพอเราเอาสายสีเหลืองออกจากเครื่องทำสูญญากาศแล้วเราก็จะนำมาใส่ที่ถังสารทำความเย็นนะครับครับก็เราเปิดฝาที่ปิดถังสารความเย็นเอาสายสีเหลืองใส่นะครับก็จะมาคายที่โคนเกตสายสีเหลืองนะฮะที่โคนเกตออกนะครับแล้วก็เปิดวาล์วที่ถังสารทำความเย็นนะฮะเพื่อเป็นการไล่อากาศนะครับก็ไล่กับครับทีนี้พอเราไล่อากาศเสร็จแล้วนะฮะเราก็หมุนสายสีเหลืองให้แน่นเหมือนเดิมนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะเติมสารทำความเย็นเข้าไปทางด้านแรงดันสูงนะครับแรงดันสูงครับก็เปิดเติมไปฮะให้แรงดันในถังสารทำความเย็นมันเท่ากับในระบบโดยที่เราก็จะมองดูที่เข็มฮะว่าถ้าเกิดเข็มมันนิ่งก็แสดงว่าแรงดันที่ถังกับในระบบมันเท่ากันแล้วเราก็จะมาปิดวาล์วเกตสีแดงนะครับพอปิดวาล์วสีเกตสีแดงแล้วเราสังเกตเข็มเกตด้วยครับถ้าเกิดเข็มเกตมีการลดลงมานะฮะไม่ว่าด้านโลหรือด้านไฮก็แสดงว่าภายในระบบมีการรั่วนะครับเราต้องทำการตรวจหารอยรั่วต่อไปนะฮะถ้าเกิดว่าจะไม่มีการรั่วคือเข็มเกตมันก็จะนิ่งอยู่นะครับพอเข็มเกตนิ่งตัวนี้เราก็จะสตาร์ทเครื่องเปิดเครื่องปรับอากาศนะครับให้คอมเพรสเซอร์ทำงานพอคอมเพรสเซอร์ทำงานนะฮะเราก็จะเปิดเติมไปอีกทางด้านสีน้ำเงินนะฮะแล้วเราก็จะดูที่ไซการ์ดให้มันใสครับพอเราสตาร์ทเครื่องเปิดเครื่องปรับอากาศแล้วนะฮะเราก็จะเร่งเครื่องที่ 2,000 รอบนะครับเราก็จะสังเกตได้ว่าเข็มด้านโลมันก็จะตกโลลงมาเข็มด้านไฮมันก็จะขึ้นไปนะครับทีนี้เราก็จะมาดูที่ไซการ์ดนะถ้าเกิดไซการ์ดยังเป็นฟองก็ต้องเปิดเติมฮะเปิดเติมเข้าไปจนฝาไซการ์ดมันจะใสนะครับไซการ์ดจะใสแล้วถ้าเกิดในระบบที่ปกตินะครับถ้าเกิดว่าสารทำความเย็นเต็มก็คือไซการ์ดใสทางด้านแรงดันต่ำเนี่ยคงจะไม่เกิน35ปอนด์นะครับทางด้านแรงดันสูงคงจะไม่เกิน250ปอนด์นะครับก็ถือว่าอยู่ในระบบที่ปกติสารทำความเย็นเต็ม
1: กรณีบรรจุสารทำความเย็นเพิ่ม
3: การเติมสารทำความเย็นเพิ่มเติมในกรณีที่สารทำความเย็นมีการขาดนะครับเราก็ต้องมีการเติมเพิ่มเข้าไปนะครับขั้นตอนก็คือเราจะใส่เกตเข้าไปในระบบนะฮะก็คือจะเอาเกตสีน้ำเงินนะครับต่อเข้าไปทางด้านแรงดันต่ำของระบบนะครับก็เราก็ทำการถอดฝาปิดวาล์วทางด้านแรงดันต่ำนะครับก็ใส่เกตเข้าไปนะครับครับเอาสายสีแดงนะครับก็ใส่เข้ากับทางด้านแรงดันสูงนะครับของระบบเครื่องปรับอากาศนะครับก็ใส่ก็
2: เคครับก็พอเราใส่แล้วนะฮะก็คือเข็มของเกตมันก็จะขึ้นนะครับอันนี้ทางด้านแรงดันสูงก็จะขึ้นแล้วเราก็มีการคายการคายสายนะครับเพื่อไล่อากาศที่อยู่ข้างในสายสีแดงทิ้งนะครับสายสีน้ำเงินก็เช่นเดียวกันนะครับก็ครับเสร็จจากตรงนี้แล้วเราก็จะสตาร์ทเครื่องแล้วก็เปิดเครื่องปรับอากาศนะครับให้พัดลมอยู่ตำแหน่งสูงสุดความเย็นอยู่ตำแหน่งสูงสุดนะครับพร้อมทั้งเปิดประตูรถยนต์ทั้ง4บานนะครับครับตอนนี้พอเราเปิดเครื่องปรับอากาศปรับพัดลมสูงสุดแล้วความเย็นสูงสุดแล้วนะครับก็เราก็จะเร่งรอบเครื่องที่ 2,000 รอบนะครับครับพอเราเร่งที่ 2,000 รอบแล้วนะครับเราก็จะดูเกตฮะเกตทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็ดูเกตทางด้านแรงดันสูงแล้วก็มาดูที่กระจกมองน้ำยานะครับตอนนี้ที่กระจกมองน้ำยายังเป็นฟองขุ่นๆอยู่ก็แสดงว่าน้ำยายังน้อยอยู่ครับนะฮะพอน้ำยาน้อยอยู่เราก็จะเติมสารทำความเย็นเพิ่มเติมเข้าไปนะฮะโดยที่เรานำสายสีเหลืองนะครับใส่เข้ากับถังสารทำความเย็นนะครับเราก็ทำการเปิดฝาปิดที่หัวถังสารทำความเย็นก่อนแล้วก็เอาเกรดสีเหลืองใส่เข้าไปนะครับครับเราก็

จะคายที่โคนเกศสายสีเหลืองก่อนนะครับแล้วก็เปิดถังสารทำความเย็นนะฮะเพื่อให้สารทำความเย็นเนี่ยไล่อากาศออกไปนะครับก็พอสักครู่นึงเราก็จะปิดนะครับปิดนะครับทีนี้เราก็จะเปิดเติมโดยที่เราเปิดเติมเข้าไปทางด้านแรงดันต่ำสถานะของสารทำความเย็นก็ต้องเป็นแก๊สนะครับก็คือต้องถังต้องอยู่ในสถานะที่ตั้งอยู่ครับก็จะทำการเปิดครับแล้วเราก็จะสังเกตฮะสังเกตตรงนี้ให้ฟองหายไปนะครับก็ให้ฟองหายไปนะก็คือให้กระจกมองนิยามมันเป็นสีใสๆนะครับก็ตอนนี้ใสแล้วฮะก็แสดงว่าเต็มแล้วเราก็ปิดเกจปิดวาล์วที่ถังสารทำความเย็นนะครับก็ตอนนี้แรงดันทางด้านโลเราได้ประมาณ32ปอนด์ทางด้านแรงดันสูงเราได้ประมาณ200ปอนด์นะก็ควรระวังในการบรรจุสารทำความเย็นนะครับก็คือเราห้ามเปิดเกจทางด้านไฮโดยเด็ดขาดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเปิดเกจทางด้านไฮเนี่ยแรงดันทางด้านไฮเนี่ยอาจจะย้อนวกกลับเข้าไปในถังน้ำยาแอร์ได้นะฮะในบางกรณีอาจจะทำให้ไอ้ถังสารทำความเย็นไม่สามารถจะทนแรงดันได้ก็จะเกิดการระเบิดขึ้นมาได้

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เคารพพบกับรายการสนุกภาษาและครูมะขามภาวินีอุ่นวัฒนาอาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครรายการสนุกภาษาในวันนี้นำเสนอในชื่อตอนว่า subject verb agreement ซึ่งเป็นตอนที่สองค่ะในครั้งก่อนเราพูดถึงการใช้คำที่แสดงถึงปริมาณนะคะ quantity นะคะอาจจะพูดเร็วไปนิดนึงไม่ได้อธิบายละเอียดมากนะคะแต่ว่านำข้อมูลมาจากหนังสือของ Betty S. Aja แล้วก็ Stacy A. Hartens แล้วก็ Martin Hewings ในการใช้ a lot of นะคะ a lot of แปลว่ามากหรือใช้คำว่า lots of ก็ได้นะคะแปลว่ามากเหมือนกัน a lot of clothing in indoor stores is fashionablea lot of แปลว่ามากถ้าใช้กับนามที่เป็นคำนามนับได้นะคะก็จะต้องเป็น plural นะคะเช่น a lot of students a lot of my students a lot of my friends แต่ถ้าใช้กับคำนามที่นับไม่ได้นะคะอย่างเช่น clothing ก็ถือว่าเป็นเอกพจน์นะคะกริยาก็เลยใช้ is a lot of the equipment คำว่า equipment แปลว่าอุปกรณ์นะคะพอพูดถึงอุปกรณ์เนี่ยเจ้าของภาษาเขาบอกว่า the equipment ถือเป็นคำนามนับไม่ได้นะคะก็จะเป็นเอกพจน์เพราะนั้นก็ใช้กริยาก็เป็นเอกพจน์คือใช้คำว่า is นะคะไม่ใช่ are เหมือนคำว่า furniture นะคะก็ใช้เป็น is ไม่ใช่ are a lot of my friends are in China one of my best friends is graduated from การใช้ one of แปลว่าหนึ่งในจำนวนหลากหลายจำนวนมากนะคะเช่น one of my best friends เพื่อนที่ดีของฉันนะคะหนึ่งในเพื่อนที่ดีของฉันเนี่ยฉันมีเพื่อนอาจจะจำนวนมากใช่ไหมคะหนึ่งในเพื่อนที่ดีที่สุดคนหนึ่งของฉันเนี่ยนะคะ graduated from สำเร็จการศึกษาหรือว่าจบการศึกษาจากแล้วก็ใส่ชื่อประเทศไปใช่ไหมคะพอพูดถึงการศึกษานะคะการศึกษาก็ แปลว่าเราได้รับการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาเป็นบัณฑิตใช่ไหมคะหรือจะเรียกว่าเป็นมหาบัณฑิตแต่ไม่ได้แปลว่าคนที่จบเป็นด็อกเตอร์แล้วจะต้องเก่งและดีมีคุณธรรมมากกว่าคนที่จบประถมศึกษานะคะอันนั้นการศึกษาในระบบที่ได้รับใบปริญญามามันเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะคะยังไม่ได้วัดคุณธรรมหรือว่าคุณธรรมจริยธรรมที่จะต้องมีนะคะในการไปประกอบอาชีพต่างๆหรือว่าการศึกษาใช่ไหมคะทำไมคนไทยจะต้องไปเรียนเมืองนอกต้องถามตัวเองว่าไปเรียนเพื่ออะไรนะคะไปเรียนแล้วได้ทุนไปควรจะกลับมาทำความดีทดแทนทุนที่ได้รับการศึกษาไปนะคะหรือว่า การเรียนทำยังไงให้การศึกษาเราเนี่ยสามารถยกระดับเทียบเท่ากับสากลได้โดยที่คนต่างประเทศก็อยากจะมาเรียนบ้านเราอย่างเงี้ยนะคะโดยที่เราไม่จำเป็นต้องเสียงบประมาณหรือว่าเสียดุลในการที่จะต้องส่งบุคลากรหรือว่าส่งคนที่ไปเรียนต่างประเทศนะคะ One of my best friends is graduated from ก็ใส่ชื่อไปจะเป็นมหาวิทยาลัยหรือว่าจะเป็นประเทศอะไรอย่างเงี้ยนะคะ Jane graduated from the University of ก็ใส่ชื่อสถาบันไปอย่างเงี้ยนะคะ Mala has just graduated in psychology psychology คือจิตวิทยาซึ่งก็มีความสำคัญนะคะในด้านอย่างเช่นถ้าเราจะไปเรียนต่อต่างประเทศใช่ไหมคะไปตั้งแต่เด็กๆเนี่ยก็น่าจะปรับตัวได้ง่ายกว่าเพราะว่าบางทีมีปัญหาสำหรับคนที่ไปเรียนต่อต่างประเทศใช่ไหมคะความคิดถึงบ้านหรือว่าการไปปรับตัวต่างวัฒนธรรมนะคะถ้าวัฒนธรรมไม่ต่างกันมากก็ปรับตัวง่ายนะคะก็อาจจะมีความต่างทางวัฒนธรรมที่เรียกว่า culture shock นะคะในการที่แตกต่างไปแต่ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยเราก็สามารถเรียนรู้เตรียมตัวไปได้นะคะในการที่จะปรับตัวแต่บางทีก็พออายุมากขึ้นอย่างเช่นครูมะขามนี้นะคะจะให้เป็นเรียนต่ออะไรเนี้ยก็คงสู้เด็กๆไม่ได้นะคะในการที่จะเรียนรู้อะไรได้รวดเร็วมากกว่า Mala has just graduated in psychology ในเรื่องจิตวิทยาก็จะมีจิตวิทยาสำหรับเด็กสำหรับ
บุคลากรทางการศึกษาก็ต้องเรียนรู้เรื่องจิตวิทยา We are going to on Sunday for Peter's graduation ceremony. Graduation ceremony ก็คือพิธีรับปริญญาหรือว่าอย่างของเราก็มีพิธีพระราชทานปริญญาใช่ไหมคะในต่างประเทศเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีสถาบันพระมหากษัตริย์เหมือนอย่างเราเนี่ยเขาก็อาจจะรับจากอธิการก็พออะไรเงี้ยนะคะหรือว่าไม่ได้สำคัญอะไรแต่จริงๆบ้านเรายังให้ความสำคัญเพราะว่าในการศึกษาเรามีพิธีไหว้ครูใช่ไหมคะใครไม่มีครูนะคะก็คืออย่าบอกว่าไม่มีครูครูพักรักจำหรือว่าในการเรียนในระบบใช่ไหมคะมีพิธีไหว้ครูแสดงออกถึงวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามนะคะ The number of employees in my company is approximately 500ท่านผู้ชมจำคำว่า employee employer ได้ใช่ไหมคะ employee คือลูกจ้าง employer ก็คือนายจ้างนะคะ the number of นะคะแล้วตามด้วยคำนามพหูพจน์แต่เขาเน้นที่ the number of นะถือเป็นเอกพจน์เพราะนั้นจึงใช้ is ไม่ใช่ are นะคะ the number of employees in my company is approximately 500จำนวนลูกจ้างในบริษัทของฉันเนี่ยประมาณ500คนA number of lecturers are absent today. ก็มี lecturer ก็คือผู้บรรยายจริงๆคำว่า lecturer เนี่ยเปรียบเทียบกับคำว่า teachers. Teachers ในภาษาไทยเราใช้ว่าครูหรือคุณครูใช่ไหมคะหรือว่าบางทีเขาบอกว่า lecturers เป็นอาจารย์แต่ lecture มันแปลว่าการจด lecturer ก็เป็นแค่ผู้บรรยายแค่มาอ่านให้ฟังหรือว่ามาพูดให้ฟังตามตำราเท่านั้นนะคะนั่นแต่ว่า teachers เนี่ยเป็นครูต้องนอกจากให้ความรู้แล้วต้องปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมหรือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิตด้วยนะคะ A number of lecturers are absent today ก็แปลว่ามีผู้สอนที่ผู้บรรยายเนี่ยในรายวิชาต่างๆเนี่ยขาดไม่มาจำนวนมากวันนี้None of the girls is here. None of

ก็เติมคำนามที่เป็นพหูพจน์ไปนะคะ None of the animals at the zoo are free to roam ทีเนี้ยในการใช้ none of นะคะในตำราทางไวยากรณ์เนี่ยเขาบอกว่าจะใช้เป็น verb เอกพจน์ก็ได้หรือว่าพหูพจน์ก็ได้นะคะอย่างประโยคว่า none of the girls here ก็คือไม่มีเด็กผู้หญิงไม่มีใครมาเลยเนี่ยอยู่ตอนนี้ไม่มีใครมาที่นี่เลยนะคะหรือ none of the girls are here ได้ none of the animals at the zoo are free to roam ก็คือสัตว์ต่างๆที่มันอยู่ในสวนสัตว์มันก็จะถูกจำกัดไม่มีอิสรภาพในการที่จะไปไหนมาไหนได้สะดวกหรือหาอาหารได้เองใช่ไหมคะอันนี้ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่ง ก็ใช้เป็นได้ทั้งเอกพจน์แล้วก็พหูพจน์ None of the animals at the zoo are free to roam. All of them are in enclosures. ก็คือถูกกักขังถูกปิดไว้อยู่ในกรงอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งสัตว์มันก็จะมีความเครียดนะคะยิ่งถ้าเป็นสัตว์กินเนื้อหรือว่าสัตว์ดุร้ายเนี่ยต่อให้ฝึกให้เชื่องยังไงก็มันมีสัญชาตญาณดิบสัญชาตญาณเดิมของเขาอยู่นะคะซึ่งยังไงก็เป็นอันตรายต่อคนนะคะแม้ว่าจะมีผู้ฝึกสอนที่คุ้นเคยอยู่แล้วซึ่งท่านผู้ชมอาจจะได้ยินข่าวหรือว่าได้ชมข่าวที่ผู้ฝึกสอนสัตว์ต่างๆเนี่ยก็โดนสัตว์ทำร้ายอะไรต่างๆ Do all of the students have their pencils? Do all of the students have their pencils?ที่ขีดเส้นใต้คำว่า pencils เนี่ยก็คือนอกจากดินสอแล้วเนี่ยมันก็มีอุปกรณ์การเรียนจำนวนมากมายนะคะเราเรียกว่า stationery ถ้าเปลี่ยนตัว nery เป็น nary stationery อันนั้นจะแปลว่าอยู่นิ่งอยู่กับที่นะคะ stationery อันนี้คือเครื่องเขียนนะคะอุปกรณ์การเรียนเช่น pen pencil ruler อะไรต่างๆ booksเนี่ยนะคะซึ่งปัจจุบันก็อุปกรณ์เครื่องเขียนแบบโบราณก็อาจจะไม่ค่อยใช้นะคะแล้วก็จะใช้ iPad ใช้โน้ตบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยนะคะ Do all of the students have their pencils ในการสอบใช่ไหมคะที่ ตรวจด้วยเครื่องอัตโนมัติเนี่ยก็ต้องใช้ดินสอ 2B ในการฝนนะคะท่านผู้ชมคะในเรื่อง subject verb agreement หรือว่าความสอดคล้องกันระหว่างประธานและกริยาในประโยคภาษาอังกฤษนะคะก็เจ้าของภาษาเขาก็จะบอกว่ามันมีข้อยกเว้นเช่นถ้ามันเป็น proper noun หรือเรียกว่าเป็นคำนามเฉพาะนะคะหรือเรียกว่าวิสามัญนามในภาษาไทยก็คือเป็นชื่อเฉพาะนะคะเช่นเป็นชื่อประเทศอย่างเงี้ยนะคะที่ลงท้ายด้วย s นะคะเขาถือว่าเป็นsingular นะคะปกติคำนามที่ลงท้ายด้วย s เราจะบอกว่าเป็น plural ใช่ไหมคะต้องใช้ verb plural แต่ว่าชื่อประเทศที่เป็น proper noun เนี่ยลงท้ายด้วย s กลับเป็น singular นะคะเป็นเอกพจน์นะคะต้องใช้ verb เอกพจน์อย่างเช่น ประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างเงี้ยนะคะเขามีหลายๆมลรัฐใช่ไหมคะเขาใช้ว่า the United States แล้วก็ใช้ verb คือ is นะคะไม่ได้ใช้ rคือเราเรียกถ้าเราเรียกสั้นๆก็เราเรียกว่า America the United States is แล้วก็ใส่ adjective ไปนะคะว่าจะเป็นประเทศที่เป็นยังไงนะคะ the Philippines consists of more than แล้วก็ใส่จำนวน islands ก็คือหมู่เกาะนะ islandsไม่ใช่ ice นะคะถ้าเป็น ice นั้นมันแปลว่าน้ำแข็งนะคะอันนี้ islands แล้วก็มีอีกคล้ายๆการออกเสียงนะคะครูมาค่ะอาจจะออกเสียงไม่ถูกถ้าเป็นประเทศ Ireland อันนี้หมู่เกาะ islands the Philippines ประเทศฟิลิปปินส์นะคะเขาเป็นหมู่เกาะนะคะประเทศเขาเวลาเขียนใช้เป็น the Philippines แต่ว่าใช้ verb เอกพจน์นะคะสังเกตคำว่า consists ofอันนี้เป็น verb เอกพจน์นะคะ consists of consists แล้วเติม s ไปนะคะ The United Nations has its headquarters in แล้วก็ใส่ชื่อสถานที่ไปนะคะ The United Nations the UN นะคะ UN ก็องค์การสหประชาชาติอย่างเงี้ยนะคะใช้ verb เป็น has นะคะไม่ใช่ have มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ไหนนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะ

อ้าวในของ BBC นะคะ Catherine and Charlotte perform piano duet for Christmas Carol concert Catherine and Charlotte อันนี้ก็คือเป็นของอังกฤษเขาใช่ไหมคะเป็นเจ้าหญิงเป็นราชวงศ์อังกฤษนะคะเป็นประธานในประโยคนี้นะคะ Catherine and Charlotte perform ตัวนี้เป็น verb นะคะ Catherine and Charlotte อันนี้ถือเป็น proper noun นะคะหรืออย่างชื่อคนนะคะอย่างเช่น ชื่อเวลาเราชื่อคนไทยเราเนี่ยอย่างเช่นครูมะขามชื่อภาวินีใช่ไหมคะแต่เขียนเป็นภาษาอังกฤษตัว P ก็ต้องใช้ตัว capital letter หรือว่าชื่อว่าชูใจอย่างเงี้ยขึ้นด้วยตัว C อย่างเงี้ยก็ต้องเขียนตัว C เป็น capital letter ตัวใหญ่นะ Catherine and Charlotte perform piano duet ก็เล่นคู่กันนะคะ duet นะคะ perform ตัวนี้เป็น verb นะคะถ้าเราเติมance เข้าไปก็จะกลายเป็นคำนาม performance การแสดง good news is interesting ข่าวดีน่าสนใจคำว่า news เติม s นะคะแต่ถือว่าเป็นเอกพจน์นะกริยาเลยใช้ s mathematics อันนี้ชื่อวิชานะคะ physics ชื่อวิชาลงท้ายด้วย s ก็จริงแต่ว่ากริยาก็จะใช้เป็นเอกพจน์นะคะอย่างเช่นใช้ isMathematics is not difficult to understand. ก็คณิตศาสตร์ไม่ยากเกินที่จะเข้าใจ Physics seeks to understand the mysteries of the physical world. วิชาฟิสิกส์นะคะมีเป้าหมายในการทำความเข้าใจความลี้ลับเกี่ยวกับโลกทางด้านกายภาพนะคะทางมีการพิสูจน์ได้มีกฎเกณฑ์มีหลักการในการตรวจสอบอย่างนี้นะคะPolitics ก็ในเรื่องการเมืองนะคะ Politics is popular in this country. Her politics are bordering on the fascist. อันนี้มันเป็นความคิดหรือความเชื่อทางด้านการเมืองนะคะเลยเปลี่ยนจาก Politics is เป็น her politics. อันนี้มันเป็นความเชื่อการเมืองของเธอเนี่ยมีมากมายในเรื่องอะไรนะคะในแนวโน้มว่าจะเป็นซ้ายเป็นขวาหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะใช้เวอร์เป็น plural เป็น r statistics was always my best subject อันนี้ statistic ตัวนี้เป็นชื่อวิชานะคะวิชาสถิติเนี่ยเป็นวิชาที่ฉันมักจะเก่งเสมอเลยอย่างเงี้ยนะคะ ส่วนประโยคต่อมา statistics are able to prove anything you want to them you want them toส่วนประโยคสุดท้ายเนี่ย statistic ทำไมใช้ r เพราะว่ามันเป็นการสถิติการเก็บรวบรวมข้อมูลเช่นการใช้แบบสอบถามการไปสัมภาษณ์อย่างเงี้ยนะคะเขาก็เลยถือว่าในประโยคเนี้ยมันต่างจาก statistics ที่เป็นชื่อวิชาว่า statistic was always my best subject แต่เป็นการเก็บข้อการเก็บรวบรวมข้อมูลก็เลยเป็น statistics are able to prove anything you want them to ก็คืออยากจะพิสูจน์อะไรก็ใช้หลักการทางสถิติเก็บรวบรวมข้อมูลได้แต่ว่าไม่ใช่เพียงตัวเลขหรือปริมาณเท่านั้นนะคะในการที่จะมาประมวลผลให้ได้เป็นสิ่งที่ถูกต้องก็ต้องใช้หลักการทางสถิติที่ทั้งมีทั้งเชิงปริมาณแล้วก็เชิงคุณภาพEconomics has only recently been recognized as a scientific study. Economics ในที่นี้ก็เป็นชื่อวิชาว่าในเรื่องเศรษฐศาสตร์นะคะว่ามันเป็นการศึกษาในเชิงที่เป็น scientific เป็นเชิงวิทยาศาสตร์ด้วยนะคะส่วน the economics behind their policies are unreasonable. ในที่นี้ economics ตัวนี้มันจะหมายถึง financial system ก็คือ ระบบการเงินการคลังการบริหารงบประมาณอะไรทั้งหลายนะคะเบื้องหลังนโยบายเนี่ยมันไม่สมนโยบายทางด้านเศรษฐกิจที่ออกมาเนี่ยมันไม่สมเหตุสมผลนะคะ unreasonable reasonable คือ reason เหตุผลนะเติม able เข้าไปเป็น adjective นะคะเติม un เข้าไป prefix ก็จะความหมายตรงกันข้ามนะคะ unreasonableThe news from Europe seems very encouraging. The news อย่างที่บอกว่า news เติม s แต่ว่า

ือว่าเป็นคำนามเอกพจน์นะคะกริยาก็เลยใช้เช่น verb to be ก็ต้องใช้ is นะคะหรือกริยาอื่นอย่างเช่น seems นี่ก็เติม s นะคะ The university is to close next month มหาวิทยาลัยจะปิดในเดือนหน้า The universitymีหลายคณะก็จริงแต่ว่าถือว่าเป็นเอกพจน์นะคะ The committee has postponed a decision on the committee คณะกรรมการเป็นกลุ่มก้อนนะคะฟังดูว่าเอ๊ะมันน่าจะเป็นคำนามพหูพจน์น่าจะใช้ verb พหูพจน์ใช่ไหมคะแต่เขาถือว่าในคณะกรรมการหรือว่าในผู้บริหารหรือว่าในการทั้งหมดที่ร่วมกันอย่างเงี้ยนะคะถือเป็นเอกพจน์ก็เลยใช้กริยาคำว่า hasแทนที่จะใช้คำว่า have นะคะ postpone ก็คือเลื่อนออกไปนะคะ The committee usually rests their hands toward ส่วนในประโยคนี้นะคะเขาบอกว่าคณะกรรมการเนี่ยมักจะยกมือนะคะในการโหวตการโหวตก็คือมันทับศัพท์ภาษาอังกฤษใช่ไหมคะการโหวตคนไทยก็เข้าใจกันก็คือการออกเสียงการใช้สิทธิ์แสดงความคิดเห็นนะคะซึ่งก็เป็นรูปแบบหนึ่งของการแสดงความคิดเห็นนะคะบางครั้งเนี่ยในการประชุมคณะกรรมการอาจจะไม่โปร่งใสก็ได้เพราะว่าลงมติแบบยกมือโหวตอาจจะมีการลงมติแบบอื่นหรือว่าอะไรที่ดีกว่าไหมอะไรอย่างนี้ก็ต้องพิจารณาตามสถานการณ์นะคะเพราะว่าอย่างเช่นในการเลือกตั้งเหมือนกันการให้ข้อมูลก่อนเลือกตั้งมีความสำคัญมากเพราะว่าเราต้องเสียไม่ใช่เราสิก็คือรัฐบาลแต่ว่าเราทุกคนที่เป็นประชาชนก็ต้องเสียภาษีนะคะในการที่จะเอาไปใช้บริหารจัดการต่างๆการเลือกตั้งนะคะต้องใช้ให้คุ้มนะคะว่าใช้ไปแล้วเกิดประโยชน์นะคะไม่ใช่จัดหลายๆครั้ง Diabetes is an illness อันนี้ก็เป็นชื่อโรคนะคะอย่างเช่นโรคเบาหวานเนี่ยก็เป็นชื่อโรคนะคะ 5 hours of sleep is enough 5ชั่วโมงก็พอแล้วนอนเพียงพอแล้วอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของแต่ละคนนะคะก็แบ่งเวลาพักผ่อนให้เหมาะสม อันนี้ก็บอกตัวเองด้วยนะคะ ก็อาจจะเป็นเพราะหลายๆปัจจัยนะคะเช่นอากาศเปลี่ยนแปลงหรือว่าการใช้เสียงมากเกินไปอย่างครูมะขามก็อาจจะมีข้อจุดอ่อนก็คือกินอาหารของทอดหรือว่าที่มีน้ำมันเยอะๆมากเกินไปก็ทำให้เสียงหายเหมือนกัน Smuggling illegal immigrants out ofis against the law การลักลอบเข้าเมืองแบบผิดกฎหมายนะคะเราเคยพูดถึง legal หรือว่า law illegal นะคะ smuggling illegal immigrants out of แล้วก็เติมประเทศไปอันนี้เขาใช้เป็น is นะคะเราไม่ได้เน้นคำนามว่า immigrants นะคะเน้นตัวหน้านะคะ smuggling illegal immigrants many leading members of the opposition partyส่วนอันนี้เน้น members นะคะเลยใช้ have tried to justify this decision ก็คือ สมาชิกชั้นนำนะก็คือเป็นผู้นำของพรรคฝ่ายค้านเนี่ยจะต้องพิจารณาก่อนที่จะตัดสินใจก็คือไม่ว่าจะฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายค้านก็ต้องพิจารณานะคะจะค้านก็ต้องมีหลักการและเหตุผล clear the way the police are comingclear the way for the firefighters อันนี้เป็นสำนวนนะคะที่ เขาพูดถึงว่า เวลาเราจะขอทางใช่ไหมคะถ้าเราจะเดินทาง เราขอทางเองไม่ได้รีบร้อนอะไรเราอาจจะใช้แค่ excuse me อย่างเงี้ยนะคะเราไม่ได้ I'm sorry เราไม่ได้ทำผิดอะไรนะคะแต่ว่าเราใช้เรียกร้องความสนใจหรือว่าจะเดินผ่านเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ clear the way เนี่ยเป็นการประกาศแบบมีสถานการณ์เร่งด่วนอะไรเงี้ยค่ะบอกว่าเคลียร์พื้นที่นะตำรวจกำลังมาก็คือหมายความว่า ในกรณีที่มีงานพิธีการหรือว่า ในการที่จะพื้นที่ที่มีเหตุอาชญากรรมอะไรเงี้ยนะคะในการที่จะต้องกันคนที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปเพื่อไม่ได้ทำลายหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์อย่างเงี้ยนะคะ clear the way for the firefighters อันนี้เคลียร์พื้นที่ให้สำหรับพนักงานดับเพลิงเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจะได้เข้าถึงที่เกิดเหตุได้อย่างสะดวกนะคะไม่เหมือนตามข่าวว่าบางทีเนี่ยมีรถไปกีดขวางหรือว่ามีการอะไรต่างๆในการที่ไม่พร้อมที่จะกู้ภัยหรือ

ว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงในการที่จะเข้าไปช่วยเหลือประชาชนอย่างนี้นะคะหรือว่าไปดับเพลิงได้ทันเหตุการณ์จะได้ไม่สูญเสียทรัพย์สินหรือว่าที่สำคัญคือไม่สูญเสียชีวิตนะคะนี่ก็เป็นข่าวช่วงที่ผ่านมานะคะ Thai Red Cross issues urgent call for additional blood reserves นะคะเป็นการสำรองเลือดไว้ในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือว่าบางท่านเนี่ยไปบริจาคโลหิตก็สุขภาพดีขึ้นใช่ไหมคะในการที่มีจิตกุศลในการบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยหรือว่าคนที่มีความต้องการโลหิตนะคะต้องการเลือดThe government deputy spokesperson is urging the public to donate blood urgently to bolster supply for hospital along the Thai-Cambodian border. อันนี้ก็เป็นสถานการณ์ซึ่งไม่ค่อยดีนักก็มีความตึงเครียดหรือว่าก็มีการผ่อนคลายบ้างนะคะในการที่มีการรบกันในประเทศที่ เป็นเพื่อนบ้านกันนะคะแล้วก็อาจจะมีประเทศที่อยู่ไกลออกไปมาเป็นมือสามหรือว่าเขาเรียกว่ามาสนับสนุนในทางที่ไม่ถูกต้องอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งก็ต้องให้เจ้าหน้าที่หรือผู้มีหน้าที่หน่วยงานภายในที่รับผิดชอบโดยตรงนะคะแต่นี้ก็บุคลากรทางการแพทย์ก็มีความสำคัญนะคะไม่ว่าใครจะรบกับใครนะคะบุคลากรทางการแพทย์ก็ช่วยทุกฝ่าย The government deputy spokesperson is urging the public to donate blood urgentlyto border supply for hospitals along the Thai-Cambodian border. ในที่นี้ก็คือ โฆษกฝ่ายรัฐบาลเนี่ยนะคะมีการรณรงค์หรือว่าเรียกร้องเนี่ยจะให้สาธารณชนเนี่ยในการที่จะบริจาคโลหิตบริจาคเลือดนะคะเพื่อที่จะเป็นภาวะฉุกเฉินไว้ใช้ได้ทันท่วงทีนะคะเพราะว่ามีการสำรองเลือดไว้ใช้มันก็จะดีกว่าในการที่จะต้องไปเรียกผู้บริจาคในช่วงนั้นอย่างเงี้ยนะคะทีนี้เป็นสำนวนที่น่าสนใจนะคะที่ครูมะขามไปอ่านพบในหนังสือที่ก็มีความเก่าพอสมควรนะคะซึ่งผู้เขียนก็คือคุณเศรษฐวิทย์นะได้แต่งไว้ก็มีบทสนทนามีสำนวนที่เขาใช้นะคะอย่างเช่นคำว่า absolutely certainly definitely เหมือนคำว่า sure ก็คือแน่นอนใช่ไหมคะอย่างเช่นสมมติบทสนทนาคุณ B กับคุณ D เขาคุยกันเขาบอกว่า will you charge tomorrow absolutely แน่นอนพรุ่งนี้ไปด้วยกันไหมอะไรเงี้ยเขาชวนไปเที่ยวหรือว่าไปงานอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็บอกว่าแน่นอนทำไมจะไม่ไปล่ะอย่างนี้นะคะ absolutely certainly definitely will you lend me some money อันนี้มาขอยืมเงินใช่ไหมคะเจขอยืมเงิน P เป็นเพื่อนกันนะคะเพื่อนสนิทเนี่ยขอยืมเงินกันอาจจะกลายเป็นเพื่อนไม่สนิทหรือว่ากลายเป็นศัตรูกันก็ได้นะคะ will you lend me some money no way absolutely not เช่นอาจจะไม่พอให้ยืมแต่ว่าเล็กๆน้อยๆก็อาจจะให้ยืมได้นะคะในการที่จะ คนให้เนี่ยบางทีก็จําไม่ได้ว่าให้ยืมอะไรนะคะแต่ว่าคนขอยืมเนี่ยควรจะจําในการที่จะใช้คืนนะคะ Thailand emerged as Asia's premier logistic hub amid global supply chain realignment ในนี้เป็นพาดหัวข่าวของ The Nation นะคะ ที่พูดถึงว่าประเทศไทยนะคะก็จะมาเป็น Asia's premier logistic hub เราได้ยินคำว่า hub ที่แปลว่าศูนย์รวมบ่อยๆใช่ไหมคะในด้านการขนส่งอะไรต่างๆ logistic hub หรือว่าจะเป็น hub ในเรื่องอาหารในเรื่องสาธารณสุขอะไรก็ว่าไปอย่างนี้นะคะประเทศไทยเนี่ยผงาดขึ้นมาเป็นหรือว่ามีแนวโน้มที่จะดีขึ้นในการที่จะเป็นผู้นำในอาเซียนอย่างเงี้ยนะคะglobal supply chain realignment ตัวนี้มันก็มีคำศัพท์ ที่น่าสนใจนะคะอย่างเช่นคำว่า realignment ตัวนี้นะคะมันแปลว่าจัดเรียงหรือจัดตำแหน่งก็คือมีการจัดอันดับว่าจะขึ้นมาเป็นผู้นำในภูมิภาคนี้ได้อย่างนี้นะคะ Thailand is experiencing a remarkable transformation in its logistic landscapeemerging as Southeast Asia preeminent distribution hub. As global supply chains undergo their most significant reconfiguration in decades.
คำว่า remarkable ตัวนี้มันแปลว่าน่าจะโดดเด่นหรือดีขึ้นมานะคะ remarkable transformation

Emerging as Southeast Asia preeminent preeminent ตัวนี้มันก็เหมือนกับคำว่าเหมือนคำว่านึกไม่ออกตอนนี้เหมือนมันก็แปลว่าโดดเด่นนะคะที่จะมาเป็นผู้นำในเรื่อง distribution hub supply chain นะคะในการที่จะส่งไปทั่วโลกนะคะคำว่า reconfiguration in decades ใน decades เราเคยพูดถึงว่ามันแปลว่าทศวรรษหรือ10ปีนะคะในที่นี้เติม s ก็คงจะหลาย10ปีนะคะ significance ตัวนี้เป็น adjective นะคะถ้าเป็นคำนามใช้ nce นะคะ reconfiguration คือการจัดใหม่การเรียงใหม่นะคะการทำปรับโครงสร้างปรับนโยบายอะไรเงี้ยได้ทั้งหมดนะคะนี่ลองมาดูข่าวเกี่ยวกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ทั่วไปของคนเรานะคะในเรื่องปัจจัย4อาหารมีความสำคัญนะคะในภาพนี้นะคะก็เอามาจาก goodnet.org นะคะ What does a Hill festive meal do to your brain? What does a Hill festive meal do to your brain? อันนี้เขาตั้งคำถามมาเหมือนบทความที่เขาจะให้ความรู้หรือว่าให้ความคิดในเรื่องอะไรเนี่ยเขาก็จะตั้งเป็นคำถามเป็นชื่อเรื่องที่เป็นคำถามก็ได้หรือว่าเป็นชื่อเรื่องที่น่าสนใจอย่างเงี้ยนะคะนี่เขาตั้งคำถามขึ้นมาว่าเรารู้จักคำว่า brain ก็คือสมองใช่ไหมคะ meal meal meal ก็คือมื้ออาหารเช่นอาจจะเป็น breakfast brunch lunch supper dinner หรือว่าอย่างคำว่า festive meal ท่านผู้ชมอาจจะเคยได้ยินคำว่า festivalก็คือเทศกาลใช่ไหมคะ Festive meal ก็เป็นอาหารในช่วงเทศกาลเช่นของไทยเราอาจจะมีสงกรานต์ใช่ไหมคะหรือว่าเชื้อสายจีนก็มีตรุษจีนนะคะของฝรั่งเขาก็จะมีเช่นวันคริสต์มาสนะคะหรือวันอื่นๆอย่างเงี้ยนะคะอันนี้คำว่า huge ตัวนี้มันเป็น adjective มาขยายก็แปลว่า very big ก็คือมันจำนวนมากนะคะ What does a huge festive meal do to your brainเขาบอกว่าเอ๊ะอาหารในเทศกาลเนี่ยที่เราฉลองเทศกาลแล้วเรากินเรารับประทานกันมากจนเกินไปเนี่ยมันมีผลอะไรต่อสมองของเราหรือเปล่าเหมือนเคยมีบทความที่เขาพูดเขากล่าวถึงว่ามีงานวิจัยว่าอาหารฟาสต์ฟู้ดทั้งหลายเนี่ยมันทำลายสมองจริงไหมซึ่งผลออกมาว่าจริงนะคะสำหรับเด็กเล็กๆนะคะแต่ถ้าผู้ใหญ่อย่างเราแล้วก็คงจะไม่ค่อยเท่าไหร่แล้วนะคะแต่ก็ไม่ค่อยดี Many of us we throw modesty of the window when it's come to Christmas lunch but what do these blow out festive meals do to our body and brain อาจจะออกเสียงไม่ค่อยถูกนี้ ต้องขออภัยด้วย Many of us we throw modesty of the window when it comes to Christmas lunchก็คือหลายๆคนนะคะเช่นเราก็จะเป็นหนึ่งในนั้นนะคะ modesty ก็คือความพอประมาณในการกินนะคะในการบริโภคทั้งหลายเนี่ยนะคะเราก็โยนมันทิ้งไปไม่ต้องสนใจละวันนี้ขอกินให้เต็มที่กินให้พุงแตกไปเลยอย่างเงี้ยนะคะ many of us we throw modesty out the window when it comes to Christmas lunch หรือจะเป็น Christmas dinner ก็แล้วแต่นะคะ What do these blowout festive meals do to our body and brain? เขาก็ตั้งคำถามว่าพอไม่รู้จักพอประมาณไม่ได้ควบคุมในการกินเนี่ยนะคะหรือว่าเรียกว่าอะไรขาดสติในการกินเนี่ยมันอาหารเหล่านี้มันมีผลต่อร่างกายและสมองอย่างไรนะคะThere are lots of ways that food supports our brains to do their many important functions, including our memory and concentration. A balanced diet can also be a powerful support to our mental health. ในบทความเนี้ยของ BBC นะคะเมื่อกี้ขออภัยที่บอกว่าเป็นของ Goodnet นะคะ There are lots of ways that food supports our brains to...Do their many important functions, including our memory and concentration. เขาก็บอกว่ามีวิธีการหลากหลายเลยนะคะที่ว่าอาหารเนี่ยเป็นปัจจัยหนึ่ง

หนึ่งในปัจจัย4ที่สำคัญที่จะช่วยส่งเสริมให้สมองของเราก็คือเรากินเพื่ออะไรเราไม่ได้กินเพื่อความอร่อยใช่ไหมคะเรากินเพื่อให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะให้สามารถทำกิจกรรมอะไรต่างๆได้อย่างเงี้ยนะคะเขาก็บอกว่าอาหารเนี่ยสามารถทำให้เราสมองดีได้ซึ่งมีความสำคัญสมองในการทำหน้าที่อะไรสมองใช้ทำที่อะไรบ้างเช่น memory ในการจำซึ่งไม่จริงเลยที่ว่าคนสูงอายุแล้วความจำจะถดถอยลงนะคะก็คือขึ้นอยู่กับบุคคลนะคะในการฝึกฝนหรือว่าการใช้สมองในทางที่ถูกนะคะก็จะมีความจำที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็มีสมาธินะคะ concentration a balanced diet can also be a powerful support to our mental health balanced diet ก็คืออาหารที่มันสมดุลนะกินอาหารที่สมดุลก็แปลว่าอาหารมีหลากหลายใช่ไหมคะในการที่จะกินแบบเวจจี้ในคีโตหรือว่าอะไรทั้งหลายเนี่ยนะคะก็คือต้องบาลานซ์กันนะคะและแต่ละคนก็ต้องดูแลร่างกายของตนเองเพราะว่าร่างกายของแต่ละคนไม่เหมือนกันอย่างเงี้ยนะคะนั้นอาหารที่สมดุลเนี่ยก็จะเป็นตัวช่วยส่งเสริม mental health ก็คือในเรื่องส่งเสริมสุขภาพจิตนะคะซึ่งเขาก็จะมีการบอกว่าเอ๊ะเรากินอาหารประเภทไหนเราจะอารมณ์แจ่มใสจะอารมณ์ดีขึ้นหรือว่าร่างกายระบบต่างๆในร่างกายดีขึ้นนะคะอีกข่าวหนึ่งจากของ Channel News Asia นะคะ Former Malaysian PM Najib to face verdict in make a 1MDB graft trial graft Tunisia AFTไม่ใช่กราฟแผ่นภูมิที่ว่าเวลาแสดงผลอะไรทั้งหลายหรือว่ากราฟแท่งอะไรทั้งนั้นนะคะอันนี้หมายถึงในเรื่องการผิดหรือว่าการทุจริตอะไรต่างๆอย่างนี้นะคะอันนี้แหล่งข่าวกัวลาลัมเปอร์นะคะเวลาท่านผู้ชมเห็นอ่านข่าวในออนไลน์หรือในอินเทอร์เน็ตใช่ไหมคะหรือในหนังสือพิมพ์เนี่ยเขาก็จะมีบอกแหล่งข่าวนะคะเช่นมาจากเมืองนะคะกัวลาลัมเปอร์ former prime minister Najib Razak faced judgment on Friday ในวงเล็บเขาจะบอกว่าเมื่อไหร่เพราะว่าข่าวเนี่ยเขาเขียนพาดหัวข่าวให้ดูทันสมัยใช้ present simple แต่ว่าข่าวมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วถึงจะมาเขียนข่าวรายงานข่าวอย่างนี้นะคะ former prime minister former หรือใช้คำว่า ex prime minister ก็ได้นะคะEx Prime Minister Najib Razak faced ตัวนี้เติม S เป็น singular verb นะคะ faced judgment on Friday for his alleged involvement in Malaysia's 1MDB mega graft scandal ก็คือ mega เราได้ยินคำว่าพวก mega project ก็คือเป็นอภิมหาก็คือใหญ่มากนะคะ mega graft scandal ก็แปลว่ามันเป็นคดีระดับเรียกว่าดังทั่วโลกหรืออาจจะทะลุโลกไปเลยนะคะ Mega Graft Scandal นะคะในการ ทุจริตติดสินบนหรือว่าอะไรทั้งหลายนะคะ With a guilty verdict likely to add years to a sentence already being served คำว่า a sentence ตัวนี้ไม่ได้แปลว่าประโยคนะคะแต่ว่าหมายถึงการได้รับโทษอย่างเงี้ยนะคะต้องโทษถูกจำคุกหรือว่าถูกคุมขังนะคะอันนี้ก็เป็นการตรวจสอบนะคะผู้นำแต่ละประเทศต้องพร้อมในการจะให้สาธารณชนตรวจสอบนะคะไม่ว่านานแค่ไหนไม่ใช่หนีไปแล้วก็ ไปวิพากษ์วิจารณ์ประเทศตัวเองเสียหายหนีไปไม่สู้คดีแล้วก็ไม่ยอมรับโทษนะคะผู้นำสันติภาพระดับโลกนะคะที่ท่านผู้ชมน่าจะคุ้นเคยนะคะหรือศึกษาได้อย่างเช่นท่านมหาตมะคานธีนะคะ ท่านเนลสันเมนเดลาเนี่ยก็ล้วนผ่านการติดคุกมาแล้วนะคะในการที่ยอมรับแม้ว่าจะไม่ผิดในการพิสูจน์ตอนสุดท้ายนะคะแต่ว่าทุกคนนะคะวีรบุรุษหรือว่าเขาเรียกว่าผู้นำสันติภาพแห่งโลกนะล้วนผ่านกระบวนการตรวจสอบมาทุกคนนะคะเป็นแค่นายกไม่ยอมรับไม่ได้นะคะ after ทีนี้เป็นข่าวดีบ้างนะคะในเรื่องเรามีการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอนุรักษ์สัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์อะไรทั้งหลายนะคะ
ันนี้ก็จะเป็นข่าวดีอย่างเช่นในประเทศอื่นๆเขาก็มีใช่ไหมคะเพราะว่าสมดุลทางธรรมชาติเนี่ยนอกจากจะว่าเรามักจะพูดว่าทางชีววิทยาเนี่ยสัตว์ที่อยู่ไม่รอดก็คือมันไม่ปรับตัวแต่บางทีมันก็ปรับตัวแล้วปรับตัวอีกมันก็อยู่ไม่รอดเพราะว่าคนเราเนี่ยไปทำลายถิ่นที่อยู่ของมันอะไรอย่างเงี้ยนะคะ After 200 years we are seeing this species again the lost birds making a comeback in the Galapagos Islands หมู่เกาะ Galapagos นะคะหลังจากผ่านไป200ปีนะคะเราก็ได้พบสายพันธุ์นี้อีกครั้งหนึ่งนะคะนี่ก็เป็นข่าวดีของ ผู้ค้นพบหรือว่านักชีววิทยาอะไรทั้งหลายเนี่ยนะคะ The lost birds นะคะก็นกหายากนะที่มันหายไปนาน200ปีมันกลับมาแล้วนะคะ Fresh from the throes of invasive predatorsGalapagos birds are performing astonishing feats of return and innovation 200 years after Charles Darwin visited the archipelago. Archipelago ก็คือเป็นหมู่เกาะ Charles Darwin นะคะท่านผู้ชมที่ เรียนชีววิทยาก็น่าจะรู้จักนะคะในเรื่อง การค้นอะไรพืชสายพันธุ์ใหม่หรืออะไรต่างๆนะคะที่เขาระบุไว้ในการแบ่งต่างๆนะคะอันนี้นกชนิดนี้นะคะมันเผชิญกับ predators predators นี่ก็คือมีผู้ล่านะคะ invasive predator ทำให้มันสูญพันธุ์ไปจากกาลาปากอสนะคะหมู่เกาะกาลาปากอส birds นะคะทีนี้ข่าวดีเนี่ยก็คือผ่านไป200ปีมันก็กลับมานะคะดูแล้วน่าตื่นเต้นน่ายินดีนะคะ astonishingแล้วก็เป็น innovation ด้วยนะคะก็คือแปลว่ามันมีโลกเราเริ่มดีขึ้นนะคะสัตว์ที่อยู่ในโลกเดียวกับเราเนี่ยก็ยังอยู่ได้นะคะอันนี้ก็เป็นข่าวดีเหมือนกันนะคะ how AI can help fight tuberculosis ในเรื่องวัณโรคมะเร็งอะไรทั้งหลายใช่ไหมคะ AI ก็สามารถช่วยได้ในการวินิจฉัยโรคต่างๆนะคะก็คือเทคโนโลยีเนี่ยก็มีส่วนช่วยคนส่วนช่วยบุคลากรทางการแพทย์ในการวินิจฉัยได้อย่างรวดเร็วนะคะ radiologist เนี่ยก็เป็นนักรังสีวิทยาอย่างเงี้ยนะคะ being able to diagnose disease quickly and efficiently is the holy grail of medicine the quicker a patient can receive treatment the better the outcome the quicker the better ก็คือตรวจวินิจฉัยตรวจหาสาเหตุได้อย่างรวดเร็วก็รักษาได้ถูกทางก็หายได้เร็วอย่างเงี้ยนะคะอันนี้มันก็เป็นเหตุเป็นผลกันนะคะแล้วก็มีความสอดคล้องกันระหว่าง subject verb agreement ระหว่างประธานและกริยาก่อนจบตอนนี้นะคะรายการในวันนี้ที่พูดถึง subject verb agreement ก็ขอนำสำนวนมาฝากท่านผู้ชมนะคะในการที่เราให้กำลังใจกันเราก็อาจจะพูดได้หลายอย่างนะคะบอก don't give up อย่ายอมแพ้ don't give up the ship อันนี้มันเป็นสำนวนที่ใช้ไม่ได้แปลว่าเราอยู่บนเรือหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่ามันสำนวนมันมีที่มาที่ไปนะคะ don't give up too easily อย่ายอมแพ้อย่างง่ายได้นะคะทำลงมือทำแค่ครั้งเดียวแล้วก็ยอมแพ้อันนี้ก็ไม่ได้นะคะนักวิทยาศาสตร์ยังต้องผ่านการทดลองเป็นร้อยเป็นพันครั้งนะคะ Don't give up too soon อย่ายอมแพ้เร็วเกินไปนัก Don't give up without a fight อย่ายอมแพ้โดยไม่ต่อสู้นะคะในที่นี้เนี่ยไม่ได้ให้ไปสู้ศึกสงครามอะไรที่ไหนนะคะให้ต่อสู้กับกิเลสของตัวเองนะคะหรือว่าต่อสู้กับความชั่วร้ายหรือว่าอำนาจฝ่ายต่ำในตัวเราที่เราทุกคนมีครูมะขามก็มีนะคะความขี้เกียจความไม่อยากทำความเบื่ออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องต่อสู้ไปนะคะในการที่จะให้มีสันติภาพสันติภาพต้องเกิดขึ้นจากภายในของเราก่อนแล้วก็ถึงจะไปสู่ ชุมชนสังคมประเทศแล้วก็โลกสำหรับรายการวันนี้คงต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: Gen Z มีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
1: ก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวให้พี่ๆทั้งสองท่านแนะนำตัวก่อนเลยค่ะ
2: ครับสวัสดีครับชื่อเอกนะครับมาจากกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศครับ
3: ชื่อแพรค่ะจากกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศค่ะ

วัสดีครับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเชิญท่านผู้ชมรับชมการถ่ายทอดสดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังสำหรับในวันนี้ผู้บรรยายภาคภาษาไทยได้แก่คุณเกียรติยาธรรมวิพัฒน์คุณสายสวรรค์ขยันยิ่งคุณสิริสวภาเอกเอี่ยมศิลป์คุณอริยาสุวิเศษศักดิ์และผมวีรศักดิ์ขอบเขตครับสำหรับผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษได้แก่ร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธมัยลาภท่านผู้ชมสามารถรับฟังภาษาอังกฤษได้หากโทรทัศน์ของท่านมีระบบเสียง2ภาษาและนอกจากนี้ยังสามารถรับฟังผ่านทางเว็บไซต์ prdeerd.go.th และที่ Facebook NBD World ของกรมประชาสัมพันธ์ครับตามที่สำนักพระราชวังได้ประกาศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนม์ความว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงพระประชวรหมดพระสติ

0: ด้วยพระอาการทางพระหฤทัยและส่งเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมาตั้งแต่วันที่15ธันวาคม2565ตามที่สำนักพระราชวังได้แถลงให้ทราบเป็นระยะแล้วนั้นตั้งแต่วันที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระอาการทรุดลงจากการติดเชื้อในพระนาภีช่องท้องและจากการอักเสบของพระอัณฑะลำไส้ใหญ่ความดันพระโลหิตต่ำพระหฤทัยเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติแม้คณะแพทย์จะถวายการรักษาอย่างใกล้ชิดจนสุดความสามารถแต่พระอาการทรุดหนักลงตามลำดับจนถึงวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 19:48 นาทีสิ้นพระชนณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยด้วยพระอาการสงบสิริพระชนมสาปีที่47พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพและพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังประกาศในวันที่12มิถุนายนพุทธศักราช2569และทันทีที่การประกาศของสำนักพระราชวังเสร็จสิ้นลงนะครับประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่านะครับล้วนแต่เศร้าเสียใจและอาลัยต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาหลายคนมาอย่างที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยตั้งแต่เมื่อวานนี้ทันทีได้รับทราบการประกาศจากสำนักพระราชวังหลายคนนะครับมาลงนามถวายพระพรแล้วอยู่รอค้างเพื่อที่จะวันนี้ได้มีโอกาสถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาครับ
1: สำหรับเส้นทางเคลื่อนขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานะคะเส้นทางนั้นยาวประมาณ10กิโลเมตรค่ะเริ่มจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนอังรีดูนังจากนั้นเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนพระรามที่4มุ่งหน้าแยก3ย่านเมื่อถึงแยก3ย่านเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนพญาไทเมื่อถึงแยกพญาไทเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนศรีอยุธยาและผ่านอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารจากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนราชดำเนินมุ่งหน้าสู่พระบรมมหาราชวังค่ะซึ่งเส้นทางที่ผ่านนะคะจะมีความเกี่ยวข้องเริ่มต้นจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยขบวนพระศพเคลื่อนจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มีความเชื่อมโยงซึ่งเป็นสถานที่พระองค์เข้าทรงเข้าประทับรักษาพระอาการประชวรและสภากาชาดไทยยังเป็นหน่วยงานที่พระองค์ทรงดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและภัยพิบัติต่างๆมาโดยตลอดค่ะ
2: ท่านผู้ชมคะในวันนี้ภาพที่จะปรากฏสู่สายตาของทุกท่านส่วนหนึ่งคือภาพของประสบกรณิกรจำนวนมากที่พร้อมใจกันเดินทางมาเฝ้าทรงเสด็จอยู่บริเวณรายรอบเส้นทางเคลื่อนพระศพนะคะเริ่มต้นที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยทุกตารางนิ้วนั้นเต็มไปด้วยแววตาแห่งความอาลัยทว่าเปี่ยมไปด้วยความสำรวมและสงบนิ่งค่ะซึ่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนั้นถือว่าเป็นความทรงจำของคนไทยตลอดห่วงเวลาที่ผ่านมาได้กลายเป็นศูนย์รวมดวงใจเป็นพื้นที่แห่งความหวังและเป็นสถานที่ซึ่งพวกเราทุกคนได้ร่วมกันส่งพลังอธิษฐานจิตถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างไม่ย่อท้อนะ

0: คะและในวันนี้ณสถานที่เดิมแห่งนี้ประชาชนก็ยังคงทำหน้าที่ของตนเองหน้าที่ในการมาอยู่ใกล้พระองค์ให้มากที่สุดเพื่อรอน้อมส่งเสด็จค่ะ
1: นอกจากประชาชนที่เดินทางมาเฝ้าส่งเสด็จแล้วนะคะก็ยังเห็นว่าจะมีนักเรียนจากหลายโรงเรียนด้วยกันที่วันนี้พร้อมใจกันมาส่งเสด็จนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนจิตรลดาโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพและสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดานะคะซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดานั้นได้ส่งศึกษาที่โรงเรียนจิตรลดาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และ6ค่ะโดยทรงเป็นนักเรียนจิตรลดารุ่นที่27นะคะเลขประจำพระองค์คือ2920ค่ะ

และขณะนี้รถยนต์พระที่นั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพย์มังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีเสด็จถึงยังอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยแล้วครับ

านนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้แถลงการผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสิ้นพระชนโดยมีใจความสำคัญว่าพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกท่านสำนักพระราชวังได้มีประกาศอย่างเป็นทางการว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาได้สิ้นพระชนแล้วนำมาซึ่งความโทมนัสสุดอาลัยต่อประสบกรณิกรชาวไทยทั่วทั้งแผ่นดินไม่มีถ้อยคำใดที่จะสามารถบรรยายความรู้สึกของประสบกรณิกรชาวไทยได้อย่างครบถ้วนเพราะความสูญเสียครั้งนี้มิได้เป็นเพียงข่าวร้ายที่ประชาชนได้รับรู้หากเป็นความอาดูลสุดที่จะประมาณที่เกิดขึ้นในดวงใจของผู้คนทั้งชาติด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์ทรงเป็นที่รักเคารพและเทิดทูนของประชาชนทุกหมู่เหล่าทรงเป็นเจ้าฟ้าราชนารีผู้เปี่ยมด้วยพระเมตตาพระปรีชาสามารถและพระจริยวัตรอันงดงามเป็นแบบอย่างแห่งการอุทิศพระองค์เพื่อประเทศชาติและประชาชนตลอดพระชนชีพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์ทรงดำรงพระองค์เป็นขัตยนารีผู้ทรงคุณูปการยิ่งแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทรงอุทิศพระวรกายพระสติปัญญาและกำลังพระทัย

0: ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สังคมที่เปี่ยมด้วยความยุติธรรมความเสมอภาคและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์พระปรีชาสามารถอันรอบด้านทั้งในฐานะนักกฎหมายนักการทูตนักสังคมสงเคราะห์ล้วนเป็นแบบอย่างการดำรงพระองค์ให้คนไทยเชื่อมั่นในคุณค่าของตนเองกล้าที่จะใฝ่ฝันมุ่งมั่นพัฒนาตนเองและใช้ความรู้ความสามารถเพื่อสร้างประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติแม้วันนี้ขัตติยนารีผู้ทรงเป็นความภาคภูมิใจของแผ่นดินไทยได้เสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประเทศชาติและประชาชนและพระปณิธานในการสร้างสังคมแห่งความเมตตาความยุติธรรมและความเสมอภาคจะยังคงดำรงอยู่เป็นมรดกทางคุณธรรมของชาติเป็นดั่งประกายแสงแห่งเพชรที่ส่องนำทางแก่คนไทยรุ่นแล้วรุ่นเล่าสืบไปขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยการตั้งมั่นอยู่ในความดีการมีเมตตาต่อกันการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและการทำคุณประโยชน์เพื่อส่วนรวมอันเป็นคุณค่าที่พระองค์ทรงยึดถือและทรงปฏิบัติเป็นแบบอย่างมาตลอดพระชนชีพเพื่อถวายเป็นกำลังชาวฤทัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ในห้วงเวลาแห่งความเศร้าโศกนี้ค่ะ
1: ครับนอกจากประสบกรณิกรชาวไทยจะแสดงความอาลัยและสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาแล้วนะครับทางด้านของสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นำเกลวังชุกแห่งราชอาณาจักรภูฏานก็ทรงแสดงความอาลัยต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความโทมนัสยิ่งโดยพระองค์ท่านนะครับได้ทรงเผยแพร่พระราชสารแสดงความอาลัยต่อการสิ้นพระชนผ่านเฟซบุ๊กส่วนพระองค์ในพระราชสารนั้นระบุข้อความว่าทรงทราบข่าวประกาศสำนักพระราชวังสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนด้วยความโศกเศร้าอย่างยิ่งพระองค์ทรงอุทิศพระชนชีพเพื่อรับใช้ประเทศชาติและประชาชนผ่านพระราชภารกิจในการส่งเสริมความยุติธรรมสนับสนุนสวัสดิภาพของสตรีและเด็กและพระภารกิจอันโดดเด่นในกองทัพไทยพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างแห่งความรับผิดชอบต่อหน้าที่อย่างลึกซึ้งและความมุ่งมั่นที่ไม่เปลี่ยนแปลงต่อความเป็นอยู่ที่ดีของผู้อื่นการอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สาธารณะของพระองค์ทำให้พระองค์ได้รับความเคารพและชื่นชมอย่างกว้างขวางในช่วงเวลาแห่งความโศกเศร้าอย่างยิ่งนี้ข้าพเจ้าขอแสดงความเสียพระทัยอย่างสุดซึ้งต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชวงศ์ไทยและประชาชนแห่งราชอาณาจักรไทยข้าพเจ้าขอร่วมไว้อาลัยต่อการสูญเสียสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาผู้ที่เป็นรักผู้เป็นที่เป็นรักยิ่งและผู้ซึ่งอุทิศพระชนชีพเพื่อรับใช้ชาติและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนชาวไทย
2: เราคนไทยนั้นทราบกันดีนะคะว่าเมื่อวันที่15ธันวาคม2565ประชาชนชาวไทยอยู่ในอาการตกใจเมื่อได้รับทราบจากแถลงการสำนักพระราชวังใจความเนื้อหาว่าเมื่อวันที่14ธันวาคม2565เวลา 18:20 น.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงทำการฝึกสุนัขทรงเลี้ยงที่จะเข้าแข่งขันสุนัขใช้งานตามมาตรฐานสากลในรายการ Thailand Working Dog Championship by Royal Thai Army 2022ระหว่างวันที่10ถึง19ธันวาคม2565 5ณสนามฝึกกองพันสุนัขทหารอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาในระหว่างที่ทรงทำการฝึกทรงมีพระอาการประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหฤทัยคณะแพทย์ประจำพระองค์จึงได้เชิญเสด็จพระราชดำเนินไปปฐมพยาบาลณโรงพยาบาลปากช่องนานาพระอาการประชวรคงที่ในระดับหนึ่งจากนั้นได้เชิญเสด็จประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเข้ารับการรักษาพระองค์ณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเพื่อถวายการตรวจพระวรกายอย่างละเอียดและประทับรักษาพระองค์ต่อไปจากนั้นสำนักพระราชวังได้เผยแพร่แถลงการฉบับที่2ถึงพระอาการประชวรของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีพัฒน์มหาวชิรราชธิดาว่ายังมีอาการคงที่ในระดับหนึ่งพระอาทัยบีบตัวได้ไม่ดีเท่าที่ควรแต่การฉีดสีหลอดเลือดยังไม่พบความผิดปกติตอนนี้กำลังใช้เครื่องมือช่วยในการทำงานพระอาทัยพระวักกะและพระปับภาษะส่วนแถลงการฉบับที่3นั้นได้แถลงการเมื่อวันที่8มกราคม2566นะคะถึงพระอาการประชวรของพระองค์ท่านพระอาการโดยรวมในขณะนี้ยังไม่ทรงรู้พระองค์คณะแพทย์ยังคงถวายพระโอสถและเครื่องมือที่ช่วยการทำงานของพระหทัยพระปับภาษะและพระวักกะส่วนการแถลงการฉบับที่4นั้นลงเมื่อวันที่15สิงหาคม2568ได้กล่าวถึงพระอาการประชวรของพระองค์เผยแพร่พระอาการทรงมีการติดเชื้อที่รุนแรงและเข้าในกระแสพระโลหิตโดยคณะแพทย์ยังคงถวายการรักษาอย่างเต็มที่และติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิดและแถลงการสำนักพระราชวังฉบับที่5ได้เผยแพร่ถึงความคืบหน้าของพระอาการประชวรของพระองค์โดยแจ้งว่าวันนี้พระอาการยังทรงมีความดันพระโลหิตต่ำอยู่หลังจากทรงติดเชื้อรุนแรงและคณะแพทย์ได้ถวายการรักษาอย่างต่อเนื่องจนมาถึงแถลงการสำนักพระราชวังในฉบับที่6เมื่อวันที่31สิงหาคมพุทธศักราช2568เผยพระอาการติดเชื้อโดยรวมดีขึ้นความดันพระโลหิตคงที่หลังจากได้หยุดถวายพระโอสถปฏิชีวนะกระตุ้นความดันพระโลหิตและเมื่อวันที่21พฤษภาคม2569ได้มีแถลงการสำนักพระราชวังถึงความคืบหน้าพระอาการประชวรของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งในแถลงการนั้นได้ระบุว่าพระองค์ทรงประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหฤทัยและทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมาตั้งแต่วันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2565และทรงมีพระอาการแทรกซ้อนจากการติดเชื้อมาเป็นระยะความทราบทั่วกันแล้วนั้นคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้รายงานเพิ่มเติมว่าตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนพุทธศักราช2569คณะแพทย์ตรวจพบการติดเชื้อในพระนาภีช่องท้องจากการอักเสบของพระอันตะลำไส้ใหญ่ทำให้พระอาการไม่คงที่ความดันพระโลหิตต่ำพระหทัยเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติแม้ว่าคณะแพทย์ถวายเครื่องช่วยการทำงานของพระปับภาษะปอดและพระวักกะตายอย่างต่อเนื่องถวายพระโอสถปฏิชีวนะหลายขนานรวมทั้งพระโอสถกระตุ้นความดันพระโลหิตและพระโอสถควบคุมจังหวะการเต้นของพระหฤทัยเพิ่มเติมแล้วพระอาการยังทรุดลงบ่งว่ามีการติดเชื้อที่รุนแรงและยังควบคุมไม่ได้ส่งผลรบกวนการทำงานของพระอวัยวะสำคัญหลายระบบคณะแพทย์ยังคงถวายการรักษาอย่างเต็มที่และติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิดต่อไปซึ่งเมื่อเสร็จสิ้นแถลงการสำนักพระราชวังฉบับที่7นั้นคนไทยที่ได้รับทราบการแถลงการต่างก็ใจหายแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววันนะคะจนมาถึงประกาศสำนักพระราชวังฉบับสุดท้ายคือเมื่อวันที่12มิถุนายน2569ที่ประกาศให้ทราบว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนม์ค่ะ
3: ท่าน
0: ทีที่ประชาชนทั่วทั้งประเทศได้ทราบข่าวจากสำนักพระราชวังที่ได้ออกแถลงการฉบับสุดท้ายเมื่อวันที่12มิถุนายน2569

0: ว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาสิ้นพระชนทุกคนก็เศร้าโศกเสียใจและพยายามอย่างยิ่งที่จะแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณแสดงความอาลัยถวายแด่พระองค์ท่านด้วยวิธีการต่างๆเราจะเห็นข่าวไม่ว่าจะเป็นในข่าวกระแสหลักในสื่อสังคมออนไลน์ในสื่อสังคมออนไลน์ส่วนตัวทุกๆแพลตฟอร์มทุกคนแสดงออกถึงความเศร้าโศกเสียใจและรำลึกในพระกรุณาที่คุณของพระองค์ท่านอันหาที่สุดมิได้ด้วยวิธีการต่างๆและภาพที่เห็นนี้ก็เป็นประชาชนส่วนหนึ่งที่ทันทีที่ทราบข่าวต่างก็เดินทางมาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไม่ว่าจะเป็นประสบกรณิกรที่อยู่ในกรุงเทพมหานครในจังหวัดเขตปริมณฑลหรือแม้แต่กระทั่งเดินทางมาจากจังหวัดไกลๆต่างก็พยายามที่จะเดินทางมาส่งเสด็จนะคะเราได้เห็นภาพอย่างนี้ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มาตั้งแต่หลังข่าวได้เผยแพร่ประกาศสำนักพระราชวังจนกระทั่งณเวลานี้ทุกคนก็พยายามที่จะมาร่วมกันแสดงความอาลัยถวายแด่พระองค์ท่านมาน้อมถวายสักการะในการอัญเชิญพระศพจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังนะคะดังนั้นผู้ชมจะเห็นว่าโทรทัศน์โครงการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยจะพยายามให้ทุกท่านได้เห็นนะคะว่าพระศพกนิกรนั้นอยู่ประจำจุดต่างๆที่ได้ทราบว่าเส้นทางขบวนอัญเชิญพระศพนั้นอยู่ในเส้นทางไหนบ้างนะคะพอทราบข่าวก็จะไปประจำกันจุดต่างๆนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จุฬาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะคะทางเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังและโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยก็ได้เปิดให้ประชาชนที่เดินทางมาแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาที่บริเวณโถงชั้น1อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ประชาชนก็เข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปอย่างต่อเนื่องเลยนะคะในวันที่12มิถุนายนประชาชนมากันเนืองแน่นค่ะจึงต้องเปิดให้ถวายสักการะกันจนถึงเวลา19นาฬิกาแต่หลังจากนี้ประชาชนที่ทราบข่าวและยังไม่ได้เดินทางมาถวายสักการะหรือแสดงออกถึงความจงรักภักดีแสดงความอาลัยถวายแด่พระองค์ท่านในวันแรกก็ทยอยเดินทางกันมาได้นะคะที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยยังคงเปิดให้ประชาชนถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปไปจนถึงวันที่26มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาจนถึง17นาฬิกาค่ะและสำหรับวันนี้คุณผู้ชมสามารถติดตามชมการถ่ายทอดสดได้ตลอดเส้นทางนะคะจะได้ร่วมกันน้อมสักการะแสดงความอาลัยถวายแด่พระองค์ท่านตลอดทั้งเส้นทางนะคะซึ่งเส้นทางการอัญเชิญพระศพของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาในวันนี้ก็เป็นเส้นทางเดียวกันกับเส้นทางอัญเชิญพระบรมศพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปยังพระบรมมหาราชวังเช่นเดียวกันนะคะแต่ในการพระราชพิธีในวันนี้ก็จะมีข้อแตกต่างจากเมื่อครั้งการพระราชพิธีพระบรมศพของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงหลายประการค่ะซึ่งทางโทรทัศน์โครงการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยก็จะได้นำเสนอการพระราชพิธีในครั้งนี้ให้คุณผู้ชมที่ติดตามรับชมอยู่ทั่วทั้งประเทศไทยรวมทั้งที่ติดตามชมผ่านทางโทรทัศน์ในระบบที่ท่านสามารถรับได้นะคะเป็นระบบ2ภาษาแล้วก็เป็นการถ่ายทอดไปยังอีกหลายประเทศทั่วโลกให้ได้ร่วมกันแสดงความอาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่านตลอดทั้งพระราชพิธีในวันนี้และการพระราชพิธีต่อเนื่องไปหลังจากวันนี้อย่างสมบูรณ์ครบถ้วนตามโบราณราชประเพณีค่ะ
1: ครับและภาพที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้เป็นภาพที่ประสบกรณิกรชาวไทยนะครับรอ

ทูลองธุลีพระบาทนะครับและทรงเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดานะครับเป็นบริเวณริมถนนราชดำเนินเมื่อสักครู่คือที่บริเวณหน้าพระปรางมหาเจษฎาบดินทร์ครับเรียกว่าตลอดเส้นทางของขบวนพระศพนะครับมีประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่านะครับรอเฝ้าส่งเสด็จกันอย่างเนื่องแน่นครับขอเน้นย้ำเส้นทางขบวนเชิญพระศพระยะทางจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมายังพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังระยะทางประมาณ10กิโลเมตรนะครับโดยขบวนเชิญพระศพกลับจะเริ่มจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยและเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนอังรีดูนังจากนั้นเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนพระราม4มุ่งหน้าแยก3ย่านเมื่อถึงแยก3ย่านเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนพญาไทเมื่อถึงแยกพญาไทเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนศรีอยุธยาเดินทางผ่านอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามจากนั้นจะเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนราชดำเนินมุ่งหน้าสู่พระบรมมหาราชวังครับ

0: ำนักพระราชวังนั้นเปิดให้ประชาชนเข้าถวายน้ำสงฆ์พระศพและถวายสักการะหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาระหว่างที่13ถึง19มิถุนายน2569ค่ะโดยสำนักพระราชวังมีประกาศแจ้งแนวทางการเข้าพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามเนื่องด้วยจะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังระหว่างวันที่13ถึง19มิถุนายน2509ค่ะโดยวันนี้เวลา 8:30 นถึง 12:00 นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายน้ำสงฆ์พระศพเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสาไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังและตั้งแต่วันที่14ถึง16มิถุนายน2519นะคะตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:00 นจะเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามแสดงความอาลัยณศาลาสาไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังค่ะ
1: ชมคะนอกจากประชาชนชาวไทยนะคะที่อยู่ทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศต่างแสดงความอาลัยต่อการจากไปในครั้งนี้นะคะทางสถานทูตต่างประเทศในประเทศไทยก็ร่วมกันแสดงความอาลัยต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาค่ะสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทยได้ร่วมถวายความอาลัยและขอร่วมแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อพระบรมวงศานุวงศ์และประสบกนิกรชาวไทยสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยก็ระบุว่าพระท่านจางเจี้ยนเว่ยเอกอัครราชทูตแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำราชอาณาจักรไทยพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานทูตทั้งหลายถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาค่ะส่วนสถานเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจำประเทศไทยสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์มีความเศร้าสลดอย่างยิ่งต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาพระกรุณาธิคุณและความทุ่มเทของพระองค์ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยจะยังคงอยู่ในความทรงจำของทุกคนตลอดไปขอน้อมถวายความอาลัยมายังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมราชวงศ์และปวงชนชาวไทยขอดวงพระวิญญาณของพระองค์จงสถิตในสวงสวรรค์ด้วยเทอญในด้านของสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยขอน้อมถวายความอาลัยต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาค่ะทั้งสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยก็ได้ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยทั้งด้านสาธารณกุศลการทูตและการขับเคลื่อนความก้าวหน้าของกระบวนการยุติธรรม

ที่เบื้องล่างคือหัวใจของราษฎรนะคะเบื้องบนอาคารที่ประทับรักษาพระองค์นั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินียังคงประทับเคียงข้างพระองค์เป็นครั้งสุดท้ายค่ะความเงียบสงบที่เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนั้นมีทั้งประสบกรณิกรที่เดินทางมาตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะบางท่านเดินทางมาตั้งแต่ช่วงค่ำของวันพฤหัสบดีรวมไปถึงบุคลากรทางการแพทย์แพทย์ผู้ถวายการรักษาพยาบาลที่ได้ดูแลพระองค์ท่านในช่วงเวลาที่ประทับรักษาพระประชวรพระการประชวรอยู่ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และเจ้าหน้าที่ต่างๆนั้นได้มาเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะรวมถึงครั้งนี้จะได้มาส่งเสด็จพระองค์ท่านเป็นครั้งสุดท้ายด้วยค่ะก่อนที่ขบวนเสด็จพระราชดำเนินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะมาถึงยังโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะคะสมเด็จพระกนิษฐาธิวราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีรวมถึงสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนได้รอเฝ้ารับเสด็จอยู่ณที่แห่งนี้แล้วนะคะ

คะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนั้นได้จัดเจ้าหน้าที่ค่ะได้นำเสื่อกว่า500ผืนที่คุณผู้ชมได้เห็นอยู่ในขณะนี้นะคะมาปูบริเวณทางเท้าทั้ง2ฝั่งภายในโรงพยาบาลค่ะตลอดแนวเส้นทางที่ริ้วขบวนจะเคลื่อนผ่านนะคะเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่จะมาแสดงความอาลัยในวันนี้นะคะขณะเดียวกันได้จัดบริการอาหารเครื่องดื่มและยาดมค่ะเพื่อดูแลประสบกรณิกรที่จะมาเฝ้าส่งเสด็จนะคะด้วยความอาลัยอย่างยิ่งค่ะ

ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนั้นเต็มไปด้วยความโศกเศร้านะคะโดยมีประชาชนจำนวนมากสวมชุดสีดำไว้ทุกข์เดินทางมาร่วมถวายความอาลัยและเฝ้ารอส่งเสด็จในพิธีเคลื่อนพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาค่ะประชาชนหลายท่านทยอยเดินทางมาตั้งแต่ช่วงวานนะคะอย่างต่อเนื่องบางส่วนได้มีการนำพระรูปมาเพื่อถวายสักการะบรรยากาศเต็มไปด้วยความโศก

0: ราได้เห็นการเคลื่อนขบวนของขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเคลื่อนออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเพื่อมุ่งหน้าไปยังพระบรมมหาราชวังนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีประทับรถยนต์พระที่นั่งนำรถยนต์หลวงเชิญพระศพออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยค่ะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพย์ปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารประทับรถยนต์พระที่นั่งเจ้าคุณพระสิมีนาถพิราชกัลยาณีนั่งรถยนต์พระประเทียบและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนนั่งรถยนต์หลวงตามขบวนพระศพค่ะ
1: สมเด็จพระมหาวีระวงศ์นะคะผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามค่ะเชิญพระศพจากอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์นะคะและที่เห็นนี้เป็นรถตู้เจมส์บอนด์ค่ะเป็นรถ Volkswagen นะคะทะเบียน1ดอเด็ก0929ค่ะเป็นรถเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปยังพระบรมมหาราชวังค่ะ

0: ครับซึ่งรถ Volkswagen คันนี้นะครับทะเบียน1ดอเด็ก0929ถือว่าเป็นรถที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์นะครับเป็นคันเดียวกับที่เคยใช้เชิญพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อวันที่14ตุลาคมพุทธศักราชพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปยังพระบรมมหาราชวังเช่นเดียวกันนะครับสำหรับประวัติความเป็นมาของรถ Volkswagen รุ่น T4 สีเทาคาดแถบฟ้าทะเบียน1ดอเด็ก0929คันนี้เป็นรถทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9ครับพระองค์ท่านทรงใช้ทรงงานมาเป็นเวลานานหลายปีภายในรถไม่มีการตกแต่งหรูหราดัดแปลงเพิ่มเติมแต่อย่างใดยังคงสภาพเดิมๆจากโรงงานซึ่งก็สะท้อนวิถีแห่งความพอเพียงของพระองค์ท่านครับ
1: ขานกันว่าเจมส์บอนด์นั้นก็เป็นชื่อที่ข้าราชบริพารและผู้ติดตามถวายงานนั้นเรียกขานนะคะเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นั้นทรงขับรถยนต์คันนี้ด้วยพระองค์เองบ่อยครั้งในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพระราชกรณียกิจต่างๆและเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรอันนำมาซึ่งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากมายหลายพันโครงการนะคะเป็นรถยนต์ที่สมบุกสมบันแล้วก็เป็นลักษณะรถที่คล่องตัวแข็งแรงเรียบง่ายแต่เปี่ยมด้วยประสิทธิภาพก็เลยเป็นภาพจำที่สะท้อนถึงพระราชอุปนิสัยอันเรียบง่ายและพระเมตตาธรรมของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่9ของปวงชนชาวไทยนะคะดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจเลยที่รถยนต์หลวงคันนี้ได้ทำหน้าที่อันทรงเกียรติอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับการเชิญพระศพสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในวันนี้เช่นเดียวกับที่เคยได้ทำหน้าที่สำคัญในการอัญเชิญพระบรมศพของสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนั่นเองค่ะ
2: เคลื่อนพระศพนะคะได้เลี้ยวเข้าสู่ถนนพญาไทและย่าน3ย่านค่ะเลี้ยวขวาเข้าถนนพระราม4ผ่านแยก3ย่านแล้วก็ผ่านสถานศึกษาสำคัญหลายสถาบันการศึกษานะคะโดยเฉพาะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งตั้งอยู่บนถนนพญาไทซึ่งพระองค์นั้นได้เคยปฏิบัติพระกรณียกิจและเสด็จมาทรงร่วมงานวิชาการรวมถึงกิจกรรมการกุศลของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอยู่บ่อยครั้งนะคะรวมทั้งเคยเป็นพระอาจารย์สอนในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในบางวิชาด้วยค่ะ

ิทธิ์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะได้ถวายบังคมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเมื่อขบวนพระศพเคลื่อนผ่านจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะ

ซึ่งทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั้นก็ได้มีการตั้งจุดให้ประชาชนและบุคลากรรวมถึงนิสิตจุฬาและนิสิตเก่าจุฬาร่วมลงนามแสดงความอาลัยถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าวชิรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสถิตพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณโถงอาคารจามจุรี5จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปด้วยนะคะเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสถิตพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงอยู่ที่มัธยมศึกษานะคะพระองค์ได้เสด็จพร้อมด้วยพระสหายร่วมชั้นบรรณจิตรดามาทอดพระเนตรคณะต่างๆณจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยความสนพระทัยไม่ว่าจะเป็นคณะรัฐศาสตร์นิติศาสตร์พาณิชยศาสตร์และการบัญชีเมื่อถึงเวลาเที่ยงก็ส่งเลือกซื้ออาหารจากโรงอาหารในจุฬามาเสวยพร้อมกับพระสหายอย่างเป็นกันเองค่ะที่สำคัญพระองค์ทรงรับเป็นอาจารย์พิเศษบรรยายรายวิชาวิธีพิจารณาความอาญาขั้นสูงของคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยถึงพุทธศักราช2554นะคะจากพุทธศักราช2551ค่ะ

0: ระศพเคลื่อนผ่านยังฝังสาปทุมนะคะซึ่งเป็นที่ประทับของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะเหล่าข้าราชบริพารก็ออกมาเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จด้วยค่ะ
1: วังสาปทุมเป็นอีกสถานที่สำคัญในประวัติศาสตร์นะคะเนื่องจากเคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจ้านะคะหลังจากนั้นก็เป็นที่ประทับของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและเมื่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

ก็ได้พระราชทานวังสะปทุมให้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาจนถึงปัจจุบันค่ะ

ายเข้าสู่ถนนศรีอยุธยาแล้วนะคะโดยมุ่งตรงจากแยกพญาไทค่ะซึ่งถนนสายนี้จะมีความเชื่อมโยงกับเขตพระราชฐานและสถานที่สำคัญในอดีตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะคะ

ซึ่งตลอดสองข้างทางที่ขบวนเชิญพระศพผ่านนะครับเราจะเห็นภาพของประสบกรณิกรชาวไทยที่มารอถวายความอาลัยและสำนึกในพระกรุณาธิคุณแต่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิทธิ์มหาวชิรราชธิดาครับแต่ละคนก็มีสีหน้าโศกเศร้า

0: เทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเคลื่อนผ่านเมื่อสักครู่คือที่กระทรวงการต่างประเทศถนนศรีอยุธยานะครับเชิญพระศพครับกำลังมุ่งหน้าเดินทางผ่านอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรครับ
1: โดยกำลังเคลื่อนผ่านกระทรวงการต่างประเทศนะคะบริเวณถนนศรีอยุธยาสำหรับการเคลื่อนขบวนของพระศพในครั้งนี้นะคะเคลื่อนจากอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะซึ่งตลอดเส้นทางของขบวนการเชิญพระศพมีประชาชนนะคะแล้วก็รวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รอเฝ้าส่งเสด็จอยู่ตลอดเส้นทางทั้งสองฝั่งนะคะ

การเชื่อมโยงของเขตพระราชฐานในจุดนี้นะคะเป็นความผูกพันที่พระองค์ทรงมีต่อพระอัยการและน้อมนำแนวพระราชดำริมาทรงงานสานต่ออย่างเสมอค่ะและขบวนเชิญพระศพนั้นได้เคลื่อนเข้าสู่บริเวณหน้าอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสถานที่แห่งนี้ไม่เพียงแต่เป็นปอดแห่งใหม่ใจกลางกรุงเท่านั้นแต่ยังเป็นพื้นที่ที่สะท้อนถึงสายใยความผูกพันระหว่างสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดากับพระอัยการในหลวงรัชกาลที่9ผ่านโครงการพระราชดำริเรื่องป่าและน้ำที่พระองค์นั้นส่งน้อมนำมาปฏิบัติเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประสบกรณิกรตลอดพระชนม์ชีพค่ะอุทยานเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9นั้นทำหน้าที่เป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คสำคัญที่ขบวนเชิญพระศพเคลื่อนผ่านนะคะเพื่อมุ่งหน้าไปยังพระบรมราชวังพื้นที่บริเวณหน้าอุทยานนั้นจึงเป็นจุดที่ประสบกรณิกรและข้าราชบริพารมารวมกันเพื่อส่งเสด็จ

และน้อมรำลึกถึงพระองค์ภายใต้ร่มเงาของพื้นที่ประวัติศาสตร์แห่งนี้ความผูกพันในฐานะพระราชนัดดาของในหลวงรัชกาลที่9อุทยานแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่านนะคะซึ่งทรงเป็นพระอัยการพระองค์พาทรงมีความผูกพันลึกซึ้งมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ซึ่งรถยนต์หลวงทะเบียน1ดอเด็ก0929ที่ใช้เชิญพระศพของพระองค์ในวันนี้ก็คือรถยนต์ทรงงานส่วนพระองค์ที่ในหลวงรัชกาลที่9นั้นทรงใช้ลงพื้นที่ทุรกันดารแล้วก็เป็นรถยนต์หลวงคันเดียวกันนะคะที่ได้เคลื่อนพระศพพระบรมศพของในหลวงรัชกาลที่9

ขบวนเคลื่อนพระศพนั้นกำลังเคลื่อนเข้าสู่ถนนราชดำเนินนะคะซึ่งจะผ่านวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเป็นอันดับแรกค่ะ

0: ภาพด้านหลังนั้นเป็นพระที่นั่งอนันตสมาคมนะคะแล้วก็พระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตซึ่งในวันนี้ถือว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระสรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้เสด็จผ่านเส้นทางนี้เป็นครั้งสุดท้ายในพระชนชีพค่ะ
1: ราชดำเนินนี้ก็เป็นที่ตั้งของกระทรวงหลายกระทรวงด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็มีเหล่าบรรดาข้าราชการนะคะมารอเฝ้าส่งเสด็จกันค่ะถึงตรงจะเป็นของพระโบสถ์ด้วยนะคะจากเส้นถนนราชดำเนินนอกขบวนเชิญพระศพก็จะเลี้ยวเข้าสู่ถนนราชดำเนินกลางผ่านอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเข้าสู่ถนนราชดำเนินในและอีกไม่นานก็จะเชิญพระศพถึงยังพระบรมมหาราชวังนะคะวันนี้ถนนทุกสายเต็มไปด้วยความเงียบบรรยากาศแห่งการแสดงความอาลัยถวายแด่พระองค์ท่านเป็นไปอย่างสมพระเกียรติเจือไปด้วยความรู้สึกอันโศกเศร้าแบบบรรยายไม่ถูกนะคะสำหรับทุกคนที่ได้มาเฝ้า

อยู่สองข้างทางของขบวนเชิญพระศพในวันนี้นับตั้งแต่ต้นทางคือโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเรื่อยไปจนถึงท้องสนามหลวงและจุดที่ใกล้ที่สุดที่จะเข้าไปเฝ้าได้นั่นก็คือบริเวณพระบรมราชวังนะคะคนพร้อมใจกันแต่งกายด้วยเสื้อสีดำมาพร้อมกับรูปของพระองค์ท่านบ้างหรือสัญลักษณ์แทนจิตใจที่ทำให้นึกถึงพระองค์ท่านบ้างนะคะก็นำมาแสดงออกตามที่ทุกคนจะสามารถทำได้ถนนทุกสายล้วนเป็นเส้นทางอันเกี่ยวเนื่องกับประวัติศาสตร์ชาติไทยประวัติศาสตร์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์สถานที่สำคัญในทุกๆจุดสามารถย้อนรอยกลับไปได้ถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่และหาที่สุดมิได้ของพระบรมราชจักรีวงศ์นะคะนับตั้งแต่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนับตั้งแต่วังสะปทุมกระทั่งมาถึงอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ท่านผู้ชมชมการถ่ายทอดสดอยู่โดยตลอดจะเห็นว่ามีบางช่วงบางตอนนะคะที่เราเห็นขบวนเชิญพระศพเคลื่อนผ่านและจะมีจุดที่เรามองเข้าไปเห็นพระบรมราชานุสาวรีย์ของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งเป็นสมเด็จปู่ของสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะคะพระองค์ท่านเคยมีพระดำรัสเอาไว้ถึงเรื่องของแรงบันดาลพระทัยในการทรงงานนะคะว่าทูลกระหม่อมปู่หรือว่าสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9นั้นทรงเป็นแรงบันดาลพระทัยอันสำคัญยิ่งใหญ่ที่ทำให้ท่านทรงงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการกำลังใจในพระดำริของพระองค์ท่านนะคะมีหลายเรื่องราวที่สามารถย้อนความผูกพันความหมายอันลึกซึ้งของเส้นทางในการเชิญพระศพเข้าสู่พระบรมราชวังในครั้งนี้ค่ะกระทั่งพระตำหนักจิตรดารโหฐานพระราชวังดุสิตก็เป็นสถานที่ทรงงานอันสำคัญอย่างที่ไม่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นพระราชวังใหญ่โตโอฬารอะไรนะเรียกว่าเป็นบ้านของพ่อคือบ้านในสมัยรัชกาลที่9ซึ่งเป็นจุดกำเนิดของโครงการหลายต่อหลายโครงการที่พระองค์ท่านได้ทรงริเริ่มขึ้นเพื่อช่วยประสบกรณิกรให้พ้นจากความทุกข์ยากนะคะผ่านมายังพระที่นั่งอนันตสมาคมพระราชวังดุสิตก็ย้อนรอยกลับไปถึงสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ที่โปรดให้สร้างพระราชวังดุสิตขึ้นนะคะแล้วก็มีความสำคัญสืบเนื่องและเป็นสัญลักษณ์คู่ชาติไทยแล้วก็เป็นสัญลักษณ์แสดงถึงความยิ่งใหญ่และสิ่งที่เป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบรมราชจักรีวงศ์ที่ทรงมีต่อประสบกรณิกรอาณาประชาราษฎร์นับจากอดีตจนถึงปัจจุบันนะคะเส้นทางประวัติศาสตร์อันสง่างามที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเพื่อเชื่อมโยงพระบรมมหาราชวังเข้ากับพระราชวังดุสิตค่ะและในช่วงเย็นของวันนี้ถนนราชดำเนินนั้นได้แปลเปลี่ยนเป็นสายทางแห่งความทรงรักภักดีและความอาลัยท่ามกลางประสบกรณิกรที่มาเฝ้าทรงเสด็จกันจนเต็มสองฝั่งทางนะคะซึ่งขณะนี้รถยนต์หลวงเชิญพระศพทะเบียน1ดอเด็ก0929ได้เคลื่อนผ่านไปตามแนวต้นไม้บนถนนราชดำเนินโดยได้มีการเคลื่อนตามรถยนต์พระที่นั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีกำลังมุ่งลงไปที่พระบรมมหาราชวังนะคะ

ด้วยความเงียบสงบมีเพียงเสียงเครื่องยนต์ของรถยนต์เท่านั้นนะคะที่ดำเนินไปอย่างสมพระเกียรติการเสด็จนิวัตพระบรมหาราชวังในครั้งนี้จึงถือเป็นการละวางภารกิจพระกรณียกิจทั้งปวงที่ทรงตรากตรำเพื่อประชาชนมาตลอดพระชนชีพพระเสด็จกลับคืนสู่ร่มพระบรมีของบุรพกษัตริยาธิราชเจ้าในราชวงศ์จักรีอย่างสง่างามที่สุดค่ะ

าสู่พระบรมมหาราชวังบริเวณถนนเส้นนี้ก็จะเป็นจุดที่เป็นที่ตั้งของหลายหน่วยงานสำคัญนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีศาลฎีกามีศาลาว่าการกระทรวงกลาโหมอยู่บริเวณนี้นะคะขณะที่สถานที่สำคัญศักดิ์สิทธิ์เป็นสิ่งที่คู่บ้านคู่เมืองก็คือศาลหลักเมืองทุกๆจุดที่เป็นหน่วยงานราชการก็จะมีการมาร่วมในพิธีแสดงความอาลัยถวายแด่พระองค์ท่านในขณะที่อัญเชิญพระศพเคลื่อนผ่านนะคะในทุกๆกระทรวงกระบวงกรมในทุกๆหน่วยงานราชการและขณะที่เส้นทางโดยทั่วไปก็เปิดให้ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่านะคะได้มาร่วมกันถวายสักการะในจุดที่สามารถนั่งอยู่ได้นะคะ

ขณะนี้ขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะคะได้เคลื่อนเข้าสู่พระบรมมหาราชวังแล้วนะคะซึ่ง

0: ในการพระราชพิธีก็จะมีการประกอบขึ้นในพระที่นั่งพิมานรัตยานะคะซึ่งพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นก็ตั้งอยู่ทางด้านทิศใต้ของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนะคะซึ่งจะเป็นบริเวณที่ทางโทรทัศน์โครงการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยก็จะไม่สามารถถ่ายทอดภาพให้ผู้ชมได้เห็นการพระราชพิธีอันเป็นการส่วนพระองค์ภายในนะคะดังนั้นเราจะขอยุติการถ่ายทอดในช่วงแรกแต่เพียงเท่านี้ก่อนเพื่อให้ท่านผู้ชมนั้นได้น้อมถวายสักการะในช่วงของการเคลื่อนพระศพจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยถึงยังพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมราชวังนะคะจากนั้นในช่วงเย็นการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทางโทรทัศน์กรมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยก็จะนำท่านผู้ชมกลับมารับชมในช่วงของบำเพ็ญพระราชกุศลกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับในช่วงนี้คุณเกียรติยาธรรมวิพัฒน์คุณสิริสวภาเอกเอี่ยมศิลป์คุณอารยาสุวิเศษศักดิ์คุณวีรศักดิ์ขอบเขตและดิฉันสายสวรรค์ขยันยิ่งพร้อมด้วยร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธมยลาภผู้บรรยายภาพภาษาอังกฤษขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกันอีกในช่วงของการถ่ายทอดสดช่วงการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในเวลาต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: เดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง
1: ก่อนจะทิ้งขยะอย่าลืมเทน้ำหรือของเหลวลงถังเทน้ำที่จัดไว้ให้ก่อนเพราะของเหลวที่ปนมากับขยะจะทำให้เกิดกลิ่นและทำให้รีไซเคิลได้ยากค่ะถังสีเขียวสำหรับขยะเปียกได้แก่เศษอาหารเศษผักผลไม้ที่ย่อยสลายได้ห้ามทิ้งพร้อมน้ำหรือน้ำซุปเพราะจะทำให้ถังเน่าและส่งกลิ่นเหม็นค่ะให้เทน้ำซุปหรือของเหลวออกก่อนทิ้งเพื่อไม่ให้เกิดกลิ่นเหม็นและช่วยให้ขยะจัดการง่ายขึ้นค่ะส่วนขยะอื่นๆเช่นยางรัดแกงหรือวัสดุที่ไม่ย่อยสลายอย่าใส่ลงถังนี้นะคะถังสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปเช่นทิชชู่ที่ใช้แล้วหลอดพลาสติกกล่องโฟมที่เปื้อนแยกให้ถูกห้ามมัดรวมกับขยะอื่นนะคะถังสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกล่องนมขวดพลาสติกกระดาษลังและกระป๋องอย่าลืมเทของเหลวออกล้างหรือเช็ดให้สะอาดและปิดฝาก่อนทิ้งเพราะความชื้นทำให้รีไซเคิลไม่ได้ค่ะขยะพลาสติกที่รีไซเคิลได้เช่นขวด PET กล่องใส่อาหารที่ล้างสะอาดหรือถุงแบบหนาส่วนถุงพลาสติกบางโฟมและแก้วกาแฟที่เคลือบฟอยล์ต้องทิ้งลงขยะทั่วไปเท่านั้นนะคะสำหรับขวดแก้วและขวดน้ำพลาสติกให้นำไปใส่ในตะแกรงด้านข้างที่จัดไว้ให้ค่ะถังสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นหลอดไฟเก่าถ่านไฟฉายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และขยะที่มีสารเคมีปนเปื้อนโปรดแยกทิ้งให้ถูกต้องเพื่อป้องกันอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและคนรอบข้างแยกขยะให้ถูกต้องทุกครั้งเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีและมหาวิทยาลัยที่น่าอยู่ของพวกเราค่ะ
2: การแยกขยะไม่ได้ยากเลย
3: เห็นไหมว่าการแยกขยะไม่ได้ยากอย่างที่คิด
4: เรามาช่วยกันแยกขยะให้ถูกต้องกันเถอะ
2: สวัสดีค่ะ
5: นี่เราจะเป็นบุ้งขี้เต็มตัวกันแล้วเหรอเนี่ย
6: ใช่แล้ว
5: ทำไมอ่ะวันที่27นี้พี่สรยามีงาน Open House
6: นี่เราจะเข้าเรื่องนี้กันเลยเหรอ
5: เอางี้พี่สรยามีคณะไหนบ้างเดี๋ยวพาไปดู
7: ปีนี้จะทำให้หัวใจคุณพองโต
5: นี่คณะวิศวกรรมศาสตร
6: ์เฮ้ยคณะวิศวกรรมศาสตร
5: ์ตรงนี้คณะบริหารธุรกิจสรยา
6: คณะบริหารธุรกิจสรยาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

0: ออกแบบ
1: เฮ้ยดูได้ไง
0: นี่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1: อ้าวคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0: ใช่ศิลปศาสตร์ศาลายา
1: คณะศิลปศาสตร์ศาลายา
0: ใช
1: ่ซึ่งนี่ก็
0: โอ้
1: เหนื่อยอ่ะ
0: จะว่าไปก็มีแต่คณะที่น่าสนใจทั้งนั้นเลยนะเนี่ยน้องๆจะเลือกกันได้มั้ยนะ
2: เลือกได้ดิขนาดเราอ่ะยังเลือกได้เลย
1: คณะเหรอ
2: นี่รู้
1: ไป
0: ถ้าไม่มาคงเสียดายหน้าดูเลยเนาะว่าไหม
2: มาเหอะอยากเจอ
3: แล้วมาพบกันที่งานโอเพนเฮาส์นะครับน้องๆ
4: นาฬิกาถึง9นาฬิกาลงทะเบียนและรับของที่ระลึก
5: 9นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีเยี่ยมชมและเข้าร่วมกิจกรรมของคณะและกิจกรรมภายในงาน
4: แล้วก็พบกันนะคะ

0: เป็นไงบ้างกิจกรรมวันนี้ชอบไหม
1: ชอบ
0: ชอบเหมือนกัน
2: แล้วพบกัน

0: วันนี้กิจกรรมเรามีมากมายนะครับกิจกรรมเวิร์กช็อปของแต่ละสาขา
1: การที่ให้เด็กลงมือทำครับได้ปฏิบัติงานการทำงานร่วมกันกับคนอื่นครับ
2: ก็ยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกคนค่ะ
3: ไม่ผิดหวังเราจะผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่เชี่ยวชาญและสามารถทำงานได้จริง
4: สวัสดีค่ะที่นี่นะคะพบกับงาน Open House สารยาค่ะวันที่27พฤศจิกายนนี้นะคะ
5: วันนี้นะคะเราก็จะพาไปดูกิจกรรมภายในงานกันค่ะเดี๋ยวเริ่มต้นที่จุดแรกนะคะก็คือจุดลงทะเบียนค่ะใครมาแล้วก็สามารถมาลงทะเบียนได้ที่จุดนี้เลยนะคะถ้ามาจุดนี้แล้วต้องทำยังไงบ้างล่ะคะ
6: ค่ะตรงนี้ก็เป็นจุดรับลงทะเบียนนะคะเป็นจุดแรกนะคะเมื่อเด็กเข้ามาแล้วเด็กก็จะสามารถเติมมาลงทะเบียนก่อนนะคะพอลงทะเบียนเสร็จแล้วก็ถึงจะไปตามตึกต่างๆค่ะ
7: เป็นจุดคณะบริหารครับ
5: ถ้ามาตรงนี้ต้องทำยังไงบ้างคะ
7: ถ้ามาตรงนี้ก็คือถ้าเป็นนักเรียนจากภายนอกก็จะเซ็นชื่อก่อนแล้วก็สแกน QR code ถ้าเป็นนักเรียนจากภายในก็สแกน QR code แล้วก็เพิ่มเพื่อนกดรับแต้มเพื่อเข้าร่วมได้เลยครับ
4: ค่ะสวัสด
8: ีค่ะ
4: เดี๋ยวบอกหน่อยค่ะว่าพี่ที่ขายอะไรกันคะพี่ขออนุญาตนะคะสัมภาษณ์นิดนึงนะคะเดี๋ยวชื่ออะไรแล้วก็มาจากโรงเรียนอะไรคะ
9: ชื่อแป้งค่ะมาจากโรงเรียนวัลลัยขิงวิทยาค่ะ
10: ชื่อออมค่ะมาจากโรงเรียนวัลลัยขิงวิทยาค่ะ
5: วันนี้มาโอเพนเฮาส์ที่นี่สนใจคณะไหนเป็นพิเศษไหมคะ
9: สนใจเป็นบริหารนวัตกรรมการจัดการอุตสาหกรรมค่ะ
10: เหมือนกันค่ะ
5: เหมือนกันเลยมีเหตุผลไหมว่าทำไมถึงอยากเข้าคณะนี้
9: มาว่าการเรียนการสอนที่นี่แบบว่าดีแล้วว่ามันเข้ากับวิถีของหนูอะไรประมาณนี
10: ้สนใจอยากบริหารแบบธุรกิจนานแล้วค่ะแล้วก็แบบฟังจากรุ่นพี่มาแล้วก็เลยอยากเข้าด้วย
5: โอเคค่ะขอบคุณน้องๆมากๆนะคะเดี๋ยวขอให้โชคดีนะคะ
11: ค่ะชื่อค่ะมาจากโรงเรียนวิทยาค่ะ
12: ชื่อลุงค่ะมาจากไร่ขิงวิทยาค่ะ
5: น้องๆมาโอเพนเฮาส์ที่นี่สนใจคณะไหนเป็นพิเศษไหมคะ
13: คณะนี้ค่ะสาขาเป็นจัดการอุตสาหกรรม
14: หนูบริหารธุรกิจสาขานวัตกรรมการจัดการค่ะ
4: และนี่นะคะเราก็มาถึงจุดกิจกรรมแรกแล้วค่ะจะเป็นคณะของบริหารนะคะจะเป็นสาขาการตลาดค่ะ
5: สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศค่ะแล้วก็สาขาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศนะคะ
15: ค่ะแล้วก็นี่นะคะสาขาการจัดการอุตสาหกรรมค่ะแล้วก็การจัดการโลจิสติกส์ค่ะ
4: นี่นะคะก็คือจุดกิจกรรมของสาขาบัญชีค่ะ
16: ชื่อธันวาครับมาจากโรงเรียนพัทรยานวิทยาครับ
17: ชื่อตะวันครับมาจากโรงเรียนพัทรยานครับ
5: และน้องๆสนใจคณะไหนหรือว่าสาขาไหนเป็นพิเศษไหมคะ
17: เป็นวิศวะเครื่องกลครับ
16: วิศวะโลจิสติกส์ครับ
5: ทำไมถึงสนใจคณะนั้นคะ
17: เพราะว่าผมจะได้ไปช่วยพ่อกับทำรถยนต์อะไรพวกนี้อะครับ
16: อยากทำงานในโรงงานครับ
5: โอเคค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะอยู่ที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปชมกิจกรรมแล้วก็งานในคณะกันนะคะไปด้วย
3: ก็ในนามของคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับปัจจุบันตอนนี้คณะวิทยาศาสตร์เองเราก็ถือว่ามีความพร้อมในห้องปฏิบัติการแล้วก็บุคลากรก็อยากจะฝากน้องๆทุกคนว่าถ้ามาเรียนคณะวิทยาศาสตร์ได้ดีไม่ผิดหวังเราจะผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เชี่ยวชาญและสามารถทำงานได้จริงครับขอฝากคณะวิทยาศาสตร์ทุกๆสาขาด้วยนะครับขอบคุณมากครับ
4: ค่ะพี่ขออนุญาตสัมภาษณ์นิดนึงนะคะเดี๋ยวแนะนำชื่อแล้วก็โรงเรียนที่มานะคะ
18: ชื่อแม็กครับมาจากโรงเรียนเขาถมชัย2
5: น้องสนใจคณะไหนหรือว่าสาขาไหนเป็นพิเศษไหมคะ
18: คณะศิลปกรรมศาสตร์ครับ
5: โอ้ทำไมถึงสนใจคณะนี้คะ
18: ก็ชอบเกี่ยวกับพวกวิศวกรรมอยู่แล้ว
5: ค่ะเดี๋ยวนี้รบกวนบอกสาขาแล้วก็แนะนำสาขาหน่อยนะคะ
19: อันนี้จะเป็นสาขาสุขภาพแล้วก็ความงามนะคะจะอยู่ในคณะวิทยาศาสตร์ค่ะเป็นสาขาที่แบบว่าจะทำเกี่ยวกับพวกความงามเครื่องสำอางค่ะแต่ก็จะมีพวกนวดด้วยครีมน้ำหอมมีทำเล็บด้วยค่ะทำผมแต่งหน้าเกี่ยวกับความงามทั้งหมดเลยก็ถ้าใครที่อยากจะเข้ามานะคะอาจจะรู้สึกว่าสาขานี้มันเกี่ยวกับวิชาการหรือว่าเคมีอันนี้ไม่ต้องกลัวนะคะสาขานี้แบบว่าส่วนใหญ่จะเป็นปฏิบัติซึ่งมันค่อนข้างสนุกเลยค่ะมันค่อนข้างครีเอทีฟไปเรื่อยๆไม่ต้องกลัวพวกเคมีจะน้อยมากๆเลยค่ะ
8: สาขานี้ชื่อว่าเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อมนะครับก็จะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับพวกแบบสิ่งแวดล้อมพวกดูเชื้อแบบว่าเชื้อโรคในน้ำศึกษาเกี่ยวกับมลพิษอะไรต่างๆครับผม
20: และถ้าเชิญชวนน้องๆที่สนใจอะค่ะ
8: ครับเชิญชวนนะครับใครที่มีใจรักทางสิ่งแวดล้อมหรืออยากให้โลกแบบว่าเย็นขึ้นก็เชิญใจ
21: ชื่อแพลวค่ะมาจากโรงเรียนพระประถมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ค่ะ
22: ชื่อเพิ่งค่ะมาโรงเรียนเดียวกันแหละค่ะ
23: น้องๆสนใจคณะไหนหรือว่าสาขาไหนเป็นพิเศษไหมคะ
24: วิศวะโลจิสติกส์ค่ะหนูอาจจะเป็นด้านอาหารที่มีกระดาษชา
8: ครับ
25: วาดรูปน่ารักมากเลยค่ะ
26: อันนี้ตั้งใจวาดเลยไหมคะ
8: แก้
25: วน่ารักมากเลยวาดเป็นภาพอะไรคะ
8: กิตตี้ครับ
25: กิตตี้แต่ช่วยผมงาน

0: เดี๋ยวหนูขอให้อาจารย์แนะนำสาขาหน่อยนะคะว่าชื่อสาขาอะไรแล้วก็เรียนเกี่ยวกับอะไรค่ะ
1: ค่ะก็สาขาของเรานะคะก็คือสาขาวิทยาการแปรรูปและการประกอบอาหารนะคะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะถ้าน้องๆเด็กๆสนใจก็มาสมัครหรือว่าติดตาม Facebook เพจสาขาคณะมหาลัยได้เลยค่ะกิจกรรมดีๆเยอะแยะมากมายก็จะเรียนเกี่ยวกับทางด้านวิทยาศาสตร์อาหารแล้วก็การประกอบอาหารนะคะ
0: ค่ะอันนี้กำลังทำอะไรกันอยู่ล่ะคะ
2: ตอนนี้กำลังทำเป็นชาเขียวมะพร้าวครับ
0: อ๋อเดี๋ยวรบกวนช่วยแนะนำให้น้องๆที่สนใจเข้ามาเรียนสาขานี้นะ

0: ก็น้องๆที่สนใจนะครับสามารถมาเรียนสาขานี้ได้นะครับมีทั้งชงน้ำการทำอาหารการเรียนวิชาการแปรรูปต่างๆนะครับสามารถเข้ามาเรียนได้นะครับ
1: ขอบคุณค่ะค่ะเดี๋ยวพี่ขออนุญาตสัมภาษณ์นิดนึงนะคะชื่ออะไรแล้วก็มาจากโรงเรียนอะไรคะ
2: ชื่อครีมค่ะมาจากคณะสายวิเทศธนบุรีค่ะ
3: ชื่อเกตค่ะมาจากคณะสายวิเทศธนบุรี
4: ชื่ออนาค่ะมาจากคณะสายวิเทศธนบุรี
5: สาขาหนูว่าคณะที่สนใจอะค่ะมีอะไรบ้างคะ
6: ที่เราสนใจเรียน
7: มีบริหารค่ะ
8: ทางการค่ะ
9: วิทย์เคมี
5: ค่ะวิทย์เคมีทำไมถึงเลือกเรียนสาขาหรือว่าเลือกที่อยากจะเรียนคะ
10: หนูอยากไปช่วยธุรกิจที่บ้านต่ออ
11: ยากแบบฟิลทำเพื่อสุขภาพค่ะ
5: นี่ค่ะเดี๋ยวพี่ขออนุญาตสัมภาษณ์นิดนึงนะคะแนะนำชื่อแล้วก็โรงเรียนที่มาหน่อย
12: สวัสดีค่ะชื่อน้องสภาพนะคะอนิชชนสอดสุขมาจากโรงเรียนประถมวิทยาลัย2ห้องเงินเนินสอนจังหวัดนครปฐมค่ะ
5: น้องสนใจคณะไหนหรือว่าสาขาไหนเป็นพิเศษไหมคะ
12: ตอนนี้เท่าที่สนใจก็คือคณะศิลปกรรมศาสตร์ค่ะใช่แล้วก็ตอนนี้ก็ติดมหาลัยเรียบร้อยแล้ว
5: นะคะทำไมถึงอยากเข้าคณะนั้นหรอคะ
12: หนูเป็นเด็กเรียนห้องภาษาอยู่แล้วค่ะแล้วก็ชื่นชอบในการแสดงอยู่แล้วด้วยก็เลยเลือกเรียน

0: ผมเป็นคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบนะครับก็วันนี้เชิญชวนนักศึกษานะครับทั้งมัธยมแล้วก็ระดับอุดมศึกษานะครับเข้ามาร่วมงาน Open House ของคณะเรานะครับวันนี้กิจกรรมเรามีมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันดนตรีนะครับศิลปะวาดภาพสีน้ำนะครับแล้วก็มีกิจกรรมเวิร์กช็อปของแต่ละสาขานะครับตอนนี้เราก็มี6สาขา3แขนงนะครับก็มีสาขาหลักๆก็คือสถาปัตยกรรมศาสตร์นะครับแล้วก็สถาปัตยกรรมภายในนะครับออกแบบผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมนะครับเทคโนโลยีนิเทศศิลป์นะครับนวัตกรรมอาคารนะครับแล้วก็มีสาขาแขนงต่างๆอย่างเช่นภาพยนตร์นะครับแล้วก็แอนิเมชันและเกมนะครับก็อยากเชิญชวนนะครับว่ามาร่วมกันนะครับมาเป็นนักออกแบบนะครับมาเป็นมืออาชีพนะครับแล้วก็มาฝึกสกิลทักษะนะครับในโลกดิจิตอลของเรานะครับขอบคุณทุกท่านมากครับ
1: ขอบคุณนะคะ
2: ขอบคุณค่ะ
3: สาขาภาพยนตร์และภาพเคลื่อนไหวค่ะ
4: ครับก็คือสาขาเรานะครับเรียนเกี่ยวกับการทำภาพยนตร์ทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังแล้วก็เราได้เรียนรู้อะไรต่างๆกับการทำภาพยนตร์นะคะ
3: จุดเด่นของสาขานี้ค่ะมีอะไรบ้างคะ
4: จุดเด่นของสาขานี้คือการที่ให้เด็กลงมือทำครับได้ปฏิบัติงานได้ออกแบบออกกองได้ออกแบบเรื่องบทเรื่องการทำงานร่วมกันกับคนอื่นครับ
5: เดี๋ยวผมให้แนะนำ
3: ก็สาขาภาพยนตร์นะคะเป็นสาขาที่ได้ทำทุกอย่างเลยเกี่ยวกับพวกเบื้องหลังของการทำภาพยนตร์จริงๆค่ะทั้งการเขียนบทวาดสตอรี่บอร์ดแล้วก็ถ่ายออกกองจริงๆด้วยนะคะใครที่ชอบสายเบื้องหลังทานทำหนังเนี่ยก็เหมาะสมมากๆ
2: ขอบคุณนะคะ
6: ขอบคุณค่ะ

0: ในส่วนของคณะศิลปศาสตร์นะครับเปิดการเรียนการสอนอยู่3สาขาด้วยกันคือภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลภาษาญี่ปุ่นแล้วก็ภาษาจีนนะครับโดยทั้ง3สาขาเปิดการเรียนการสอนอยู่ที่พื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดินะครับสำหรับปีนี้พิเศษนะครับเราเปิดภาษาจีนที่พื้นที่สารยาฉะนั้นจึงอยากเชิญชวนน้องๆนะครับที่สนใจเรียนภาษาจีนนักศึกษาสามารถน้องๆสามารถเลือกเรียนพื้นที่ได้เลยนะครับว่ามีความพร้อมในพื้นที่สารยาหรือพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิก็ขอบคุณมากนะครับวันนี้ที่มาร่วมงาน Open House ของมหาวิทยาลัยขอบคุณครับ
1: ขอบคุณนะคะ
2: สวัสดีค่ะชื่อแพลวค่ะมาจากโรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ค่ะ
3: สวัสดีค่ะชื่อแม่ค่ะมาจากโรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์เหมือนกันค่ะ
4: วันนี้มางาน Open House ค่ะอยากทราบว่าดูคณะไหนไว้ในใจไหมคะ
3: จริงๆถ้ามีโอกาสมาเรียนที่นี่หนูเล็งคณะศิลปศาสตร์ไว้ค่ะ
2: หนูศิลปศาสตร์เหมือนกันค่ะ
4: ทำไมถึงเล็งสาขานี้คณะนี้ไหมคะ
3: คงเพราะเกี่ยวกับภาษามั้งคะแล้วหนูถนัดเกี่ยวกับการพูดภาษามากกว่าการคำนวณค่ะ
2: ค่ะมีอาจารย์เป็นแนวที่โรงเรียนค่ะแล้วก็น่าสนใจค่ะ
4: แล้วก็อยากทราบช่องทางอะค่ะว่ามอเราสารยาค่ะจัดงาน Open House น้องๆรู้ข่าวสารมาจากไหนกันบ้างคะ
3: จากคุณครูที่โรงเรียนเลยค่ะ
2: เหมือนกันค่ะ
3: โอเคค่ะ
4: ขอบคุณนะคะ
3: ขอบคุณค่ะ

0: คณะวิศวกรรมศาสตร์นะคะเรามีกิจกรรมที่เกี่ยวกับงานเปิดโลกคณะวิศวกรรมศาสตร์เนี่ยทั้งหมดแนะนำสาขาทั้งหมด11สาขานะคะแล้วก็มีกิจกรรมการแข่งขัน3กิจกรรมนะคะ
1: ผมอาจารย์ทศพลนะครับก็จะมีกิจกรรมก็คือส่วนหน้าส่วนแรกตรงนี้เราจะมีเวทีกิจกรรมอยู่ตรงนี้ก็จะคอยต้อนรับน้องๆแล้วก็ตรงโซนนี้จะเป็นโซนของประชาสัมพันธ์น้องๆมาถึงก็จะต้องลงทะเบียนตรงนี้นะครับแล้วก็บริเวณตรงนี้รอบๆตัวนี้เนี่ยก็คือเป็นทัศนะเขาเรียกว่าเป็นนิทรรศการนะครับของทุกสาขาอันนี้เบื้องต้นแล้วก็พี่ๆก็จะมานั่งอยู่บริเวณนี้แหละแล้วเดี๋ยวพี่ๆก็จะรับไปแต่ละชั้นที่มีของแต่ละสาขาแล้วก็จะมีโซนตรงกลางตรงนี้จะเป็นโซนของเวิร์กช็อปโซนของเวิร์กช็อปนี่ก็จะมีสาขาโยธาเขาจะบินโดรนนะครับมีกิจกรรมบินโดรนแล้วก็ถัดข้างหน้าออกมาก็คือเป็นของโลจิสติกนะครับก็เป็น VR นะครับมีกล้องดูก็ถ้าใครสนใจก็เข้ามาแล้วก็ส่วนด้านมุมนี้ก็จะเป็นของวัสดุนะครับวัสดุ
0: DIY
1: ใช่พลาสติก DIY นะครับแล้วก็ส่วนการแข่งขันเนี่ยจะมี3ชั้นนะครับก็คือชั้นที่4เนี่ยจะเป็นของสาขาคอมพิวเตอร์ AIนะครับอันนี้ก็จะเป็นเขียนโปรแกรม Python นะครับแล้วก็ถัดมาก็คือเป็นชั้น6เนี่ยจะเป็นของสาขาวัดคุมนะครับก็จะเป็นระบบออโตเมชันนะครับที่จะมี PLC หรือว่าระบบต่างๆที่เป็นอัตโนมัตินะครับก็จะเป็นของสาขา PLC เป็นของสาขาวัดคุมนะครับแล้วก็ชั้น7จะเป็นการแข่งขันโรบอทนะครับก็จะมีรวมกันประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีส่วนของไฟฟ้าอีกโซนนึงคือด้านหลังตรงนู้นนะครับก็คือจะเป็นระบบยานยนต์ไฟฟ้านะครับก็คือประมาณนี้ครับถ้าใครสนใจก็เชิญได้เลยครับ
2: ชื่อตองครับมาจากสพนวิทยา
3: ชื่อต้นปามครับมาจากสพนวิทยา
4: ค่ะน้องๆสนใจคณะไหนหรือว่าสาขาไหนเป็นพิเศษไหมคะ
2: ก็สนใจคณะวิศวะไฟฟ้า
3: วิศวะโยธา
4: โอ้ทำไมถึงสนใจคณะนี้คะ
2: เพราะว่าผมเห็นว่าในอนาคตไฟฟ้าน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด
5: ชื่อสมาครับอยู่โรงเรียนการนาวิทย์นครปฐม
4: ค่ะน้องชื่นชอบคณะไหนหรือว่าสาขาไหนเป็นพิเศษไหมคะ
5: วิศวะคอม
4: ทำไมถึงชอบสาขานี้คะ
5: เพราะผมชอบเขียนโค้ด
6: ครับชื่อโอมครับมาจากโรงเรียนนักบุญเปโตรครับ
7: ชื่อปาครับมาจากโรงเรียนนักบุญเปโตรเหมือนกันครับ
8: ชื่อทามาจากโรงเรียนนักบุญเปโตรครับ
4: น้องๆมาโอเพนเฮาส์ที่นี่สนใจคณะไหนหรือว่าสาขาไหนเป็นพิเศษไหมคะ
8: ใจวิศวะเลยครับ
7: สนใจวิศวะเหมือนกันครับ
6: วิศวะเหมือนกัน
4: ทำไมถึงสนใจคณะนี้คะ
8: เพราะแบบที่บ้านเขาแบบทำเกี่ยวก่อสร้างครับผมเลยก็แบบอยากทำตามที่บ้าน
7: บอกว่าพี่ผมเรียนวิศวะครับอยากเรียน
6: เพราะว่าครอบครัวค่อนข้างเก่งด้านนี้อะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยชอบตามพ่อตามพ่อแม
4: ่นะคะ
9: ค่ะบ๊ายบาย
10: เป็นยังกันบ้างคะจบไปแล้วนะคะสำหรับ Open House สารยาประจำปีนี
11: ้น้องๆคนไหนนะคะที่มาก็จะได้ทั้งความรู้แล้วก็ประสบการณ์ค่ะจากพี่ๆในคณะแล้วก็สาขาค่ะได้ลงมือปฏิบัติจริงด้วยนะคะ
10: สำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ต้องการทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆนะคะสามารถกดติดตามได้ทางเพจด้านล่างนี้เลยนะคะ
12: แล้วพบกัน
11: บ๊ายบาย

0: ราก็ได้เข้าร่วมในโครงการอบสท.อย่างเงี้ยทุกปีกันครับแล้วก็ต้องเป็นที่ภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยนะครับเนื่องจากมหาวิทยาลัยเองปัจจุบันนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพนะครับให้ตั้งเป็นศูนย์ประสานงานอบสท.นะครับแต่ส่วนภาคกลางในปี2571นะครับได้รับพระมหากรุณาธิคุณเช่นเดียวกันนะครับให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานนะครับโครงการอนุรักษ์ขนุนกำพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอันนี้ก็คือเป็นความภาคภูมิใจในปีนี้ธีมของเราจะเป็นมีลักษณะของงานที่เป็นเครื่องถมนะครับแล้วก็เรื่องของลายจารึกต่างๆนะครับซึ่งก็มีความงามต่างๆกูดีนะครับก็เป็นงานที่มหาวิทยาลัยเองนั้นได้ให้ความสำคัญนะครับ
1: ศิลปวัฒนธรรมที่จะเป็นวัฒนธรรมสร้างชาติทรัพยากรไทย
2: หวนดูทรัพย์สิ่งสินตนซึ่งในปีนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมสนองพระราชดำริในปีนี
3: ้วันนี้ก็ได้นำผลงานของท่านอาจารย์และของนักศึกษาและบางส่วนมาจัดแสดง
4: งานค่ำเงินค่ำทองครับกับงานเครื่องถมแล้วก็จะมีงานสลักดุลลงยาสีแล้วก็มีหลายๆยาครับหลากหลายครับผม
5: วันนี้เราก็มีความภูมิใจที่นำผลงานมาให้ประชาชนทั่วไปแล้วก็ศูนย์ประสานงานพื้นตื่นได้เข้ามาดูว่านอกจากการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชแล้วเนี่ยเรายังมีศิลปวัฒนธรรมอยู่ในโครงการนี้ด้วยครับ

0: ดีครับ
1: นางสาวอลิสารุ่งเรืองศรีชื่อเล่นมะเหมี่ยวค่ะมาจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาวิทยาการแปรรูปและการประกอบอาหารค่ะ
0: สวัสดีครับผมนายพงษ์ไพศาลกินถนอมชื่อเล่นชื่อว่าปูครับมาจากคณะวิทย์สาขาการแปรรูปและการประกอบอาหารครับ
1: รางวัลที่หนูได้รับนะคะก็คือเหรียญทองค่ะคะแนนจะอยู่ที่92คะแนนค่ะจะอยู่ในหมวดของไทยโมเดิร์นค่ะ
0: ของผมนะครับจะเป็นเหรียญเงินนะครับคะแนนอยู่ที่ 83.33 นะครับผมของผมจะเป็นหมวดสตรีทฟู้ดครับผม
1: ข่าวการแข่งขันนะคะก็จะทราบจากอาจารย์ผู้สอนค่ะจะส่งเข้ามาในไลน์กลุ่มห้องค่ะ
0: ส่วนผมก็เหมือนกันครับผมก็มาจากคณะอาจารย์ครับผมก็เขาส่งมาครับผมแล้วก็ผมก็เลยสนใจก็ลงแข่งสมัครครับผม
1: สำหรับหนูก็คืออยากไปเปิดประสบการณ์ค่ะแล้วก็ไปลองลงสนามดูค่ะเพื่อที่จะเอาไปใช้ในสหกิจค่ะที่กำลังจะมาถึงค่ะ
0: ครับของผมก็อยากได้ประสบการณ์ใหม่ๆครับผมเพราะว่าผมเองก็ยังไม่เคยแข่งขันเดี่ยวแบบนี้มาก่อนเลยครับผม
1: ตัดสินใจถูกมากค่ะเพราะว่าได้ประสบการณ์ดีๆเยอะมากแล้วก็ได้เจออะไรที่เราไม่เคยได้เรียนรู้เลยค่ะแบบนอกห้องเรียนสุดๆค่ะ
0: ครับของผมก็ดีมากครับผมเพราะว่าก็ไม่เคยแข่งขันแบบนี้มาก่อนเลยครับผมว่ามันเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ๆมากเลยครับผม
1: ส่วนของโมเดิร์นไทยของหนูนะคะก็คือจะมีฝึกซ้อมอยู่ที่คณะเลยค่ะตัววัตถุดิบนะคะก็จะเราจะใช้เวลาซ้อมทั้งหมด2อาทิตย์ค่ะแล้วก็เตรียมตัวมาทั้งหมด1เดือนค่ะแต่ว่าใช้เวลาซ้อม2อาทิตย์ก่อนแข่งวัตถุดิบก็จะซื้อหลักๆก็จะมีตลาดสารยาค่ะตัวนี้คือไปทุกวันเลยค่ะตัวซ้อมนะคะก็คือซ้อมทุกวันซ้อมซ้ำๆค่ะจนแบบจนได้เมนูที่ลงตัวค่ะ
0: ครับของผมก็เหมือนของมะเหมี่ยวครับก็มีการเตรียมตัวความพร้อมแม่อย่างน้อยกว่า1เดือนแล้วครับผมแล้วก็มีการฝึกซ้อมประมาณ2อาทิตย์ครับผมแล้วก็มีการซื้อวัตถุดิบจากตลาดสารยาแล้วก็มีการแวะแมคโครมากครับผมแล้วก็มีการฝึกซ้อมเรื่อยๆครับผมจนได้จานที่เป็นเมนูของเราขึ้นมาครับผม
1: อุปสรรคของหนูนะคะก็จะมีการลงจานค่ะตัวนี้ที่หนูพลาดบ่อยๆก็คือการที่ลงจานก็คือจะลงช้ามากแล้วก็ไม่มั่นใจเวลาที่เราจะลงอาหารลงไปก็คืออันนี้ก็คือจะโดนฝึกแบบทุกวันเลยค่ะลงเป็น10รอบเลยค่ะตอนนี้เป็นอุปสรรคที่สุดที่สุดแล้วค่ะ
0: ส่วนอุปสรรคของผมนะครับของผมเป็นสตรีทฟู้ดนะครับมีเวลาการทำประมาณแค่30นาทีครับผมก็มีการฝึกซ้อมครับแล้วก็บางทีมันซ้อมไม่ทันแต่ก็ผมก็ซ้อมจนมันทันเวลาครับผมก็ได้ประสบความสำเร็จมากเลยครับ
1: คนรอบข้างเยอะมากๆค่ะแล้วก็มีเพื่อนแล้วก็อาจารย์ค่ะจะคอยให้กำลังใจทุกวันเลยค่ะก็คือเดินผ่านอะไรเงี้ยก็ถามแล้วว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยค่ะได้กำลังใจทุกวันเลยค่ะก่อนไปแข่ง
0: ครับอย่างแรกของผมนะครับก็ได้กำลังใจจากอาจารย์ครับผมก็ทำให้ผมฮึดสู้ขึ้นมาครับแล้วก็มีกำลังใจจากคนรอบข้างเพื่อนๆแล้วก็ทางครอบครัวด้วยครับผมอาจารย์ที่ฝึกสอนของผมนะครับก็เป็นอาจารย์พลอยนะครับพี่มนต์นาถนะครับผม
1: แล้วก็ยังมีวิทยากรที่มาประจำสาขาของเราก็จะเป็นเชฟเบนสุรศักดิ์ค่ะสำหรับของหนูนะคะในโมเดิร์นไทยก็จะมีเคล็ดลับก็คือจะซ้อมซ้ำๆแล้วก็จับเวลาจริงลงมือจริงค่ะแล้วก็ซ้อมเมนูจริงๆก็คือใช้ของวัตถุดิบเหมือนที่เราจะเอาไปแข่งขันเลยค่ะแล้วก็ซ้อมซ้ำทุกวันค่ะ
0: ครับของผมก็มีการซ้อมทุกวันเหมือนกันครับแล้วก็มีการใช้วัตถุดิบนะครับที่

0: ดีในการซ้อมครับผมเพื่อจะได้จานที่ดีในการแข่งขันด้วยกันครับ
1: ตื่นเต้นก่อนจะลงสนามค่ะเพราะว่าที่หนูแข่งก็คือเป็นรอบเช้าสุดเลยค่ะ8 โมงครึ่งก็คือลงสนามแล้วก็ตื่นเต้นมากค่ะก็จะมีกำลังใจจากอาจารย์ที่คอยบอกคอยเตือนคอยเวลาระหว่างแข่งใช่ไหมคะก็จะมีอาจารย์กับเพื่อนล้อมรอบที่สเตชันเลยค่ะก็จะมีเตือนว่ามีตะโกนพูดว่าเอ้ยอย่าลืมอันนี้นะอย่าลืมอันนี้นะอย่างเงี้ยค่ะก็จะได้ตรงนั้นไป
0: ครับส่วนของผมนะครับก็ตื่นเต้นมากครับเพราะว่าไม่เคยแข่งขันแบบว่ารายการอาหารใหญ่ๆแบบนี้มาก่อนเลยครับแล้วก็มีความกังวลที่แบบเรากลัวเราแบบทำไม่ได้ทำไม่ทันอะไรเงี้ยแต่ก็สุดท้ายมันก็ประสบความสำเร็จที่ดีมากเลยครับ
1: ก็คือรอรุ้นตั้งแต่ตอนนั้นเลยผลก็ออกอยู่ที่บ่าย 3ค่ะก็วนอยู่ตรงนั้นในสนามค่ะพอได้เห็นชื่อตัวเองก็ดีใจมากค่ะคือกระโดดกอดเพื่อนเลย
0: ครับของผมก็ตอนแรกตื่นเต้นมากครับก็ไม่คิดว่าตัวเองจะติดเหรียญเหมือนกันครับแต่ก็ว่าเวลาประกาศผลมาก็ดีใจมากเลยครับก็กอดเพื่อนๆเลยครับผม
1: การที่ไปแข่งข้างนอกมาก็คือสามารถเอาไปใช้ในการเรียนแล้วก็การทำงานได้ทั้งหมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นสกิลหรือทักษะต่างๆค่ะเพราะว่าทุกอย่างก็คือเอามาปรับใช้ในห้องเรียนเวลาเราเข้าครัวได้หมดเลยแล้วก็สหกิจที่เราจะออกในเทอมพฤศจิกาค่ะก็คือสามารถเอาไปใช้ในครัวได้ทุกแทบทุกอย่างเลยค่ะ
0: ครับของผมก็จะเป็นเรื่องการทำงานมากกว่าครับเพราะว่ามันต่อยอดได้เรื่อยๆครับเพราะว่าเรามาทางสายอาหารแล้วก็จะมีประสบการณ์มากขึ้นนะฮะเพื่อจะได้เป็นการต่อยอดในชีวิตของผมด้วยครับผม
1: มีรายการไทยเฟคค่ะที่อยากไปแข่งเป็นเกี่ยวกับแข่งทำอาหารหมวดหมู่แบบ TICC เลยค่ะจะคล้ายกันเลยแต่ว่าอันนี้จะเป็นงานที่ใหญ่กว่าค่ะแล้วก็ TICC ก็อยากซ้อมอีกรอบนะคะ
0: ครับส่วนของผมนะครับก็ถ้ามีรายการเรื่อยๆมาก็จะลงแข่งเหมือนกันครับผมเพราะว่ามันเป็นประสบการณ์ใหม่ๆอะไรนี้ด้วยครับก็อย่างแรกนะครับต้องขอขอบคุณทางมหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็ทางคณะวิทยาศาสตร์นะครับที่เปิดมอบโอกาสดีๆให้กับพวกผมนะครับผมก็ขอบคุณจริงๆนะครับแล้วก็ขอบคุณอาจารย์พลอยแล้วก็อาจารย์ที่ฝึกซ้อมของผมนะครับแล้วก็ขอบคุณทางเพื่อนๆที่ให้กำลังใจตั้งแต่วันแรกจนได้รับรางวัลครับผม
1: ก็ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยค่ะแล้วก็คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะแล้วก็คณะอาจารย์ค่ะแล้วก็เจ้าหน้าที่ต่างๆในคณะค่ะที่ให้การช่วยเหลือแล้วก็ซัพพอร์ตเรื่องต่างๆค่ะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆค่ะที่คอยให้กำลังใจแล้วก็ซัพพอร์ตเหมือนกันค่ะขอบคุณค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะนางสาวอัจฉริยาสัตตุสนค่ะสาขาการแปรรูปและการประกอบอาหารค่ะคณะวิทยาศาสตร์ค่ะหนูเป็นผู้ช่วยค่ะช่วยดูช่วยจัดการแล้วก็ช่วยเตรียมของค่ะรู้สึกดีใจกับเพื่อนมากค่ะเพราะว่ามาช่วยเพื่อนซ้องแต่วันแรกเลยค่ะแล้วก็เห็นว่าเขาได้ก็ยินดีกับเขามากเลยค่ะ
3: สวัสดีค่ะสำหรับเด็กๆที่แข่งขันในรายการนี้นะคะก็ถือว่าผ่านความอดทนแล้วก็ความตั้งใจนะคะมากๆทั้งในเรื่องของการเตรียมของการซื้อของนะคะแล้วก็การฝึกซ้อมประกอบอาหารให้ทันเวลาแล้วก็การลงจานต่างๆซึ่งจะต้องมีวินัยมากๆเช่นกันนะคะแล้วก็ทำซ้ำๆซ้ำๆจนทำให้เกิดเป็นประสิทธิผลที่เห็นชัดเจนที่สนามนะคะก็อันนี้ก็จะมีทีมซัพพอร์ตเพื่อนๆเขาค่ะคอยซัพพอร์ตตั้งแต่วันซ้อมไปจนถึงวันแข่งนะคะก็ทุกคนก็ภูมิใจกับเพื่อนที่เห็นตั้งแต่การซ้อมไปจนถึงการแข่งภูมิใจแล้วก็ดีใจร่วมกันค่ะก็ขอบคุณในความพยายามของเด็กทั้ง2คนที่มีความตั้งใจมากๆจริงๆแล้วก็อันนี้ฝากไว้สำหรับทุกคนเลยเรื่องวินัยสำคัญมากจริงๆพอจะทำให้เราเนี่ยได้โอกาสหลายๆอย่างสำหรับในเส้นทางการเรียนแล้วก็ต่อยอดในเรื่องของการทำงานนะคะก็สุดท้ายนี้ทุกอย่างจะประสบความสำเร็จไม่ได้ขอฝากสุดท้ายเลยขอบคุณท่านอธิการบดีนะคะรองอธิการบดีผู้บริหารทุกท่านแล้วก็ที่สำคัญก็คือทีมผู้บริหารคณะตั้งแต่คณะบดีรองแผนรองกิจการแล้วก็รองวิชาการอาจารย์ทุกท่านแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกคนนะคะที่เป็นแรงขับเคลื่อนที่ดีมากแล้วก็สนับสนุนทุนการแข่งขันและโอกาสครั้งนี้นะคะให้นักศึกษาได้ประสบความสำเร็จค่ะในสายวิชาชีพในการศึกษาขอบคุณมากค่ะ
0: อย่างแรกนะครับก็ต้องชวนน้องๆนะครับที่

0: ที่สนใจทางสายอาหารแล้วก็ทางวิทยาศาสตร์ของเรานะครับก็ยินดีต้อนรับน้องๆเสมอนะครับผมสำหรับใครที่อยากสนใจก็สามารถลงทะเบียนหรือมาติดต่อทางมหาลัยได้ครับผม
1: ของหนูนะคะก็อยากเชิญชวนน้องๆค่ะที่ชอบสายอาหารแล้วก็ชอบสายวิทยาศาสตร์ค่ะเพราะว่าสาขาของเรานะคะก็เรียนรู้ไปทั้งการประกอบอาหารแล้วก็ด้านวิทยาศาสตร์ด้วยค่ะควบคู่กันไปค่ะก็สามารถติดตามได้ที่ข้างล่างนี้เลยค่ะอย่าลืมเข้ามาสมัครเข้ามาเรียนกันเยอะๆนะคะ

รักกันพ่อเข้าใจแต่มันจะอยู่ไปจนแก่จนเฒ่าได้จริงๆหรอลูกมันไม่มีกฎหมายอะไรมารองรับเลยนะถ้าคนใดคนหนึ่งเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลแล้วใครจะเซ็นเอกสารให้

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569สำหรับลักษณะอากาศวันนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเมียนมาตอนบนลักษณะเช่นนี้ทำให้ในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้และมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้บางพื้นที่เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากหรือดินโคลนถล่มได้ในระยะนี้ในส่วนของการพยากรณ์คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยประจำวันที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569จากแบบจำลองเชิงคอมพิวเตอร์ของกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าในระยะนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามัน

ภาคใต้และอ่าวไทยยังอยู่ในเกณฑ์กำลังอ่อนถึงปานกลางทำให้คลื่นลมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันและอ่าวไทยอยู่ในเกณฑ์กำลังอ่อนถึงปานกลางโดยในส่วนของทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่ทางด้านจังหวัดภูเก็ตขึ้นมาทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับในส่วนของทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่ทางด้านจังหวัดกระบี่ลงไปและบริเวณอ่าวไทยทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับแผนที่แสดงพื้นที่คาดการณ์ความเสี่ยงในการเกิดภัยประจำวันที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569คาดการณ์ว่าในบางพื้นที่ของประเทศไทยโดยเฉพาะในพื้นที่ทางด้านภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีโอกาสเกิดลักษณะของฝนตกหนักในบางพื้นที่ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆของประเทศไทยภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางน่านกำแพงเพชรตากและพิษณุโลกอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกไทยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสในระยะนี้บริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นและมีฝนตกหนักบางพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่ทางด้านภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มเกิดขึ้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยยังอยู่ในเกณฑ์กำลังอ่อนถึงปานกลางแต่บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยท่านสามารถติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ชื่นชม
1: ดูจังหวะด้วย
0: สมนิยมยินดี
2: เอ้านี่ปีใหม่เราเหรอเนี่ยถึงร้องเพลงนี้กัน
1: เปล่าล่ะค่ะคุณปู่เมฆเขาเพิ่งรู้ว่ามีกันบ้านตอนเปิดเทอมต้องไปร้องโชว์หน้าห้องนะคะ
2: อ๋อแล้วทำไมเลือกเพลงนี้ล่ะ
3: เพลงอื่นจำเนื้อไม่ได้เลยครับปู่แต่เพลงเนี้ยจำได้แม่เลยครับตอนปีใหม่ไปที่ไหนก็เปิด
2: นี่รู้หรือเปล่าว่าเพลงนี้คือเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ
1: ฮะในหลวงรัชกาลที่9แต่งเพลงนี้เหรอคะเพราะมากเลยนะคะ
2: ใช่ท่านทรงแต่งเพื่อพระราชทานเป็นขวัญและกำลังใจให้คนไทยนะแล้วไม่ใช่แค่ดนตรีนะท่านมีพระปรีชาสามารถทางศิลปะหลายด้านเลยล่ะทั้งวาดภาพถ่ายภาพหรือแม้แต่งานปั้น
1: โอ้โหคนคนเดียวทำทุกอย่างแบบนั้นได้ยังไงล่ะคะ
2: นี่มีงานของท่านจัดแสดงที่หออัครศิลปินนะปู่มีหนังสือเดี๋ยวจะไปเอามาให้ดู
4: หออัครศิลปินพุทธศักราช2563
3: พี่ครับรูปไหนคือรูปที่ในหลวงรัชกาลที่9ถ่ายเหรอครับ
5: ทุกรูปที่น้องเห็นนี่แหละครับ
1: โอ้โหสวยมากเลย
5: ใช่พระองค์ทรงพระปรีชาด้านนี้มากๆเพราะสนใจฝึกฝนมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ภาพถ่ายของพระองค์เลยงดงามโดดเด่นน้องลองดูด้านนี้สินอกจากภาพถ่ายสวยๆนะพระองค์ยังทรงถ่ายภาพอื่นๆเพื่อเก็บเป็นข้อมูลไว้ทำโครงการพัฒนาและวางแผนแก้ปัญหาบ้านเมืองมันทำความเดือดร้อนของประชาชนอย่างภาพนี้ก็เป็นภาพที่ทรงถ่ายตอนที่น้ำท่วมก็เพื่อสร้างโครงการป้องกันน้ำท่วมในเวลาต่อมาจะเห็นว่าท่านทรงใช้พระปรีชาสามารถด้านการถ่ายภาพเพื่อประโยชน์สุขของพระสงฆ์นิกรของท่านอย่างแท้จริง
3: โอ้โหสุดยอดเลยครับมีงานศิลปะอื่นๆของพระองค์อีกไหมครับ
5: มีสิตามมาเลย
3: หลวงรัชกาลที่9ทรงวาดเองหมดนี่เลยเหรอครับ
5: ใช่แล้วทรงวาดทั้งภาพเหมือนจริงทั้งภาพนามธรรมหรือที่ฝรั่งเรียกว่าแอบสแตรคภาพที่เห็นเนี่ยต้องใช้ทักษะความชำนาญและจินตนาการ

0: สูงมากเลยนะส่วนพระพุทธรูปในภาพนี้คือพระพุทธนวราชบพิตรพระองค์ทรงสนใจด้านงานปั้นอย่างมากเลยพระราชทานแนวพระราชดำริให้ช่างปั้นและช่างหล่อพระพุทธนวราชบพิตรจำนวน100องค์พระราชทานไปทั่วประเทศทั้ง77จังหวัดเพื่อเป็นสิริมงคลและเพื่อแสดงความผูกพันระหว่างพระมหากษัตริย์กับประชาชนไงอ้าวเดี๋ยวพี่ไปบรรยายให้คนอื่นฟังบ้างนะ
1: ได้เลยครับขอบคุณค่ะพี่

0: และในช่วงนี้โทรทัศน์โครงการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอนำท่านผู้ชมทุกท่านกลับมารับชมการถ่ายทอดสดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาจากพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังครับซึ่งในวันนี้ผู้บรรยายภาคภาษาไทยได้แก่คุณเกียรติยาธรรมวิพัฒน์คุณสายสวรรค์ขยันยิ่งคุณสิริสวภาเอกเอี่ยมศิลป์คุณอารยาสุวิเศษศักดิ์และผมวีรศักดิ์ขอบเขตครับสำหรับผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษได้แก่ร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธมัยลาภคุณผู้ชมสามารถรับฟังภาษาอังกฤษได้หากโทรทัศน์ของท่านมีระบบเสียง2ภาษานอกจากนี้ยังสามารถรับชมผ่านทางเว็บไซต์ prdee.prd.go.th และ Facebook NBT World ของกรมประชาสัมพันธ์ครับ
1: หลังจากมีประกาศจากสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาสิ้นพระชนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดกระเปิดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งถือว่าเป็นพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นเป็นสถานที่ประกอบพระราชพิธีส่งพระบรมศพและพระศพมาอย่างยาวนานนะคะแต่ไม่ปรากฏหลักฐานการใช้เป็นสถานที่ประดิษฐานพระศพของพระบรมวงศานุวงศ์พระองค์ใดมาก่อนครั้งนี้นะเป็นครั้งแรกที่พระที่นั่งแห่งนี้ถูกใช้เป็นสถานที่ประดิษฐานพระศพของเจ้านายค่ะสำหรับพระที่นั่งพิมานรัตยาตั้งอยู่ในเขตพระราชฐานชั้นกลางทางทิศใต้ของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพร้อมกับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทหลังจากพระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทต้องอุสนีบาทจนเกิดเพลิงไหม้ครั้งใหญ่เมื่อพุทธศักราช2332จากเดิมที่พระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทถ่ายแบบพระที่นั่งสันเพชรปราสาทที่กรุงศรีอยุธยามาสร้างจะมีลักษณะมุกหน้ามุกหลังทางด้านทิศเหนือและทิศใต้เป็นมุกยาวพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทขึ้นในลักษณะอาคารจตุรมุขที่มีมุกแต่ละด้านยาวเสมอกันและโปรดให้สร้างพระที่นั่งพิมานรัตยาเชื่อมต่อจากมุกกระสันของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททอดยาวไปทางทิศใต้ค่ะพระที่นั่งพิมานรัตยาเคยใช้เป็นพระวิมานที่บรรทมของสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินมาประทับในพระราชมณฑลหมู่พระมหาปราสาทนี้และเสด็จออกขุนนางในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทบางคราโปรดให้เป็นที่ประทับของพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายในชั้นสูงที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มาประทับที่ในสมัยรัชกาลที่2โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมหลวงเทพบดีพระราชธิดาในรัชกาลที่1และในสมัยรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาสุดารัตนราชประยูรในคราวที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รื้อตำหนักที่ประทับเพื่อสร้างหมู่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทค่ะนับแต่สมัยรัชกาลที่6เป็นต้นมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นที่ทรงน้ำพระบรมศพสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงต่อมาในสมัยรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้เป็นที่ทรงน้ำพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินเมื่อพุทธศักราช2489และใช้เป็นที่ทรงน้ำพระบรมศพและพระศพของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันปัจจุบันภายหลังการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้พระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นที่ประดิษฐานพระศพในครั้งนี้ค่ะ

ลักษณะของพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นเป็นพระที่นั่งก่ออิฐถือปูนหลังคาทรงไทยรถ3ชั้นประดับด้วยช่อฟ้าใบระกาหางหงนาคสะดุ้งและมีคันโทยรับชายคาประดับด้วยกระจกสีเขียวนะคะภาพที่เห็นในขณะนี้คือภาพพระโกศทรงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งตั้งอยู่ประดิษฐานอยู่ภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาค่ะ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาหลังจากที่ประทับพักพระราชอิริยาบถณพระที่นั่งราชกรัญญสภาสมควรแก่เวลาแล้วบัดนี้ได้เสด็จพระราชดำเนินกลับมายังพระที่นั่งพิมานรัตยานะคะประทับพระราชอาสน์จากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายนรุตธัญวงศ์รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกำกับดูแลกองอารักษ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ปฏิบัติหน้าที่อารักษ์อ่านประกาศพระบรมราชโองการสถาปนาพระเกียรติยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าปัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชราราชธิดาค่ะ

ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมประกาศสถาปนาพระเกียรติยศพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรารามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าโดยที่ทรงพระอนุสรณ์ถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งสิ้นพระชนเมื่อวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569ว่าเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ผู้เปี่ยมด้วยพระจริยวัตรอันงดงามได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาฉลองพระเดชพระคุณเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยก่อให้เกิดประโยชน์แก่บ้านเมืองเป็นที่ประจักษ์แก่ตาแก่ใจของมหาชนทั่วไปทุกคนทุกแห่งทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการทั้งในด้านกระบวนการยุติธรรมการสาธารณกุศลการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและการต่างประเทศทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรียทรงรับปฏิบัติงานที่คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติณนครนิวยอร์กทรงรับราชการในตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ตลอดจนรับเป็นพระราชภาระในการดูแลทุกสุขของประสบนิกรเป็นอเนกปริยายเมื่อเสด็จสิ้นพระชนเป็นเหตุให้พระองค์และประชาชนทุกหมู่เหล่าอาลัยระลึกถึงเป็นอันมากทรงพระราชดำริว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทรงพระเกียรติคุณเป็นที่เชิดชูแห่งพระราชวงศ์ควรได้รับพระเกียรติยศใหญ่ยิ่งโดยอนุโลมตามประวัติราชเพณีจึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพนักงานจัดเสวยตฉัตร7ชั้นการกั้นพระโกศพระราชทานเป็นเครื่องเฉลิมพระเกียรติยศให้ปรากฏสืบไปประกาศณวันที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569เป็นปีที่11ในรัชกาลปัจจุบันด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ลำดับขณะนี้นะครับเจ้าพนักงานลาดพระภูษายงครับ

ได้นิมนต์พระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาขึ้นนั่งยังอาสงจากนั้นลาดพระปู่สายโยงก่อนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จไปทรงทอดผ้าไตร11ไตรในเที่ยวแรกค่ะประกอบไปด้วยสมเด็จพระสังฆราชวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระธีรยามุนีวัดเทพศิรินทราวาสสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาวชิรมังคลาจารย์วัดกระพังสุรินทร์จังหวัดตรังสมเด็จพระมหาวชิรมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุพระพรหมดิลกวัดสามพระยาพระพรหมโมลีวัดปากน้ำพระพรหมสิทธิสเกตพระพรหมเสนาบดีวัดปทุมคง

ติตังปฏิตังตุมหังคิปเมวัตเมเจ

Satam Ti Vato Adi Reva Satam Ti Vato Adi Reva Satam Ti Vato

ทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรม

จ้าพนักงานจะได้นิมนต์พระสงฆ์ชุดแรกออกจากพระที่นั่งและนิมนต์พระสงฆ์12รูปในชุดต่อไปขึ้นนั่งยัง

เจ้าพนักงานลาดพระภูษาโยงครับซึ่งพระภูษาโยงคือแถบผ้าที่โยงจากปากพระโกศสำหรับการคลี่ทอดถวายพระไตรบังสุกุลเพื่อให้พระสงฆ์สดับปกรณ์หรือบังสุกุลแทนการใช้สายสินทำด้วยผ้าตาดสีทองและสีเงินนอกจากนี้จะมีผ้ารองโยงคือผ้าสีขาวมีขนาดกว้างกว่าภูษาโยงเล็กน้อยนำมาม้วนกลมๆวางทับบนผ่านภูษาโยงใช้สำหรับรองลาดรองรับภูษาโยงกรณีการบำเพ็ญ

0: ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปทรงทอดพระทัยจำนวน12ไตร
1: ได้แก่พระพรหมวชิรมุนีวัดสุทัศน์เทพวรารามพระพรหมวัชราจารย์วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามพระพรหมวชิรากรวัดราชผาติการามพระพรหมวัชระเมธีวัดอรุณราชวรารามพระพรหมมงคลวัชราจารย์วัดศรีสุริยะวงศารามพระพรหมวชิโรดมวัดโมลีโลกยารามพระพรหมพัชรญาณมุนีสถานพำนักสงฆ์บ้านไร่ทอศรีจังหวัดนครราชสีมาพระพรหมวัชระวิมลมุนีวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์พระพรหมวชิระรังสีวัดบวรนิเวศวิหารพระพรหมวัชระสุทธาจารย์วัดอาวุธวิกสิตตารามพระพรหมวชิราธรวัดเทวราชกุญชรและพระพรหมวชิระเมธาพรวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามค่ะ

รูปที่ประดิษฐานหน้าพระโกศพระศพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงพระจักรีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานั้นทรงฉลองพระองค์ชุดนายทหารนะคะซึ่งพระองค์นั้นทรงมีบทบาทในด้านการทหารโดยทรงเข้ารับการฝึกและปฏิบัติหน้าที่ในกองทัพอย่างจริงจังในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้โอนย้ายเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารได้รับพระราชทานยศทางทหารตามลำดับค่ะและปัจจุบันนี้ทรงได้รับพระราชทานยศพลเอกพลเรือเอกและพลอากาศเอกหญิงซึ่งเป็นยศสูงสุดของกองทัพไทยสะท้อนถึงพระเกียรติยศและพระปรีชาสามารถในทุกภารกิจที่ทรงปฏิบัติค่ะ

ที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับเป็นภาพพระสงฆ์เที่ยวที่3นะครับจำนวน12รูปที่ขึ้นนั่งอย่างพาดสงฆ์นะครับและเจ้าพนักงานลาพระภูษาโยมครับ

0: จ้าพนักงานจะนิมนต์พระสงฆ์จำนวน47รูปเท่าพระชนมายุของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาพัชรราชธิดาขึ้นนั่งอย่างอาจสงครับโดยจะมีการทยอยเป็นลำดับนะครับเที่ยวนี้เป็นเที่ยวที่3จำนวน12รูปครับ
1: ประกอบด้วยพระธรรมปริยัติมุนีวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์จังหวัดฉะเชิงเทราพระธรรมศินาบดีวัดพระธาตุดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่พระธรรมโพธิมงคลวัดนิมานรดีพระธรรมกิติเมธีวัดราชาธิวาสวิหารพระธรรมคุณาภรณ์วัดไตรมิตรวิทยารามพระธรรมสุธีวัดหัวลำโพงพระธรรมรัตนาภรณ์วัดเขียนเขตจังหวัดปทุมธานีพระธรรมวชิระเมธีวัดหงรัตนารามพระธรรมวชิราธิปดีวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามพระธรรมวชิรวิมลวัดรัชดาธิสถานพระธรรมวชิรนายกวัดราชบุรณะและพระธรรมวชิรดิลกวัดสุทัศน์เทพวรารามค่ะ
0: สำหรับผ้าไตรหรือไตรจีวรคือชุดเครื่องนุ่งห่มของพระภิกษุสงฆ์ตามพระธรรมวินัยครับคำว่าไตรแปลว่า3ดังนั้นผ้าไตรจึงหมายถึงชุดผ้า3ชิ้นซึ่งประกอบด้วยสบงจีวรและสังฆาติ

Chittavani Ruchanti Tesham Upasamo.

จากพระสงฆ์สรรพกรเสร็จแล้วนะครับเจ้าพนักงานลาดพระภูษายงเก็บพระภูษายงครับก่อนที่จะนิมนต์พระสงฆ์ทั้ง12รูปออกจากลงจากอัศวินนะครับแล้วออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาครับ

ขณะนี้นะครับพระสงฆ์จำนวน12รูปซึ่งเป็น12รูปสุดท้ายจากทั้งหมด47รูปเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาขึ้นนั่งอย่างอาจสงครับและลำดับต่อมาเจ้าพนักงานลาดพระภูษายง

0: ลำดับถัดไปครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรจำนวน12ไตรและพระสงฆ์12รูปเป็นเที่ยวสุดท้ายครับ
1: ซึ่งประกอบด้วยพระธรรมวชิระเจติยาจารย์วัดพระปฐมเจดีย์พระธรรมวชิระป่าโมกวัดเทพศิรินทราวาสพระธรรมวชิระปัญญาภรณ์วัดเฉลิมพระเกียรติพระธรรมวชิโรดมวัดสังเวชวิศยารามพระธรรมวชิราธิการวัดบวรนิเวศวิหารพระธรรมวชิรญาณโสภณวัดบวรนิเวศวิหารพระธรรมมงคลวชิโรภาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามพระธรรมวชิระปัญญาจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามพระธรรมวชิระญาณวิสิทธิ์วัดปทุมวนารามพระธรรมวชิระปฏิภาณวัดประยุรวงศาวาสพระธรรมวชิระสุธีวัดเทพศิรินทราวาสและพระธรรมวชิราภรณ์จากวัดตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์ค่ะ

เมื่อพระสงฆ์สดับประกรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอีกสักครู่หนึ่งพระพิธีธรรมจะสวดพระอภิธรรมพระศพค่ะซึ่งพระพิธีธรรมนั้นถือเป็นตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้งเฉพาะพระสงฆ์ในพระอารามหลวงปัจจุบันจะมี10พระอารามด้วยกันนะคะได้แก่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตวัดราชสิทธารามวัดระฆังโคสิตารามวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดอนงคารามวัดสะเกดวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดบวรนิเวศวิหารและวัดประยุรวงศาวาสค่ะ

0: ธอเจ้าฟ้าพระจารย์กิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาทรงมีบทบาทโดดเด่นด้านการทหารสะท้อนถึงความมีวินัยความเข้มแข็งและความเสียสละนะคะอันเป็นคุณลักษณะสำคัญของผู้นำอีกทั้งยังเป็นแบบอย่างให้กับสตรีไทยในการมีส่วนร่วมในภารกิจด้านความมั่นคงของชาติค่ะ
1: และขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกลับทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากลับมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรม

ระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพในทํานองกะจนครบ4จบแล้วนะคะซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามค่ะหลังจากนั้นเจ้าพนักงานจะนิมนต์พระราชาคณะหนึ่งรูปคือพระธรรมวชิรดีหลกจากวัดสุทัศน์เทพวรารามเจ้าคณะภาค9ถวายอดิเรกนะคะและจะนิมนต์พระพิธีธรรมลงมาจากสร้างทั้ง8รูปขึ้นนั่งยังอาจสงค่ะ

0: ในลำดับนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปทรงทอดพระไตรถวายแด่พระสงฆ์ค่ะ
1: ซึ่งองค์แรกนะคะเป็นพระราชาคณะพระธรรมวชิรดิลก

จากวัดสุทัศน์เทพวรารามค่ะและสำหรับสร้างที่หนึ่งนะคะจากวัดราชสิทธารามค่ะพระครูสิทธิวัชรพาณีพระครูปลัดโยธินโชติธรรมโมพระมหาอภิวัตอภิวัฒโนพระปลัดประทวนชินโสจากวัดราชสิทธารามค่ะและจากวัดสุทัศน์เทพวรารามพระครูศรีวชิรวงศ์พระมหากรวิกอหึสโกพระมหาอัฏฐสิทธิอัคคสิทโธอัคคสิทธิและพระมหาปรมินทร์วรังกโรค่ะ

ยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจฉตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปันรโสยะถามณิโชติรโสยะถา

อติเรกวัสสตังจีวัตตุอติเรกวัสสตังจีวัตตุอติเรกวัสสตังจีวัตตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุสุขิโตโหตุปรเมนตมหาราชาสะปรมราชินีสิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิราโภชโยนิจจังปรเมนตมหาราชวรสะปรมราชินียาสหภวตุสัพพทา

บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดพระไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์แล้วทรงหลังทักษิโณทกนะคะพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวาย

0: ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติครับทรงกราบและขณะนี้ครับทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
1: วังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตในการถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชนกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีเสด็จพัฒน์มหาวชิราราชธิดานะคะซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังทุกวันเวลา 8:30 นถึง 16:00 นเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่14มิถุนายนพุทธศักราช2569ในการนี้ได้จัดสมุดหลวงลงนามถวายความอาลัยไว้ณที่นั้นด้วยนะคะและนอกจากนั้นยังทรงยังพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาค่ะภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันทุกวันเวลา 9:00 นถึง 21:00 นเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายน2569ค่ะและพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชินีกุลคณะองคมนตรีคณะรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันค่ะ

พระราชพิธีวันนี้มีการอ่านประกาศพระบรมราชโองการสถาปนาพระเกียรติยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดานะคะซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานสวัสดิฉัตร7ชั้นกางกั้นพระโกศพระศพนะคะซึ่งได้พระราชทานเป็นเครื่องประกอบพระเกียรติยศค่ะจาก7ชั้นนั้นมีชื่อเรียกอีกดังหนึ่งนะคะก็คือสัปตปดลเสวตฉัตรค่ะ

0: ึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าโดยที่ทรงพระอนุสรณ์ถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งสิ้นพระชนม์เมื่อวันพระศุกร์ที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569ว่าเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ผู้เปี่ยมด้วยพระจริยวัตรอันงดงามได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาฉลองพระเดชพระคุณเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยก่อให้เกิดประโยชน์แก่บ้านเมืองเป็นที่ประจักษ์แก่ตาแก่ใจของมหาชนทั่วไปทุกหนทุกแห่งทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการทั้งในด้านกระบวนการยุติธรรมการสาธารณสุขการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและการต่างประเทศทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรียทรงรับปฏิบัติงานที่คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กทรงรับราชการในตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ตลอดจนรับเป็นพระราชภาระในการดูแลทุกสุขของพระสกนิกรเป็นอเนกปริยายเมื่อเสด็จสิ้นพระชนเป็นเหตุให้พระองค์และประชาชนทุกหมู่เหล่าอาลัยระลึกถึงเป็นอันมากทรงพระราชดำริว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทรงพระเกียรติคุณเป็นที่เชิดชูแห่งพระราชวงศ์ควรได้รับพระเกียรติยศใหญ่ยิ่งโดยอนุโลมตามโบราณราชประเพณีจึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพนักงานจัดเสวตฉัตร7ชั้นกางกั้นประโกศพระราชทานเป็นเครื่องเฉลิมพระเกียรติยศให้ปรากฏสืบไปประกาศณวันที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569เป็นปีที่11ในรัชกาลปัจจุบัน
1: ซึ่งสัปตปดลเสวตฉัตรครับมาจากภาษาบาลีสัปตะแปลว่า7ปดลแปลว่าชั้นและเสวตฉัตรแปลว่าฉัตรสีขาวดังนั้นสัปตปดลเสวตฉัตรจึงหมายถึงฉัตรสีขาว7ชั้นอันแสดงถึงพระเกียรติยศรองจากพระมหากษัตริย์ครับ

ณพระที่นั่งพิมานราคาและการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานั้นพวกเราต่างได้ประจักษ์กันทุกคนโดยพร้อมเพรียงที่ได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจตลอดพระชนชีพมามากมายเพียงใดนะคะการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระราชพิธีพระศพตามโบราณราชประเพณีและเฉลิมพระเกียรติยศสูงสุดดังที่เราเห็นนี้พระราชทานพระโกศทองใหญ่ทรงพระศพภายใต้พระเสวตฉัตร7ชั้นประดิษฐานภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังล้วนแล้วแต่เป็นเครื่องแสดงให้เห็นถึงโบราณราชประเพณีและสิ่งที่เป็นการเฉลิมพระเกียรติยศเจ้าฟ้าเจ้าหญิงผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยนะคะและยังเป็นประวัติศาสตร์ด้วยว่าเป็นครั้งแรกค่ะที่พระที่นั่งองค์นี้ได้ใช้ประดิษฐานพระศพพระบรมวงศานุวงศ์เป็นพระองค์แรกในประวัติศาสตร์ค่ะ

ุณพระศรีนาถพิราชกัลยาณีเสด็จประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีค่ะโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยได้ถ่ายทอดสดในวาระที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังจนเสร็จสิ้นการพระราชพิธีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะและในวันพรุ่งนี้โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยได้รับพระบรมราชานุญาตให้ดำเนินการถ่ายทอดสดในการเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพขอเชิญรับชมได้ในโอกาสต่อไปนะคะและในวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นช่วงค่ำเช่นเดียวกันค่ะสำหรับการถ่ายทอดสดในวันนี้หมดเวลาลงแต่เพียงเท่านี้ค่ะคุณเกียรติยาธรรมวิพัฒน์คุณสิริสาวภาเอกเอี่ยมศิลป์คุณอารยาสุวิเศษศักดิ์คุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันสายสวรรค์ขยันยิ่งผู้บรรยายภาพภาษาอังกฤษร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธมัยราบในนามของทีมงานโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยหมดเวลาการถ่ายทอดแต่เพียงเท่านี้กราบขอบพระคุณและขอเชิญรับชมกันได้ใหม่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลย์ราชกุมาร

สี่ไอนะคะแล้วก็บวกด้วยเวกเตอร์คงที่แต่ว่าเดี๋ยวเราไปบวกทีเดียวตอนท้ายเลยก็แล้วกันนะคะต่อไปอิทิเกต3t กำลังสองนะคะก็จะได้3t กำลังสามส่วน3 g นะคะต่อมาอิทิเกตคอสทีอิทิเกตคอสได้ไซน์พอเราดิฟไซน์ได้คอสใช่ไหมอิทิเกตคอสได้ไซน์ไซน์ทีแล้วสุดท้ายเราก็บวกข้างที่ c ซึ่งเป็นเวกเตอร์ด้วยนะคะเวกเตอร์คงที่อันนี้ก็จะมีโพสต์ที่ตัดกันได้4 2 8 3 ต่อ 3นะคะสรุปก็คือได้2 t กำลัง4 i บวก t กำลัง3 j ลบไซน์ t k บวกเวกเตอร์4ไม่ยากเลยนะคะอีกส่วนหนึ่งเกี่ยวกับปริพันธ์เนี่ยค่ะเราก็จะมาดูเกี่ยวกับสมบัติของมันสักนิดหนึ่งนะคะสำหรับสมบัติที่เกี่ยวข้องกับปริพันธ์นะคะในที่นี้เราให้ a กับ b เนี่ยนะคะเป็นเวกเตอร์นะคะเป็นฟังก์ชันเวกเตอร์แล้วก็เราจะได้นะคะอันที่หนึ่งอินทิเกรต c คูณกับเวกเตอร์ a dt นะคะจะเท่ากับ c คูณอินทิเกรตเวกเตอร์ a t dt อันนี้ก็เหมือนอนุพันธ์นะคะสามารถที่ดึงข้างที่ออกมาด้านนอกได้นะอันที่สองก็คืออินทิเกรตเวกเตอร์ a t นะคะบวก bt dt นะคะก็สามารถที่จะกระจายเวกเตอร์ at dt บวกกับอินทิเกรตเวกเตอร์ bt dt ได้ทำนองในการตัวนี้ถ้าเป็นลบก็สามารถกระจายลบได้นะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือการอินทิเกรตฟังก์ชันที่มีขอบเขตของ t กำหนดมาให้นะคะก็คือจะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะอินทิเกรตเวกเตอร์ f t dt แล้วมีขอบเขตอาจจะเป็นจาก t เนี่ยเริ่มตั้งแต่ a ถึง b อย่างเงี้ยนะคะเวลาอินทิเกรตตัวเนี้ยนะคะเราก็จะอินทิเกรตองค์ประกอบเวกเตอร์แล้วก็แทนขอบเขตขอบบนลบขอบล่างเช่นเดียวกันนะคะโดยที่เราอินทิเกรตแล้วไม่ต้องบวกค่าคงที่ c นะคะในส่วนนี้เดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างกันเลยนะคะอันนี้ขอเขียนอย่างนี้กันแล้วกันว่าสามารถอินทิเกรต a ถึง b f 1นะคะสมมติว่าองค์ประกอบเวกเตอร์มี f 1 f 2 f 3นะคะเราก็อินทิเกรตที่เป็นองค์ประกอบเวกเตอร์นะคะคูณกับ i j k ได้แบบนี้นะคะนี่ก็จะเป็น k อันนี้ j แล้วก็ตัวนี้ k นะเอาองค์ประกอบเวกเตอร์อินทิเกรตได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างสุดท้ายกันในสำหรับวันนี้นะคะตัวอย่างที่เป็นที่มีขอบเขตนะคะสมมติเราดูอันนี้กันแล้วกันนะคะให้เวกเตอร์ bt ของเรานะคะคือ2 cos t i นะคะลบ2 sin t j บวก2 t k ต้องหาอินทิเกรตนะคะเวกเตอร์ bt เนี่ยค่ะ dt t ตั้งแต่0ถึงพายส่วน2นะคะขอบเขตของเราคือ0ถึงพายส่วน2เพราะฉะนั้นเราเริ่มต้นเลยค่ะเราจะอินทิเกรต0ถึงพายส่วน2นะคะ bt dt
เพราะฉะนั้นเราสามารถไปอินทิเกรตองค์ประกอบเวกเตอร์แต่ละตัวได้เลยค่ะใส่ขอบเขตไปตามปกตินะคะเพราะฉะนั้นอินทิเกรตตัวนี้ก็จะเหมือนอินทิเกรตฟังก์ชันค่าจริงปกติทั่วไปนะคะต่อไปอินทิเกรต2 sin t dt g 0ถึงพายส่วน2แล้วก็อินทิเกรต2 t dt ก่อนนะแล้วก็ k 0ถึงพายส่วน2เพราะฉะนั้นตัวนี้เห็นไหมคะตัวนี้ก็คืออินทิเกรตตามปกติอินทิเกรตฟังก์ชันค่าจริงนั่นเองนะคะแล้วก็คูณกับเวกเตอร์ i j k นะคะเราก็จะได้อินทิเกรตตัวแรกออกมาก่อนนะคะได้สองไซน์ t ใส่ขอบเขต0ถึงพายสองไปก่อนนะคะ i ตัวที่สองก็จะได้อินทิเกรตไซน์ก็ได้ลบคอสนะคะลบสองคอสทีศูนย์ถึงพายส่วนสองใส่ขอบเขตไป g นะคะต่อมาตัวสุดท้ายก็คืออินทิเกรตสองทีก็จะได้สองทีกำลังสองส่วนสองขอบเขตศูนย์ถึงพายส่วนสองคีนะคะเดี๋ยวเราดูตัวนี้ตัดกันไปเลยก็ได้นะคะในการแทนเราก็แทนแค่ทีกำลังสองสำหรับตัวนี้เราอาจจะดึงออกมาเป็นตัวนี้เป็นบวกก็ได้นะคะเพื่อไม่ให้คำนวณยุ่งยากนะคะตัวนี้สมมติว่าเราดึงออกมาข้างหน้าแล้วตัวนี้ก็จะกลายเป็นบวกนะคะก็คือบวกสองคอสทีนั่นเองนะคะเราก็จะได้แทนพายสุดสองลงไปก็จะได้สองไซน์พายสองลบสองไซน์ศูนย์นะไอตัวที่สองก็จะเป็นสองคอสพายสองลบสองคอสศูนย์ g แล้วก็อันที่สามก็จะเป็น

พายส่วนสองยกกำลังสองลบศูนย์นะคีนะคะซึ่งตัวนี้เราก็ไปคำนวณนิดนึงนะคำนวณไซน์พายสองไซน์ศูนย์คอสพายสองคอสศูนย์นะซึ่งไซน์พายสองเนี่ยก็คือเท่ากับไซน์90ก็คือหนึ่งนะคะไซน์ศูนย์เป็นศูนย์คอสพายสองเป็นศูนย์นะคะคอสศูนย์ได้หนึ่งเพราะฉะนั้นได้เท่าไหร่เนี่ยค่ะคำนวณออกมานะคะตัวนี้ก็จะได้สองไอสองตัวหลังได้ศูนย์ใช่ไหมก็สองไอตัวนี้ก็จะเป็นศูนย์ลบสองจีนะคะก็จะเป็นลบสองจีตัวนี้ก็จะเป็นพายกำลังสองส่วนคีนั่นเองนะคะโอเคถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างหนึ่งของการคำนวณเกี่ยวกับการอินทิเกรตหรือการหาปริมาณของฟังก์ชันเวกเตอร์และในกรณีที่มีขอบเขตด้วยนะคะเราก็จะทำคล้ายๆกับฟังก์ชันค่าจริงนั่นเองนะคะโอเคค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่อีกทีสัปดาห์หน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่นและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการในระดับ

ปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์ทัพเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันเสาร์ที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงนำรถยนต์หลวงเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปยังพระบรมมหาราชวังวันนี้เวลา 15:55 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวดีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีไปยังอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครณที่นั้นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จที่ชั้น29จากนั้นสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามนำขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาลงจากอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โดยมีคณะแพทย์และพยาบาลที่ถวายการรักษาเชิญพระแท่นพยาบาลพระศพเวลา 16:26 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีประทับรถยนต์พระที่นั่งนำรถยนต์หลวงยี่ห้อโฟล์คสวาเก้นสีเทาคาดแถบสีฟ้าทะเบียน1ดอเด็ก0929เชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาออกจากอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังระยะทางประมาณ10กิโลเมตรรถยนต์หลวงดังกล่าวเป็นรถที่ใช้เชิญพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจากโรงพยาบาลสิริราชไปยังพระบรมมหาราชวังเมื่อวันที่14ตุลาคม2559และยังเป็นรถที่ใช้เชิญพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ไปยังพระบรมมหาราชวังเมื่อวันที่26ตุลาคม2568ขบวนรถเชิญพระศพเคลื่อนออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนอังรีดูนังจากนั้นเลี้ยวขวาเพื่อเข้าสู่ถนนพระรามที่4มุ่งหน้าแยกสามย่านเมื่อถึงแยกสามย่านเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนพญาไทตลอดสองข้างทางที่ขบวนรถเชิญพระศพแล่นผ่านเต็มไปด้วยประชาชนทุกหมู่เหล่าที่ไปน้อมถวายสักการะพระศพด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณอันหาที่สุดไม่ได้โดยมีทหารตำรวจเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังแพทย์พยาบาลศิษย์อาสาพระราชทานรวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องคอยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนเมื่อถึงแยกพญาไทเลี้ยวซ้ายเข้าถูถนนศรีอยุธยาผ่านอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผ่านวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนราชดำเนินนอกถนนราชดำเนินกลางถนนราชดำเนินในจากนั้นเลี้ยวขวาเข้าถนนหน้าพระลานเลี้ยวซ้ายเข้าสู่พระบรมมหาราชวังทางประตูวิเศษชัยศรีประตูพิมานชัยศรีในพระบรมมหาราชวังเวลา 17:02 นาทีขบวนรถยนต์หลวงเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาถึงยังพระบรมมหาราชวังผ่านประตูวิเศษชัยศรีประตูพิมานชัยศรี
รถยนต์หลวงเชิญพระศพเทียบทางด้านซ้ายประตูพรมโสภาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ถึงยังประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทแล้วทรงพระดำเนินตามพระศพขึ้นพระที่นั่งพิมานรัตยาทางบันไดทิศตะวันออกในการนิทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิติคุณเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเมื่อเชิญพระศพขึ้นพระที่นั่งพิมานรัตยาถึงที่พระแท่นสงพระศพซึ่งปูลาดด้วยพระยี่ผู้จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาถวายพระภูษาตาดระกำคลุมพระศพต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสำหรับพระศพบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบรมวงศานุวงศ์ส่งน้ำที่ผ่านสายสิญซึ่งโยงจากพระหัตถ์จากนั้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงรับขวดน้ำพระสุคนจากเจ้าพนักงานกองราชการฝ่ายในและงานฝ่ายในพระบรมมหาราชวังทรงส่งที่ผ่านสายสิญซึ่งโยงจากพระหัตถ์ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับหม้อทองคำลายกลีบบัวบรรจุน้ำสงพระอบแก้วบรรจุน้ำขมิ้นและพระอบแก้วบรรจุน้ำพระสุคนจากเจ้าพนักงานกองราชการฝ่ายในและงานฝ่ายในพระบรมมหาราชวังทรงส่งที่พระอุระพระศพขณะนั้นเจ้าพนักงานประโคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปี่กองชนะปี่พาดกองฐานเกียรติยศพระศพถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัยแล้วสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงหวีพระเกศาขึ้นครั้งหนึ่งหวีลงครั้งหนึ่งหวีขึ้นอีกครั้งหนึ่งแล้วทรงหักพระสังนั้นวางไว้ในพานซึ่งเจ้าพนักงานเชิญอยู่เมื่อคณะแพทย์และพยาบาลเชิญพระศพลงหีบพระศพเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางซองพระสีทองคำลงยาบรรจุดอกบัวตูมและธูปเทียนที่พระอุระพระศพเจ้าพนักงานสนมพลเรือนปิดฝาหีบพระศพเรียบร้อยแล้วทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์10นายเชิญหีบพระศพไปปริสถานบนพระแท่นแว่นฟ้าหลังพระแท่นสุวรรณเบญจดลประกอบพระโกศทองใหญ่ในพระที่นั่งพิมานรัตยาเรียบร้อยแล้วเจ้าพนักงานประโคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปี่กลองชนะปี่พาดในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายนรุธธัญวงศ์รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกำกับดูแลกองอารักษ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ปฏิบัติหน้าที่อารักษ์อ่านประกาศพระราชองค์การสถาปนาพระเกียรติยศถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีพระราชทานพระโกศทองใหญ่ตั้งแต่งประกอบพระอิสริยยศส่งพระศพภายใต้พระสัปตประดนเสวตฉัตรปริสถานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศขณะนั้นเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาขึ้นนั่งอย่างอาจสงด้วยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานสงในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติแล้วทรงทอดผ้าไตร11ไตรเที่ยวแรกพระสงฆ์สดับประกรณ์พระมหาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาจากนั้นเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์12รูปจำนวน3เที่ยวขึ้นนั่งยังอาจสงทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์สดับประกรณ์ทรงปฏิบัติเช่นนี้จนครบ3เที่ยว
ต่อจากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาเมื่อพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมครบ4จบเจ้าพนักงานนิมนต์พระราชาคณะ1รูปที่จะถวายอดิเรกและพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม8รูปนั่งยังอาจสงพร้อมแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์สดับประกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติทรงกราบแล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพนายพารณอิสระเสนาณอยุธยาวันนี้เวลา 14:21 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมนหลวงหน้าพระปราอิสริยาภรณ์วัดเทพศิรินทราวาสเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครในการพระราชทานเพลิงศพนายพารณอิสระเสนาณอยุธยาซึ่งถึงแก่อนิจกรรมจากภาวะติดเชื้อในกระแสโลหิตเมื่อวันที่29กันยายน2568สิริอายุ97ปีนายพารณอิสระเสนาณอยุธยาเกิดวันที่10พฤศจิกายน2470บิดาและมารดาคือพระยาอิสระพงพิพัฒน์หม่อมหลวงสิริอิสระเสนาและหม่อมหลวงสำรีอิสระเสนาราชสกุลเดิมกุลชรสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเทพศิรินทร์โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อปี2493วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อปี2494วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลจากสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์สหรัฐอเมริกาเมื่อปี2497ด้านหน้าที่การงานเริ่มเป็นวิศวกรที่ General Electric Company สหรัฐอเมริกาเมื่อกลับประเทศไทยในปี2499ยังคงประกอบอาชีพวิศวกรและสามารถก้าวขึ้นเป็นผู้บริหารสูงสุดขององค์กรเช่นตำแหน่งผู้จัดการใหญ่บริษัทปูนซีเมนต์ไทยจำกัดมหาชนนายพารณอิสระเสนาณอยุธยาเป็นผู้มีความรู้ความสามารถทรงคุณวุฒิและเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมศาสตร์มีประสบการณ์การทำงานกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสถาบันมูลนิธิและสมาคมต่างๆเพื่อทำประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติโดยได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติจากหน่วยงานต่างๆเช่นในปีพุทธศักราช

2557ได้รับรางวัลผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และได้รับรางวัลบุคคลคุณภาพแห่งปีจากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยด้านครอบครัวสมรสกับนางบุญนาคอิสระเสนาณ อยุธยามีลูกชาย1คนสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานพระวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าวันนี้เวลา 9:00 น.สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงณอาคารผู้ชงประธานวิทยาศิษย์1วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครประธานพระวโรกาสให้นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีในนามรัฐบาลพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงคมนาคมเฝ้าถวายสักการะและกราบทูลรายงานเกี่ยวกับโครงการบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆาชูปถัมภ์ถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราชธิดาซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่13มิถุนายนถึง29มิถุนายน2569โอกาสนี้ประธานพระวโรกาสให้ผู้แทนผู้ขอบรรพชาอุปสมบทเฝ้าถวายสักการะในการนี้ทรงประกอบพิธีปลงผมและโปรดให้สมเด็จพระมหาวีระวงศ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชปฏิบัติหน้าที่แทนพระองค์ในการประกอบพิธีปลงผมให้แก่กุลบุตรบริเวณระเบียงพื้นไผ่ทีวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามจนครบทั้ง100คนเวลา 12:30 นาทีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงณอาคารผู้ชงประธานวิทยาศิษย์1วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามประธานพระวโรกาสให้นายประกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีในนามรัฐบาลพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงคมนาคมเฝ้าถวายสักการะและรับประทานพระดำริเกี่ยวกับโครงการบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆาชูปถัมภ์ถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่13มิถุนายนถึง29มิถุนายน2569โอกาสนี้ประธานพระวโรกาสให้ผู้แทนผู้ขอบรรพชาอุปสมบทเฝ้ารับประทานผ้าไตรสำหรับการบรรพชาอุปสมบทจากนั้นโปรดให้สมเด็จพระมหาวีระวงศ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชปฏิบัติหน้าที่แทนพระองค์ณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหารามในการมอบผ้าไตรประทานให้แก่กุลบุตรผู้ขอบรรพชาอุปสมบทจนครบทั้ง100คนโครงการดังกล่าวจะจัดพิธีบรรพชาณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามจากนั้นจะไปประกอบพิธีอุปสมบทในอีก4พระอารามคือวัดบวรนิเวศวิหารวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามวัดเทพศิรินทราวาสวัดบุรณะสิริมาตยารามกรุงเทพมหานครในวันที่14มิถุนายน2569โดยพระภิกษุในโครงการจะไปศึกษาพระธรรมวินัยและปฏิบัติธรรมณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและสถาบันกรรมฐานศึกษาสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระในพระสังฆราชูปถัมภ์มหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัยอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
วันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาสมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทยทายาทอมาตโทพระระนองบุรีศรีสมุทรเขตโรงเรียนสัพพวิทยาคมจังหวัดตากครอบครัวสนธยานนท์และร้านคำปอยจังหวัดเชียงใหม่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปี

หลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสมานรัตนารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดอาสาสงครามวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตีวัดหัวคูวัดรอยบัวจังหวัดสมุทรปราการวัดเบญจคีรีนครวัดช่องลมจังหวัดราชบุรีวัดสะเกษวัดพระไกรศรีกรุงเทพมหานครสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 13:00 น.คณะศิษย์เก่าวิทยาลัยการทัพบกชุดที่69โรงเรียนนานาชาติชูสเบอรี่กรุงเทพและจังหวัดอำนาจเจริญได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดชนะสงครามวัดโมลีโลกยารามวัดตรีทศเทพกรุงเทพมหานครวัดนามตูมจังหวัดชลบุรีวัดป่านาโพจังหวัดบุรีรัมย์วัดวีระโชติธรรมารามวัดเทพนิมิตจังหวัดฉะเชิงเทราวัดธาตุวัดศรีชมชื่นจังหวัดขอนแก่นสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 15:00 น.นายคชินชัยบุญเรืองและคณะสมาคมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและบริการทางการเงินและบริษัทไทยออฟติคอลกรุ๊ปจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสวนพลูวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดนาคปรกวัดเสวตฉัตรกรุงเทพมหานครวัดป่าศรีสุราจังหวัดมหาสารคามวัดพุทธสามัคคีประเทศนิวซีแลนด์วัดปรือคันจังหวัดศรีสะเกษและวัดพนมรอกจังหวัดนครสวรรค์สวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาประชาชนทุกหมู่เหล่าจากทั่วทุกสารทิศเดินทางไปถวายน้ำสงฆ์พระสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณหาที่สุดมิได้วันนี้หน้าศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 12:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายน้ำสงฆ์พระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปโดยมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆและประชาชนอาทินายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคู่สมรสนำคณะรัฐมนตรีจากกระทรวงกลาโหมกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงมหาดไทยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงคมนาคมกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงอุตสาหกรรมผู้บัญชาการ4เหล่าทัพผู้บริหารพรรคการเมืองต่างๆสำนักงานตำรวจแห่งชาติมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบผู้บริหารภาคเอกชนหน่วยงานต่างๆตลอดจนประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดจำนวนมากซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้าและความอาลัยของประชาชนที่หลั่งไหลมาจากทั่วทุกสารทิศด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลภรณ์ณพินทากรสวัสดีค่ะ

2005 ราชมงคล University of Technology รัตนโกสินทร์ RMUTR ศาลายาแคมปัส is a center for the education management of undergraduate and graduate program ศาลายาแคมปัส has 4 undergraduate schools including the Faculty of EngineeringFaculty of Architecture and Design.

0: ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เนี่ยและเราเองก็มีนโยบายหลักๆบัณฑิตที่จะจบกับเราออกไปจะต้องมีงานทำนอกจากจะเป็นวิชาชีพแล้วก็คือทางด้านภาษาต่างประเทศอันที่สองก็คือเกี่ยวเรื่องเทคโนโลยีจะต้องทันแล้วก็มีความรู้เทคโนโลยีเพราะผมเองนั้นมีแนวคิดว่าคนเราเนี่ยจะสมบูรณ์ได้มันต้องมีการพัฒนาสี่ด้านคือพัฒนาทางกายพัฒนาทางด้านจิตใจพัฒนาทางด้านสังคมแล้วก็พัฒนาทางด้านสติปัญญาคำว่า smart entrepreneur ของเรา university เนี่ยมิติที่หนึ่งคือจริงๆเราอยากผลิตนักศึกษาเราจบออกไปเนี่ยเขาต้องเป็นนักธุรกิจหรือเป็นเจ้าของกิจการที่ต้องมีคุณธรรมมีจริยธรรมถ้าเขาไม่สามารถทำงานเองได้ด้วยตัวเขาเองโดยพื้นฐานด้วยตั้งแต่เขาจำเป็นต้องไปทางเทคนิคหรือก็ต้องไปอยู่ในภาคอุตสาหกรรมเขาเองสมาร์ทตัวนั้นหมายถึงว่าเขาก็ต้องเป็นคนที่มีจรรยาบรรณคุณธรรมมีความซื่อสัตย์มีโลยัลตี้ต่อองค์กรเราอยากให้เป็นคนดีช่วยกันพัฒนาประเทศ
1: The next step of the Ratchamongkorn University of Technology Ratanakosin is to become a smart entrepreneur university in the 4.0 era. We are committed to create future entrepreneur graduates as we are ready

0: be part of driving the country towards Thailand 4.0. In addition, the master and doctoral level programs at Ratchamongkorn University of Technology Ratanakosin is comprised of an integrated knowledge base from both new colleges, namely the Ratanakosin Sustainable Energy and Environment College, the College of Innovation Management. Furthermore, at RMUTR, we also have operation centers for students to prepare their skills professionally, namely Ratchamongkorn Chomkleun Operation Center of Hotel and Tourism, Ratchamongkorn Hua Hin Place Training Center at Wang Klai Gangwon Campus, Ratanakosin Place Training Center at Salaya Area. These three operation centers are also open to the general public who are interested as well. Let's become a part of the future movement at Ratchamongkorn University of Technology, Ratanakosin, the Smart Entrepreneur University.
1: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบไปด้วยการรวมตัวกันระหว่าง4พื้นที่การศึกษาได้แก่พื้นที่ศาลายาพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยเพาะช่างวิทยาเขตว่างไกลกังวลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น National University เพื่อก่อให้เกิดมิติใหม่ในการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมทุนทางปัญญาให้เกิดเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับไทยแลนด์ 4.0มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลประกอบไปด้วยคณะบริหารธุรกิจคณะบริหารธุรกิจเป็นผู้สร้างนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการประกอบด้วย4สาขาวิชาคือสาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาการจัดการสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ hey! คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีเน้นฝึกบัณฑิตนักปฏิบัติสายช่างอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยจบแล้วทำงานได้จริงเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีประกอบไปด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์วิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ

าขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิตสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะแห่งการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมการบริการสาขาวิชาการโรงแรมเรียนรู้ระบบการบริการทุกแผนกภายในโรงแรมห้องพักภัตตาคารอาหารเครื่องดื่มต้อนรับส่วนหน้าสาขานวัตกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการสาขานวัตกรรมการท่องเที่ยวและมัคคุเทศเรียนรู้เทคนิคการเป็นมัคคุเทศอย่างมืออาชีพการออกแบบโปรแกรมนำเที่ยวและการจัดทัวร์คณะวิศวกรรมศาสตร์เปิดการเรียนการสอนสาขาวิศวกรรมโยธาหลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิตหรือวศบนอกจากทำการสอนในห้องเรียนแล้วยังเน้นให้ผู้เรียนปฏิบัติจริงด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยก้าวทันเทคโนโลยีและเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนด้วยห้องปฏิบัติการทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ในสาขาต่างๆผู้เรียนสามารถจำความรู้ไปประกอบวิชาชีพได้อย่างมั่นใจและเป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกรคณะศิลปศาสตร์จัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาทุกสาขาวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์กลุ่มวิชาภาษากลุ่มวิชาพละศึกษาและนันทนาการในปีการศึกษา2562เปิดหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสากลหลักสูตรนานาชาติมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

คำว่าสหกรณ์แปลว่าการทำงานร่วมกันการทำงานร่วมกันนี้ลึกซึ้งมากเพราะว่าจะต้องร่วมมือกันในทุกด้านทั้งในด้านการงานที่ทำด้วยร่างกายทั้งในด้านการงานที่ทำด้วยสมองและด้านการงานที่ทำด้วยใจทุกอย่างนี้ขาดไม่ได้ต้องพร้อมพระราชดำรัสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้พระราชทานแก่ผู้นำสหกรณ์ทั่วประเทศเมื่อครั้งเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรลดาเมื่อวันที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2526

0: หุบกระพงตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลเขาใหญ่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีบนพื้นดินที่กว้างใหญ่นับหมื่นไร่ในเขตพื้นที่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีครั้งหนึ่งเมื่อหลายปีก่อนที่นี่คือผืนดินได้รับการกล่าวขานว่าดินเลวมีสภาพแห้งแล้งเกินกว่าผู้คนจะเพาะปลูกทำมาหากินได้ผืนแผ่นดินแห่งนี้จึงถูกปล่อยให้รกร้างขาดผู้คนที่จะเหลียวแลนับเป็นโชคดีอันหาที่สุดมิได้ที่ประสงค์นิกรชาวไทยทุกคนได้เกิดมาบนผืนแผ่นดินภายใต้พระบรมโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระผู้ทรงเป็นพลังของแผ่นดินผู้พลิกฟื้นแผ่นดินทุกตารางนิ้วให้กลับคืนสู่ความชุ่มชื้นรุ่งเรืองกระทั่งผืนแผ่นดินรกร้างแห่งนี้ได้กลายมาเป็นโครงการตัวอย่างของการวางแผนการจัดการพัฒนาที่ดินอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดนั่นคือโครงการตามพระราชประสงค์หุบกระพง
1: ที่มาที่ไปของโครงการตามพระประสงค์กระพงนะครับ เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับท่านมาประพาสที่หัวหินกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะครับก็ได้มีการออกเยี่ยมเยียนชาวบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นทางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หรือว่าทางจังหวัดเพชรบุรีนะครับแล้วก็มาเจอชาวบ้านกลุ่มหนึ่งนะครับที่อาศัยอยู่ตรงส่วนภาคล่างนะครับแถวนิคมนะครับซึ่งอยู่ทำอาชีพเกษตรกรแต่ว่าพระองค์ท่านก็เห็นว่าคนกลุ่มนี้ทำไมถึงทำอาชีพเกษตรกรแล้วก็ไม่มีที่ดินนะครับพระองค์ท่านมาพบตอนนั้นก็ได้ให้เงินนะครับเป็นทุนในการประกอบอาชีพครับจำนวน 200,000 บาทพระองค์ท่านก็เคยได้ให้ทางหน่วยงานต่างๆเข้าไปศึกษานะครับว่าเราพอจะหาที่ดินตรงไหนที่จะมาให้สมาชิกเกษตรกรกลุ่มนี้มีที่ดินทำกินนะครับก็เลยให้ท่านหม่อมหลวงเดชนะครับซึ่งตอนนั้นท่านเป็นท่านองคมนตรีนะครับแล้วก็เข้ามาดูในพื้นที่จัดหาที่ดินให้เกษตรกรกลุ่มนี้ได้มีอาชีพได้มีที่ดินทำกินนะครับก็มาได้ที่ดินตรงนี้ซึ่งเป็นที่ดินในโครงการตามพระราชสุขภพที่พระองค์ท่านจับจองนะครับเยี่ยงสามัญชนนะครับ
0: เมื่อเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ทำการสำรวจแหล่งกักเก็บน้ำและสภาพผืนดินทั่วๆไปพบว่าดินส่วนใหญ่มีคุณภาพเลวส่วนที่เหลือเป็นดินเลวปนดียังทำกสิกรรมได้บ้างจึงทรงมีพระราชวิสัยให้พัฒนาที่ดินจัดระบบชลประทานทดลองอพยพครอบครัว2ครัวเรือนโดยจัดที่ดินให้ครอบครัวละ25ไร่แบ่งเป็นปลูกพืชอาศัยน้ำจากระบบชลประทานจำนวน7ไร่ส่วนอีก18ไร่ให้ปลูกพืชโดยอาศัยจากน้ำฝนธรรมชาติและยังให้กู้ยืมเงินเพื่อเป็นทุนสำหรับประกอบอาชีพอีกครอบครัวละ 10,000 บาทนับเป็นประวัติศาสตร์ยิ่งของชาติไทยที่เคยได้มีพระมหากษัตริย์จับจ้องพื้นที่เยี่ยงสามัญชนปฏิบัติพระองค์เป็นแบบอย่างประชาราษฎร์ตามขั้นตอนของกฎหมายป่าไม้และกฎหมายที่ดินทุกประการโครงการตามพระราชประสงค์หุบกระพงยังได้รับความร่วมมือจากรัฐบาลอิสราเอลจัดตั้งโครงการไทยอิสราเอลเพื่อพัฒนาชนบทโดยจัดส่งผู้เชี่ยวชาญในด้านสาขาต่างๆเพื่อให้การช่วยเหลือด้านการวางระบบชลประทานและการพัฒนาการเกษตรระยะโครงการนาน5ปีเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2509ถึงพุทธศักราช2514ภายหลังเมื่อราษฎร2ครอบครัวได้ทดลองทำกินอยู่ครบปีแล้วผลปรากฏว่าสามารถใช้หนี้คืนและยังมีเหลือเป็นทุนสำรองสำหรับใช้ประกอบอาชีพในปีต่อไปได้อีกด้วยจึงได้มีการจัดตั้งที่อยู่อาศัยรวมเป็นหมู่บ้านเกษตรกรเกิดก้าวย่างที่สำคัญคือการถ่ายทอดความรู้และแนวคิดเกี่ยวกับหลักและวิธีการของสหกรณ์กระทั่งสมาชิกในหมู่บ้านมีความเข้าใจดีพอแล้วจึงได้เข้าลงชื่อกันเพื่อขอจดทะเบียนโดยใช้ชื่อว่าสหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัด
2: ป้าเป็นสมาชิกสหกรณ์หุบกระพงเป็นชุดแรกในหุบกระพงนี้เป็นชุดแรกป้าก็เป็นสหกรณ์นั่นแหละเป็นสหกรณ์แต่ป้าก็แยกเพราะว่าอาชีพที่นี่มันจะแบบว่าหมายถึงว่าทำไร่มันก็ไม่พอกินเนาะถ้าสำหรับเราต้อง เราก็หางานอื่นทำเปลี่ยนแปลงมาทำก็มาจับกลุ่มของใช้ในครัวเรือน
3: สำหรับสหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัดนะคะได้ช่วยเหลือในด้านการเกษตรช่วยให้เป็นแหล่งเงินกู้ให้กับพวกเราและช่วยขายสินค้าให้นะคะขายทั้งพืชผลแล้วก็ขายทั้งผลิตภัณฑ์จากสารที่ทำจากป่านตอนนาลายขายมาตั้งแต่เริ่มเลยค่ะตั้งแต่พ.ศ.2514จนถึงทุกวันนี้ค่ะ
0: เมื่อการดำเนินโครงการได้บรรลุผลที่วางไว้ทุกประการแล้วพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโปรดเกล้าพระราชทานที่ดินบริเวณหุบกระพงจำนวน3ฉบับรวมพื้นที่ 1,279 ไร่1งาน82ตารางวาให้กับกรมส่งเสริมสหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัดเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงส่วนในพื้นที่ที่สภาพดินไม่ดีได้มีการส่งเสริมให้ปลูกป่านสอนนารายโดยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9มีพระราชสวนีให้สมาชิกประกอบอุตสาหกรรมในครัวเรือนในรูปของหัตถกรรมการจัดทำเครื่องจักสานโดยใช้เส้นใยป่านสอนนารายให้มีการฝึกสอนวิชาชีพแก่กลุ่มสตรีในหมู่บ้านเพื่อให้มีอาชีพเพิ่มรายได้อันเป็นพระมหากรุณาธิคุณได้ประทับกลางดวงใจชาวหุบกระพงว่าในหลวงให้ที่พระราชินีให้อาชีพหุบกระพงในวันนี้จึงเป็นแหล่งสาธิตและทดลองการเกษตรเพื่อศึกษาข้อมูลการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่แห้งแล้งโดยนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้อย่างเหมาะสมโดยได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้5ศูนย์เรียนรู้เพื่อให้ความรู้และประโยชน์สำหรับผู้เข้าเยี่ยมชมได้แก่ 1. ศูนย์เรียนรู้การปลูกหน่อไม้ฝรั่งและพืชสมุนไพร 2.ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงโคขุน 3. กลุ่มสตรีผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน 4. กลุ่มผู้

0: รู้สึกซาบซึ้งในพระองค์ท่านที่ท่านมาช่วยเหลือพวกเราให้มีที่อยู่ให้มีอาชีพค่ะทุกวันนี้เราอยู่ดีกินดีก็เพราะพระองค์ท่านค่ะจะตั้งใจจะเป็นคนดีแล้วจะช่วยเหลือกิจการในหุบกระพงต่างๆค่ะ
1: แม้ว่าการเดินทางสู่เป้าหมายวิถีชีวิตอันสุขสงบมั่นคงและพอเพียงของเกษตรกรหุบกระพงนั้นจะใช้เวลาร่วมครึ่งศตวรรษแต่เมื่อทุกคนได้ใช้วิถีชีวิตอันพอเพียงตามแนวพระราชดำริแล้วต่างก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ชุบชีวิตพื้นดินตลอดจนทุกผู้ทุกคนที่นี่ให้เปี่ยมไปด้วยความสงบสุขอย่างยั่งยืนและแท้จริงจึงถือเป็นคุณค่าอันสูงสุดของชาวไทยทุกคนว่าพื้นดินแห่งนี้คือหุบกระพงแผ่นดินพระราชา

สวัสดีค่ะมาพบกับอาจารย์กนกทิพย์อ่านนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิติกันค่ะฟังก์ชันตรีโกณมิตินะคะเมื่อเราเอามาหาปริพันธ์นะคะเราจะต้องทราบสูตรก่อนว่าสูตรการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิติต่างๆเนี่ยจะมีสูตรที่ใช้คือสูตรไหนบ้างนะคะอ่ะงั้นเรามาลองไล่เรียงสูตรที่จะใช้ก่อนนะคะสูตรที่1นะคะเมื่อไหร่ที่เราจะต้องการจะอินทิเกรตค่ะหรือปริพันธ์นะคะสัญลักษณ์ sin ค่ะมีโจทย์เป็น sin u และเราจะ du นะคะข้อสังเกตนี้เหมือนกันเลยเหมือนกับทุกเรื่องที่เราเรียนมาเมื่อไหร่ที่เจอคำว่า sin อะไรที่อยู่หลัง sin เรียกเขาว่า u นะคะแล้วเราต้อง du ตามเมื่อเราจัดพจน์ให้ได้แบบนี้แล้วนะคะสูตรบอกว่าผลการอินทิเกรตจะเท่ากับลบคอสยูบวกซีทันทีค่ะคอสยูบวกซีเห็นไหมว่าไซยูดิฟยูเราจะได้ลบคอสยูบวกซีนั่นเองนะคะสูตรต่อไปสูตรที่สองนะคะอินทิเกรตคอสค่ะคอสยูดียู

นะคะจะเท่ากับไซยูบวกซีทันทีจะได้เท่ากับไซยูนะบวกซีค่ะนั่นแปลว่าอะไรคะเจอโจทย์ที่มีคำว่าคอร์ดอะไรอยู่หลังคอร์ดเรียกตัวยูและเราต้องดิฟยูทันทีจัดรูปนี้เมื่อไหร่จะได้เท่ากับไซยูบวกซีใช่ไหมคะอ่ะไหนเราลองไปดูตัวอย่างกันค่ะตัวอย่างของการนำสองสูตรนี้ไปใช้เป็นสูตรเบื้องต้นก่อนแล้วกันนะคะเป็นสูตรของตรีโกณมิติในการหาปริพันธ์นะคะถ้าเราได้สองสูตรนี้แล้วสูตรต่อไปก็จะมองง่ายขึ้นค่ะอ่ะสมมติอาจารย์มีโจทย์บอกว่าอาจารย์กำลังจะอินทิเกรตค่ะไซน์ 2x แล้วกันค่ะ dx ค่ะไซน์ 2x dx จะอินทิเกรตอย่างไรดีให้เราดูตรงนี้นะคะโจทย์อยู่ตรงกลางนะคะสัญลักษณ์อินทิเกรตกับเทียบตัวแปร dx มาแล้วค่ะโจทย์อยู่ตรงกลางค่ะโจทย์มีอะไรคะเจอคำว่าไซน์อ๋ออะไรอยู่หลังไซน์คือตัวอะไรของเราในสูตรคะคือตัว u ของเรานั่นเองดังนั้นอาจารย์เจอแล้วค่ะตรงนี้คือตัว u ของอาจารย์นะคะแต่ตอนนี้ยังดีอะไรอยู่คะยัง dx อยู่เลยยังไม่เหมือนกันหน้าตายังไม่เหมือนกันทำไงนะเราจะต้องปรับเป็นไซน์ 2x นะคะไซน์ u และต้อง d 2x ด้วยค่ะ du อยู่ดีๆเติม 2x มาต้องหารออกเสมอนะดิฟ 2x ได้มา2ค่ะดิฟ 2x ได้มา2จะเห็นว่าตรงนี้เลข2เป็นค่าคงที่เป็นไงคะดึงออกมาข้างหน้านะคะเครื่องหมายอินทิเกรตได้ดังนั้นอาจารย์ได้เศษ1ส่วน2ค่ะข้างในเหลืออินทิเกรตไซน์ 2x และ d 2x นั่นเองเห็นไหมว่าโอ้นี่ไงไซยูดียูเหมือนสูตรนี้เป๊ะเลยใช่ไหมคะไซยูดียูได้อะไรคะก็จะได้พจน์นี้ออกมาเลยค่ะเพราะเราจัดอยู่ในรูปนี้แล้วเห็นไหมดังนั้นคำตอบก็สามารถได้ลบคอได้เลยอาจารย์ได้อะไรคะเศษ1ส่วน2ที่หลุดออกมาตั้งแต่แรกนะคะอินทิเกรตไซยูดียูได้ลบค่ะใส่วงเล็บด้วยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเลขเศษ1ส่วน2กำลังทำอะไรอยู่ครับผลการอินทิเกรตนี้ค่ะกำลังคูณกันอยู่นะเขียนต่อกันแปลว่าคูณดังนั้นสิ่งสำคัญเลยเราต้องมีวงเล็บนะคะงั้นความหมายจะเปลี่ยนทันทีนะคะต้องคูณนะอาจารย์มีติดลบอาจารย์ใส่ลบไปก่อนลบอะไรคะลบคอส 2x บวก4นั่นเองซึ่งพจน์มันยังจัดรูปไม่สวยงั้นอาจารย์เขียนแบบนี้ได้ไหมลบเศษ1ส่วน2ค่ะคอส 2x บวก4นั่นเองเป็นคำตอบของข้อนี้นะคะโอเคเพื่อให้เห็นชัดขึ้นอาจารย์ขอเขียนไว้ข้างๆกันนี้แล้วกันนะคะข้อต่อไปข้อ2ตัวอย่างต่อไปค่ะอาจารย์อยากอินทิเกรต x กำลังสองนะ x กำลังสองคูณอยู่กับคอส x กำลังสาม dx ค่ะ x กำลังสองคอส x กำลังสาม dx ทุกคนดูนะคะว่าอาจารย์เริ่มมีคอส f มีคอสปุ๊บอาจารย์เล็งสูตรนี้ไว้แล้วนะเล็งสูตรนี้ต้องคอส u ดิฟ u คอส u แต่อาจารย์ยังดิฟ x อยู่เลยใช่ไหมคะดังนั้นอาจารย์เปลี่ยนหน้าตาข้อนี้ไปเป็นอะไรคะอินทิเกรต x กำลังสองคอส x กำลังสามอาจารย์ต้องดีอะไรคะถูกต้องค่ะ dx กำลังสามนี่ไงอาจารย์ต้อง u ต้อง du ตามใช่ไหมคะแต่อยู่ดีๆเติม x กำลังสามเข้ามาอาจารย์ต้องหารออกดิฟ x กำลังสามได้สาม x กำลังสองค่ะนี่ไงตัวที่เกินมาอยู่ในโจทย์อาจารย์หายไปแล้วค่ะดังนั้นที่แท้จริงแล้วอาจารย์เหลืออะไรบ้างคะดังนั้นโจทย์ข้อนี้เหลืออาจารย์ดึง1ส่วน3ออกมาก่อนดีกว่าเนาะนี่นะเลข3ตรงนี้อาจารย์ดึงออกมาเป็นเศษ1ส่วน3อยู่ตรงนี้นะคะดังนั้นข้างในเหลืออะไรเหลืออินทิเกรตคอส x กำลังสาม d x กำลังสามค่ะได้ละค่ะ1ส่วน3ดังนั้นพจน์นี้ค่ะตึงพจน์นี้ทั้งหมดได้อะไรคะได้ผลเป็นวงเล็บนี้แล้วกันนะคะเพื่อที่เราจะได้เอามาต่อกันคอส u ดิฟ u คอส u ดิฟ u นี่ไงคอส u ดิฟ u อาจารย์ก็คอส u ดิฟ u ได้อะไรคะ
ได้พจน์นี้ออกมาถูกไหมดังนั้นอาจารย์ได้ไซน์

u บวก c ค่ะได้ไซน์ x กำลังสามบวก4ค่ะอาจารย์บวก4ไว้ตรงนี้ก่อนก็ได้ค่ะแล้วอาจารย์ก็จัดหน้าตาโจทย์ข้อนี้ใหม่ให้เรียงบรรทัดให้สวยงามกลายเป็นเศษ1ส่วน3ไซน์ x กำลัง3แล้วค่อยบวก4นั่นเองค่ะโอเคนี่คือผลการอินทิเกรต2สูตรแรกนี้ให้เราคล่องก่อนนะคะอ่ะงั้นได้2สูตรนี้แล้วอาจารย์จะเริ่มขยับแล้วนะทุกคนเห็นสูตรนี้ให้ชัดๆนะคะดังนั้นอาจารย์ขอขยับไปสูตรที่3กับสูตรที่4นะคะสูตรที่3ไปต่อนะคะสูตรที่3ของการอินทิเกรตฟังก์ชันติโกณมิตินะคะสูตรที่3บอกว่าเมื่อไหร่ที่เราจะอินทิเกรตเศษกำลังสอง u du ค่ะจะได้เท่ากับแทน u บวก c ทันทีค่ะแทน u บวก c และถ้าเราจะอินทิเกรตสูตรที่4ไปต่อเลยนะคะอินทิเกรตโคเซกบ้างค่ะโคเซกกำลังสอง u นะ du ค่ะจะเท่ากับลบคอส u บวก c ค่ะทุกคนจำสูตรนี้ให้ได้นะคะถ้าเราสูตรได้เราก็จะทำได้คล่องนะคะข้อสังเกตของสูตร3กับสูตร4เป็นไงคะเศษกำลังสอง u du เห็นไหม u อะไรที่อยู่หลังเศษกำลังสองเรียกว่า u du จะได้แทน u บวก c ทันทีแล้วสูตร4ล่ะโคเซกเจอคำว่าโคเซกกำลังสอง u และเราต้อง du จะได้เท่ากับลบคอส u บวก c ทันทีนะคะบวก c ทันทีอ่ะลองดูตัวอย่างสักนิดนึงก่อนเอ๊ะถ้าอาจารย์จะเอาไปใช้ง่ายๆก่อนนะเอาโจทย์ง่ายๆก่อนอินทิเกรตอะไรดีอินทิเกรตเศษกำลังสอง u ไม่ u สิอาจารย์ต้องหาโจทย์มาใส่นิดนึงเอ๊ะอินทิเกรตอะไรดีเศษกำลังสองx บวกหนึ่งแล้วกันค่ะ x บวกหนึ่งค่ะ dx dx นี่คือโจทย์ของอาจารย์นะจะอินทิเกรตยังไงดีทุกคนสังเกตนี่ไงมาละเศษกำลังสองนึกถึงสูตรไหนเข้ามาฮะสูตรสามทันทีเลยอะไรอยู่หลังนี้เป็นตัวอยู่ตอนนี้ยังดี x อยู่เลยหน้าตาไม่ใช่อยู่ค่ะดังนั้นอาจารย์ปรับโจทย์ใหม่เป็นอินทิเกรตเศษกำลังสอง x บวกหนึ่งดีอะไรดีคะอาจารย์ต้องดี x บวกหนึ่งตามถูกไหมดี x บวกหนึ่งเพื่อให้ตำแหน่งนี้เป็น u du แต่เติมนิดนึงอยู่ดีๆเติมมาอาจารย์ต้องหารออกหารอะไรคะจะต้องหารผลดิฟ x บวก1ค่ะหารผลดิฟ x บวก1ได้มา1นะคะได้มา1โอเคงั้นยังไงดีไม่ต้องดึงออกมาก็ได้เลข1หารอยู่ไม่ต้องมันมีค่าเท่าเดิมดังนั้นอาจารย์ก็สามารถนำข้อนี้เข้าสูตรอินทิเกรตเศษกำลัง 2u du ได้เลยนะคะดังนั้นอาจารย์ตอบแล้วนะได้อะไรคะได้แทนค่ะได้ด้านฝั่งนี้นั่นเองค่ะแทนแล้วแทน u แทน x บวก1ค่ะแล้วบวกกับ c โอเคเรียบร้อยเรียบร้อยค่ะข้อนี้ไม่ยากยังอยู่ที่ตัวอย่างยังไม่ยากมากนะต่อไปอาจารย์เจอโจทย์นี้บ้างโคเซกบ้างอินทิเกรตโคเซกกำลังสองเป็น pi x บวก1แล้วกันค่ะ dx ค่ะโจทย์อยู่ไหนเนี่ยอย่าลืมนะสัญลักษณ์ d ตัวแปรเครื่องหมายอินทิเกรตอยู่ข้างหน้าโจทย์อยู่ตรงกลางมีกี่พจน์เนี่ยมีพจน์เดียวค่ะก็คือโคเซกอาจารย์พิมพ์ตกไปนิดนึงโคเซกตัว c โคเซกกำลังสองนะคะมุมของเขาเป็น pi x บวก1ดังนั้นอาจารย์ก็นึกถึงสูตรนี้สูตรที่4ถูกไหมสูตรที่4แต่ข้อสังเกตอีกละอันนี้เป็น u อาจารย์ยัง dx อยู่เลยงั้นอาจารย์ปรับ

หน้าตาโจทย์ใหม่ค่ะเป็นอินทิเกรตโคเซกกำลังสองพาย x บวกหนึ่งอาจารย์ต้องดีอะไรคะดีสองดีพายx บวกหนึ่งถูกไหมดีพาย x บวกหนึ่งค่ะเพื่ออะไรอ่ะเพื่อตรงนี้กับตรงนี้เป็นตัว u เดียวกันละแต่อย่าลืมเติมเข้าไปต้องอะไรคะต้องหารออกทันทีพายเป็นค่าคงที่นะคะพายคูณอยู่กับ x ดิฟพาย x ก็ได้มาพายดิฟหนึ่งได้มาศูนย์ดังนั้นหมดนี้ได้มาพายค่ะพายเป็นค่าคงที่อยู่ตรงตัวส่วนแบบนี้อาจารย์ดึงออกไปกลายเป็นอะไรคะเศษหนึ่งส่วนพายค่ะเศษหนึ่งส่วนพายค่ะอาจารย์อินทิเกรตเลยนะอินทิเกรตโคเซกกำลังสองได้อะไรนะคะได้ลบคอสยูดังนั้นคอสพาย x บวกหนึ่งค่ะแล้วบวกสี่นะคะหรือเขียนใหม่ดีกว่าเพราะว่าเป็นไงคะตรงนี้มันยังคูณกันอยู่เลยคูณกันอยู่ดังนั้นอาจารย์จับคูณเลยนะเอาวงเล็บออกค่ะได้เลยคะได้ลบเศษหนึ่งส่วนพายค่ะต่อด้วยคอสพาย x แล้วก็บวกหนึ่งบวกสี่นั่นเองเป็นคำตอบของข้อนี้ค่ะได้ไปสี่สูตรแล้วนะต่อไปเรียบเรียงค่อยๆเรียบเรียงไปทีละล็อตนะคะเทคนิคการจำล็อตนี้เรื่องนี้นะคะเราท่องเป็นคู่ได้ค่ะอาจารย์ดูเป็นคู่อินทิเกรตไซน์ได้ลบคอสอินทิเกรตคอสได้ไซน์นะคะเจอไซน์กับคอสนึกถึงสูตรหนึ่งสูตรสองถ้าเจอตรีโกณที่เป็นเลขยกกำลังสองเลขยกกำลังสองจะมีสูตรอยู่สองสูตรนะคะคือเซกกำลังสองกับโคเซกกำลังสองนะคะเซกกำลังสองได้แทนลบโคเซกกำลังสองได้ลบคอสนะคะต่อไปล็อตที่สามนะคะสูตร5กับสูตร6โอเคสูตร5ให้เรานึกถึงสูตรนี้ค่ะอินทิเกรตเซก u แทน u ดิฟอยู่แสดงว่าข้อนี้มีกี่พจน์เนี่ยสังเกตดูมีเซกหนึ่งพจน์นะมีแทนหนึ่งพจน์นะคะแล้วมีล็อตที่อยู่ข้างหลังเป็นหลังเซกเรียกว่าอยู่เป็นมุมของเขานะคะและแทนอยู่แสดงว่าสูตรนี้ที่จะใช้ต้องเป็นอยู่เดียวกันนะเป็นมุมเดียวกันและเราต้องจัดรูปให้เป็นดิฟอยู่ด้วยนะคะถ้าจัดรูปได้แบบนี้แล้วผลการอินทิเกรตจะเท่ากับเซกอยู่บวก4นั่นเองค่ะข้อสังเกตได้เซกมา1ตัวแล้วก็บวก4นะคะบวก4ต่อไปสูตร6ค่ะอินทิเกรตมาเป็นคู่อีกแล้วค่ะโคเซกค่ะโคเซกยูคู่อยู่กับคอทยูค่ะและดียูค่ะมี2พจน์อีกแล้วนะคะโคเซกยูคอทยูต้องดียูนะคะผลการอินทิเกรตจะเท่ากับลบโคเซกค่ะลบโคเซกมุมยูนั่นแหละแล้วก็บวก4มุมยูตัวเดิมแล้วก็บวก4โอเคไฮไลท์สูตรนี้ไว้ก่อนนะอาจารย์ไฮไลท์สูตรนี้ไว้โอเคเจอพจน์ที่มียังไงนะเซกแทนโคเซกคอทนะคะนึกถึงสูตรนี้อ่ะแล้วเราลองเอาไปใช้นะคะเอาลองไปใช้อาจารย์ขอยกตัวอย่างสักตัวนึงง่ายๆก่อนแล้วกันเดี๋ยวตอนใช้สูตรพวกนี้ตรีโกณมิติเนี่ยอาจารย์เรียงไปทีละสองสูตรแต่ตอนใช้เนี่ยบางทีมันอาจจะใช้หลายสูตรก็ได้นะอาจารย์พยายามที่จะไล่ตัวอย่างง่ายๆที่เจอแค่ใช้แค่สูตรเดียวก็ปลดล็อกออกในการหาคำตอบได้ก่อนนะคะอาจารย์ยกตัวอย่างสักตัวอย่างง่ายๆทุกคนน่าจะเริ่มมองออกแล้วว่าแค่จัดรูปให้เหมือนด้านซ้ายมือด้านขวามือก็จะเป็นผลลัพธ์ของการอินทิเกรตใช่ไหมดังนั้นสมมติอาจารย์อินทิเกรตเซกอะไรดีเซก 5x ค่ะแทน 5x ค่ะ dx ค่ะสังเกตเซก u แทน u ยัง dx อยู่ดังนั้นไปเร็วๆเลยนะอินทิเกรตอะไรเนี่ยเซก 5x

แทน5x ต้องดีแล้วเนี่ยบางคนมองออกละดี5x ดิฟออกทันทีได้5ดังนั้นจันดึงออกมาเป็นเซต1/5ผลการอินทิเกรตอาจารย์จัดเรียบร้อยละเซกยูแทนยูดิฟยูได้อะไรคะได้เซกยูบวก4ดังนั้นคำตอบข้อนี้คือ1/5คูณกับเซก5x บวก4นั่นเองค่ะทำไมถึงได้แบบนี้ก็เพราะว่าอาจารย์จัดรูปให้อยู่ในข้อ5แล้วก็ได้คำตอบมานั่นเองค่ะได้นะได้นะต่อไปอ่ะเริ่มมองแพทเทิร์นออกละดังนั้นอาจารย์ให้สูตรอื่นไปรัวๆเลยนะต่อไปสูตรที่ใช้บ่อยๆในการอินทิเกรตตรีโกณมิตินะคะสูตร7ต่อไปเป็นสูตร7ค่ะเมื่อไหร่ที่เราจะอินทิเกรตแทนค่ะแทนต้องยูเอาใหม่แทนต้องยูและต้องดีดียูด้วยนะแทนยูดียูจะเท่กับลอนผลการอินทิเกรตแทนยูจะได้ลอนนะคะจะได้ลอนค่าสมบูรณ์ของเซกยูและบวกซีค่ะอินทิเกรตแทนเหมือนเดิมนี่เข้าสเต็ปคล้ายๆกันเลยค่ะแทนยูดิฟยูได้ลอนเซกยูเห็นไหมต้องจัดให้อยู่ในรูปของยูยูและยูแบบนี้นะต่อไปสูตร8ค่ะสูตร8ค่ะอินทิเกรตคอทบ้างคอทมาเดียวเดียวและมีมุมเป็นยูและเราดิฟยูเรียบร้อยจัดให้ดิฟยูจะได้ลอนไซค่ะลอนไซยูบวกซีค่ะพอสังเกตอีกแล้วค่ะมาโจทย์มาเป็นคอร์ดนะคะดิฟคอร์ดด้วยนะต้องดิฟยูด้วยนะคอร์ดยูต้องดิฟยูจะได้ลอนไซยูบวกซีค่ะงั้นมาให้ครบ10สูตรแรกเลยแล้วกันค่ะต่อไปสูตร9ค่ะอาจารย์พยายามให้เราจำเป็นคู่ๆนะคะถ้าเราเห็นสูตรมาเป็นคู่ๆแบบนี้แล้วก็จะจำง่ายขึ้นนะคะแทนล็อตที่เป็นแทนกับคอทผลลัพธ์จะเป็นลอนแล้วก็ค่าสมบูรณ์ถูกไหมต่อไปล็อตที่สูตร9กับสูตร10ค่ะสูตร9เมื่อไหร่ที่เราจะอินทิเกรตเซกค่ะเซกยูดียูเมื่อกี้เซกมาพร้อมแทนแต่ตอนนี้เซกมาล็อตเดียวค่ะเซกมาอย่างเดียวได้ลอนเหมือนเดิมค่ะลอนเหมือนสูตร8เลยลอนนะคะลอนเซกยูบวกแทนยูค่ะแล้วก็ปิดบวก4ค่ะนะขอสังเกตเซกยูดียูได้ลอนเซกยูบวกแทนยูนะคะต่อไปสูตรสุดท้ายค่ะสูตรที่10ค่ะอินทิเกรตโคเซกค่ะโคเซกยูดียูโคเซกยูดียูสังเกตว่าต้องยูแบบนี้นะคะจะเท่ากับลอนแล้วลอนโคเซกยูลบคอสยูบวกสี่จะเห็นว่าได้โคเซกลบคอสนะคะท่องแบบนี้ก็ได้อินทิเกรตโคเซกได้ลบได้ลอนโคเซกยูลบคอทยูไฮไลท์สูตรไว้นิดหนึ่งสูตร9สูตร10โอเคได้สูตรการอินทิเกรตฟังก์ชันตรีโกณมิติไปครบแล้วค่ะ10สูตรงั้นโจทย์เป็นไงคะโจทย์ก็จะเริ่มปนกันเริ่มปนกันไหนลองดูโจทย์ลักษณะที่เราต้องตีโจทย์มาไม่ไล่ตามสูตรละลองโจทย์มาง่ายๆก่อนอะไรดีสมมุติลองหยิบสูตรเมื่อกี้มาใช้นิดนึงก่อนก็ได้ค่ะสมมุติอาจารย์เอาสุดท้ายนี้ก่อนนิดนึงนิดเดียวอินทิเกรตอะไรดีทดลองก่อนโคเซกแทน x ลบ3ค่ะดี x ค่ะเห็นไหมว่าเราต้องสังเกตว่าโจทย์อยู่ตรงกลางโคเซกมองตรงนี้เป็น u เข้าสูตรนี้เลยค่ะเข้าสูตรนี้เลยแต่เป็นไงคะอีกละอะไรที่อยู่หลังโคเซกเป็น u ค่ะตอนนี้ยังดิฟ x มองออกละนั้นก็อินทิเกรต
ลอกโคศกไปก่อนค่ะ 8x ลบ3เป็น u ต้องดี u ตามงั้นอาจารย์ก็ดี 8x ลบ3ค่ะหารออกได้มา8ค่ะดิบ 8x ลบ3ได้มา8โอเคงั้นอาจารย์เป็นไงคะสเต็ปเหมือนเดิมเลยมี8อยู่ตรงนี้ใช่ไหมดึงไม่ไว้ข้างหน้าเลยค่ะได้เศษ1ส่วน8ค่ะดึงไปไว้เป็นเศษ1ส่วน8ดังนั้นข้างในมีอะไรบ้างข้างในก็นี่ไงโคเซก u du เรียบร้อยแล้วค่ะโคเซก u du งั้นอาจารย์ก็ได้ผลลัพธ์ด้านขวามือด้านนี้แล้วค่ะได้เลยค่ะว่าไปตามสูตรเลยค่ะลอนค่าสมบูรณ์ของโคเซก u มาเลยค่ะ8 x ลบ3ลบคอส u 8 x ลบ3ปิดแล้วบวก4นะคะได้ละเห็นไหมว่าถ้าโจทย์ตรงรูปแบบทั้ง10สูตรเป็นไงคะก็แค่คนระวังแค่ดิฟอยู่จากนั้นก็จะได้ค่าทางด้านขวามือนี้มาได้เลยนะคะมาได้เลยอาจารย์เริ่มปนกันแล้วนะสมมุติว่าโจทย์เริ่มมองยากขึ้นบ้างสมมุติยากขึ้นเอ๊ะจะประมาณไหนยกตัวอย่างเช่นโจทย์ข้อนี้อินทิเกรตไซน์ x ไซน์ x นะไม่ไซน์ x อย่างเดียวนะบวกคอส x อีกไม่พอหารคอส x อีกค่ะแล้ว dx โจทย์อยู่ไหนเนี่ยนี่เราต้องหาโจทย์ให้เจอก่อนนี่คือโจทย์นี่คือสัญลักษณ์ d อินทิเกรต dx เทียบ dx เราจะเริ่มยังไงดีเมื่อกี้โจทย์ที่ผ่านมาง่ายหมดเลยมีตรีโกณมาแค่ตัวเดียวมองข้างหลังเป็น u ก็เรียบร้อยละอย่าลืมดิฟ u แค่นั้นแต่ตอนนี้เอ๊ะมีทั้งไซน์มีทั้งคอสจะเข้าไปตอนนี้เลยได้ไหมก็ไม่ได้อีกเพราะว่ามีส่วนตรงนี้หารอยู่ความหมายก็คือหมดเนี่ยค่ะตัวบนหมดเนี่ยถูกหารด้วยคอส x ดังนั้นอาจารย์มองคอส x ลองเอาแอบไปหารดังนั้นเราต้องค่อยๆปรับโจทย์นะคะปรับโจทย์ให้เจอตรงสูตรเราให้ได้ดังนั้นอินทิเกรตอะไรโคไซน์ x ก็โดนหารด้วยอะไรคะหารด้วยคอส x ค่ะบวกอยู่กับคอส x ก็หารอะไรคะก็หารคอส x เหมือนกันค่ะคอส x ก็หารคอส x หมดนี่คือโจทย์แล้ว dx ถูกไหมแล้ว dx คอสโอเคแล้วยังไงต่ออินทิเกรตเราต้องเอาความรู้ตรีโกณมิติมาใช้ค่ะไซน์ x หารคอส x ไซน์หารคอสค่ะไซน์หารคอสคือคำว่าอะไรในตรีโกณคะไซน์หารคอสก็คือคำว่าแทนนั่นเองการเอาไซน์มาหารคอสไซน์เซต้าหารคอสเซต้าคือแทนเซต้าดังนั้นไซน์ x หารคอส x คือแทน x นั่นเองค่ะบวกอ้าวอันนี้หน้าตาเหมือนกันเลยคอสหารคอสก็ได้เลข1มา1ตัวโอเคอาจารย์ได้โจทย์ใหม่มาแล้วค่ะโจทย์ที่แท้จริงมันคืออินทิเกรตแทน x บวก1 dx นั่นเองสังเกตข้อนี้ว่าเป็นไงคะมี2พจน์บวกลบกันอยู่ข้อนี้มันบวกกันอยู่ดังนั้นอาจารย์สามารถเทคอินทิเกรตเข้าไปได้ใช่ไหมงั้นจริงๆแล้วเป็นไงเขาคืออินทิเกรตเลยนะเขาคืออินทิเกรตแทน x dx นั่นเองบวกกับอินทิเกรตเลข1 dx นั่นเองค่ะอินทิเกรตแทนก็มาละอินทิเกรตแทนได้อะไรเนี่ยกลับไปดูสูตรของเราที่ท่องไว้เมื่อกี้ค่ะเจอแทนตรงนี้ใช่ไหมต้องนึกถึงสูตรอะไรคะอินทิเกรตแทน u du จะเท่ากับลอนเซก u บวก c ใช่ไหมแทน u du แทน x dx เรียบร้อยแล้วค่ะแทน x dx เรียบร้อยแล้วดังนั้นพจน์แรกพจน์หน้าของเราจะได้ผลลัพธ์เป็นลอนเซก u ค่ะอย่าเพิ่งบวก c เพราะว่าเดี๋ยวอาจารย์จะอินทิเกรตไปต่อค่ะอาจารย์ต้องอินทิเกรตตรงนี้ไปต่อค่ะอินทิเกรตเลข1ได้อะไรมาคะอินทิเกรตเลข1
1เทียบ dx ก็ได้ x มาตัวหนึ่งค่ะดังนั้นพจน์นี้ได้บวก x แล้วอาจารย์ค่อยบวกอะไรคะบวก c ตามหลังนั่นเองนี่คือผลการอินทิเกรตข้อนี้นั่นเองค่ะเห็นไหมว่าในบางครั้งเราต้องมีการจัดรูปนะคะก่อนที่เราจะอินทิเกรตนะคะบางพจน์มันยังดึงอย่างข้อเนี้ยยังดึงสูตรทั้ง10สูตรเมื่อกี้มาใช้ยังไม่ได้ต้องมีการปรับนิดหน่อยพอปรับปุ๊บนี่คือผลลัพธ์ที่การปรับโดยใช้ความรู้ทางตรีโกณมิติจากนั้นค่อยเริ่มอินทิเกรตใช่ไหมคะอันนี้คือคอนเซปต์ของข้อนี้งั้นไปกันต่อค่ะไปดูข้อต่อไปเริ่มยากขึ้นอีกนิดนึงข้อนี้ลองอินทิเกรตอินทิเกรตเดี๋ยวนะเอาข้อไหนดีข้อไซน์อินทิเกรตข้อนี้เอาโคเซกแล้วกันค่ะโคเซกค่ะโคเซกเซต้าอาจจะไม่เป็น x ก็ได้โคเซกเซต้าลบคอสเซต้ากำลังสองดีเซต้าสิ่งที่เปลี่ยนไปจากที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยเราอินทิเกรตเทียบอะไรคะเราเคยเจอแต่อินทิเกรตเทียบกับ dx dx ใช่ไหมแต่ข้อนี้ไม่ใช่ x ก็ได้ดังนั้นที่จริงแล้วเราจะดีตัวแปรอะไรก็ได้นะคะแล้วแต่ฟังก์ชันที่เราเอามาอินทิเกรตตอนนี้เป็นดีเซต้าเพราะว่าฟังก์ชันข้างในเป็นเซต้าก็ที่จริงแล้วก็เหมือนตัวแปร x อะค่ะเหมือน dx ดังนั้นข้างในก็จะเป็น x อย่างเงี้ยค่ะดีเซต้าข้างในก็จะเป็นเซต้านะคะไม่งงนะโอเคงั้นเริ่มอินทิเกรตเลยค่ะเริ่มยังไงดีเอ๊ะเริ่มได้หรือยังอย่างอาจารย์เทคถามก่อนว่าอาจารย์เทคอินทิเกรตเข้าไปอย่างนี้ได้ไหมเทคได้เข้าไหมไม่ได้ยังไม่ได้นะจะเข้าไปไม่ได้ถ้าโจทย์ข้อนี้ไม่มีกําลังสองตรงนี้โอเคอินทิเกรตตรงนี้เข้ามาได้เลยแต่บังเอิญว่าเป็นไงคะเขามีกําลังสองนะแปลว่าหมดเนี่ยค่ะยกกำลังสองนั่นก็แปลว่ามีอย่างเงี้ยคูณกันอยู่สองรอบถูกไหมคูณกันอยู่สองรอบต้องนึกถึงสูตรอะไรคะเนี่ยผลต่างกําลังสองใช่ไหมเรียนผลต่างกําลังสองมากันไหมบางคนบอกว่าท่องมาเป็นหน้าลบหลังทั้งหมดกําลังสองค่ะกระจายเป็นอะไรคะหน้ากําลังสองลบสองหน้าหลังบวกหลังกําลังสองใช่ไหมลบหลังลบสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองนี่คือความรู้เดิมความรู้เดิมที่เราต้องติดตัวมาด้วยนะเมื่อไหร่เห็นพจน์หน้ากับพจน์หลังนี่ไงหน้าของเรานี่ไงหลังของเราลบกันอยู่ทั้งหมดยกกำลังสองดังนั้นอาจารย์จัดรูปให้เหมือนตามสูตรนั้นเลยกลายเป็นอะไรคะอินทิเกรตอยู่ที่เดิมนะเดี๋ยวปรับหน้าตาโจทย์ก่อนนะหน้ากำลังสองงั้นเราก็ได้โคเซกกำลังสองเซต้าหน้ากำลังสองลบสองหน้าหลังงั้นก็เอาหน้ามาโคเซกเซต้าคอสเซต้าเป็นตัวหลังสองหน้าหลังบวกหลังคืออะไรนะคอสหลังกำลังสองด้วยนะคอสเซตากำลังสองดีเซตาอาจารย์ทำแบบนี้ได้ไงนี่ไงนอหนูกำลังสองหน้ากำลังสองลบสองหน้านี่หลังบวกกับนี่ไงนี่คือตัวหลังกำลังสองนะคะเรียบร้อยได้แล้วไงจัดรูปเสร็จแล้วเป็นไงต่องั้นเราจะเห็นว่าโจทย์ของเรามี1โพสต์2โพสต์และ3โพสต์ทำอะไรกันอยู่อันนี้ลบอันนี้บวกลบบวกกันอยู่เป็นไงอินทิเกรตสามารถกระจายเข้ามาในฟังก์ชันที่เป็นผลบวกผลลบแบบนี้ได้แล้วงั้นอาจารย์กระจายเข้ามาแล้วนะพจน์แรกอินทิเกรตโคเซกกำลังสองเซตาดีเซตาลบอาจารย์ดึงเลขสองของมาวางข้างหน้าเลยแล้วกันเพราะว่าเลขสองทะลุเครื่องหมายอินทิเกรตออกมาได้ข้างในเหลือโคเซกเซต้าคอสเซต้าบวกดีเซต้าก่อนดีเซต้าบวก
ต่อต่อด้วยข้างล่างนะอินทิเกรตคอร์ดกำลังสองเซตาดีเซตาค่ะเราค่อยๆไปช้าๆนะข้อนี้

กำลังสองไหนสูตรโคสิกกำลังสองไหนกระโดดมาหน่อยสิฉันเขียนสูตรไว้ตรงนี้สีม่วงแล้วกันนะคล้ายๆสีม่วงชมพูอินทิเกรตโคเสกกำลังสองมามีไหมมีไงอินทิเกรตโคเสกกำลังสองยูดียูจะได้เท่ากับอะไรนะลบคอสใช่ไหมลบคอสอะไรนะลบคอสยูบวกสี่ซึ่งนี่คือสูตรที่เราจะใช้ในสี่ลัดสีม่วงใช่ไหมดังนั้นอินทิเกรตโคเซกกำลังสองเซต้านี่ไงตรงกันแล้วค่ะอาจารย์ได้คอสเลยนะดังนั้นอาจารย์ก็จะได้ผลลัพธ์ข้อตำแหน่งนี้เป็นลบคอสเซต้านั่นเองบวกสี่อย่าเพิ่งบวกใช่ไหมต่อไปล็อตต่อไปอ่ะเปลี่ยนสีจะได้ไม่งงล็อตนี้ค่ะเดี๋ยวฉันจะอินทิเกรตแล้วใส่ตรงนี้นะโอเคเลขสองหลุดออกมาอ่ะเลขสองหลุดออกมาก่อนนะลบด้วยนะโคเซกคอทโคเซกยูคอทยูมีสูตรไหมโคเซกยูคอทยูมีค่ะมันคือสูตรหกของเราใช่ไหมงั้นฉันนึกถึงสูตรหกขอเขียนสูตรหกไว้ตรงนี้นะอินทิเกรตอะไรนะอินทิเกรตโคเซกยูคอทยูดียูเท่ากับอะไรคะลบได้ลบโคเซกยูบวกสี่ตึงตึงตึงอันนี้คือนึกถึงสูตรนี้นะนึกถึงสูตรนี้ดังนั้นลบโคเซกยูอ่ะโคเซกเหมือนไหมโคเซกยูยูคอทอ่ะเหมือนเลยเหมือนเป๊ะเลยดังนั้นอาจารย์ได้อะไรมาได้ลบโคเซกค่ะได้ลบโคเซกดังนั้นอาจารย์ได้ลบโคเซกลบโคเซกยูยูก็คือเซต้าใช่ไหมตอนนี้ต้องการโอเคได้ลบโคเซกยูไปลองเขียนดีๆไปสิเอาไหมฉันขอเขียนชัดๆอีกนิดนึงได้ลบสองมีอยู่แล้วเราอาจารย์ก็ได้ลบมาเพิ่มอีกตัวหนึ่งนะโคเซกนะคะเซต้านะคะอ่ะต่อไปพจน์ที่สามอาจารย์ไฮไลท์สีเขียวเพราะเดี๋ยวอาจารย์จะเอาสีเขียวผลการอินทิเกรตเอามาเติมอ่ะอินทิเกรตคอทกำลังสองนึกถึงสูตรอะไรเนี่ยคอทกำลังสองมีสูตรไหมคอทกำลังสองมีสูตรไหมไม่มีอ่ะไม่มีสูตรคอทกำลังสองทำไงดีไม่มีสูตรคอทกำลังสองแต่ว่าเราต้องรู้ความสัมพันธ์พื้นฐานของตรีโกณมิติอ่ะมีความสัมพันธ์อะไรเกี่ยวกับคอทกำลังสองบ้างคะเพราะตอนนี้เราจะอินทิเกรตคอทกำลังสองแต่สูตรใน10 สูตรที่เราท่องมาไม่มีทําให้เราผลการอินทิเกรตตรงนี้มันไม่ออกนะคะดังนั้นกลับไปดูความรู้เดิมก่อนอ่ะไปดูซิว่าคอทกำลังสองมีความสำคัญยังไงบ้างเขาบอกว่าความสัมพันธ์มีอยู่ว่าโคเซกกำลังสองเซต้าลบอยู่กับคอทกำลังสองเซต้าเนี่ยออกมาเท่ากับเลขหนึ่งไม่ปากกาอาฉันไม่ชอบดังนั้นคอทกำลังสองที่อาจารย์ต้องการนี้ดังนั้นคอทกำลังสองเซต้าของอาจารย์ก็จะเท่ากับอะไรคะก็จะเท่ากับโคเซกค่ะโคเซกกำลังสองเซต้าลบหนึ่งนั่นเองดังนั้นดังอาจารย์กำลังจะบอกว่านี่คอทกำลังสองตรงเนี้ยมันเหมือนแบบนี้เลยแสดงว่าอาจารย์สามารถเขียนตรงเนี้ยแทนตำแหน่งโจทย์ข้อนั้นได้ดังนั้นอาจารย์เขียนใหม่บวกกับอินทิเกรตโคเซกกำลังสองเซต้าลบหนึ่งดีเซต้า

แล้วอาจารย์ค่อยไปต่อนะคะอาจารย์ค่อยไปต่ออ่ะงั้นตัวบนนะอาจารย์ลอกลงมาก่อนนะคอร์ดเซต้าลบชนลบไปแล้วนะลบตรงนี้ชนลบอาจารย์เป็นบวกอะไรบวกโคเซกบวกสองด้วยนะเอ้ขอโทษนะปากกาอาจารย์เดี๋ยวค่ะขอรีเซ็ตนิดนึงบวกกับสองโคเซกเซต้าค่ะและเราจะบวกอาจารย์จะเริ่มอินทิเกรตตรงนี้ใหม่อาจารย์จะเริ่มอินทิเกรตตรงนี้ใหม่สีเขียวตรงนี้จะกลับมาแล้วนะจะกลับมาวางตรงนี้นะอินทิเกรตโคเซกกำลังสองมีสูตรไหมมีนี่นะโคเซกกำลังสองเรามีสูตรไหนนึกถึงสูตรอะไรนะโคอินทิเกรตโคอันนี้ปากกาอาจารย์ไม่ค่อยเป็นใจอินทิเกรตโคเซกนะคะโคเซกกำลังสองเซต้าดีเซต้าเท่ากับลบคอสเซต้าบวกสี่นั่นเองนะคะดังนั้นพจน์นี้อาจารย์ก็จะเลยได้พจน์อันนี้ไฮไลท์ไว้ก่อนว่าอันนี้คือสิ่งที่เราโน้ตไว้จากสูตรทั้งหลายแหละที่เราจะได้ใช้ในสีเขียวนะได้ผลการอินทิเกรตเป็นลบคอสถูกไหมลบคอสเซต้านะดังนั้นได้ลบคอสเซต้าคอสเซต้านะคะแล้วเลขหนึ่งนะได้หนึ่งเซต้ามาแล้วก็ค่อยบวกสี่นั่นเองค่ะเรียบร้อยเรียบร้อยดังนั้นผลคำตอบของข้อนี้อาจารย์ก็เขียนต่อกันทั้งหมดแล้วนะคอสเซต้าบวกสองโคเซกเซต้าบวกชนลบเป็นลบคอสเซต้าและลบเซต้าแล้วก็บวกซีนั่นเองค่ะเรียบร้อยข้อนี้อ๋ออาจจะยุ่งเหยิงไปนิดนึงเพราะว่าอาจารย์พยายามที่จะอะไรนะเอาไฮไลท์สีมาช่วยให้เรามองง่ายขึ้นใช่ไหมให้ดูง่ายขึ้นนะคะจะเห็นว่าโหอาจารย์นี่นะจากโจทย์อยู่นี่นะปรับให้เป็นความรู้กำลังสองสมบูรณ์จากนั้นก็เช็คอินทิเกรตเข้าไปได้สามพจน์นะสามพจน์พจน์แรกผลการอินทิเกรตได้สีม่วงดังนั้นจะไฮไลท์อีกรอบนึงสีม่วงก็ต่อมาเป็นสีม่วงต่อมาเป็นสีม่วงเห็นไหมสีพจน์ที่สองเป็นสีฟ้าอาจารย์ก็ไฮไลท์สีฟ้าอินทิเกรตเป็นสีฟ้าตรงนี้เป็นสีฟ้าและสีฟ้าก็วางตรงนี้นะคะสุดท้ายล็อตสีเขียวพจน์ที่สามอินทิเกรตพจน์นี้ก็ได้พจน์นี้แล้วก็มาเป็นพจน์นี้และสุดท้ายสีเขียวก็วางอยู่ตรงนี้นั่นเองนะคะเห็นไหมว่ากว่าจะได้ผลการอินทิเกรตข้อนี้โหความรู้อะไรมาบ้างคะกำลังสองสมบูรณ์ใช่ไหมอินทิเกรตโคเซกกำลังสองอินทิเกรตโคเซกเจอกับคอสใช่ไหมคะแล้วกว่าจะอินทิเกรตโคเซกตรงนี้ตรงนี้เขียนโคเซกนะอินทิเกรตโคเซกตรงนี้กว่าจะมาเจอสูตรโคเซกต้องใช้ความรู้อะไรอีกต้องใช้ความรู้ผลการยกกำลังสองโคเซกกับคอสที่ยกกำลังสองลบกันอยู่จะได้เท่ากับหนึ่งเพื่อให้ได้โจทย์ที่เป็นไงคะตรงกับสูตรของโคเซกกำลังสองนะคะมันก็จะมีความซับซ้อนขึ้นมานิดหนึ่งนะคะไหนลองดูข้อนี้ข้อนี้น่าสนใจนะคะอีกสักได้ไหมอาจารย์ฝากไปเป็นการบ้านแล้วกันนะบางคนบอกว่าลองกลับไปทำดูนะโจทย์ข้อนี้ดูว่าจะพอได้ไหมอินทิเกรตเศษหนึ่งส่วนหนึ่งลบคอส x แล้วก็ dx เป็นไงข้อนี้

หนึ่งส่วนหนึ่งลบคอส x dx จะเห็นว่านี่เราเห็นแต่คอส x ที่มีในสูตร10 สูตรของเราใช่ไหมแต่ว่าเราจะมาอยู่ได้ไงมันอยู่ข้างล่างจะโยกขึ้นไปก็ไม่ได้เพราะติดพ่วงกับเลขหนึ่งอีกหลักการของข้อนี้ทำไงดีเขาบอกว่าเราจะใช้คู่คอนจูเกตมาช่วยนะคะเมื่อไหร่ที่เราเห็นพจน์แปลกๆแบบนี้ค่ะมีอะไรนะคู่กันแบบนี้คู่คอนจูเกตมีลบคู่คอนจูเกตก็จะเป็นบวกดังนั้นเอามาคูณเข้าไปดังนั้นอาจารย์ลองสักหน่อยนะ1 ส่วน 1ลบคอส x ส่วนใหญ่แล้วเขาจะแก้ปัญหาลักษณะนี้ด้วยการเอาคู่คอนจูเกตมาคูณดังนั้นคู่คอนจูเกตของข้อนี้ก็คือ1บวกกับคอส x นั่นเองค่ะเป็นคู่คอนจูเกตดังนั้นอยู่ดีๆมาคูณแค่ข้างล่างได้ไหมไม่ได้ต้องคูณข้างบนด้วยเพื่อให้โจทย์เป็นไงคะเท่าเดิมอาจารย์ก็เอา1บวกคอสคูณเข้าไปทั้งเศษทั้งส่วนตัวนี้หน้าตาเหมือนตัวล่างเลยก็เหมือนเอาเลขหนึ่งเข้าไปคูณในโจทย์เป็นไงคะมีค่าเท่าเดิมค่ะแล้วก็ปิดท้ายด้วยอะไรคะ dx ค่ะปิดท้ายด้วย dx นิดนึงคู่คอนจูเกตคูณกันเป็นไงคะให้นึกถึงสูตรที่จะนึกถึงในคู่คอนจูเกตนะคะให้เรานึกถึงเมื่อไหร่ที่มีหน้าลบหลังหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองจะเท่ากับหน้าลบหลังคูณกับหน้าบวกหลังนะคะนี่คือเทคนิคเอาคู่คอนจูเกตมาคูณนะคะดังนั้นเรามีอะไรอยู่เรามีหน้าลบหลังเรามีหน้าลบหลังข้างหลังมีหน้าบวกหลังก็เหมือนเรามีตรงนี้แล้วไหมใช่ค่ะงั้นเราก็แสดงว่าเราก็จะเขียนข้างหน้านี้ได้อัตโนมัติเลยดังนั้นโจทย์ข้อนี้ก็จะมีหน้าตาที่แท้จริงเป็นอะไรคะเป็นอินทิเกรตเศษข้างบน1โดนคูณกับตัวนี้ไปแล้วนะโดนคูณไปแล้วก็แสดงว่าตัวเศษมีอะไรคะ1บวกคอส x ค่ะ1บวกคอส x ค่ะส่วนตัวล่างนั้นเราจะเอาผลคอนจูเกตมาค่ะหมดนี้อาจารย์จะเขียนเป็นตัวข้างล่างนี้นะตามสูตรคอนจูเกตข้างบนนี้นะคะอาจารย์ก็จะได้ว่าหน้าคือเลขหนึ่งนะ1 กำลัง 2ลบอะไรคะหลังของเราก็คือคอสกำลัง2x นั่นเองค่ะคอสกำลัง 2x dx อยู่ข้างนอกไปไงต่อแล้วทีนี้ไปยังไงต่ออ๋อนี่ไงเจอละอาจารย์เจอตัวนี้ข้อสังเกตของตัวนี้ก็คือมีคอสกำลังสองกับมีเลขหนึ่งอยู่นะคะให้เรานึกถึงความสัมพันธ์ของคอสกำลังสองกับไซน์กำลังสองที่เขียนว่าคอสกำลังสองเซตาบวกกับไซน์กำลังสองเซตาจะเท่ากับ1พอดีเป๊ะเลยดังนั้นคอสกำลังสองดังนั้นที่จริงแล้วไซน์กำลังสองเซตาคือ1ลบคอสถูกไหมถูกสิ1ลบคอสกำลังสองเซตานั่นเองนี่ไงคะอันนี้คือตัวนี้ดังนั้นอาจารย์สามารถนำไซน์กำลังสองไปวางแทนตำแหน่งนั้นได้เลยดังนั้นอาจารย์ก็กลายเป็นอินทิเกรต1ลบคอส x หารกับไซน์กำลังสอง x dx นั่นเองค่ะด้วยความสัมพันธ์ตัวนี้นั่นเองถูกไหมตัวนี้นั่นเองแล้วยังไงต่ออาจารย์จะไปไงต่อเราก็จะเห็นว่าอ๋อตรงนี้ไซน์กำลังสองโดนหารทั้งตัวนี้และหารตัวนี้ด้วยดังนั้นอาจารย์ก็กระจายเลยค่ะ1ส่วนไซน์กำลังสอง x พจน์หลังเป็นคอส x หารไซน์กำลังสอง x dx ถูกไหมถูกค่ะกระจายเข้าไปละอ่ะจากนั้นพจน์แรก1ส่วนไซน์กำลังสองเอ๊ะส่วนกลับของไซน์คืออะไรนะส่วนกลับของไซน์คือโคเซกนั่นเองแต่มีไซน์อยู่2 รอบดังนั้นมันคือ

สิกกำลังสองนั่นเองค่ะโคสิกกำลังสอง x นะคะอาจารย์กระจายอินทิเกรตเข้าไปเลยแล้วกันนะ dx ลบกับอินทิเกรตไซน์กับคอสหารกันอยู่ไหนคอสมีหนึ่งตัวไซน์ตรงนี้เหมือนมีสองตัวถูกไหมไซน์เหมือนมีสองตัวเอ๊ะตัดกันก็ไม่ได้เอ๊ะอาจารย์เอาไซน์ขึ้นไปได้ไหมอาจารย์เอาไซน์ขึ้นไปได้ไหมได้ไซน์ขึ้นไปกลายเป็นคอส x คูณอยู่กับไซน์กำลังลบสองค่ะ x นะคะอาจารย์ยกกำลังสองไซน์กำลังสองขึ้นไปเป็นไซน์กำลังลบสองนะคะ x และอาจารย์จะดีอะไรตอนนี้อาจารย์นึกถึงสูตรนี้อยู่ค่ะตรงนี้เป็นอยู่นึกถึงสูตรเบื้องต้นของเราช่วงแรกๆเลยค่ะอินทิเกรตเปลี่ยนปากกาอินทิเกรต u กำลัง n du นึกถึงสูตรนี้ไหมไซน์กำลังลบสองก็คือ u กำลัง n du ได้ u กำลัง n บวกไปหนึ่งหาร n บวกหนึ่งบวกสี่อาจจะนึกถึงสูตรนี้ค่ะนึกถึงสูตรนี้ค่ะดังนั้นไซน์กำลังลบสองอาจารย์ยังไม่อยู่เลยเพราะว่าตำแหน่งนี้อาจารย์ต้องการ u กำลัง n duu กำลังเอ็นตรงนี้อาจารย์ต้องดีอะไรเนี่ยดียูค่ะอาจารย์ก็ดีอะไรดีไซน์นั่นเองอาจารย์ดีไซน์แล้วนะดิฟไซน์ดิฟยูดิฟไซน์ไซน์เอ็กซ์ดิฟไซน์เอ็กซ์ดิฟไซน์เติมเข้ามาจากเอ็กซ์เดี่ยวอาจารย์เติมไซน์เข้ามานั้นหารออกค่ะดิฟไซน์ได้ดิฟไซน์ได้คอสนั่นเองค่ะดิฟไซน์ได้คอสดิฟไซน์ได้คอสงั้นอ๋อนี่ไงทำไมอาจารย์ทำแบบนี้เพราะมันมีคอสเกินมาค่ะเทคนิคนี้คอสก็จะโดนตัดออกไปแบบนี้นั่นเองนะคะงั้นอาจารย์เข้าสูตรได้ละเข้าสูตรได้ละสูตรหน้ามาแล้วค่ะอินทิเกรตโคเซกกำลังสองอินทิเกรตโคเซกกำลังสองยูดียูได้อะไรนะเจอไปแล้วค่ะอินทิเกรตโคเซกกำลังสองสูตรที่สี่ของเราค่ะสูตรที่สี่ได้ลบคอสนั่นเองได้ลบคอสเอ็กซ์นั่นเองค่ะต่อไปลบมองตรงนี้เป็นยูกำลังลบสองดิฟยูได้อะไรคะก็เอ็นบวกไปอีกหนึ่งค่ะลบสองบวกไปอีกหนึ่งก็กลายเป็นลบสองบวกไปหนึ่งก็เหลือลบหนึ่งใช่ไหมกลายเป็นไซน์เหมือนเดิมไซน์ x ยกกำลังลบหนึ่งส่วน n บวกหนึ่งก็แสดงว่ายกกำลังอะไรก็หารออกค่ะแล้วบวกสี่นี่ไงเลยได้พจน์นี้ออกมาที่จริงก็ตอบได้แล้วนะแต่มันยังติดตัวนี้อยู่ยังไม่สวยเท่าไหร่ใช่ไหมตรงนี้ก็ยังสามารถตัดเป็นชนกันเป็นบวกได้ดังนั้นข้อนี้จะตอบแล้วนะลบคอส x ลบชนลบเป็นบวกบวกอะไรคะบวกไซน์เอ๊ะไซน์กำลังอะไรแน่เนี่ยไซน์กำลังลบหนึ่งไซน์กำลังลบหนึ่งก็คือเศษหนึ่งส่วนไซน์ถูกไหมเศษหนึ่งส่วนไซน์งั้นอาจารย์เขียนเป็นโคเซกได้ไหมได้สิได้โคเซกเอ็กซ์บวกสี่นั่นเองนะคะได้โคเซก x บวกสี่เอ๊ะอาจารย์หลุดเครื่องหมายนิดนึงเธอเดี๋ยวนะขอปรับนิดเดียวมีพจน์นี้อยู่ดีๆขอโทษนะเห็นสังเกตไหมตรงนี้บวกอยู่ดีๆแล้วอาจารย์ก็มาเขียนตรงนี้เป็นลบนะขอแก้ตรงนี้เป็นบวกนะงั้นตรงนี้ขอเป็นบวกนะปรับนิดเดียวเป็นบวกนะเป็นบวกนะงั้นตรงนี้ต้องเป็นบวกชนเป็นลบนะคะขออนุญาตแก้ตรงนี้ชนเป็นลบโอเคตอบลบคอส x ลบโคเซก x บวก4นั่นเองตอบค่ะข้อนี้ใช้เวลานานนิดนึงเพราะว่าต้องเป็นไงคะใช้สูตรเยอะเหมือนกันเลยเนาะเรียบเรียงมากว่าจะอินทิเกรตออกต้องมีการทั้งปรับ
รูปแบบให้เข้ากับสูตรปรับความรู้ของตรีโกณมิติมาใช้นำคู่คอนจูเกตหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองเท่ากับหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังมาใช้นะคะก็จะเห็นว่าทุกอย่างสำคัญหมดเลยนะคะถูกนำมาประยุกต์ใช้ในเรื่องนี้เยอะมากนะคะการปริพันธ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิตินะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ

การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแก๊สลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นแสลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายแสลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกหลายทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50%จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negative ลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อนเซนจึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70% และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบ
จะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้นในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจากกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะพบกันเช่นเคยค่ะกับอาจารย์มนทิราสุวรรณประภานะคะวันนี้เราพบกันในสัปดาห์ที่5ค่ะหัวข้อในวันนี้ก็คือเรื่อง inverse การคูณนะคะโอเคเรามาเริ่มต้นเลยนะคะสำหรับ inverse การคูณของเมทริกนั้นนะคะเราจะแทนด้วยสัญลักษณ์ A นะคะแทนด้วยนะคะ a ยกกำลังลบหนึ่งหรือเราเรียกว่า a inverse นั่นเองนะคะสำหรับสมบัติของ inverse ตัวนี้นะคะก็คือเมื่อเรานำไปคูณกับเมทริกซ์ a ใดๆแล้วนะคะจะทำให้เราได้ผลลัพธ์เป็นเมทริกซ์เอกลักษณ์นะคะนั่นก็คือถ้าเรานำ a นะคะคูณ inverse ของมันนะคะก็จะเท่ากับA inverse คูณ A แล้วก็เท่ากับเมทริกซ์เอกลักษณ์ I ด้วยนะคะเพราะนั้นถ้าเรานำ inverse ตัวนี้คูณทั้งด้านซ้ายหรือด้านขวาของเมทริกซ์ A น่ะจะเท่ากับเมทริกซ์เอกลักษณ์ I เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเมทริกซ์ที่จะหา inverse ได้ก็คือต้องเป็นเมทริกซ์จัตุรัสเท่านั้นนะคะเมทริกซ์จัตุรัสเท่านั้นนะคะที่หา A inverse ได้เพราะฉะนั้นถ้าเราจะพิจารณาแต่ละเมทริกซ์แต่ละขนาดนะคะก็คือ1คูณ1 2คูณ2 3คูณ3ไปเรื่อยเนี่ยเราจะมีสูตรในการหา inverse นี้ยังไงบ้างนะคะเพราะฉะนั้นเราเริ่มต้นจากถ้าเป็นเมทริกซ์ขนาด1คูณ1นะคะสมมุติว่าเมทริกซ์1คูณ1เนี่ยสมมุติว่าให้ A เป็นเมทริกซ์ A ใดๆก็แล้วกันนะคะเราจะได้ว่า inverse ของเมทริกซ์ A เนี่ยนะคะก็จะเท่ากับเมทริกซ์1ส่วน A นะคะอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะอย่างเช่นยกตัวอย่างง่ายๆเลยอย่างเช่นนะคะเรามีเมทริกซ์ A คือเมทริกซ์ที่มีสมาชิกตัวเดียวคือเลข5ก็แล้วกันนะคะเพราะนั้นเราจะได้ว่านะคะ A inverse เนี่ยก็จะเป็นเมทริกซ์หนึ่งส่วนห้านะคะเมทริกซ์หนึ่งส่วนห้าเราลองเอา A กับ A inverse คูณกันนะคะ A คูณ A inverse ก็คือเอาเมทริกซ์5คูณกับเมทริกซ์1ส่วน5ใช่ไหมคะซึ่งมันก็จะได้เท่ากับเมทริกซ์1นะคะซึ่งอันนี้ก็เป็น i 1นะคะเมทริกซ์เอกลักษณ์ซึ่งมันก็จะเท่ากับเมทริกซ์ A inverse คูณ A เช่นเดียวกันนะคะทำนองเดียวกันถ้าเป็นเมทริกซ์ที่มีขนาด2คูณ2อย่างเช่นสมมติว่าเรามี A คือเมทริกซ์ A B C D ค่ะเราก็จะมีสูตรว่า A inverse ตัวนี้นะคะจะเท่ากับ1ส่วน det A determinant ของ A คูณกับเมทริกซ์ที่เมทริกซ์ A ที่มีการสลับ A กับ D สลับกันนะคะก็นั่นก็คือเอานี้เอาตัว D มาเขียน A มาเขียนสลับกันและขยับมานิดนึงนี้ก็แล้วกันนะคะ A กับ D สลับกันและ B กับ C ใส่เครื่องหมายลบไว้ด้านหน้าB กับ C อยู่ที่ตำแหน่งเดิมแต่ใส่ลบไว้ด้านหน้า AD สลับกันนะคะอันนี้ไม่ยากยกตัวอย่างนิดนึงก็ได้ค่ะอย่างเช่นสมมติว่าเรามีเมทริกซ์ A คือสี่ลบสองสามลบสี่
ซึ่งเมทริกซ์ A ของเรามีขนาด2คูณ2นะคะตัวนี้เราจะได้ว่า determinant determinant ของ A ก็จะมีค่าเท่ากับ AD ลบ BC ใช่ไหมก็จะเป็น4คูณ4แล้วก็ลบ3คูณลบ2นะคะหรือลบ2คูณ3ก็ได้นะคะก็จะเป็นลบ16นะคะแล้วก็บวก6ซึ่งมันก็คือลบ10นะคะอันนี้คือ determinant ของ A เมื่อเรานำไปเข้าไปในสูตร A inverse ตัวนี้นะคะ1ส่วน determinant ก็คือ1ส่วนลบ10คูณกับ matrix นะคะที่มีการสลับเราก็จะได้สลับ A กับ D แล้วก็ B กับ C เป็นเครื่องหมายตรงข้ามนะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ A inverse เท่ากับ1ส่วนลบ10หรือว่าลบ1ส่วน10ก็ได้นะคูณกับ matrix ที่มีการสลับ4กับลบ4เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็นลบ4ตัวนี้ก็จะเป็น4แล้วก็ลบ2ก็จะเปลี่ยนเป็น2นะ3ก็จะเปลี่ยนเป็นลบ3นะคะตัวนี้สลับกัน4กับลบ4แล้วก็ตรงนี้เป็น2ตัวนี้เป็นลบ3นะใส่ลบเข้าไปด้านหน้านะคะเอาลบ1ส่วน10คูณเข้าไปแต่ละตัวก็ได้ค่ะอย่างเช่นตัวแรกก็จะเป็นลบ4ลบคูณลบเป็นบวกก็จะเป็น4ส่วน10เนี่ยนะคะอันนี้ก็จะเป็นลบ2ส่วน10อันนี้ก็จะเป็น3ส่วน10อันนี้ก็จะเป็นลบ4ส่วน10อย่างนี้เป็นต้นนะคะถ้าเราคูณตัวนี้เข้าไปข้างในลบ1ส่วน10เข้าไปนะคะทีนี้ในการหา inverse เนี่ยบางครั้งบาง matrix ก็อาจจะหา inverse ได้หรือไม่ได้ก็ได้นะคะอย่างเช่นตัวอย่างต่อไปนี้นะคะ

ยกตัวอย่างให้ดูนิดหนึ่งนะคะอย่างเช่นสมมติว่าเรามี a นะคะเท่ากับลบหนึ่งลบสองสามหกนะคะถ้าเกิดว่าเราบอกว่าให้หา a inverse ของเมทริกซ์ a นี้นะคะเราพิจารณาตัวแรกเราก็ต้องไปหา determinant ของ a ก่อนใช่ไหมคะ determinant ของ a ก็คือ6คูณลบ1นะคะลบ3คูณลบ2ก็จะเป็นลบ6นะคะบวก6ใช่ไหมคะซึ่งมีค่าเท่ากับ0นะคะdeterminant ของ a มีค่าเท่ากับ0เวลาเรานำไปเข้าสูตรในการหา inverse ใช่ไหมคะ a inverse ก็จะเท่ากับ1ส่วน det a ก็คือ1ส่วน0คูณกับ matrix นะที่สลับ6กับลบ1กับ6ก็จะเป็น6ลบ1ตัวนี้จะเป็น2กับลบ3นะคะซึ่งจะเห็นว่า1ส่วน0เนี่ยไม่สามารถหาค่าได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะทำให้เมทริกซ์ A ของเราไม่สามารถหาอินเวอร์สได้นะคะอันนี้ก็คือกรณีที่ A ไม่สามารถหาอินเวอร์สได้นะคะนั่นเราอาจจะบอกนิดนึงว่าไม่สามารถหาอินเวอร์สได้เพราะฉะนั้นเราจะสังเกตเห็นว่ากรณีเมทริกซ์ที่ไม่สามารถหาอินเวอร์สได้ก็คือกรณีที่ determinant ของเมทริกซ์นั้นเป็น0นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันอาจจะให้ความให้ความหมายหรือว่าการเรียกชื่อของเมทริกซ์ที่ไม่สามารถหาอินเวอร์สได้หรืออินเวอร์สได้นิดนึงนะคะโน้ตไว้นะคะว่าถ้า a inverseหาได้นะหาไม่ได้นะคะเราจะเรียก A ว่าเป็น matrix เอกฐานนะคะ matrix เอกฐานหรือว่าเป็น singular mat

กรณีที่หา A inverse ไม่ได้เรียกเมทริกซ์ A นั้นว่าเป็นเมทริกซ์เอกฐานนะคะแต่ถ้าเกิดกรณีที่A inverse หาค่าได้นะคะเราก็จะเรียก A นั้นว่าเป็นเมทริกซ์ไม่เอกฐานหรือว่าเป็น non singular matrix นั่นเองนะคะเป็น non singular matrix นะคะเป็น singular หรือว่าเป็น matrix เอกฐานกับ non singular คือ matrix ไม่เอกฐานนั่นเองนะคะทีนี้ในกรณีที่ matrix มีขนาด3คูณ3ขึ้นไปเนี่ยค่ะเราจะใช้สูตรต่อไปนี้มาช่วยในการคำนวณนะคะถ้าเกิดเป็น3คูณ3ขึ้นไปนะคะ4คูณ4 5คูณ5หรือ n คูณ n ในการคำนวณ inverse เนี่ยก็อาจจะมีความยุ่งยากขึ้นมาพอสมควรนะคะแล้วก็สูตรที่เราจะใช้ก็คือเราจะใช้สูตรนี้ค่ะ A inverse เนี่ยจะเท่ากับ1ส่วน determinant ของ A นะคะคูณกับadjoint ของ A เราจะใช้สูตรนี้นะคะdeterminant ของ A เราทราบอยู่แล้วนะคะแล้วก็สามารถคำนวณได้นะคะส่วน adjoint A เนี่ยตัวนี้เป็นเมทริกซ์ผูกพันนะคะตัว adjoint ตัวนี้คือเรียกว่าเป็นเมทริกซ์ผูกพันนะคะซึ่ง adjoint A ตัวนี้นะคะเราสา

ามารถคำนวณได้ด้วยหาโคแฟกเตอร์ของเมทริกซ์ A แต่ละตัวนะคะแล้วนำมาทรานสโพสนั่นก็คือเราต้องไปหาโคแฟกเตอร์ IJ ของทุกตัวของ A ทุกตัวแล้วนำมาทรานสโพสอีกทีหนึ่งเราจะได้แอดจอยของ A นะคะเมื่อเราได้แอดจอยของ A เนี่ยเราก็นำมาคูณกับ1ส่วน determinant ของ A อีกทีหนึ่งเราก็จะได้ A inverse นั่นเองนะคะเรามายกตัวอย่างกันเลยนะคะอย่างเช่นตัวอย่างนี้จงหา inverse การคูณนะคะของ matrix A เป็น matrix ขนาด3คูณ3นะคะลบ1 0 1นะคะของ2ลบ1 0 1ลบ1นะคะเราก็เริ่มต้นเลยอ่ะอันดับแรกนะเราก็จะหา determinant ของ A ก่อนนะคะโดยเราอาจจะใช้วิธีไหนก็ได้ค่ะ determinant ของ A เนี่ยอาจจะใช้วิธีต่อไปอีก2หลักก็ได้นะคะหรือจะใช้วิธีเลือกแถวใดแถวหนึ่งหรือหลักใดหลักหนึ่งก็ได้แล้วก็นำสมาชิกในแถวหรือหลักที่เราเลือกนั้นคูณกับโคแฟกเตอร์แล้วก็นำมาบวกกันก็ได้นะคะสมมติว่าอันนี้เราเริ่มเราดูวิธีต่อไปสองหลักก็ได้ค่ะเราเอาสมาชิกลบหนึ่งของ A นะคะลบหนึ่งศูนย์หนึ่งสองสองลบหนึ่งศูนย์หนึ่งลบหนึ่งนะคะแล้วก็ต่อไปอีกสองหลักนะคะลบหนึ่งศูนย์หนึ่งสองสองลบหนึ่งนะคะจากนั้นเราก็คูณนะคะคูณลงเลยนะคะเราก็นำมาบวกกันนะคะคงจำได้นะคะแล้วถ้าคูณขึ้นนะเราก็ไปลบออกนะคะเพราะฉะนั้นคูณลงเราได้ตัวแรกก็จะเป็นลบหนึ่งคูณสองคูณลบหนึ่งนะคะก็จะได้สองบวกกับสองคูณหนึ่งคูณหนึ่งก็เป็นสองนะคะบวกกับศูนย์คูณศูนย์คูณลบหนึ่งก็เป็นศูนย์นะคะคูณขึ้นก็ลบหนึ่งสองศูนย์คูณกันก็ได้ศูนย์นะคะลบหนึ่งหนึ่งลบหนึ่งคูณกันได้ลบหนึ่งนะคะแล้วก็ลบหนึ่งศูนย์สองก็ศูนย์นะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็น4ลบหนึ่งได้สามนะคะdeterminant A ก็คือสามนะคะต่อไปเราจะมาหา adjoint ของ A นะคะเนื่องจาก adjoint ของ A เนี่ยเดี๋ยวเราเขียนสูตรไว้ตรงนี้นะคะ adjoint ของ A คือ cofactor transpose ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราต้องหาโคแฟกเตอร์ของสมาชิกทุกตัวนั่นคือคอมพิวเตอร์หนึ่งหนึ่งคอมพิวเตอร์หนึ่งสองคอมพิวเตอร์หนึ่งสามคอมพิวเตอร์สองหนึ่งคอมพิวเตอร์สองสองคอมพิวเตอร์สองสามคอมพิวเตอร์สามหนึ่งคอมพิวเตอร์สามสองแล้วคอมพิวเตอร์สามสามนะคะเมื่อเราหาโคแฟกเตอร์แต่ละตัวได้นะให้นำมาทรานสโพสนะคะซึ่งเราก็ทราบว่าโคแฟกเตอร์ก็คือไมเนอร์ที่เอาลบหนึ่งยกกำลังลบหนึ่งยกกำลัง i บวก j คูณกับไมเนอร์ i j นะคะงั้นลบหนึ่งยกกำลัง i บวก j เนี่ยก็คือมันจะมีเครื่องหมายเป็นบวกลบบวกลบบวกลบบวกลบบวกสลับกันไปใช่ไหมคะแล้วก็คูณกับไมเนอร์ไมเนอร์ก็คือ determinant ที่เหลือจากการตัดแถวที่ i หลักที่ j ออกไปสมมติว่าเราจะหา cofactor 1 1ก็คือเป็นไมเนอร์ที่เหลือจากการตัดแถวที่1นะคะหลักที่1ของ A ออกไปแล้วก็เอาสมาชิกที่เหลือค่ะมาหา determinant นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาต้องมาไล่ดูทีละตัวเลยค่ะเรามาได้ดูจะได้เห็นภาพกันนะคะเดี๋ยวขออนุญาตยกตัวนี้ขึ้นไป

ีขึ้นไปนะคะวางไว้มุมนี้ก็ได้ค่ะทีนี้เมื่อสักครู่นี้นะคะเราได้ adjoint คือตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราไปด้านหนึ่งนะคะเราจะหา cofactor แต่ละตัวเพราะฉะนั้น adjoint A ก็คือตัวแรกก็คือdeterminant ตัดแถวที่1หลักที่1ออกนะคะตัดแถวที่1หลักที่1ออกก็เหลืออะไรคะ2 1ลบ1 1นะคะ2 1ลบ1ลบ1นะคะตัวที่2ก็คือลบตัดแถวที่1หลักที่2ออกก็จะเป็น0 1 1ลบ1นะคะตัดแถวที่2ตัดแถวที่1หลักที่2ออกนะคะต่อไปก็ตัดแถวที่1หลักที่3ออกก็จะเป็น0 2 1ลบ1นะคะต่อไปเราก็มาดูนะคะสมาชิกแถวที่2หลักที่1นะคะเครื่องหมายลบอยู่ข้างหน้านะคะตัดแถวที่2หลักที่1ออกเพราะฉะนั้นก็เป็น2 0ลบ1ลบ1ต่อไปนะคะตัดแถวที่2หลักที่2ออกก็เป็นลบ1 0 1ลบ1ต่อไปตัดแถวที่2หลักที่3ออกอันนี้เป็นลบนะคะก็จะเป็นลบ1 2 1ลบ1นะคะต่อไปตัวแถวสุดท้ายนะคะตัดแถวที่3หลักที่1ออกนะคะแถวที่3หลักที่1ออกก็จะเหลือ2 0 2 1ต่อไปตัวนี้เป็นลบนะคะตัดแถวที่3หลักที่2ออกก็จะเป็นลบ1 0 0 1ตัวสุดท้ายก็คือตัดแถวที่3หลักที่3ออกนะคะลบ1 2 0 2นะคะเมื่อเราหาโคแฟกเตอร์แต่ละตัวได้นะให้ทรานสโพสนะคะดีเทอร์มินานต์ของแต่ละตัวนะคะก็คำนวณเลยค่ะคูณนะคะตัวแรกก็จะเป็นลบ2ลบ2บวก1นะคะเดี๋ยวเราค่อยคำนวณอีกทีนะตัวนี้ก็จะเป็น0ลบ1นะคะตัวนี้ก็จะเป็น0ลบ2ตัวนี้ก็จะเป็นลบลบ2ลบ0นะคะตัวนี้เป็น1ลบ0ตัวนี้ก็จะเป็นลบ1ลบ2นะคะตัวนี้เป็น2ลบ0ตัวนี้เป็นลบลบ1ลบ0นะคะตัวนี้ก็จะเป็นลบ2ลบ0นะคะเพราะฉะนั้นเราจะได้เมทริกซ์ลบ1 1ลบ2นะคะแล้วก็2 1ตัวนี้เป็น1นะคะแล้วก็2 1ลบ2นะคะแล้วก็ทรานสโพสนะคะโอเคถูกต้องนะคะทีนี้ตัวนี้เมื่อเราได้คำนวณ adjoint ก็คือ cofactor transpose ตัวนี้เสร็จแล้วเรา transpose อีกทีหนึ่งนะคะก็จะได้ adjoint คือตัวนี้ค่ะลบ1 1ลบ2นะคะแล้วก็2 1 1แล้วก็2 1ลบ2นั่นเองนะคะอันนี้ก็คือ adjoint ของเรานะคะจากนั้นนะคะเรานำตัวนี้ไปเข้าสูตรค่ะ A inverse เท่ากับ1ส่วน Det A คูณ Adjoint A เมื่อสักครู่นี้นะคะ1ส่วนตัวนี้นะคะ Determinant ของ A คูณ Adjoint Adjoint เราหาได้ละ Determinant เราก็หาได้ละก็คือ Determinant ของเรามีค่าเท่ากับ3นะครับฉะนั้นก็จะเป็น1ส่วน3นะคูณกับ Adjoint ที่เราได้เมื่อสักครู่นี้
นะคะเพราะฉะนั้นจากตัวนี้เราก็จะได้คำตอบแล้วค่ะเดี๋ยวขออนุญาตตอบไว้ในหน้านี้เลยนะคะเพราะฉะนั้น inverse ของเราก็เท่ากับ1ส่วน3นะ1ส่วน determinant ของ a คูณกับ adjoint ที่เราได้นะคะลบ1 2 2 1 1 1ลบ2 1ลบ2นะคะซึ่งถ้าเราเอา1ส่วน3คูณเข้าไปแต่ละตัวก็จะหารด้วย3ทุกตัวเลยนะคะหรือเราจะตอบแบบนี้ก็ได้อันนี้ก็คือ inverse ของเรานั่นเองนะคะจะเห็นว่าในการคำนวณ inverse เนี่ยมันอาจจะต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งในการคำนวณนะคะก็คือในส่วนของการหา cofactor แล้วก็ transpose ก็คือหา adjoint แล้วก็หา determinant ด้วยค่ะทีนี้เรามาดูสมบัติอื่นๆนะของที่เกี่ยวกับ inverse เพิ่มเติมนะคะเพื่อที่จะได้นำไปใช้ในการคำนวณในบางโจทย์ได้ง่ายขึ้นนะคะเรามาดูสมบัติของ A inverse นะคะสมบัติที่1ก็คือ determinant ของ A inverse เนี่ยนะคะจะเท่ากับ1ส่วน determinant ของ A อันนี้ถ้าเราทราบ determinant ของ A มาก่อนแล้วนะคะแล้วเราจะหา determinant ของ A inverse ก็จะเท่ากับ1ส่วน determinant ของ A ได้เลยนะคะที่2ก็คือเวลามีแมทริกซ์ A B แล้วหา inverse นะคะอันนี้จะมีค่าเท่ากับ B inverse คูณกับ A inverse คล้ายๆ transpose นะคะ transpose ก็เช่นเดียวกันใช่ไหมคะถ้าเป็น A B transpose ตัวนี้ถ้าเป็น transpose ก็เท่ากับ B transpose คูณ A transpose inverse ก็เช่นเดียวกันนะคะต่อไปข้อที่3นะคะถ้าเกิดว่ามี matrix A คูณกับ adjoint ของ A นะคะมันจะมีค่าเท่ากับ adjoint ของ matrix A คูณกับ A ก็คือสลับเอา adjoint มาคูณก่อนได้นะคะแล้วจะเท่ากับ determinant ของ A คูณกับ matrix เอกลักษณ์ I นะคะได้อันที่4นะคะ determinant ของ adjoint A นะคะจะเท่ากับ determinant ของ A นะคะยกกำลัง n ลบ1 determinant ของ adjoint A จะเท่ากับ determinant ของ A นะคะยกกำลัง n ลบ1โดยที่ n ตัวนี้ก็คือเป็นขนาดของ matrix A นะคะ n ก็เป็นขนาด n คูณ n ใช่ไหมคะของ matrix A นั่นเองนะคะสมบัติต่างๆเหล่านี้นะคะเมื่อเราเจอโจทย์หลายๆรูปแบบแล้วก็อาจจะนำสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้นะคะในการทำโจทย์อย่างเช่นตัวอย่างที่เราจะยกต่อไปนี้ค่ะเรามาดูตัวอย่างให้ A คือ matrix 1ลบ1 1 1นะคะ matrix A เป็น matrix ขนาด2คูณ2นะ matrix B คือ3 1 1 2นะคะแล้วก็ matrix C คือ2 1 3 1ให้ A B C มาเป็นเมทริกซ์ขนาด2คูณ2นะบอกว่าจงหา determinant ของ A กำลัง2คูณ adjoint A adjoint B นะคะแล้วก็คูณกับ C inverse

อันนี้ก็จะนำความรู้เกี่ยวกับสมบัติของ determinant กับสมบัติของ invert นะคะมาช่วยด้วยนะคะเนื่องจากเราทราบว่า determinant เนี่ยมีสมบัติในเรื่องของการกระจายกับยกกำลังนะคะสามารถกระจายสมบัติการคูณกับยกกำลังสามารถกระจาย determinant ได้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้มันมี matrix สาม matrix A กำลังสอง adjoint B ก็เป็น matrix อันหนึ่งนะคะแล้วก็ C invert ก็เป็น matrix อันหนึ่งแล้วมันคูณกันนะคะเพราะฉะนั้นเราสามารถกระจายไปหา determinant แต่ละตัวได้นะคะฉะนั้นตัวนี้เรามาคำนวณกันจาก determinant ตัวนี้นะคะเราจะได้เท่ากับdeterminant ของ a กำลังสองคูณ determinant ของ adjoint b นะใช่ไหมคะแล้วก็คูณ determinant ของ c invert สามารถกระจาย determinant เข้าไปได้นะคะและด้วยสมบัติของdeterminant ของ a ยกกำลังสองนะคะ a กำลัง n ซ้ำก็จะเท่ากับ determinant ของ a แล้วยกกำลังทีหลังได้ใช่ไหมคะส่วนในข้ออันที่อันตรงกลางเนี่ยค่ะ determinant ของ adjoint b เป็นสมบัติที่เราเจอเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมคะ determinant ของ adjoint จะเท่ากับ adjoint a ยกกำลัง n ลบหนึ่งนะคะของเราเป็น b ใช่ไหมคะของเราเป็น adjoint b เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็น det b ยกกำลัง n ลบหนึ่งใน n ของเราเมื่อกี้เป็น matrix ขนาด2คูณ2นะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็น2ลบหนึ่งก็จะเป็น1ก็คือ det b นะคะตัวนี้ก็จะได้ determinant ของ b เดี๋ยวเขียนก่อนก็ได้ค่ะยกกำลัง2ลบหนึ่งซึ่งมันก็คือ1หรือเท่ากับ det b นั่นเองนะคะในส่วนของ determinant ของ c invert อันนี้ก็คือใช้สมบัติแรกก็คือจะเท่ากับตัวนี้นะคะ c invert ก็เท่ากับ1ส่วน det c ใช่ไหมคะ determinant ของ c invert เท่ากับ1ส่วน det c นะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็จะเป็น1ส่วน determinant ของ c เพราะฉะนั้นก็เราหา determinant ของ a แล้วเอานำมายกกำลังสองคูณ determinant ของ b แล้วก็หาคูณกับ1ส่วน determinant ของ c นะคะเพราะฉะนั้นเราหา determinant ของแต่ละตัวกันเดี๋ยวเราค่อยนำมาแทนตรงนี้นะคะเราจะได้ determinant ของ a นะคะก็เท่ากับคูณกันเลยค่ะ1คูณ1นะคะลบหนึ่งคูณลบหนึ่งคูณหนึ่งก็บวกหนึ่งเข้าไปนะคะเป็นสองนะคะต่อไป determinant ของ b ก็เท่ากับ326ลบหนึ่งก็เท่ากับ5นะคะ determinant ของ c ก็เท่ากับสองลบสามนะคะก็เท่ากับลบหนึ่งเราได้แต่ละตัวแล้วนะคะเราก็นำไปแทนในสตางค์นะคะเพราะฉะนั้นจากตรงนี้เดี๋ยวขออนุญาตแทนเข้าไปเลยก็ได้ค่ะนี่เราคำนวณไว้เรียบร้อยละใช่ไหมคะเราคำนวณตัวนี้ไว้เรียบร้อยละเรานำมาแทนก็จะได้สีเหลืองก็แล้วกันนะคะเราก็จะได้ determinant a ยกกำลังสองคูณ determinant ของ b ก็คือ5ยกกำลังหนึ่งก็คือ5นะคะคูณ1ส่วน determinant ของ c ก็1ส่วนลบ1เพราะฉะนั้น1ส่วนลบ1ก็คือลบ1นะคะ2ยกกำลังสองได้4 4คูณ5ได้20คูณลบ1ก็เป็นลบ20นั่นเองนะคะเอาละเรามาดูตัวอย่างต่อไปเลยนะคะตัวอย่างต่อมาถ้า determinant
ของสองคูณกับเมทริกซ์ศูนย์ศูนย์สามนะคะ x สองหนึ่งศูนย์สองห้าเมทริกซ์นี้เป็นเมทริกซ์

ก่อนอื่นเราต้องไปดูสมบัติดิเทอร์มินันต์อันนี้จะเห็นว่ามันมีค่าคงที่ k ใดๆคือเลข2คูณกับเมทริกซ์อันหนึ่งนะคะเมทริกซ์ที่เป็นเมทริกซ์อินเวอร์สซึ่งมีขนาด3คูณ3นะคะเพราะฉะนั้นดิเทอร์มินันต์ของ k คูณ a ใช่ไหมคะถ้าใครจำได้นะคะดิเทอร์มินันต์ของ k คูณ a จะเท่ากับ k ยกกำลัง n คูณ det a นะคะก็คือ n ของเราคือมิติคือขนาดของมันอันนี้ก็ต้องเป็น k กำลัง3เพราะฉะนั้นก็คือ2 3นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเรามาพิจารณาทางด้านซ้ายมือก่อนนิดนึงนะคะจากโจทย์ของเราตัวนี้จากโจทย์ของเรานะคะ Determinant ของตัวนี้มันก็จะต้องเท่ากับ2ยกกำลัง3นะคะคูณ Determinant ของตัวนี้0 0 3 x 2แล้วจะเห็นว่าตัวนี้มันเป็นถ้าเรามองตัวนี้เป็น a inverse เพราะฉะนั้นมันก็จะเท่ากับเทอร์มินาลของตัวนี้จะเท่ากับค่ะเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยก็จะมีค่า2ยกกำลังสามคูณกับ1ศูนย์เทอร์มินาลเมทริกซ์0 2 x 2ซึ่ง2กำลัง3ก็คือ8นะคะงั้นเดี๋ยวเราเก็บตรงนี้ไว้เดี๋ยวเรามาคำนวณ determinant ของตัวนี้กันก่อนค่ะว่ามีค่าเท่าไหร่ค่ะพิจารณาDeterminant ค่ะของเมทริกซ์นี้อย่างนี้กันแล้วกันนะคะเราเขียนเป็นสัญลักษณ์เลยกันแล้วเพื่อความสะดวกนะคะเราจะหา Determinant ของ0 0 3นะคะ x 2 1 0 2 5อันนี้นะคะ determinant ตัวนี้นะคะเราเปลี่ยนเป็นสัญลักษณ์ตัวนี้0 0 3 x 2 1 0 2 5นะคะจากนั้นเราอาจจะใช้วิธีเลือกหลักนี้ก็ได้ค่ะเอาสมาชิกในหลักนี้คูณกับ cofactor นะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องหมายบวกลบบวกเราจะเอาเลข3นี้นะคะคูณกับโคแฟกเตอร์สามหนึ่งก็คือดีเทอร์มินันท์ที่เหลือจากการตัดแถวที่สามแถวที่สามหลักที่หนึ่งออกมันก็จะเหลือ x ศูนย์สองสองนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เท่ากับสามคูณกับ x ศูนย์สองสองนะคะซึ่งมันก็คือ3คูณ 2x ใช่ไหมคะซึ่งมันก็คือ 6x จากนั้นเรานำ 6x เนี่ยมาแทนใน star ตัวนี้นะคะมันก็จะเป็น1ส่วน 6x ข้างบนก็จะเป็น8นะคะซึ่งตัวนี้ด้านซ้ายมือเราจะได้8ส่วน 6x ใช่ไหมคะแล้วก็ทางขวามือก็คือ1ส่วน11ส่วน x ลบ1นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่านะจากสตาร์กันแล้วกันนะคะจากสตาร์เราก็จะได้8ใช่ไหมคะ
ส่วน determinant ของตัวนี้ก็คือ 6x ซึ่งมี

เท่ากับ1ส่วน x ลบ1นะคะเพราะฉะนั้นย้ายเอา x ลบ1ไปคูณกับ8ก็จะเป็น 8x ลบ8เท่ากับ 6x นะคะฉะนั้นย้าย 6x มาลบ 8x ก็จะเป็น 2x เท่ากับ8เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ x เท่ากับ4นั่นเองเพราะฉะนั้นอันนี้เราก็จะได้ x เท่ากับ4เป็นคำตอบนั่นเองนะคะโอเคต่อไปนะคะเราลองมาดูอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะคะสมมติว่าให้ A เป็นเมทริกซ์3คูณ3นะคะซึ่งมีสมาชิกก็คือ2ลบ1 1ลบ x นะคะแล้วก็ x 0 2 1 1 2 x เขาบอกว่าถ้าโคแฟกเตอร์2 2คือ14โคแฟกเตอร์สองสองของเมทริกซ์ A เนี่ยนะคะมีค่าเท่ากับ14บอกว่าจงหา determinant ของ adjoint ของเมทริกซ์ A นะคะจากสมบัติที่เราทราบนะคะก็คือ determinant ของ adjoint ของเมทริกซ์ A เนี่ยนะคะตามสมบัติก็คือ determinant ของ a ใช่ไหมคะยกกำลัง n ลบ1 n ก็คือขนาดของเมทริกซ์ a เนื่องจาก a ของเรามีเป็นขนาด3คูณ3นะคะก็จะเป็น3ลบ1นั่นก็คือเท่ากับ determinant ของ a ยกกำลัง2นั่นเองนะคะอันนี้คือนี่เราเก็บไปก่อนนะคะว่าเดี๋ยวเราต้องไปหา determinant ของ a นะนะคะแต่เนื่องจาก A ของเราเป็นเมทริกซ์นะที่มีตัวแปร x ติดอยู่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปหาค่าของ x ก่อนว่ามีค่าเท่าไหร่โดยเราใช้ข้อมูลที่มีอยู่ก็คือตอนนี้เราทราบว่าโคแฟกเตอร์เนี่ยนะคะ2 2เนี่ยคือ14นะคะโคแฟกเตอร์2 2คือ14โคแฟกเตอร์2 2นี่คือถ้าเรามาดูตัวเมทริกซ์ A นะคะก็คืออยู่ตำแหน่งที่แถวที่สองนะคะแล้วก็หลักที่สองนะคะตัวนี้นะคะโคเฟกเตอร์ของตัวนี้นะคะแถวที่สองหลักที่สองนะคะทีนี้โคเฟกเตอร์ตัวนี้เครื่องหมายเป็นอะไรนะคะอันนี้ก็จะเป็นบวกลบใช่ไหมแล้วตัวนี้ก็ต้องเป็นบวกตัวนี้เป็นบวกมันจะเท่ากับไมเนอร์สองสองพอดีไมเนอร์สองสองไมเนอร์สองสองก็คือดีเทอร์มินานต์ที่เหลือจากการตัดแถวที่สองหลักที่สองออกเพราะฉะนั้นเราจะเอาสมาชิกสี่ตัวเนี้ยนะคะสองหนึ่งหนึ่งลบ x สอง x เนี่ยนะคะมาหาไมเนอร์นะคะเราเริ่มต้นจากตัวนี้ก่อนตอนนี้เราทราบว่าโคแฟกเตอร์สองสองเนี่ยมันมีค่าเท่ากับ14ใช่ไหมคะโคแฟกเตอร์สองสองก็คือตัวไมเนอร์สองสองนะคะบวกไมเนอร์สองสองนะคะก็คือ determinant ที่เหลือจากการตัดแถวที่สองหลักที่สองออกไปก็จะเป็นสองหนึ่งนะหนึ่งลบ x สอง x ตัดแถวที่สองหลักที่สองออกตัวนี้ก็จะมีค่าเท่ากับคูณไขว้เลยนะคะก็จะเป็น 4x ลบกับ1ลบ x นะคะก็จะเป็น 4x ลบ x บวก x 4x ลบ1บวก x นะคะก็คือได้เท่ากับ 5x ลบ1ซึ่ง 5x ลบ1มีค่าเท่ากับโคแฟกเตอร์ของ2คือมีค่าเท่ากับ14นะ14ก็คือเท่ากับ 5x ลบ1เราก็สามารถที่จะหา

ใช่เลยค่ะเราก็ย้ายข้างใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่า 5x เนี่ยเท่ากับ1ก็ย้ายมารวมกับ14เป็น15ฉะนั้น x ก็คือเท่ากับ3นะคะ x มีค่าเท่ากับ3จากนั้นเราก็นำ x นะคะไปแทนใน a นะคะตรงไหนมี x ก็แทนเป็น3นะคะจากนั้นเราก็สามารถที่จะนำไปหา determinant ของ a ได้นะคะเราก็มาคำนวณ determinant ของ a เลยค่ะ2ลบ1ตรงไหนมี x แทนด้วยเลข3นะคะ1ลบ3ก็จะเป็นลบ2นะคะก็จะเป็น3 0 2แล้วก็1 1 6นะคะโอเคจากนั้นนะคะทีนี้เราก็จะหา determinant ของตัวเนี้ยนะคะเราจะใช้วิธีเลือกหลักใดหลักหนึ่งก็ได้นะคะหรือแถวใดแถวหนึ่งก็ได้แล้วก็หรือว่าจะเลือกสองหลักมาต่อแล้วก็คูณไขว้ก็ได้เดี๋ยวเราเลือกแบบนี้ก็ได้นะคะเราเลือกหลักที่สองก็แล้วกันนะคะมันก็จะเท่ากับสมาชิกตัวนั้นใช่ไหมคะคูณกับโคแฟกเตอร์นะคะอันนี้จะเป็นโคแฟกเตอร์หนึ่งสองบวกกับสองคูณโคแฟกเตอร์สามสองนะคะทีนี้ตำแหน่งนี้เป็นลบนะคะตำแหน่งนี้ลบบวกลบเป็นลบทั้งคู่นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องหาไมเนอร์แล้วใส่เครื่องหมายลบเข้าไปนะคะก็จะเป็นลบสามคูณกับ determinant ที่เหลือจากการตัดแถวที่หนึ่งหลักที่สามเอาแถวที่หนึ่งหลักที่สองออกนะคะก็จะเป็นลบหนึ่งลบสองหนึ่งหกนะคะต่อไปตัวนี้ก็จะเป็นลบสองคูณ determinant ตัดแถวที่สามหลักที่สองออกก็จะเป็นก็จะเป็นสองลบหนึ่งหนึ่งหนึ่งใช่ไหมคะจากนั้นเราก็ได้ลบสามคูณลบหกบวกสองอันนี้ลบสองคูณสองบวกหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นลบสี่คูณลบสามได้สิบสองอันนี้ก็จะเป็นสามคูณลบสองได้ลบหกก็คือได้หกนะคะเราจะได้ determinant ของ a เนี่ยนะคะตัวนี้นะ determinant ของ a เท่ากับ6นะคะเพราะฉะนั้นจากสมการสตาร์เราก็สามารถหาคำตอบตัวนี้ได้นะคะเดี๋ยวเราเขียนคำตอบไว้ในนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นจากสตาร์ตัวนี้นะคะที่เราต้องการคำตอบเราจะได้ determinant ของ adjoint a ของเรานะคะก็คือ determinant a ยกกำลังสองใช่ไหมคะ determinant a ก็คือ6ยกกำลังสองก็ตอบ36นั่นเองค่ะเรียบร้อยนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าการที่เราทราบสมบัติบางอย่างของinverse นะของ determinant หรือของ adjoint อะไรก็ตามเหล่านี้นะคะล้วนเป็นประโยชน์ในการที่เราจะนำไปใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ determinant ได้นะคะโอเคค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลป์ทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ครับสำหรับการพ่นสารกันสนิมหรือว่าเทคนิคการพ่นสารกันสนิมนี้นะครับหรือบางทีเราอาจจะเรียกว่าพ่นฟินโค้ดนะครับสารกันสนิมตัวนี้จะมีลักษณะเป็นสารสีดำนะครับไว้สำหรับพ่นเพื่อป้องกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถเนื่องจากว่าบริเวณใต้ท้องรถนั้นนะครับมีการเขาเรียกว่าสัมผัสอยู่กับความชื้นหรือน้ำนะครับเพราะว่าบริเวณพื้นรถหรือว่าใต้ท้องรถเนี่ยนะครับจะอยู่ใกล้กับพื้นถนนนะครับก็อาจจะมีความชื้นแล้วก็โดนน้ำบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการพ่นสารเพื่อป้องกันสนิมครับ
2: วิธีการเตรียมพื้นที่ผิวบริเวณที่จะพ่นสารกันสนิม 1. ล้างรถและล้างบริเวณใต้ท้องรถส่วนที่จะทำการพ่นสารกันสนิมให้สะอาดล้างบริเวณซุ้มล้อหน้าและหลังก่อนการพ่นกันสนิมใช้ลมเป่าไล่ทำความสะอาดใต้ท้องรถอีกครั้งตรวจสอบสนิมบริเวณใต้ท้องรถ 2. ปิดกระดาษเพื่อเตรียมพ่นกันสนิมทั้งส่วนบริเวณหน้ารถและบริเวณใต้ท้องในส่วนที่ไม่ต้องการพ่นสารกันสนิม
1: ครับสำหรับข้อควรระวังในการพ่นสารกันสนิมนะครับเราก็จะต้องเลือกพ่นในจุดที่ควรจะพ่นและเว้นในส่วนที่ไม่ควรจะพ่นนะครับเช่นผ้าเบรกนะครับหรือว่าเป็นบางจุดนะครับในส่วนที่เป็นความร้อนนะครับหรือว่าท่อไอเสียนะครับพวกนี้เพราะว่าท่อไอเสียพอพ่นไปแล้วปั๊บนะครับเกิดความร้อนนะครับก็จะเกิดความร้อนขึ้นแล้วก็อาจจะเกิดอันตรายได้ครับ
2: การพ่นสารเคลือบกันสนิมมีวิธีปฏิบัติดังนี้ 1. พ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณซุ้มล้อทั้ง2ด้าน 2. ทำการพ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถยนต์ส่วนหน้าส่วนกลางและส่วนหลัง 3. หลังจากการพ่นเสร็จให้แกะกระดาษออก 4. ใส่ล้อเตรียมทำความสะอาดรอบรถยนต์ 5. ล้างทำความสะอาดรอบรถยนต
1: ์ในปัจจุบันนี้นะครับการพ่นสารกันสนิมก็เราก็จะไม่ค่อยพ่นกันแล้วนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่รถที่ออกมาจากโรงงานหรือว่าผลิตนะครับออกมาจากโรงงานนะครับก็จะมีการพ่นสารกันสนิมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
2: ข้อเสียของน้ำยาพ่นกันสนิมก็คือน้ำยาพ่นกันสนิมนั้นมีส่วนผสมของปิโตเคมีซึ่งมีคุณสมบัติในการกัดและทำลายวัสดุที่เป็นยางหรือวัสดุที่มีส่วนผสมของยางด้วยเหตุนี้จึงห้ามใช้น้ำยาพ่นกันสนิมมาพ่นหรือสัมผัสกับชิ้นส่วนที่เป็นยางเช่นยางหุ้มเพลายางหุ้มโชกยางอะไหล่นอกจากนั้นแล้วรถยนต์ในปัจจุบันจะมีอุปกรณ์เซ็นเซอร์หลายอย่างเช่นเซ็นเซอร์เบรก ABS สปีดเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์ท่อไอเสียเป็นต้นดังนั้นจึงต้องระมัดระวังห้ามพ่นไปโดนเซ็นเซอร์เหล่านี้ในการพ่นจะต้องนำเอาพลาสติกหรือกระดาษมาปิดอุปกรณ์เหล่านี้ทั้งหมด
1: ครับทั้งหมดทั้งมวลในกระบวนการงานอาชีพช่างสีรถยนต์นั้นนะครับถือได้ว่านะครับมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในทุกๆขั้นตอนในการปฏิบัติงานนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เริ่มของการเตรียมวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับตลอดจนกระทั่งอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยอันนี้เน้นย้ำเลยนะครับเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมพื้นผิวนะครับขั้นตอนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับในกระบวนการงานอาชีพช่างสีนะครับขั้นตอนนี้สำคัญที่สุดนะครับขอเน้นย้ำนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงอันนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการขัดเงาสีนะครับก็อยากจะให้ผู้เข้ารับการฝึกที่น่ารักทุกคนนะครับได้ลองฝึกฝนนะครับตั้งใจนะครับในอาชีพช่างสีนะครับขอให้เราได้มีการฝึกฝนอยู่ตลอดเวลานะครับทำครั้งแรกนะครับอาจจะไม่ได้ดีนะครับเราก็ฝึกฝนไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเรื่องของงานช่างสีนี่ถือว่าเป็นศาสตร์และศิลป์เราจะต้องความ

อดทนนะครับวิริยะอุตสาหะเป็นอย่างสูงนะครับในการที่จะทำผลงานออกมาให้ได้ดีและเป็นช่างที่ดีนะครับแล้วก็ผู้เข้ารับการฝึกท่านใดนะครับมีความสนใจที่จะอบรมฝึกฝนเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานในวันเวลาราชการครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะพบกันเช่นเคยค่ะกับอาจารย์มนทิราสุวรรณประภานะคะวันนี้เราพบกันนะคะในสัปดาห์ที่5ค่ะหัวข้อนะคะปริพันธ์2ชั้นในระบบพิกัดฉากนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะสำหรับในส่วนแรกนะคะเรามาดูนิยามของปริพันธ์2ชั้นกันก่อนนะคะให้ f(x,y) นะคะเป็นฟังก์ชันที่ต่อเนื่องซึ่งนิยามบนบริเวณติด R ปริพันธ์2ชั้นของฟังก์ชัน f(x,y) บน R เราจะแทนด้วยอินทิกรัล2ชั้นนะคะ f(x,y) dA นั่นเองนะคะซึ่งอินทิกรัล2ชั้น f(x,y) dA ตรงนี้ก็คือลิมิตของ summation f(x,k) star y(k) star คูณกับเดลต้า AK K ตั้งแต่1ถึง n นะคะแล้วให้ nลิมิต n เข้าใกล้อินฟินิตี้นะคะเราจะแทนตัวนี้ด้วยปริมาตร v v คือปริมาตรของรูปทรง3มิตินะคะที่อยู่ภายใต้กราฟ z เท่ากับ f x y และอยู่บนบริเวณปิด R นั่นเองนะคะเราสามารถดูรูปตรงนี้ประกอบได้นะคะก็คือปริมาตรที่เราพูดถึงเนี่ยนะคะก็เกิดจะเกิดระหว่างพื้นผิวนะคะที่ลอยอยู่ใน3มิติซึ่งตอนนี้สมมติว่าเราเป็นพื้นผิว z เท่ากับ f x y อันนี้นะคะลอยอยู่ใน3มิติแล้วก็มีบริเวณ R ซึ่งเป็น projection ของพื้นผิวนี้บนระนาบ x y นะคะอันนี้ก็คือบริเวณ R ของเรานะคะปริมาตรที่เราพูดถึงเนี่ยมันจะเกิดระหว่างพื้นผิวกับบริเวณ R นี้นะคะนั่นก็คือปริมาตรก็จะอยู่ระหว่างนั่นเองนะคะในส่วนของลิมิตซัมเมชัน f x k star y k star คูณกับเดลต้า a k เราก็ได้มาจากการที่เราแบ่งบริเวณ R ตรงนี้นะคะออกเป็นส่วนเล็กๆนะคะแบ่งซอยย่อยออกเป็นส่วนเล็กๆ n ส่วนด้วยกันนะคะแต่ละส่วนเราจะแทนด้วยเดลต้า a k นะคะสมมติว่าตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งที่เราพิจารณาเดลต้า a k เราก็สร้างนะคะกล่องขึ้นมานะคะเห็นไหมมีกล่องขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะคะโดยที่กล่องเนี่ยนะคะมีเดลต้า AK นะก็คือพื้นที่ฐานของมันนะคะปริมาตรของเราก็คือปริมาตรของกล่องนี้ก็คือเอาพื้นที่ฐานคูณกับความสูงนะคะตอนนี้เรามีพื้นที่ฐานก็คือเดลต้า AK ใช่ไหมคะความสูงของมันก็คือค่าของฟังก์ชัน fxy นะคะที่จุด xk star yk star นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราได้ปริมาตรตัวนี้1กล่องละนะคะก็คือปริมาตรส่วนหนึ่งนะคะจากนั้นเราบอกว่าเราแบ่งออกเป็น n ส่วนใช่ไหมคะเราก็จะหาปริมาตรทุกๆกล่องอะค่ะทุกๆกล่องจากนั้นเราเอามาซัมรวมกันมันก็จะกลายเป็นปริมาตรรวมทั้งหมดนะคะเราเอา fxk star คูณกับเดลต้า ak อันนี้ก็คือจะได้ปริมาตร1อันอันนี้ถ้าเราซ้ำตั้งแต่ k ตั้งแต่1ถึง n นะคะก็หมายความว่าเราเอาปริมาตรทั้งหมดมารวมกันนะคะจากนั้นเราให้ลิมิต n เข้าใกล้อินฟินิตี้ก็หมายความว่าเราจะให้ n มีค่าเยอะมากๆจำนวนที่เราแบ่งซอยตัวนี้มีค่าเยอะมากๆจนมันเข้าใกล้อินฟินิตี้นะคะเพราะนั้นมันก็จะเล็กมากๆจนเหมือนเป็นจุดเลยก็ว่าได้นะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะได้ปริมาตรที่ถูกต้องแล้วเราก็จะแทนปริมาตรตัวนี้ด้วยอินทิกรัล2ชั้นนั่นเองนะคะในส่วนของการหาปริพันธ์2ชั้นนะคะเราจะแบ่งออกเป็น2ลักษณะก็คือปริพันธ์2ชั้นนั้นอยู่เหนือบริเวณสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็คือ R ของเราเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ากับอีกลักษณะหนึ่งก็คือมันไม่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะถ้ามันเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าอันนี้ไม่ยากนะคะก็คือ R ของเราเนี่ยถูกกำหนดขอบเขตว่าให้เป็นจุด x y ใดๆโดยที่ x อยู่ระหว่าง a ถึง v y อยู่ระหว่าง c ถึง d โดยที่ a b c d เนี่ยเป็นค่าคงที่นะคะเพราะฉะนั้นขอบเขตก็จะเป็นค่าคงที่เราวาดรูปมาเนี่ยมันจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะคะรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเพราะฉะนั้นในการหาอินทิกรัล2ชั้นนะคะหรือปริพันธ์2ชั้นเนี่ยนะคะตัวนี้นะคะขอบเขตบน R ตัวนี้เราสามารถแทนด้วย2ลักษณะนะคะก็ลักษณะแรกก็คืออินทิกรัล2ชั้น f(x,y) dx/dy
ก็ได้นะคะหรืออิทธิกะสองชั้น fxy dy dx ก็ได้นะคะเลือกเอาแบบใดแบบหนึ่งเพราะว่ามันจะมีค่าเท่ากันนะคะตัวนี้นะคะสังเกตตัวข้างหลังจะเป็น dx dy หรือว่า dy dx ก็ได้นะคะถ้าเราเลือก dx dy ขอบเขตข้างนอกจะเป็นของ y นะคะคือเราจะมองในคู่ในนอกคู่นอกมองแบบนี้ก็ได้นะคะคือdy ก็คือตัวแปร y ที่เราจะพิจารณาขอบเขตข้างนอกก็จะเป็นของ y นะ dx เนี่ยขอบเขตข้างในจะเป็นของ x นะคะในทำนองเดียวกันถ้าเราเลือก dy dx ขอบเขตข้างนอกเป็น x ขอบเขตข้างในจะเป็น y นะคะแล้วนอกคู่นอกในคู่ในนะคะเรามาลองมาดูตัวอย่างกันเลยดีกว่านะคะจงหาค่านะคะของอินทิกรัล2ชั้นบน a 1บวก x กำลัง2 y dA นะคะโดยที่กำหนดว่า r ก็คือเซตของ x y นะคะโดยที่ x อยู่ระหว่าง0ถึง1แล้วก็ y อยู่ระหว่าง1ถึง2นะคะซึ่งในข้อนี้นะคะเราจะเห็นว่า r ของเราเนี่ยอยู่มีขอบเขต x กับ y เนี่ยเป็นค่าคงที่นะเพราะฉะนั้นเวลาเราวาดรูปมามันจะได้เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะเราสามารถเอา x กับ y ไปใส่ขอบเขตของ r ตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็เลือก dA ตัวเนี้ยเป็น dx dy หรือ dy dx ก็ได้นะคะลงมือเลยนะคะเริ่มนะคะอินทิเกรต1บวก x กำลัง2 y dA ใช่ไหมคะสมมติว่าเราเลือกเป็น dx dy ไปแล้วกันนะคะ1บวก x กำลัง2 y dx dy ถ้าเราเลือก dx dy เพราะฉะนั้นขอบนอกจะเป็น y ขอบในจะเป็น x นะคะเพราะฉะนั้นเราใส่เลยค่ะขอบข้างนอกก็คือ y ตั้งแต่1ถึง2นะคะแล้วขอบข้างในเป็น x ก็คือ0ถึง1นะคะเมื่อเราใส่เสร็จแล้วนะคะเราก็จะทำการอินทิเกรตแล้วค่ะในการอินทิเกรตเนี่ยค่ะเราก็อินทิเกรตจากข้างในออกมาข้างนอกนะคะโดยที่เราอาจจะใช้วงเล็บก็ได้ค่ะเนี่ยค่ะเป็นตัวแบ่งอย่างเงี้ยตัวกั้นไว้ว่าเราจะทำอินทิกรัลหรืออินทิเกรตตัวข้างในก่อนให้ได้ผลลัพธ์เรียบร้อยเสร็จนะคะทำข้างในก่อนให้ได้ผลลัพธ์จากนั้นพอเราได้ผลลัพธ์ข้างในเสร็จเราก็มาทำอินทิเกรต dy ข้างนอกเป็นครั้งที่สองนะอันนี้คืออินทิกรัลสองชั้นนะคะเราเริ่มเลยนะคะอินทิเกรต1ถึง2เนี่ยเราวัดข้างนอกก่อนนะคะเราจะทำการอินทิเกรต0ถึง1 1บวก x กำลัง2 y dx นะคะสังเกตเราอินทิเกรต dx นะคะมันก็จะเหมือนกับเราเรียนเรื่องอนุพันธ์ย่อยอะค่ะเราอินทิเกรตตัวแปร x นะแล้วเราก็จะมอง y เป็นค่าคงที่นะคะเพราะฉะนั้นอินทิเกรต1 dx ก็จะได้ x นะคะอินทิเกรต x กำลัง2 y ก็จะเป็น x กำลัง3ส่วน3 y นั่นเองนะคะใส่ขอบเขต0ถึง1ไว้นะคะเนื่องจากเป็นอินทิกรัลจำกัดเขตนะคะเราก็จะแทนขอบบนลบขอบล่างนะคะอินทิเกรต1ถึง2เขียนไว้เหมือนเดิมก่อนนะคะเราแทนขอบบนก็คือ1แทนลงไปนะคะก็จะเป็น1บวก1ส่วน3 y นะคะหรือว่า y ส่วน3ก็ได้นะคะแล้วก็พอเราแทน0ลงไปมันก็จะเป็น0ใช่ไหมคะก็จะเหลือแค่นี้ตัดไปเลยก็ได้นะคะ dy นะคะตอนนี้ก็จะเห็นว่ามันเหลือแค่อินทิกรัลชั้นเดียวละอินทิเกรต1ถึง2นะคะ dy ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็จะอินทิเกรตตัวแปร y นะคะอินทิเกรต1 dy ก็ได้ y นะคะอินทิเกรตอัน1ส่วน3ดึงมาอินทิเกรต y กำลัง1ก็ได้ y กำลัง2ส่วน2หรือได้ y กำลัง2ส่วน6นั่นเองนะคะขอบเขตคือ1ถึง2แทนขอบบนลงไปก่อนนะคะก็เป็น y ขอให้ค่ะแทน2ลงไปใน y ก็จะเป็น2นะคะบวก
สองกำลังสองก็เป็นสี่ข้างล่างเป็นหกเลยนะคะต่อไปลบกับเอาหนึ่งแทนลงไปนะคะจะเป็นหนึ่งบวกกับหนึ่งส่วนหกนั่นเองนะคะเอาวงเล็บออกค่ะก็จะเป็นสองบวกสี่ส่วนหกนะคะลบหนึ่งลบหนึ่งส่วนหกนะคะทำการเอาสองลบหนึ่งก่อนก็ได้นะคะก็จะเป็นหนึ่งใช่ไหมแล้วก็เอาสี่ส่วนหกลบหนึ่งส่วนหกก็จะเป็นสามส่วนหกนะคะทำให้เป็นส่วนหกเหมือนกันตัวหน้าก็จะเป็นหกใช่ไหมคะหกบวกสามก็จะเป็นเก้าส่วนหกนะคะหรือทำเป็นส่วนอย่างต่ำก็คือสามส่วนสองนั่นเองนะคะเราก็จะได้ค่าของอิทธิเก้าสองชั้นนี้เรียบร้อยนะคะในกรณีที่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี่ยไม่ยากนะคะเราสามารถใส่เป็น dx dy หรือ dy dx ก็ได้ตรงนี้นะคะดังนั้นเราก็ใส่ขอบเขตเนี่ยให้สอดคล้องนะคะถ้าเราเปลี่ยนตรงนี้เป็น dy dx นะคะตัวข้างหน้าก็จะสลับกันนะคะในเรื่องต่อมาค่ะเรามาดูอันต่อมาคือปริพันธ์สองชั้นเหนือบริเวณที่ไม่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะอันนี้เราก็จะแบ่งออกเป็นสองแบบด้วยกันนะคะแบบที่หนึ่งก็คือถ้า R ของเราถูกนิยามด้วยนะคะ x เป็นค่าคงที่อยู่ในช่วงของ AB นะคะแล้วก็ y เนี่ยปิดล้อมด้วยฟังก์ชัน g1 x ถึง g2 x นะคะอยู่ระหว่างสองฟังก์ชันนั่นเองนะคะโดยที่ g1 g2 เป็นฟังก์ชันที่ต่อเนื่องบนช่วงปิด AB ใดๆบนช่วงปิด AB นะคะเราจะได้ว่าอิทธิเก้าสองชั้น f(x, y, dA) นะคะเราจะเท่ากับนะคะตัวนี้เลยเราจะให้ dA ตัวนี้เป็น dy dx เพราะว่าตอนนี้เรามีขอบเขตบนแกน x เนี่ยเป็นค่าคงที่ใช่ไหมคะเราก็ให้ขอบเขต dx ไว้ข้างนอกก็คือ dx จะเป็นอยู่ในช่วง ABนะคะ b a ถึง b แล้วก็ตัว y ก็จะเป็นฟังก์ชันนะคะดูจากรูปนี้ประกอบได้ค่ะสมมติว่าอย่างลักษณะรูปเนี้ยนะคะก็คือ x เนี่ยอยู่ในช่วง a b นะคะแล้วก็ y จะเป็นปิดล้อมด้วยฟังก์ชัน g1 ถึงฟังก์ชัน g2 เนี่ยนะคะเพราะนั้นบริเวณ r เนี่ยนะคะเราก็อาจจะพลิก x y ในช่วง a b แล้วจากนั้นเรามองนะคะอันนี้ก็ขอบล่างก็จะเป็นฟังก์ชัน g1 ข้างบนก็จะเป็นปิดล้อมด้วยฟังก์ชัน g2

็จะเป็นขอบบน G1 ถึง G2 ลักษณะแบบนี้นะคะในแบบที่2นะคะในแบบที่2ถ้าเกิดว่า R นิยามโดย Y อยู่ในช่วง CD นะคะแล้วก็ X อยู่ระหว่าง2ฟังก์ชัน H1 Y กับ S2 Y นะคะเราจะได้อินทิกรัล2ชั้น Fx Y dA นะคะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเราจะให้ dy อยู่ด้านนอกนะคะก็คือขอบเขตของ y จะเป็น CD และขอบเขตของ x จะเป็นฟังก์ชัน h1 ถึง f2 นะคะอย่างรูปนี้ดูรูปนี้ประกอบได้ค่ะขอบเขตบนเกณฑ์ y เป็นท่องที่ c ถึง d นะคะเราจะมองของ x จะเป็นฟังก์ชันนะคะ h1 ถึง f2 นั่นเองนะคะก็ดูว่าบริเวณ R ของเราเป็นลักษณะแบบไหนนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างกันเลยดีกว่านะคะยกตัวอย่างแรกกันก่อนนะคะอย่างเช่นจงหาอินทิกรัล2ชั้นบน R x y กำลัง3 dA นะคะโดยที่ของเราเนี่ยนะคะปิดล้อมด้วยเส้นตรงนะคะเส้นตรง y เท่ากับ 2x y เท่ากับ 2x y เท่ากับ2นะคะและ x เท่ากับ2นะคะมีเส้นตรง3เส้นปิดล้อมอยู่นะคะมีข้อมูลแค่นี้นะคะอันดับแรกนะคะเราอาจจะต้องมาวาดรูปสักนิดหนึ่งนะคะวาดรูปเส้นตรงสำหรับกราฟแรกเส้นตรงแรกนะคะคือ y เท่ากับ 2x เราอาจจะดูที่พอจุดสัก2จุดนะคะอันแรกนะคะx เป็น0 y เป็น0นะคะ x เป็น1แทนลงไปใน y เท่ากับ 2x จะได้ y เป็น2ค่ะประมาณกันนะคะจุดตรงนี้ฉะนั้นเราจะได้กราฟเส้นตรงที่ผ่านจุดเฉลี่ยแล้วก็1 2ยาวนิดนึงประมาณนี้อันนี้ก็คือกราฟเส้นตรง y เท่ากับ 2xเส้นตรงที่2ก็คือเส้นตรง y เท่ากับ2นะคะเส้นตรงที่ตัดเป็น y ที่ y เป็น2ค่ะประมาณนั้นค่ะเราทราบว่าตรงนี้เป็น2นะคะแล้วก็เส้นตรงที่ตัดกัน x ที่ x เป็น2นะคะ x เป็น2ประมาณนั้นค่ะเรียบใหม่นิดหนึ่งนะคะสมมติว่าตรงนี้เป็น2ใช่ไหมคะเราลากเส้นตรงผ่านตรงนี้ตรงนี้เป็น2นะคะจะเห็นว่าบริเวณ R ของเราเนี่ยนะคะก็คือบริเวณที่ปิดล้อมด้วยกราฟเส้นตรง3เส้นนี้นะคะซึ่งมันก็คือตรงนี้นั่นเองนะคะบริเวณ R นะคะจากรูปเนี่ยเราจะเห็นชัดเจนว่าขอบเขตของบริเวณ R ของเราเนี่ยถ้าเรามองมีข้อมูลประมาณนี้นะคะเราก็จะเห็นว่าขอบเขตบนแกน x เนี่ยจะเห็นชัดเลยว่า R อยู่ระหว่าง1ถึง2นะคะอยู่ตรงนี้นะคะจะไม่เลย1ไปทางซ้ายไม่เลย2ไปทางขวาจะอยู่ระหว่าง1ถึง2เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมีการฟิก x ไว้ว่าอยู่ระหว่าง1ถึง2เพราะฉะนั้นอันนี้จะเป็นขอบเขตของ x นะคะต่อไปขอบเขตของ y เนี่ยเราจะมองเป็นในรูปของฟังก์ชันก็คือมันก็จะปิดล้อมด้วยกราฟข้างล่างก็คือกราฟนี้ใช่ไหมคะแล้วกราฟข้างบนก็คือกราฟเส้นตรงอันนี้นะคะซึ่งเมื่อกี้เราบอกว่าเส้นตรงกราฟล่างนี่ก็คือเส้นตรง y เท่ากับ2ใช่ไหมคะแล้วก็กราฟข้างบนก็คือเส้นตรง y เท่ากับ 2x

เดี๋ยวเราเอาไปแทนในขอบเขตของอินทิกรัล2ชั้นกันนะคะตอนนี้เรากำลังจะหาอินทิกรัล2ชั้นบน r x y กำลัง3 dA นะคะตอนนี้เราฟิก x เป็นค่าคงที่นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะเป็น x y กำลัง3 dy dx เราก็เลือกเป็น dy dx นะคะแล้วเราก็ใส่ขอบเขตของ x นะคะไว้ข้างนอกนะคะก็คือตอนนี้เราทราบแล้วว่า x อยู่ระหว่าง1ถึง2แล้วก็ใส่ไปตอนนี้นะคะ1ถึง2ดังนั้นข้างในจะต้องเป็นฟังก์ชันแล้วค่ะฟังก์ชันที่ปิดล้อมด้านล่างก็คือ y ฟังก์ชัน y เท่ากับอะไรฟังก์ชันที่ปิดล้อมด้านบนคือฟังก์ชัน y เท่ากับอะไรตอนนี้เราทราบละก็คือ y เท่ากับ2นะคะแล้วข้างบนก็คือ y เท่ากับ 2x นะคะก็คือตัวนี้นะคะ y เท่ากับ2กับ y เท่ากับ 2x เราก็เอามาใส่เป็นฟังก์ชันที่ปิดล้อมข้างล่างกับข้างบนของบริเวณ r นะคะตอนนี้เราก็ใส่ขอบเขตเรียบร้อยนะคะแล้วก็ที่เหลือก็คือการอินทิเกรตตัวนี้ให้เรียบร้อยนั่นเองนะคะอินทิเกรตจากตัวข้างในก่อนนะคะก็คืออินทิเกรตตัวแปร y ก่อนนะคะเนี่ยค่ะเราก็ใส่วงเล็บแล้วก็อินทิเกรตตัวแปร y ขยับมาทางนี้นิดนึงนะคะอินทิเกรต1ถึง2ก็เอาไว้ก่อนนะคะอินทิเกรตตัวแปร y คือตัวอินทิเกรต x y กำลัง3นะคะก็ได้ x y กำลัง4ส่วน4นะขอบเขต2ถึง 2x ค่ะขอบเขตตัวนี้จะเป็นฟังก์ชันนะคะซึ่งข้างบนก็จะเป็นฟังก์ชัน 2x แล้วแทน 2x ลงไปใน y นะคะก็จะเป็นสอง x ยกกำลัง4ใช่ไหมคะ 2x ยกกำลัง4เดี๋ยวลองเขียนไปก่อนก็ได้นะคะ2กำลัง4นะคะก็คือ16 16หาร4ก็ได้4ค่ะคูณกับ x กำลัง4 4คูณ x กำลัง4มาเจอ x อีกตัวก็กลายเป็น x กำลัง5นะคะลบเอา2แทนลงไปนะคะใน y นะคะก็จะเป็น16หาร4ได้4ก็ได้ 4x dx นะคะตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งนะคะถ้าเราแทน 2x ลงไปใน y ใช่ไหมคะตรงนี้นะก็จะเป็น 2x กำลัง4นะคะ2ยกกำลัง4ได้16หาร4ก็เลยได้4แล้วก็ x กำลัง4มาเจอ x กำลัง1ตัวข้างหน้าก็เลยเป็น x กำลัง5นะคะแล้วแทน2ลงไปก็เป็น2กำลัง4ก็เป็น16หาร4ก็ได้ 4x นะคะจากนั้นเหลืออินทิเกรตเทียบกับตัวแปร x อย่างเดียวละตัวนี้ก็จะเป็น 4x กำลัง6ส่วน6ลบ 4x กำลัง2ส่วน2ใส่ขอบเขตไปนะคะใส่ขอบเขตไปก็คือ1ถึง2นะคะขอบเขต1ถึง2อันนี้เราอาจจะตัดตรงนี้ก่อนก็ได้นะคะอันนี้จะเป็นถ้าเราเอา2มาตัดนะคะก็จะเป็น2ส่วน3อันนี้ก็จะเป็น2นะคะเพราะนั้นเวลาเราแทนค่านี่ขยับมานิดๆหนึ่งนะคะแทน2ลงไปก็จะเป็น2กำลัง6ค่ะ2กำลัง664คูณ2ได้128นะคะส่วน3ลบ2กำลัง2ได้4 428นะคะอันนี้คือแทน2ลงไปแล้วก็ลบกับแทน1ลงไปนะคะก็คือ1ยกกำลัง6ก็ได้1นะคะก็ได้2ส่วน3แล้วก็ลบกับ2นะคะตรวจสอบอีกครั้งนะคะ2ยกกำลัง6 2 4 4 2 8 8 8 64คูณ2 128นะคะส่วน

3บทแรกอ่ะนะคะแล้วก็2กำลัง2เป็น4คูณ2เป็น8ใช่ไหมคะตัวหลังก็เอา1ไปแทนก็ได้2ส่วน3ลบ2เราเอาวงเล็บออกนะคะก็จะเป็น128ส่วน3ลบ8ลบ2ส่วน3บวก2 128ลบ2ก็126นะคะส่วน3แล้วก็ลบ8บวก2ก็เป็นลบ6 126นะคะตัด3ได้ใช่ไหมคะ3จุด12ตัด2นะคะ42ลบ6ก็เลยเหลือ36เป็นคำตอบของเรานะคะซึ่งในการคำนวณเนี้ยนะคะลองตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหนึ่งนะคะในการคำนวณนะคะเวลาเรามีรูปนะคะเราพยายามดูว่าเราจะฟิกค่าคงที่ไว้อยู่บนแกนไหนอย่างรูปนี้นะคะบนแกน x เนี่ยจะเห็นขอบเขตชัดเจนว่าเป็น1ถึง2นะคะเราก็จะให้ dx อยู่ข้างนอกเป็นขอบเขต1ถึง2จากนั้นให้ dy อยู่ด้านในซึ่ง dy จะต้องเป็นฟังก์ชันแล้วค่ะก็จะปิดล้อมด้วยฟังก์ชันขอบล่างเป็นฟังก์ชัน y เท่ากับ2ขอบบนเป็นฟังก์ชัน y เท่ากับ2นะคะเราก็เขียนขอบล่างเป็น y เท่ากับ2ข้างบนก็ y เท่ากับ2อีกอันนี้เป็นขอบเขตของ y นะคะจากนั้นเราก็พยายามทำการอินทิเกรตนะคะจากข้างในออกมาข้างนอกจะได้คำตอบมานะคะต่อมานะคะเรามาดูตัวอย่างอีกนะคะหลายๆตัวอย่างนะคะเราจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะตัวอย่างต่อไปจงหาอิทธิกันสองชั้น x da บน r นะคะบนบริเวณซึ่งล้อมรอบด้วยเส้นโค้งนะคะซึ่งล้อมรอบด้วยเส้นโค้ง y เท่ากับ x กำลัง2และเส้นตรงนะคะเส้นตรง x เท่ากับ y ลบ2นะคะดังรูปนะคะเป็นรูปนี้นะคะขออนุญาตเอารูปมาเลยนะคะจากรูปนี้จะเห็นว่าเส้นโค้ง y เท่ากับ x กำลัง2ก็คือเส้นโค้งพาราโบลารูปนี้นั่นเองนะคะเป็นพาราโบลาหงายจุดยอดจะอยู่ที่0 0นะคะจากนั้นอีกอันนึงก็คือเส้นตรง x เท่ากับ y ลบ2หรือว่าถ้าเราจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนในรูปของ y ก็ได้ค่ะเขียนในรูปของ y ก็ได้ตัวนี้ก็คือ y x บวก2นั่นเองนะคะx เท่ากับ y ลบ2 y ก็เท่ากับ x บวก2นะคะก็จะมี2ฟังก์ชันนะคะทีนี้2ฟังก์ชันก็เป็นส่วนที่แรงเงาสีฟ้านะคะเราก็จะมาหาสิ่งที่เราจะทำต่อไปก็คือเราจะมาหาว่าจุดตัดตัวเนี้ยคือตอนนี้เรายังไม่ทราบสมมติว่าเรามีแต่รูปนะคะเราก็ไม่รู้ว่าตรงเนี้ยมันคืออะไรก็คือ a กับ b นะคะเป็นขอบเขตบนแกน x ที่เราต้องไปหาขอบเขตก่อนเมื่อเราหาขอบเขต a b ได้นะคะเราก็จะมาพิจารณาฟังก์ชันที่ติดล่างด้านล่างอันนี้เราก็จะทราบแล้วอันนี้คือพาราโบลา y เท่ากับ x กำลัง2แล้วก็ขอบบนก็จะเป็นเส้นตรง y เท่ากับ x บวก2นะคะเดี๋ยวขอเติมไปให้นิดนึงก็ได้อันนี้ก็จะเป็น y เท่ากับ x กำลัง2พาราโบลาแล้วข้างบนก็จะเป็น y เท่ากับ x บวก2นะคะก่อนอื่นเรามาหาจุดตัดก่อนค่ะการหาจุดตัดเนี่ยนะคะสมมติเขาไม่ได้กำหนดมาให้จุดตัดตรงนี้นะคะเราก็ต้องหาโดยเราจะนำกราฟ2กราฟนี้มาเท่ากันนะคะก็คือนำ y2ตัวเนี้ยมาเท่ากันสมมติ y 1เท่ากับ y 2เรามองว่าตัวนี้เป็น y 1ตัวนี้เป็น y ตัวที่2ก็ได้ค่ะ
นำมาเท่ากันเพราะฉะนั้นเราจะได้y 1ก็คือ x กำลังสองค่ะ y 2ก็คือ x บวกสองย้ายมาอยู่ฝั่งเดียวกันด้วย x กำลังสองลบ x ลบสองเท่ากับศูนย์ใช่ไหมคะอันนี้เราแยกวงเล็บเลยแยกตัวประกอบ x อันนี้ก็เป็นสองคูณหนึ่งนะคะเครื่องหมายก็ต้องต่างกันลบบวกนะคะเพราะฉะนั้น x ก็คือสองกับลบหนึ่งเพราะฉะนั้นแสดงว่า a ก็คือลบหนึ่งนะคะอันนี้นะอันนี้เท่ากับลบหนึ่งนะส่วน b เป็นสองนะคะมีทางขวาของศูนย์นะนี่ตรงกลางที่เป็นศูนย์นะคะฉะนั้นขอบเขตของแกน x ก็คือลบหนึ่งถึงสองนะคะเมื่อเราได้ข้อมูลทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เอาไปใส่ในอินทิกรัลสองชั้น x dA นะคะข้างบนนะคะจากสิ่งที่เราต้องการหาก็คือช่างล่างนี้ก็แล้วกันค่ะอินทิกรัลสองชั้นบน R x dA ก็คือใส่ขอบเขตไปนะคะเป็น dy dx นะ x ก็คือลบหนึ่งถึงสองที่เราได้เป็นขอบเขตตัวนี้นะคะแล้วก็ y ก็คือฟังก์ชันที่ปิดล้อมบริเวณ R ของเราอยู่ในบริเวณ R คือตรงนี้นะคะก็คือผิวขอบล่างนะก็คือฟังก์ชันพาราโบลาเนี่ยนะคะก็คือ y เท่ากับ x กำลังสองก็เขียน x กำลังสองไว้ข้างล่างสำหรับฟังก์ชันด้านบนก็คือ y เท่ากับ x บวกสองเราก็ใส่ x บวกสองข้างบนนะคะจากนั้นเราก็จะทำการอินทิเกรตนะคะตามปกติอินทิเกรตหนึ่งลบหนึ่งถึงสองอันนี้เราจะอินทิเกรต dy ก่อนนะคะอินทิเกรต x dy ก็เท่ากับ xy นะขอบเขต x กำลังสองถึง x บวกสองนะคะ dx ต่อมาเราแทน x บวกสองลงไปในตัวแปร y นะคะแทน x บวกสองลงไปใน y เพราะเมื่อกี้เราอินทิเกรตตัวแปร y ใช่ไหมคะแล้วก็คูณด้วย x อีกทีเพราะฉะนั้นตรงนี้จะได้ x กำลังสองบวก 2x นะคะแล้วก็ถ้าเราแทน x ลงไปใน y x กำลังสองลงไปใน y ก็จะได้ x กำลังสองคูณ x อีกทีก็เป็น x กำลังสามนะคะอันนี้ก็คืออินทิเกรต x กำลังสองบวก 2x ลบ x กำลังสาม dx นะคะจากนั้นเราก็มาอินทิเกรตต่อทางนี้เลยนะคะอินทิเกรตเหลือแค่อินทิเกรต dx นะคะอินทิเกรต x กำลังสองใน x กำลังสามส่วนสามอินทิเกรต 2x ใน 2x กำลัง2ส่วน2นะคะแล้วก็อินทิเกรต x กำลัง3ใน x กำลัง4ส่วน4ขอบเขตคือลบ1ถึง2ค่ะอันนี้เราก็ตัดไปเราก็แทนขอบบนลบขอบล่างนะคะขอบบนลบขอบล่างก็คือ2แทน2ลงไป2กำลัง3 8ส่วน3นะคะบวก2กำลัง2ก็เป็น4นะคะลบ2กำลัง4 16หาร4ได้4นะคะแล้วก็ลบเอา1แทนลงไปเอาลบ1แทนลงไปนะคะก็จะเป็นลบ1ส่วน3บวก1ลบ1ส่วน4นั่นเองนะคะอันนี้ก็ตัดนะคะอันนี้เราลองไปคำนวณต่อดูนะคะซึ่งคำตอบนี้จะได้เท่ากับ90ค่ะไม่ยากนะคะก็อยากจะเน้นที่การอินทิเกรตแล้วก็การใส่ขอบเขตนะคะสำหรับข้อนี้มีส่วนที่ต้องเพิ่มมาก็คือการหาจุดตัดตรงนี้นะคะการหาจุดตัดบนแกน xก็คือเราจะหาว่า y 1เท่ากับ y 2เนี่ยนะคะเราจะหา

ว่า x อะมีค่าเท่าไหร่นะคะเราก็จะนำ y 1มาเท่ากับ y 2จากนั้นก็พยายามแก้สมการนะคะหา x ออกมานะคะอันนี้หรืออันนี้วิธีนี้ก็คือแยกตัวประกอบได้ x ออกมา

เมื่อกี้เราบอกว่าอีพิกัลสองชั้นเนี่ยเอาไว้ใช้สำหรับในการหาปริมาตรใช่ไหมคะแต่ว่าอีพิกัลสองชั้นเนี่ยสามารถนำมาใช้ในการหาพื้นที่ได้นะคะโดยเกิดในกรณีที่ฟังก์ชัน f x y เท่ากับ1นะคะกรณีที่ f x y ของเรานะคะเป็นฟังก์ชันที่มีค่าเท่ากับ1นะคะเราจะได้ว่านะคะตัวอินทิกรัลสองชั้น f x y dA บน R ใช่ไหมคะมันก็จะกลายเป็นอินทิกรัลสองชั้น dA เพราะว่า f x y เนี่ยเป็น1นะคะซึ่งตัวนี้ก็จะหมายถึงเป็นพื้นที่ของบริเวณ R นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นบางโจทย์เขาก็ให้เรานำอินทิกรัลสองชั้นมาหาพื้นที่ได้นะนอกจากปริมาตรแล้วยังหาพื้นที่ได้นั่นเองนะคะทีนี้พอจะมีเวลาอยู่นะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างในการนำเรื่องของอินทิกรัลสองชั้นเนี่ยมาหาพื้นที่สักนิดนึงนะคะอย่างเช่นนะคะจงหาพื้นที่ของบริเวณ R ซึ่งล้อมรอบด้วยนะคะเส้นโค้ง y เท่ากับ 6x ลบ x กำลัง2นะคะและเส้นตรง x บวก y เท่ากับ6นะคะดังรูปนะคะเดี๋ยวไปดูรูปนิดนึงก่อนนะคะรูปจะเป็นลักษณะนี้ขออนุญาตนำรูปมาดูเลยนะคะรูปของเราเนี่ยจะเป็นบริเวณ R ของเราอยู่ตรงนี้นะคะปิดล้อมด้วย y เท่ากับ6ลบ x 6x ลบ x กำลัง2อันนี้เป็นกราฟพาราโบลานะคะเป็นกับพาราโบลาแบบคว่ำนะคะนี่นะแล้วก็มีเส้นตรง y กับ x บวก y เท่ากับ6นะคะคือเส้นตรงเส้นนี้ตัดกันนะคะหรือว่าอันนี้เหมือนกันกับข้อคล้ายๆก็เมื่อกี้ค่ะเราก็อาจจะเปลี่ยนตัวนี้เป็นy เท่ากับ6ลบ x ก็ได้นะคะเดี๋ยวเขียนไว้ตรงนี้แล้วกันนะตรงนี้จะเป็นเส้นตรง y เท่ากับ6ลบ x ใช่ไหมคะแล้วก็อันนี้เป็นกราฟพาราโบลา y เท่ากับ6 x ลบ x กำลัง2เพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่ารูปเราไม่มีรูปให้เนี่ยเราก็ต้องมาหาจุดตัดนะคะจุดตัด1กับ6ตัวนี้นะคะที่มาของมันก็คือเราก็จะนำสองสมการเนี่ยมาเท่ากันนะคะหาจุดตัดเพื่อเป็นการทบทวนนะคะเราก็จะนำ y 1เท่ากับ y 2แต่อันนี้เป็น y ตัวที่1ก็ได้ค่ะพาราโบลานะคะอันนี้เป็น y ตัวที่1นี่เป็น y ตัวที่2ก็ได้ค่ะก็เราจะได้อะไรคะเราจะได้6ลบ x ขออภัยค่ะเอาตัวไหนมาก่อนก็ได้นะที่จริงแล้วนะคะ6ลบ x เท่ากับอะไรคะ6 x ลบ x กำลัง2นะคะหรือ6 x ลบ x กำลัง2เท่ากับ6ลบ x แล้วก็ย้ายมาอยู่ฝั่งเดียวกันนะคะย้ายมาอยู่ฝั่งเดียวกันก็จะเป็นเอา x กำลัง2มาฝั่งนี้นะคะ x กำลัง2 6 x ก็ย้ายมาเป็นลบ6 xมาเจอลบ x ตัวนั้นก็เป็นลบ 7x ใช่ไหมคะแล้วก็บวก6เท่ากับ0อันนี้เราก็ไปแยกตัวประกอบนะคะก็คูณกันได้6ก็6 1 6 6ลบกันได้7นะคะเครื่องหมายเหมือนกันนะคะลบลบฉะนั้น x ก็คือมีค่าเท่ากับ6กับ1นะคะหรือ1กับ6นั่นเองก็จะได้จุดตัดตรงนี้นะคะก็จะได้
A เป็น1นะคะแล้วก็ B

นี้เป็น6ตามรูปนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของการหาพื้นที่เนี่ยจากที่เราทราบว่าเวลาเราจะหาพื้นที่นะคะของบริเวณ R แล้ว f x y ก็เป็น1ใช่ไหมเราจะอินทิกรัล2ชั้น dA ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเขียนไว้ตรงนี้นะคะว่าพื้นที่ R ก็แล้วกันนะคะพื้นที่ R ของเราก็มีค่าเท่ากับอินทิกรัล2ชั้นบน R dA นะคะซึ่งก็คือตอนนี้เราหาขอบเขตอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะ dA ตัวนี้เราก็จะทำเป็น dy dx ขอบเขตบนแกน x ก็คือ1ถึง6ตามที่เราได้เมื่อสักครู่นี้นั่นเองนะคะ1ถึง6จากนั้น y ก็จะมองที่ฟังก์ชันที่อยู่ระหว่าง1ถึง6เนี่ยค่ะปิดล้อมด้วยกราฟเส้นตรงอยู่ด้านล่างกราฟพาราโบลาอยู่ข้างบนเพราะฉะนั้นกราฟเส้นตรงอยู่ข้างล่างก็ต้องเอามาใส่เป็นขอบล่างกราฟพาราโบลาอยู่ข้างบนก็เอาไปใส่เป็นขอบบนนะคะเราก็จะได้ข้างล่างนะคะ y เท่ากับ6ลบ x ใช่ไหมคะขอบเขตข้างล่างก็จะเป็น6ลบ x นะคะข้างบนก็จะเป็น6 x ลบ x กำลัง2นั่นเองนะคะ จากนั้นเราก็จัดการอินทิเกรตตัวนี้ให้เรียบร้อยแล้วก็จะได้พื้นที่ของ R นะคะเดี๋ยวขออนุญาตเอาไปอีกหน้าหนึ่งก็แล้วกันนะคะสมมติว่าเราไม่ดูไม่ใช้ตรงนั้นนะคะเราใช้พื้นที่ R ตรงนี้ก็พอจัดการอินทิเกรตตัวนี้นะคะอินทิเกรตตัว dy ก่อนนะคะอินทิเกรต1ถึง6แล้วก็เก็บไว้ก่อนอินทิเกรต dy นะคะก็คืออินทิเกรต1นั่นเองตรงนี้นะคะถ้าไม่ได้เขียนอะไรก็คือ1นั่นเองนะคะอินทิเกรต1 dy ก็จะได้ y นะคะขอบเขตคือ6ลบ x ถึง6 x ลบ x กำลัง2 dx นะคะแทนขอบบนลงไปก็คือ6 x ลบ x กำลัง2นั่นเองนะคะแล้วก็ลบขอบล่างนะคะก็เอา6ลบ x ไปแทนใน y ก็เป็นลบ6บวก x ขออนุญาตเปลี่ยนเครื่องหมายเลยนะคะx กับ x เนี่ยรวมกันได้ค่ะก็จะเป็นอินทิเกรต1ถึง6ตัวนี้ก็จะเป็น 7x ลบ x กำลัง2ลบ6นะคะดังนั้นอินทิเกรตตัวแปร x นะคะอินทิเกรตตัวแปร x เป็นลำดับสุดท้ายนะคะก็จะเป็น 7x กำลัง2ส่วน2ลบ x กำลัง3ส่วน3ลบ 6x นะคะขอบเขตคือ1ถึง6นะคะอันนี้ตัดไม่ได้นะจากนั้นเราก็แทนตัวเลขลงไปค่ะก็คือแทน6นะลงไปในตัวแปร x นะคะแทน6ลงไป6ยกกำลัง2ก็36คูณ7นะคะ36คูณ7เจ็ดหกสี่สิบสองเจ็ดสามเอ็ดยี่ห้าสองร้อยห้าสิบสองส่วนสองนะแล้วก็ลบหกกำลังสามนะคะขออนุญาตคูณนิดนึงนะคะสามสิบหกหกหกสามสิบหกคูณหกหกสามสิบแปดยี่สิบเอ็ดสองร้อยสิบหกส่วนสามนะคะแล้วก็6 6 36นะคะเราก็แทนลงไปแบบนี้นะเอา6ลงไปแทนแล้วก็เอา1ลงไปแทน1ยกกำลังอะไรก็ได้1นะก็จะเป็น7ส่วน2ลบ1ส่วน3แล้วก็ลบ6นั่นเองนะคะอันนี้เราก็ลองไปคำนวณดูนะคะผลลัพธ์เนี่ยนะคะเราก็จะได้เท่ากับ125ส่วน6นั่นเองนะคะยังไงฝากไปตรวจสอบตัวเลขอีกสักนิดนึง
เพื่อความถูกต้องนะคะอันนี้ก็ตัวอย่างสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นตัวอย่างของการหาพื้นที่นั่นเองโดยใช้อิทธิกั้น2ชั้นนะคะสรุปนิดนึงนะคะพื้นที่ของอิทธิกั้น2ชั้นเนี่ยเราจะใช้กรณีที่ f x y เป็น1นะคะถ้า f x y เป็น1แล้วเนี่ยมันจะมีความหมายว่าเป็นการหาพื้นที่ของบริเวณปิด R ที่เป็นขอบเขตของ R นั่นเองที่เราจะมาใส่ตรงนั่นเองนะคะโอเคนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทีสัปดาห์หน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

ปี2548เป็นต้นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวม4พลังจาก4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายประเทศและในส่วนของการลงนาม MOU กับภาคเอกชนภายในประเทศอาทิเช่น Thai Beverage Central CP Canon SCG TBI Polym ซึ่งมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital University ก่อเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0 พื้นที่ศาลายาพื้นที่แห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจรณพื้นที่ศาลายาแห่งนี้ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหารนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือรัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านภาษาศาสตร์ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งวิทยาลัยเพาะช่างแห่งนี้จัดให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปะกว่า13สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

ณบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่สังคมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

0: มาหาใครครับ
1: คุณปั่นป่วนปฏิพานหรือเปล่าคร
0: ับ ใช่ครับ
2: ในรูปนี้ใช่คุณหรือเปล่า
3: ผมเอง
1: ถ้างั้นขอเชิญตัวไปคุยที่สน.หน่อย
0: เชิญหรือจับ
1: เชิญ
0: พี่เป็นใคร
1: เจ้าหน้าที
0: ่มีบัตรปะแล้วหมายอ่ะ
1: ไม่มีพี่แค่มาเชิญตัว
0: ไม่ไปได้ปะ
1: ไม่น่าได
0: ้เอ้าไหนว่าเชิญ
1: ก็ใช
0: ่งั้นขอโทรศัพท์แป๊บ
4: สายด่วนยุติธรรมสวัสดีค่ะ For English or other language
5: สวัสดีค่ะสายด่วนกระทรวงยุติธรรม
0: มีคนมาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เชิญตัวผมไปสอนอผมต้องไปไหมครับ
5: หากเจ้าหน้าที่ไม่มีหมายหรือไม่ได้นำหมายมาเราสามารถปฏิเสธได้ค่ะซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการขัดขืนการจับกุมนะคะในกรณีควบคุมตัวหรือกระทำด้วยประการอื่นใดในทำนองเดียวกันอันเป็นการจำกัดเสรีภาพในร่างกายของบุคคลเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวน
0: เดี๋ยวพี่คุยกับเขาหน่อยได้ไหมครับ
5: ได้ค่ะ
0: คุยกับพี่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหน่อยครับ
1: เฮ้ยไม่คุย
0: งั้นผมไม้ไปขอบคุณครับเอางี้พี่เปิดกล้องได้ไหม
1: ไม่ต้องเปิดหรอกพี่แค่มาเชิญเฮ้ย
0: ผมจะบอกว่าพี่ทำ
1: เฮ้ยพี่ไม่ได้ทำ
0: มีหลักฐานเปล่าบอกแล้วให้เปิดกล้อง
1: เฮ้ยเอ็งเล่นขนาดนี้เลยวะ
0: แค่ซอสมะเขือเทศพี่ยังตกใจขนาดนี้
1: มึงจะเล่นมากไปแล้วนะ
0: ปืนอ่ะพี
1: ่เออ
0: แหมมาแค่นี้ต้องพกปืนมาด้วย
1: พี่ก็เสี่ยงนะเว้ย
0: ไม่เสี่ยงพี่ผมคนดี
1: ต้องมีจัดการต่อทีผมไม่ไหวแล้ว
0: ดูดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลย
6: พี่อยากจะขอเชิญคุณไปคุยต่อที่สน.หน่อยค่ะ
0: ก็แค่นี
7: ้ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565ในการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับผิดชอบต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับและควบคุมจนกระทั่งส่งตัวพนักงานสอบสวนหรือปล่อยตัวบุคคลดังกล่าวไป
8: สิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนต้องร่วมกันปกป้อง
9: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
10: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโปเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับ ครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกตนะครับเกตเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกตสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกตนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกตนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกตนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วตลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

0: วัสดีค่ะนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการการทำผิดพันธุ์สกินแคร์บำรุงและฟื้นฟูผิวนะคะตอนนี้เป็นตอนที่4นะคะดิฉันกัญญาดาณหนองคายค่ะ
1: ดิฉันอริสางามสุขศรีค่ะ
0: จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะคะนะคะเราก็ผ่านกันมาหลายตอนเนาะตอนนี้เป็นตอนที่4ตอนที่4เนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องของเซรั่มน้ำนมนะคะเราจะสอนการทำเราจะสาธิตนะคะนะแล้วก็เราจะอธิบายนะคะรายละเอียดส่วนประกอบของสูตรนะคะให้ท่านผู้ชมได้รับชมแล้วก็อธิบายเกี่ยวกับพวกสารเคมีที่เป็นองค์ประกอบต่างๆนะคะตามที่เหมือนกับทุกตอนที่เราได้ทำมานะคะทีนี้เซรั่มน้ำนมเนี่ยคำว่าน้ำนมเนี่ยจะเป็นที่ชื่นชอบนะคะของผู้หญิงทั่วไปนะคะหรือของแบบประชาชนทั่วไปนะถ้าขึ้นว่าน้ำนมปุ๊บเนี่ยแบบจะต้องนึกถึงความเปล่งปลั่งสดใสของผิวนะใช้แล้วผิวจะต้องสวยอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นอะไรก็ตามนะคะที่ใช้คำว่าน้ำนมตามหลังเนี่ยโลชั่นน้ำนมเซรั่มน้ำนมอะไรประมาณนี้นะคะมักจะขายดี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะมักจะขายดีนะคะก็นอกจากความรู้สึกที่เหมือนกับว่าใช้แล้วจะต้องผิวขาวใสเปล่งปลั่งแล้วเนี่ยความรู้สึกปลอดภัยนะก็มีกับตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสูตรในวันนี้ก็จะเป็นสูตรที่ท่านผู้ชมเนี่ยสามารถที่จะทำเองนะฮะแล้วก็ใช้เองได้นะคะแล้วก็หรือว่าแจกจ่ายญาติพี่น้องได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะประมาณว่าปรับนะปรับสูตรได้นะคะแต่ถ้าจะทำขายเนี่ยเราจะต้องมาคุยกันถึงเรื่องอย.นะคะเราก็จะมีแนวทางแนะนำให้ท่านผู้ชมเนี่ยถ้าจะทำขายจะต้องทำยังไงอะไรประมาณนี้ด้วยนะคะในวันนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านใดฟังอยู่ณตอนนี้ก็ติดตามให้จนจบนะคะจะได้เข้าใจแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากทำใช้เองจะได้ประหยัดด้วยเพราะบางทีเนี่ยสินค้าตัวเนี้ยสินค้าที่มีคำว่าเซรั่มน้ำนมหรือครีมบำรุงน้ำนมเนี่ยส่วนใหญ่มักจะแพงแล้วรายการของเราเนี่ยเป็นรายการสกินแคร์ที่เกี่ยวกับการฟื้นฟูผิวบำรุงผิวด้วยผลิตภัณฑ์อะไรที่เกี่ยวกับการฟื้นฟูผิวเนี่ยก็มักจะแพงนะคะถ้าท่านผู้ชมสามารถทำสูตรนะคะที่เราจะให้ในวันนี้ได้ทำใช้เองได้เนี่ยเรียกได้ว่าได้กำไรอ่ะน
1: ะ
0: คือเราสามารถที่จะทำสูตรเพื่อที่จะใช้กับตัวเราเองและเราก็สามารถรู้ได้ว่าใส่สารสกัดตัวนี้แล้วใบหน้าเราดีขึ้นนะอะไรประมาณเนี้ยนะคะโดยที่ไม่ต้องไปซื้อของคนอื่นเพราะบางครั้งเนี่ยเราไปซื้อของยี่ห้อที่เป็นแบรนด์เนมหรือยี่ห้อทั่วไปเนี่ยเราไม่รู้ว่าเขาใส่อะไรแล้วไม่รู้ว่ามันถูกกับผิวเราหรือเปล่าเพราะสภาพผิวแต่ละคนเนี่ยบางทีอาจจะแบบว่ามีปัญหากับสารบางสารใช่ไหมคะในตัวผิดพันธ์นะบางคนอาจจะใช้ได้แต่อาจจะไม่ได้ผลดังใจต้องการอะไรประมาณนี้แต่ถ้าเราสามารถทำผิดพันธ์ตัวหนึ่งขึ้นมาเพื่อตัวเราเองแล้วเราสามารถปรับสารสกัดปรับอะไรจนกระทั่งแบบว่าอุ้ยผิวเราใช้แล้วมันดูดีมากเราโอเคเลยอย่างเงี้ยนะคะถือว่าท่านผู้ชมได้กำไรได้ประโยชน์มากๆเลยและจะประหยัดเงินที่จะซื้อของที่ราคาแพงๆมาใช้อีกนะคะเพราะนั้นน่ะ

0: อย่าลืมติดตามไปจนจบนะคะน
1: ะ
0: ทีนี้ก่อนอื่นก่อนที่เราจะเริ่มต้นนะคะก่อนที่เราจะเริ่มต้นเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นคือของเราทุกครั้งอะนะเหมือนกับเป็นประเพณีอะลักษณะอย่างนั้นว่าเราจะต้องแนะนำวัด
1: อุปกรณ์
0: นะอุปกรณ์นะคะแล้วก็การทำความสะอาดก่อนนะคะเพราะว่าบางท่านอาจจะไม่ได้ชมรายการที่ผ่านมานะคะทีนี้อุปกรณ์ที่เราจะใช้เนี่ยเราจะใช้เป็นอุปกรณ์ที่มีหาได้ง่ายอ่ะนะมีใช้ในครัวเรือนแล้วก็มีความปลอดภัยกับการทำผิดพันด้วยนะคะอาจจะเป็นเครื่องมือพื้นแต่ท่านเชื่อหรือไม่ว่าสามารถทำผิดพันที่ดีได้ค่ะนะคะไม่จะเป็นต้องใช้เครื่องมือที่มีเทคโนโลยีสูงอะไรประมาณนั้นนะคะแต่ถ้าหากว่าต้องการได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับเครื่องมือที่อาจจะไฮเทคโนโลยีอาจจะประมาณนี้เราก็สามารถให้คำแนะนำท่านได้นะคะเพียงแต่ว่ารายการนี้เป็นรายการที่เราเผยแพร่ไปทั่วนะคะประชาชนทุกระดับชั้นนะคะได้รับชมมาประมาณนั้นเราก็เลยอยากจะให้ทุกคนสามารถทำได้โดยที่ไม่ต้องอาศัยเครื่องมือที่ราคาแพงนะคะทีนี้อันดับแรกที่เราใช้อุปกรณ์ตัวแรกที่เราใช้นะคะก็คือหม้อสแตนเลสนะคะอันนี้เป็นหม้อสแตนเลสนะคะที่มีขายตามห้างทั่วไปนะคะไม่ให้ใช้หม้ออลูมิเนียมไม่ให้ใช้พลาสติกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะสูตรนี้ต้องใช้ความร้อนใช่ไหมคะต้องใช้ความร้อนทีนี้ถ้าหม้ออลูมิเนียมเนี่ยมันก็จะมีสารที่ไม่พึงประสงค์ออกมาถ้าเป็นพลาสติกนะถ้าความร้อนสูงในระดับหนึ่งเนี่ยมันก็จะทำให้ละลายได้นะคะเพราะนั้นเนี่ยเราควรใช้หม้อสแตนเลสจะปลอดภัยที่สุดนะคะนะเราจะใช้2หม้อนะคะในสูตรนี้เพราะว่ามันจะมีส่วนที่เป็นน้ำมันกับส่วนที่เป็นน้ำส่วนใหญ่พวกอีมันชั่นหรือพวกที่เกี่ยวกับครีมนะคะเซรั่มบางตัวที่เป็นเนื้ออีมันชั่นเนี่ยมักจะมีพาร์ทน้ำนะคะกับพาร์ทน้ำมันนะเราก็จะ2หม้อนี้สลับพันธุ์กับพัฒมันนะคะทีเนี้ยต่อมานะคะตะกร้อตัวตะกร้อเนี่ยนะคะเป็นตัวที่ใช้คนเนื้อผิดพันธุ์นะคะเพื่อให้เนื้อผิดพันธุ์เนี่ยเข้ากันได้ดีนะด้ามเนี่ยเราอาจจะเป็นสแตนเลสก็ได้หรือจะเป็นด้ามไม้ก็ได้หรือจะเป็นด้ามพลาสติกก็ได้แต่ทีนี้ถ้าเป็นด้ามไม้ถ้าใช้เป็นนานๆถ้ามันเริ่มผุอย่างเงี้ยก็ต้องเปลี่ยนนะคะเพราะว่าบางทีคนไปไม้อาจจะหล่นเข้าไปในตัวผิดพันธุ์ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ขอให้ตรงเนี้ยตรงที่เราจะใช้คนเนี่ยเป็นสแตนเลสก็โอเคแล้วนะคะนะต่อมานะคะเป็นไม้พายนะคะไม้พายที่เป็นไม้พายซิลิโคนเป็นเกรดฟู้ดนะคะอันนี้สามารถหาซื้อได้ตามห้างทั่วไปนะคะอันนี้จะทนความร้อนนะประมาณ200กว่าองศาได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องใช้ตัวที่ทนความร้อนด้วยเพราะว่าในสูตรนี้เราจะใช้ความร้อนนะคะต่อมาเป็นเทอร์โมมิเตอร์ค่ะเทอร์โมมิเตอร์เนี่ยอยากจะให้ใช้ขนาด100องศาเพราะว่าความร้อนที่เราใช้ในผลิตภัณฑ์ตัวนี้เราจะใช้อยู่ประมาณสัก70ถึง75ที่ขายตามท้องตลาดมันจะมี50มี100มี200อย่างเงี้ยค่ะท่านผู้ชมเนี่ยสามารถซื้อแบบ100หรือ200ได้แต่200มันก็ถี่ๆน
1: ะ
0: มันขีดเล็กถี่ๆเนี่ยมันก็มองแล้วมันบางทีไม่สบายตาน
1: ะ
0: เอาขนาด100กำลังพอดีนะคะนะอันนี้ก็แก้วนี่จะทนความร้อนด้วยอันนี้มีขายตามร้านเครื่องเขียนตามร้านขายพวกสารเคมีอะไรพวกเนี้ยนะคะนะทั่วๆไปนะคะต่อมานะคะช้อนสแตนเลสนะคะอันนี้ใช้ตักสารนะคะที่จริงในห้องแลบเขาก็จะมีช้อนที่ใช้ตักสารต่างหากแต่ความที่ว่าเราสอนแบบให้ท่านผู้ชมทำเองได้นะเราก็ประยุกต์นะคะโดยการใช้ช้อนสแตนเลสนะคะอย่าเป็นช้อนอลูมิเนียมอะไรนะคะนะเป็นช้อนสแตนเลสดีสุดช้อนไม้ได้ไหมอย่างที่บอกท่านผู้ชมแหละเกิดว่าไม้มันผุช้อนนั้นใช้มานานบางทีเศษพวกไม้ต่างๆเนี่ยมันจะหล่นเข้ามาได้นะคะนะหล่นเข้าไปในผิดพันธุ์ได้ต่อมาเป็นตะแกรงร่อนนะคะนะคะสารเคมีบางตัวเนี่ยเราต้องใช้ตะแกรงร่อนนะคะเพื่อให้มันทั่วให้มันเป็นฝอยเล็กๆไปทั่วแล้วทำให้การคนเนี่ยนะคะมีประสิทธิภาพก็คือว่าตัวของสารเคมีมันก็ผสมเข้าไปในตัวผิวพรรณได้ง่ายขึ้นไม่เป็นก้อนนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่ร่อนเนี่ยเราทิ้งไปเลยอย่างเงี้ยมันอาจจะเสียเวลาเพราะว่ามันจะจับตัวเป็นก้อนกว่ามันจะโอ้ยแบบละลายได้หมดได้ใช้เวลานานนะคะหรืออาจจะเสียไปเลยก็ได้บางทีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเนี้ยก็มีขายตามห้างทั่วไปนะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะต่อมานะคะเครื่องตีนะท่านผู้ชมอาจจะมองโอ้ยเครื่องตีทำไมมันเหมือนเครื่อง

0: ตีเค้กจังเลยนะเครื่องตีไข่นั่นแหละค่ะเครื่องตีเค้กหรือเครื่องตีไข่นั่นแหละค่ะนะเครื่องตีเนี่ยจะเป็นตัวที่ผสมให้เนื้อผิดพันเนี่ยเข้ากันได้ดีนะคะนะแล้วก็อันเนี้ยเราจะใช้ในกระบวนการสุดท้ายนะคะตัวนี้ท่านผู้ชมอย่าประมาทนะมันจะใกล้เคียงกับโฮโมเจเนเซอร์เลยทีเดียวบางท่านนะคะที่ฉันรู้จักเนี่ยก็ยังใช้ตัวนี้ตีเพื่อทำครีมขายอยู่นะคะนะถ้าในปริมาณที่น้อยนะคะเพราะว่าโฮโมเจเนเซอร์เนี่ยส่วนใหญ่มักจะสตาร์ทที่ถ้าเป็นเครื่องปกติเนี่ย10กิโลขึ้นนะแต่ถ้าเป็นเครื่องแบบว่าทดสอบเครื่องทั่วไปเครื่องเล็กๆน่ะมันก็มีนะคะครึ่งกิโลก็มี1กิโลก็มีแต่มันแพงใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราทำแค่5กิโล10กิโลเนี่ยเราสามารถใช้เครื่องตีไข่หรือเครื่องตีเค้กนี่ได้เครื่องตีเค้กขนาด5กิโลเครื่องตีเค้กขนาด10กิโลเนี่ยก็ใช้ได้นะคะซึ่งเนื้อออกมาก็จะไม่ค่อยจะผิดเพี้ยนจากโฮโมเจเนเซอร์เท่าไหร่แต่นอกจากว่าท่านจะทำธุรกิจจนถึงขั้นที่ว่าท่านต้องใช้เครื่องมือมาตรฐานที่ไปทางเฉพาะทางแล้วนะคะก็ซื้อโฮโมเจเนเซอร์ได้นะคะตัวนี้ก็มีหลายยี่ห้อนะคะสามารถที่จะใช้เลือกตามที่เราไหวเนาะราคาที่เราคิดว่าเราเหมาะสมกับเรานะคะทีนี้มีคนถามว่าอุปกรณ์ที่ใช้กับเครื่องสำอางเนี่ยนำมาทำอาหารได้ไหมนะคะคืออันเนี้ย เราก็อยากจะให้แยกเนาะอยากให้แยกเพราะว่าอุปกรณ์พวกนี้ส่วนใหญ่ในท้องตลาดเนี่ยปัจจุบันนี้ก็ราคาไม่แพงราคาไม่แพงแล้วถ้าท่านคิดว่าจะทำประจำเลยนะทำประจำเลยทำใช้ประจำนะทำเองประมาณนี้นะคะก็ควรจะมีไว้ชุดหนึ่งนะคะนะทีนี้หลังจากที่เราบอกมีอีกตัวหนึ่งลืม
1: นะคะ
0: เตาไฟฟ้าเตาแม่เหล็กไฟฟ้านะคะเตาแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยเป็นตัวที่ให้ความร้อนในการผสมผิดพันธุ์นะคะทีนี้ที่แนะนำให้ใช้เตาแม่เหล็กไฟฟ้าเพราะว่าสามารถปรับนะคะระดับอุณหภูมิได้ควบคุมได้ง่ายนะคะไม่แนะนำให้ใช้เตาถ่านหรือเตาแก๊สเตาแก๊สเนี่ยจริงๆแล้วเราก็สามารถปรับความแรงของไฟได้แต่เพียงว่ามันจะมีปัญหาตรงที่ว่าถ้ามันมีสารเคมีหยดเผยหยดลงไปมันก็อาจจะเกิดไฟลุกขึ้นมาได้นะคะนะทีนี้เตาถ่านเนี่ยเตาถ่านเนี่ยไม่แนะนำเลยเพราะว่าเตาถ่านเนี่ยเราควบคุมอุณหภูมิไม่ได้ใช่ไหมคะจะหันออกเลยอะไรแย่ประมาณนี้ใช่ไหมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนำให้ใช้เตาแม่เหล็กไฟฟ้านะคะแต่ถ้าหากว่าปริมาณการทำของท่านเนี่ยมีปริมาณที่มากขึ้นสูงขึ้นเนี่ยนะคะมันก็จะมีเตาเฉพาะของมันใช่ไหมคะสมมติว่าอันนั้นถือว่าเราทำเป็นอาชีพแล้วมันก็จะมีเครื่องกวนนะเครื่องกวนครีมที่ติดมากับเตาเลยนะคะซึ่งสามารถที่จะวัดอุณหภูมิอะไรของให้เราได้เลยนะคะตรงนั้นก็ว่ากันอีกครั้งหนึ่งนะคะนะโอเคนะคะทีนี้อุปกรณ์ทุกอย่างก็ครบแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะสาธิตการทำความสะอาดเพราะว่าหลายท่านเนี่ยเวลาใช้ผิดพันธุ์โดยเฉพาะผิดพันธุ์ที่เกี่ยวกับใบหน้าแคร์มากเรื่องความสะอาดว่าเอ๊ะเขาทำสะอาดไหมอะไรประมาณนี้นะคะนะแต่ทีนี้แบรนด์ของสินค้าอาจจะเป็นตัวหนึ่งที่ทำให้ผู้ชมเนี่ยมองข้ามตรงนี้ไป
1: ค่ะ
0: บางทีไม่รู้ว่าเขาทำสะอาดหรือเปล่าอะไรประมาณนี้แต่ถ้ามีแบรนด์มีอะไรเงี้ยนะคะโรงงานจากโรงงาน GMP เนี่ยเราก็ถือว่าเรายอมรับในมาตรฐานนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราทำอยู่ที่บ้านเนี่ยนะเราก็ทำแบบมาตรฐานแบบพื้นฐานนะคะก็จะดีกว่าเนาะดีกว่านะคะอย่างน้อยก็เราก็ได้ใช้ผิดพันธุ์ที่อะไรนะจากภาชนะที่มีความสะอาดในระดับเบื้องต้นนะคะทีนี้จริงๆแล้วในโรงงานเนี่ยเขาจะมีใส่หมวกใส่แมสนะใส่ถุงมือนะใส่เสื้อคลุมนะคะแม้กระทั่งรองเท้าก็ต้องมีถุงเท้าครอบไว้นะคะแต่ทีนี้ถ้าเราทำที่บ้านเนี่ยหมวกคลุมผมอาจจะใส่ได
1: ้
0: นะถ้ากลัวว่าเวลากวนแล้วผมจะหล่นลงไปนะแมสก็ใส่ได้สำหรับคนที่อาจจะแพ้ฝุ่นแพ้อะไรเกิดเทอะไรนะสารเคมีลงไปแล้วกลัวว่าจะไอกลัวว่าจะอะไรเนี่ยก็ใส่แมสได้นะคะหรือกลัวว่าน้ำลงน้ำลายกวนไปเนี่ยอาจจะคุยไปลงไปเราก็ใช้ได้ค่ะนะมือนะเราจะใส่ถุงมือก็ได้ค่ะถุงมือมันก็มีขายทั่วไปแล้วก็ราคาไม่แพงนะคะเพื่อความสะอาดใช่ไหมคะนะแต่ถ้าเราไม่มีถุงมือเราอาจจะใช้แอลกอฮอล์เนี่ยฉีดที่มือนะคะแล้วก็ปล่อยให้แห้งหายไปเป็นการฆ่าเชื้อในระดับหนึ่งนะคะแล้วก็เริ่มลงมือทำได้นะคะทีนี้นอกจากนี้แล้วภาชนะทุกอย่างเนี่ยเราก็ต้องใช้แอลกอฮอล์ทำความสะอาดหมดนะคะเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูนะคะอาจารย์จุ๋มสาธิตให้ดูนะคะ
1: ในการทำความสะอาดอุปกรณ์นะคะเราก็จะใช้แอล

0: แอลกอฮอล์ 70% นะคะฉีดพ่นที่อุปกรณ์นะคะทั้งด้านในแล้วก็ด้านนอกนะคะจากนั้นเราก็จะใช้กระดาษทิชชู่นะคะแผ่นหน้าหนานะคะเช็ดทำความสะอาดทั้งด้านในแล้วก็ด้านนอกนะคะแบบนี้นะคะ
1: ทีนี้ตัวกระดาษทิชชู่เนี่ยเราจะต้องเป็นกระดาษทิชชู่ที่มีคุณภาพหน่อยนะคะก็คือว่าไม่มีขนนะคะเพราะว่ามันจะได้ไม่ทิ้งล่องรอยของสิ่งสกปรกในไว้ในภาชนะที่เราได้ทำความสะอาดแล้วนะคะเราอาจจะใช้กระดาษทิชชู่ใช้สำลีนะคะหรือว่าใช้ผ้าก็ได้ที่มันไม่มีขนนะคะทีนี้ที่อาจารย์จุ๋มเช็ดเมื่อกี้เราเช็ดแค่มันมาดเพื่อให้มันเหลือแอลกอฮอล์ที่มันจะระเหยไปเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราทิ้งจนกระทั่งแอลกอฮอล์มันระเหยไปเนี่ยมันจะฆ่าเชื้อได้มากที่สุดนะคะแต่ถ้าบางท่านไม่รีบทำอาจจะฉีดแอลกอฮอล์เสร็จแล้วก็ตั้งทิ้งไว้ให้มันระเหยไปเองก็ได้นะคะน
0: ะ
1: เพราะนั้นภาชนะทุกอย่างที่เรานำมาสาธิตในวันนี้เนี่ยเราได้ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะน
0: ะ
1: อันนี้ก็เป็นการแค่การสาธิตนะคะทีนี้เราได้สาธิตเราได้แนะนำอุปกรณ์แล้วสาธิตการทำความสะอาดแล้วขั้นต่อไปก็จะเป็นการแนะนำนะส่วนประกอบของเซรั่มน้ำนมนะคะท่านผู้ชมได้เห็นนะคะสูตรเซรั่มน้ำนมที่เราจะทำในวันนี้มีส่วนประกอบเนี่ยประมาณ4ส่วนนะคะส่วนที่1ส่วนที่2ส่วนที่3ส่วนที่4นะคะนะทีนี้ส่วนที่1เนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่า water phase นะคะก็คือเป็นส่วนของน้ำแล้วก็สารเคมีที่ละลายในน้ำทั้งหมดนะคะเป็น water phase นะคะส่วนที่3เนี่ยจะเป็น oil phase นะคะก็คือว่าสารเคมีในส่วนประกอบนะคะของส่วนนี้ก็จะเป็นน้ำมันทั้งหมดจะเป็นแว็กจะเป็นน้ำมันอะไรประมาณนี้นะคะเพราะนั้น2ส่วนนี้เราจะเอามาลงในหม้อ2หม้อนี้นะคะสำหรับส่วนที่2นี่จะเป็นเขาเรียกว่าตัวก่อเจลนะคะตัวก่อเจลอันนี้เราจะลงในส่วนที่1นะคะส่วนที่1เนี่ยพอละลายหมดแล้วเนี่ยเราจะใส่ตัวก่อเจลลงไปนะคะเพื่อให้มันข้นขึ้นมานะคะมันก็เป็นตัวสร้างเนื้อตัวนึงในสุดเหมือนกันนะคะสำหรับส่วนสุดท้ายส่วนที่4เนี่ยจะเป็นพวกสารสกัดนะคะพวกกลิ่นอะไรเงี้ยนะคะนะซึ่งอันนี้เราจะเติมทีหลังนะอุณหภูมิที่เราจะเติมเนี่ยจะต้องต่ำกว่า 45-40 องศานะคะเพราะไม่งั้นน่ะมันจะระเหยออกไปได้นะคะทีนี้ดิฉันจะเริ่มแนะนำแต่ละตัวของแต่ละส่วนนะคะนะส่วนที่1นะคะตัวแรก DI waterก็คือน้ำนั่นแหละนะคะน้ำนี่นะคะที่เราเรียกดีไอวอเตอร์มันก็คือน้ำกลั่น
0: ค่ะ
1: มันไม่มีประจุนะเราใช้ในห้องแลบเดี๋ยวจะใช้กันเยอะนะคะแต่ถ้าในปัจจุบันนี้เราไม่จำเป็นต้องใช้อย่างนั้นก็ได้เราใช้น้ำกรองที่บ้านนะผ่านเครื่องกรองนะหรือว่าน้ำที่ขายตามห้างทั่วไปที่เป็นน้ำสะอาดก็ได้แต่ห้ามใช้น้ำบาดาลนะคะห้ามใช้พวกน้ำแร่อย่างเงี้ยนะคะน้ำไม่ได้นะคะเพราะนั้นนะสรุปแล้วคือใช้น้ำกรองทั่วไปจากเครื่องกรองที่บ้านได้นะคะใช้น้ำขวดน้ำดื่มที่ขายตามห้างได้นะคะตัวนี้นะคะตัวนี้ทำหน้าที่เป็นตัวทำละลายนะคะปริมาณที่ใส่ก็คือ 66.5 กรัมปริมาณของเราเนี่ยเป็นกรัมเนื่องจากว่ามันจะง่ายกับท่านผู้ชมถ้าเกิดว่าเราบอกเป็นซีซีเนี่ยท่านผู้ชมต้องไปซื้ออุปกรณ์มาวัดซีซีแล้วทีเนี้ยบางตัวมันวัดเป็นซีซีไม่ได้นะตัวที่เป็นผงเนี่ยมันวัดเป็นซีซีไม่ได้ส่วนประกอบของสูตรเราเนี่ยมีทั้งผงมีทั้งน้ำนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยวัดเป็นกรัมเพราะว่ากรัมเนี่ยสามารถวัดได้ทั้งช่างได้ทั้งตัวที่เป็นน้ำตัวที่เป็นผงนะคะเพราะนั้นเราจะเป็นกรัมนะคะน้ำ 66.5 กรัมนะคะตัวต่อมาออเรนทูอินนะฮะตัวนี้จะเป็นตัวที่มาจากธรรมชาติจะถ้าใส่เข้าไปในผลิตภัณฑ์แล้วเนี่ยจะช่วยทำให้ลดอาการระคายเคืองป้องกันอาการแพ้ป้องกันอาการระคายเคืองนะคะตัวเนี้ยถ้าสังเกตนะแบรนด์เนมเนี่ยหลายแบรนด์เนมเลยจะใช้ตัวนี้ในสูตรนะคะเป็นตัวที่นิยมกันนะคะปริมาณที่ใส่เนี่ยเราจะใส่ที่ 0.5 กรัมนะคะนะต่อมาอะมิโนโค้ดเนี่ยเป็นตัวที่ให้ความชุ่มชื้นในแนวลึกนะคะตัวอะมิโนโค้ดเนี่ยส่วนใหญ่ในผลิตภัณฑ์ที่ฟื้นฟูผิวหรือผลิตภัณฑ์ที่รักษาผิวแห้งผลิตภัณฑ์ที่แอนตี้เอจจิ้งเนี่ยมักจะใช้ตัวนี้ค่ะนะเพราะว่าเป็นตัวที่ให้ความชุ่มชื้นได้ดีมากนะคะตัวนี้ก็จะใช้ปริมาณ1กรัมในสูตรนะคะ

0: ต่อมาก็กลิซอรีนนะคะกลิซอรีนเนี่ยจะเป็นตัวที่ให้ความชุ่มชื้นกับผิวเป็นตัวที่ดูดความชื้นมาที่ผิวนะคะปกป้องผิวและเป็นตัวที่ช่วยในการละลายด้วยในสูตรนี้นะคะปริมาณที่ใช้เราใช้2กรัมนะคะต่อมาก็คือลาลาแคร์ A200ตัวลาลาแคร์ A200 เนี่ยก็เป็นตัวหนึ่งที่ให้ความชุ่มชื้นแล้วก็ป้องกันการระคายเคืองนะคะสำหรับสูตรที่ใช้ ASA นะหรือว่ากรดที่อะไรนะที่ผลัดเจลอะนะนะตัวไหนที่ใช้พวกASA เนี่ยเรามักจะต้องใส่ลาลาแคร์ A200 ด้วยเพื่อป้องกันการระคายเคืองจาก ASA และเป็นตัวที่ให้ความชุ่มชื้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นในสูตรเนี้ยนะในวอเตอร์เฟดเนี่ยมี2ตัวแล้วที่ลดอาการที่ลดการระคายเคืองนะคะลาลาแคร์ A200 เนี่ยเราใช้1กรัมนะคะต่อมานะคะ AVC เป็นตัวก่อเจลตัวนี้ถ้าลงในน้ำเนี่ยมันจะทำให้มันจะเกิดโครงสร้างร่างแหนะทำให้โมเลกุลของน้ำไม่สามารถขยับเคลื่อนไปไหนได้ก็ก่อกลายเป็นเจลเนื้อเจลใสๆนะคะตัวนี้นี่เราใช้ประมาณ1กรัมตัวนี้แหละที่เราต้องใช้ตะแกรงร่อนนะ AVC เนี่ยถ้าเราใส่ลงไปปุ๊บเป็นกระจุกเนี่ยมันจะเป็นก้อนนะคะจะเป็นใช้เวลาคนนานกว่าจะได้เพราะนั้นนะ AVC เนี่ยเวลาลงไปต้องสังเกตอาจารย์จุ่มทำนะคะว่าเวลาที่ใส่ AVC ลงไปเนี่ยอาจารย์จุ่มจะใช้ตะแกรงนะคะให้มันกระจายนะคะแล้วก็ค่อยๆคนมันจะทำให้ส่วนผสมเนี่ยผสมกันดีมากขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นด้วยนะคะต่อมานะคะส่วนที่3เป็นส่วนของน้ำมันนะคะก็จะมี AP Wax นี่ก็เป็นNatural B-Wax นี่แหละแต่ว่าผสมด้วย สารเคมีที่เป็นอีมันไซเออร
1: ์
0: นะคะตัวนี้ก็เป็นตัวสร้างเนื้อนะคะตัวนี้ใช้ปริมาณ3กรัมนะคะ ขออภัยนะคะต่อมานะคะ BSA นะคะตัว BSA หรือว่า Salicylic Acid นะคะตัวนี้ก็จะ
1: ค่ะนะคะ
0: ต่อเลยนะคะ
1: ต่อนะคะซาลิซิลิกแอซิดนะคะก็คือตัวนี้จะเป็นกรดนะคะก็จะช่วยเรื่องของผัดซีลผิวนะคะทำให้ผิวเนี่ยค่ะดูกระจ่างใสขึ้นนะคะปริมาณที่ใช้นะคะก็ใช้อยู่ที่ 0.5 กรัมนะคะแล้วก็ส่วนผสมตัวต่อมาค่ะบริด30นะคะตัวนี้ก็จะมีคุณสมบัตินะคะทำให้ผิวลื่นนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะยังเอาไปผสมกับน้ำมันค่ะจ้ะแล้วก็ทำให้เกิดเป็นน้ำนมก็คือเขาเรียกว่าน้ำนมอาบน้ำนะคะ
0: เดี๋ยวอาจารย์ต่อได้ละนะขออภัยนะคะที่เมื่อกี้นี้นะคะบิด30นี่นะคะมันเป็นตัวที่ทำให้ผิวลื่นแล้วก็ทำให้ส่วนผสมเนี่ยผสมกันได้ดีตัวนี้เนี่ยเป็นน้ำมัน
1: ค่ะ
0: นะถ้าเขาอยู่เฉยๆกับตัวเขาเนี่ยมันจะใสนะในวงการสปาเนี่ยเขามาเอาตัวเนี้ยไปผสมกับสี
1: ค่ะ
0: แล้วเราก็เห็นมันเป็นน้ำมันเป็นสีส้มสีชมพูแต่พอเอาลงในน้ำปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นสีขาวเหมือนน้ำนมอ
1: ่ะ
0: เวลาที่ไปแช่อาบน้ำนมน้ำแร่ก็ใช้ตัวนี้แหละค่ะเป็นน้ำนมมันก็จะมีตะกอนซึ่งเขาเรียกว่าเหมือนกับว่าเป็นอะไรนะตัวเขาเรียกว่าตัวน้ำนมอ่ะตัวเนื้อน้ำนมอ่ะนะคะลงในนี้เพราะนั้นเนี่ยท่านผู้ชมเนี่ยถ้าเกิดว่าอยากทำน้ำนมอาบน้ำสามารถที่จะซื้อบิด30เนี่ยมาผสมสีนะคะแล้วก็เป็นใสๆงั้นแหละแต่พอเทลงในน้ำปั๊บเนี่ยมันจะเป็นขุ่นมันจะเป็นสีน้ำนมนะเวลาอาบเนี่ยนะคะจะทำให้ผิวผ่องขึ้นด้วยนะคะตัวนี้นะคะแต่ถ้าใส่ในโปรดักต์นี้มันจะช่วยทำให้เนื้อของเซรั่มน้ำนมเนี่ยขาวนะคะแล้วก็ทำให้ผิวเนี่ยใสขึ้นด้วยนะคะนะตัวนี้นะคะปริมาณที่ใช้เราใช้อยู่ประมาณ3กรัมค่ะนะเมื่อกี้เราใส่ซาลิซิลิกแอซิด BSA นะ BSA เนี่ยคือตัวนี้นะคะ BSA เนี่ยมันจะเป็นกรดที่แรงกว่าไกลโคลิกนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: กรดที่แรงกว่าไกลโคลิกเพราะนั้นปริมาณการใช้เนี่ยเราใช้แค่ 0.5 เนี่ยนะคะก็โอเคแล้วนะคะถ้าใช้เกิน2หรือใช้เกิน3เนี่ยโอกาสระคายเคืองก็จะสูงนะคะต่อมานะคะ DC344ตัวนี้นะคะจะเป็นตัวที่เป็นอีมันไซเออร์ด้วยนะคะและเป็นตัวไม่ใช่ค่ะโทษทีค่ะ DC344นี้เป็นซิลิโคนค่ะนะคะเป็นซิลิโคนที่เวลาผสมกับผิวพรรณแล้วเนี่ยเวลาทาผิวพรรณแล้วจะทำให้มันนุ่มลื่นนะคะเสร็จแล้วมันก็จะซึมได้ดีด้วยนะคะนะต่อมา IPM นะคะ IPM เนี่ยตัวนี้จะทำให้ผิวลื่นผิวลื่นแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นและตัวนี้ก็เป็นตัวอีมันสไปเออร์ด้วยต
1: ั
0: วหนึ่งในสูตรนะคะนะต่อมาค่ะส่วนที่4นะคะวิตามิน B3 ตัวนี้นะคะเป็นตัวที่เร่งการผลัดเซลล์ด้วยตัวหนึ่งแต่มันจะซอฟต์กว่า BSA นะจะซอฟต์กว่านะคะคือจะอ่อนโยนกว่านะเป็นตัวที่ทำให้ผิวขาว B3 เนี่ยในผลิตภัณฑ์ผิวขาวทุกผลิตภัณฑ์จะมี B3นะคะแล้วก็ตัว B3 นอกจากจะทำให้ผิวขาวแล้วเนี่ยก็ยังกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนด้วยนะคะนะปริมาณการใส่เราใส่อยู่3เราใส่3นะคะเมื่อกี้โทษทีนะคะ B30 นี่เราใส่ที่3กรัม DC34 ใส่ที่5กรัม IPM ใส่ที่5นะคะวิตามิน B3 ใส่ที่3กรัมนะคะต่อไปก็มิวลิฟนะคะตัวนี้เป็นตัวที่ทำให้ผิวกระชับเรียบเนียนเป็นตัวคือลิฟตามชื่อเขาอะมิวลิฟอะก็คือดึงนะคะให้ผิวกระชับขึ้นนะคะตัวนี้เป็นตัวเรียกได้ว่าเป็นตัวหลักในสูตรนี้เลยนะคะปริมาณการใช้เนี่ยเราใช้อยู่1กรัมนะคะต่อมาน้ำมันเมล็ดองุ่นนะคะตัวนี้ก็มีสาร OPC นะคะซึ่งทำให้ผิวขาวแล้วก็มีเขาเรียกว่ามีสารที่ต้านอนุมูลอิสระสูงชะลอความแก่ได้ดีมากนะคะนะแล้วก็ลดการอักเสบของผิวได้ด้วยนะคะน้ำมันเมล็ดองุ่นเนาะนะคะต่อไปน้ำมันโจโจ้บาออยนะคะตัวนี้มีวิตามินอีสูงมากโจโจ้บาออยเนี่ยนะคะจะบำรุงผิวให้ชุ่มชื้นช่วยลดรอยด่างดำนะคะลดรอยหิวย่นได้ดีนะคะแล้วก็ลดการระคายเคืองได้ด้วยนะคะตัวนี้ต่อไปก็วิตามินอีนะคะวิตามินอีตัวนี้แต่จริงเมื่อกี้มีโจโจ้บาออยเราก็ไม่ต้องใส่วิตอีก็ได้แต่เราต้องการเสริมให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นเราก็ใส่ก็ได้นะคะนะตัวสุดท้ายนะคะพีโนสแตทคือสารกันเสียวิตอีเราใส่ที่ 0.5 นะคะพีโนสแตทเราใส่ที่1นะคะนะทีนี้สำหรับปริมาณของสูตรแล้วก็สูตรทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวทางรายการจะขึ้นให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะคะแล้วก็เห็นปริมาณเห็นอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าบางตัวดิฉันอาจจะตกหล่นไปบ้างนะคะแต่ว่าเห็นว่าเดี๋ยวจะมีการขึ้นสูตรให้ท่านผู้ชมได้เห็นท่านผู้ชมก็ใช้มือถือถ่ายก็ได้ค่ะนะคะนะทีนี้พอครบแล้วนะคะเราก็จะมาดูอาจารย์จุ๋มเนี่ยสาธิตวิธีการทำให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะคะน
1: ะ
0: อาจารย์จุ๋มเดี๋ยวอาจารย์จุ๋มสาธิตได้เลยนะ
1: คะ
0: ว่าเริ่มต้นตรงไหนนะคะ
1: ต่อมานะคะแล้วก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการทำเซรั่มน้ำนมนะคะอันดับแรกนะคะก็คือให้เราแบ่งน้ำค่ะจากส่วนที่1นะคะมาละลายวิตามิน B3 นะคะ
0: นะคะคือเราจะต้องดูในสูตรก่อนนะคะว่าสูตรเราเนี่ยมีอะไรต้องละลายน้ำก่อนบ้างก่อนที่จะเริ่มทำนะคะเพราะเราจะต้องแบ่งน้ำเนี่ยมาละลายนะโดยเฉพาะสารเคมีที่เป็นผงนะคะที่ต้องละลายน้ำเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยถ้าเราไม่ดูขั้นตอนนี้นะเราทำเลยเราทำตามสูตรเลยเนี่ยกลายมาเป็นพอมาเจอตรงตัวเนี้ยยังไม่ได้ละลายน้ำเนี่ยนะคะแล้วเราเอาน้ำอื่นมาผสมแล้วก็มาละลายลงเนี่ยมันอาจจะมีผลกระทบกับเนื้อของครีมได้นะคะเพราะมันเกินสูตรนั่นเองนะคะ
1: นะคะเราแบ่งไม่ต้องเยอะนะคะแบ่งมาไม่ต้องเยอะแค่พอละลายนะคะ
0: ค่ะ
1: แล้วเราก็คนจนวิตามิน B3 เนี่ยค่ะละลายกลายเป็นน้ำใสๆเลยนะคะ
0: เดี๋ยวอาจารย์ช่วยนะคะตรงนี้ขั้นตอนนี้อาจารย์ถนัดนะคะในการเดี๋ยวอาจารย์จุ๋มก็ทำต่อไปนะคะ
1: จากนั้นนะคะเราก็จะใส่ส่วนผสมส่วนที่1นะคะทั้งหมดเลยนะคะลงในหม้อสแตนเลสใบที่1นะคะ
0: อันนี้เป็นส่วนของน้ำทั้งหมดนะคะน้ำแล้วก็สารเคมีที่ในน้ำทั้งหมดนะคะ
1: เราใส่ลงไปเลยนะคะ

ตอนนี้เราใส่ส่วนผสมส่วนที่1นะคะทั้งหมดลงในหม้อสแตนเลสไปที่1แล้วนะคะจากนั้นเราก็จะให้ความร้อนค่ะอุณหภูมิที่ใช้นะคะก็ใช้ไม่เกิน80องศาเซลเซียสนะคะใช้ไฟต่ำๆนะคะแล้วเราก็จะใช้ตะกร้อค่ะคนนะคะคนไปในทางเดียวกันนะคะคนจนใสนะคะถ้ายังไม่ใสแสดงว่าสารยังละลายไม่หมดนะคะในขณะที่รอหม้อใบที่1ละลายนะคะเราก็จะนำส่วนผสมส่วนที่3ทั้งหมดนะคะใส่ลงในหม้อสแตนเลสใบที่2ค่ะ

0: เรากลับมาดูหม้อใบที่1 นะคะตอนนี
1: ้
0: ละลายจนใสเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมาค่ะเราก็จะใส่ส่วนที่2ลงไปนะคะก็คือตัวAritrophic ABC นะคะซึ่งตัวนี้ค่ะมีเทคนิคในการใส่นะคะอาจารย์ก็คือเราจะต้องใช้ตะแกรงร่อนเบอร์80นะคะค่อยๆโปรยลงไปนะคะเพราะว่าถ้าเราเทลงไปทีเดียวนะคะมันก็จะจับตัวกันเป็นก้อนแล้วมันก็จะละลายยากนะคะโปรยแล้วก็คนไปด้วยนะคะมันจะได้ไม่จับตัวกันเป็นก้อน

0: คนเบาๆนะคะไปในทางเดียวกันอย่าคนแรงนะคะเพราะว่าถ้าเราคนแรงนะคะมันจะเกิดเป็นฟองอากาศค่ะแล้วก็จะทำให้ตัวเนื้อเซรั่มของเรานะคะมันไม่เนียนนะคะ
1: ตัวผง ABC เนี่ยนะคะเวลากดลงกับตะแกรงอย่ากดแรงนะคะมันจะทำให้ตัวตะแกรงเนี่ยรูตะแกรงนี่มันแยกนะคะแล้วทำให้พวกเป็นก้อนๆเนี่ยมันหล่นลงไปเนา
0: ะ
1: เราต้องรูดเราต้องเบาๆนะคะ

0: ถ้าเราเขี่ยจนกระทั่งนะคะมันเหลือน้อยที่สุดละเหลือที่แข็งๆเนี่ยที่คิดว่าไม่น่าที่จะไอ้นั่นไปได้ละก็พอนะคะ
1: ทีนี้เราก็จะมาให้ความร้อนนะคะหม้อใบที่2นะคะอุณหภูมิก็ไม่เกิน80องศาเซลเซียสนะคะ
0: อุณหภูมิอย่าให้เกิน80นะคะเพราะว่าถ้าเกิน80เนี่ยก็คือสารเคมีก็จะหมดคุณภาพไปเลยนะคะหมดประสิทธิภาพไปเลยนะคะ
1: แล้วเราก็คนเบาๆนะคะจนละลายกลายเป็นของเหลว

0: ละลายแล้วนะคะเราก็ปิดไฟทั้ง2หม้อเลยนะคะจากนั้นเราก็จะเททั้ง2หม้อรวมกันค่ะ
1: นิดๆเราก็มาดูนะคะ

0: นะเราก็จะเทหม้อที่ไหลง่ายนะคะลงไป
1: นะท่านผู้ชมจะเห็นว่าเนื้อเริ่มดูขุ่นขาวขึ้นนะคะอันนี้ก็คือเป็นส่วนของน้ำมันกับส่วนที่เป็นน้ำนะคะมาผสมกันนะคะ
0: นะคะขั้นตอนนี้เราก็คนไปในทางเดียวกันแรงๆได้เลยนะคะ

0: ้วยค่ะ
1: ทีนี้เวลาใช้นะคะท่านผู้ชมต้องวางลงไปก่อนนะอย่าเปิดก่อนแล้วก็วางลงไปมันจะตีเลอะมันจะเลอะนะคะนะแล้วก็กดเบอร์หนึ่งนะ
0: แล้วเราก็จะใช้ไม้พายสีคูนะคะเกี่ยด้านข้าง
1: ใช้เบอร์หนึ่งก็พอนะคะไม่ต้องใช้เบอร์ที่สูงกว่านี้นะคะ
0: แล้วเราก็จะปั่นไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าอุณหภูมิจะต่ำกว่า40 องศาเซลเซียสนะคะ

0: าอยู่คนเดียวเราก็ตีไปก่อนนะแล้วก็ค่อยมาปาดนะคะข้างหม้อทีหลังก็ได้นะแต่เวลาที่เราตีไปด้วยเครื่องเนี่ยเราก็อาจจะหมุนหม้อไปด้วยก็ได้นะคะมันจะได้ทำให้ส่วนผสมมันผสมกันได้ดียิ่งขึ้นนะคะ
1: ค่ะนี่นะคะทีนี้เราก็จะมาวัดอุณหภูมินะคะ
0: ทีนี้ก่อนจะวัดเราก็ต้องปิดเครื่องกวนก่อนนะคะตอนจะปิดเนี้ยเราอย่าเพิ่งยกขึ้นนะเราปิดก่อนค่ะนะปิดก่อนแล้วค่อยยกขึ้นนะคะ
1: ค่ะเราก็จะใช้เทอร์โมมิเตอร์นะคะจุ่มลงไปที่เนื้อเซรั่มนะคะอย่าให้โดนหม้อนะคะให้โดนเฉพาะตัวเนื้อเซรั่มตอนนี้อุณหภูมิก็อยู่ที่ประมาณ35องศาเซลเซียสนะคะก็ต่ำกว่า40องศาแล้วนะคะเราก็จะเติมส่วนผสมส่วนที
0: ่เป็นสารสกัด
1: เหลือลงมานะคะก็คือส่วนผสม
0: ส่วนที่4
1: นะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นตัวว
0: ิ
1: ตาม
0: ิ
1: น
0: B3
1: ใช่ไหมคะตัวที่เราแบ่งน้ำนะคะจากส่วนที่1
0: ละลายไป
1: กี
0: ่
1: แล้ว
0: นะคะ
1: เ
0: ราจะใช้ตะกร้อคนก่อนก็ได้นะคะเพื่อส่วนผสมมันเข้ากัน
1: ใส่ทุกตัวลงไปเลยนะคะในส่วนของตัวมิลลิสนะคะในการเก็บนะคะก็เก็บในตู้เย็นนะคะแต่พอนำมาผสมเป็นผลิตภัณฑ์แล้วนะคะผลิตภัณฑ์ไม่ต้องเก็บในตู้เย็นนะคะก็คือเก็บที่อุณหภูมิห้องได้เลยนะคะ
0: ตัวนี้นะคะประสิทธิภาพดีมากเลยนะคะมิลลิสเนี่ยนะคะเห็นผลได้ชัดนะคะ
1: วิตามิน
0: ราคาแพงไหมอาจารย์จุ๋ม
1: ราคาแพงค่ะอาจารย์ก็
0: กิโลเท่าไหร
1: ่ก็ประมาณ 6,000 นะคะ
0: แต่เราสามารถแบ่งซื้อเป็นเท่าไหร่นะ50 ml 10 ml ก็ได้เนา
1: ะ
0: เดี๋ยวนี้เขาขายในลักษณะที่จำนวนน้อยๆนะคะก็ได้ก็มีนะคะแล้วก็มากันเสียนะคะตัวกันเสียเนี่ยก็จะสามารถกันเสียได้อยู่ในช่วง 2-5 ปีนะคะ
1: นะคะ
0: ทีนี้เราจะใช้เครื่องตีเนาะเครื่องตีอย่าลืมนะคะวางก่อนนะคะแล้วกดเบอร์1นะคะ

0: ราก็ใช้เครื่องตีเบเกอรี่นะคะตีไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าเนื้อจะเนียนสวยนะคะ
1: เนื้อสวยขึ้นเยอะแล้วค่ะตอนนี้นะคะท่านผู้ชมก็คงจะเห็นนะเนื้อสวยขึ้นเยอะเลย
0: ยิ่งตีนะเนื้อก็ยิ่งเนียนนะคะ
1: แต่อย่านานจนเกินไปนะคะมันจะเสียเวลา สักประมาณ10 นาทีอะไรประมาณนี้เนาะ

0: แบบที่เราต้องการก็ได้นะคะแต่เนื้อนี่จะออกมาเป็นสีขาวนะคะ
1: สีขาวเหมือนน้ำนมเลย
0: อ่ะเป็นเหมือนน้ำนมอ่ะสีขาวออกครีมๆนิดๆครีมๆหน่อยๆนะคะ
1: นี้เนื้อจะไม่ได้ข้นนะคะจ้าเพราะว่าเราทำเป็นเซรั่มนะคะ
0: ใช่
1: เนื้อก็จะเหลวถ้าสำหรับท่านไหนนะคะที่ต้องการแต่งกลิ่นก็สามารถใส่กลิ่นได้นะคะกลิ่นก็ใส่ขั้นตอนสุดท้ายเลยนะคะก็คือใส่พร้อมกับส่วนผสมส่วนที่4เลยนะคะกลิ่นก็ใส่ได้ไม่เกิน 1% นะคะส่วนใหญ่ก็จะใส่ที่ประมาณ 0.1 ถึง 0.5 นะคะอาจารย์ถ้าเราใส่กลิ่นเพิ่มเท่าไหร่นะคะเราก็ไปลดตัว DI water ลงเท่านั้นนะคะสมมุติว่าเราใส่กลิ่นเพิ่มไป 0.1 กรัมนะคะในสูตรนะคะเราก็ต้องไปลดน้ำ
0: ลดน้ำลง
1: 0.1 กรัมนะคะเพื่อให้สูตรนะคะ
0: มันรวมกันเท่ากับ 100% สูตรนี้คือส่วนผสมรวมกันแล้วต้องได้100กรัมนะหรือ 100% เพราะว่าที่เราทำสูตรมาให้อย่างนี้เพราะว่าบางท่านเนี่ยอาจจะไปทำประกอบอาชีพได
1: ้
0: สามารถที่จะเอาสูตรนี้จดแจ้งอย.ได้นะคะเพราะว่าสูตรที่จะจดแจ้งอย.เนี่ยเขาจะตีเป็นเปอร์เซ็นต์คือไม่เกิน 100% นะคะแต่ถ้าใครยังร้อยเดี๋ยวถ้าจะหยุดแล้วนะคะก็คือเรากดปิดก่อนกดปิดก่อนให้มันแบบไม่นั่นก่อนแล้วค่อยเอาออกนะคะแต่ถ้าใครต้องการยังสูตรเนี้ยที่เราให้ปริมาณไปมันเท่ากับ100กรัมนะถ้าท่านใดต้องการทํา1กิโลท่านก็คูณ10
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็จะได้1กิโลนะคะนี่ก็เป็นเนื้อที่สวยมากนะคะเป็นเนื้อเซรั่มน้ํานมนะคะ
1: ท่านสีจะเหมือนน้ํานมเลยนะคะเราจะบรรจุใส่ขวดนะคะ
0: จริงๆขวดเซรั่มอาจจะเป็นขวดที่เป็นหลอดหยดได้หรือขวดที่เป็นหัวปั๊มได้ค่ะนะคะแต่อันเนี้ยคือถ้าเป็นขวดเซรั่มอาจจะขวดใหญ่ไปนิดนึงนะคะนะแต่ว่าเราก็เตรียมมาประมาณนี้นะจริงๆแล้วอยากจะให้เตรียมหลอดหยดหรือว่าหัวปั๊มให้ท่านผู้ชมเห็นเนาะอันนี้นะคะก็เวลาทาเนาะอาจารย์จะปาดเอาตรงนี้แล้วกันหน้าทามันก็เนี่ยค่ะก็โอเคนะ
1: ค่ะ
0: ซึมดีค่ะนะคะท่านผู้ชมเห็นว่าเนื้อเนี่ยเหมือนน้ำนมเลยเนื้อเหมือนนมเลยจริงๆนะคะนะเนี่ยค่ะเซรั่มน้ำนมของเรานะคะทีนี้ใช้วิธีการใช้ยังไงก็คือใช้ได้ทั้งเช้าทั้งเย็นเลยเรียกได้ว่าไม่เหนอะนะไม่เหนอะนะคะไม่เหนอะตัวเซรั่มหรือตัวครีมที่ดีที่บำรุงผิวที่ดีเนี่ยต้องไม่เหนอะหนะนะคะหรือต้องไม่ซึมหายจนผิวแห้งไปอะไรประมาณนี้นะคะคือซึมดีแต่ยังคงความชุ่มชื้นคือผิวน่ะนุ่มนะจับดูแล้วน่ะมีความชุ่มชื้นแต่ไม่เหนอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นเทคนิคหนึ่งนะคะทีนี้ใช้เช้าหรือเย็นก็ได้ได้ทั้งคนหน้ามันทั้งคนหน้าแห้งนะคะนะแล้วก็เก็บนะเก็บที่อุณหภูมิห้องก็ได้นะคะแต่อย่าไปตากลงตากแดดเลยประมาณนี้นะในอุณหภูมิหรือใครจะแช่ตู้เย็นก็ไม่ได้มีปัญหานะคะแล้วก็ถ้าจะทำขายจะทำยังไงก็คือว่าเข้าไปที่หน้าเพจของอย.นะคะไปดูหลักเกณฑ์ของเขาว่าจะทำยังไงจะทำขายทำยังไงคือโรงงานเนี่ยสามารถทำได้ทั้งโรงงานจดแจ้งที่อาจจะมีห้องเก็บวัตถุดิบห้องผลิตนะซึ่งไม่ได้ทำใหญ่โตไม่ต้องลงทุนสูงแต่ทำให้ถูกต้องตามแบบของอย.แค่นั้นเองนะคะแล้วก็ผิดพันก็จดแจ้งอย.ได้อันเนี้ยสามารถขายในประเทศได้ถ้าเป็นโรงงานจดแจ้งนี่คือขายในประเทศได้แต่ส่งออกอาจจะไม่ได้นะคะแต่ถ้าเป็น GMP เนี่ยจะสามารถส่งออกได้ทำขายในประเทศก็ได้ส่งออกก็ได้นะคะแต่ถ้าโรงงาน GMP อาจจะต้องลงทุนสูงนิดนึงอะไรประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าท่านยังไม่พร้อมที่จะทำเป็นโรงงาน GMP เนี่ยสามารถที่จะทำเป็นโรงงานจดแจ้งได้แล้วก็ผลิตภัณฑ์ก็สามารถจดแจ้งอย.ได้เช่นกันเมื่อมีโรงงานแล้วนะคะเพราะนั้นเนี่ยหลักเกณฑ์นะคะในเพจของอย.แล้วก็ลองไปศึกษาดูเพิ่มเติมนะคะหรือโทรไปถามที่อย.ก็ได้ถ้าเป็นในต่างจังหวัดก็จะเป็นสาธารณสุขจังหวัดของแต่ละจังหวัดนะคะทีนี้ อาจารย์จุ๋มมีอะไรจะเพิ่มเติมไหม
1: ค่ะก็อยากจะเพิ่มเติมในส่วนของมิวริปอะค่ะอาจารย์เนื่องจากว่าส่วนผสมตัวนี้ค่ะราคาค่อนข้างสูงนะคะฉันก็คือตัววัตถุดิบตัวนี้ค่ะก็คือแนะนำว่าเมื่อซื้อมาแล้วนะคะในการเก็บรักษาก็คือต้องแช่ในตู้เย็นเท่านั้นนะคะเนื่องจากว่าเขาทำมาจากโปรตีนน้ำนมนะคะถ้าเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องนะคะคุณสมบัติสารสำคัญต่างๆก็จะเสื่อมสลายไปนะคะแล้วก็จะไม่ได้ประโยชน์จากตัวมิวริปนะคะ
0: เพราะนั้นเนี่ยจำไว้ว่าตัวนี้นะอาจารย์จุ๋มเขาเน้นว่าถ้าซื้อมาแล้วต้องเก็บในตู้เย็นเท่านั้นนะคะนะแล้วก็สำหรับคนที่จะยังไงได้กี่ปีใช่ไหมได้กี่ปีก็คือว่าประมาณ 2-5 ปีแล้วอย่าลืมนะคะว่าเมื่อทำผิดพันธุ์เสร็จแล้วเราจะต้องตรวจวัดค่า pH ด้วยนะคะค่า pH ต้องอยู่ที่ 4.5 ถึง 6.5 เป็นค่า pH ของผิวหนังนะคะซึ่งก่อนหน้าอะไรรายการเราของเรามันตอนที่4ก่อนหน้านั้นอาจจะมีการสาธิตนะการตรวจวัดค่า pH ให้แล้วนะคะนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าค่า pH ไม่ได้อยู่ตรงตาม pH ของผิวเนี่ยอาจจะทำให้มีปัญหากับผิวได
1: ้
0: เช่นถ้า pH สูงกว่า 6.5 ถ้าเป็น7นี่ไม่เท่าไหร่น
1: ะ
0: 7นี่มัน pH เท่ากับน้ำอ่ะนะอาจจะไม่ระคายเคืองแต่ถ้าสูงกว่า7เนี่ยใช้ไปนานๆเนี่ยอาจจะทำให้ผิวเหมือนระคายเคืองง่ายเป็นอะไรได้ง่ายอะไรเงี้ยคือภูมิต้านทานของผิวก็จะลดลงนะคะแต่ถ้า pH ต่ำกว่า 4.5มันจะระคายเคืองเลยแหละบางผิวอ่ะบางคนนะจะระคายเคืองเลยถ้าผิวอ่อนบางหรือผิวแพ้ง่ายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อสำคัญในการทำให้ค่า pH อยู่ในพื้นของผิวเนี่ยก็คือว่าป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นจากการใช้ผิดพันธุ์ที่เราทำนั่นเองนะคะผู้บริโภคก็จะปลอดภัยนะคะทีนี้เกิดมีคนบอกว่าสมมติว่าถ้า pH มันไม่อยู่ในค่าพื้นของผิวทำยังไงถือว่าถ้าสูงกว่า7นี่นะคะแสดงว่าเป็นด่างใช่ไหมเป็นด่างเนี่ยเราก็ต้องใช้ TA ซึ่งในสูตรเราจะมี TA คือไตรเอทโธไมด์เนี่ยมีฤทธิ์เป็นด่างเราก็มาหยดในผิดพันธุ์ของเราแต่ว่าค่อยๆหยดนะคะค่อยๆหยดอย่าหยดพรวดเยอะนะมันจะพอขึ้นเป็นด่างสูงจะต้องดึงลงมาเป็นกรดอีกอะไรประมาณนี้นะคะสมมติว่าผิดพันธุ์เป็นกรดเป็นกรดเราจะต้องเพิ่มด่างคือไตรเอทโธไมด
1: ์
0: ค่อยๆหยดลงไปแล้วก็คนก่อนแล้วก็วัดค่า pH ด้วยกระดาษลิสมัสนะคะที่ว่ามันจะมีเบอร์7เบอร์ 7.5 6.5 อะไรประมาณนี้นะคะน
1: ะ
0: มีเป็นสีมาให้เราเทียบดูนะคะเทียบดูแล้วถ้าเกิดได้แล้วก็โอเคแต่ถ้าค่ามันเกิดมากกว่า7ทำยังไงก็ต้องใช้กรดในสูตรของเรามี BSA
1: ค่ะ
0: เราอาจจะต้องใช้ BSA นั่นแหละเข้ามาปรับนะคะเข้ามาปรับในสูตรของเราแต่ว่าให้ใส่ทีละน้อยค่อยเป็นค่อยไปนะคะอย่าใส่เยอะเพราะ BSA นี่เป็นกรดที่ค่อนข้างสูง
1: ค่ะ
0: ถ้าท่านใส่เยอะปุ๊บมันก็เป็นกรดเยอะลงไปอีกต้องมาดึงเป็นด่างอีกเลยกลายเป็นสูตรนี้เนื้อจะเพิ่มขึ้นจากการที่เราปรับค่า pH เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนปรับค่า pH ก็ต้องระมัดระวังนะคะแต่สูตรของเราเนี่ยส่วนใหญ่แล้ว pH จะอยู่ในช่วงของผิวสูตรที่เราทำมาให้ท่านได้ชมนี่นะคะนะส่วนใหญ่แล้วเราจะปรับค่า pH ในสูตรมาเรียบร้อยแล้วนะคะนอกจากว่าอาจจะไปผิดพลาดในขั้นตอนการผสมหรืออะไรหรืออะไรมากกว่าอะไรในตอนช่าง
1: BSA เกินอะไรแบบนี
0: ้ใช่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นก็ให้ระมัดระวังตรงนี้นิดนึงนะคะนะก็ได้บอกไปหมดแล้วนะคะนะทุกอย่างแล้วนะทีนี้ตัวสารสกัดที่จะระวังคือมิวริปนะคะอย่าลืมว่าต้องแช่ในตู้เย็นนะคะนะแล้วก็วิธีการใช้ก็คือใช้เช้าเย็นได้นะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรเนาะมีอะไรเพิ่มเติมนิดหน่อยไหม
1: ไม่มีแล้วค่ะ
0: หมดแล้วนะนะคะวันนี้นะคะเราก็ตั้งแต่ต้นรายการจนจบรายการเนี่ยเราก็พยายามที่จะอธิบายแล้วก็สาธิตให้ละเอียดที่สุดน
1: ะ
0: พยายามอธิบายทุกขั้นตอนนะคะท่านผู้ชมคงเข้าใจคงจะเป็นประโยชน์ให้กับท่านผู้ชมเป็นอย่างมากเลยนะคะวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะคิดว่าเราคงจะต้องเจอกันในตอนต่อไปนะคะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วนะคะเราสองคนต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบ

0: เพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
1: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจาก evaporator มาที่ compressor นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วประหลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ
0: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
1: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไป

0: โดยที่คอต่อต่าง
1: เนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
0: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปจุดต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ
2: มหาใครครับ
3: คุณปั่นป่วนปฏิพานหรือเปล่าคร
2: ับ ใช่ครับ
4: ในรูปนี้ใช่คุณหรือเปล่า
5: ผมเอง
3: ถ้าอย่างนั้นขอเชิญตัวไปคุยที่สน.หน่อย
2: เชิญหรือจับ
3: เชิญ
2: พี่เป็นใคร
3: เจ้าหน้าที
2: ่มีบัตรปะแล้วหมายอ่ะ
3: ไม่มีพี่แค่มาเชิญตัว
2: ไม่ไปได้ปะ
3: ไม่น่าได
2: ้เอ้าไหนว่าเชิญ
3: ก็ใช
2: ่งั้นขอโทรศัพท์แป๊บ
6: สายด่วนยุติธรรมสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีค่ะสายด่วนกระทรวงยุติธรรม
2: มีคนมาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เชิญตัวผมไปสน.ผมต้องไปไหมครับ
7: หากเจ้าหน้าที่ไม่มีหมายหรือไม่ได้นำหมายมาเราสามารถปฏิเสธได้ค่ะซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการขัดขืนการจับกุมนะคะในกรณีควบคุมตัวหรือกระทำด้วยประการอื่นใดในทำนองเดียวกันอันเป็นการจำกัดเสรีภาพในร่างกายของบุคคลเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวน
2: เดี๋ยวพี่จะคุยกับเขาหน่อยได้ไหมครับ
7: ได้ค่ะ
2: คุยกับพี่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหน่อยครับ
8: เฮ้ยไม่คุย
2: งั้นผมไม้ไปขอบคุณครับเอางี้พี่เปิดกล้องได้ไหม
3: ไม่ต้องเปิดหรอกพี่แค่มาเชิญ
8: เฮ้ย
2: ผมจะบอกว่าพี่ทำ
8: เฮ้ยพี่ไม่ได้ทำ
2: มีหลักฐานเปล่าบอกแล้วให้เปิดกล้อง
8: เฮ้ยเอ็งเล่นขนาดนี้เลยวะ
2: แค่ซอสมะเขือเทศพี่ยังตกใจขนาดนี
3: ้มึงจะเล่นมากไปแล้วนะ
2: ปืนอ่ะพี
3: ่เออ
2: แหมมาแค่นี้ต้องพกปืนมาด้วย
3: พี่ก็เสี่ยงนะเว้ย
2: ไม่เสี่ยงพี่ผมคนดี
3: ต้องมีจัดการต่อทีผมไม่ไหวแล้ว
2: ดูดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลย
9: นี่อยากจะขอเชิญคุณไปคุยต่อที่สน.หน่อยค่ะ
2: ก็แค่นี
10: ้ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565ในการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับผิดชอบต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับและควบคุมจนกระทั่งส่งตัวพนักงานสอบสวนหรือปล่อยตัวบุคคลดังกล่าวไป
5: สิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนต้องร่วมกันปกป้อง

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่องดิจิตอลอินดีเอ็นเอเริ่มต้นธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกแล้วในตอนที่13ในหัวข้อ Mobile Application สำหรับงานธุรกิจนะคะในตอนนี้เรายังคงใช้แอป Sheet นะคะเพื่อเก็บรายละเอียดในหน้าแอปพลิเคชันที่เราได้ประกอบร่างเนาะในตอนที่แล้วตอนที่12อาจารย์กุ้งพาประกอบร่างใช่ไหมคะก็จะมีหน้าโมบายแอปเนี่ยเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะคะเราไปทำการเปิดแอปชีตและทำการทำต่อนะคะก็คือเราก็จะได้หน้าโมบายเพิ่มขึ้นเหมือนเดิมนะคะเราเข้าไปที่โมบายอ้อขออภัยเราเปิดไปเปิดไฟล์ Google Sheet นะคะ Google Sheet อันเดิมนะอันที่เราทำงานไปแล้วนะคะอันนี้เป็นของครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วว่าอาจารย์กุ้งพาทำหน้าอะไรหน้า Leader นะคะกับหน้า Home หน้า Home ก็คือเราดีไซน์ภาพกราฟิกสวยๆจาก Canva ใช่ไหมคะตรงนี้คือหน้าโฮมเราดีไซน์ภาพกราฟิกสวยๆจาก Canva ไปดูตัวอย่างทบทวนกันนิดนึงนะคะเผื่อท่านใดไม่ได้ดูต่อเนื่องหน้าโฮมก็คือภาษาไทยตั้งว่ายินดีต้อนรับนะคะนี่ตรงนี้คือหน้าโฮมนะฝั่งขวามือนะคะก็จะมีรูปกราฟิกสวยงามจะมีทั้งหมด6หมวดหมู่นะคะที่ดีไซน์ไว้สำหรับฝึกทำแล้วทั้งหมดนะคะเราทำมาแล้วทำมาจากเวิร์กช็อปก่อนหน้านะเราไล่ทำกันมาเวิร์กช็อปก่อนหน้าถ้าเกิดท่านใดเพิ่งมาดูนะคะแนะนำให้ย้อนไปดูในเวิร์กช็อปก่อนหน้าก่อนนะคะในตอนก่อนหน้าเนาะเพราะว่าถ้ามาดูตอนนี้คือจะเริ่มรวมทุกอย่างนะคะเข้าไว้ในหน้าเมนูในหน้าเมนูซึ่งครั้งที่แล้วดีไซน์ภาพกราฟิกสวยๆจาก Canva เรียบร้อยแล้วนะคะอาจารย์กุ้งบอกวิธีในการทำเรียบร้อยแล้วแล้วก็ใส่รูปภาพเข้าไปนะคะอันนี้คือในหน้าโฮมนะคะหน้าโฮมให้โชว์แบบนี้นะคะก็คือถ้าทรงโทรศัพท์เนาะขนาดโทรศัพท์ก็จะโชว์ซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาก็จะสวยงามนะคะตรงนี้คือขนาดมีเดียมนะเราอยู่ที่ไหนเราอยู่ UX นะคะอยู่หน้าโฮมใช่ไหมคะจะมีมีเดียมลาร์จสมอลชินนี่อันนี้ก็จะใหญ่ไปเอ๊ะมีเดียมกับสมอลอ๋อสมอลโชว์หมดนะอ่ะก็คล้ายๆกันนะไหนลองเซฟถ้าที่นี่ล่ะเล็กไม่สวยนะคะทีนี้เราได้ภาพกราฟิกแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ได้เชื่อมลิงก์นะคะก็จะคลิกแล้วยังไม่ได้ไปเปิดหน้าต่างๆอันนี้เป็นขอเซฟไว้ก่อนนะเป็นงานของครั้งที่แล้ววันนี้ก่อนที่จะไปเก็บรายละเอียดเพิ่มนะคะอาจารย์กุ้งได้ไปเทสแล้วก็คือการนำโลโก้นี่ถ้าบางคนสังเกตเห็นบอกว่าทำไมอาจารย์กุ้งมีรูปโลโก้ร้านน่ารักน่ารักขึ้นตรงนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวจะพาใส่รูปโลโก้ก่อนซึ่งเวอร์ชั่นของวันนี้นะคะปี2025เนี่ยง่ายกว่าเดิมเยอะมากๆเลยนะคะในปีก่อนนะคะปี2024ที่อาจารย์กุ้งได้ใช้เนี่ยค่ะก็การใส่รูปภาพโลโก้เนี่ยจะมีหลายขั้นตอนมากๆนะคะซึ่งค่อนข้างจะซับซ้อนนิดนึงแต่พอมาลองของปี2025วันนี้นะเดือนมกราเนี่ยโอ้โหอัปเดตสุดๆเลยเราทำยังไงบ้าง1ไปที่โฟลเดอร์ของเราเองที่เราสร้างไว้รวมงานทุกอย่างนะคะไม่ต้องตกใจถ้าเกิดมีอะไรเพิ่มขึ้นมาเองโดยอัตโนมัตินะคะตัวแอปชีตนะคะถ้าเกิดมีการเพิ่มข้อมูลจากการ
สมมติว่าฝึกทำกับอาจารย์กุ้งใช่ไหมฝึกกรอกเช่นเนี่ยใส่รูปภาพไปแล้วใส่อะไรไปนะคะเขาก็จะมาสร้างโฟลเดอร์ให้อัตโนมัติเลยนะคะตรงนี้เราไม่ได้สร้างเองนะที่เห็นหน้าจอที่อาจารย์กุ้งเมาส์ชี้ไว้นะคะเป็นโฟลเดอร์ที่โปรแกรมสร้างให้เองโดยอัตโนมัติจากการที่เราเพิ่มรูปภาพนะคะเข้ามาผ่านหน้าแอปชีตนะคะทีนี้แล้วเราต้องทำยังไงกับโลโก้หนึ่งไปเตรียมโลโก้ก่อนอาจารย์กุ้งทดสอบทดลองเทสมาแล้วนะคะอาจารย์กุ้งก็จะมีทั้งโลโก้ PNG ปกตินะคะกับโลโก้ที่เอาพื้นหลังออกถ้าเป็นโลโก้ PNG ไม่ได้เอาพื้นขาวออกนะคะเวลาใส่แทรกโลโก้เข้าไปนะคะก็จะโชว์เป็นสี่เหลี่ยมขาวๆที่มีกรอบสีขาวๆแบบนี้ติดไปด้วยแต่ถ้าบางคนบอกว่าไม่อยากได้พื้นขาวไปเลยทำยังไงใช้เว็บ remove bg นะคะ remove bg เว็บนี้นะหลายๆท่านรู้จักนะคะใช้งานง่ายมากๆพิมพ์ใน Google นะคะ remove bg เขาก็จะถอดพื้นหลังออกให้ด้วยเวลารวดเร็วremove bg นะก็คือลิงก์แรก remove background from image for free นะคะคลิกไปไม่ต้องทำอะไรเลยกด upload image นะคะ upload image เลือกสมมติรูปนี้กด Open รอแป๊บ1 2 3 4ตอนนี้เขาถอดพื้นหลังออกให้แล้วนะคะเราก็ทำการดาวน์โหลดไฟล์ที่ฟรีที่เขาให้เราใช้ได้เนี่ยเขาก็จะมีข้อจำกัดเรื่องขนาดไฟล์เนาะ500x500 พิกเซลซึ่งก็ใช้ได้นะคะไม่ได้เล็กมากเราก็กดดาวน์โหลดกดดาวน์โหลดไปอยู่ที่โฟลเดอร์ดาวน์โหลดนะคะเสร็จแล้วไปที่ไดแชร์ของเราไดแชร์ของเราเองนะที่สร้างเอาไว้ตั้งแต่ตอนแรกๆแล้วก็รวมงานทุกอย่างนะคะเราเอาโลโก้ที่ถอดพื้นแล้วเนี่ยเอามาไว้ที่ไดแชร์นะวิธีการคือคลิกขวานะคะเลือกอัปโหลดไฟล์อยู่ในนี้นะคะอยู่ในนี้เลือก Open ถ้าถอดพื้นหลังออกแล้วจะเป็นตัวอย่างพื้นหลังเหมือนในรูปภาพแบบนี้นะคะก็คือพื้นหลังตารางหมากรุกแบบนี้นะคือไม่มีพื้นหลังสีขาวนะคะถ้าเห็นสีขาวแบบนี้แปลว่ายังมีพื้นหลังสีขาวอยู่เสร็จแล้วเราก็ตั้งชื่อให้เรียบร้อย

ไปไปที่แอปชีตนะคะไปที่ UX ไปที่แบรนด์ UX แบรนด์นะตรงนี้แบรนด์ที่เราเปลี่ยนแบบนี้ได้นะธีมเป็นขาวเป็นดำนะคะที่เปลี่ยนสีจำได้เนาะคือถ้าเป็น UX เป็นแบรนด์นะคะจะตั้งค่าแค่ครั้งเดียวหน้าไหนก็ได้เราอยู่ส่วนไหนก็ได้นะคะแต่ถ้าเรามาคลิกตรงแบรนด์ปุ๊บแล้วเราเปลี่ยนเนี่ยแปลว่าทุกหน้าก็จะเปลี่ยนตามหมดนะคะคือเป็นการตั้งค่าครั้งเดียวทีนี้มองลงมามีสีใช่ไหมมีแอปโลโก้นะคะแอปโลโก้ถ้าเป็นโลโก้ที่เขามีให้ก็จะตัวอย่างแบบนี้นะคะแต่ว่าเราจะใส่โลโก้ของร้านเราเองอย่างที่อาจารย์กุ้งเล่าว่าเวอร์ชั่นก่อนนี่ขั้นตอนเยอะมากนะคะแต่เวอร์ชั่น2025ง่ายมากๆเลยเราคลิกที่คอสตอมคลิกที่คอสตอมนะคะเสร็จแล้วกดที่รูปกระดาษรูปไฟล์กระดาษนะคะไปที่ไดร์เราใส่โลโก้ไปในไดร์เราเรียบร้อยแล้วนะตรงนี้โลโก้เราเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะไปเลือกโลโก้ของเราในไดร์เราคลิกเข้าไปไดร์ของท่านชื่ออะไรเข้าไปที่ไดร์ของท่านนะคะอันนี้ไดร์ของอาจารย์กุ้งชื่อนี้นะคะชื่อเดิมตั้งแต่ตอนแรกๆนะไม่ได้ตั้งใหม่หรือว่าเปลี่ยนอะไรใดๆนะคะเสร็จแล้วก็ไปคลิกเลือกโลโก้ที่ต้องการตัวอย่างนะตัวอย่างอันนี้จะมีกรอบสีขาวติดมาด้วยนะให้ดูตัวอย่างจะเป็นแบบนี้ขวามือนะคะจะเป็นแบบขวามือแบบนี้ก็จะมีกรอบมาด้วยถ้าไม่เอาก็ไปเปลี่ยนใหม่ก็ไปถอดพื้นหลังออกให้เรียบร้อยนะคะอันนี้ฉันกุ้งจะเลือกแบบไม่มีกรอบแล้วอันนี้แบบไม่มีกรอบนะคะก็จะเห็นเป็นโลโก้เลยให้ท่านเลือกตามที่ท่านต้องการจะใช้งานเนาะเสร็จแล้วตรงนี้อะไรอีก launch image นะคะ launch imageลองเลือกดู

เลือกไปก่อนเดี๋ยวจะไปเห็นตอนแสดงผลต่อไป background image นะคะเหมือนกัน background คือพื้นหลังนะตรงนี้มีพื้นหลังไหมไม่มีนะเพราะไม่ได้เลือกนะคะเลือกเป็นไม่โชว์นะก็คือนั้นทีนี้อยากโชว์ตัวอย่างคอสตอมขอลองเทสก่อนนะคะเข้าไปที่โฟลเดอร์ตัวเองลองเลือกไม่รู้ว่าจะออกมาหน้าตาแบบไหนนะอ๋ออาจารย์กุ้งยังไม่ที่ไงพอเซฟปุ๊บตัวอย่างขึ้นเลยเห็นไหมคะ Background Image Background Image ไหนดูซิเขาจะโชว์ตรงไหนเนี่ยอ๋อตรงนี้อาจารย์กุ้งเลือก Background Image ไปรูปนี้นะคะเอาถอดพื้นหลังออกเรียบร้อยเห็นไหมก็จะเห็นตัวอย่างนะตำแหน่งที่ดูที่หน้าจอนะคะลงทะเบียนเนี่ยตรงนี้เห็นไหมเป็น Background Image นี่แบบนี้นะคะ Background ก็สวยดีนะก็คือเอาตามที่เราต้องการจะใช้งานนะคะเสร็จแล้วตรงนี้เนาะตรงนี้เคยพาสาธิตชื่อนะคะ Show View Name in Header นะคะตรงนี้โลโก้เราจะโชว์แล้วก็เปิดสถานะไว้ Hide เมนูตรงนี้อย่าปิดนะถ้าปิดคือ3ขีดจะหายไปพอ3ขีดหายไปก็จะหาเมนูที่เราใส่ไว้ในนี้ไม่เจอนะคะเสร็จแล้วกดเซฟตรงนี้คือส่วนของแบรนด์นะ UX แบรนด์ความสวยงามนะคะขาวสว่างมืดสีโลโก้นะคะโลพื้นหลังรูปภาพพื้นหลังนะเหมือนที่อาจารย์กุ้งสาธิตนะคะตรงนี้ก็คือโอเคเรียบร้อยในส่วนของโลโก้นะคะเผื่ออาจารย์กุ้งลืมรายละเอียดต่างๆนะคะนึกออกตอนไหนก็จะมาบอกเพิ่มในตอนนั้นๆนะทีนี้ต่อไปมาจัดการในส่วนของโอเค Data คือหลังบ้านเนาะทุกท่านไม่งงนะคะ Data ก็คือเป็นโครงสร้าง Table นะคะเป็นเอาไว้จัดเก็บข้อมูลนั่นเองการจัดเก็บข้อมูลนะคะก็จะเชื่อมกับ Google Sheet โดยอัตโนมัตินะคะเพราะว่าเราเลือกฐานข้อมูลเป็น Google Sheet นะคะแต่ถ้าท่านเลือกฐานข้อมูลเป็น Database ตัวอื่นนะคะ

ก็จะเชื่อมกับดาต้าเบสที่ท่านเลือกนะคะว่าจะใช้ตัวไหนนะคะ UX นะคะก็คือ User Experience นะคะเป็นส่วนตรงกลางเนาะตัวกลางระหว่าง User ใช้งานนะคะโดยที่ User ไม่ต้องมีความรู้User ใช้งานผ่านรูปภาพแบบนี้นะคะก็คือการใช้งานนะคะของ User นะคะเราก็จะดีไซน์ให้ User ได้ใช้งานการดีไซน์การออกแบบนะคะพยายามเลือกสิ่งที่ User คุ้นเคยอยู่แล้วนะคะเช่นเนี่ยรูปภาพประกอบใช่ไหมคะประเมินความพึงพอใจแบบเนี้ยถ้าเขาเห็นสัญลักษณ์เขาก็จะได้เข้าใจได้ง่ายๆนะคะแล้วก็ในส่วนของหน้าแอปต่างๆเนี่ยจริงๆมีอาจารย์กุ้งพาทำกี่หน้าละ1 2 3 4 5 6 6หน้านะคะ6หน้านี่ยังเหลือเก็บรายละเอียดตรงนี้อีกนิดนึงนะคืออาจารย์กุ้งหาวิธีอยู่นะคะซึ่งลองทำวิธีเดิมๆนะคะที่เคยตั้งค่านะคะปรากฏว่าปีนี้2025ทำวิธีเดิมแล้วก็ไม่หายนะคะถ้าเดี๋ยวหาวิธีได้เมื่อไหร่เดี๋ยวจะมาบอกนะคะตรงนี้ติดอาจารย์กุ้งติดตรงนี้ไว้นิดหนึ่งนะคะก็คือตรงหน้าติดต่อนะโอเคตรงนี้คือเมนูนะคะหน้าแอปต่างๆตรงไหนที่ไม่ได้ต้องการให้ผู้ใช้งานแอปลบแก้ไขไม่ต้องการให้เขาลบได้นะคะก็ปิดคำสั่งนะปิดคำสั่งจำได้ไหมคะไปปิดที่ไหนปิดที่ Data นะคะแล้วก็คลิกเลือกTable นะคะที่ไม่ต้องการให้เขาลบยกตัวอย่างนะอันนี้ Table Home Home คือหน้าไหนหน้าแรกHome ใครใช้ Home ได้ Home ควรจะเป็นแอดมินร้านใช่ไหมคะแอดมินคือพนักงานของร้านเขาจะลบโฮมได้ไหมถ้าเขาเป็นคนเพิ่มเองเนาะสมมติว่าหมวดหมู่นั้นอันนี้มี6หมวดหมู่สมมติว่าในอนาคตมีบางหมวดหมู่ไม่ได้ใช้แล้วเช่นประเมินความพึงพอใจไม่ได้ใช้แล้วเขาควรจะลบได้ไหมอันนี้ก็คือในมุมมองของอาจารย์กุ้งนะเขาน่าจะลบได้นะคะเผื่อไม่ได้ใช้ในอนาคตเพราะเขาเป็นพนักงานของร้านด้วยนะคะก็ตรงนี้มีไว้โอเคเพิ่มได้ไหมได้ควรแก้ได้ไหมอัปเดตควรนะคะเพราะฉะนั้นสิทธิ์ก็เปิดให้เขาเข้าถึงนะคะหน้าแอปหน้านี้ได้3สิทธิ์ตามนี้นะคะก็เหมาะสมแล้วนะคะแล้วก็ไปดูหน้าอื่นอีกหน้าเมนูอันนี้เมนูคล้ายๆหน้านี้นะคะเผื่อบางเมนูไม่มีแล้วนะคะก็ลบได้นะคะอัปเดตได้เพิ่มได้นะคะตรงนี้ก็ตามนั้นหน้าออเดอร์ออเดอร์เขาควรจะออเดอร์ใช้งานโดยใครใช้งานโดยลูกค้าใช่ไหมคะลูกค้าเนี่ยควรจะเพิ่มได้แต่ลูกค้าไม่ควรจะลบออเดอร์คำสั่งซื้อของตัวเองไม่ควรแก้ไขได้ด้วยนะคะควรจะหลังจากกดยืนยันไปแล้วเนาะควรจะเพิ่มได้อย่างเดียวนะคะไม่งั้นระบบหลังบ้านอาจจะรวนได้หลังบ้านเช่นพ่อครัวทําไปแล้วปรุงอาหารไปแล้วแล้วมาแก้อัปเดตที่หลังอีกอย่างเงี้ยค่ะมันก็ไม่ควรจะเป็นแบบนั้นนะคะโปรเซสควรจะเสร็จสิ้นหลังจากกดยืนยันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นออเดอร์ก็ควรจะเปิดสิทธิ์ให้เขาเพิ่มได้อย่างเดียวเราไปเช็คซิสั่งอาหารใช่ไหมออเดอร์เนี่ยค่ะก็จะตรงไหนเราไม่เปิดสิทธิ์ให้เขาเนี่ยค่ะสัญลักษณ์ต่างๆก็จะไม่มีปกติจะมีถ้าดีลิจะมีรูปถังขยะถ้าดีลิจะมีรูปถังขยะนะคะอาจารย์กุ้งเซฟก่อนอันนี้เปิดดีลิเพิ่มขึ้นมาเดี๋ยวรอดูจะมีถังขยะไหมนี่ถังขยะถ้ากดปุ๊บนะคะคําสั่งซื้อรายการนี้ก็จะหายไปเลยนะคะซึ่งตรงนี้นะคะสิทธิ์ตรงนี้ลูกค้าไม่ควรจะทําได้นะคะสิทธิ์การใช้งานแอปเนาะเพราะฉะนั้นเราก็เอาถังขยะออกนะคะกดปุ๊บแล้วก็กดเซฟต่อไปเราจะไปจัดการในส่วนของหน้าโฮมเข้าหน้าโฮมนะคะเข้า

วิวคอลัมน์ตรงนี้นะคะลิงก์ก็คือจะใส่ลิงก์นะคะจะใส่ลิงก์จะใส่ลิงก์ที่เชื่อมไปหน้าต่างๆใช่ไหมคะเราใช้โอเค

data ไปที่หน้า home ไปที่ add version column นะคะ add version column เสร็จแล้วเลือกพิมพ์หัวข้อว่า link view column name นะคะแล้วก็กด add formula นะคะใช้คำสั่ง deep link นะคะ deep link ตรงนี้เสร็จแล้วเลือก link to view ซ้ายมือนะ link to view นี่กด insert link to viewที่อยู่ข้างในข้างหมายดับเบิลโควตนะคะให้ใส่ชื่อแอดชีทนะคะแต่ละคนจะชื่อไม่เหมือนกันตรงนี้นะที่ขึ้นว่า Galaxy 10305เนาะเดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นชื่อแอดชีทนะคะแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าแอดชีทเราชื่ออะไรเรามองข้างบนเลยมองที่แท็บURL ข้างบนนะคะข้างหลังคำว่า app name app name นี่ app name จะมีเครื่องหมายเท่ากับหลังเท่ากับเนี่ยค่ะหลังเท่ากับจนถึงเครื่องหมาย and copy มาอันนี้คือชื่อ app ชื่อ app แต่ละคนไม่เหมือนกันนะอาจารย์กุ้งตั้งชื่อ app อาจารย์กุ้งชื่อนี้นะคะ is amazing นะมองข้างบนนะข้างหลังเครื่องหมายเท่ากับนะคะจนถึงแอนนะคะไม่เอาแอนนะหลังเท่ากับจนถึงแอนนะคะ copy มาแล้วเราก็เอามาวางแทนคำว่าแทนคำเดิมนะคะแทนคำเดิมที่อยู่ข้างในเครื่องหมายดับเบิลโควตนะคะเสร็จแล้วกดเซฟแล้วก็เสร็จแล้วเราไปที่ UX ไปที่ UX นะคะไปหน้า Home ของเราถูกต้องเช็คก่อนนะอันนี้เลือก Deck นะคะอันนี้

เด็กไม่ได้นะเราต้องเลือกอันนี้โอเคเสร็จแล้ว event UX view เลือกออกเดี๋ยวก็อาจารย์กุ้งเช็คนิดนึงนะคะ behavior นะคะ behavior เดี๋ยวพับไว้ก่อนถ้าเป็นแกลเลอรี่โอเคไม่ได้อ๋อมี behavior go to โอเคอ่ะเอาใหม่นะมา UX นะคะมาหน้าโฮมหรือว่าหน้ายินดีต้อนรับนะคะที่มี6หมวดหมู่ที่เราสร้างเอาไว้แล้วใช่ไหมเสร็จแล้วเราเลือกแกลเลอรี่นะคะแกลเลอรี่วิวไทป์นะคือต้องการจะให้โชว์รูปแบบนี้นะคะ6รูปนะคะโพสิชันอะไรก็ได้เพราะว่าจะโชว์อันเดียวอยู่แล้วนะคะอยู่ตรงหน้ายินดีต้อนรับหรือหน้าโฮมนั่นเอง Image Size มีสมอก็ได้นะคะท่านลองกดดูแต่ให้โชว์แบบ6หมวดหมู่ซ้ายขวาซ้ายขวาแบบนี้นะคะก็คือสวยดีถ้าเลื่อนลง

มองหาหัวข้อ behavior นะคะ behavior behavior นะเสร็จแล้ว event action นะคะท่านเลือก low select เนาะ event action ก็คือหมายความว่าจะให้เกิด action กับแถวไหน action คือการกระทำนะคะเกิดกับแถวไหนท่านกดนะคลิกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็เลือกคำว่า go to app link นะคะ go to app link แบบนี้แล้วท่านก็กด savegดเซฟเนี่ยจันกุ้งก็แอบลุ้นนะคะเพราะว่าปีที่แล้วกับปีนี้ต่างกันเยอะเหลือเกินนะคะซึ่งวิธีที่อาจารย์กุ้งทำเนี่ยเป็นการใช้งานเมื่อปีที่แล้วนะกดซิไม่มานะคะไม่มาอ๋อยังต้องตั้งค่าอีกนิดนึงไปที่ UX นะคะไปที่ UX ไปที่ optionstart view ให้เลือกหน้าที่จะโชว์คือหน้าโฮมเนาะของเราคือหน้าโฮมหน้ายินดีต้อนรับหน้าโฮมนะคะเซฟสิคลิกยังไม่มานะคะแสดงว่ายังไม่ได้เชื่อมลิงก์ยังตั้งค่าไม่หมดนะคะอันนี้จันกุ้งเทสก่อนนะถ้าเกิดตั้งค่าถูกต้องเวลาเราคลิกหน้าเมนูก็จะปรากฏหน้าเมนูขึ้นมานะคะทีนี้ UX เรามาเช็คก่อนหน้าติดต่อร้านกับติดต่อเราต้องใช้ชื่อนี้เลยนะติดต่อเราใช่ไหมคะโอเคไม่มาเพราะว่าคนละชื่อลิงก์ก็คือหน้าที่เขาจะเปิดมานะคะหน้าที่เขาจะเปิดให้เรานะคะต้องเป็นชื่อที่เราตั้งอันนี้ก็ปะเมินไม่มาเพราะว่าชื่อเป็นคนละชื่อนะคะเขาหาไม่เจอฝั่งซ้ายเนี่ยเป็นชื่อเมนูชื่อเมนูคือชื่อตรงนี้นะจะเป็นชื่ออะไรก็ได้นะคะแต่ฝั่งขวาลิงก์เนี่ยก็คือหน้าที่เราตั้งไว้ในหน้า UX นะคะในหน้า UX ก็กลับมาดูเมนูอาหารนะคะแต่เมนูอาหารคือชื่อเดียวกันเลยเนาะแล้วก็หน้าอะไรอีกลงมาไม่เหมือนกันเลยนะอาจารย์กุ้งตั้งไม่เหมือนกันเลยหน้าอะไรอีกสั่งอาหารบางหน้าก็ชื่อเดียวกันนะแจ้งส่งงานอาจารย์กุ้งใช้หน้าอะไรสถานะส่งงานประเมินโอเคติดต่อเราโอเคตรงนี้มีการอาจารย์กุ้งเพิ่มในหน้าลิงก์หน้าลิงก์ตรงนี้เราต้องเพิ่มเองนะคะในหน้าโฮมในหัวตารางนี้เขียนว่าลิงก์นะคะที่เราสร้างไว้ตอนแรกลิงก์ตรงขวามือตรงเนี้ยเป็นลิงก์นะคะให้เป็นชื่อเดียวกับที่เราตั้งไว้ใน UX เนี่ยชื่อตรงเนี้ยค่ะชื่อ6อันที่ทุกท่านเห็นอยู่เนี่ยค่ะเราพิมพ์ว่ายังไงต้องเป็นคำนั้นเลยนะคะต้องเป็นคำเดียวกันส่วนซ้ายมือชื่อเมนูนะคะก็คือชื่อตรงนี้ชื่อเมนูนะที่โชว์อยู่บนรูปภาพนะคะถามว่าอะไรต้องเหมือน 100% ต้องเป็นคำเดียวกันเลยก็คือลิงก์นะคะชื่อลิงก์ก็คือชื่อหน้าที่ต้องการจะให้เขาเปิดให้แต่ทีนี้อาจารย์กุ้งอ่ะเพิ่มในGoogle Sheet แต่ว่ายังไม่ได้ไปบอกในแอป Sheet ว่าฉันมีการอัปเดตเพราะฉะนั้นเราต้องไปบอกแอป Sheet ว่าฉันอัปเดตก็คือหน้าไหนหน้าโฮมบอกเขายังไงก็คือเข้าไปเลย View Column แล้วก็กดเลือก Generate Structure นะคะตรงนี้ก็คือการบอกให้รู้ว่าฉันอัปเดตนะเสร็จแล้วพับไปก่อนกดซิโอ้ไม่มา

cũng tông chết yêu ếch na ton rạp. โอเคเดี๋ยวอาจารย์กุ้งเช็คแป๊บหนึ่งนะคะอ๋อตรงนี้ไงตรงนี้

โอเคอันเดียวกันแคนเซิลก่อนนะคะลงทะเบียนอันเดียวกันแล้วเพราะเราแก้ตรงนี้นะคะในส่วนของที่โชว์ก็จะแก้ด้วย

đã sang cung khổ. ลองอีกวิธีหนึ่งไม่มาเพราะว่าชื่อไม่เหมือนกันหรือเปล่าเดี๋ยวเราลองอีกวิธีหนึ่งแล้วยังไงต่อไปอัปเดตอัปเดตไป Data ไป Home View Regenerate นะคะเช็คก่อนว่าตั้งค่าถูกต้องหมดหรือยังนะคะ

go to action link view inline ไหนลองสิยังไม่มาโอเคให้เป็นเหมือนเดิมก่อนนะคะเดี๋ยวอาจารย์กุ้งต้องไปตรวจสอบว่าเกิดอะไรขึ้น

่ะเดี๋ยวเซฟก่อนเดี๋ยวเซฟก่อนทุกคนบอกมีการบ้านทุกตอนเลยอาจารย์กุ้งมีการบ้านทุกตอนเลยอันนี้คือเรื่องปกตินะคะเพราะว่าเวลาที่แอปพลิเคชันอัปเดตครั้งหนึ่งเนาะก็จะมีอะไรเนี่ยเปลี่ยนไปจากเดิมนะคะถ้าเราไม่ได้ใช้งานตลอดเวลานะคะอาจารย์กุ้งใช้เมื่อปีก่อนนะพอมาปีนี้อัปเดตไปเยอะเลยนะคะโอเคอาจารย์กุ้งติดอะไรติดในส่วนของลิงก์และให้เปิดหน้าที่ไปยังหน้านั้นๆ นะคะนิดเดียวเองทีนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปดูส่วนอื่นก่อนไปดูส่วนอื่นยังไปดูส่วนไหนอีกนะคะก็คือในส่วนของการแจ้งเตือนแจ้งเตือนเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลนะคะหมายความว่าถ้ามีลูกค้าไลน์ลูกค้าออเดอร์นะคะหรือว่าไรเดอร์เนี่ยหรือว่าไรเดอร์แจ้งสถานะส่งงานหรือว่าลูกค้าสั่งอาหารสั่งเบเกอรี่ของเรานะคะเราควรจะให้มีการแจ้งเตือนมาที่ไลน์นะคะก่อนอื่นเราไปที่เราดี

ตายไว้หน้าอะไรบ้างนะมาทวนอีกทีหนึ่งหน้าไรเดอร์นะคะตรงไหนจะให้ไลน์แจ้งเตือนเนาะใส่สีม่วงไว้ก่อนนะคะมีไรเดอร์แจ้งส่งงานมีหน้าไหนอีกออเดอร์สั่งอาหาร

เราก็ไปที่หน้าเราไปที่หน้าออเดอร์นะคะเดี๋ยวเราจะต้องมีการเขียนสคริปต์นะคะเพิ่มนะก็คือในส่วนของ Google Script นะคะ Google App Script เราไปเปิดอีกโปรแกรมหนึ่งอีกโปรแกรมหนึ่ง Canva เราไม่ใช้แล้วอันนี้ถ้าถูกต้องจะเป็นแบบนี้นะอาจารย์กุ้งติเป็นกันบ้าน1อันนะคะเดี๋ยวจะดูว่ามันแก้ไขยังไงแล้วเดี๋ยวมาเล่านะแต่เราไปเขียนสคริปต์อันอื่นไว้ก่อนนะ Google Search Google App Script นะคะ Google App Script แล้วก็คลิกที่ App Script นะคะตรงนี้เราเลือกอะไรเราเลือก Start Scripting นะคะตรงนี้ปุ่มสีฟ้านี่เรากดไปได้เลยเสร็จแล้วนะคะตรงนี้เป็นข้อมูลเดิมๆนะคะที่เราเคยใช้งานเสร็จแล้วเราเริ่มใหม่เราเลือกที่โครงการใหม่โครงการใหม่นะคะพอเลือกโครงการใหม่เสร็จแล้วนะคะก็จะได้หน้าเหมือนที่เห็นที่หน้าจอนะคะให้เราตั้งชื่อโครงการใหม่ก่อนคลิกที่ถ้ามองไม่ทันเนาะคลิกที่โครงการที่ไม่มีชื่อนะคะเสร็จแล้วตั้งชื่อตอนนี้เราจะทำหน้าอะไรหน้าออเดอร์ใช่ไหมคะใช่ไหมไปดูซิออเดอร์ออเดอร์อ่ะก๊อปชื่อหน้ามาเลยก็ได้หน้าออเดอร์กดเปลี่ยนชื่อนะคะชื่อก็จะเปลี่ยนแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวจะใส่ลบโค้ดเดิมออกนะคะแล้วก็จะใส่โค้ดใหม่ลบโค้ดเดิมแล้วก็จะใส่โค้ดใหม่กด Ctrl A แล้วกด Delete ไปเลยนะคะโค้ดใหม่โค้ดใหม่คือตรงนี้ไม่ใช่นะตรงนี้อ๋อตรงนี้อยู่หลังคอมเมนต์ไม่เป็นไรนะคะก็คือเราจะใช้คำสั่งฟังก์ชันนะคะ send line notify เป็น message มานะคะประกาศตัวแปรวานะคะ token เท่ากับ token แล้วก็ backslash 2อันอันนี้คือเป็นคอมเมนต์เอาไว้นะคะว่าเราจะไปตั้งค่าที่เว็บตั้งค่า line notify ด้วยนะคะก็คือที่เว็บที่ทุกท่านเห็น

แล้วเราก็ล็อกอิน Line Notify นะคะเราล็อกอินเดี๋ยวจันกุ้งขออนุญาตไปล็อกอินก่อน

ัวอย่างให้นะเผื่อใครดูอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะต้องไปเอาโทเค็นนะคะมาก็คือเป็นรหัสเนาะรหัสรับการแจ้งเตือนนะคะโดยไปที่เว็บไซต์ notify.bot.line.me นะคะตรงนี้ตรงนี้ข้อความก็คือตามที่โชว์ไว้นะคะคือคำสั่งเสร็จแล้วก็เซฟนะกดรูปแผ่นดิสนะคะก็จะบันทึกโปรเจกต์ที่ชื่อว่า Order นะคะเป็นแอปสคริปต์ที่สร้างขึ้นมาเนี่ยเซฟไว้ในไหนอยู่ในไดรฟ์แชร์ของเรานั่นเองทีนี้ทำให้แอปชีตวิธีการทำให้แอปสคริปต์นะคะเป็นเว็บแอปก็คือคลิกที่ปุ่มสีฟ้านะการทำให้ใช้งานได้นะคะแล้วก็เลือกรายการแรกเสร็จแล้วกดฟันเฟืองนะคะกดเว็บแอป

กดสิทธิ์ทุกคนนะคะทุกคนแล้วก็เลือกการทำให้ใช้งานได้รอสักครู่นะคะแล้วก็รอแป๊บหนึ่งให้สิทธิ์เข้าถึงนะคลิกได้เลยเลือกอีเมลตัวเองเลือก Advance นะคะเลือก Go to Order เลือก Allow เสร็จแล้วคัดลอกมาไว้ก่อนเดี๋ยวจันกุ้งคัดลอกใส่โน้ตแพดไว้ก่อนเนาะเพราะเดี๋ยวเราต้องไปเอาโทเค็นในไลน์นะคะในไลน์ตะกี้อาจารย์กุ้งแอบเห็นว่าไลน์เขาแจ้งยุติการให้บริการนะคะเห็นไหมว่าพอวันเวลาผ่านไปเนี่ยอะไรที่เหมือนเดิมมันก็จะไม่เหมือนเดิมนะคะอันนี้อาจารย์กุ้งทดไว้ก่อนนะอันนี้ของแอปสคริปใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปเอาโทเค็นในไลน์ทดไว้ก่อนเพราะเดี๋ยวเราต้องใช้อีกนะคะทดไว้คือโน้ตใส่โน้ตแพดไว้นะคะแล้วก็อะไรนะไลน์วันเวลาเปลี่ยนไม่ใช่แค่คนเปลี่ยนนะคะฟังก์ชันการทำงานต่างๆของโปรแกรมที่เราเคยใช้ได้ก็จะอัปเดตนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเข้ามาอัปเดตอยู่เรื่อยๆนะอันนี้เรียบร้อยนะคะชื่ออาจารย์กุ้งตั้งว่าออเดอร์นะคะออเดอร์นะอยู่ในเพราะเราจะแจ้งเตือนไปที่หน้าออเดอร์นะต่อไปที่ Line Notify เนาะ Notification โอเคบอทอันนี้นะคะอันนี้ลิงก์นี้ตะกี้อาจารย์กุ้งล็อกอินก็คือล็อกอินด้วยยูเซอร์ของ LINE นะเวลาเราเข้า LINE นะคะเสร็จแล้วเลือกหน้าของฉันนะคะโอ้เยอะมากๆเลยนะคะอันนี้เยอะมากๆอันนี้เป็นของเดิมนะคะที่ทำไว้อาจารย์กุ้งยกเลิกก่อน disconnect นะคะอันนี้คืออะไรนี่อาจารย์กุ้งยกเลิกก่อนนะนี่เป็นของเดิมนะคะแบบฝึกหัดปีก่อนนะยกเลิกก่อนจะได้ทำพร้อมๆกันตอนนี้เราเข้ามาสู่หน้าของ LINE notify นะคะ LINE notify ยกเลิกหมดเลยเพื่อที่จะมาเอาอะไรจะมาเอาโทเค็นนี่จะมาเอาโทเค็นอยู่ตรงนี้นะคะตัวเลขเห็นไหมว่าจันกุ้งไหมตรงนี้พอเราเข้าเว็บ notify ขีดบอท .line .me นะคะล็อกอินด้วยอีเมลล็อกอินด้วย user password ที่เราใช้ล็อกอินเข้า LINE ของเรานะคะเสร็จแล้วก็มาคลิกที่ generate token นะคะตรงนี้นะ enter 20 character นะคะให้ตั้งชื่อเดียวนะคะกับชื่อหน้านะอันนี้เราทำหน้าไลน์ออเดอร์ใช่ไหมคะเสร็จแล้วเราต้องการเทสนะจะให้แจ้งเตือนอย่างไหนถ้าเรากลุ่มไหนคือเขาก็จะแจ้งเตือนแบบนั้นเลยนะอันนี้อาจารย์กุ้งคลิก one on one นะคะคือเทสกับตัวเองนะคะจะได้ไม่ไปรบกวนคนอื่นนะเสร็จแล้วกด generate token copy เนี่ยเราเอารหัสมา copy มาเอามาทดไว้ก่อนอันนี้คือโทเค็นนะคะทดไว้ก่อนเดี๋ยวจะใช้นะคะตอนทำในแอปชีตเสร็จแล้วกดปิดเราไปแอปชีตต่อ

เราไปแอปชีตนะคะเราได้โทเค็นมาแล้วโอเคเราไปที่ตอนนี้ทันไหมเดี๋ยวก่อนนะถ้าไม่ทันอาจารย์กุ้งจะตัดไปตอนหน้านะคะโอเคเผื่อบางท่านยังบอกว่าอาจารย์กุ้งไม่ทันล็อกอินเข้ามาแล้วก็มากดตรง generate token นะคะก็แล้วตั้งชื่อก่อนตั้งชื่อโทเค็นนะเพื่อป้องกันการลืมนะก็ให้ตั้งชื่อเดียวกับชื่อหน้าใน Google Sheet นะคะจะได้จำได้อาจารย์กุ้งตั้งเป็น order นะคะเสร็จแล้วก็เลือกเป็น one to one คือเอาไว้เทสนะคะเวลามีแจ้งเตือนนะคะเอาไว้เฉพาะตอนฝึกทำนะแต่ตอนชีวิตจริงนะคะท่านก็เลือกในส่วนที่ท่านต้องการจะให้ไปแจ้งเตือนนะคะก็คือถ้ามีลูกค้าออเดอร์มาก็จะไปแจ้งเตือนในกลุ่มนั้นๆเลยนะคะเสร็จแล้วท่านก็กด generate token นะคะท่านก็ copy ทรัพยากรไว้ก่อนนะมีตรงนี้นะโทเค็นนะคะอาจารย์กุ้ง copy ไว้แล้วนะคะแล้วก็แอปสคริปต์ที่สร้างไว้ตะกี้นี้นะคะอาจารย์กุ้งก็ copy ไว้แล้วเดี๋ยวตอนหน้านะคะตอนหน้าก็จะพามาตั้งค่านะคะแจ้งเตือนนะคะไปที่ไลน์เราเตรียมโทเค็นแล้วเราเขียนคำสั่งไว้แล้วนะคะแล้วก็มีการบ้านเนาะอาจารย์กุ้งมีการบ้านทุกตอนเลยการบ้านก็คืออาจารย์กุ้งกดแล้วหน้าที่ต้องการให้เปิดเนี่ยยังไม่มานะคะซึ่งมันต้องมาแบบนี้นะคะเดี๋ยวอาจารย์กุ้งจะไปทำการบ้านพร้อมกับจะมาบอกวิธีแก้ไขในตอนต่อไปนะคะเทคโนโลยีวันนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวต่อไปมาเติบโตและเรียนรู้ไปด้วยกันกับ Digital in DNA by อาจารย์กุ้งแล้วพบกันในตอนต่อไปสวัสดีค่ะ

งแต่ปี2548เป็นต้นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวม4พลังจาก4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยอีกหลายประเทศและในส่วนของการลงนาม MOU กับภาคเอกชนภายในประเทศอาทิเช่น Thai Beverage Central CP Canon SCG TBI Polymer ซึ่งมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital University ก่อเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0 พื้นที่ศาลายาพื้นที่แห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจรณพื้นที่ศาลายาแห่งนี้ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหารนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือรัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านภาษาศาสตร์ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งวิทยาลัยเพาะช่างแห่งนี้จัดให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปะกว่า13สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่สังคมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

0: กู้สินเชื่อมาเขาบอกว่าเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลไม่ต้องใช้หลักประกัน
1: อย่างนี
0: ้ถ้าเราไม่จ่ายนี่จ่ายไม่ไหวเขาก็ยึดทรัพย์เราไม่ได้สิ
2: คำตอบคือไม่จริงครับสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันเช่นบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดสินเชื่อส่วนบุคคลแม้เป็นสินเชื่อที่ไม่ต้องใช้หลักประกันแต่หากเราไม่สามารถชำระหนี้ได้อย่าได้สบายใจเป็นอันขาดว่าเจ้าหนี้ไม่สามารถยึดอะไรเพราะเจ้าหนี้สามารถส่งเรื่องดำเนินคดีตามกฎหมายแพ่งได้แล้วหากเราไม่ไปชำระหนี้ตามระยะเวลาที่ศาลกำหนดก็จะมีการออกหมายบังคับคดีให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เป็นชื่อของเราซึ่งรวมถึงเงินเดือนด้วยโดยจะมีเจ้าพนักงานของกรมบังคับคดีเป็นผู้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินเพื่อนำไปขายทอดตลาดแล้วนำเงินที่ได้จากการขายมาชำระหนี้ให้เจ้าหนี้จนครบตามจำนวน
0: ถ้าอย่างนั้นเราต้องติดคุกไหมถ้าไม่จ่ายหนี้และเข้าสู่กระบวนการศาลแล้ว
2: ตามกฎหมายแล้วลูกหนี้จะไม่ถูกจับหรือคุมขังเพราะภาระหนี้สินที่เกิดจากการกู้ยืมเนื่องจากเป็นคดีไม่ใช่คดีอาญายกเว้นในกรณีที่เป็นการทุจริตหรือปลอมแปลงเอกสารทางการเงิน
0: แล้วถ้าชำระไม่ไหวต้องทำยังไง
2: การไกล่เกลี่ยคือคำตอบทุกปัญหาหนี้ลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถคุยและไกล่เกลี่ยกันได้ตั้งแต่ก่อนฟ้องด้วยการติดต่อขอไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้สถาบันการเงินหรือติดต่อทางกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางในการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้การไกล่เกลี่ยระหว่างฟ้องลูกหนี้ไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้ในระหว่างการฟ้องศาลและการไกล่เกลี่ยหลังศาลมีคำพิพากษาโดยหลังศาลมีคำพิพากษาให้ลูกหนี้ชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ลูกหนี้สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือกับทางกรมบังคับคดีในการไกล่เกลี่ยหนี้กับเจ้าหนี้ได้ดังนั้นเมื่อตัวเราเกิดปัญหาจ่ายหนี้ไม่ไหวให้รีบติดต่อเจ้าหนี้เพื่อชี้แจงเหตุผลและเจรจาขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้เหมาะกับสถานะทางการเงินของเราเจ้าหนี้จะช่วยวิเคราะห์หาทางออกปัญหารวมถึงปรับเงื่อนไขการชำระหนี้ใหม่ให้เราซึ่งมีได้หลายรูปแบบเช่นขยายระยะเวลาการชำระหนี้หรือการลดอัตราดอกเบี้ยเราไม่ควรปล่อยปละละเลยหรือชะล่าใจเนื่องจากสินเชื่อประเภทที่ไม่มีหลักประกันนั้นคิดอัตราดอกเบี้ยสูงเมื่อเราเห็นว่าความสามารถในการชำระหนี้ลดลงหรือจ่ายไม่ไหวก็ควรตั้งสติในการแก้ไขปัญหาหาข้อมูลมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐและสถาบันการเงินที่เป็นเจ้าหนี้ที่สามารถช่วยลดภาระได้อย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ไกล่เกลี่ยกันได้เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกันสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ็ต้องขอบคุณทั้ง1 2 3 4 5คนด้วยนะคะที่วันนี้มาออกอากาศในรายการวันศุกร์เสวนาก็เป็นคือครูขอบอกว่ามันเป็นรายการแห่งความสุขอะถึงแม้ว่าครูจะสร้างสถานการณ์ให้มันเป็นสถานการณ์ที่ดูเหมือนจะเศร้าก็ตามพอพูดถึงความตายเศร้าไหมเศร้าเนาะเออมันก็จะเศร้าอ่ะเดี๋ยวอยากให้แนะนำตัวนะคะคุณผู้ชมก็จะได้รู้จักทีละคนเอาแค่ชื่อเล่นก็ได้ค่ะเชิญค่ะ
1: สวัสดีค่ะชื่อขนุนค่ะ
0: ขนุนนะลูก
2: สวัสดีครับชื่อบิ๊กครับ
0: บิ๊กค่ะสมไม้เลยค่ะค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: ชื่อโฟกนะครับ
0: โฟกค่ะ
5: สวัสดีครับโตโน่ครับ
0: ค่ะ
6: สวัสดีครับครีมครับ
0: ครีมโอเคค่ะครีมโตโน่โฟกบิ๊กแล้วก็ขนุนทั้งหมดนี้ก็เป็นผู้ที่ได้ถูกวางไว้แล้วว่าเรากำลังจะกลายเป็นคนที่เป็นไงฮะกำลังจะตายเออพอพูดถึงว่าเอ้ยเราเป็นแค่วัยรุ่นเนาะแล้วเรากำลังจะตายครีมก่อนถ้าหากว่ามันมีสถานการณ์นี้เกิดขึ้นและมันกำลังจะเกิดขึ้นในอีกหนึ่งเดือนอะอีกหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนก็อาจจะน้อยอาจจะมากไปเอาเจ็ดวันแล้วกันเจ็ดวันครับครีมมีเวลาอยู่อีกเจ็ดวันทุกคนเลยค่ะมีเวลาอีกเจ็ดวันเจ็ดวันเจ็ดวันนี้มันจะเป็นเจ็ดวันสุดท้ายที่เราจะอยู่บนโลกครีมจะบอกใครเป็นคนแรก
6: บอกครอบครัวบอกที่บ้านครับ
0: ใครอ่ะ
6: ก็พวกพ่อพวกแม่พวกญาติ
0: ประชุมเลยหนูจะบอกด้วยอารมณ์ไหน
6: ก็อยากจะบอกว่าแบบเหลือเวลาจะวันอยากจะทำอะไรที่ไม่เคยทำพวกนี้ครับ
0: บอกพวกเขา
6: แล้วอยากจะอยู่ครอบครัว
0: ตัวเองตอนนี้มีแฟนไหม
6: ไม่มีครับ
0: ไม่มีถ้ามีแฟนจะอยู่แฟนไหม
6: ก็อยากอยู่ทั้งพ่อแม่แล้วแฟนครับ
0: โอเคก็เอาเขามาอยู่ด้วย
6: ใช่ครับ
0: ค่ะตัวโน่บ้างตัวโน่ครับ
2: ครับ
0: อีก7วันเราจะตายเราจะเลือกตายแบบไหนสมมุติว่าเราเลือกได้นะ
2: อยากตายแบบอุบัติเหตุครับ
0: อุบัติเหตุ7วันปุ๊บอุบัติเหตุเลย
2: ครับ
0: ประเภทไหนดีฮะ
2: แบบไหนก็ได้จะ
0: ที่เป็นอุบัติเหตุ
2: ใช่
0: แต่การเป็นอุบัติเหตุนี้สมมุติว่าถ้ามันเป็นสิ่งที่เรากลัวมากอ่ะมีอะไรที่กลัวไหมอย่างเช่นความสูงความสูงอะไรเงี้ย
2: กลัวน้ำกลัวจมน้ำ
0: แล้วจะเลือกอุบัติเหตุที่ไม่เกี่ยวกับน้ำไหม
2: ครับ
0: ดีกว่าโอเคค่ะทำไมถึงกลัวน้ำถามได้ไหมลูก
2: ตอนเด็กเคยจมน้ำ
0: เคยจมน้ำระดับแค่ไหนคะ
2: ไม่ลึกมากครับแต่เด็ก
0: ไม่ลึกแต่จมนะ
2: ครับ
0: จริงวะก็เลยกลัว
2: ครับ
0: ฝังใจโฟกค่ะโฟกนิยามความตายให้ครูฟังหน่อยในความรู้สึกของโฟกมันคืออะไร
4: ก็น่าจะเหมือนกับการนอนหลับแล้วมันไม่ตื่น
0: หลับ
4: ไม่ตื่นไปตลอดเลยไม่ได้รู้สึกอะไรครับ
0: โฟกว่ามันเจ็บไหม
4: มันก็ขึ้นอยู่ที่ว่าเราเสียชีวิตเพราะว่าอะไรครับ
0: ถ้าเลือกได้จะเลือกเจ็บไหม
4: ไม่ครับไหลตายไปเลยดีกว่า
0: ไหลตายแต่ในชีวิตมันไม่ง่ายเนาะเราเลือกไม่ได้บิ๊กค่ะ
2: ครับ
0: พอเรานึกถึงว่าเรากำลังจะตาย
2: ครับผม
0: เราเสียดายอะไรที่สุด
2: เสียดายเวลาครับ
0: เวลาช่วงไหน
2: ช่วงที่มีความสุขช่วงที่มีชีวิตอยู่ครับจะตายหมดเสียดายหมด
0: เสียดายทุกอย่าง
2: ครับ
0: ในชีวิตตั้งแต่จำความได้บิ๊กเคยร้องไห้กับเรื่องอะไรเยอะที่สุดเคยร้องหรือเปล่าอย่างนี้
2: เคยครับส่วนมากก็เป็นเรื่อง

0: น้อยใจหรือเสียใจอะไรไปยังไงครับ
1: กับใครใครทำให้เสียใจเยอะ
0: ที่บ้านบ้างเพื่อนบ้างสังคมครับ
1: อืมคือเป็นคนที่ขี้น้อยใจไหมบอกแบบนั้นได้ไหม
0: ถามว่าเป็นคนขี้น้อยใจไหมผมว่าเป็นนะครับแต่ในสถานที่แล้วแต่ที่เราอยู่
1: อ
0: ันไหนควรน้อยใจไม่ควรน้อยใจอะไรประมาณนี้ครับ
1: แต่พอรู้ว่าเรากำลังจะตายในอีก7วัน
0: ครับ
1: ที่ผ่านมาที่เราเคยน้อยใจเราว่ามันเทียบได้กับความตายที่กำลังจะเกิดขึ้นไหม
0: ไม่ได้เลยครับ
1: ไม่ได้เลยเคยงอนใครจนแบบไม่คุยกันหลายวันหลายเดือนอย่างนี้ไหม
0: มีครับ
1: แต่ตอนนี้ไม่มีเวลาแล้วนะมีแค่7วันเอง
0: ใช่ครับ
1: ถามสาวสวยของเราบ้างขนุนโลก
2: ค่ะ
1: ขนุนมีความฝันไหมในแบบผู้หญิงของเรา
2: ก็หนูฝันในหลายๆเรื่องค่ะแต่ก็น่าจะเลือกได้เรื่องเดียวถ้าสมมติจะตายใน7วัน
1: เลือกจะทำอะไร
2: ก็เลือกอยู่กับครอบครัวค่ะ
1: ช่วงนี้อยู่บ่อยไหม
2: ก็ไม่ค่อยบ่อยค่ะจะกลับช่วงเสาร์อาทิตย์
1: เป็นคนที่ไหนคะ
2: คนนครสวรรค์ค่ะ
1: โอ้มาเรียนถึงนี่เลยนะเวลาที่เราสอบติดแล้วเราต้องแบบแยกบ้านมาเรียนที่นี่คือครั้งแรกเลยป่ะ
2: ไม่ค่ะตอนเรียนอยู่ที่เดิมนะคะก็หนูก็ไม่ได้อยู่กับแม่อยู่แล้ว อยู่กับป้า
1: ก็แยกมาแล้วก็คือจริงๆเราไม่ได้อยู่นครสวรรค์นานแล้วใช่ไหมลูกโอ้งั้นอย่างนี้7วันสุดท้ายของขนุนจะอยู่ที่ไหนระหว่างพระนครศรีอยุธยาตอนนี้กับนครสวรรค์อ
2: ยู่นครสวรรค์ค่ะอยู่กับแม
1: ่ทำไมลูกนี่แสดงว่ารักแม่มากใช่ไหมเป็นคนเดียวเลยป่ะหาแม่คนเดียวที่เราล่ะโอเคค่ะคุณแม่ดูอยู่คงดีใจลูกสาวนะคะงั้นเดี๋ยวถามบิ๊กบ้างขอบคุณขนุนนะคะ
0: ครับ
1: บิ๊กลูก
0: ครับผม
1: สำหรับบิ๊กในชีวิตเราเป็นผู้ชายเนาะเราเคยรักคนมามากมายใช่ไหมคะ
0: คร
1: ับ พอเหลือ7วันหนูจะอยู่กับใคร
0: ก็อยู่กับครอบครัวครับ
1: ครอบครัวแล้วถ้าพูดถึงว่าเราห่วงใครเป็นอันดับหนึ่งเลือกได้คนเดียว
0: ถ้าก็ต้องเป็นน้องคนสุดท้องครับ
1: อ๋อเป็นน้องนะคะทำไมลูก
0: ก็น้องยังเด็กอยู
1: ่
0: เพราะพวกพี่พวกพ่อพวกแม่อะไรเขาก็แก่แล้วถ้าผมตายไปน้องก็เดี๋ยวพ่อแม่ก็ไม่รู้จะตายวันไหนเป็นถ้าน้องก็สุดท้องก็ดูแลตัวเองไม่ได้ผมก็ไม่รู้ก็เป็นห่วงน้องครับ
1: อายุเท่าไหร่ลูกน้อง
0: น้องอายุประมาณ11ครับ
1: อื
0: มขวบ
1: ยังเด็กอยู่เลยนะคะงั้นทุกวันนี้บิ๊กคุยกับน้องบ่อยไหมคะสนิทไหม
0: ตั้งแต่ผมมาเรียนนี่ก็ไม่ค่อยได้คุย
1: ไม่สนิท
0: กับสนิทครับแต่กับเสาร์อาทิตย์ก็เลยน้องก็ไม่ค่อยอยู่บ้านด้วยน้องไปซ้อมบอลไปอะไรอย่างนี้กลับบ้านไปไม่ค่อยเจอน้องอะไรครับ
1: ก็คือเรากลับไปน้องก็ไม่อยู่พอน้องกลับมาเราก็นอน
0: ประมาณนั้นครับ
1: เวลาไม่ตรงกันงั้น7วันนี้จะจริงๆแล้วคงต้องไปจริงๆอ่ะสำหรับเราอ่ะเนาะ
0: ครับ
1: สมมุติว่ามันเป็น7วันสุดท้ายจริงเราจะเลือกใช้ชีวิตอยู่กับใครในครอบครัวเยอะที่สุด
0: ก็อยากอยู่กับทุกคนเลยครับ
1: เลือกไม่ได้
0: เพราะผมตายไปแล้วผมก็ไม่ได้เจอใครแล้ว
1: อยากอยู่กับทุกคน
0: ครับ
1: โฟกคะในชีวิตของโฟกว่าคำพูดไหนที่ทำให้โฟรู้สึกไม่ดีมากมากที่สุดเลยแล้วเรายังจำได
3: ้มึงทำไม่ได้หรอก
1: ทำไม่ได้หรอกทำไมถึงไม่ชอบคำนี้
3: ผมคิดว่ามันเหมือนคำที่แบบว่ามันรู้สึกไม่ค่อยดีทั้งที่เรายังไม่ได้ลองทำแต่เขามาบอกว่าเราทำไม่ได้อะไรประมาณนี้ครับ
1: เราได้ยินคำนี้แล้วเราไม่ชอบตั้งแต่ช่วงเราอายุเท่าไ

0: ผมได้ยินมาตั้งแต่เด็กเลยแต่มันเป็นแต่ก็เป็นพี่ผมที่พูดแต่เขาพูดในช้างแบบว่าให้เรามีไฟในการสู้ไม่ได้พูดในเชิงที่ดูถูกแต่ผมถึงรู้ว่าพูดว่าในเชิงแบบมีไฟปุ๊บแต่ผมก็รู้สึกไม่ค่อยดีเหมือนเดิม
1: ก็ยังไม่ชอบ
0: ถึงรู้ว่าเขาจะพูดแบบว่าปลุกกำลังใจเราให้เราแบบทำจริงๆจังๆอย่าโมแต่เล่นอะไรประมาณนี้ครับแต่มันได้ยินแล้วมันก็แปลก
1: ๆไม่ชอบคำพูดที่เราไม่ชอบแบบนั้นเราเคยทำหรือว่าพูดกับคนอื่นแบบนี้ไหมคะ
0: เคยแต่แบบว่าพูดแบบเล่นแบบในเชิงแบบจริงจัง
1: จริงเราไม่เอาเพราะเรารู้แล้วว่าผลมันไม่ดี
0: ใช่ครับ
1: ถึงแม้ว่าจะเป็นการ
0: พูดเล่นพูดถึงจะกลายเป็นพูดเล่นหรือพูดให้เราปลุกใจเราแต่มันก็คนรู้สึกมันก็น่าจะรู้สึกไม่ดีเหมือนกันนะครับ
1: งั้นในมุมมองของโฟกว่าทุกอย่างเราสามารถทำได้ถูกไหม
0: ก็ได้ถ้าเราตั้งใจที่อยากจะทำมันจริงๆครับ
1: ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได
0: ้ถ้าเราจะทำมันทำได้หมดครับ
1: เป็นแนวคิดที่ดีนะคะซึ่งส่วนใหญ่เนาะพอเราแบบว่าเป็นวัยรุ่นอย่างเงี้ยคนส่วนใหญ่ก็จะมองว่าอันนี้เหรอเป็นความคิดเราอาจจะทำไม่ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วสำหรับโฟก7วันนี้ที่เรากำลังจะไม่ได้เป็นอย่างที่โฟกเป็นอยู่ตอนเนี้ยโฟกว่าโฟกยังไม่ได้ทำอะไรอีกไหม
0: สำหรับช่วงเวลานี้ผมว่า
1: คือ7วันเนี่ยนับวันนี้เป็นวันที่1สำหรับเนี่ยและอีก7วันคือไปแล้วอะลาจากโลกนี้แล้ว
0: ก็น่าจะยังไม่ทำให้ครอบครัวเห็นเราประสบความสำเร็จ
1: การประสบความสำเร็จของโฟกคืออะไรลูก
0: คือเลี้ยงดูครอบครัวได้
1: ไม่ใช่แค่จบปริญญาตรี
0: ไม่ใช่
1: แต่ต้องบอกว่าเลี้ยงดูครอบครัวได้เลย
0: ครับผม
1: ด้วยอาชีพที่มั่นคงขอบคุณมากค่ะโตโน่บ้างโตโน่ลูกตอนนี้ไม่ชอบตัวเองในมุมไหนเยอะที่สุดเรื่องอะไรไม่ชอบนะ
2: แบบความคิดของตัวเองอะ
1: เป็นไง
2: ลูกบางทีคิดแบบเรื่องแย่ๆอะไรมองโลกในแง่ร้ายอะแต่ก็จะเก็บไว้ข้างในอะไรอย่างเงี้ย
1: เฮ้ยครูนั่งอยู่ตรงนี้ครูไม่รู้นะเนี่ยว่าตอนนี้แบบเป็นมีพาร์ทนั้นด้วยอะ
2: เนี่ย
1: เกิดบ่อยไหม
2: บ่อยประจำ
1: คำว่ามองโลกในแง่ร้ายนี่มองแบบไหนอย่างเช่นยกตัวอย่าง
2: ที่แบบคนอื่นจะมองเราเลวร้ายอะไรอย่างเงี้ยคร
1: ับอ๋อคือมองว่าคนอื่นมองเราไม่ดี
2: โลกไม่ได้สวยงามทุกคนมีความโหดร้ายอะไร
1: แบบนั้น
2: ครับ
1: อะไรที่ทำให้ตัวโน้เป็นแบบนั้น
2: เจอคนแบบนี้เยอะมากครับ
1: แล้วคนที่เรามองว่าดีมีเยอะไหม
2: ก็เยอะเหมือนกัน
1: แล้วผ่านจุดนั้นยังไงจุดที่จากที่มองเขาร้ายมากลายเป็นมองเขาดี
2: ก็ถ้าเขาทำให้เราเห็นอะแบบ
1: การกระทำ
2: อะ
1: เวลา
2: ครับ
1: แต่ตอนนี้ตัวต้องไม่มีเวลาแล้ว7วัน
2: ครับ
1: 7วันสุดท้ายตัวโน้อยากเขียนจดหมายถึง1คนและเลือกได้คนเดียวใคร
2: ก็คงเป็นแม่นะครับ
1: คุณแม
2: ่ครับ
1: ทำไมคะ
2: ก็มีแค่แม่คนเดียว
1: สิ่งที่เราชื่นชมในตัวคุณแม่คืออะไรลูก
2: เขาเก่งครับเขาสามารถเลี้ยงลูกได้ด้วยตัวคนเดียว
1: ลูกกี่คนคะ
2: คนเดียว
1: คนเดียวเลยเลี้ยง
2: ครับ
1: เราเคยเห็นคุณแม่เศร้าไหม
2: เคยครับ
1: ตอนนั้นหนูทำยังไงบ้าง
2: ก็ส่วนใหญ่เขาก็เศร้าเรื่องหนูแล้ว
1: เศร้าตั้งแต่นอก
2: ครับ
1: เรื่องอะไร
2: เรื่องเรียนอ
1: าจจะผิดหวัง
2: ใช่ครับ
1: แล้วหนูทำไง
2: ก็พยายาม
1: เขาเศร้าเรื่องเรา
2: ให้มันดีขึ้น
1: ไม่เป็นไรนะแม่นะเดี๋ยวหนูทำใหม่ป่ะอ๋อลูกบอกแบบนั้นแล้วทำให้เขาหายเศร้าได้ไหม
2: ได้ครับก็ทำก็เขาก็คงไม่หายเศร้าแล้วแต่ก็ทำให้เขาเห็นนะพยายามทำให้เห็นว่าเราตั้งใจทำจริงๆนะ
1: โอเคงั้น7วันสุดท้ายนี้เราบอกว่าเราจะเขียนจดหมายถึงแม่แล้วก็จะอยู่กับแม่จะทำอะไรกับแม่
2: ใช้เวลาด้วยกันนะครับก็คงไม่ไปเที่ยวไม่ไปอะไรอาจจะซื้อของทำกินอยู่บ้านหรือนอนดูหนังกับแม่
1: มันเป็น7วันที่แบบแป๊บเดียวเนาะ

0: ใช่คงไม่อยากไปไหนอยากอยู่บ้านแล้วแม่อยู่เฉยใช้ชีวิตแล้ว
1: ค่ะครีมลูกพอโตโน่พูดถึงเรื่องของการใช้ชีวิต
2: ครับผม
1: ครีมว่าครีมใช้ชีวิตมาคุ้มแล้วหรือยัง
2: ยังไม่คุ้มเลยก็ยังไม่ได้ทำอะไรที่ตัวเองอยากทำหลายอย่าง
1: ครีมอยากทำอะไรบ้าง
2: ผมว่าไม่อยากแล้วผมแค่อยากทำงานหาเงินได้ครับ
1: นี่คือสิ่งเดียวที่เราคิด
2: อยากหาทำงานหาเงินเลี้ยงครอบครัวได้คร
1: ับอะไรอ่ะบีบบังคับให้เราต้องแบบให้เราต้องคิดว่าเออฉันไม่พักหรอกฉันจะทำงานหาเงินอะอะไร
2: ผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าเหมือนทุกวันนี้แบบจะมีชีวิตได้ผมก็ต้องใช้เงินด้วยถ้าผมไม่ใช้เงินผมก็อยู่ไม่ได
1: ้ซึ่งพอเรารู้สึกว่าเราต้องใช้เงินเราก็เริ่มคิดแล้วว่าเราไม่อยากจะขอใครอยากจะสร้างด้วยตัวเองที่ผ่านมาเงินกับครีมเราใช้ชีวิตด้วยกันเนาะ
2: ใช่ครับ
1: กับเงินกับครีมนะทำอะไรมาแล้วบ้างที่เรารู้สึกภูมิใจ
2: พวกดีทำงานอะไรเงี้ยครับผมเมื่อก่อนผมทำมาหลายอย่างเลยครับทำมาเยอะมากเลยครับ
1: ทำไมถึงทำงานหนักทำไมถึงทำงานเยอะลูก
2: เพราะนั้นเนี่ยผมอยากได้ของที่อยากได้ผมไม่อยากขอที่บ้านก็เลยทำงานตอนนั้นครับตอนหลังเลิกเรียนเมื่อก่อน
1: ตอนนี้เลิกแล้ว
2: ตอนนี้ทำครับแต่ว่าทำกับพ่อบีกับเสาร์อาทิตย
1: ์ก็คือยังทำอยู่แหละงานกับครีมนี่เป็นของคู่กันเลย7วันสุดท้ายครีมจะทำอะไรงานไหม
2: ไม่ครับผม
1: ทิ้งแล้ว
2: อยากวันอยากอยู่กับครอบครัวแต่ที่ผมอยากอยู่แล้วก็ผมก็รับพ่อแม่ด้วยแต่ผมอยากอยู่กับย่าครับ
1: คุณย่าเป็นสิ่งสำคัญคนเดียว
2: ใช่ครับ
1: ย่าอายุเท่าไหร่ลูก
2: ตอนนี้70ครับโอ้เขาเลี้ยงผมมาตั้งแต่เด็กครับ
1: ตอนนี้ยังกลับไปกอดคุณย่าหอมแก้มอยู่ไหม
2: ก็เหมือนเดิมครับแค่เจ
1: ออยู่ด้วยกันไหมคะตอนนี
2: ้ ย่าอยู่ลพบุรีครับ
1: ครีมเป็นคนลพบุรี
2: ก็เป็นคนยุธยาด้วยครับแล้วก็ลพบุรี
1: เป็นคนทุกที่ครับ
2: ผมเกิดยุธยาแต่ว่าย่าอยู่ลพบุรี
1: แล้ว7วันสุดท้ายจะอยู่ไหนดี
2: อยากจะอยู่กับทุกคนเลยครับอยากอยู่ทุกคนไม่ใช่คนใดคนหนึ่ง
1: โอเคค่ะตอนนี้เราชวนกันคุยเกี่ยวกับว่าเราจะทำอะไรเนาะในช่วงแบบท้ายงั้นครูขอถามโตโน่ต่ออ่ะนิยามของการอยู่กับคนที่เรารักเป็นครั้งสุดท้ายพอเราพูดถึงเรื่องนี้ปุ๊บมันเหมือนเศร้าเนาะ
0: ครับ
1: แต่สำหรับหนูมันเป็นยังไง
0: ก็เศร้าครับอาจารย์
1: เศร้า
0: เศร้า
1: แล้วไหวเหรอพอเราบอกว่าเราเศร้าเวลาเศร้าๆมันจะทำอะไรไม่ค่อยไหวแต่มันเป็น7วันสุดท้ายอ่ะหนูเศร้าแล้วหนูจะทำอะไรไม่ไหวไหม
0: วัน7วันสุดท้ายของหนู7วันหนูก็ตายแล้วก็7วันก็ทำให้คนรอบข้างมีความสุขแล้วเพราะไงเราก็ตายอยู่แล้ว
1: โฟกลูกทำไมห่วงแต่คนรอบข้าง
3: ก็ยังไงเราก็ตายอยู่แล้ว
1: ไม่นึกถึงตัวเองเลย
3: ก็ในเมื่อมันกำหนดมาให้เราตายครับเราก็ต้องไปห่วงคนรอบข้างมากกว่าเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าอีกแค่7วันเนี่ยเราก็จะไม่มีชีวิตอยู่บนโลกนี้แล้วเราเอาเวลาที่เหลือของเราเนี่ยไปห่วงคนอื่นได้ดีกว่าห่วงเวลาของตัวเองครับเพราะว่ายังไงเราก็ต้องตาย
1: บิ๊กครับ
4: ครับผม
1: บิ๊กว่าที่ผ่านมาตั้งแต่เป็นวัยรุ่นแล้วกัน
4: ครับ
1: บิ๊กใช้ชีวิตกับกิจกรรมวัยรุ่นเนี่ย
4: ครับ
1: สุดเลยไหม
4: ก็ถือว่าประมาณนึงเลยครับ
1: ประมาณนึงเลยนะ
4: ครับ
1: 7วันสุดท้ายนี้หนูจะเอากิจกรรมพวกนั้นมาทำไหม
4: ไม่แล้ว
1: ไม่แล้ว
4: ไม
1: ่ทำไมลูก
4: มันไม่มีประโยชน์อะไรเลยครับ
1: อ๋อไม่มีประโยชน
4: ์ไม่มีประโยชน
1: ์แล้วทำไมเราถึงทำลงไปที่ผ่านมา
4: ที่ผ่านมาก็ความคึกขนองครับวัยกำลังโตอะไรด้วยสิ่งรอบข้างด้วยเพื่อนด้วยอะไรชวนกันทำก็ช่วงนั้นก็สนุกสนานแต่ถ้ารู้ว่าตัวเองจะตาย
1: แก๊งนี้ใช่ไหม
4: ผมก็ไม่ทำนะครับไม่มีตั้งแต่เด็กจนโตครับ

0: มันเรียกว่าเหมือนกับเราแพ้ฮอร์โมนมาช่วงนั้นอะไรอย่างเงี้ยเนาะหรือแม้แต่ช่วงนั้นปัจจุบันเราก็ยังเป็นวัยฮอร์โมนอยู่เนาะ
1: ครับ
0: วัยรุ่นแล้วมันเป็นความสุขยังไง
1: ตอนทำมันมีความสุขครับตอนทำตอนเล่น
0: ตอนอะไร
1: ใช่ครับมันมีความสุขตอนนั้นแต่ถ้าเราจะตายจริงตรงนั้นไม่มีความสุขเลย
0: แต่พอรู้ว่าเรากำลังจะตายจริงนะขนุนนะ
1: ครับ
0: เรากลับคิดเรากลับคิดแต่ใช่ไหม
1: ครับ
0: คิดแต่การสร้างความสุขให้คนอื่นในมุมขนุนบ้างขนุนลูกทำไมแล้วเราไม่ห่วงความสุขของเราเหรอ
2: ก็ถ้าเปรียบก็คือความสุขของหนูก็คือแม่กับน้อง
0: แล้วที่ผ่านมาที่เราทำกิจกรรมกับเพื่อนๆแบบเนี่ยไปขนองอย่างเงี้ยเป็นความสุขไหม
2: มันก็เป็นความสุขส่วนหนึ่งค่ะแต่ส่วนใหญ่อะความสุขก็คือแบบเหมือนอยู่กับแม่กับน้องมากกว่าเพราะว่าเป็นห่วงทั้งแม่กับน้องมากกว่า
0: ครูอยากรู้ว่าความเป็นห่วงในมุมคนที่กำลังจะตายเขาคิดถึงอะไรห่วงอะไร
2: ก็ห่วงประมาณว่าเพราะหนูเป็นลูกคนเดียวใช่ไหมคะคนโตของบ้านและทีเนี้ยถ้าสมมุติไม่มีหนูอยู่อย่างเงี้ยเขาจะอยู่กันได้ไหมเขาจะแบบมีความสุขกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะ
0: ดูสิยังห่วงเนาะเราคิดไหมว่าไอ้ความห่วงของเราอ่ะที่เป็นวัยรุ่นน่ะมันเหมือนเรากำลังแบกรับทุกอย่างเลยเป็นเดอะแบกอ่ะใช่ไหมเหนื่อยไหมเอาเป็นว่าครูถามงี้ณตอนตั้งแต่จำความได้นะหนุนนะจนถึงณตอนนี้และอีก7 วันเรากำลังจะตายเราเหนื่อยไหมใช้ชีวิต
2: ก็ถามว่าเหนื่อยไหมก็เหนื่อยค่ะแต่
0: เหนื่อยอะไรมากที่สุด
2: ก็เหนื่อยกับหลายๆสิ่ง
0: ที่สุด
2: ที่สุดเลยก็เหนื่อยก็น่าจะเหนื่อยก็เป็นห่วงแม่กันเนาะ
0: ความเป็นห่วงทำให้เราเหนื่อยบิ๊กบังขอบคุณขนุนค่ะ
1: ครับ
0: ความเป็นห่วง
1: ครับผม
0: ทำให้เราเหนื่อยจริงใช่ไหมหนูบอกว่าหนูห่วงน้อง
1: ห่วงน้อง
0: เหนื่อยไหมทั้งที่เราจะตายแล้ว
1: ไม่เหนื่อยเลย
0: เอาไม่เหนื่อยในมุมผู้ชายนะอ่ะไม่เหนื่อยแล้วคิดยังไงความห่วงมันทำให้เราได้สุขหรือทุกข์ยังไง
1: ความเป็นห่วงก็กลัวว่าน้องจะอยู่ยังไงอะไรประมาณนี้ครับ
0: กลัวว่าเขาจะอยู่ไม่ได
1: ้ครับ
0: แต่สุดท้ายแล้วบิ๊กก็ต้องจากไป
1: ครับ
0: บิ๊กจะพูดกับน้องยังไง
1: ก
0: ็วาระสุดท้ายของเรา
1: ก็ดูแลตัวเองให้ได้นะพี่ก็จะไม่อยู่แล้ว
0: ต้องลิสต์ออกมาไหมว่าเอ้ย1ต้องทำอะไร2ทำอะไรอะไร
1: ต้องดูแลตัวเองให้ได้แล้วก็ทำตัวเองให้แข็งแกร่งดูแลพ่อแม่ให้ได้อะไรประมาณนี้ครับ
0: โฟกค่ะขอบคุณนะคะ
1: ครับ
0: โฟกลูกเวลาที่เรากำลังจะตายกับอีกแบบหนึ่งนะคือเรากำลังมองดูคนที่เรารักที่สุดกำลังจะตายหนูรักใครที่สุดนะ
3: โอ้หนูก็ต้องรักหมดเลยครับนั่นแหละครอบครัว
0: เลือกคนเดียวที่สุดกลัวเขาดูอยู่แล้วน้อยใจ
3: ไม่ผมถ้าเป็นครอบครัวผมเท่ากันหมด
0: โอเค
3: แต่ต้องเลือกคนหนึ่งใช
0: ่
3: ไหม
0: ใช่
3: เอาแม่ก็ได้ครับ
0: ให้เลือกระหว่างว่าเราแบบเรามองดูเขากำลังจะจากไปกับเขามองดูเรากำลังจะจากไปหนูว่าแบบไหนแย่กว่ากัน
3: ผมมองเขาครับผมไม่อยากเห็นภาพนั้น
0: ก็คือเรามองจากตัวเราเรามองว่าเราไม่อยากเผชิญกับการพัดพลาดเหตุการณ์
3: ใช่ผมคิดมาตลอดเลยว่า ผม
0: ต้องไปก่อน
3: ว่าผมทนไม่ได้ถ้าผมต้องเห็นอย่างนั้นจริง
0: ๆทำไม
3: ผมไม่ชอบผมเป็นคนที่แบบไม่อยากสูญเสียคนในครอบครัวหรือคนที่รู้จักอะไรไปมันเหมือนแบบว่าจากที่เคยอยู่กันแบบตลอดและอยู่ดีมันหายไปหนึ่งคนอย่างเงี้ยครับมันแบบว่ารู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างหายไปจากชีวิต
0: แต่จริงๆอะเนาะชีวิตมันก็คือชีวิตลูกทุกอย่างมันเข้าๆออกๆถูกไหมโตโน่ครับในชีวิตโตโน่มีคนเข้ามาแล้วก็ผ่านไปเข้ามาแล้วก็ผ่านไปอยู่เยอะมากเลยคนไหนที่เราไม่อยากเขาผ่านไปหายไปอ่ะ
1: หมายถึง
0: ใครก็ได้ระบุ
1: แม่แหละครับ
0: คุณแม
1: ่ไม่มีใครเลยมีแค่แม่แหละ
0: ไม่มีเลยต่อให้โตโน่จะเคยแบบว่ามีความแล้วบอกเธออย่าไปเลย
1: แฟนนี่คือแฟนอ่ะ
0: ก็คือแฟน
1: ไม่ใช่แม่
0: เพราะเอาจริงแล้วคนที่เราแบบพูดว่าไม่อยากให้ไปแบบอย่างที่แท้ทูจริงๆเลยคือมีผู้หญิงคนเดียวคือ
1: แม
0: ่คุณแม่แต่ทุกอย่างเกิดขึ้นได
1: ้ครับ
0: ไม่เป็นเราก็ต้องเป็นเขาที่จากไปก่อน
1: ครับ
0: ครีมลูก
4: ครับผม
0: ให้ฝากทิ้งท้ายไว้อยากจะบอกอะไรกับผู้ชมทางบ้านคือก็มีหลายวัยที่ดูเราอยู่เนาะแล้วก็เทปนี้ถ้าพูดถึงเนี่ยก็จะเป็นเซตแบบสุดท้ายอะไรเงี้ยเป็นนักศึกษาชุดสุดท้ายที่แบบว่าจะมานั่งคุยกันเป็นวันศุกร์เสวนาเดี๋ยวจะพูดถึงใครหรือฝากอะไรกับคุณผู้ชมเกี่ยวกับเรื่องเนี่ยเรื่องที่เราแบบว่าเออมันเรื่องความตายมันใกล้ตัวอะไรเงี้ยเช่นไร
4: ก็เรื่องครอบครัวเนี่ยครับว่าตอนที่เรามีชีวิตอยู่เราไม่ค่อยนึกถึงครอบครัวหรอกครับแต่พอเราใกล้จะตายอ่ะเราจะนึกถึงครอบครัวเป็นอันดับแรกครับจริงๆครับ
0: อันดับเดียวด้วยมั้ง
4: ใช่ครับแรกไม่เคยนึกถึงเลยครับจนมารู้ว่าตัวเองจะอยู่ได้อีกแค่7วันก็อยากอยู่ครอบครัวมากที่สุดกว่าอย่างอื่นครับ
0: และอยากจะฝากอะไรถึงน้องๆที่ดูอยู่บ้าง
4: ก็ไม่มีอะไรมากก็แค่อยากให้ใช้ชีวิตตอนนี้ให้สนุกครับแล้วก็ทำวันข้างหน้าให้ดีคร
0: ับ ค่ะ
4: แค่นี้ครับ
0: ขอบคุณค่ะตัวโน
5: ่
0: ฝากอะไรดีคะ
1: ก็รักคนที่รักเรามากๆอ่ะใครที่ไม่รักเราก็ไม่ต้องไปสนใจเอาแค่คนที่เรารักแล้วก็รักเราก
0: ็มีคนบอกรักตัวโน่เยอะมากเลยลูกแต่ว่าเราจะสนใจใครดีล่ะ
1: จะไม่เห็นอยู่แล้ว
0: คนเดียว
1: คนเดียวอยู่แล้ว
0: ค่ะขอบคุณค่ะโฟกค่ะฝากอะไรดีคะ
3: ก็อยากจะบอกว่าตอนเรามีชีวิตอยู่ก็อยากทำอะไรก็ขอให้เต็มที่ครับทำไปเลยอย่าไปกลัวว่ามันจะทำไม่ได้แล้วก็อยากให้อยู่กับคนที่เรารักเพื่อนพี่น้องแฟนครอบครัวเงี้ยครับให้อยู่กับเขาให้เต็มที่ในช่วงที่เราอยู่ได้แล้วก็ทำได้ครับแล้วก็ตั้งใจกับสิ่งที่เราอยากจะทำให้มากที่สุดครับ
0: ค่ะเน้นที่การกระทำอ่ะพี่บิ๊กบ้างฝากอะไรดี
1: ก็ไม่มีอะไรแล้วจะก็ฝากบอกคนทางบ้านด้วยครับบอกว่าถ้ามีชีวิตอยู่เหมือนเรื่องวันนี้นะครับที่กำลังจะตายเราถ้าเรากำลังจะตายเรานึกถึงครอบครัวแต่ตอนเรายังไม่รู้ว่าเราจะรักสนุกอะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะบอกว่าเวลาเราไปเที่ยวอะไรเงี้ยเราให้นึกถึงครอบครัวบ้างอย่ารักสนุกอย่างเดียวเพราะคนข้างหลังเขาก็เป็นห่วงเราเราไม่ได้ใช้ชีวิตคนเดียวเราก็มีครอบครัวอยู่ข้างหลังเราอย่าไปสนุกเกินวัยครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ครับ
0: พี่ขนุนค่ะ
2: ค่ะก็จะฝากบอกอะไรดีเพื่อนก็เหมือนบอกกันไปหมดแล้วหนูก็ไม่รู้จะพูดอะไรต่อก็ฝากบอกเกี่ยวกับอะไรเดี๋ยวเวลาที่เราแบบเราก็ไม่รู้ว่าเราจะตายตอนไหนใช่ไหมคะเราก็ใช้เวลาให้เต็มที่สนุกกับมันดีกว่าแล้วก็พอถ้าสมมุติไม่ใช่เราเป็นคนที่เสียไปหรือเป็นคนอื่นที่เสียไปค่ะควรใช้เวลากับเขาคนนั้นให้ดีและก็ให้เยอะที่สุด
0: ก็หวังว่าสถานการณ์ในวันนี้นะคะจะทำให้ทุกคนที่ดูอยู่เนาะได้

0: ตุกคิดว่าแท้ที่จริงแล้วก็อย่างที่ทั้ง5คนบอกแล้วก็ทุกๆคนที่มาร่วมรายการนี้ได้บอกนะคะหลายๆคนก็มีแนวคิดที่แตกต่างกันไปแต่เชื่อไหมอันนี้คุยให้พวกเราฟังเพราะเป็นเซตสุดท้ายอะเนาะครูเซอร์ไพรส์มากกับความคิดของพวกเรานะคะก็จะเห็นว่าเราก็ใช้ชีวิตกันเต็มที่ใช่ไหมทุกด้านอะไรอย่างเงี้ยก็รักสนุกก็อะไรไปนะคะแต่พอเอาเข้าจริงพอใกล้ความตายปุ๊บเอ้ยสาระที่มันเป็นแก่นอยู่ในตัวของทุกคนน่ะมันกลับสว่างขึ้นมาเลยอ่ะแล้วมันเป็นสิ่งที่สังคมอาจจะลืมคิดไปว่าวัยรุ่นเนี่ย
1: ก็ต้อง
0: สนุกใช่แท้ที่จริงแล้วเนี่ยวัยรุ่นทุกๆคนเนี่ยห่วงครอบครัวที่สุดเลยอ่ะแต่การแสดงออกอ่ะมันอาจจะแบบว่าไปตามอย่างที่บิ๊กบอกอ่ะเนาะไปตามน้ำไปตามสถานการณ์อะไรประมาณเนี้ยแต่ถ้าให้มีเหตุการณ์มาพิสูจน์จริงๆก็กลายเป็นว่าวัยนี้เป็นวัยที่รักครอบครัวที่สุดเลยแล้วแม้แต่ตัวเองกำลังจะตายก็ไม่ได้ห่วงตัวเองเลยอ่ะอันนี้ครูแบบทึ่งพวกเรามากเลยอ่ะห่วงแต่คนอื่นว่าเอ้ยแบบคนอื่นจะอยู่ได้ไหมจะอยู่กันยังไงเลือกก็เลือกคนเดียวก็คือเลือกได้แล้วก็บอกว่าเป็นห่วงแต่เขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นห่วงแต่คนที่อยู่ด้วยแล้วที่เลี้ยงมาหรือที่เหลืออยู่หรือบางคนก็แบกรับทุกอย่างไว้คนเดียวอย่างบิ๊กอย่างเงี้ยก็ยังเป็นเดอะแบกอยู่แบกน้องชายไว้อะไรอย่างเงี้ยหรือโฟกอย่างเงี้ยก็เลือกใครไม่ได้ในครอบครัวแบบว่าหนาแน่นมากอะไรเงี้ยก็ยังเป็นห่วงนะคะก็ขอบคุณประสบการณ์ดีๆนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยค่ะขอบคุณมากเลย
1: ค
0: ่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทั้ง4คนนะคะก็เรียกว่าเป็นเซตสุดท้ายนะคะเมื่อสักครู่ครึ่งแรกเขาผ่านไปแล้วนะคะนี่ก็เป็นเซตสุดท้ายท้ายสุดจริงๆเลยที่จะมาแบ่งปันประสบการณ์รู้แล้วใช่ไหมว่าครูวางประสบการณ์อะไรพวกเรา7วันเรากำลังจะตายนะคะเดี๋ยวแนะนำตัวทีละคนนะคะบอกแต่ชื่อเล่นก็ได้ค่ะเชิญค่ะ
2: สวัสดีค่ะชื่อหนึ่งค่ะ
0: ค่ะ
3: สวัสดีค่ะชื่อเอิญค่ะ
0: เอิญค่ะ
4: สวัสดีค่ะชื่อแอนค่ะ
0: แอนค่ะ
5: สวัสดีค่ะชื่อละอองค่ะ
0: ค่ะ4คนนี้นะคะก็เห็นช็อปแดงแบบนี้สีแดงใช่ไหมลูกเป็นสีประจำสาขาครูพูดถูกไหมก็จะนึกถึงเกษตรอยุธยานะคะเกษตรที่ว่าก็ต้องเป็นสัตวศาสตร์พวกเราเรียนในสาขานี้ไปเป็นอะไรอะโตขึ้นอยากเป็นอะไร
5: เป็นสัตวบาล
0: สัตวบาลทำหน้าที่อะไรคะลอง
5: ดูแลรักษาในฟาร์มพวกนี
0: ้งั้นมันเป็นสัตว์ในฟาร์ม
5: ได้ข้างนอกก็ได
0: ้สัตว์เล็กหรือสัตว์ใหญ
5: ่ได้ทั้งคู่ค่ะ
0: ช้างได้ไหมไปไม่ถึง ใหญ่สุดคือแค่ไหนวัวว
5: ัวค่ะ
0: วัวโอเคอ่ะรู้จักกันคร่าวๆแล้วเอาละค่ะ7วันนับจากวันนี้เป็นวันแรกเลยนะเรากำลังจะตายละอองละอองชอบช่วงชีวิตในช่วงการศึกษาช่วงไหนมากที่สุด
5: ช่วงตอนนี้เลยวัยเด็ก
0: ได้ตั้งแต่จำความได้เลยลูก
5: ตั้งแต่วัยเด็กค่ะ
0: ระดับไหนช่วงเรียนอยู
5: ่ประถม
0: ประถมที่เท่าไหร่ที่ชอบมากเลย
5: น่าจะเป็น
0: 1 2 3 4 5 6
5: 4ถึง6ค่ะ
0: โอ้ทำไมลูกช่วงนั้นเป็นยังไง
5: สนุก
0: สนุกเดียวนะแล้วเริ่มไม่สนุกตอนไหนละออง
5: ตอนมอต้นค่ะ
0: มอต้นเกิดอะไรขึ้น
5: แบบกดดันพวกนี
0: ้ใครหรืออะไร
5: ทางบ้านด้วยแล้วก็ที่โรงเรียน
0: กดดันเพื่ออยากให้ปลายทางของเราเป็นยังไงคะ
5: แบบดีอะไรประมาณนี้ดีขึ้น
0: อะไรทำให้เขามากดดันเราเรียนตกลง
5: แบบว่าเกเรดื้ออะไรประมาณนี้ค่ะ
0: ละอองเนี่ยนะดื้อ
5: ใช่ค่ะ
0: ทุกคนครับเป็นยังไงอ่ะแสดงออกออกมายังไง
5: ก็ที่บ้านก็จะเงียบๆที่โรงเรียนก็จะดื้อหน่อย
0: ดื้อ
5: ใช่
0: วิธีการดื้อของเราคือเราทำอะไรคะ
5: ก็แบบไม่ตั้งใจเรียนแบบดื้ออะไรประมาณนี้
0: ทำอะไรไม่ตั้งใจเรียน ทุกอย่างเลยว่าหนีเลี่ยนไหม
5: ก็มอต้นก็มีหนีเลี่ยน
0: หนีเลี่ยนด้วยแล้วทางบ้านรู้ได้ไง
5: อาจารย์โทรไปบอก
0: โอ้แสบมากอ่ะนั่นคือเหตุการณ์ที่เราบอกว่ามันจะมีช่วง

0: ไม่ต้องเครียดค่ะ
1: ไม่มีความเครียดเลยตอนนั้น
0: ใช่
1: เต็มที่
0: ใช
1: ่ไม่ชอบช่วงไหนมากที่สุด
0: มหาลัยค่ะ
1: ที่นี่นะ เกิดอะไรขึ้นครับ
0: กดดันหลายๆอย่างค่ะเรื่องเรียนด้วยเกรดด้วยงานด้วยอะไรพวกนี้ค่ะ
1: พอแอนเล่าแบบนี้ครูเลยรู้เลยว่าเรียนสัตวศาสตร์ยากใช่ไหม
0: ยากเป็นหลายวิชาค่ะ
1: วิชาที่เราไม่ถนัดมีเยอะกว่าวิชาที่ถนัดครูพูดถูกไหม
0: ใช่
1: เราถนัดวิชาอะไรหรอ
0: ไม่ถนัดวิชาเอกที่ตัวเองเรียน
1: ถนัดวิชาอื่นที่ไม่ได้อยู่ในสาขาวิชาเอกยากโอเคค่ะเอิญบ้างเอิญเจอเพื่อนแท้แล้วหรือยังในชีวิต
2: ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะ
1: นิยามหน่อยเพื่อนแท้ของเอิญเป็นไงในอุดมคติเรานะ
2: คอยสนับสนุนแล้วก
1: ก็คอยซัพพอร์ตเราแหละใช
2: ่ไหมใ
1: ช่ค่ะซึ่งตอนนี้เรายังไม่แน่ใจว่าเราเจอหรือยัง
2: มันมีเพื่อนค่ะแต่แบบว่าพอเขามีครอบครัวเขาก็หายไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งแบบสนิทกันมากเป็นเพื่อนสมัยบ้านเลยเขามีครอบครัวเขาก็หายไปเราก็เข้าใจเขาแต่ว่าเราก็แบบต้องไปให้ได้ค่ะ
1: ปกติแล้วเอิญเพื่อนเยอะไหม
2: ไม่ค่ะ
1: เป็นคนที่เพื่อนไม่ค่อยเยอะ
2: ใช่ค่ะปกติหนูไม่ค่อยพูด
1: แต่ก็จะมีเพื่อนแท้อยู่หนึ่งคนที่รักใช่ไหมคะ7วันเอิญกำลังจะตายเอิญจะติดต่อเพื่อนแท้คนนั้นไหม
2: ติดต่อค่ะ
1: ทำไม
2: ก็อยากให้เขารู้ว่าแบบว่าเราจะไม่อยู่แล้วแล้วก็แบบขอบคุณนะที่ผ่านมาเขาอยู่กับเรามาตลอดอะไรเงี้ยค่ะ
1: ไปขอบคุณหนึ่งลูกขอบคุณค่ะเอิญ
3: ค่ะ
1: ที่ผ่านมาหนึ่งอยากขอโทษใครมากที่สุด
3: ก็ขอโทษแม่กับยายค่ะ
1: ไปทำอะไรให้แม่กับยายครับ
3: ช่วงม.ปลายเลยค่ะ
1: เกิดอะไรขึ้นลูก
3: เกเรค่ะ
1: หนึ่งเนี่ยนะ
3: ใช่ค่ะ
1: ทำอะไร
3: ก็แบบว่าไม่ไปเรียนค่ะ
1: อยู่ไหน
3: แบบว่าหนีไปอยู่บ้านเพื่อนเลยค
1: ่
3: ะ
1: โอ้
3: 7วันอาทิตย
1: ์7วันไม่กลับบ้านเลย
3: ใช
1: ่ที่บ้านรู้ไหม
3: รู้ค่ะ
1: รู้ว่าอยู่ที่ไหน
3: รู้ว่าอยู่ที่ไหน
1: ตามไหม
3: ก็ตามค่ะ
1: กลับไหม
3: คือแบบตามแต่ว่าไม่ได้ตามมาถึงตัวค่ะ
1: หนูซ่อนหนูซ่อนใช่ไหม
3: ก็เหมือนแบบติดเพื่อนช่วงนั้น
1: ติดเพื่อน
3: ใช่ก็แบบแม่เสียใจร้องไห้ก็คือแบบว่ากลับมาถึงบ้านก็แบบรู้สึกผิดขอโทษก็ขอโทษแม่ร้องไห้ไปกับแม่แล้วก็ตั้งใจตั้งตัวเองใหม่ตั้งแต่ตอนนั้นเลยค่ะ
1: อยากรู้รายละเอียดว่ามีสัญญาณไหมที่มันแบบผลักดันทำให้เราแบบไปเป็นแบบนั้นน่ะติดเพื่อนเกิดอะไรขึ้นกับที่บ้านหรืออะไรไหม
3: ไม่มี
1: ไม่มีเลย
3: ไม่มี
1: อยู่ดีๆไปเลย
3: ใช่เพราะที่บ้านไม่ได้กดดันไม่ได้อะไรเลยค่ะ
1: มีความสุขดีมาก
3: ใช่ค่ะคือแบบว่าเราเป็นยังไงเขาก็โอเคคือเขาไม่ได้กดดันว่าเราต้องเป็นอย่างนี้นะต้องทำแบบนี้นะคือเขาสนับสนุนทุกเรื่องค่ะ
1: เกิดจากอะไรอ่ะ
3: ก็ไม่รู้เหมือนกันตอนนั้นเป็นวัยรุ่นแบบว่าม.ปลายใกล้จะจบแล้วอย่างเงี้ยค่ะช่วงบั้นท้ายของแบบว่าม.3
1: ย้ายโรงเรียนไหมจากม.3ไปม.4เนี่ยหรือโรงเรียนเดิม
3: ย้ายเข้าวิทยาลัยค่ะเพราะว่ามันจบแค่ม.3
1: ก็
3: เปลี่ยนที่เรียน
1: ก็คือย้ายที
3: ่ใช่ค่ะ
1: แล้วก็ไปเจอเพื่อนชุดใหม่
3: ใช่ค่ะ
1: ติดเลยคราวนี้ชอบชีวิตช่วงไหนมากที่สุด
3: ชอบตอนนี้ค่ะ
1: ตอนนี้เลยนะ
3: ใช่เพราะว่าใกล้จะจบแล้วดีใจค่ะ
1: ความคาดหวังของหนึ่งคืออยากเรียนจบ
3: ใช่ค่ะ
1: เพราะเราจบเทอมไหนเนี่ย
3: ก็จบเทอมนี้ค่ะ
1: งั้นแสดงว่าตอนนี้รายการออกอากาศเนี่ยมันจะเป็นพาร์ท2/67ช่วงปลายปีนั่นแปลว่าตอนนั้นจบแล้วไม่มีใครอยู่ตรงนี้แล้วโอ้ยินดีล่วงหน้าด้วยนะคะว่าที่บัณฑิตนะหนึ่งนะแต่สมมุติไปแล้วอ่ะอีก7วันยังไม่ทันจบเลยครับกำ ำลังจะตายแล้วหนึ่งหนึ่งจะทำไง

0: ำอะไรก่อน
1: วางแผนกับชีวิตก่อนค่ะคือเราอยากมีงานที่ดีมีเงินมากๆไว้ซัพพอร์ตเลี้ยงดูครอบครัว
0: ทันไหม7วัน
1: ถ้าตอนนี้ก็คงไม่ทันแล
0: ้
1: ว
0: ไม่ทันงั้นทำไงในเมื่อแบบเราไม่ทันได้เรียนจบด้วยงานก็ไอ้นี่ยังไม่ได้เลยเราจะทำอะไรก่อนดีเนี่ย
1: ก็คงกลับไปหาที่บ้านก่อนค่ะ
0: ที่ไหนคะ
1: นครสวรรค์ค่ะ
0: กลับนครสวรรค์เลย
1: ใช่
0: ทิ้งยุทธยาแล้ว
1: ก็กลับไปหาที่บ้านก่อนไปบอกให้เขารู้ให้เขาตั้งหลักได้ทันเพราะว่าคือเสียตาไปก็เหลือแค่ยายกับแม่แล้วก็หนู3คนค่ะ
0: กลับไปทำอะไร
1: ก็ไปใช้ชีวิตอยู่กับเขาไปเที่ยวทำกับข้าวกินข้าวด้วยกัน
0: ขอบคุณค่ะเอิญครับ7วันสุดท้ายไหนมาดูโลกของเอิญหน่อยเราจะทำอะไรลูก
2: กลับไปบ้านแล้วก็อยู่กับพ่อกับแม่พาเขาไปเที่ยวที่ที่อยากไปค่ะ
0: 7วันนะ
2: พยายามใช้ให้แบบคุ้มค่าที่สุด
0: เวลานอนนอนคนเดียวไหม
2: คนเดียว
0: คนเดียวยังนอนคนเดียวอยู่7วันสุดท้าย
2: หรือจะคิดว่า7วันตอนคืนหนูอาจจะร้องไห้
0: ร้องไห้นะน้ำตาที่เราเสียแต่ละคืนเนี่ยมันเสียเพราะอะไร
2: หนูคิดว่าเวลาของหนูมันน้อยเกินไปหนูอยากมีงานทำแล้วก็อยากให้แบบที่บ้านไม่ลำบากเพราะว่าตอนนี้พ่อทำงานแค่คนเดียวแม่ก็ร่างกายไม่แข็งแรงแล้วน้องก็ยังเรียนอยู่หนูก็เลยคิดว่าถ้าหนูมีเวลามากกว่านี้หนูอยากมีเงินให้พ่อแม่ไม่ต้องลำบากแล้วแล้วก็อยากส่งน้องอยากเห็นน้องไปประสบความสำเร็จ
0: ความหวังเยอะมากเหมือนมีเวลาเป็นหมื่นวันขอบคุณมากค่ะแอนลูกมันจะไม่พอสิเวลาใช่ไหมมันไม่พอแล้วล่ะดังนั้นถ้าให้แอนเลือกว่าแอนต้องทิ้งหลายอย่างเพื่ออย่างเดียวจะเลือกอะไร
3: ถ้าก่อนตายใช่ไหมคะ
0: ใช
3: ่ทิ้งความฝันค่ะ
0: ความฝันของแอนคืออะไรลูก
3: อยากมีฟาร์มค่ะ
0: โอ้ฟาร์มอะไร
3: ฟาร์มวัวค่ะ
0: ฟาร์มวัวมีสัตว์หลายประเภทมากเลยทำไมถึงเลือกน้องวัว
3: ชอบค่ะ
0: มารู้ว่าชอบวัวตอนไหน
3: ตอนขึ้นตอนอยู่ปวส.2ค่ะ
0: เกิดอะไรขึ้นคะ
3: คิดว่าไปได้ในทางนี้ค่ะชอบพอลองแล้วชอบ
0: ลองทำอะไร
3: ลองผสมเทียมฉีดยาวัว อย่างเงี้ยค่ะ
0: ลองแล้ว
3: ใช่ค่ะ
0: แล้วเหมือนกับเอ้ยน้องเขาโอเควัวเขาแบบว่าไม่ได้เป็นอะไรเป็นไปอย่างที่เราต้องการ
3: ใช่ค่ะ
0: ผลมันดีก็เลยชอบฟาร์มวัวทิ้งละทิ้งไหว
3: ไหวค่ะ
0: 7วันทำอะไร
3: ก็ไปหาที่บ้านค่ะ
0: ที่ไหนลูก
3: ระยองค่ะ
0: ส่วนใหญ่นะคะเกือบทุกคนน่ะที่ครูคุยด้วยเนาะก็จะมาจากที่อื่นหมดเลยอ่ะน้อยคนที่จะเป็นคนพระนครศรีอยุธยาคิดถึงบ้านไหมมาตั้งไกล
3: คิดถึงค่ะ
0: พวกเราก็เลยรักเพื่อนมากเนาะแล้วก็บอกว่าอยู่กับเพื่อนกลับระยองแล้ว7วันนี้ไปทำอะไรคะ
3: ไปหาแม่ค่ะช่วยแม่ทำงานขายของแล้วก็พาแม่ไปกินของอร่อยค่ะ
0: บอกเขาไหม
3: บอกค่ะให้เขาเตรียมใจไว
0: ้หนูว่าการกินของหนูจะอร่อยไหม
3: ก็ถ้ากินกับครอบครัวก็อร่อยหมดค่ะ
0: อร่อยหมดถึงแม้ทุกคนจะร้องไห้แต่มันก็คือเป็นการส่งเรามีบางอย่างที่ครอบครัวทำแล้วเราไม่ชอบบ้างไหมที่ผ่านมาม
3: ีค่ะครอบครัวก็หวังกับเราแบบหวังแล้วก็กดดันค่ะ
0: คือการหวังเป็นสิ่งที่เราไม่ชอบ
3: มันกดดันสำหรับหนูมากเกินไปค่ะหวัง
0: เขาแสดงออกยังไง
3: แสดงออกมาเป็นบางหนูเข้าใจเจตนาเขาว่าเจตนาเขาดีค่ะแต่ว่าคำพูดเขามันทำให้หนูกดดัน
0: เขาหวังอะไร
3: หวังให้เราเรียนจบมีงานทำส่งเงินค่ะ
0: และจริงๆแล้วเราต้องการให้เขาเป็นยังไง
3: หนูก็ต้องการให้เขาเป็นแบบนั้นนะคะแต่ว่าเจตนาคำพูดเขาที่พูดออกมากับหนูนะคะหนูก็รู้สึกกดดันตัวเองแต่หนูทำให้ได้อย่างนั้นนะคะสิ่งที่เขาต้องการ
0: ครูรู้สึกสะท้อนใจกับคำว่าหนูทำให้ได้มันเหมือนกับว่าเพราะเราเกิดมาเพื่อจะทำให้คนที่เลี้ยงดูเรามาแต่มันจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าแต่ดูสิแบบขนาดวางสถานการณ์ให้ว่าแบบอีก7วันนะเพราะเราจะลาโลกไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยน้อยคนนะที่จะพูดถึงว่าโอ้ผมหรือหนูจะแบบจะอยู่กับตัวเองจะใช้ชีวิตจะเสริมสวยทำทุกอย่างให้มันสนุกไม่มีเลยอะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยแบบเป็นห่วงคนที่เหลือจะไปอยู่กับเขาจะไปทำขอบคุณแอนมากเลยค่ะละอองบ้างละอองครับตอนนี้ละอองแบบว่าดื้ออยู่หรือเปล่า
4: ก็มีนิดหน่อย
0: มีนิดหน่อยนะคะอยากเห็นละอองดื้อนะคะอ่ะเราจะดื้อกับความตายคงไม่ได้เนาะมันตายแน่จริงๆแล้วในชีวิตของมนุษย์ทุกๆคนนะคะขนาดเราคิดว่าเราจะจบแน่เรายังไม่จบเลยใช่ป่ะสุดท้ายแล้วมันก็มีสิทธิ์ที่เราอาจจะตายก่อนก็ได้ใช่ไหมลูกแต่สิ่งที่มันแน่นอนที่สุดในตัวมนุษย์สถานการณ์ที่แน่นอนที่เกิดแน่ๆก็คือความตายแต่มันดันเป็นสถานการณ์ที่เราทุกคนและละอองกลัวหนูกลัวอะไรลูก
4: ก็ความตาย
0: ทำไม
4: ยังไม่ได้ใช้ชีวิตกับครอบครัวแบบมีความสุขไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่ด้วยกัน
0: ที่ผ่านมาเคยเที่ยวด้วยกันไหม
4: เคยค่ะแต่พ่อแบบทำงานอะไรประมาณนี้
0: คือทุกคนต้องแบบ
4: มีหน้าที
0: ่มีหน้าที่ทำงานหมดเลยต่อให้แบบอีก7วันละอองไม่ตายละอองก็ต้องไปอยู่ในกลจักรนี้อยู่ดีลูกใช่ไหมทำงานกลับมาก็คือนอนพักผ่อน
4: ใช
0: ่แล้วก็ต้องกินอาหารเข้าไปเพื่อที่จะบำรุงร่างกายเพื่ออะไรก็เพื่อไปทำงานชีวิตละอองที่ผ่านมาหนูว่าหนูขาดอะไร
4: น่าจะไม่ได้ขาด
0: เต็มแล้วเต็มแล้วจริงๆใช่ไหมลองทบทวนดูสมมุติว่ามันจะตายในอีก7วันแล้วว่าเราขาดอะไร
4: ขาดความสุข
0: ความสุขโอ้ความสุขแบบไหนล่ะที่ผ่านมาไม่มีเลยเหรอหรือว่ายังไง
4: ก็แบบที่บ้านก็ต่างคนต่างแบบ
0: ต่าง
4: ทําหน้าที
0: ่
4: ของตัวเอง
0: ดังนั้นความสุขที่ละอองขาดคือความสุขในโหมดครอบครัว
4: ใช่ค่ะ
0: อยากมีแอนบ้างขอบคุณค่ะขาดอะไรที่ผ่านมา
3: ความอบอุ่นค่ะ
0: ความอบอุ่นในแบบของแอนเป็นยังไง
3: อยากได้อยากให้แม่พูดดี
0: กับเรา
3: เขามีน้องแล้วเหมือนเขารักน้องมากกว่าหนู
0: ทำไมลูกรู้สึกอย่างนั้น
3: น้อยใจค่ะ
0: เป็นความน้อยใจแต่อีก7วันกำลังจะตายแอนแอนยังน้อยใจอยู่ไหม
3: ไม่ละค่ะ
0: คนสุดท้ายแล้วคนเดียวเลือกได้คนเดียวเราจะอยู่กับใคร
3: แม่ค่ะ
0: ไม่น้อยใจ
3: เหลือแม่คนเดียว
0: แล้วไม่นึกหรอว่าเขาไปอยู่กับน้องเถอะ
3: เขาก็เป็นแม่หนูเขาก็ให้หนูทุกอย่างนั่นแหละค่ะแต่ว่าหนูแค่ขาดความอุ่นจากเขาค่ะ
0: เขารู้ไหม
3: เขารู้ค่ะ
0: และเขารู้แล้วเขาว่ายังไงลูก
3: เขาก็ไม่ได้พูดอะไรอะค่ะแต่เขาก็รับรู้เขาก็ให้หนูค่ะแต่ว่า
0: อธิบายมะแก้ตัวอะไร
3: ไม่ค่ะแต่เขาแสดงออกมาเป็นการกระทำแทนไม่พูด
0: การกระทำที่แสดงว่า
3: เขารักหนูเขา รักหนู

0: จริงๆแล้วหนูจะรู้ตอนไหนรู้มั้ยลูกตอนที่หนูส่องกล้องทางไกลดูแม่ตอนที่เราไปแล้วตอนนั้นน่ารู้เลยแต่มันจะสายสายไปแอนมีสิ่งที่ประทับใจในตัวเองไหมตอนนี้เจอหรือยัง
1: ยังไม่เจอ
0: ยังไม่เจอยังไม่ทันเจอ
1: ยังไม่มีสิ่งที่ประทับใจยังทำไม่ได้ค่ะ
0: ยังทำไม่ได้โอเคค่ะขอบคุณค่ะเอิญครับเอิญว่าเอิญมีศักยภาพที่สุดเรื่องอะไร
2: ไม่แน่ใจค่ะ
0: ไม่แน่ใจเจอยังอ่ะอย่างนี
2: ้หนูคิดว่าหนูยังไม่เจอ
0: ยังไม่เจอถ้าให้พัฒนาศักยภาพได้หนึ่งอย่างเราเลือกพัฒนาด้านไหน
2: บุคลิกภาพการเข้ากับคนอื่นครับ
0: ก็คือเราจะมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นได้ค่อนข้างลำบากแล้วทำไมเราถึงคิดว่าเอ้ยการเข้ากับคนอื่นมันสำคัญ
2: ก็เราไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวค่ะแบบว่าบางทีเราก็ต้องแบบพึ่งพาคนอื่นบ้างอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าถ้าเราเข้ากับคนอื่นได้ง่ายมันก็จะดีกับตัวเรามากกว่า
0: แต่7วันนี้เราจะเข้ากับใครดีล่ะ7วันสุดท้ายของเอิญ
2: หนูอยากสนิทกับพ่อแม่แล้วก็น้องให้มากยิ่งขึ้น
0: ตอนนี้เรียกได้ว่าสนิทหรือยังลูก
2: ก็ในระดับหนึ่งค่ะแต่ว่ากับน้องก็คือไม่ค่อยสนิทไม่ค่อยได้คุยกันเพราะว่าหนูไม่ค่อยได้อยู่บ้านด้วย
0: เคยสนิทกับน้องไหมตั้งแต่จำความได
2: ้ได้น่าจะประมาณน้องแบบเล็กๆค่ะ
0: ตอนนั้นสนิทมาก
2: ใช่ค่ะ
0: นั่นสิหลายๆคู่เป็นแบบนี้นะคู่พี่น้องเนาะพอโตขึ้นแล้วก็เหมือนห่างกันเพราะอะไรอ่ะ
2: น้องเหมือนโลกส่วนตัวสูงหนูก็โลกส่วนตัวสูงเหมือนกันต่างคนต่างไม่ค่อยพูดค่ะแล้วก็หนูแบบไปทำงานมั่งไปเรียนมั่งน้องก็อยู่บ้านไม่ค่อยได้คุยกัน
0: ห่างกันแต่ตอนนี้ถ้าน้องฟังอยู่น้องปื้มเลยนะโอ้เป็นอย่างนะแต่ว่าสนิทด้วยนะคะเปิดใจเลยเนาะแค่เปิดใจแล้วก็บอกว่าแค่ลองแบบว่าเปิดฉากในการชวนคุยอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะดีนะคะอ่ะมาหนึ่งบ้างหนึ่งครับ
3: ค่ะ
0: หนึ่งเคยมีแฟนไหม
3: เคยค่ะ
0: 7วันสุดท้ายของหนึ่งตอนนี้หนึ่งยังมีแฟนอยู่ไหม
3: มีค่ะ
0: 7วันสุดท้ายเลือกได้คนเดียวหนึ่งเลือกอยู่กับใคร
3: แม่ค่ะ
0: แฟนร้องไห้เลยตอนนี้ทำไมถึงเป็นแม
3: ่ก็ต้องเอาครอบครัวมาก่อนนะคะคือเขามีเราคนเดียวอะค่ะเหมือนแบบว่าเขาก็เป็นโลกทั้งใบของเราเหมือนกันก็ขอเลือกเขาไว้ก่อนค่ะ
0: โอ้ชอบคำนี้เนาะโลกทั้งใบคำว่าโลกทั้งใบนี่เหมือนมาเป็นทุกอย่างเลยใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
0: ที่ผ่านมาเราอยากจะขอบคุณและขอโทษเขาเรื่องอะไรที่สุด
3: ก็ขอโทษที่ว่าเคยแบบเกเรแบบว่าไม่ตั้งใจเรียนในช่วงหนึ่งแล้วก็ขอบคุณที่เลี้ยงหนูมาได้โตขนาดนี้ส่งเสียหนูมาแบบว่าเป็นเสาหลักคนเดียวของบ้านอย่างเงี้ยค่ะคือแบบแยกทางกับพ่อตั้งแต่หนูเล็กๆเลยค่ะตั้งแต่เด็กเลยก็เป็นเสาหลักคนเดียวของบ้านแล้วก็เลี้ยงทุกคนเลี้ยงหนูมาในขนาดนี้ขอบคุณค่ะ
0: เอิญบ้างเอิญอยากจะขอโทษแล้วก็ขอบคุณใครบ้าง
2: ขอโทษพ่อกับแม่ที่เคยดื้อค่ะตอนม.ต้นหนูรู้สึกว่าหนูดื้อมากติดเพื่อนค่ะแล้วก็ขอบคุณพ่อกับแม่ที่ขนาดหนูดื้อยังรักหนูบางทีก็น้อยใจนิดหน่อยค่ะแต่ก็รักเหมือนเดิมนะคะ
0: รักเหมือนเดิมค่ะขอบคุณค่ะแอนบ้างขอบคุณและขอโทษใครดี
4: แม่ค่ะ
0: คนเดียว
4: ใช่ค่ะอยากขอบคุณที่เขาเลี้ยงหนูมาอย่างดีค่ะถึงบางครั้งจะดุหนูบ้างไม่ค่อยให้เขาอบอุ่น

0: ค่ะ
1: ขอโทษล่ะ
0: อยากจะขอโทษบางเรื่องที่หนูไม่ฟังไม่ดีโกหกบ้างอะไรเถียง
1: บ่อยไหมโกหกเนี่ย
0: ไม่บ่อยค่ะแต่เถียงบ่อยในเถียงในเรื่องที่เราไม่ผิด
1: โกหกนี้เขาจับได้ไหม
0: ไม่ได
1: ้ดีเขาจะได้ไม่เสียใจใช่ไหม
0: แต่ไม่ใช่เรื่องร้ายแรงอะไร
1: ค่ะชอบที่บอกว่าเลี้ยงมาอย่างดีคนหนึ่งเนาะเลือกที่จะเลี้ยงมนุษย์อีกคนอย่างดีนี่ต้องใช้ความเสียสละเนาะสูงมากนะคะแล้วทุกครั้งที่มาออกรายการนี้ไม่ว่าจะเป็นเซตไหนเนี่ยทุกคนก็ทำได้ดีหมดเลยนะคะในฐานะที่แบบว่าได้สถานการณ์ไปแล้วว่าเรากำลังจะตายในอีกกี่วันกี่เดือนหรืออะไรแบบนี้นะคะก็พอพูดถึงความตายก็อยากจะให้เป็นเรื่องที่มันเป็นความสุขมากกว่าความทุกข์แต่ถ้ามันยังไม่ถึงเวลาที่จะตายก็เราก็พยายามใช้ชีวิตให้ดีตามที่ทั้ง4คนบอกนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ
2: ขอบค
1: ุ
2: ณค
1: ่
2: ะ
1: ค่ะมันเหมือนมันเป็นกระบวนการซึ่งพอบอกว่าเป็นกระบวนการเนี่ยเราก็มองว่าเอ๊ะมันต้องมีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดใช่มันมีจุดเริ่มต้นจุดสิ้นสุดจุดเริ่มต้นของวันศุกร์เสวนาก็คือการที่เราวางโจทย์ไว้ว่ามันคือถ้าเรากลายเป็นบุคคลที่ต้องตายแล้วอะเราจะทำยังไงเราจะวางแผนกับชีวิตยังไงบ้างส่วนจุดสิ้นสุดก็น่าจะเป็นเรื่องของผลลัพธ์ของอารมณ์ที่ผู้เรียนได้ซึ่งพวกเขาทำออกมาได้ดีมากอารมณ์ที่เขามีมันมีความแตกต่างหลากหลายแล้วอารมณ์ที่มันเหลืออยู่ในช่วงใกล้ตายเนี่ยมันเป็นอารมณ์ที่แท้จริงของมนุษย์แหละว่าเขายังรู้สึกอะไรเขายังห่วงอะไรเขายังไม่ได้ทำอะไรแล้วพอให้เขาได้สื่อสารภายในตนเองมันก็เท่ากับว่าได้ฝึกให้เขารู้จักวางแผนรู้จักไตร่ตรองวัยที่มันเป็นวัยแบบหุนหันพลันแล่นของเขาเป็นวัยฮอร์โมนอย่างเงี้ยมันก็อาจจะมันคงต้องมีแหละแต่ว่ามันจะถูกควบคุมกำกับโดยตัวเขาเองซึ่งเขาก็จะมีความภาคภูมิใจกับสิ่งที่เขาทำทั้งหมดค่ะ

สวัสดีครับก็มาถึงช่วงเวลาของสุนทรียภาพแห่งศิลปะกันนะครับวันนี้นี่ผมจะมาพูดถึงเรื่องราวเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับศิลปกรรมไทยเรามาเรียนรู้ศิลปกรรมไทยกันนะครับก่อนจะเข้าไปสู่เนื้อหาสาระเนี่ยผมขอแนะนำตัวเองก่อนนะครับกับผมคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัยศรีพันธ์นะครับสอนประจำอยู่ที่สาขาวิชาจิตรกรรมไทยวิทยาลัยพอช่างครับและก็สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลนครศรีมาทำหน้าที่บรรยายในวันนี้นะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาผมขอเข้าสู่เนื้อหาสาระกันเลยมาเรียนรู้ศิลปกรรมไทยกันนะครับต้องเริ่มต้นกันที่ความหมายก่อนนะครับมาดูความหมายของศิลปกรรมไทยกันว่าเป็นอย่างไรศิลปกรรมไทยในหมายถึงผลงานศิลปะที่สะท้อนถึงเอกลักษณ์และจิตวิญญาณของชาติไทยศิลปกรรมไทยนั้นไม่เพียงแต่เป็นผลผลิตทางวัฒนธรรมของคนไทยเท่านั้นนะครับแต่ยังเป็นผลผลิตของการผสมผสานอิทธิพลจากต่างชาติโดยเฉพาะอินเดียและจีนเนี่ยซึ่งเป็นแหล่งที่มาที่สำคัญนะครับในการส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรมในภูมิภาคแถบนี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยศิลปินไทยโบราณศิลปะที่ผู้สร้างสรรค์ของสามารถปรับเปลี่ยนและพัฒนานำมาผสมผสานของที่เกี่ยวข้องกับศิลปะของจีนแล้วก็อินเดียเนี่ยแล้วก็มาผสมผสานมาดัดแปลงมาพัฒนาจนเกิดลักษณะเฉพาะตัวนะครับซึ่งแสดงออกถึงความงดงามในรูปแบบต่างเช่นภาพวาดฝาผนังประติมากรรมสถาปัตยกรรมและงานหัตถกรรมต่างๆนะครับการพัฒนาการของศิลปะไทยในเริ่มต้นขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่3นะครับหรือประมาณสักพุทธศักราช300ซึ่งมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับการแพร่เข้ามาของพระพุทธศาสนานะครับซึ่งการติดต่อกับชาวอินเดียที่นำศิลปะและวัฒนธรรมใหม่ๆเข้ามาเผยแพร่ผลกระทบดังกล่าวก็มีอิทธิพลต่อศิลปกรรมในหลายมิติเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นด้านภาษาวรรณกรรมและการสร้างสรรค์ศิลปกรรมในรูปแบบต่างๆนะครับในแต่ละยุคสมัยเนี่ยศิลปกรรมไทยได้พัฒนาและไปพร้อมกับการสะท้อนขนบธรรมเนียมประเพณีและก็ความเชื่อของคนไทยทั้งการสร้างวัดวาอารามปราสาทราชวังหรือแม้กระทั่งการสร้างเครื่องประดับและสิ่งของเครื่องใช้ที่แฝงไปด้วยอัตลักษณ์ทางศิลปะที่โดดเด่นมากเลยนะครับตัวอย่างเช่นงานจิตรกรรมฝาผนังในวัดที่บอกแล้วเรื่องราวของศาสนาคติธรรมความประณีตของงานประติมากรรมในปราสาทราชวังแสดงถึงความเป็นไทยที่น่าภาคภูมิใจนะครับเรามาดูความสำคัญของศิลปกรรมไทยกันว่าเป็นอย่างไรนะครับศิลปกรรมไทยนี่มีความสำคัญในหลายด้านทั้งในเชิงประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและก็ศิลปะเองนะครับเป็นแหล่งข้อมูลสำคัญที่รวบรวมเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และการดำเนินชีวิตของผู้คนในแต่ละยุคแต่ละสมัยนี้นอกจากนี้ยังมีคุณค่าทางศิลปะซึ่งส่งผลต่อการศึกษาในหลายแขนงเช่นสังคมศาสตร์โบราณนักคดีและการศึกษาวัฒนธรรมไทยนะครับมาดูในเรื่องของการสืบทอดศิลปกรรมสิ่งนี้นี่ช่วยให้เรามีความเข้าใจถึงรากฐานทางวัฒนธรรมและประเพณีของชาตินะครับศิลปกรรมไทยเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างอัตลักษณ์และภาพลักษณ์ของชาติที่น่าชื่นชมและก็น่ายกย่องไม่ว่าจะเป็นในด้านการท่องเที่ยวที่ใช้ศิลปกรรมเนี่ยเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวมาจากทั่วโลกเลยมาเยือนเราหรือการศึกษาที่ช่วยให้คนรุ่นหลังเนี่ยได้เข้าใจเรื่องคุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมไทยมาดูคุณค่าของศิลปกรรมไทยกันนะครับศิลปกรรมไทยนี่ไม่ได้เป็นเพียงผลงานศิลปะที่สวยงามเท่านั้นแต่ยังมีคุณค่าหลากหลายหลักมิตินะครับที่ส่งผลกระทบต่อประวัติศาสตร์วัฒนธรรมสังคมและก็เศรษฐกิจของชาติด้วยนะครับเราสามารถแบ่งออกเป็นหลายประเภทเลยนะครับผมขอยกตัวอย่างดังต่อไปนี้นะครับ1ก็คือคุณค่าในทางประวัติศาสตร์ศิลปกรรมไทยนี่เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่บันทึกเรื่องราวตั้งแต่สมัยโบราณมาจนถึงปัจจุบันผ่านการศึกษาและวิเคราะห์ผลงานศิลปะเราสามารถเข้าใจวิวัฒนาการทางสังคมและการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการเมืองและเศรษฐกิจในแต่ละยุคสมัยได้อย่างชัดเจนนะครับ2ก็คือคุณค่าในทางศิลปะนะครับศิลปกรรมไทยนี่มีลักษณะเฉพาะที่สะท้อนถึงความงามอันเป็นเอกลักษณ์โดยมีการใช้สีลวดลายรูปแบบเทคนิคและการเทคนิคในการสร้างสรรค์ที่ไม่เหมือนใครงานศิลปะเหล่านี้ไม่เพียงแต่แสดงถึงฝีมือและความประณีตของช่างศิลป์เท่านั้นนะครับแต่ยังสื่อถึงอารมณ์ความรู้สึกและเรื่องราวที่ถูกบันทึกลงในภาพหรือชิ้นงานด้วย3คุณค่าในเรื่องของเชื้อชาติศิลปกรรมไทยนี่เป็นสิ่งที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของคนไทยโดยผลงานเหล่านี้สะท้อนถึงวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีความภาคภูมิใจในเชื้อชาติที่ส่งต่อกันมาอย่างยาวนานเลยทีเดียวนะครับการที่ศิลปกรรมนี้ยังคงเป็นเครื่องมือสำคัญในการเชื่อมโยงคนไทยกับรากเหง้าทางวัฒนธรรมทำให้เกิดความผูกพันและก็ภาคภูมิใจในความเป็นชนชาติไทยนั่นเองนะครับ 4. คุณค่าในทางสถาปัตยกรรม
ศิลปกรรมไทยเนี่ยมักจะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเรียกว่าสถาปัตยกรรมไทยนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการตกแต่งวัดวังและก็อาคารสำคัญเช่นงานจิตรกรรมฝาผนังในวัดหรือประติมากรรมที่ใช้ในการอาคารสำคัญนะครับศิลปกรรมจึงช่วยส่งเสริมให้สถาปัตยกรรมเนี่ยมีความงดงามและก็มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นด้วยนะครับ 5. คุณค่าในเชิงสังคมวิทยาศิลปกรรมไทยเนี่ยสามารถสะท้อนโครงสร้างทางสังคมความเชื่อและค่านิยมของคนไทยในแต่ละยุคแต่ละสมัยไม่ว่าจะเป็นการแสดงถึงความศรัทธาทางศาสนาความเคารพต่อสถาบันหรือการเชิดชูคุณธรรมนักวิจัยก็สามารถใช้ศิลปกรรมนี่แหละครับในการศึกษาวิถีชีวิตของคนไทยในอดีตและทำความเข้าใจกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในแต่ละยุคแต่ละสมัย 6. คุณค่าในด้านโบราณคดีนะครับศิลปกรรมไทยนี่เป็นแหล่งข้อมูลสำคัญในการศึกษาด้านโบราณคดีเลยช่วยให้นักวิจัยเนี่ยสามารถระบุอายุและช่วงเวลาที่ถูกสร้างขึ้นของงานของชิ้นงานศิลปะเหล่านั้นสิ่งนี้มีความสำคัญในการทำความเข้าใจในประวัติศาสตร์ของชาติไทยและก็วัฒนธรรมในอดีต 7. คุณค่าในการศึกษาประเพณีและวัฒนธรรมนะครับงานศิลปกรรมไทยสามารถสะท้อนถึงประเพณีและวัฒนธรรมที่สำคัญของคนไทยเช่นความเชื่อเกี่ยวกับศาสนาการแสดงออกถึงความศรัทธาในงานศิลปะที่ใช้ในการตกแต่งสถานที่สำคัญศิลปกรรมจึงเป็นแหล่งข้อมูลที่สำคัญในการศึกษาและเข้าใจประเพณีและวัฒนธรรมไทย 8. คุณค่าในเรื่องของทัศนคติและค่านิยมนะครับศิลปกรรมไทยนี่ช่วยให้เราเข้าใจถึงทัศนคติและค่านิยมของคนไทยในอดีตเช่นการแสดงความรักความเคารพต่อพระพุทธศาสนาหรือการสะท้อนคุณธรรมและค่านิยมที่สังความที่สังคมไทยนี่เห็นความสำคัญผลงานเหล่านี้ทำให้ผู้ชมสามารถรับรู้ถึงความเชื่อและค่านิยมที่ถูกส่งต่อกันมาจนถึงปัจจุบันนะครับ9คุณค่าในการศึกษานิเวศวิทยาศิลปกรรมไทยสะท้อนถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติงานศิลปะที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติและสัตว์รวมไปถึงพืชด้วยนะครับบ่งบอกถึงความเชื่อมโยงระหว่างวิถีของคนไทยกับสิ่งแวดล้อมเช่นการใช้ภาพสัตว์ธรรมชาติในการสร้างสรรค์งานศิลปกรรมสิ่งเหล่านี้สะท้อนถึงการอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติที่เป็นไปอย่างกลมกลืนของคนในอดีตด้วยนะครับ 10. คุณค่าในการศึกษาเรื่องราวทางพระพุทธศาสนาศิลปกรรมไทยส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาโดยตรงนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการสร้างภาพที่เล่าเรื่องราวในพุทธประวัติหรือคติธรรมต่างๆการศึกษาผลงานศิลปะเหล่านี้ช่วยให้เราเข้าใจหลักธรรมทางศาสนาได้อย่างลึกซึ้งและช่วยเสริมสร้างความศรัทธาให้เกิดขึ้นในพระพุทธศาสนาด้วยนะครับข้อ11คุณค่าในทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวศิลปกรรมไทยมีบทบาทสำคัญมากเลยนะครับในการส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของประเทศผลงานศิลปกรรมที่มีความงดงามและเป็นเอกลักษณ์สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวมาจากทั่วโลกนะครับการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับศิลปะวัฒนธรรมเนี่ยทำให้ประเทศไทยเนี่ยมีรายได้จากการท่องเที่ยวมากมายและก็สร้างชื่อเสียงได้ในระดับสากลด้วยนะครับทั้ง11ข้อที่ผมกล่าวมานี้นี่เท่าที่พอจะนึกได้ตอนนี้นะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะมีมากกว่านี้เดี๋ยวคิดออกจะมาบอกในตอนต่อไปนะครับมาดูประเภทของงานศิลปกรรมไทยกันบ้างว่ามีกี่ประเภทอย่างไรบ้างนะครับประเภทของงานศิลปกรรมไทยเนี่ยสามารถจำแนกออกมาเป็นหลายประเภทเลยนะครับตามลักษณะและหน้าที่ของงานศิลปะซึ่งแบ่งออกได้เป็นหลักๆดังต่อไปนี้ประเภทแรกก็คือจิตรกรรมไทยนะครับจิตรกรรมไทยนี่เป็นงานศิลปะที่เกี่ยวข้องกับการเขียนภาพโดยมุ่งเน้นไปที่การถ่ายทอดความเชื่อความศรัทธาและก็เรื่องราวทางศาสนาวรรณคดีหรือคติธรรมต่างๆนะครับซึ่งมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตและก็วัฒนธรรมของคนไทยงานจิตรกรรมไทยมีลักษณะเฉพาะตัวที่โดดเด่นนะครับสามารถแบ่งแยกย่อยๆลงไปอีกดังต่อไปนี้นะครับ 1.1 จิตรกรรมไทยประเพณีลักษณะของงานจิตรกรรมไทยประเพณีเนี่ยมักจะอยู่ฝาผนังนะครับโบสถ์หรือวิหารภาพที่เขียนจะมีลักษณะเรียบแบนไม่มีการเน้นความลึกหรือมิติของภาพนะครับการจัดองค์ประกอบจะแสดงเรื่องราวอย่างต่อเนื่องไม่มีการใช้แสงและเงาที่ชัดเจนนะครับจิตรกรรมไทยประเพณีนอกจากจะนำเสนอเรื่องราวทางพุทธศาสนาแล้วเช่นพุทธประวัติซึ่งเป็นเหตุการณ์สำคัญในชีวิตของพระพุทธเจ้านะครับแล้วก็ยังมีการเล่าเรื่องทศชาติชาดกที่มักจะมีการกล่าวถึงการเสวยชาติของพระพุทธเจ้าก่อนตรัสรู้ในเรื่องราวจากวรรณคดีไทยนะครับเช่นรามเกียรติ์ซึ่งเป็นการต่อสู้ระหว่างพระรามกับทศกัณฐ์โดยงานจิตรกรรมไทยประเพณีเหล่านี้นี่มักจะใช้สีที่สดใสนะครับมีความละเอียดอ่อนในลวดลาย
และมีการจัดวางองค์ประกอบอย่างประณีตสิ่งที่ใช้ในงานกิจกรรมไทยประเพณีนี่มักจะมีความหมายที่เชื่อมโยงกับคติความเชื่อทางศาสนาและก็วัฒนธรรมนะครับเช่นสีทองสื่อถึงความศักดิ์สิทธิ์และความเจริญรุ่งเรืองสีแดงก็หมายถึงพลังและสีเขียวสื่อถึงธรรมชาติและความสงบสิ่งเหล่านี้นี่ไม่ได้เลือกมาเพียงเพื่อความสวยงามนะครับสีทุกสีมีความหมายที่ลึกซึ้งต่อความเชื่อและค่านิยมของสังคม

คนไทยในแต่ละยุคแต่ละสมัยนะครับ 1.2 จิตรกรรมไทยร่วมสมัยคำนี้นี่คงได้ยินกันบ่อยนะครับในสมัยนี้นี่ลักษณะของงานจิตรกรรมไทยร่วมสมัยเป็นอย่างไรจิตรกรรมไทยร่วมสมัยเนี่ยเกิดขึ้นจากการผสมผสานระหว่างศิลปะแบบดั้งเดิมของเรานะครับแล้วก็บวกกับแนวคิดใหม่ๆที่ได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะตะวันตกโดยศิลปินไทยนี่นำเอาความคิดและเทคนิคสมัยใหม่เช่นการใช้วัสดุแบบใหม่และวิธีการสร้างภาพในมุมมองที่แตกต่างมาประยุกต์ใช้ในการแสดงออกครับเนื้อหาของงานจิตรกรรมไทยร่วมสมัยเนี่ยศิลปินร่วมสมัยมักจะนำเสนอประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสังคมในยุคปัจจุบันเช่นปัญหาทางสังคมปัญหาทางการเมืองและประเด็นเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมการเรียกร้องสิทธิต่างๆครับจิตรกรรมร่วมสมัยไทยเนี่ยบางครั้งอาจจะได้ออกในรูปแบบของนามธรรมนะครับหรือที่เรียกว่า abstract art ที่ให้ความสำคัญกับสีและรูปร่างรูปทรงหรือ element ทางศิลปะทัศนธาตุทางศิลปะนี้มากกว่าการสนใจในเรื่องของรายละเอียดของภาพนะครับหรือเนื้อหาที่มากกว่าให้ความงามในเรื่องของเทคนิคหรือว่าวัสดุเป็นการใช้เทคนิคและการผสมผสานกันระหว่างภาพจริงและภาพนามธรรมเพื่อสื่อความหมายถึงความหลากหลายที่ศิลปินต้องการจะสื่อสารออกมาด้วยนะครับประเภทที่สองของงานปฏิศิลปกรรมไทยก็คือประติมากรรมต้องมีตัวคำว่าไทยด้วยนะครับก็คือประติมากรรมไทยนั่นเองนะครับประติมากรรมไทยเนี่ยเป็นงานศิลปกรรมที่เน้นการสร้างสรรค์รูปทรง3มิตินะครับจากวัสดุต่างๆเช่นไม้หินหรือโลหะศิลปะประติมากรรมไทยเนี่ยมีการพัฒนาการมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์นะครับและก็มีความโดดเด่นในเรื่องของรูปทรงและรายละเอียดที่ประณีตและก็สามารถแบ่งย่อยออกไปได้อีกนะครับ 2.1 ประติมากรรมทางศาสนานั่นเองนะครับลักษณะของงานประติมากรรมทางศาสนาเป็นอย่างไรประติมากรรมทางศาสนานี่มักจะเป็นการสร้างรูปเคารพเช่นพระพุทธรูปเจดีย์หรือเทวรูปต่างๆนะครับเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของความศรัทธาทางศาสนาพระพุทธรูปในศิลปกรรมไทยเนี่ยมีความหลากหลายในรูปแบบตามยุคสมัยนะครับเช่นพระพุทธรูปสุโขทัยเนี่ยที่เน้นความอ่อนช้อยความสวยงามทางกายภาพนะครับการสร้างและการใช้วัสดุในงานประติมากรรมทางศาสนาในสมัยก่อนนี่มักจะใช้วัสดุจากธรรมชาตินะครับเช่นหินทรายหรือสำริดในการสร้างสรรค์นอกจากนี้ยังมีการใช้โลหะหล่อในการสร้างรูปเคารพด้วยนะครับ 2.2 ประติมากรรมร่วมสมัยลักษณะของงานประติมากรรมร่วมสมัยเนี่ยก็คล้ายๆกับงานจิตรกรรมไทยร่วมสมัยนั่นแหละครับศิลปินร่วมสมัยนี่มักจะนำเสนอรูปทรงใหม่ๆและการใช้วัสดุที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นโลหะสแตนเลสหรือวัตถุสังเคราะห์ต่างๆประติมากรรมร่วมสมัยเน้นความคิดสร้างสรรค์และการแสดงออกที่ไม่จำกัดตามแบบแผนเดิมนะครับเนื้อหาของประติมากรรมสมัยนี่มีอะไรบ้างงานประติมากรรมร่วมสมัยไทยในสะท้อนถึงความคิดทางสังคมปัญหาชีวิตความไม่เป็นธรรมหรือแม้กระทั่งประเด็นเชิงปรัชญานะครับที่เน้นการตีความและความหมายที่เปิดกว้างให้กับผู้ชม 3. ประเภทที่3ของงานศิลปกรรมไทยก็คือสถาปัตยกรรมไทยนะครับที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี่แหละสถาปัตยกรรมไทยคือการออกแบบอาคารสิ่งก่อสร้างที่มีลักษณะเฉพาะทางวัฒนธรรมซึ่งแสดงถึงความศรัทธาและวิถีชีวิตของคนไทยโดยเฉพาะในด้านศาสนาและราชสำนักนะครับสถาปัตยกรรมไทยนะครับมีการพัฒนาการมาตั้งแต่ยุคโบราณโดยแบ่งออกเป็น 3.1 สถาปัตยกรรมทางศาสนานะครับลักษณะของสถาปัตยกรรมทางศาสนามักจะเป็นการสร้างวัดเจดีย์และพระปรางที่มีลักษณะโดดเด่นเช่นพระปรางวัดอรุณราชวรารามนะครับซึ่งมีสถาปัตยกรรมที่สูงสง่างามผสมผสานกับลวดลายปูนปั้นแล้วก็การประดับกระเบื้องเคลือบนะครับใครที่ไม่เคยมาก็ต้องมานะครับอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาตรงข้ามกับพระราชวังนะครับอยู่ในฝั่งธนบุรีมาเที่ยวแล้วก็ถ่ายรูปนะครับสวยงามสง่านะครับสถาปัตยกรรมทางศาสนานี่มักจะเน้นความงามและรายละเอียดที่มีความหมายทางศาสนาเช่นการประดับด้วยภาพจิตรกรรมฝาผนังและประติมากรรมที่เล่าเรื่องราวทางพุทธศาสนาการออกแบบงานสถาปัตยกรรมทางศาสนานี่จะเป็นเรื่องของเรียกว่าถ้าเป็นรูปทรงของอาคารจะสื่อถึงความเชื่อและคติธรรมนะครับเช่นการสร้างอาคารให้มีส่วนยอดสูงขึ้นไปบนท้องฟ้าเพื่อเป็นการแสดงถึงสัญลักษณ์ของการเชื่อมโยงเชื่อมต่อระหว่างโลกและสวรรค์นะครับเป็นเรื่องของความเชื่อนะครับ 3.2 สถาปัตยกรรมราชสำนักแน่นอนว่าถ้าราชสำนักก็ต้องเกี่ยวข้องกับสถาบันนะครับลักษณะสถาปัตยกรรมราชสำนักก็คือสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวข้องกับพระราชวังหรืออาคารสำคัญของราชสำนักมักจะมีลักษณะที่หรูหราโดดเด่นและมีความงามที่เป็นเอกลักษณ์นะครับเช่นพระที่นั่งวิมานเมฆพระที่นั่งวิมานเมฆนี่รู้สึกว่าจะถูกหรือ

ไปแล้วนะครับซึ่งผมไม่รู้ว่าเขาหรือย้ายไปทำที่ไหนเดี๋ยวถ้ามีข่าวคืบหน้าก็จะแบกมาแจ้งนะครับพระที่นั่งวิมานเมฆนี่สวยงามมากนะครับเป็นพระที่นั่งไม้แล้วก็ถ้าเขาหรือแล้วก็ไม่ทำขึ้นใหม่ก็เป็นที่น่าเสียดายนะครับแล้วก็พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเห็นไหมครับจักรีมหาปราสาทเนี่ยมีลักษณะของการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมไทยและสถาปัตยกรรมตะวันตกเลยนะครับตามรูปที่ผมขึ้นให้ดูการก่อสร้างสถาปัตยกรรมราชสำนักเนี่ยมักจะใช้วัสดุที่มีค่าเช่นไม้สักการประดับด้วยทองคำหรือกระจกมีการสะท้อนถึงความเขาเรียกว่าสิ่งเหล่านี้จะสะท้อนถึงความมั่งคั่งของเรียกว่าความมั่งคั่งของอำนาจของผู้ปกครองนะครับ4งานศิลปะหัตถกรรมนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องของศิลปะเพื่อชีวิตนะครับงานหัตถกรรมไทยนี่เป็นศิลปะที่แสดงถึงความชำนาญและความคิดสร้างสรรค์ของช่างไทยโดยมีการสร้างสรรค์เรื่องของการใช้และวัสดุตกแต่งจากธรรมชาตินะครับเช่นไม้เครื่องปั้นดินเผาโลหะหัตถกรรมไทยเนี่ยเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในด้านของความประณีตเช่นงานแกะสลักไม้เครื่องเงินเครื่องทองงานหัตถกรรมไทยนี่มีบทบาทสำคัญในการสะท้อนถึงวิถีชีวิตของคนไทยในแต่ละยุคแต่ละสมัยได้อย่างชัดเจนด้วยนะครับศิลปกรรมไทยเนี่ยแต่ละประเภทนี่ไม่เพียงแต่สะท้อนถึงความงามและก็ความคิดสร้างสรรค์นะครับแต่ยังสะท้อนถึงความเชื่อวัฒนธรรมประเพณีของคนไทยที่สืบทอดกันมาเป็นเวลานานเลยนะครับเมื่อพูดถึงงานหัตถกรรมไทยทำให้คิดถึงงานช่างที่สำคัญที่สุดและได้รับการยกย่องว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าที่ทรงคุณค่านั่นก็คือช่างสิบหมู่นะครับเคยได้ยินชื่อนี้นะครับช่างสิบหมู่เนี่ยเป็นกลุ่มงานฝีมือไทยที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานตั้งแต่สมัยโบราณเลยทีเดียวนะครับมาพูดถึงช่างสิบหมู่กันสักหน่อยนะครับช่างสิบหมู่ครอบคลุมถึงงานศิลปะและหัตถกรรมไทย10ประเภทหลักๆซึ่งช่างปั้นช่างเขียนช่างแกะสลักช่างทองช่างถมช่างกลึงช่างหล่อนะครับช่างลงรักปิดทองช่างบุแล้วก็ช่างตอกหนังนะครับซึ่งแต่ละแขนงนั้นมีเอกลักษณ์เฉพาะและก็เทคนิคเฉพาะที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองนะครับงานหัตถกรรมไทยที่เกิดจากช่างสิบหมู่นั้นสะท้อนถึงความประณีตและความชำนาญในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะอย่างลึกซึ้งนะครับนอกจากจะมีความสวยงามแล้วเนี่ยยังสะท้อนถึงความเชื่อคติทางความคิดและวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของสังคมไทยอีกด้วยนะครับช่างสิบหมู่เนี่ยถือเป็นรากฐานสำคัญของศิลปกรรมไทยเลยนะครับและเป็นมรดกที่ทรงคุณค่าแก่การอนุรักษ์และก็ส่งต่อให้คนรุ่นหลังผมไปค้นคว้าข้อมูลช่างสิบหมู่หรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งก็คือช่างหลวงเนี่ยซึ่งได้มาจากเว็บไซต์ของศิลปวัฒนธรรมนะครับก็คือ www.silpa-mag.com นะครับตามที่ผมขึ้นให้ดูเนี่ยเขาคลิกเข้าไปดูได้เลยนะครับที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยจะมีความรู้มากมายนะครับเป็นเว็บไซต์ของนิตยสารศิลปวัฒนธรรมนั่นเองนะครับพอพูดถึงช่างสิบหมู่ไว้ผมยกมาพูดตรงนี้เลยนะครับประมาณว่านะครับช่างสิบหมู่หรือที่รู้จักกันในภาษาอังกฤษก็คือ10 essential Thai traditional craftsmanship นะครับเป็นกลุ่มช่างฝีมือไทยที่มีความเชี่ยวชาญด้านศิลปกรรมและประณีตศิลป์นั่นเองนะครับทำงานภายใต้พระบรมราชูปถัมภ์ตั้งแต่อดีตโดยช่างสิบหมู่ทำหน้าที่ในการรับสนองพระราชประสงค์ของพระมหากษัตริย์เลยนะครับและก็ในงานศิลปกรรมที่ต้องใช้ทักษะแล้วก็ฝีมือชั้นสูงนะครับคนที่ทำงานในช่างสิบหมู่ได้หมายถึงต้องคัดจากคนที่มีฝีมือเก่งกาจนะครับจึงจะสามารถเข้าไปรับใช้ราชสำนักได้นอกจากนี้ยังมีบทบาทในการสืบทอดและถ่ายทอดทักษะให้กับช่างรุ่นต่อไปด้วยเพื่อรักษาและก็พัฒนางานศิลปะไทยให้คงอยู่นะครับช่างสิบหมู่นี่คือหน่วยงานที่รวมช่างประณีตศิลป์ไว้เพื่อทำงานที่เกี่ยวข้องกับศิลปกรรมถวายแด่พระมหากษัตริย์หรืองานราชการที่เกี่ยวข้องนะครับในอดีตช่างสิบหมู่ถูกแบ่งกระจายออกตามหน่วยงานทหารและก็พลเรือนต่างๆนะครับแต่ปัจจุบันได้รับการรวมศูนย์เป็นหน่วยงานภายใต้กรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมเป็นที่เรียบร้อยนะครับในยุคโบราณนี่กรมช่างสิบหมู่นี่มีบทบาทสำคัญในการสร้างและตกแต่งสถาปัตยกรรมราชสำนักเช่นพระราชวังปราสาทตำหนักและวัดวาอารามต่างๆซึ่งล้วนเป็นงานศิลปกรรมที่มีความวิจิตรสวยงามตามพระราชประสงค์ของพระมหากษัตริย์นั่นเองนะครับและก็การทำงานของช่างสิบหมู่ยังต้องประสานงานกับช่างหมาเล็กแล้วก็ช่างทหารในพระบรมราชูปถัมภ์ด้วยนะครับเพื่อให้ทุกชิ้นงานออกมาอย่างสมบูรณ์แบบสวยงามและก็อลังการตื่นตาตื่นใจนั่นเอง

ครับสำหรับสำนักช่างสิบหมู่ในสมัยปัจจุบันนี้เนี่ยประกอบด้วยช่างสิบหมู่ที่มีผู้ที่เชี่ยวชาญในแขนงช่างต่างๆดังต่อไปนี้นะครับช่างแรกก็คือ1ช่างเขียนนะครับเขียนภาพและลายภาพทั้ง4หมวดก็ได้แก่กนกนารีกระบี่ขชะเรียงตามลำดับก็คือตัวกนกแบบต่างๆภาพมนุษย์ชายหญิงเทวดานางฟ้าภาพวานรอมนุษย์อสูรและภาพสัตว์ต่างๆทั้งสัตว์หิมพานต์และสัตว์ตามธรรมชาติโดยยึดหลักคดให้ได้ตรงไม่ใช่นะครับเรียกว่าคดให้ได้วงตรงให้ได้เส้นนั่นเองนะครับเป็นคำโบราณนะครับคดให้ได้วงตรงให้ได้เส้นนะครับฝึกนะครับฝึกก็ทำให้มีฝีมือทางช่างไทยนี่ได้ในช่างวาดนะครับ2ช่างแกะนะครับใช้เป็นงานที่เรียกว่าแกะปลาแกะลายแล้วก็แกะภาพนะครับหรือเรียกรวมกันว่าแกะสลักนั่นเองเริ่มต้นจากการแกะขุดหรือการแลเส้นให้เป็นแรเส้นนะครับไม่ใช่แลเส้นรอหรือเป็นการแรเส้นโดยใช้ซิวขนาดเล็กนะครับขุดเส้นเดินบนแผ่นไม้เรียบนะครับหรืองานแกะแรวัสดุที่เป็นโลหะเงินหรือทองช่างผู้เชี่ยวชาญงานโลหะแต่ละประเภทจะทำงานร่วมกับช่างแกะด้วยนะครับ3ช่างสลักหรือช่างฉลักนะครับมีหน้าที่ประดับสถานที่สลักเสาให้มีความสวยงามเป็นช่างสลักกระดาษสำหรับใช้ประดับตกแต่งสร้างสิ่งก่อสร้างชั่วคราวเช่นสนับเราพระเมรุมาตรเหล่านี้นะครับและก็ช่างสลักของอ่อนที่เรียกว่าเครื่องสดเช่นการสลักเผือกมันฟักทองเหล่านี้เป็นต้นนะครับ4ช่างกลึงงานช่างกลึงเนี่ยเป็นงานสลักสเหลาเกลาแต่งที่ต้องใช้ความประณีตนะครับโดยมากใช้กับงานไม้แล้วก็งาช้างเครื่องมือกลึงจะต้องคมกริบอยู่ตลอดเวลานะครับหากกลึงสิ่งของใหญ่ๆจะใช้กงหมุนนะครับหากเป็นสิ่งของขนาดย่อมและไม่ประณีตมากนักจะใช้เครื่องกลึงคานดีดนะครับ5ช่างหล่อเกี่ยวข้องกับงานการหล่อโลหะเช่นการหล่อกลองมโหระทึกหล่อพระพุทธรูปขนาดใหญ่การหล่อพระพุทธรูปโลหะทำได้โดยการใช้ขี้ผึ้งทำเป็นหุ่นนะครับละลายขี้ผึ้งจนเกิดที่ว่างในแม่พิมพ์และจึงเทโลหะหรือทองที่กำลังหลอมละลายเป็นน้ำเนี่ยเข้าไปแทนที่เป็นน้ำเหลวนะครับจะได้รูปหล่อโลหะสำริดเรียกวิธีนี้ว่าไล่ขี้ผึ้งนะครับ6ช่างปั้นนะครับช่างปั้นเนี่ยทำงานด้านการปั้นพระพุทธรูปเสียเป็นส่วนใหญ่นะครับอาจใช้ดินเหนียวอย่างเดียวปั้นด้วยดินแล้วก็ติดกระดาษทับเพื่อรักษาเนื้อดินหรือแม้แต่การปั้นด้วยกระดาษโดยมีลวดตาข่ายเป็นโครงภายในนะครับ7ช่างหุ่นหุ่นในที่นี้ก็คือตัวหรือรูปร่างนั่นเองนะครับคือการประกอบสร้างรูปของคนสัตว์หรือสิ่งของที่ต้องการทำเป็นรูปร่างดังนั้นช่างหล่อช่างปั้นแล้วก็ช่างหุ่นจึงมีความสัมพันธ์กันและอาจจะสร้างงานด้วยคนคนเดียวกันก็ได้นะครับ8ช่างรักประกอบด้วยช่างผสมรักลงรักพื้นช่างปิดทองช่างประดับกระจกและช่างมุกนะครับเพื่อทำลวดลายประดับมุกนั่นเองรักก็คือยางไม้ที่ได้จากต้นรักนะครับซึ่งสามารถนำมาใช้ได้ในงานทางศิลปกรรมโดยเฉพาะงานปิดทองในการทำลายรดน้ำแต่รักในถ้าคนแพ้ก็จะทำให้เกิดผื่นคันได้นะครับช่างที่9ก็คือช่างบุนะครับบุคือการตีแผ่นตีแผ่ให้แบนทั้งเป็นแผ่นเรียบๆและเป็นรูปร่างต่างๆนะครับช่างบู่ต้องชำนาญด้านงานโลหะทุกชนิดนะครับเช่นทองแดงเงินนาคและก็ทองคำอุปกรณ์ก็คือทั่งและค้อนเหล็กซึ่งมีหลายขนาดและรูปร่างแตกต่างกันไปนะครับช่างที่10ก็คือช่างปูนงานปูนมีทั้งงานซ่อมและงานสร้างนะครับแบ่งเป็นหมู่ปูนก่อเป็นเพียงการเรียงอิฐไม่ต้องประณีตมากนักนะครับหมู่ปูนฉาบคือการตกแต่งอิฐที่ก่อให้เรียบงามและหมู่ปูนปั้นหมู่นี้จะสร้างงานให้มีความงดงามทางศิลปะลายปูนปั้นต้องทำตอนปูนยังไม่แข็งตัวนะครับมาดูความเป็นมาแต่โบราณของช่างสิบหมู่กันนะครับว่ามีความเป็นมาอย่างไรการมีอยู่ของช่างสิบหมู่นี่ปรากฏเป็นหลักฐานมาตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วนะครับโดยมีอยู่ในธรรมเนียบศักดินาพลเรือนและก็ทหารในกฎหมายเก่าก็คือกฎหมายตราสามดวงนั่นเองนะครับในสมัยพระบรมไตรโลกนาถหรือปีพ.ศ. 1991นะครับถึง2031นะครับสันนิษฐานว่าอยู่ในตระกูลช่างในสมัยอยุธยาน่าจะมีมากกว่า10หมู่นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับงานประณีตศิลป์สาขาต่างๆที่เจริญก้าวหน้าในสมัยอยุธยาเนี่ยตอนปลายนะครับต้องสลายตัวไปหลังจากที่เสียกรุงให้แก่พม่า
ในครั้งที่2นะครับเพราะว่าช่างฝีมือบางส่วนถูกกวาดต้อนไปส่วนที่เหลือก็มารวบรวมขึ้นใหม่ในสมัยกรุงธนบุรีนะครับและจะตั้งเป็นสำนักช่างอย่างเป็นสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกนะครับโดยมีเป้าหมายเพื่อให้ช่างเหล่านี้สร้างสรรค์ปราสาทและก็พุทธสถานในกรุงเทพให้วิจิตรงดงามเหมือนครั้งที่กรุงศรีอยุธยาตอนรุ่งเรืองนะครับสำนักช่างเสร็จหมู่ในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ยังแบ่งเป็นสำนักช่างประจำวังหลวงและก็วังหน้านะครับคือเป็นคนละสังกัดกันต่อมาหมู่ช่างในสังกัดวังหน้าได้ถูกยกเลิกในสมัยรัชกาลที่5พร้อมการประกาศยกเลิกตำแหน่งกรมพระราชวังบวรด้วยนะครับหรือตำแหน่งพระมหาอุปราชอุปราชนั่นเองนะครับหรือในวังหน้าครับที่เรียกกันย่อๆก็เมื่อปีพุทธศักราช2428นะครับในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยรัชกาลที่5ยังเป็นช่วงเวลาที่มีการแบ่งสำนักช่างเสร็จหมู่เป็นกรมอย่างชัดเจนว่ามีประเภทใดบ้างซึ่งสมเด็จกรมพญานฤศรานุติวงศ์เนี่ยทรงตรัสประทานแก่พระยาหนุมานราชทนไว้ดังนี้นะครับช่างเสร็จหมู่เป็นแต่ชื่อกรมที่รวบรวมช่างไว้มี10หมู่ด้วยกันไม่ใช่ช่างในบ้านเมืองมีแต่10อย่างเท่านั้นพระวรวงศ์เธอพระเจ้าประดิษฐ์วรการนะครับผู้ซึ่งได้ควบคุมช่างสิบหมู่เมื่อสมัยรัชกาลที่5ได้แต่งโครงบอกชื่อช่างที่ท่านได้ควบคุมไว้มีดังต่อไปนี้นะครับเขียนกระดาษแกะหุ่นปั้นปูนรักบุหากลึงหล่อไม้สูงสลักช่างไม้เรามานับจำนวนช่างในโครงนี้กันเนี่ยก็จะได้13หมู่เกินกว่าชื่อไป3หมู่นะครับแล้วคิดว่าคงเติมขึ้นมาทีหลังนะครับจากโครงดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าช่างสิบหมู่ในสมัยรัชกาลที่5นี่แท้จริงมีถึง13หมู่แต่ยังไม่รวมช่างที่เป็นช่างหมาเล็กและช่างทหารจากโครงจะพบว่าหมู่ช่างก็ได้แก่1ช่างเขียน2ช่างกระดาษ3ช่างแกะ4ช่างอูน5ช่างปั้น6ช่างปูน7ช่างรัก8ช่างบุ9ช่างกลึง10ช่างลอ11ช่างสูง12ช่างหลักแล้วก็ช่างที่13ก็คือช่างไม้นะครับเอาละครับก็ยังศิลปกรรมไทยเนี่ยจริงๆแล้วมันมีเยอะมากนะครับแล้วก็เราต้องพูดกันเป็นหนึ่งภาคเรียนนะครับเรื่องพวกเหล่านี้นะครับวันนี้ผมก็มาย่อยฟังส่วนไปแล้วส่วนหนึ่งนะครับซึ่งจากภาพประกอบและอย่างที่ผมบรรยายเนี่ยก็คิดว่าจะคงสร้างความเข้าใจให้กับท่านผู้ชมได้ไม่มากก็น้อยนะครับทีนี้มาดูในงานจิตรกรรมไทยประเพณีกันบ้างนะครับในฐานะที่ผมสอนอยู่ในสาขาวิชาจิตรกรรมไทยที่วิทยาลัยพ่อช่างเนี่ยก็ต้องลงลึกในเรื่องนี้กันสักนิดนึงนะครับตามเวลาที่มีนะครับจิตรกรรมไทยประเพณีนี่เรียกกันว่าจิตรกรรมไทยโบราณนะครับหรือศิลปะการวาดภาพที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของไทยซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นงานศิลปกรรมทางศาสนาโดยเฉพาะภายในวัดและพระราชวังนะครับงานจิตรกรรมไทยประเพณีเน้นการใช้ลายเส้นที่ประณีตและรูปทรงที่เป็นสัญลักษณ์มากกว่าความสมจริงภาพเช่นเหล่านี้มักจะถูกใช้เพื่อบอกเล่าเรื่องราวทางพุทธศาสนาวรรณคดีและก็ตำนานที่คนไทยคุ้นเคยเลยนะครับเช่นชาดกหรือเรื่องราวที่อยู่ในเรื่องของรามเกียรติ์จิตรกรรมไทยประเพณีนี้มีลักษณะเด่นหลายด้านที่ซ้อนถึงเอกลักษณ์และความเรียกว่าภูมิปัญญาของศิลปะไทยนะครับทำให้เกิดรูปแบบศิลปะที่ไม่เหมือนใครเรามาดูแต่ละลักษณะเด่นกันนะครับว่าเป็นอย่างไรจุดแรกก็คือในเรื่องของการจัดองค์ประกอบนะครับงานจิตรกรรมไทยนี่มักจะจัดองค์ประกอบแบบเป็นชั้นๆหรือแบ่งเป็นตอนๆผ่านการใช้เส้นแบ่งที่หลากหลายเช่นเส้นสินเทาเส้นสีต่างๆกรอบลวดลายไทยเพื่อแบ่งเรื่องราวออกเป็นส่วนๆวิธีนี้ทำให้ผู้ชมสามารถติดตามเรื่องราวที่ซับซ้อนได้ง่ายขึ้นบางทีก็อาจจะใช้โขดหินธรรมชาติเนี่ยมาแบ่งฉากแบ่งตอนนะครับเส้นและกรอบเหล่านี้สร้างความชัดเจนให้กับแต่ละฉากเป็นโดยเฉพาะเมื่อการเล่าเรื่องราวต่อเนื่องเช่นเรื่องราวของรามเกียรติ์หรือพุทธประวัติต่างๆภาพจะเรียงร้อยไปตามการแบ่งตอนอย่างเป็นระเบียบนะครับและทำให้ผู้ชมสามารถไล่เรียงตามลำดับได้โดยไม่เกิดความสับสนนะครับสองก็คือลักษณะพิเศษที่ใช้แบบมุมมองแบบเบิร์ดไฮวิวนั่นเองนะครับหรือมองอย่างนกนะครับลักษณะเด่นที่น่าสนใจในประการหนึ่งของงานจิตรกรรมไทยก็คือการใช้มุมมองจากด้านบนนี่เองนะครับหรือที่เรียกว่าเบิร์ดไฮวิวนะครับซึ่งเป็นมุมมองที่ทำให้ผู้ชมสามารถมองเห็นทุกมิติของฉากได้ในภาพเดียวกันกล่าวคือมุมมองนี้ทำให้เห็นหลังคาผนังและสิ่งของอาคารภายในไปพร้อมๆกันวิธีนี้ทำให้จิตรกรรมสามารถเล่าเรื่องได้ชัดเจนและ
แม้ในฉากที่มีองค์ประกอบที่เรียกว่ามากมายนะครับเช่นในภาพในวัดในโบสถ์หรือบ้านเรือนในยุคสมัยโบราณเนี่ยนอกจากนี้ยังช่วยสร้างความรู้สึกเหมือนเรากำลังมองลงไปในเหตุการณ์นั้นจากมุมที่สูงนะครับสามในเรื่องของการใช้สีและรายละเอียดจิตรกรรมไทยเนี่ยในจิตรกรรมแบบประเพณีนะครับมักจะใช้สีที่สดใสและสีทองเป็นองค์ประกอบที่สำคัญซึ่งสีทองเนี่ยจะช่วยเสริมความรู้สึกวิจิตรและอลังการขึ้นในภาพนะครับนอกจากนี้ยังนิยมใช้ลวดลายที่เรียกว่าละเอียดและซับซ้อนเป็นอย่างมากนะครับเช่นลายกันนกลายพันธุ์พฤกษาต่างๆเพื่อช่วยเพิ่มความงดงามและดึงดูดสายตาการสร้างลวดลายเหล่านี้ต้องใช้ความปราณีตและทักษะอย่างสูงศิลปินจึงมักใช้สีจากธรรมชาติพืชหรือแร่ธาตุที่มีส่วนผสมนะครับเพื่อได้สีที่คงทนและก็มีเอกลักษณ์เฉพาะนะครับสมัยโบราณนี่ใช้สีฝุ่นแล้วตอนหลังก็สมัยรัชกาลที่3ก็มีการสั่งสีมาจากจีนแล้วก็มีการใช้สีที่หลากหลายนะครับเมื่อก่อนก็ใช้สีไม่กี่สีเอามาดูข้อที่4ก็คือรูปทรงและท่าทางของตัวละครในด้านของการแสดงตัวละครจีนกำไทยมักวาดตัวละครด้วยรูปทรงและท่าทางที่ดูอ่อนช้อยเกินจริงนะครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของศิลปะไทยตัวละครจะมีการเคลื่อนไหวที่ดูเป็นธรรมชาติแต่ก็มีการเสริมความงดงามให้มีลักษณะเฉพาะเช่นการยกมือการขยับแขนขาให้ดูมีท่องท่าที่สง่างามโดยเฉพาะตัวละครหลักหรือเทพเช่นพระพุทธเจ้าพระนารายณ์หรือตัวละครในรามเกียรติ์จะแสดงท่าทางที่มีจุดประสงค์เพื่อแสดงถึงความศักดิ์สิทธิ์ความสง่างามและความเป็นเอกลักษณ์ของตัวละครนั้นๆ นะครับซึ่งบางทีเราก็ไปดูแล้วละไม้กับละครในเรื่องเป็นนาฏกรรมนาฏยกรรมเนี่ยครับละไม้กันไม่รู้ว่าใครลอกเลียนแบบใครกันระหว่างภาพเขียนกับงานการละครสมัยโบราณนะครับ5การแบ่งสัดส่วนอีกลักษณะสำคัญคือการแบ่งสัดส่วนของตัวละครตามสถานะและความสำคัญเช่นในภาพจิตรกรรมที่มีการวาดพระพุทธเจ้าหรือเทวดาตัวละครเหล่านี้มักถูกวาดนะครับให้มีขนาดใหญ่กว่าตัวละครอื่นๆในฉากนั้นวิธีการนี้จะเน้นถึงความศักดิ์สิทธิ์และความสูงส่งให้ผู้ชมได้ระลึกถึงและก็มีความแสดงถึงความเคารพและก็เห็นถึงความน่าเกรงขามโดยจะเห็นได้จากภาพวาดทางศาสนาที่มักจะให้พระพุทธเจ้าเนี่ยหรือเทพประธานอยู่ตำแหน่งสูงสุดในภาพสอดคล้องกับความเชื่อและคติธรรมของคนไทยนะครับและก็อาจจะมีขนาดที่โตกว่ารูปทรงอื่นๆนะครับกิจกรรมไทยประเพณีนี้มีบทบาทสำคัญในการสะท้อนถึงวัฒนธรรมและความเชื่อของคนไทยซึ่งส่วนใหญ่อยากเกี่ยวข้องกับศาสนาพุทธและเป็นถือเป็นมรดกทางศิลปะที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันในทีเดียวครับเช่นภาพกิจกรรมผนังในวัดพระแก้ววัดสุทัศน์วัดโพที่ยังคงแสดงถึงความสวยงามและความวิจิตรของกิจกรรมไทยประเพณีนะครับงานกิจกรรมไทยประเพณีเนี่ยถือเป็นหนึ่งในศิลปะที่สำคัญและเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยโดยมีแบบความเป็นมาที่ยาวนานสะท้อนถึงวัฒนธรรมความเชื่อและวิถีชีวิตของคนไทยในยุคสมัยต่างงานกิจกรรมไทยมักจะเกี่ยวข้องกับเรื่องราวทางพระพุทธศาสนาวรรณคดีหรือตำนานที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นซึ่งกิจกรรมไทยสามารถแบ่งออกเป็นหลายประเภทดังต่อไปนี้นะครับ1ปรับกิจกรรมฝาผนังนะครับการวาดภาพที่พบได้ในวัดหรือสถานที่สำคัญทางศาสนามักจะมีการเล่าเรื่องราวที่เกี่ยวกับพระพุทธประวัติหรือชาดกหรือวรรณคดีเช่นรามเกียรติ์ภาพกิจกรรมฝาผนังเหล่านี้มีจุดประสงค์เพื่อจะสอนธรรมะหรือแสดงความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาโดยมักอยากใช้สีสดใสและการจัดองค์ประกอบที่ซับซ้อนนะครับ2กิจกรรมเครื่องประกอบพระเมรุนะครับพระเมรุหรือพระเมนเป็นงานกิจกรรมที่ใช้ในพระราชพิธีเช่นงานพระเมนหรือพระเมรุมาตรซึ่งแสดงถึงการสร้างสรรค์ที่ละเอียดและวิจิตรโดยมักจะมีการวาดภาพเทพเจ้าตัวละครในตำนานและดอกไม้ประดับนะครับ3กิจกรรมฉากบังเพลิงฉากบังเพลิงมักจะถูกใช้ในงานพระราชพิธีเกี่ยวข้องกับการสวดศพหรือถวายพระเพลิงงานกิจกรรมในฉากบังเพลิงนี้จะมีลวดลายที่ละเอียดงดงามและใช้ลวดลายที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติหรือสัญลักษณ์ทางศาสนานะครับ4กิจกรรมภาพเล็กและสมุดภาพเช่นสมุดภาพในสมุดไทยหรือสมุดข่อยนะครับเป็นภาพเขียนไว้ในตำราหรือคัมภีร์ต่างๆภาพที่เขียนไว้ในตำราหรือคัมภีร์ต่างๆนะครับงานกิจกรรมนี้มักจะเกี่ยวข้องกับการสอนธรรมะหรือการบันทึกเรื่องราวสำคัญซึ่งมีลักษณะภาพที่เรียบง่ายและก็ละเอียดนะครับบทบาทของงานกิจกรรมไทยในสังคมปัจจุบันเนี่ยในปัจจุบันนี้งานกิจกรรมไทยยังคงมีบทบาทสำคัญในการสะท้อนอัตลักษณ์ของชาติและเป็นการแสดงเป็นแรงบันดาลใจนะครับในการสร้างสรรค์ศิลปกรรมนี้กับศิลปะร่วมสมัยด้วยนะครับมีศิลปินไทยหลายคนได้นำเทคนิคและแนวคิดของกิจกรรมไทยไปประยุกต์
ในรูปแบบใหม่นะครับทำให้ศิลปะไทยมีความเป็นร่วมสมัยและเป็นที่รู้จักในเวทีสากล

มากขึ้นนะครับนอกจากนี้ด้านจิตกรรมไทยยังได้รับการศึกษาและสืบทอดผ่านสถาบันการศึกษาต่างๆซึ่งมีการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนและการฝึกฝนทำให้ศิลปินรุ่นใหม่สามารถอนุรักษ์และพัฒนางานจิตกรรมไทยได้อย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับ

มาทำความเข้าใจกันสักหน่อยระหว่างคำว่าศิลปะประจำชาติและศิลปะไทยนั้นเนี่ยจำเป็นต้องมีการพิจารณาทั้งบริบททางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและความหมายเชิงปรัชญาที่เกี่ยวข้องนะครับทั้งสองแนวคิดนี้อาจจะมีความคล้ายคลึงกันในบางแง่มุมแต่ในเชิงลึกนั้นมีความแตกต่างที่สำคัญเลยนะครับซึ่งสามารถแยกวิเคราะห์ได้ดังต่อไปนี้ความหมายของศิลปะประจำชาตินะครับศิลปะประจำชาติหมายถึงศิลปะที่ถูกสร้างขึ้นหรือถูกยอมรับว่าเป็นตัวแทนของเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของประเทศนั้นๆนะครับโดยมีศิลปะประจำชาติมักจะมีความเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและประเพณีและคุณค่าร่วมของสังคมในแต่ละยุคแต่ละสมัยนะครับการกำหนดหรือสร้างศิลปะประจำชาติอาจเกี่ยวข้องกับการเมืองการสร้างชาติหรือความพยายามที่จะรวมคนในชาติให้มีความรู้สึกถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันตัวอย่างเช่นศิลปะปัจจุบันราชวงศ์หมิงของจีนซึ่งสะท้อนถึงความรุ่งเรืองของจีนในยุคดังกล่าวศิลปะเรเนซองส์ในยุโรปเป็นตัวแทนของความเจริญทางปรัชญาและศิลปะในยุโรปตะวันตกนะครับศิลปะสุโขทัยที่ถูกยกย่องว่าเป็นจุดเริ่มต้นของศิลปะไทยในบางรูปแบบนะครับทีนี้มาดูความหมายของคำว่าศิลปะไทยกันบ้างนะครับเมื่อกี้นี่ผมพูดถึงความหมายของคำว่าศิลปะประจำชาติทีนี้มาดูความหมายของศิลปะไทยศิลปะไทยนี่หมายถึงรูปแบบศิลปะที่เกิดขึ้นและพัฒนาขึ้นในดินแดนที่เป็นปัจจุบันคือประเทศไทยศิลปะไทยมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวซึ่งสะท้อนถึงวิถีชีวิตความเชื่อและค่านิยมของคนไทยโดยศิลปะไทยมักมีการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมท้องถิ่นอิทธิพลจากภายนอกเช่นอินเดียจีนและขอมตัวอย่างของงานศิลปะไทยได้แก่สถาปัตยกรรมไทยเช่นวัดพระและก็เจดีย์นะครับจิตรกรรมไทยเช่นจิตรกรรมฝาผนังเทือกพระแก้วงานประณีตศิลป์เช่นเครื่องถมเครื่องเงินและงานแกะสลักเหล่านี้เป็นต้นนะครับทีมาดูความแตกต่างระหว่างศิลปะประจำชาติและก็ศิลปะไทยในแง่มุมต่างๆนะครับในบริบทของการสร้างและเป้าหมายศิลปะประจำชาติเนี่ยมักจะถูกสร้างขึ้นเพื่อแสดงถึงความเป็นตัวแทนของชาติในภาพรวมโดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างเอกลักษณ์ร่วมในระดับชาตินะครับศิลปะประจำชาติมักได้รับการสนับสนุนจากรัฐหรือองค์กรทางการเมืองเช่นการกำหนดสัญลักษณ์ของชาติเช่นธงชาติเพลงชาติรวมถึงศิลปะที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลส่วนศิลปะไทยนะครับเป็นผลผลิตของวัฒนธรรมไทยที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและสะท้อนถึงวิถีชีวิตและความเชื่อของคนไทยในแต่ละยุคแต่ละสมัยโดยไม่จำเป็นต้องถูกกำหนดโดยรัฐเลยนะครับหรือมีเป้าหมายทางการเมืองใดๆในเรื่องของขอบเขตและลักษณะศิลปะประจำชาติเนี่ยมีลักษณะกว้างและครอบคลุมถึงศิลปะทุกประเภทนะครับที่สามารถสะท้อนถึงความเป็นชาติเช่นงานเขียนกวีดนตรีและการแสดงส่วนของศิลปะไทยเนี่ยจะเน้นไปที่รูปแบบศิลปะที่เป็นต้นกำเนิดในประเทศไทยและมีลักษณะเฉพาะตัวเช่นลวดลายไทยองค์ประกอบเชิงวัฒนธรรมไทยดั้งเดิมมาดูอิทธิพลจากภายนอกกันบ้างนะครับศิลปะประจำชาติเนี่ยเกิดจากการผสมผสานอิทธิพลจากต่างประเทศนะครับเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่แข็งแกร่งในระดับสากลนะครับส่วนศิลปะไทยนี่แม้จะได้รับอิทธิพลมาจากภายนอกเช่นศิลปะขอมและอินเดียแต่ก็ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ที่ชัดเจนในเชิงโครงสร้างและก็ความหมายนะครับเอาล่ะทีนี้มาดูกระบวนการพัฒนานะครับศิลปะประจำชาติเนี่ยบางครั้งอาจจะถูกสร้างขึ้นใหม่ในยุคปัจจุบันก็ได้นะครับเพื่อสะท้อนอุดมการณ์หรือเป้าหมายร่วมกันในส่วนของศิลปะไทยเนี่ยเป็นการพัฒนาต่อเนื่องที่สืบทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นโดยมีความเชื่อมโยงกับความศรัทธาและประเพณีทางศาสนานั่นเองนะครับอันนี้ยกตัวอย่างในเรื่องของการเปรียบเทียบนะครับพระพุทธรูปสุโขทัยเนี่ยหากมองว่าเป็นศิลปะประจำชาติก็จะถือเป็นภาพสัญลักษณ์ของความเป็นไทยและพุทธศาสนาในระดับชาตินะครับแต่หากมองว่าเป็นศิลปะไทยเนี่ยก็จะเน้นที่การวิเคราะห์ถึงกระบวนการสร้างความเชื่อมโยงกับศิลปะขอมและอินเดียและลักษณะเฉพาะของพระพุทธรูปในยุคนั้นๆ นะครับมาดูเรื่องของการแสดงโขนกันบ้าง นะครับในฐานะศิลปะประจำชาติเนี่ยโขนจะถูกโปรโมทในฐานะตัวแทนของประเทศไทยในงานระดับโลกเช่นการขึ้นทะเบียนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้โดยยูเนสโกถ้ามองในฐานะศิลปะไทยเป็นอย่างไรโขนก็คือการแสดงที่สะท้อนถึงความเชื่อในรามายณะและการเคารพบูชาพระมหากษัตริย์นั่นเองนะครับความท้าทายในการแยกแยะมาดูในเรื่องของความท้าทายในการแยกแยะนะครับในบางกรณีในการแยกแยะระหว่างศิลปะประจำชาติและศิลปะไทยอาจจะไม่ชัดเจนนะครับเนื่องจากมีการผสมผสานกันอย่างลึกซึ้งในเชิงวัฒนธรรมและการเมืองตัวอย่างเช่นการสร้างศิลปะใหม่ที่อ้างอิงศิลปะไทยดั้งเดิมแต่ได้รับการสนับสนุนจาก

รัฐเพื่อใช้ในเวทีระดับโลกการตีความสีผ้าไทยในบริบทใหม่เช่นการออกแบบแฟชั่นที่ใช้ลวดลายไทยเอาล่ะครับหวังว่าเข้าใจขึ้นมาครับก็ขอสรุปทิ้งท้ายนะครับศิลปะประจำชาติและศิลปะไทยเนี่ยเป็น2แนวคิดที่มีความเกี่ยวข้องกันแต่แตกต่างกันในบริบทและเป้าหมายนะครับศิลปะประจำชาติเป็นเครื่องมือทางการเมืองและวัฒนธรรมนะครับที่สะท้อนถึงภาพลักษณ์ของประเทศในระดับชาติและระดับโลกขณะที่ศิลปะไทยเนี่ยเป็นผลผลิตทางวัฒนธรรมที่สะท้อนถึงเอกลักษณ์และความเชื่อของคนไทยในแต่ละยุคแต่ละสมัยการทำความเข้าใจความแตกต่างไม่เพียงช่วยเราเห็นคุณค่าของศิลปะแต่ละประเภทนะครับแต่ยังช่วยเราได้เข้าใจบทบาทของศิลปะในกระบวนการสร้างอัตลักษณ์และความเป็นชาติมากยิ่งขึ้นนะครับมีนักศึกษาคนหนึ่งถามผมว่าเขาสงสัยเรื่องของศิลปะชาติศิลปะว่ามันต่างกันอย่างไรเหมือนกันอย่างไรเนี่ยเมื่อกี้ผมก็ตอบไปแล้วก็มีคำถามหนึ่งนะครับเขาถามว่าทำไมต้องใช้คำว่าศิลปกรรมไทยแล้วก็มีศิลปะไทยด้วยก็ต่างกันอย่างไรก็เมื่อกี้คำว่าศิลปะไทยผมก็พูดไปแล้วทีนี้เรามาพูดในบทของเปรียบเทียบกับคำว่าศิลปกรรมไทยนะครับและศิลปะไทยว่าต่างกันอย่างไรนะครับให้คำตอบอีกทีตรงนี้ประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมไทยโดยเฉพาะในความแตกต่างของคำนะครับระหว่างศิลปกรรมไทยและศิลปะไทยเนี่ยหลายคนอาจจะสงสัยว่าสองคำนี้เหมือนกันหรือต่างกันอย่างไรนะครับก็วันนี้ยกมาตอบตรงนี้เลยนะครับอธิบายให้กระจ่างนะครับพร้อมยกตัวอย่างที่น่าสนใจให้ทุกคนได้เข้าใจไปพร้อมกันเลยนะครับศิลปกรรมไทยคืออะไรเริ่มต้นที่คำว่าศิลปกรรมไทยกันก่อนนะครับคำนี้มีความหมายเฉพาะที่เน้นไปที่กระบวนการสร้างงานศิลปะที่มีขั้นตอนชัดเจนและเป็นระบบซึ่งเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการลงมือทำและผลิตที่มีระเบียบแบบแผนนะครับตัวอย่างของงานศิลปกรรมไทยก็เช่นงานสถาปัตยกรรมในการสร้างวัดโบสถ์เจดีย์หรือปราสาทราชวังเช่นพระปรางวัดอรุณที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวประติมากรรมอย่างพระพุทธรูปปางต่างๆนะครับที่สะท้อนถึงความศรัทธาในพระพุทธศาสนาจิตรกรรมเช่นภาพจิตรกรรมฝาผนังในวัดไทยแสดงถึงเรื่องราวทางศาสนาและวิถีชีวิตของคนไทยหัตถศิลป์เช่นงานแกะสลักไม้การปั้นดินเผาการทำเครื่องจักสานเหล่านี้นะครับศิลปกรรมไทยเน้นกระบวนการสร้างที่พิถีพิถันและทุกชิ้นงานเนี่ยมักสะท้อนถึงความเชื่อและวัฒนธรรมนะครับและการความเป็นเอกลักษณ์ของคนไทยในแต่ละยุคแต่ละสมัยและศิลปะไทยล่ะเป็นอย่างไรเมื่อกี้พูดไปแล้วนะครับที่เลยมาเอามาพูดอีกทีนึงคำว่าศิลปะไทยคำนี้มีความหมายกว้างกว่าศิลปกรรมเพราะครอบคลุมถึงงานสร้างสรรค์ทุกประเภทที่แสดงออกถึงความงามและความคิดสร้างงานและจิตวิญญาณของคนไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นงานศิลปะแบบดั้งเดิมหรือร่วมสมัยลักษณะเด่นของศิลปะไทยมีดังต่อไปนี้นะครับ1การใช้ลวดลายเช่นลวดลายกนกลายประจำยามหรือลายเถาซึ่งเราเรียกว่าลวดลายไทย2การสะท้อนถึงความเชื่อและความศรัทธาในพระพุทธศาสนาเช่นภาพเขียนหรือประติมากรรมในพระพุทธรูป3การนำเสนอวิถีชีวิตของคนไทยเช่นภาพวาดที่แสดงถึงการทำมาค้าขายหรือการใช้ชีวิตในชนบทสิ่งสำคัญคือศิลปะไทยไม่จำกัดอยู่ที่งานนั่งเดินเท่านั้นนะครับแต่ยังควบคุมถึงงานศิลปะร่วมสมัยด้วยเช่นงานออกแบบลวดลายไทยในแฟชั่นหรืองานศิลปะที่ผสมผสานเทคนิคสมัยใหม่เข้ากับวัฒนธรรมไทยนะครับความแตกต่างสำคัญระหว่างศิลปะไทยและศิลปกรรมไทยเนี่ยจากที่เล่ามานะครับเราจะเห็นว่าศิลปกรรมไทยและศิลปะไทยมีความแตกต่างที่ชัดเจนในหลายมิติขอสรุปง่ายๆฟังอีกครั้งนะครับในด้านของความหมายศิลปกรรมไทยเนี่ยจะเน้นกระบวนการสร้างงานที่เป็นระบบระเบียบเช่นการแกะสลักการก่อสร้างต่างๆส่วนศิลปะไทยจะเน้นแนวคิดสร้างสรรค์ความงามและการแสดงออกถึงอารมณ์และก็แนวคิดนะครับมาดูในเรื่องขอบเขตของงานศิลปกรรมไทยมักเกี่ยวข้องกับสถาปัตยกรรมประติมากรรมและหัตถศิลป์ที่ต้องอาศัยงานฝีมือเป็นหลักนะครับในส่วนของศิลปะไทยเนี่ยครอบคลุมถึงงานทุกประเภทนะครับตั้งแต่งานดั้งเดิมจนถึงงานร่วมสมัยขอยกตัวอย่างนะครับศิลปกรรมไทยเนี่ยการสร้างพระปรางวัดอรุณจิตรกรรมฝาผนังในพระปางแก้วนะครับส่วนศิลปะไทยก็คือภาพวาดร่วมสมัยที่ผสมผสานลวดลายไทยหรือผลงานของศิลปินไทยที่ได้รับแรงบันดาลใจจากวัฒนธรรมไทยพอจะนึกภาพออกนะครับความเหมือนกันของศิลปกรรมไทยและศิลปะไทยเป็นอย่างไรถึงแม้จะมีความแตกต่างกันแต่สองสิ่งนี้ก็มีจุดร่วมกันที่สำคัญนะครับนั่นคือ
สะท้อนถึงเอกลักษณ์ไทยนั่นเองนะครับทั้งสองอย่างแสดงถึงวัฒนธรรมชีวิตและความเชื่อของคนไทย

ในแต่ละยุคสมัยนะครับแล้วก็ต่างล้วนได้รับอิทธิพลจากศาสนางานส่วนใหญ่มักได้รับแรงบันดาลใจมาจากพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นการสร้างวัดหรือภาพวาดเกี่ยวกับพุทธประวัตินะครับแล้วก็มีการพัฒนาการอย่างต่อเนื่องทั้งศิลปกรรมไทยและศิลปะไทยมีการปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยโดยไม่สูญเสียเอกลักษณ์ของตนเองเลยนะครับถ้าจะพูดให้เข้าใจง่ายๆศิลปะไทยก็คืองานศิลปะที่มีกระบวนการผลิตที่ชัดเจนเช่นการสร้างวัดประติมากรรมหรือหัตถกรรมส่วนศิลปะไทยคืองานศิลปะทุกประเภทที่สะท้อนถึงเอกลักษณ์และความคิดสร้างสรรค์ของคนไทยไม่ว่าจะเป็นแบบดั้งเดิมหรือร่วมสมัยก็ตามนะครับท่านผู้ชมคิดอย่างไรนะครับว่าศิลปะไทยในปัจจุบันนี้ควรจะพัฒนาไปในทิศทางไหนผมก็คิดว่าการบรรยายในวันนี้นี่ก็คงให้คำตอบบางอย่างกับท่านผู้ชมได้ไม่มากก็น้อยนะครับแล้วก็ความรู้ถ้าตั้งใจฟังก็คงจะเข้าใจศิลปะไทยได้เป็นอย่างดีนะครับศิลปะไทยศิลปะประจำชาติศิลปะกรรมไทยศิลปะต่างๆเนี่ยมันก็มีจุดเป้าหมายเดียวกันก็คือสุนทรียภาพนั่นเองนะครับศิลปะทุกชนิดเนี่ยเมื่อดูแล้วต้องสร้างความสุขให้กับผู้ชมสร้างความปีติอิ่มเอิบใจให้กับผู้ชมสร้างความรู้สึกที่เรียกว่าให้เรารู้สึกว่ายกระดับจิตใจของเราให้ขึ้นสูงขึ้นนะครับไม่ได้ดูงานศิลปะแล้วจะไปฆ่าคนหรือดูงานศิลปะแล้วก็จะไปเผาป่าไม่ใช่นะครับศิลปะไม่ว่าจะเป็นสาขาไหนก็ตามถ้าขึ้นชื่อว่าศิลปะแล้วก็คือสิ่งที่ดีงามดนตรีกวีภาพเขียนงานประติมากรรมสถาปัตยกรรมต่างๆก็คือให้คุณประโยชน์กับเรานะครับให้ความสุขกับเราที่ยั่งยืนให้ความปีติอิ่มเอิบหัวใจดูแล้วมีความสุขยิ้มได้นอนหลับสบายนะครับแต่ศิลปะเป็นไม่ใช่เรื่องของปากท้องนะครับศิลปะเป็นเรื่องของจิตวิญญาณเป็นเรื่องของอาหารทางใจนะครับเรากินอาหารบำรุงร่างกายแล้วเราต้องกินอาหารที่บำรุงใจด้วยนะครับก็ศิลปะก็จะบำรุงหัวใจของเราให้ชุ่มชื้นให้มีความหวังโลกนี้มีความสวยงามเพราะหัวใจเรามีศิลปะนะครับแล้วครับก็มาถึงช่วงสุดท้ายของการบรรยายในวันนี้ครับผมหวังว่าสิ่งที่ผมพูดมาวันนี้เป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมไม่มากก็น้อยนะครับรู้สึกว่าคำว่าไม่มากก็น้อยมันเป็นคำที่เชยนะครับแต่ไม่รู้จะพูดอะไรให้ดีมากกว่านี้ก็ถ้าผมมาพูดแล้วเนี่ยผมก็หวังว่าให้ท่านผู้ชมเนี่ยมีความรู้เพิ่มขึ้นมีความเข้าใจด้านศิลปะเพิ่มขึ้นและก็มีความสนใจที่อยากเข้าเรียนในด้านศิลปะนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยศิลปะเนี่ยที่หลงเหลืออยู่ในโลกมนุษย์ของเราศิลปะทำหน้าที่เป็นศักดิ์ศรีของมนุษยชาตินะครับศิลปะไม่เคยสร้างสงครามไม่เคยสร้างความขัดแย้งนะครับศิลปะสร้างความรักความสามัคคีให้กับพวกเราศิลปะทำให้เรารู้สึกมีความภาคภูมิใจในที่มามีความภาคภูมิใจในความเป็นชาตินะครับโอเคครับกับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัดชัยศรีพันธ์จากสาขาวิชาจิตรกรรมไทยวิทยาลัยโพชั่งนะครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลนครศรีนะครับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีและพบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปนะครับสวัสดีครับ

0: ู้สินเชื่อมาเขาบอกว่าเป็นเชื่อส่วนบุคคลไม่ต้องใช้หลักประกัน
1: อย่างนี
0: ้ถ้าเราไม่จ่ายนี่จ่ายไม่ไหวเขาก็ยึดทรัพย์เราไม่ได้สิทธิ
2: ์คำตอบคือไม่จริงครับสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันเช่นบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดสินเชื่อส่วนบุคคลแม้เป็นสินเชื่อที่ไม่ต้องใช้หลักประกันแต่หากเราไม่สามารถชำระหนี้ได้อย่าได้สบายใจเป็นอันขาดว่าเจ้าหนี้ไม่สามารถยึดอะไรเพราะเจ้าหนี้สามารถส่งเรื่องดำเนินคดีตามกฎหมายแพ่งได้แล้วหากเราไม่ไปชำระหนี้ตามระยะเวลาที่ศาลกำหนดก็จะมีการออกหมายบังคับคดีให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เป็นชื่อของเราซึ่งรวมถึงเงินเดือนด้วยโดยจะมีเจ้าพนักงานของกรมบังคับคดีเป็นผู้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินเพื่อนำไปขายทอดตลาดแล้วนำเงินที่ได้จากการขายมาชำระหนี้ให้เจ้าหนี้จนครบตามจำนวน
0: ถ้าอย่างนั้นเราต้องติดคุกไหมถ้าไม่จ่ายหนี้และเข้าสู่กระบวนการศาลแล้ว
2: ตามกฎหมายแล้วลูกหนี้จะไม่ถูกจับหรือคุมขังเพราะภาระหนี้สินที่เกิดจากการกู้ยืมเนื่องจากเป็นคดีแพ่งไม่ใช่คดีอาญายกเว้นในกรณีที่เป็นการทุจริตหรือปลอมแปลงเอกสารทางการเงิน
0: แล้วถ้าชำระไม่ไหวต้องทำยังไง
2: การไกล่เกลี่ยคือคำตอบทุกปัญหาหนี้ลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถคุยและไกล่เกลี่ยกันได้ตั้งแต่ก่อนฟ้องด้วยการติดต่อขอไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้สถาบันการเงินหรือติดต่อทางกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางในการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้การไกล่เกลี่ยระหว่างฟ้องลูกหนี้ไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้ในระหว่างการฟ้องศาลและการไกล่เกลี่ยหลังศาลมีคำพิพากษาโดยหลังศาลมีคำพิพากษาให้ลูกหนี้ชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ลูกหนี้สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือกับทางกรมบังคับคดีในการไกล่เกลี่ยหนี้กับเจ้าหนี้ได้ดังนั้นเมื่อตัวเราเกิดปัญหาจ่ายหนี้ไม่ไหวให้รีบติดต่อเจ้าหนี้เพื่อชี้แจงเหตุผลและเจรจาขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้เหมาะกับสถานะทางการเงินของเราเจ้าหนี้จะช่วยวิเคราะห์หาทางออกปัญหารวมถึงปรับเงื่อนไขการชำระหนี้ใหม่ให้เราซึ่งมีได้หลายรูปแบบเช่นขยายระยะเวลาการชำระหนี้หรือการลดอัตราดอกเบี้ยเราไม่ควรปล่อยปละละเลยหรือชะล่าใจเนื่องจากสินเชื่อประเภทที่ไม่มีหลักประกันนั้นคิดอัตราดอกเบี้ยสูงเมื่อเราเห็นว่าความสามารถในการชำระหนี้ลดลงหรือจ่ายไม่ไหวก็ควรตั้งสติในการแก้ไขปัญหาหาข้อมูลมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐและสถาบันการเงินที่เป็นเจ้าหนี้ที่สามารถช่วยลดภาระได้อย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ไกล่เกลี่ยกันได้เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกันสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

การเตรียมเครื่องเชื่อมและอุปกรณ์การเชื่อมเป็นการป้องกันเครื่องเชื่อมอุปกรณ์การเชื่อมและช่างเชื่อมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุดซึ่งมีดังนี้การเตรียมเครื่องเชื่อมควรตั้งให้ห่างจากผนังด้านข้างและด้านหลังอย่างน้อย30เซนติเมตรยกสูงจากพื้นอย่างน้อย15เซนติเมตรเพื่อให้มีการระบายความร้อนที่ดีและยืดอายุการใช้งานของเครื่องเชื่อมควรติดตั้งให้ห่างจากบริเวณที่ก่อให้เกิดฝุ่นเพราะฝุ่นผงอาจจะเข้าไปในเครื่องทำให้เกิดความเสียหายการติดตั้งเครื่องเชื่อมแบบอยู่กับที่หรือแบบเคลื่อนที่ต้องให้เครื่องมั่นคงและไม่เอียงเกิน15องศาการติดตั้งเครื่องเชื่อมต้องไม่โดนแสงแดดและห่างจากบริเวณที่ถูกฝนหรือละอองน้ำเป็นไปตามมาตรฐานเครื่องเชื่อมมีการป้องกันแตกต่างกันออกไปการต่อสายกราวลงดินเพื่อป้องกันช่างเชื่อมถูกไฟดูดตรวจสอบขนาดของเบรกเกอร์ควบคุมเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องตรวจสอบขนาดของสายไฟที่ต่อเข้าเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องการเตรียมอุปกรณ์ประกอบเครื่องเชื่อมต่อสายหัวเชื่อมและสายดินเข้าเครื่องตรวจสอบข้อต่อต่างๆเช่นข้อต่อสายเชื่อมข้อต่อสายดินหากข้อต่อหรือรอยต่อไม่แน่นจะทำให้เกิดความร้อนสูงในสายและอาจทำให้ฉนวนละลายได้การประกอบสายไฟหรือสายดินควรใช้หางปลายึดให้แน่นกับสายไฟหรือสายดิน

การเตรียมอุปกรณ์ประกอบการเชื่อมหน้ากากเชื่อมต้องใส่กระจกใสกระจกกรองแสงตามมาตรฐานของเบอร์กระจกที่ใช้เพื่อป้องกันแสงเชื่อมรังสีซึ่งต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานค้อนเคาะแสลกใช้เคาะแสลกที่ฝังอยู่บนแนวเชื่อมเม็ดโลหะและทำความสะอาดแนวเชื่อมแปรงลวดใช้ทำความสะอาดแนวเชื่อมใช้ขัดคราบฟลักและเศษสะเก็ดเม็ดโลหะครีมจับชิ้นงานร้อนใช้จับชิ้นงานหลังจากการเชื่อมเพื่อป้องกันผู้เชื่อมได้รับอันตรายลวดเชื่อมเตรียมลวดให้เหมาะสมกับรูปแบบและลักษณะของชิ้นงานที่จะใช้ในการเชื่อมอบลวดเชื่อมในตู้อบก่อนใช้งานเพื่อไล่ความชื้น250องศาซีอย่างน้อย1ชั่วโมงมากน้อยขึ้นอยู่กับผู้ผลิตสกัดปากแบนใช้สำหรับทำความสะอาดเม็ดโลหะที่ติดอยู่บนผิวชิ้นงานและแนวเชื่อมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเป็นสิ่งที่จำเป็นมากในการเชื่อมไฟฟ้าเพื่อใช้ป้องกันรังสีอุลตราไวโอเลตอินฟราเรดความร้อนและสะเก็ดไฟเชื่อมการทดสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมโดยตามขั้นตอนดังนี้ยกเบรกเกอร์ควบคุมการจ่ายไฟเข้าเครื่องเชื่อมเปิดสวิตช์ที่หน้าเครื่องเชื่อมตรวจสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมปรับตั้งค่ากระแสไฟเชื่อมที่ต้องการปรับตั้งกระแสไฟที่ใช้ในการเชื่อมนั้นจะดูได้จากข้างกล่องลวดเชื่อมหรือใช้สูตรคำนวณคือ40คูณเส้นผ่านศูนย์กลางลวดเชื่อมได้เท่าไหร่บวกลบได้อีกประมาณ15แอมป์จากนั้นทดลองอาร์คทดลองอาร์คก็คือนำปลายลวดเชื่อมขีดชิ้นงานทดลองไฟโดยสร้างระยะระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานทำให้เกิดการอาร์คซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของปลั๊กเป็นองค์ประกอบฉะนั้นช่างเชื่อมต้องทราบทฤษฎีชนิดของปลั๊กซึ่งจะมีระยะอาร์คแตกต่างกันออกไป

0: สวัสดีค่ะนะคะขณะนี้ท่านกำลังรับชมรายการการทำผิดพันธ์ทาถูนวดจากสมุนไพรไทยเพื่อดูแลสุขภาพนะคะนะตอนนี้เป็นตอนที่4นะคะตอนแรกนี่เราทำน้ำมันไพรถ้าท่านผู้ชมท่านใดนะคะติดตามนะคะก็จะพบว่าตอนแรกที่ทำน้ำมันไพรต่อมาเป็นยาหม่องไพรนะตอนนี้เราพูดถึงตอนที่ผ่านมาเนาะแต่ตอนนี้จะเป็นยาหม่องเสถียรพรซึ่งมันก็จะมีความสอดคล้องกันนะคะนะตอนนี้ดิฉันเนี่ยกัญญาดาณหนองคายนะคะส่วนอาจารย์ท่านนี้ก็
1: อริสางามสุขศรีค่ะ
0: จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะคะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเป็นตอนที่ต่อเนื่องเพราะว่าถ้าท่านผู้ชมท่านใดเนี่ยดูน้ำมันพลายยาหม่องไพรแล้วมา

0: ยาหม่องสิริพงพรเนี่ยคือเรียกได้ว่าจะง่ายมากเลยน
1: ะ
0: วิธีการทำก็คล้ายคลึงกันนะคะแต่ได้ผิดพันธุ์คนละตัวซึ่งมีสรรพคุณเนี่ยก็เป็นคนละอย่างน
1: ะคะ
0: สำหรับยาหม่องสิริพงพรเนี่ยที่เขาใช้กันก็จะแก้แมลงสัตว์กัดต่อยนะคะลดการอักเสบได้อะไรประมาณนี้นะคะลดอาการแบบว่าผื่นแพ้แบบที่ว่าไม่ได้เป็นเยอ
1: ะ
0: ได้นะคะลดอาการคันได้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็มีประโยชน์เยอะแล้วก็ใช้กันมาแต่โบราณนะคะเป็นที่รู้จักกันดีนะคะแล้วก็หลายๆบริษัทเลยก็ทำออกมาขายตามท้องตลาดแต่ทีนี้ท่านผู้ชมนะลองมาทำเองเราทำโดยวิธีผสมผสานระหว่างภูมิปัญญาดั้งเดิมกับวิธีทางวิทยาศาสตร์เนา
1: ะ
0: เอามาผสมผสานกันทำให้รูปร่างหน้าตาของผลิตภัณฑ์เนี่ยออกมาดูสะอาดสะอ้านและน่าใช้นะคะกับการสกัดโดยใช้ภูมิปัญญาดั้งเดิมในการสกัดนะคะแล้วอุปกรณ์ที่ใช้เนี่ยเราใช้อุปกรณ์ที่หาได้ง่ายนะเนี่ยค่ะในครัวเรือนนะคะท่านใดที่ดูตอนแรกตอนทำน้ำมันไพรกับยาหม่องไพรเนี่ยท่านเห็นว่าอุปกรณ์เหมือนกันเลยนะคะอุปกรณ์เหมือนกันเลยไม่ได้แตกต่างกันนะคะแล้วก็หาง่ายตัวนี้ก็ซื้อตามห้างได้อันนี้ก็ซื้อตามห้างได้ตามตลาดได้นะคะนะแล้วก็สำหรับวัตถุดิบก็มีความคล้ายคลึงกันต่างกันแค่ตัวสมุนไพรแค่น
1: ั้
0: นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนหน้าที่เราจะไปถึงรายละเอียดของสูตรไปถึงขั้นตอนการสาธิตนะคะก็อยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้ทบทวนอุปกรณ์นิดนึงเนาะบางท่านอาจจะบอกว่าไม่ได้ดูตอนที่ผ่านมา
1: ค่ะ
0: เพิ่งจะมาดูตอนนี้ก็ได้ทราบว่าอุปกรณ์เนี่ยที่เราใช้ในการทำยาหม่องสิริพงพรเนี่ยนะคะมีอะไรบ้างนะคะอาจารย์จุ๋มลองแนะนำดูนะคะ
1: ค่ะนะคะในส่วนของอุปกรณ์นะคะที่ใช้ในการทำยาหม่องสิริพงพรนะคะก็จะประกอบไปด้วยอันนี้จะเรียกว่ากระทะก็ได้นะคะกระทะสแตนเลสนะคะเราใช้เป็นแบบสแตนเลสแท้นะคะแล้วก็จะมีในส่วนของทัพพีนะคะแล้วก็จะมีเตาไฟฟ้านะคะมีตะแกรงร่อนนะคะแล้วก็มีผ้า
0: ขาวบางนะคะ
1: แล้วก็มีกะละมัง
0: สแตนเลสเนาะเราเน้นสแตนเลสนะคะนะ
1: แล้วก็จะมีกระดาษกองชานะคะมีกล้วยแล้วก็มีขวดรูปชมพู่
0: สำหรับชุดนี้นะถ
1: ้
0: าไม่มีเราใช้กลวยพลาสติกที่เป็นใช้ทำอาหารนะแล้วก็ทนความร้อนได้นะคะสำหรับขวดชมพู่เนี่ยเราอาจจะใช้พวกเซรามิกนะถ้วยเซรามิกหรือว่าแก้วเซรามิกนะค
1: ะ
0: ได้หรือจะขวดเหล้าอะไรเงี้ยที่เป็นใสๆเนี่ยก็ได้ค่ะนะคะไม่มีปัญหานะคะเพราะว่าไม่ได้ใส่เรื่องความร้อนนะ
1: คะหรือว่าจะเป็นโหลแก้วแบบนี้ก็ได
0: ้ได้โหลแก้วอย่างนี้ก็ได้นะคะแต่ที่เราเอาขวดชมพู่มาให้ดูเอากลวยแก้วมาให้ดูเนี่ยเราอยากให้ท่านผู้ชมเห็นสีเห็นอะไรของน้ำมันนะคะที่เรากรองลงไปนะเห็นขั้นตอนทุกอย่างอย่างละเอียดนะคะก็เลยเอาแบบนี้มานะคะสำหรับเตาแม่เหล็กไฟฟ้าที่อาจารย์จุ๋มบอกเมื่อกี้นี่นะคะคือเราเนี่ยแนะนำให้เตาใช้เตาแม่เหล็กไฟฟ้าเพราะว่าสามารถควบคุมอุณหภูมิได้นะคะแล้วทำไมเราไม่ให้ใช้เตาถ่านเพราะเตาถ่านเนี่ยมันไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิได้เตาแก๊สก็เหมือนกันนะคะควบคุมยาก
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าเกิดว่าเรามีเครื่องวัดอุณหภูมินะสามารถที่จะวัดได้ไปได้เรื่อยๆอ่ะ
1: ค่ะ
0: เราจะใช้เตาแก๊สก็ได้แต่ให้ปรับเปลวไฟให้อยู่ในระดับที่เป็นขนาดอ่อนๆนะไฟขนาดอ่อนไม่เกินไฟปานกลางนะค
1: ะ
0: สำหรับเตาไม่ติดไฟฟ้าเนี่ยถ้าเป็นชุดที่มีคำว่าอุ่นตุ๋นซุปสุกี้ผัดนี่นะคะให้เราใช้ปุ่มที่คำว่าอุ่นนะคะนะแต่ถ้าไม่มีคำพวกนี้นะคะให้ใช้เตาที่มีระดับความร้อนประมาณสักที่มันเป็น200 500อ่ะเอาอยู่ระดับต่ำสุดเลยคือ200นะคะนะอันนี้ก็อธิบายอย่างละเอียดแล้วนะคะเพราะว่าจะได้ใช้ถูกนะคะต่อมาค่ะอาจารย์
1: แล้วก็ต่อมานะคะก็จะมีกล่องบดยานะคะอันนี้เราก็ใช้เป็นกล่องนะคะเพื่อที่จะได้ช่วยในการบดพิมพ์เซนเมนทอนการบูนให้ละลายได้เร็วขึ้นนะคะแต่ถ้าท่านไหนไม่มีนะคะก็ใช้เป็นกะละมังแล้วก็ใช้เป็นตะกร้อในการคนก็ได้แต่ว่าอาจจะใช้เวลาในการคนนานหน่อยนะคะกว่าที่พิมพ์เซนเมนทอนการบูนจะละลายนะคะ
0: นะคะถ้าไม่มีตะกร้อก็อาจจะใช้ทัพพีอันนี้ก็ได้นะคะนะแล้วก็บดขยี้แล้วก็คนนะคะแต่ทุกอย่างต้องเป็นสแตนเลสหมดนะคะ

0: ก็คือในส่วนของอุปกรณ์นะคะเราสามารถปรับเปลี่ยนได้นะคะตามความสะดวกหรือว่าตามอุปกรณ์ที่เรามีได้เลยนะคะขอแค่นะคะแนะนำว่าจะต้องเป็นสแตนเลสแท้หรือว่าภาชนะที่เป็นแก้วก็ได้นะคะถ้าเป็นพลาสติกก็ต้องเป็นพลาสติกที่แบบเป็นเกรดที่ดีๆหน่อยนะคะเป็นเกรดที่แบบค่อนข้างที่จะหนานะคะแล้วก็ต่อมานะคะก็จะเป็นตะกร้อสแตนเลสนะคะอันนี้ก็เอาไว้คนแล้วก็มีช้อนสแตนเลสนะคะ
1: อันนี้ก็เอาไว้นะคะคือตักนะตักสารพวกนี้นะคะ
0: นะคะ
1: แล้วก็มีหม้อ
0: มีหม้อนะคะอันนี้เราจะเอาไว้ทำในส่วนของยาหม่องสเลดพังพรนะคะ
1: เนื้อยาหม่องนะคะ
0: ค่ะ
1: สำหรับตัวนี้เราจะสกัดสมุนไพรน
0: ะ
1: แต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยหม้อเนี่ยเราใช้คนผสมเนื้อยาหม่อง
0: ค่ะแล้วก็จะมีบิ๊กเกอร์นะคะนี่เอาเราไว้เทยาหม่องนะ
1: คะ
0: ลงในขวดนะคะ
1: อันนี้จะได้เท
0: ได้ง่ายนะคะ
1: นะคะเวลาเทยาหม่องจะได้ง่ายสะดวก
0: แล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยนะคะเราต้องเตรียมตัวขวดยาหม่องไว้ด้วยนะคะซึ่งขวดยาหม่องนะคะแนะนำว่าจะต้องเป็นขวดแก้วเท่านั้นนะ
1: คะ
0: เนื่องจากว่ายาหม่องเนี่ยค่ะตอนที่เราเทลงไปในขวดนะคะอุณหภูมินะคะก็จะยังร้อนอยู่นะคะอาจารย์ถ้าใช้เป็นพลาสติกนี่ก็คืออาจจะละลายได้แล้วก็พอละลายแล้วก็คือสารเคมีนะคะก็อาจจะมาปนเปื้อนที่ตัวผลิตภัณฑ์ของเราได้ฉะนั้นก็คือใช้เป็นแบบขวดแก้วเท่านั้นจะดีที่สุดนะคะ
1: นะคะทีนี้ก็อุปกรณ์ก็ครบแล้วนะคะทีนี้ก็เราก็จะสาธิตการทำความสะอาดอุปกรณ์ก่อนที่เราจะผสมสูตรนะคะเนื่องจากว่าบางท่านอาจจะรักความสะอาดนะคะนะบางท่านอาจจะแค่ล้างน้ำหรือน้ำยานะชำระล้างเช็ดให้แห้งก็พอแล้วก็ไม่มีปัญหาถ้าหากว่าเราทำใช้เองนะคะแต่บางท่านก็เอาชำระล้างด้วยอะไรนะพวกน้ำยาต่างๆเนี่ยยังไม่พอต้องมาใช้แอลกอฮอล์ด้วยนะเราก็จะสาธิตให้ดูนะคะแต่ถ้าในโรงงานผลิตเนี่ยเขาจะมีวิธีการที่ละเอียดกว่านี
0: ้
1: นะคะแล้วก็สติ๊กมากกว่านี้นะคะ
0: ค่ะลำดับต่อไปนะคะจะเป็นการสาธิตในการทำความสะอาดอุปกรณ์นะคะก่อนที่จะนำมาใช้อุปกรณ์ทุกอย่างเลยนะคะก็คือก่อนที่จะนำมาใช้เราจะต้องนำมาผ่านการฆ่าเชื้อนะคะด้วยแอลกอฮอล์ 70% ก่อนนะคะซึ่งวิธีนี้ก็เป็นวิธีที่สะดวกประหยัดต้นทุนนะคะแล้วก็สามารถฆ่าเชื้อได้จริงๆนะคะแล้วก็จะใช้แอลกอฮอล์ 70% นะคะใส่ในขวดสเปรย์นะคะแล้วก็ฉีดพ่นนะคะอุปกรณ์นะคะทั้งด้านในนะคะแล้วก็ด้านนอกนะคะแบบนี้จากนั้นนะคะเราก็จะใช้ทิชชู่แผ่นหนาๆนะคะเช็ดทำความสะอาดนะคะทั้งด้านในแล้วก็ด้านนอก
1: อันนี้เวลาเช็ดเนี่ยก็ให้ในลักษณะให้เหลือบันหมาดนะคะเพื่อให้มันระเหย
0: ค่ะ
1: นะฮะให้มันทำความสะอาดได้มากที่สุดนะคะเพราะว่าในระหว่างที่แอลกอฮอล์ระเหยไปเนี่ยนะคะก็จะเกิดการฆ่าเชื้อได้มากที่สุดนะคะถ้าเกิดว่าไม่ได้ใช้กระดาษทิชชู่เนี่ยคือทิชชู่ต้องเป็นทิชชู่ที่เนื้อดีไม่มีขุยนะคะนะแล้วก็ถ้าไม่มีทิชชู่อยากใช้ผ้าก็ควรเป็นผ้าที่ไม่ทิ้งขนนะคะแล้วก็ควรจะเป็นแล้วก็ใช้สำลีก็ได
0: ้
1: สำลีก็คือสำลีที่เนื้อดีนะ
0: คะ
1: ไม่ใช่ว่าเช็ดแล้วก็มีขนทิ้งไว
0: ้
1: นะคะประมาณนั้นก็สามารถใช้ได้นะ
0: คะ
1: ภาชนะทุกอย่างบนโต๊ะนี้นะคะที่เรานำมาสาธิตเนี่ยเราทำความสะอาดหมดแล้วนะคะทุกอย่างแม้กระทั่งช้อนนี่ก็ต้องทำนะคะแม้กระทั่งอันนี้นะคะแต่ก็ที่เช็ดดีก็ต้องทำตัวนี้อาจจะเช็ดลำบากแต่เราก็ฉีดรอบๆเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็วางทิ้งไว
0: ้
1: นะคะหรือถ้าจะให้เร็วก็เป่าพัดลมเป่าพัดลมได้นะคะจะได้แห้งเร็วนะคะแม้กระทั่งตัวขวดยาหม่องเองนะคะนะก็อาจจะใช้สำลีนะคะชุบแอลกอฮอล์แล้วก็เช็ดให้หมาดๆแล้วก็ทิ้งไว้ให้แอลกอฮอล์จนหมดก็เป็นการฆ่าเชื้อก็เตรียมทิ้งไว
0: ้
1: แต่ถ้าเกิดว่าบางท่านอาจจะใช้ขวดนะถือว่าเป็นน้ำมันเหลืองเนี่ยเป็นขวดรูอะไรนะเล็กๆต
0: า
1: เล็กๆนี่ไม่สามารถที่จะแย่นิ้วเข้าไปเช็ดได้เนี่ยเราก็สามารถใช้สเปรย์เนี่ยค่ะแอลกอฮอล์ค่ะอาจารย์จุ๋มเอามาให้อีกนิดนึงค่ะสเปรย์แอลกอฮอล์เนี่ยฉีดเข้าไปตรงปากขวดเล็กๆกันนะคะนะเสร็จแล้วก็คว่ำขวดนะคะตะกร้าคว่ำขวดทิ้งไว้นะจนแน่ใจว่าแห้งแล้วถึงนำมาใช้ได
0: ้
1: นะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการที่เราทำความสะอาดทั้งแพ็กเกจจิ้งแล้วก็อุปกรณ์ฝาก็ต้องเช็ดด้วยนะคะฝาก็เช็ดหมดเลยทุกอย่างนะคะโอเคนะคะทีนี้

0: เราก็ได้นะแนะนำอุปกรณ์แล้วก็สาธิตการทำความสะอาดแล้วเนี่ยเราก็จะเข้าสู่ในเรื่องของสูตรการทำยาหมองเสด็จปังพรนะคะนะเราจะแบ่งเป็น2ขั้นตอนนะคะขั้นตอนที่1คือการสกัดสมุนไพรก็คือสกัดนะใบเสด็จปังพรนะคะเพื่อให้ได้สารสกัดได้น้ำมันนะเสด็จปังพรมา
1: ค่ะ
0: คือเราจะสกัดด้วยน้ำมันนะคะจะได้เป็นน้ำมันเสด็จปังพรซึ่งเอามาทำเป็นยาหม่องเสด็จปังพรทำไมต้องใช้น้ำมันสกัดใบเสด็จปังพรนะคะนะเนื่องจากว่าเบสของยาหม่องพื้นฐานของเนื้อยาหม่องนั้นเป็นน้ำมัน
1: ค่ะ
0: ถ้าเราเอาเอทิลแอลกอฮอล์สกัดเสด็จปังพรเนี่ยแล้วเอทิลแอลกอฮอล์เป็นอะไรคะเป็นน้ำใช่ไหมเป็นน้ำน้ำกับน้ำมันมันจะไม่เข้ากันเพราะนั้นถ้าสารสกัดนี้เป็นน้ำเอามาผสมกับแว็ก
1: ค่ะ
0: มันก็จะแยกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ท่านสกัดท่านต้องใช้อะไรคะน้ำมันเลยคะ
1: น้ำมัน
0: มะพร้าวนะคะในการสกัดใบเสด็จปังพรนะคะซึ่งมันก็มีสารสำคัญตัวที่แอคทีฟตัวเนี้ยสามารถที่จะละลายในน้ำมันได้นะคะสำหรับในส่วนของแอลกอฮอล์เนี่ยอาจจะได้สารออกมาเยอะหน่อยนะคะเพราะแอลกอฮอล์เนี่ยสามารถที่จะละลายน้ำมันได้บ้างนิดนึงแล้วก็สามารถละลายสารที่สามารถที่จะละลายในน้ำได้เราใช้น้ำมันมะพร้าวในการสกัดใบนะคะเสด็จปังพรนะคะนะเนื่องจากว่าเราจะทำยาหม่องใช่ไหมคะเราก็ต้องใช้น้ำมันนะแต่ถ้าเราจะทำครีมสมมตินะเนื้อครีมเป็นอิมัลชั่นเนี่ยมันจะใส่ได้ทั้งตัวที่เป็นน้ำมันแล้วก็น้ำนะคะลงในนั้นได้เนี่ยเราอาจจะใช้สารสกัดใบเสด็จปังพรนะคะที่สกัดจากแอลกอฮอล์ได้ค่ะนะคะหรือสกัดจากตัวทำละลายที่มันสามารถละลายในน้ำหรือละลายในน้ำมันได้น
1: ะ
0: ตัวอิมัลชั่นเนี่ยมันสามารถที่จะเข้าได้กับทั้งสองอย่างนะคะอันนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราจะทำโปรดักต์ตัวไหนก็ตามนะคะเราต้องดูพื้นฐานเบสของผลิตภัณฑ์ด้วยว
1: ่
0: าเป็นน้ำหรือน้ำมันนะถ้าพื้นฐานของผลิตภัณฑ์เนี่ยเป็นน้ำเราก็ต้องใช้สารสกัดที่เป็นน้ำเพราะมันจะได้เข้ากันละลายด้วยกันแต่ถ้าพื้นฐานของผลิตภัณฑ์อย่างสูตรเนี้ยเป็นน้ำมันสารสกัดก็ต้องเป็นน้ำมันนะคะนะทีนี้นะคะมีนักศึกษาในห้องถามมาว่าอาจารย์ป้ายนี่เป็นป้ายพยายอนะคะนะใบพยายอใบพยายอก็คือเสด็จปังพรนั่นแหละค่ะนะภาษาที่ชาวบ้านเรียกกันทั่วไปเรียกเสด็จปังพรนะคะแต่ใบทางเวลาเราไปอ่านหนังสือในหนังสือน่ะมักจะเขียนว่าพยายอน
1: ะ
0: คะคือตัวเดียวกันนะคะนะบางท่านนักศึกษางงถามมาอาจารย
1: ์
0: ป้ายเป็นใบพยายอทำไมอาจารย์พูดเสด็จปังพรอยู่นั่นแหละนะคะตัวเดียวกันนะคะพยายอก็ได้เสด็จปังพรก็ได้ค่ะนะคะคนโบราณเขาจะเรียกว่าเสด็จปังพรนะคะนะทีนี้นะคะเรามาดูนะเข้าสักทีนะเข้าสักทีนะเราจะทำยาหม่องเสด็จปังพรเนี่ยมีอยู่2ขั้นตอนที่1นะคะก็คือขั้นตอนการสกัดนะคะใบเสด็จปังพรหรือใบพยายอเนี่ยด้วยน้ำมันนะคะโดยเราใช้น้ำมะพร้าวน้ำมะพร้าวเนี่ยเราใช้อยู่ปริมาณ500กรัมนะคะใบเสด็จปังพรหรือพยายอเนี่ยเราใช้อยู่200กรัมนะคะวิธีการสกัดก็คือว่านำเอาใบใส่ลงในกระทะแล้วก็เทน้ำมันลงมาแล้วก็เราก็เหมือนเจียวอ่ะ
1: อ
0: ันนี้เป็นการสกัดแบบโบราณนะคะเดี๋ยวอาจารย์จุ๋มจะทำให้ดูเลยนะคะอ
1: ัน
0: นี้คือขั้นตอนที่1ค่ะก็คือเราสกัดสารออกจากใบเสด็จปังพรหรือใบพยายอใช่เลยค่ะ
1: ค่ะนะคะเพิ่มเติมในส่วนของใบเสด็จปังพรนะคะอาจารย์คือเสด็จปังพรเนี่ยค่ะมันจะมีเสด็จปังพรตัวผู้ก
0: ับ
1: เสด็จปังพรตัวเมียนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราใช้เป็นเสด็จปังพรตัวเมีย
0: อ
1: ีกชื่อนึงก็เลยชื่อว่าใบพยายอนะคะ
0: แต่ทีนี้เสด็จปังพรตัวผู้นี่เขาจะไม่เรียกว่าพยายอนะคะมันเป็นอีกชื่อนึง
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็อันนั้นมันจะไม่ออกสีเขียวอย่างนี้น
1: ะ
0: มันจะออกแบบว่าเขียวๆปนน้ำตาล
1: ใช่นะคะซึ่งความแตกต่างนะคะอาจารย์ถ้าเป็นเสด็จปังพรตัวผู้นะคะลักษณะของใบเนี่ยค่ะจะเรียวแหลมใช่แล้วก็สีเข้มกว่าแล้วก็ที่สำคัญก็คือจะมีหนามด้วยนะคะส่วนตัวใบเสด็จปังพรตัวเมียนะคะหรือว่าใบพยายอก็คือลักษณะใบของเขาเนี่ยค่ะจะแบบค่อนข้างที่จะใหญ่กว่า ใบของเสลียพังพรตัวผู้แล้วก็ไม่มีหนามอันนี้ก็คือความแตกต่างนะคะเวลาที่เรานำมาใช้ซึ่งสูตรนี้ค่ะเราจะใช้เป็นเสลียพังพรตัวเมียนะคะซึ่งถ้าพูดถึงสรรพคุณนะคะสรรพคุณก็อาจจะแบบคล้ายๆกันแต่ว่าก็จะมีในส่วนของสรรพคุณที่ต่างกันบ้าง
0: แต่เขาบอกว่าถ้าในเรื่องของลดการอักเสบหรือเกี่ยวกับงูสวัสดิ์เนี่ยตัวเมียจะดีกว่านะคะบางทีคนโบราณก็เอาไปแช่เหล้าขาวเนาะหมักเหล้าขาวแล้วก็มาทา
1: ค่ะ
0: นะคะทีนี้เราจะสกัดด้วยน้ำมันมะพร้าวนะคะ
1: อันนี้เราก็ใช้เป็นแบบสดนะคะแนะนำว่าถ้าอยากได้สีสวยนะคะอาจารย์ก็คือใช้เป็นแบบสดหรือถ้าไม่มีแบบสดนะคะก็ใช้เป็นแบบแห้งก็ได้นะคะ
0: แห้งก็ได้แล้วมาแต่งสี
1: ใช่นะคะวิธีการก็คือล้างนะคะให้สะอาดแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะอันนี้จุ่มแนะนำว่าก็คือใช้ที่เป็นแบบทั้งใบด้วยแล้วก็ที่เป็นกิ่งมันด้วยนะคะอาจารย์นะคะแล้วก็จะใส่ในกระทะสแตนเลสนะคะปริมาณ200กรัมนะคะแล้วก็ส่วนผสมตัวต่อมาก็คือน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะคะ500กรัมจากนั้นนะคะเราก็จะให้ความร้อนนะคะ
0: คือใบเสลดฟองพรเนี่ยเราก็มาหั่นนะคะนะให้ชิ้นเล็กๆอย่างนี้นะคะเราก็มาให้ความร้อนความร้อนก็อยู่ที่ระดับต่ำสุดก็คืออยู่ในระดับของอุ่นน
1: ะคะ
0: อุ่นนะคะนะเราก็จะสกัดไปเรื่อยๆนะคะระยะเวลาในการสกัดเนี่ยประมาณกี่นาทีคะ
1: ประมาณสัก1ชั่วโมงค่ะอาจารย์
0: 1ชั่วโมงนะคะ
1: เพื่อให้ได้ตัวยาแล้วก็เพื่อให้ได้สีนะคะสีเขียวออกมานะคะแล้วก็จะสกัดไปประมาณสัก1ชั่วโมงหรือแบบนี้ก็ได้ค่ะอาจารย์ก็คือสังเกตนะคะถ้าเราใช้เป็นแบบสดนะคะก็จนกว่าใบเสลดพังพอเนี่ยค่ะจะกรอบนะคะ
0: ก็คือจะ
1: ก็สามารถนำมากรองนะคะแล้วก็สามารถนำไปใช้ในสูตรได้นะคะ
0: นะคะอันนี้เราก็รอนะรอกระทะนี้ให้เดือดเราก็สามารถสกัดออกมาได
1: ้
0: หวังว่าตอนช่วงท้ายรายการเราคงจะได้เห็นการเอาน้ำมันมากรองนะคะนำมากรองแล้วก็มาออกมาเป็นตัวนี้ออกมาเป็นตัวนี้นะทีนี้ระหว่างรอเนี่ยเราจะมาขั้นตอนที่2เลยนะคะแต่อาจารย์จะขออธิบายนิดนึงว่ามันมาขั้นตอนที่2โยงกันยังไง
1: นะคะ
0: ก็คือว่าจากการที่อาจารย์จุ๋มนะคะสกัดใบเสลดพรกับน้ำมะพร้าวเนี่ยเมื่อไหร่ที่ได้ที่แล้วก็คืออาจจะประมาณ1ชั่วโมงหรือใบเสลดพรเนี่ยกรอบแล้วนี่นะคะเราก็จะนำมากรองที่ผ้าขาวบางนะคะคือนำมากรองด้วยตัวนี้นะคะนำมากรองด้วยตัวนี้นะอันนี้เนี่ยจะเป็นผ้าขาวบางแล้วมีตะแกรงนะคะนะเราจะกรองตัวนี้วัตถุประสงค์เพื่ออะไรเพื่อเอาชิ้นสมุนไพรที่เป็นใบเสลดพังพรเนี่ยแยกออกจากน้ำมันนะคะดักนะให้มันลงมาเนี่ยมีแต่น้ำมันนะพอน้ำมันลงมาตรงนี้แล้วนะคะกากก็จะอยู่บนนี้นะคะเราก็จะนำเอาน้ำมันนะคะจากตัวนี้นะคะจากตัวนี้มากรองที่กระดาษกรองค่ะอาจารย์จุ๋มขอนิดนึงนะคะกรองลงกระดาษกรองนะคะกระดาษกรองตัวนี้จะเป็นกระดาษกรองกาแฟนะคะที่มีขายตามร้านตามตลาดทั่วไปนะคะไม่ต้องใช้กระดาษกรองในห้องแลบก็ได้กรองทำไมล่ะอาจารย์กรองอันนี้แล้วก็ยังมากรองอันนี้อีกนะคะกรองอันนี้แล้วแต่บางทีมันมีฝุ่นนะคะมีเศษของสมุนไพรอยู่เพราะฉะนั้นเพื่อความสะอาดนะคะให้ผิดพันธุ์มันดูน่าใช้แล้วก็ตรงตามมาตรฐานสากลเนี่ยเราก็เลยมากรองด้วยกระดาษกรองอีกครั้งนึงนะคะแล้วพอน้ำมันลงมาตรงนี้แล้วนะคะพอน้ำมันกรองลงมาตรงนี้แล้วนะคะมันก็คือตัวนี้ละค่ะก็จะได้เป็นตัวนี้นะคะซึ่งตัวนี้ก็จะมาอยู่ในส่วนของขั้นตอนที่2ของยาหม่องเสลดพังพรนะคะนะต่อไปขั้นตอนที่2นี้นะคะประกอบด้วยนะคะประกอบด้วยส่วนประกอบอะไรบ้างนะคะตัวแรกก็คือพาราฟินค่ะคือแบ่งขั้นตอนที่2นี่แบ่งไป2ส่วนนะส่วนนี้ส่วนที่1เนี่ยเป็นส่วนที่เค้าเรียกว่าสร้างเนื้อของยาหม่องนะคะก็คือจะมีพาราฟินก็จะมีลักษณะแข็งอย่างเงี้ยล่ะค่ะเหมือนเทียนเนาะเหมือนเทียนนะคะประมาณนั้นนะคะอันนี้จะทําให้เนื้อของยาหม่องเนี่ยแข็งนะอยู่คงรูปอ่ะคงรูปนะคะนะ ต่อมานะคะจะเป็นวัสลีนเนี่ยนะคะจะช่วยบำรุงผิวนะคะ

0: ทำให้เนื้อยาหม่องเนี่ยนุ่มเพราะว่ายาหม่องถ้าเราใช้แต่พาราฟินเนี่ยแข็งแน่ๆเลยแข็งเป๊กนะนะคะนะเพราะนั้นเราก็เลยใส่วัสลีนลงไปด้วยเพื่อให้เนื้อยาหม่องเนี่ยนุ่มนะคะนุ่มแล้วก็มีความอ่อนนะคะแล้วเวลาทาที่ผิวเนี่ยนะคะก็จะซึมไปได้ได้ดีแต่ถ้าเราใช้วัสลีนตัวเดียวล่ะมันก็นุ่มเกินไปแล้วมันจะเหนอะถ้าใช้วัสลีนตัวเดียวมันจะเหนอะเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งวัสลีนและพาราฟินเนี่ยพอรวมกันแล้วนะคะเนื้อยาหม่องก็จะไม่เหนอะเกินไปนะคะและจะไม่แข็งเกินไปแล้วเวลาทาที่ผิวก็จะซึมได้ง่ายด้วยนะคะ
1: อาจารย์คะนี่ส่วนที่สอง
0: ต่อมานะคะก็จะเป็นน้ำมันเสลต์พังพรหรือน้ำมันพยายอนเองที่เราสกัดเมื่อกี้นี
1: ้
0: นะคะนะอันนี้ก็คือส่วนที่เป็นเนื้อของยาหม่องนะคะทีนี้ส่วนต่อมาเป็นส่วนที่ให้กลิ่นแล้วก็ส่วนที่ให้สรรพคุณเรื่องของการลดการอักเสบนะคะก็จะประกอบไปด้วยตัวนี้ก็จะเป็นการบูนนะคะการบูนนี้ก็มีฤทธิ์ร้อนนะคะทำให้ร้อนตัวนี้จะลดอาการปวดตามไปประสาทลดการอักเสบได้ดีนะคะต่อมานะคะพิมเสนนี้จะลดการอักเสบนะคะรักษาผิวหนังนะคะแล้วก็มีฤทธิ์เย็นนะคะแล้วก็เมนทอนนี่เย็นนะเย็นมากเลยใส่ในผลิตภัณฑ์ตัวนี้ก็เพื่อทำให้เย็นนะแล้วก็ลดการอักเสบนะคะ3ตัวนี้นะถ้าหากว่าไม่ได้มาใส่ในสูตรนี้นะผสม3ตัวนี้ก็คือสูตรของพิมเสนน้ำประกอบไปด้วยกระบูนพิมเสนนะคะเมนทอนนั่นเองถ้าท่านผสม3ตัวเนี้ยแล้วก็คนจนกระทั่งเขาละลายเป็นน้ำมันท่านก็จะได้สูตรพิมเสนน้ำค่ะจากตัวนี้นะคะนะโอเคนะคะเพราะนั้นเนี่ยเราก็ได้บอกทั้ง2ส่วนแล้วนะคะส่วนที่เป็นเนื้อยาหม่องส่วนที่เป็นน้ำมันที่ให้ความหอมนะคะแล้วก็ให้ความรู้สึกเย็นให้ความรู้สึกร้อนนะคะนะนี่ตอนนี้อาจารย์จุ๋มก็จะอธิบายขั้นตอนการผสมนะคะ
1: นะคะลำดับต่อมานะคะเราก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการทำยาหม่องเสลต์พังพรแล้วนะคะเราจะนำส่วนที่1นะคะซึ่งก็จะประกอบไปด้วยนะคะตัวเมนทอนพิมเสนกระบูนนะคะใส่ลงในกลุ่มนะคะเมนทอนนะคะปริมาณในสูตรก็คือ10กรัมนะคะพิมเสน6กรัมแล้วก็กระบูน5กรัมนะคะสูตรที่เราบอกท่านผู้ชมไปนะคะอาจารย์จะเป็นสูตร100กรัมนะคะทีนี้ถ้าท่านผู้ชมต้องการทำปริมาณเยอะๆก็คูณเข้าไปนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าท่านผู้ชมจะทำยาหม่องเสลต์พังพรนะคะ500กรัมก็คูณด้วย5นะคะก็คือเอา5มาคูณปริมาณของส่วนผสมแต่ละตัวนะคะแล้วก็ชั่งน้ำหนักออกมานะคะซึ่งในการชั่งนะคะจะต้องใช้ตาชั่งดิจิตอลนะคะทศนิยมอย่างน้อย2ตำแหน่งแล้วก็หน่วยในการชั่งก็คือใช้หน่วยเป็นกรัมนะคะ
0: คือใช้หน่วยเป็นกรัมเนี่ยจะง่ายนะคะนะใช้ไม่ว่าจะเป็นของเหลวหรืออะไรเนี่ยเราก็ชั่งเป็นกรัมไปเลยนะคะ
1: ทีนี้นะคะเราก็จะมาบดนะคะให้ตัวพิมเสนเมนทอนกระบูนนะคะผสมกันแล้วก็ละลายนะคะให้กลายเป็นของเหลว
0: ทีนี้ท่านผู้ชมดูตรงนี้นะคะตอนนี้เนี่ยทุกตัวแห้งๆอยู่นะคะยังไม่ได้เป็นของเหลวนะ
1: ค่ะ
0: จะเห็นว่า3ตัวนี้พอเจอกันปุ๊บก็จะกลายเป็นของเหลวเดี๋ยวระหว่างที่อาจารย์จุ๋มคนเนี่ยท่านผู้ชมเนี่ยลองสังเกตดูนะคะจะเริ่มชื้นและเริ่มเป็นของเหลวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเก็บพิมเสนกระบูนเมนทอนเนี่ยอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยไม่ควรนะควรจะแยกนะคะนะเพราะว่าบางท่านเนี่ยแค่รัดหนังกระติกไว้เฉยๆนะบางทีมาอยู่ใกล้กันปุ๊บเอ้ากลายเป็นมาดูอีกทีกลายเป็นชื้นๆนะคะเพราะว่า3ตัวนี้ถ้าอยู่ใกล้กันเนี่ยมันจะทำให้ละลาย
1: ค่ะ
0: เพราะนั้นใครที่จะทำโปรดักต์ตัวนี้ถ้าหากว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะถ้าหากว่าเราไม่รีบเนี่ยเราสามารถที่จะเอา3ตัวนี้ผสมกันแล้วก็ทิ้งไม่ได
1: ้
0: นะเดี๋ยวเขาก็ละลายไปด้วยกันเองน
1: ะ
0: แต่อาจจะใช้เวลาหน่อยแต่ทีนี้เราต้องการเวลารวดเร็วในรายการนี้เพื่อให้ท่านผู้ชมได้เห็นทุกขั้นตอนเนี่ยเราก็เลยใช้วิธีการคนนะคะ
1: ตอนนี้เริ่มเปียกแล้วนะคะ
0: เริ่ม
1: จากที่แห้งๆ

0: นะคะเห็นไหมคะก็ละลายไปเรื่อยๆค่ะนะคะเราจะละลายให้ได้มากที่สุดนะคะและเราถึงจะมาทำเนื้อยาหมองเพราะว่าในส่วนผสมของพิมเสนเมนทอนกระบูส่วนผสมที่ไม่ต้องตั้งไฟเนาะวันนั้นไม่ต้องตั้งไฟเพราะว่าพิมเสนกระบูเมนทอนเนี่ยเป็นน้ำมันนะคะเป็นเกล็ดน้ำมันซึ่งถ้าเกิดว่าเราไปตั้งไฟแล้วมันจะระเหยแล้วมันจะทำให้ผลิตภัณฑ์เนี้ยความหอมมันจะลดลงใช่ไหมตัวที่ตั้งไฟคือเนื้อยาหมองนี่แหละค่ะเราตั้งไฟเพื่อละลายให้เป็นเนื้อเดียวกันแล้วเราถึงจะเทส่วนผสมนี้นะคะ
1: ค่ะ
0: เมนทอนพิมเสนกระบูเนี่ยลงในตัวยาหมองนะคะ
1: เราคนให้ละลายให้ได้มากที่สุดนะคะ
0: ละลายให้ได้มากที่สุดค่ะเพราะว่ามันจะได้เร็วนะเพราะว่าตอนที่เราคนเนื้อยาหมองเนี่ยพอเป็นเนื้อเดียวกันแล้วใช่ไหมคะใส่แล้วนะใส่แล้วเนี่ยเราจะยกลงเอาหม้อนี้ยกลงนะคะหลังจากอันเนี้ยรวมกันแล้วใส่แล้วยกลงแล้วจะเทตัวนี้ลงไปเนี่ยนะคะเพราะนั้นเนี่ยเราก็จะตัวนี้ก็จะไม่ได้ผ่านความร้อนสูงนะคะ
1: ข้อดีของการใช้กลูงนะคะเราก็จะได้แบบใช้ลูกโป่งเนี่ยค่ะบดนะคะ
0: ด้วย
1: ตัวพิมเสนเมนทอนกระบูนนะคะมันจะได้แบบละลายเร็วๆ
0: พอมันเล็กลงก็ละลายเร็วขึ้นนะคะ
1: แต่ถ้าเราใช้ตะกร้อในการคนก็อาจจะนานหน่อยนะคะกว่าที่จะละลาย

0: นะคะก็เราก็จะขนไปเรื่อยๆจนกว่าตัวที่เป็นเกล็ดๆเนี่ยจะเหลือน้อยที่สุดนะคะท่านผู้ชมก็เห็นจะเห็นการเปลี่ยนแปลงนะตอนนี้เหลวละเป็นน้ำแล้วนะคะแต่ก็ยังมีเกล็ดๆอยู่เพราะนั้นน่ะสังเกตดูไปเรื่อยๆนะคะว่าเมื่อไหร่อาจารย์จุ๋มถึงจะหยุดนะคะถึงเวลาที่เราทำแล้วเราจะได้เข้าใจนะคะว่าถึงตรงนี้นะอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยก็หยุดได้แล้วมาผสมเนื้อยาหมอก
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวอาจารย์จุ๋มก็ให้สมาชิกดูนิดนึงนะ
1: คะ
0: ว่าถึงตอนไหนแล้วถึงจะพอดีนะคะสำหรับตัวใบพยายอหรือใบเสลต์ปังพรนั้นนะคะที่เราสกัดอยู่นั่นน่ะนะคะอันนั้นเนี่ยมันเป็นใบใช่ไหมครับเพราะนั้นเนี่ยมันจะมีความบางนะไม่หนาเหมือนตัวเถาวัลย์เปียงเถาวัลย์เอ็นอ่อนที่เราทำมาเมื่อตอนที่แล้วนะคะอันนั้นเนี่ยคือเราควรจะกรองในช่วงเวลาที่มันยังร้อนอยู
1: ่
0: นะคะแต่อันนี้ไม่เป็นไรนะคะถ้าปริมาณน้อยนะแต่ถ้าปริมาณเยอะก็มาตรฐานเดียวกันน
1: ะ
0: ถ้ากรองตอนที่ตัวทำละลายเนี่ยยังร้อนอยู่เนี่ยมันก็จะได้น้ำมันค่อนข้างเยอะนะคะสมุนไพรก็จะไม่ดูดน้ำมันไว้แต่ถ้าเราปล่อยให้มันเย็นเมื่อไหร่เนี่ยนะคะตัวน้ำมันตัวใบสมุนไพรหรือตัวสมุนไพรมันจะดูดน้ำมันไว
1: ้
0: ทำให้เราได้น้ำมันออกมาน้อยนะคะ
1: อันนี้ก็คือได้ที่แล้วนะคะก็จะประมาณนี้นะคะก็คือจะสังเกตว่าจะไม่เห็นลักษณะที่เป็นเกล็ดนะคะที่เป็นก้อนนะคะอาจารย์
0: คือถึงจะมีก็เล็กๆที่สุดแล้วนะคะนะ
1: หรือถ้าเรามีเวลานะคะก็คือให้แบบเป็นของเหลวให้แบบว่าม
0: าก
1: จนหมดเลยนะคะก็ยิ่งดีนะคะอันนี้เราก็จะ
0: พ
1: ักไว้ก่อนนะคะ
0: ทีนี้เราจะมาทำเนื้อยาหมองนะคะ
1: ขั้นตอนต่อมานะคะเราก็จะนำส่วนที่2นะคะทั้งหมดนะคะใส่ลงในหม้อสแตนเลสนะคะซึ่งก็จะประกอบไปด้วยนะคะตัวน้ำมันเสลต์พังพรนะคะปริมาณ20กรัมนะคะแล้วก็มีวัสลีนนะคะปริมาณ44กรัมแล้วก็พาราฟินนะคะปริมาณ15กรัมนะคะ

0: อันนี้เราต้องเอาออกให้เยอะที่สุดนะคะเพราะว่าจะได้ประหยัดเนาะต้นทุนนะคะไม่ให้เกิดการสูญเสียเยอะเนาะสำหรับสูตรนี้ถ้าเราไม่ได้ใช้สารสกัดเสล็ดพังพรเราสามารถใช้เป็นสมุนไพรตัวอื่นได้เลยนะคะนะก็สูตรถ้าตั้งสูตรนี้เนี่ยถ้าเปลี่ยนแค่น้ำมันเสล็ดพังพรเนี่ยเป็นน้ำมันตัวอื่นนะก็กลายเป็นยาหมองอย่างอื่นไปแหละนะคะแล้วแต่เราจะสกัดมาเลยนะคะโอเคนะคะเราก็จะเอาขึ้นตั้งไฟนะคะเลื่อนเข้ามานิดนึงค่ะโอเคค่ะจะได
1: ้พอเราใส่ส่วนผสมส่วนที่2ทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราก็จะให้ความร้อนนะคะความร้อนที่เราใช้นะคะก็คือใช้ไม่เกิน80องศาเซลเซียสนะคะพูดง่ายก็คือใช้ไฟอ่อนๆ นะคะเนื่องจากว่าส่วนผสมนะคะที่ทํายาหม่องเนี่ยค่ะเป็นส่วนผสมที่ค่อนข้างจะไวไฟนะคะอาจารย์ถ้าเราใช้ความร้อนสูงๆเนี่ยค่ะคือไหม้เลยนะคะ
0: นะคะจริงๆประมาณสัก60กว่า70นี่ก็พอได
1: ้
0: นะคะพอได้นะคะแต่สูงสุดคืออย่าเกิน80น
1: ะ
0: ทุกอย่างเลยอ่ะพูดถึงไม่ว่าจะทำครีมทำอะไรก็ตามเนาะค่ะเราก็จะให้มันละลายเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็ให้มีลักษณะใสนะคะใสใสออกเขียวๆนะเป็นสีของเสล็ดพังพรหรือสีของพยายอนะคะค่ะนะคะเราจะใช้เสล็ดพังพรตัวเมียหรือเขาเรียกว่าพยายอมันก็แปลกนะคนโบราณเนี่ยนะคะมีเสล็ดพังพรตัวผู้กับตัวเมียนะคะแต่ตัวเมียมีชื่ออีกชื่อหนึ่งคือพยายอนะแต่พยายอนี้ไม่ใช่ชื่อของเสล็ดพังพรตัวผู
1: ้ค่ะ
0: นะเพราะนั้นน่ะถ้าคนที่ศึกษาเรื่องสมุนไพรมาถ้าได้ยินชื่อพยายอเนี่ยก็จะนึกถึงเสล็ดพังพรตัวเมียนะคะก็จะเป็นอันว่ารู้กันเลยนะคะซึ่งสรรพคุณเนี่ยนะคะของเสล็ดพังพรตัวเมียเนี่ยก็คือช่วยเรื่องอะไรอ่ะรักษาพวกเชื้อไวรัสที่เกี่ยวกับพวกงูสวัดนะคะงูสวัดแล้วก็รักษาอะไรนะพวกสิวก็ได้นะแผลนะลดการอักเสบอะไรประมาณนี้นะคะได้นะคะอะไรเงี้ย
1: อย่างพวกลมพิษพวกนี้ก็ได้นะคะ
0: ผื่นแพ้ลมพิษเนี่ยก็ได้นะคะช่วยได้นะคะแล้วก็โดยเฉพาะตัวเมนทอนพิมเซนการบูลเนี่ยมันก็ไม่ใช่สมุนไพรที่ร้อนมากนะอย่างพิมเซนกับเมนทอนนี่มันเย็นเลยแหละนะคะการบูลเราก็ใส่ไม่เยอะถึงการบูลจะร้อนแต่สรรพคุณในการลดการอักเสบเนี่ยกับลดอาการปวดเนี่ยอันนี้ช่วยได้ดีนะคะแต่ว่าถ้าเป็นสูตรน้ำมันไพรอย่างนั้นมันมีน้ำมันระกำเนี่ยนะคะอันนั้นก็ไม่เหมาะกับพวกผื่นอ
1: ัก
0: เสบผื่นแพ้เท่าไหร่นะคะ
1: นะคะ
0: ได้แล้ว
1: ตอนนี้เราคนจนละลายกลายเป็นของเหลวทั้งหมดแล้วนะคะ
0: แล้วก็ใสนะคะเห็นไหมคะท่านผู้ชมดูเนื้อนิดหนึ่งนะให้เป็นลักษณะอย่างนี้นะคะน
1: ะจากนั้นเราก็
0: ยกลงนะคะ
1: ยกลงจากเตานะคะ
0: อันนี้เราก็มาตั้งไฟต่อนะคะแล้วก็ทีนี้เราก็ดูอันนี้คือส่วนที
1: ่ส่วนที่หนึ่ง
0: อันนี้คือส่วนที่สองส่วนที่2นี่คือส่วนที่ทําเนื้อยาหม่องส่วนที่1คือส่วนที่ละลาย
1: ค่ะ
0: กะละบูนเมนทอนพิมเซตลงนะคะ
1: ทีนี้เราก็จะเทส่วนที่1นะคะ
0: ลงในส่วนที่2นะคะ

0: เลยนะท่านผู้ชมไม่ได้เลยนะเสียดายนะคะนะคะโอเคค่ะ
1: เราก็คนนะคะคนจนเป็นของเหลวก็คือไม่ให้มีขนาดที่เป็นก้อนเป็นเม็ดอยู่เลยนะคะ

0: ั้งนี้ทั้งนั้นนะคะถ้าจะให้ดีก็คือแนะนำว่าต้องละลายส่วนที่1อ่ะค่ะอาจารย์พวกพิมเศษเมทัลกระบูนเนี่ยค่ะ
1: ให้
0: เป็นของเหลวให้ได้เยอะที่สุดเลยนะคะเพื่อที่จะได้แบบเราจะได้ไม่ต้องนำมาให้ความร้อนอีกครั้งนึงใช่เพราะว่าพวกพิมเศษเมทัลกระบูนเนี่ยค่ะก็คือเป็นพวกน้ำมันหอมระเหยนะคะเมื่อเจอกับความร้อนแล้วนะคะก็กลิ่นของเขาจะลดลงนะคะ

0: เมื่อสักครู่นี้นะคะท่านผู้ชมจะเห็นว่าตัวน้ำมันสนิทพังพรนะคะก็คือจะมีลักษณะที่เป็นสีเขียวนะคะอาจารย์ซึ่งเป็นสีเขียวที่เกิดจากธรรมชาติแต่ในส่วนของมันจะมีข้อเสียก็คือสีที่ได้มาจากธรรมชาตินี่ค่ะพอทิ้งไว้สักระยะหนึ่งนะคะสีจะค่อยๆจางลงฉะนั้นนะคะเราอาจจะใช้สีนะคะ
1: นิดนึงนะคะ
0: เพื่อให้มันเป็นสีเขียวที่คงทนจะได้เก็บไว้ได้นานนะคะ
1: แล้วพวกสีธรรมชาติเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นสีไพรสีของพญายอหรือเสกคำพรเนี่ยเวลาเจอแสงนะคะมันก็จะจืดจืดสีบางทีหายไปเลยนะคะประมาณนั้นนะคะเพราะฉะนั้นให้เราใช้สีคอสเมติกซึ่งสีจะแบ่งเป็น2ประเภทคือสีที่ละลายในน้ำมันกับสีที่ละลายในน้ำนะคะเพราะฉะนั้นผิดพันตัวนี้เป็น
0: น้ำมัน
1: ถ้าเป็นยาหมองก็เป็นน้ำมันเราก็เลยต้องใช้สีที่ละลายในน้ำมันนะคะนะทีนี้สีที่เวลาซื้อมาเนี่ยมันจะเป็นผงใช่ไหมคะมันจะเป็นผงนะเราก็เอาสีเนี่ยผงเนี่ยจำนวน1กรัมใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
1: พันเท่าไหร่นะคะ
0: น้ำมันวิธีการผสมนะคะสีละลายในน้ำมันนะคะ1กรัมแล้วก็น้ำมันแก้ว100กรัมค่ะอาจารย
1: ์น้ำมันแก้วหรือคาร์เนชั่นออยล์หรือไวออยล์นั่นแหละนะคะนะ100กรัมกับสีผงเนี่ย1กรัมแล้วก็ละลายนะคะละลายเสร็จเนี่ยนะเอาไปกรองด้วยกระดาษกรอง
0: ต้องกรองผ่านกระดาษกรองชาด้วยนะคะเพราะว่ามิฉะนั้นแล้วนะคะสีมันจะยังเป็นก้อนๆอยู
1: ่ใช่นะคะก็จะออกมาเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะ
0: ส่วนปริมาณในการใช้นะคะก็ขึ้นอยู่กับท่านผู้ชมเลยว่าชอบสีเขียวเข้มสีเขียวอ่อนขนาดไหนนะคะแต่ว่าเราก็ต้องจดสูตรไว้ด้วยนะคะอย่างเช่นถ้าเราเพิ่มสีเข้าไปในสูตรใช่ไหมคะ1กรัมเราก็อาจจะไปลดตัวในส่วนของตัววาสลีนลงก็ได้ค่ะ1กรัมแบบนี้นะคะเพื่อให้สูตรมันครบ100เพื่อที่เวลาที่เราทําล็อตต่อไปเนี่ยค่ะอาจารย์สีมันจะได้เหมือนเดิมนะคะนี่เดี๋ยวเรา
1: ได้สม่ำเสมอเนาะเหมือนเดิมแต่นี่เป็นการสาธิตเราก็ใส่ลงไปนี่ก่อนเราก็ไม่ได้วัดไม่ได้ช่างเนาะแต่ว่าถ้าหากว่าท่านผู้ชมทําจนอยู่ตัวแล้วทําเป็นอาจจะบางคนทําเป็นอาชีพอย่างนี้นะคะก็ควรจะมีปริมาณที่แน่นอนนะคะสีได้คงที่นะคะ
0: แนะนําว่าไม่ต้องแต่งสีเข้มนะคะอาจารย์เพราะว่ามันจะน่ากลัวนะคะ
1: ใช่ๆ
0: มันจะดูแบบไม่เป็นธรรมชาตินะคะ
1: เข้มเกินไปมันก็ดูเหมือนเนาะน่าจะยาน่าจะแรงเลย
0: ใช่ค่ะ
1: อันตรายไหม
0: ผสมเคสารเคมีหรือเปล่าอะไรเงี้ยอันนี้เราก็จะเทลงในขวดยาหมองนะคะที่เราเตรียมไว้นะคะก็คือต้องเป็นขวดแก้วเท่านั้นนะคะ
1: ท่านผู้ชมมองอย่างนี้อาจจะมองว่าไอ้สีมันอ่อนๆแต่จริงๆแล้วพอมันไอ้นั้นขึ้นมาเป็นก้อนขึ้นมาเนาะนะคะมันก็จะสีก็จะเข้มขึ้นเองนะคะ
0: ในการทำผลิตภัณฑ์ยาหมองนะคะแนะนำว่าอย่าทำทีละเยอะๆนะคะเพราะว่าถ้าเราหยอดไม่ทันนะคะมันก็จะแข็งทีเนี้ยพอแข็งเราก็ต้องเอาขึ้นไปตั้งไฟอีกซึ่งการตั้งไฟหลายๆรอบนะคะมันจะทำให้ตัวพิมพ์เซนเมนทอนการบูเนี่ยค่ะกลิ่นก็จะค่อยๆลดลงนะคะ
1: เนี่ยค่ะนะมันก็จะลักษณะแข็งที่เห็นอย่างนี้นะคะอย่างนี้เราจะต้องอะไรนะเอาช้อนขูดแล้วก็มาใส่ในหม้อใหม่แล้วก็ตั้งไฟใหม่ให้มันละลายนะคะบางคนอาจจะรอน้ำร้อนได้อะไรประมาณนั้นนะคะเดี๋ยวเราก็ค่อยไปอะไรตรงนี้แล้วเอามาใส่เนาะอันนี้ก็ให้ท่านผู้ชมดูว่านะคะ

0: เราก็ได้นะคะยาหม่องเสลดพังพรนะตามนี้นะคะจะเห็นว่าจะแห้งเร็วมากเห็นไหมคะ
1: ค่ะ
0: เริ่มแห้งเร็วแล้วทีนี้เราก็จะมากรองนะคะสารสกัดให้ดูนะคะในเวลาที่เหลือเรากรองด้วยผ้าขาวบางก่อนนะคะอันนี้คือเราลองกลับไปขั้นตอนที่1ขั้นตอนที่เราใช้ใบเสลดพังพร200กรัมแล้วก็น้ำมันมะพร้าวเนี่ย500กรัมนะคะ
1: เห็นไหมคะสีจะค่อยๆเริ่มออกมาแล้วนะคะ
0: อันนี้ใบมันก็รู้สึกว่าจะกรอบแล้วนะคะเราก็เทกรองด้วยผ้าขาวบางก่อนเพื่อที่จะกรองเอากากนะคะสมุนไพรใหญ่ๆนี่ออกนะ
1: อันนี้ก็คือเจียวจนกรอบเลยนะคะถ้าท่านผู้ชมทำก็คือแนะนำว่าให้เจียวจนกรอบแบบนี้นะคะซึ่งก็จะทำให้ได้ตัวยาเนี่ยค่ะค่อนข้างเยอะแล้วก็ได้สีของตัวเสลดพังพรด้วยนะคะ
0: ต่อมาเราก็มากรองด้วยกระดาษกรองนะคะ
1: ขออนุญาต
0: อีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้มันจะไม่ช้าจะเร็วนะคะจะเร็วนะ
1: ที่เราต้องกรองสองรอบนะคะเพราะอะไรก็คือการกรองด้วยผ้าดิบเนี่ยค่ะมันจะเป็นการกรองแค่เอากากของสมุนไพรออกแต่ว่าจะยังมีตะกอนอยู่นะคะฉะนั้นเราจะต้องนำมากรองผ่านกระดาษกรองชาอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะเอาตะกอนออกนะคะ
0: ใช่นะคะไม่มีฝุ่นไม่มีผงนะคะยาหม่องเราก็จะได้ดูสะอาดสะอ้านนะคะนะนะคะอันนี้ก็เนี่ยค่ะก็ง่ายๆเลยเห็นไหมคะว่าขั้นตอนการทำยาหม่องเสลดพังพรหรือว่ายาหม่องพญายอนั้นนะคะนะไม่ได้ซับซ้อนเลยแล้วก็วัตถุดิบต่างๆก็ไม่ได้เยอะนะคะไม่ได้เยอะแต่มีสรรพคุณที่ดีนะคะพูดถึงสูตรยาหม่องนี้เราก็สอนแล้วก็อบรมให้ประชาชนทั่วไปแล้วก็นักเรียนนักศึกษาเนี่ยมาร่วมเกือบ20ปีแล้วนะคะแล้วก็มีคนไปทำขายนะคะไปทำเป็นอาชีพนะคะหรือว่าไปทำใช้เนี่ยได้ผลดีนะคะใช้ในคลินิกแพทย์แผนไทยก็ได้นะคะก็ได้ผลดีเพราะนั้นอ่ะไม่ใช่สูตรที่เพิ่งคิดหรือเพิ่งตั้งขึ้นมาใหม่นะคะเพราะนั้นเนี่ยหวังว่าท่านผู้ชมทางบ้านคงได้ประโยชน์นะคะจากการดูนะการดูวิธีการทำผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะและสามารถที่จะนำไปทำใช้เองนะคะนำไปทำประกอบอาชีพได้แต่ถ้าท่านจะประกอบอาชีพท่านต้องมีโรงงานยานะคะนะหรือไม่ท่านต้องมีสูตรของท่านและท่านก็ไปสั่งผลิตที่โรงงานยาแต่การสั่งผลิตที่โรงงานผลิตยาเนี่ยท่านต้องขออย.อยู่ประมาณ1ปีเป็นอย่างต่ำนะคะเพราะยาเนี่ยเขาจะดูอะไรซับซ้อนมากนะคะเพราะนั้นตัวยาหม่องเนี่ยทำเป็นผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนเนี่ยเหมือนน้ำมันไผ่ไม่ได้นะคะน้ำมันไผ่เนี่ยยังทำได้แต่ยาหม่องไม่ได้นะคะเพราะนั้นเนี่ย อย่างน้อยเราก็ได้ประโยชน์ในเรื่องของเราได้สูตรเอาไปทำใช้เองค่ะนะคะหวังว่าที่ผ่านมาคงเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมนะคะอย่าลืมติดตามตอนต่อไปของเรานะคะในรายการการทำผลิตภัณฑ์สมุนไพรทาถูนวดนะคะสำหรับใช้เองเนี่ยนะคะยังมีอีกหลายตอนเลยแต่วันนี้เนี่ยหมดเวลาแล้วเราสองคนก็ลาไปก่อนนะคะพบกันตอนต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

งแต่ปี2548เป็นต้นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวม4พลังจาก4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายประเทศและในส่วนของการลงนาม MOU กับภาคเอกชนภายในประเทศอาทิเช่น Thai Beverage Central CP Canon SCG

TBI Polyn ซึ่งมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital University ก่อเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0 พื้นที่ศาลายาพื้นที่แห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจรณพื้นที่ศาลายาแห่งนี้ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหารนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือรัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านภาษาศาสตร์ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งวิทยาลัยเพาะช่างแห่งนี้จัดให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปะกว่า13สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่สังคมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

0: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
1: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
0: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
1: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปจุดต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คือก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ

0: ใครครับ
1: คุณปั่นป่วนปฏิพานหรือเปล่าคร
0: ับ ใช่ครับ
2: ในรูปนี้ใช่คุณหรือเปล่า
3: ผมเอง
1: ถ้าอย่างนั้นขอเชิญตัวไปคุยที่สน.หน่อย
0: เชิญหรือจับ
1: เชิญ
0: พี่เป็นใคร
1: เจ้าหน้าที
0: ่มีบัตรปะแล้วหมายอ่ะ
1: ไม่มีพี่แค่มาเชิญตัว
0: ไม่ไปได้ปะ
1: ไม่น่าได
0: ้เอ้าไหนว่าเชิญ
1: ก็ใช
0: ่งั้นขอโทรศัพท์แป๊บ
4: สายด่วนยุติธรรมสวัสดีค่ะ Foreign Language or Other Language
5: สวัสดีค่ะสายด่วนกระทรวงยุติธรรม
0: มีคนมาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เชิญตัวผมไปสน.ผมต้องไปไหมครับ
5: หากเจ้าหน้าที่ไม่มีหมายหรือไม่ได้นำหมายมาเราสามารถปฏิเสธได้ค่ะซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการขัดขืนการจับกุมนะคะในกรณีควบคุมตัวหรือกระทำด้วยประการอื่นใดในทำนองเดียวกันอันเป็นการจำกัดเสรีภาพในร่างกายของบุคคลเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวน
0: เดี๋ยวพี่คุยกับเขาหน่อยได้ไหมครับ
5: ได้ค่ะ
0: คุยกับพี่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหน่อยครับ
1: เฮ้ยไม่คุย
0: งั้นผมไม้ไปขอบคุณครับเอางี้พี่เปิดกล้องได้ไหม
1: ไม่ต้องเปิดหรอกพี่แค่มาเชิญเฮ้ย
0: ผมจะบอกว่าพี่ทำ
1: เฮ้ยพี่ไม่ได้ทำ
0: มีหลักฐานเปล่าบอกแล้วให้เปิดกล้อง
1: เฮ้ยเอ็งเล่นขนาดนี้เลยวะ
0: แค่ซอสมะเขือเทศพี่ยังตกใจขนาดนี้
1: มึงจะเล่นมากไปแล้วนะ
0: ปืนอ่ะพี
1: ่เออ
0: แหมมาแค่นี้ต้องพกปืนมาด้วย
1: พี่ก็เสี่ยงนะเว้ย
0: ไม่เสี่ยงพี่ผมคนดี
1: ต้องมีจัดการต่อทีผมไม่ไหวแล้ว
0: ดูดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลย
6: นี่อยากจะขอเชิญคุณไปที่สน.หน่อยค่ะ
0: ก็แค่นี
7: ้ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565ในการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับผิดชอบต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับและควบคุมจนกระทั่งส่งตัวพนักงานสอบสวนหรือปล่อยตัวบุคคลดังกล่าวไป
8: สิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนต้องร่วมกันปกป้อง

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับแล้วก็สวัสดีน้องๆทุกคนด้วยนะครับที่กำลังติดตามทางไกลผ่านดาวเทียมนะฮะวังไกลกังวล นะครับเรากลับมาเจอกับรายการหลวงแพ่งแบ่งบุญกันอีกครั้งหนึ่งนะครับและแน่นอนว่าหลวงแพ่งแบ่งบุญนั้นยังคงนำเสนอเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนานะครับรวมถึงศาสนาพุทธด้วยนะครับที่น้องๆได้ติดตามกันตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะครับรวมถึงการรีรันเทปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เองนะครับก็เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญอีกเช่นเดียวกันที่อยากจะให้ทุกคนนั้นได้ติดตามเรื่องราวที่อยู่ใกล้ตัวพวกเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของศาสนานะครับเรื่องของธรรมะและเรื่องของธรรมชาติมันจะเกี่ยวข้องกันอย่างไรนะวันนี้เรามีแขกรับเชิญหลายท่านเลยทีเดียวที่จะมาร่วมพูดคุยกันแล้วก็ทำให้ทุกท่านนั้นได้เรียนรู้แล้วก็รับทราบเรื่องราวธรรมะและธรรมชาติไปพร้อมๆกันนั่นเองนะครับแต่แน่นอนนะฮะว่าไม่ใช่ผมคนเดียวที่ยังคงอยู่นะครับนะฮะวันนี้ท่านพระอาจารย์ก็ยังคงอยู่กับเรานะครับท่านพระครูวินัยธรพัทรพลนะครับก็ยังอยู่กับเรารวมถึงแขกรับเชิญพิเศษทั้งสองท่านด้วยนมัสการครับพระอาจารย์รวมถึงสวัสดีแขกรับเชิญทั้งสองท่านด้วยนะครับ
1: พี่ครับนมัสการครับ
0: ก่อนที่เราจะไปคุยกันอยากให้ทั้งสองท่านได้แนะนำตัวเองสักนิดหนึ่งนะฮะให้ทุกท่านได้รู้จักกันครับ
2: สวัสดีครับภักดีแสงจันทร์ครับอดีตรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมในกรุงเทพมหานครหลายโรงเรียนนะครับปัจจุบันนะทำหน้าที่เป็นประธานอนุกรรมการสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์แห่งประเทศไทย

0: ในพระบรมราชูปถัมภ์กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีภาคกรุงเทพมหานครครับ
1: ครับผมเชิญครับ
2: ครับสวัสดีครับกับผมพันเอกมหวัฒน์โสติเสวีครับเป็นรองผู้อำนวยการส่วนงานเสริมสร้างความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อมพลังงานและอาหารศูนย์ประสานการปฏิบัติที่4กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกรมน.ครับผม
1: นะครับเห็นไหมฮะเพราะว่าแขกรับเชิญเองก็ทำให้เราได้รู้ว่าธรรมชาติและธรรมะมันน่าจะไปด้วยกันได้ก่อนที่จะไปถึงเรื่องนะพระอาจารย์ผมแอบพูดคุยกับทั้งสองท่านท่านเคยสอนทางกายผ่านดาวเทียมด้วยแล้วก็เป็นอาจารย์กันด้วยนี่ใช่ไหมฮะ
3: แสดงว่าโลกมันกลม
1: ใช่ของท่านเสสอนในช่วงไหนยังไงนะฮะ
2: ครับ
1: ที่ผ่านดาวเทียม
2: เคยสอนโครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์วิชาฟิสิกส์แทนอาจารย์สะทนจากจุฬานะครับตอนนั้นสอนฟิสิกส์โอเน็ตเอเน็ตครับ
1: ครับ
2: ครับตอนนั้นประมาณปี2552ครับ
1: นะฮะผ่านทางกายผ่านดาวเทียมไป
2: ทางดาวเทียม
1: ครับ
2: นั้นก็เป็นโครงการที
1: ่ครับ
2: ตอนนั้นพระองค์ทรงครับท่านได้เป็นประธานจัดที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับ
1: ใช่ใช่ใช่นะฮะจำตอนนั้นก็โอ้เด็กน้องๆไปเรียนกันเยอะเลยแล้วก็ให้โอกาสน้องๆที่อยู่ทางไกลด้วยก็คือทางไกลผ่านดาวเทียมวังไกลกังวลนี่แหละนะฮะ
3: แสดงว่าคุณ
1: คร
3: ับพี
1: ่ครับ
3: การสอนทางไกลนี้ถือว่าได้ประโยชน์มากเลยนะ
1: ใช่ฮะถูกต้อง
3: ท่านเสเนี่ยเคยสอนปี52แล้วก่อนนั้นก็จะมาเชื่อว่าจะมีหลายคน
1: ใช่
3: เกี่ยวข้องกับโครงการนี
1: ้ถูกต้องนะฮะเพราะจริงๆให้ความรู้เด็กๆที่อยู่ไกลๆแล้วก็ไม่มีโอกาสอย่างแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ที่ท่านเสได้สอนเนี่ยมันทำให้เด็กที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยได้เรียนรู้ว่าเขาติวกันอย่างไรมีอะไรบ้างจะได้เข้ามหาวิทยาลัยได้เงี้ยนี่ไงใช่ไหมฮะ
2: ของการติวความพร้อมก่อนสอบเข้ามหาวิทยาลัย
1: ใช่ใช่ใช่ครับของท่านรองก็เหมือนกันท่านรองก็เป็นคุณครูเป็นอาจารย์มาก่อนเหมือนกัน
0: ครับก็เป็นครูมา25ปีก่อนที่จะมาเป็นผู้บริหารครับสอนวิชาฟิสิกส์ครับ
1: ฟิสิกส์เหมือนกัน
0: เด็กในระบบแล้วก็เจ้าก็จะชอบทำงานในเกี่ยวกับการเป็นวิทยากรต่างๆเช่นวิทยากรค่ายวิทยาศาสตร์แห่งชาติประมาณนี้คร
1: ับ เห็นไหมฮะก็ต้องบอกว่าหมุนอยู่ในความรู้ให้กับเด็กๆนี่แหละพระอาจารย์นะครับ
3: หมุ
1: นเวียนวนเวียนนะฮะแล้วพระอาจารย์สอนที่ไหน
3: ที่นี่เลยหลวงแห่งแบ่งบุญ
1: นะฮะเอาล่ะวันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าทั้งสองท่านให้เกียรติกับหลวงแห่งแบ่งบุญของเรานะครับพระอาจารย์เพราะว่าอยากรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยท่านทั้งสองท่านเนี่ยมีเรื่องราวอะไรที่จะคุยกับเราครับพระอาจารย์
3: จริงๆแล้วต้องบอกว่าสองท่านนี้ม
1: ี
3: ส่วนเกี่ยวข้องกับวัดวชิรธรรมวาส
1: อ๋อครับ
3: เพราะว่าเรียกว่าถือว่าเป็นส่วนหนึ่ง
1: ครับ
3: เป็นกรรมการก็ได
1: ้
3: แต่ว่ากรรมการคนละส่วน
1: ครับ
3: กรรมการคนละส่วนท่านเสหนุ่มนี่ก็จะเป็นกรรมการเรื่องของการดูแลความเรียบร้อยทั่วไป
1: ครับ
3: อย่างท่านรองภักดีก็จะเป็นส่วนของเรื่องของธรรมชาติเป็นเรื่องต้นไม
1: ้ครับ
3: ที่อยู่ในวัด
1: อยู่ในวัด
3: ทั้งกินได้กินไม่ได้ก็อนาคตอันใกล้ก็จะเป็นหน้าที่ของ
1: ครับ
3: ท่านรองภักดี
1: ครับเพราะฉะนั้นจริงๆผมว่าจะต้องถามพระอาจารย์ก่อนว่าวัดหรือศาสนาหรือทุกอย่างภายในวัดอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกอะไรครับภูมิสถาปัตย์หรือทัศนียภาพอะไรต่างๆวัดต้องมีเรื่องต้นไม้มีอะไรอย่างงี้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง
3: ถือว่ามากๆเลยภูกระพี
1: ้ครับ
3: เพราะว่าจริงๆแล้ววัดก็คือที่เข้ามาแล้วก็คือที่ทำให้เราทุกคนมีความสุข
1: ครับ
3: ใจ
1: ครับ
3: ความสุขก็คือต้องเกิดจากธรรมชาติเพราะฉะนั้นเราต้องย้อนกลับไปว่าพระพุทธเจ้าของเรานั้นท่านก็ไปอยู่ในป่าท่านถึงได้มองเห็นธรรม
1: ครับ
3: ฉะนั้นวัดทุกๆวัดต้องใช้คำพูดว่าทุกๆวัดเลย
1: ทุกๆวัด
3: ถ้าเป็นไปได
1: ้
3: ก
1: ็
3: ควรจะมีต้นไม้ให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่ว่าจริงๆแล้วก็ไม่ได้บังคับ
1: บาง
3: วัดอาจจะมีข้อบังคับด้วยเรื่องของพื้นที
1: ่
3: เรื่องของบริบทว่าจำเป็นจะต้องมีต้นไม้ไม่มากพื้นที่ด้วยรายละเอียดอื่นๆด้วยฉะนั้นถ้าเราเลือกได
1: ้
3: ก็ควรจะมีต้นไม้ให้เยอะที่สุดถ้าเลือกไม่ได้ด้วยเหตุจำเป็นอะไรก็อีกเรื่องหนึ่ง
1: เพราะฉะนั้นจริงๆมันก็คือเป็นธรรมะกับธรรมชาติมันก็คือไปด้วยกันใช่ไหมฮะทีนี้ถามท่านรองว่าแล้วในส่วนของเรื่องของการดูแลต้นไม้ต่างๆหรืออะไรภายในวัดอะไรเงี้ยมันมีวิธีการอะไรหรือว่าเราต้องมีต้นอะไรพิเศษไหมหรืออย่างไรดีฮะที่จะอยู่ภายในวัดอะไรเงี้ย
0: อยู่ภายในวัดที่จริงแล้วเนี่ยต้นไม้เนี่ย
1: ครับ
0: มันสามารถขึ้นได้ทุกที่อยู่แล้วโดยเฉพาะพื้นที่ในกรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ที่ต้นไม้ขึ้นง่ายสังเกตจากไหนสังเกตจากหญ้าครับถ้าหญ้างามต้นไม้อื่นก็งามครับ
3: อ๋อนี่เพิ่งรู้เนี่ยหญ้า
1: พราะฉะนั้นเอง
0: การออกแบบเนี่ยหนึ่งก็คือต้นไม้ส่วนที่เป็นร่มเงาก็ควรมี
1: ครับ
0: นะต้นไม้ที่ผูกพันกับพระศาสนาที่ในตำนานต่างๆก็ควรจะมีเช่นต้นพระศรีมหาโพธ
1: ิ์
0: นะหรือต้นไม้อื่นๆแม้กระทั่งที่กินได้เช่นต้นสมอซึ่งมีอยู่ในพระประวัติของพระพุทธเจ้านะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ควรจะมีในขณะเดียวกันเนี่ยในขั้นตอนต้นที่เข้ามาที่วัดนี
1: ่
0: จริงๆส่วนตัวก็คือมานิมนต์พระอาจารย์ไปเป็นกรรมการฐานศึกษาโรงเรียนเตรียมสุวินเตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ
1: ์ครับครับ
0: เสร็จแล้วเนี่ยนะก็เห็นวัดรู้สึกว่าเออมันยังโล่งอยู่แล้วพระอาจารย์บอกว่าวัดเนี่ยก็เพิ่งเริ่มเพราะว่าท่านเพิ่งมารับตำแหน่งเจ้าอาวาสก็เลยมองว่าเออหลังเกษียณก็คิดว่าจะเข้ามาช่วยก็เลยเข้ามานะครับเพราะว่าเกษียณนี่ก็เดือนนี้ก็จะครบปีแล้วคร
1: ับ
0: ในขณะเดียวกันคือผมก็ไปทำเกษตรอยู่ส่วนอื่นด้วย
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็เลยเข้ามาช่วยดูแลเขาเรียกอะไรสิ่งแวดล้อมเหรอ
0: ก็
1: ไม่ได้หลอกเรียกว่าอะไร
0: อยากจะบอกว่ามา
4: ดูแล
0: คือดูแลทั้งเรื่องของความร่มรื่นด
1: ู
0: แลทั้งเรื่องของพืชที่กินได้เพราะว่าอะไรเพราะจริงๆแล้ววัดเนี่ยแทนที่ว่าลดพูดง่ายๆนะ
1: ครับ
0: แทนที่จะให้ลดพุ่มพวงเนี่ยมาขายเรา
1: เ
0: ราจะต้อง
1: หลายกับ
0: เราจะต้องมีของเนี่ยให้ลดพุ่มพวงนี่ออกไปข้างนอกกลับกันครัววัดแทนที่จะซื้อ
1: ครับ
0: เราไม่รู้ว่ามันปนเปื้อนสารอะไร
1: ครับ
0: แต่ถ้าเราปลูกด้วยอินทรีย์เราก็จะเป็นครัวของเราเอง
1: มันก็คือเราสามารถที่จะหยิบพืชผักสวนครัวที่ปลูกอยู่มาใช
0: ้ใช่ครับ
1: ปรุงอาหารอะไรอย่างนี้ได้และปลอดภัย
0: ปลอดภัย
1: เป็นเกษตรอินทรีย์อย่างนี้ใช่ไหม
0: เป็นอินทรีย์เป็นพวกผลไม้ก็ต้องเป็นพวกเชิงอินทรีย์ทั้งหมด
4: จริงๆแล้วที่ท่านรองภักดีพูดถึงก็คือเป็นส่วนหนึ่งว่าที่เราต้องการในอนาคตนะท่านรองก
0: ็
4: จะมีเกี่ยวกับเรื่องของต้นไม้ที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาด้วยอะไรที
0: ่
4: เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้า
1: น่าสนใจอะไรนี
4: ้พระพุทธศาสนาก็มีหลากหลายต้นแล้วก็จะนำมาปลูกที่วัดแห่งนี
1: ้มันก็คือทำให้เราได้มันกลายเป็นว่าคนที่มาเข้าวัดสามารถที่จะเรียนรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ทางพระพุทธศาสนาได้จากต้นไม้ได้ด้วยเหมือนกัน
4: ใช่
2: ครับโอ้มันมีหลายต้นนะ
1: ครับ
4: จริงๆว่าอดีตในอดีตก็ทำมาแล้วอย่างเช่นท่านประธานองคมนตรีท่านก็มาปลูกต้นโพเอาไว้แล้วนั่นก็ถือว่าเป็นต้นที่พระพุทธเจ้าตรัสรู
1: ้ครับ
4: ซึ่งต่อไปเราก็ต้องมีอีกหลายต้นที
1: ่
4: เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าแล้วก็จะเรียนเชิญผู้หลักผู้ใหญ
1: ่
4: มาปลูกต้นไม้เหล่านี้เอาไว
1: ้ก็ได้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทำให้เราได้สามารถเข้ามาศึกษาได้จากต้นไม้ได้ด้วยเหมือนกันว่าต้นโพต้นศรีมหาโพมีประวัติเรื่องราวที่มาที่ไปอย่างไรใช่ไหมฮะเรียนถามเสครับว่าสิ่งแวดล้อมมันมีผลต่อความเป็นอยู่เอาภายในวัดดีกว่ายังไม่ต้องแบบข้างนอกภายในวัดนี่สิ่งแวดล้อมสำคัญมากมายอย่างไรฮะเรื่องนี
2: ้ก็สิ่งแวดล้อมก็คือทุกสิ่งที่เป็นองค์ประกอบที่เป็นองค์ประกอบรวมของธรรมชาติในวัดนะครับ
1: ครับ
2: มันก็มีผลต่อการเขาเรียกว่าการใช้ชีวิต
1: การใช้ชีวิต
2: การดำรงอยู่ของทุกคนทุกพุทธบริษัททั้ง4นะครับทั้งภิกษุทั้งอุบาสกด้วยเพราะว่าถ้าสิ่งแวดล้อมที่มันบริสุทธิ์สะอาดแล้วก็ร่มรื่นนะครับมันก็จะทำให้จิตใจสงบปลอดโปร่งในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมให้สุขภาพกายสุขภาพใจนั้นมีความเขาเรียกว่าได้รับออกซิเจนได้รับพลังธรรมชาติที่บริสุทธิ์นะครับ
1: คำนี้ดีนะผมสนใจมากสำหรับคำว่าพลังธรรมชาติเนาะ
2: คร
1: ับจริงๆแล้วพอพลังธรรมชาติเนี่ยพอมันมาอยู่ในวัดที่เป็นศาสนสถานแล้วก็สร้างความร่มรื่นอะไรเงี้ยครับท่านเสว่ามันสามารถทำให้คนที่มาในวัดเนี่ยมันเลยนะเปลี่ยนชีวิตได้อย่างเงี้ย
2: ก็จิตใจก็จะสงบปลอดโปร่งครับมองสีเขียวก็จะรู้สึกมีความรู้สึกว่าจิตใจมันก็จะรู้สึกสงบเย็นครับผม
1: นี่ไงนะฮะคือเป็นธรรมชาติกับธรรมะ
4: ทีนี้ก็เพิ่มเติมจากที่ท่านเสได้พูดเมื่อสักครู
1: ่ครับ
4: ทางวัดของเราก็เลยต่อยอดว่าอยากจะมีโครงการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของต้นไม้ทั้งระยะสั้นที่ปลูกแล้วเก็บมาทานเก็บมาแจกจ่ายญาติโยมได้
1: ครับ
4: ทั้งระยะกลางก็อาจจะสัก2 ปี 3 ปี 5 ปี
1: ฮะ
4: ก็บดอกเก็บผลแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็คือแบบที่3
1: ครับ
4: คือปลูกแล้วก็ยาวไปเลย70ปี20ปี30ปีก็ปล่อยมัน
1: อ๋อ
4: ตอนนี้ก็ท่านรองพักดีก็น่าจะทำการบ้านอยู่ว่าต้นไหนจะปลูกช่วงไหนช่วงไหน
1: ตรงนี้มันมีผลเหมือนกันที่พระอาจารย์บอกเป็นยังไงฮะ
0: ในการทำเกษตรเนี่ย มันจะต้องทำสามช่วงอย่างที่พ่ออาจารย์ว่าคือหนึ่งคืออันที่เร็วคือพืชผักสวนครัวไม่เกินเดือนเพื่อให้มันมีของ
1: ครับ
0: อันที่สองคือพืชที่อายุระยะกลาง
1: ครับ
0: แล้วก็พืชยืนต้นที่มีอายุยาวนานแล้วเป็นพืชอาหาร
1: เ
0: หตุที่ต้องเป็นพืชอาหารนี่ก็เพราะว่าเราจะไม่ต้องไปเสี่ยงกับอาหารปนเปื้อนนะครับโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นพืชนะครับเป
1: ็
0: นพืชทีเนี้ยอีกอันหนึ่งจะขออนุญาตเพิ่มเติมนะเพราะอาจารย์ได้มีโครงการในการสร้างสวนเฉลิมพระเกียรต
1: ิน
0: ะในหลวงรัชกาลที่4ซ
1: ึ่
0: งวัดนี้เป็นวัดเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่4ครับเพราะฉะนั้นในพื้นที่นั้นก็จะต้องเป็นพื้นที่ที่พืชอาจจะมีบางอย่างกินได
1: ้
0: แต
1: ่
0: ว
1: ่
0: าส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นไม้ประดับเป็นไม้ดอกแล้วก็เป็นที่เล่าเรื่องราวของในหลวงรัชกาลที่4ตั้งแต่ทรงผนวดนะครับเพราะว่าวัดนี้ธรรมยุทธ์ก็เกิดในยุคของพระองค์ท่าน
1: ใช
0: ่เน
1: ี่
0: ยก็มันก็น่าจะมีเรื่องราวในนั้น
1: วันนี้ดีฮะ
0: ซึ่งตอนนี้เนี่ยผมได้คุยกับอาจารย์ท่านหนึ่งของสถาบันเทคโนพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารรัฐบาลนะซึ่งท่านสัมผัสกับเรื่องนี้ท่านบอกว่ายินดีนะและอยากเข้ามาช่วยด้วยซึ่งตรงนี้ถ้าในโอกาสต่อไปก็อาจจะต้องเชิญท่านมาเพื่อที่จะมาร่วมวางแผนในนี
1: ้
0: นะให้มันเป็นการเล่าเรื่องราวว่าตอนทรงผนวดเป็นยังไงมีความคิดในเชิงธรรมะอย่างไรจนกระทั่งพระองค์ขึ้นครองราชแล้ววิสัยทัศน์เป็นอย่างไรนะประกอบกับผมแม้กระทั่งเสียเองเนี่ยเป็นคนวิทยาศาสตร
1: ์
0: ซึ่งศรัทธาในหลวงรัชกาลที่4เพราะว
1: ่
0: าพระองค์ท่านเป็นพระบิดาวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
1: วิทยาศาสตร์
0: เพราะฉะนั้นในนั้นเนี่ยจะต้องมีเรื่องราววิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับในหลวงรัชกาลที่4อย่างแน่นอนครับ
1: โอ้อันนี้ดีฮะอันนี้เห็นด้วยเนาะก็ควรจะเป็นรีบขึ้นนะ
4: จริงๆแล้ว
1: อันนี้ฮะ
4: ไม่ต้องรีบขึ้นเพราะว่าเราขึ้นแล้ว เราทำโครงการนี้อยู่แล้วเดี๋ยวจะมาต่อยอดอีกนิดนึงเม
1: ื่อ
4: กี้ครูกับพี่ท่านรองพักดีได้พูดถึงเรื่องของต้นไม้ไปแล้ว
1: ครับ
4: เรามีโครงการอีกโครงการหนึ่งที่ต่อยอด
1: คือ
4: เรื่องของขยะ
1: ขยะอ๋อเรื่องนี้สำคัญมากตอนนี
4: ้ครับในส่วนของโครงการที่รองพักดีดูแลนั้นก็เป็นอีกโครงการหนึ่งตอนนี้กำลังเริ่มทำอีกโครงการที่สองก็
1: ค
4: ือเรื่องของขยะ
1: ขยะ
4: อาตมาก็เลยมองว่าถ้าสมมติว่าวัดของเราทำขยะให้เป็นซีโร่หรือว
1: ่
4: าศูนย์หรือว่าไม่มีขยะเลยก็มองว่าเราจะเริ่มจากต้นทางขยะที่เข้ามาในวัดเราจะกำจัดยังไง1 2 3 4ไปจนถึงตอนสุดท้ายขยะปลายทางจะทำอะไรก็ยกตัวอย่างเมื่อสักครู่ท่านรองพักดีพูดถึงว่าปลูกต้นไม้ใช่ไหม
1: ครับ
4: เราก็จะเอาขยะที่เกิดจากในวัดของเราเอาไปทำเป็นปุ๋ยเพราะฉะนั้นวัดของเราก็จะไม่มีคำว่าขยะตอนนี้ซึ่งหน้าที่ของท่านเสต่อไปหน
1: ้
4: าที่จะเป็นประธานการดูแลโครงการขยะในวัดของเราก็จะมีโครงการต่อยอดว่าทำยังไงในวัดของเราถึงจะขยะไม่
1: ม
4: ีท
1: ุ
4: กอย่างนี้ใช้ประโยชน์ได้หมดเลยแม้กระท
1: ั่
4: งใบไม้ที่หล่นลงมาก็กลายเป็นปุ๋ยเศษอาหารก็เอาเป็นปุ๋ยยังไงขยะถุงพลาสติกที่โยมใส่บาตรมาเราจะเอาขยะพลาสติกไปทำอะไร
1: ครับ
4: ซึ่งท่านเสก็ต้องเป็นโครงการต่อไปในฐานะที่เป็นประธานเขาเรียกว่าโครงการขยะอะไรดีโครงการปลอดขยะคิดหัวข้อไว้ก่อน
2: วัด zero waste
4: วัด
1: ใช่ดีนี่ดี
4: คิดสด
0: เลยกำลังคิดตามอยู
1: ่โอ้นะฮะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเราและจริงๆแล้วเนี่ยคือไม่ใช่แค่ว่าเอาวัดเอาขยะไปทำเนาะคือคนที่มาวัดเนี่ยก็ต้องช่วยกันด้วยเนาะอันไหนที่มันเป็นขยะที่รู้สึกว่ามันลำบากแก่วัดเราก็เอาติดรถกลับไปทิ้งข้างนอกก็ยังได้นะก็ช่วยกันอะไรอย่างงี้ทีนี้ถามท่านเสนิดนึงว่าพอมันถึงเหตุการณ์อย่างที่ท่านรองว่าอย่างเงี้ยว่ามีโครงการต่างๆเกิดขึ้นอย่างเงี้ยครับท่านเสมองว่าเยาวชนที่กำลังมีเรื่องราวอะไรต่างๆมากมายในตอนเนี้ยเขาจะสามารถที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับพวกเขาได้มากขึ้นอย่างไรไหมฮะเวลาเขาเข้ามาวัด
2: ได้เลยครับเพราะว่าวัดนี่ก็คือว่าเป็นศูนย์กลางอย่าว่าแต่เยาวชนนะมันก็ได้กับคน ทุก ทุกชั้นทุกวัย
1: ครับ
2: เพราะว่าวัดเนี่ยก็เป็นแหล่งรวมองค์ความรู้หลายๆอย่าง

0: ความรู้ทางด้านธรรมะศาสนาพิธีกรรมอะไรต่างแต่ที่สำคัญที่สุดก็เป็นที่พึ่งทางจิตใจในเวลาที่เรามีความทุกข์อะไรต่างแต่การที่เราสร้างสิ่งแวดล้อมนะให้สะอาดเรียบร้อยปลอดโปร่งสดชื่นนะครับมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้จะลงใจเมื่อยามแรกเข้ามาเห็นเขาเรียกว่าอายตนะทั้ง6นะฮะทั้งตาหูจมูกลิ้นที่มารับรสอาหารที่สะอาดปลอดสารพิษนะรวมถึงจิตใจที่ได้ฟังธรรมแล้วก็ได้สัมผัสธรรมชาติที่สะอาดบริสุทธิ์เนี่ยมันก็จะทำให้จิตใจนั้นได้เกิดเขาเรียกว่ามีสติมีสมาธินะครับสามารถที่จะปฏิบัติธรรมแล้วก็เขาเรียกว่าสามารถที่จะแก้ปัญหาทุกข์จากธรรมะที่ได้อบรมได้ด้วยดังนั้นก็ผมมองว่าทั้งสิ่งแวดล้อมต้นไม้หรือว่าการช่วยกันในการที่จะสร้างแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับการบำบัดหรือว่าจัดการขยะนะครับให้เป็นแหล่งเรียนรู้สำคัญของคนทุกชนชั้นของคนทุกกลุ่มนะฮะผมว่าวัดมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่ทำให้ตัววัดเองก็จะเป็นตัวอย่างแล้วก็เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับคนในสังคมทั้งโรงเรียนทั้งชุมชนด้วยครับผม
1: อันนี้ผมจริงผมก็เห็นด้วยนะเพราะว่าอย่างที่ท่านเสพูดมาว่าถ้าทำเป็นแหล่งเรียนรู้เนี่ยมันก็จะสามารถที่ทำให้เด็กๆและเยาวชนที่เรียนอยู่เนี้ยเข้ามาศึกษาใช่ไหมเข้ามาศึกษาได้ว่าการย่อยขยะการทำขยะให้มันเป็นสิ่งต่างๆที่เอาไปใช้ใหม่ได้เป็นปุ๋ยเป็นอะไรเงี้ยก
0: ็
1: เด็กก็ได้เรียนรู้ไปก็เข้าสู่วิทยาศาสตร์อีกเหมือนกันมันก็เป็นวงกลมนะท่านนะเป็นมันวนๆอย่างนี้เหมือนกันนะ
2: จริงแล้ววันนี้ที่เราคุยกันเป็นเรื่องของต้นไม้ก็ดีจะเป็นเรื่องของขยะก็ดีจริงๆแล้วไม่ได้มีแค่2โครงการนี้น
1: ะ
2: เรามีอีกหลายโครงการเอาไว้ในโอกาสข้างหน้าเราก็จะเชิญท่านที่มีความรู้ความสามารถในด้านอื่น
1: ๆ
2: มานั่งคุยกันในแต่ละด้านส่วนวันนี้เราก็มีท่านรองมาคุยเรื่องต้นไม
1: ้
2: มีท่านเสมาคุยเรื่องขยะซึ่งต่อไปวัดของเราก็จะมีหลายโครงการก
1: ็
2: จะเชิญหลากหลายที่มีความรู้ความสามารถในด้านนั้นๆก็ย้อนกลับมาถึงท่านเสบอกว่าอยากให้วัดเป็นแหล่งเรียนรู้นั่นแหละ
1: นะฮะผมว่าจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญน้องๆที่กำลังดูรายการนะครับหลวงแพ่งแบ่งบุญผ่านทางไกลของวังไกลกังวลนะครับก็จริงๆอยากจะให้ลองศึกษากันดูเพราะว่าอย่างที่ทั้งสองท่านได้พูดไปเนี่ยผมเชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นเกษตรอินทรีย์หรือว่าทางเรื่องเองนะครับสามารถที่จะเอาไปใช้แล้วก็เอาไปประยุกต์ได้ทีนี้ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นผมว่าขออนุญาตถามต่อว่าเกษตรอินทรีย์ครับท่านรองมันคืออะไรแล้วมันเป็นอย่างไรอะไรเงี้ยครับอะไรคือเกษตรอินทรีย์ต่างจากเกษตรอะไรยังไงอะไรอย่างงี
2: ้ไม่อินทรีย์ยังไง
1: ไม่อินทรีย์ยังไ
2: งบางคนอาจจะยังไม่เข้าใจ
3: ครับครับ
1: อุ๊ยฉันไม่ได้แบบอยู่พื้นที่ใหญ่ขนาดวัดบ้านฉันทําได้ไหมอย่างไรอะไรเงี้ย
3: อ๋ออ
1: ย่างน้องๆที่แบบอยู่อาจจะอยู่ไกลอยู่บนเขาอยู่หรืออะไรต่างๆเหล่านี้อะไรเงี้ยครับ
3: ครับเกษตรอินทรีย์ในความหมายนี้คือจริงๆแล้วคือเกษตรธรรมชาตินั่นแหละคือเรื่องของการไม่ใช้สองอย่างหลักเลยก่อนนะครับก็คือยาฆ่าแมลง
1: ครับ
3: ยาฆ่าหญ้าย
1: าฆ่าหญ้า
3: ต้องไม่มีไม่ใช้ไม่ปนเปื้อน
1: ครับ
3: สองอันนี้เป็นหลักนะครับเพราะละส่วนปุ๋ยเคมีอาจจะต้องใช้
1: ครับ
3: เพราะว่าปุ๋ยคือธาตุอาหาร
1: อ
3: าจจะต้องใช้ในพืชบางชนิดแต่ถ้าเป็นพวกผักธรรมดาเนี่ยปุ๋ยจากการหมักใบไม้นี่มันเป็นปุ๋ยไนโตรเจนอยู่แล้วนี่มันก
1: ็มันหมัก
3: ได้อยู่แล้ว
1: ครับ
3: ซึ่งจะต่อยอดมาจากของเสว่าไอ้ขยะเนี่ยถ้าวัดแยกขยะอย่างชัดเจนชัดเจนคือถ้าเศษใบไม้กิ่งไม้เนี่ยมากองไว้ที่หนึ่ง
1: ครับ
3: ขวดเอาไว้ที่หนึ่งวัสดุก่อสร้างที่หนึ่งเหล็กอันที่หนึ่งขยะพิษแยกกัน
1: ขยะพิษเศษอาหาร
3: เศษอาหารเงี้ยแยกกันอย่างจริงจังแล้วเน
1: ี
3: ่ยเราจะสามารถบริหารจัดการในวัดได้หมดเลยอย่างเช่นขยะพลาสติกมันมีเอกชนรายหนึ่งที่เขาประดิษฐ์เครื่องที่ผลิตน้ำมันจากไอ้พลาสติกครับอันนี้ก็น่าสนใจถ้าสมมติวันหนึ่งไปถึงตรงนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องประสานเพราะว่าผมได้ดู YouTube ของเขาเนี่ยเขาบอกว่าถ้าหากว่าเป็นการเพื่อการศึกษาแล้วเนี่ยเขาจะให้
1: ม
3: านะครับซึ่งผมมองว่าอันนี้เป็นเรื่องดีเพราะว่าเป็นเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยในขณะเดียวกันเนี่ยตอนนี้ในเรื่องของซีโร่คาร์บอนเนี่ยก็เป็นเรื่องใหญ่ของโลกไม่ใช่แค่ประเทศไทยดังนั้นเนี่ย การที่วัดมาเริ่มต้นจากเรื่องของการทำเรื่องของต้นไม้เรื่องของขยะนี่คือเป็นจุดสำคัญครับ
1: มันสามารถที่จะทำได้ทุกคนด้วยเนาะค
3: ือ
1: ช่วยกันได้ทุกคนอะไรเงี้ยเนาะ
3: ใช่ครับ
1: บุคลากรที่อยู่ในวัดก็สามารถที่จะช่วยกันดูแลต้นไม้อันไหนที่เป็นพืชผักสวนครัวปลูกแล้วเข้าครัว
3: ใช่ครับ
1: บริโภคไม่หมดก็สามารถส่งขายได้อีก
3: ครับ
1: งี้มันก็เกิดรายได้ขึ้นมา
3: ครับ
1: ไอ้ต้นไม้ใหญ่ก็สุดต้นไม้ใหญ่แล้วก็ว่ากันไปตามแบบนี้ใช่ไหมเออนะฮะจริงๆแล้วถ้าเกิดทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเอามาบูรณาการร่วมกัน
3: ครับ
1: มันก็จะเกิดเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นภายในวัดอาจารย์เนาะ
2: ใช่
1: เพราะอาจารย์ใช้คนเยอะเหมือนกันนะ
2: เยอะมากแต่ว่าวันนี้อยากจะให้ท่านเสเพิ่มเติมก็คือเรื่องของขยะ
1: ขยะ
2: ตอนนี้ที่เราคิดกันได้เนี่ย
1: ครับ
2: 1 2 3 4ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางท่านเสเราให้ความรู้กับน้องๆที่ติดตามรายการเราหน่อยว่าสามารถทำลูกหน้าก่อนได้เลยวันนี้วัดเราอาจจะเป็นทฤษฎี
1: ครับ
2: แล้วก็เป็นภาคปฏิบัตินิดหน่อยแต่ว่าท่านเสเนี่ยอาจจะมองภาพไปถึงการทฤษฎีเพื่อให้น้องๆอยู่ที่บ้าน
1: ครับ
2: นำไปปฏิบัติได้เลย
0: ก็ขยะมันมีอยู่หลายประเภทครับในชีวิตประจำวันของเราหรือแม้แต่ในวัดเองแบ่งง่ายๆคือขยะที่ย่อยสลายได้กับขยะประเภทที่ย่อยสลายเองไม่ได้ที่ย่อยสลายได้คือเป็นพวกเศษอาหารต่างๆรวมถึงเศษพืชผักผลไม้ต่างๆที่เราเหลือเกินจากการบริโภคเนี่ยมันสามารถที่จะย่อยสลายด้วยตัวมันเองและสามารถที่นำมาทำเป็นปุ๋ยปรับใช้ในการเกษตรตรงนี้มันจะช่วยลดปริมาณขยะประมาณ 50% ของปริมาณขยะแต่ละวันของครัวเรือนของสังคมด้วยแล้วตรงนี้มันเป็นขยะที่มันเหม็นบูดเน่าก่อให้เกิดก๊าซมีเทนทำให้เกิดภาวะโลกร้อนถ้าเราสามารถมีการจัดเก็บฝังกลบทำให้เป็นปุ๋ยหรือว่าสามารถที่จะอยู่ในระบบที่สามารถดึงก๊าซออกมาใช้มันก็จะทำให้ได้ก๊าซที่มาใช้ในการหุงต้มได้แต่ถ้าง่ายที่สุดก็คือเพื่อเป็นการมีลักษณะสุขอนามัยก็แค่ฝังกลบในที่มิดชิดไม่ให้มีหนูไม่ให้มีแมลงและให้มันย่อยสลายอาจจะเพิ่มดินเพิ่มปูนขาวเข้าไปมันก็จะกลายเป็นปุ๋ยชั้นดีสามารถที่ขายได้สามารถที่จะเอามาใช้ในครัวเรือนได้แล้วถ้าสามารถทำให้ดีเติมจุลซีเอ็มก็สามารถที่เป็นปุ๋ยที่ไม่มีกลิ่นด้วยตลอดการผลิตนะครับเพราะผมเคยเห็นตัวอย่างหลายๆที่อย่างเช่นข้างริมแม่น้ำบางปะกงนะครับเขาก็มีชุมชนของการไฟฟ้าที่เขารณรงค์ให้ประชาชนไม่ทิ้งเศษขยะลงไปในแม่น้ำแล้วก็โดยใช้เศษอาหารที่มีเนี่ยใส่ในถุงกระสอบแล้วก็มีดินมีผสมจุลซีเอ็มสามารถทำเป็นปุ๋ยขายได้ด้วยเป็นการเป็นธุรกิจชุมชนจากเศษอาหารนะครับส่วนขยะที่สามารถนำมากลับมาใช้ได้ใหม่มันจะเป็นรียูสหรือจะมานำมันเป็นรีไซเคิลใหม่เนี่ยสามารถที่จะแยกขยะแต่ละประเภทได้ไม่ว่าเป็นแก้วพลาสติกขยะที่เป็นโฟมขยะที่เป็นสารพิษต่างๆสามารถแยกแต่ละประเภทนำมาหมุนเวียนใช้ในธุรกิจอุตสาหกรรมได้ก็คือจะมีแหล่งรับซื้อก็เนี่ยจะไปสู่กระบวนการในการที่จะนำกลับมาใช้ใหม่ลดปริมาณขยะที่เราจะต้องไปฝังกลบหรือไปเผาต่างๆหรือเป็นเศษวัชพืชต่างๆถ้ามีจำนวนมากเกินไปไม่สามารถที่จะย่อยสลายได้ทันมันก็สามารถที่จะนำมาอบบีบอัดให้กลายเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมได้เช่นตามเหมืองแม่เมาะต่างๆตอนนี้เขาก็เริ่มที่จะนำมาเอาพวกเศษวัชพืชของเหลือใช้ทางการเกษตรเนี่ยมาเข้าสู่นวัตกรรมในการปรับเปลี่ยนเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลที่มีคุณภาพสูงสามารถสันดาบได้ 100% แล้วก็ไม่เกิดควันPM 2.5 เอาไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมได้ครับผม
1: โอ้คือ
0: เป็นการลด
1: คือ
0: แก้ปัญหาได้
1: คือฟังมันคือเหมือนแค่จากจุดเล็กๆเนาะ
0: ใช่
1: มันสามารถกลายเป็นสามารถที่จะช่วยเหลือประเทศชาติได้โดยที่เราไม่รู้ตัวเลยเนาะหมายถึงว่าเราไม่ใช่แค่คนนึงแต่เราสามารถที่จะช่วยเหลือประเทศชาติได้โดยที่เราไม่รู้ตัวเราเพียงแค่เรามีแค่วินัยในการที่เราอาจจะแยกขยะให้กับผู้ที่เขาสามารถที่จะเอาไปทุกอย่างทำต่อได้อะไรอย่างเงี้ยเนาะโอเคนี่เอง
0: ซึ่งที่จริงในประเทศ
1: ครับ
0: ประเทศหลายๆประเทศนะครับที่ผมเคยเห็นสิงคโปร์ประเทศสวีเดนประเทศสแกนดิเนเวียแคนาดาต่างๆเนี่ยเขาจะมีการแยกขยะเป็นระบบในชีวิตประจำวันของเขาเลยทุกครัวเรือนทุกบ้านเรือน
1: ใช่
0: ต้องทำแล้วก็มันช่วยทำให้การแก้ปัญหาหลายๆอย่างในเรื่องสุขอนามัยและปัญหาขยะของบ้านเมืองเขาอะทำได้ดีรวมถึงสามารถที่ไปผลิตกระแสไฟฟ้าได
1: ้
0: ประเทศสวีเดนนี่ต้องนำเข้าขยะ
1: นำเข้าขยะ
0: จากประเทศ ื่อนบ้านจากนอร์เวย์จา

0: เยอรมัน
1: ครับ
0: เพื่อมาผลิตกระแสไฟฟ้าหลายๆในหลายๆพื้นที่ของประเทศใดก็เริ่มมีแล้วครับ
1: เพราะจริงๆแล้วขยะเนี่ยมันไม่ใช่ขยะเนาะหลายคนบอกขยะมันคือขยะที่มันแบบขยะแต่จริงขยะมีประโยชน์มากมายมากเลยทีเดียวถ้าเราแบ่งแยกขยะได้ชัดเจนอย่างนี้ท่านลองท่านเสถูกไหม
0: ใช่ครับคือถ้าเรานำมาใส่กระบวนการคิดเขาเรียกแบ่งแยกประเภทแล้วก็นำมาใช้ให้ถูกทางถูกช่องทางมันไม่ใช่ขยะ
1: มัน
0: กลาย
1: เป็น
0: สิ่งที่มีค่าเป็นพลังงานเป็นปุ๋ยครับผม
1: คำนี้สำคัญจริงๆน้องๆเนี่ยใช้ได้ที่บ้านเลยนะไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ต้องแบบโหบ้านแล้วฉันจะต้องกองไหมแล้วถ้าไม่ต้องแค่ขยะ
0: ค
1: ุณแยกขยะให้ถูกก็โอเคแล้วใช่ไหมฮะลดขยะ
0: ขั้นต้นของชีวิตเลย
1: นี่สำคัญมากเราดูรายการอยู่ตรงนี้เราก็แยกขยะได้เลยนะอะไรที่อยู่ในมือปุ๊บอุ้ยหลอดอุ้ยแก้วอย่างนี้นะฮะเพราะจริงๆพอผมเมื่อกี้ท่านเสพูดไปผมก็เลยคิดว่าบางพื้นที่เนี่ยไอเศษอาหารเศษขยะอย่างเงี้ยมันกองรวมกันมันเกิดการ
0: มันกลายเป็นปฏิกูลรวมกัน
1: มันเป็นปฏิกูลรวมกันใช่แล้วมันเหมือนมันใช้อะไรไม่ได้อย่างนี้เหมือนใช้อะไรประโยชน์ไม่ได
0: ้นอกจากไม่ใช้ประโยชน์ได้เป็นแหล่งรวมเชื้อโรคด้วยซ้ำ
1: นี่ไง
0: นะ
1: สำคัญ
0: น้ำท่วมก็กลายเป็นน้ำบูดน้ำเสียครับผม
1: นี่ไงนะเพราะอยู่บ้านก็แยกซะสิ่งอาหารเน่าเสียก็แยก
0: ก็ถึงว่า
1: ขวดพลาสติกก็แยกซะ
0: ก็เลยอยากจะให้วัดเป็นแหล่งเรียนรู
1: ้
0: ของคนทุกครัวเรือนท
1: ุ
0: กสำนักงานทุกโรงเรียนได้มาเห็นว่าเราควรจะมีวิธีการจัดการสิ่งที่เหลือใช้จากชีวิตของเราเนี่ยแทนที่จะไปโยนเป็นภาระให้กับสังคมให้กับองค์กรในองค์กรหนึ่งแต่เราทุกคนสามารถที่จะช่วยกันแก้ปัญหานี้ได
1: ้ครับท่านรองมีอะไรเสริมครับ
2: คือเรื่องของขยะเนี่ยอย่างเช่นในโรงครัวเราเนี่ยว
1: ิ
2: ธีจัดการเนี่ยคือพวกตัวเศษอาหารจริงๆกับน้ำเนี่ยถ้าแยกกันนะถ้าตัวเศษอาหารนี่เราไปหมักได้เลยแต่ถ้าเอารวมกับน้ำปั๊บมันกลายเป็นขยะที่มันมีน้ำหนักมากเกินไปถ้าเราไปหมักอย่างงี้หมักรวมกับอินทรีย์วัตถุอื่นมันก็คือปุ๋ยนะครับส่วนที่เป็นน้ำนี่เราอาจจะต้องมีบ่อสำหรับที่จะบำบัดเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้น้ำมันคุณภาพดีแล้วค่อยปล่อยลงในคลองเพราะเราติดอยู่กับคลองหลวงแพ่งใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนี่ทำยังไงคลองข้างวัดเรานี่จะสะอาด
1: ครับ
2: เราก็ต้องเป็นต้นแบบให้กับชุมชนว่าวิธีจะเอาขยะออกไปเนี่ยไม่ใช่ว่าน้ำเสียจากวัดก็ลงโดยตรงเลยนั่นก็คือคลองก็เสียไหลลงแม่น้ำก็เสียทะเลก็เสียดังนั้นนี่ทำยังไงคุณภาพน้ำที่ออกจากวัดเนี่ยมันจึงจะเป็นน้ำที่ใช้ได้
1: อ
2: ๋
1: อผมเข้าใจแล้วมันก็เป็นจุดเริ่มต้นหนึ่งเลยนะที่ผมชอบที่ท่านลองพูดด้วยว่ามันไม่ใช่แค่วัดนะมันคือชุมชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องสำคัญมากๆที่อยู่รอบบริเวณวัดแล้วก็พวกเราทุกคนที่เข้ามาวัดอะไรอย่างนี้ด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นผมกำลังขยายความว่าหมายถึงว่าก่อนที่เราจะล้างจานหรืออะไรมันสามารถที่เราต้องเทเศษอาหาร
2: เทเศษตะแกรงก่อน
1: ตะแกรงไว้ก่อน
2: ใช่ครับ
1: มันก็จะน้ำมันก็จะไหลลงไปของมัน
2: ครับทีนี้เรามีบ่อหมักแล้วก็หมักเลย
1: เอาเศษอาหารนั้นลงบ่อเลย
2: ลงบ่อหมัก
1: อ๋อ
2: ครับก็มี EM อย่างที่เสบอกอ่ะพอใส่ปั๊บเนี่ยมันก็คือปุ๋ยละเป็นน้ำปุ๋ยทีนี้เราก็ผสมกับน้ำที่จะลดผักประมาณ1:20แล้วก็ลดน้ำลดต้นไม้ได้ทั่วไปเลยต้นไม้งามเลยครับ
1: แค่นี้เอง
2: ครับ
3: จริงๆแล้ววันนี้ครูก๊อปปี้เรามานั่งคุยกันนี่คืออาจจะนับ2คือนับ1นี่คือเราทำมาแล้ว
1: บาง
3: ส่วนตอนนี้คือถือว่านับ2
1: ฮะ
3: แล้วต่อไปก็เป็นนับ3นับ4ซึ่งต่อไปแล้วก็จะมีภาพไม่เห็นด้วยภาพที่ท่านรองท่านดีได้พูดถึงเรื่องของต้นไม้ก็ดีเร
1: ื
3: ่องของท่านเสหนุ่มได้พูดถึงเรื่องขยะซึ่งต่อไปเวลาเราพูดกันแบบนี้เทคแบบนี้มันก็จะมีภาพไม่เห็น
1: ไม่เพราะจริงๆแล้วอ่ะพอเราพูดถึงกันแบบนี้นะคุณจีพอฟังทั้งสองท่านพูดเนี่ยทำให้เราคิดแล้วก็เห็นภาพตามเลยว่ามันไม่ต้องไปทำอะไรไหนไกลเลยอ่ะมันคือแค่บ้านเราอ่ะแค่บ้านเราทุกคนเลยเด็กๆหนูๆที่ดูอยู่คือบ้านเรานี่แหละเริ่มต้นเท่านี้เองแล้วเดี๋ยวค่อยๆขยายออกมาสู่วัดมาสู่โอสังคมที่ใหญ่ขึ้นอยู่ที่บ้านเราก่อนเลยนะท่านเนาะนะฮะวัดอาจจะเป็นบ้านที่ใหญ่หน่อยคนเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องแบบต้องช่วยกันอย่างเงี้ยเนาะมันเห็นภาพในที่นี้หมายความว่าเพราะฉะนั้นเด็กๆเองเนี่ยสามารถที่จะรู้จักวัดได้วัดก็เป็นแหล่งเรียนรู้ได้อย่างหนึ่งอันนี้ผมชอบตรงนี้เพราะว่ามันสุดท้ายแล้วอ่ะมันเป็นวงกลมที่มันทั้งบ้าน อะไรนะบ้านวัดโรงเรียนชุมชนต่างๆอยู่ด้วยกันนะใช่ไหมฮะทีนี้พอมาถึงตรงนี้เองถามพระอาจารย์เองว่าทั้งสองท่านมีแนวทางในการที่จะพัฒนาแล้วก็ดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมแบบนี้เพราะฉะนั้นสิ่งแวดล้อมภายในวัดในฐานะของพระพุทธศาสนาเองเนี่ยพระอาจารย์มองเห็นอย่างไรถึงความสำคัญเรื่องนี้ที่มันเกี่ยวข้องกับธรรมะและธรรมชาติเนี่ย
3: จริงๆคือวัดเป็นที่ศูนย์รวมที่เหนี่ยวจิตใจ
1: ครับ
3: ถ้าเป็นคนโบราณอาจจะมองถึงว่าวัดคือทุกสิ่งทุกอย่างเราคนมาเหมือนวัดใจว่ามาแล้วคือต้องได้บุญออกไปทีนี้ปัจจุบันมันเป็นเรื่องของการเรียนรู้โลกมันกว้างขึ้น
1: นะ
3: ฉะนั้นวัดก็จะต้องทำหลายๆอย่างเพื่อให้เป็นศูนย์เรียนรู
1: ้
3: เพราะอาศัยสถานที่ชุมชนโรงเรียนบวร
1: บ้
3: านวัดโรงเรียนก็จะเกื้อกูลกันเหมือนที่ครูโคปี้พูดฉะนั้นสิ่งที่ท่านรองท่านดีได้พูดถึงเรื่องต้นไม้ท่านเสหนุ่มได้พูดถึงเรื่องขยะอันนี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งที่จะเป็นโครงการแหล่งเรียนรู้ถ้าสมมติว่าวัดเราทำได้ก็สามารถขยายผลเป็นตัวอย่างไปจนถึงวัดอื่นๆหรือว่าบ้านอื่นๆประเทศอื่นๆก
1: ็
3: สามารถเรียนรู้ได้ซึ่งที่เราพูดกันอยู่ตรงนี้เสียดายว่าเราไม่ได้เห็นภาพที่เราทำอยู่เอาไว้โอกาสหน้าเราจะพยายามเก็บภาพอินเสิร์ตที่เราทำเอาไว้อยู่แล้วมาให้น้องๆที่ติดตามรายการอยู่ทางบ้านได้เห็นหรือได้ทำตามแต่ก
1: ระ
3: ทั่งเรื่องขยะต่อไปเรื่องต้นไม้ต่อไปอาจจะมีการไปลงหน้างานเลย
2: ครับ
3: ลงหน้างานเลย
1: นี่ไงเพราะฉะนั้นผมกำลังมองอย่างนี้ว่าพอเวลาเราเข้าไปที่วัดแล้วเราไปเห็นต้นไม้สูงสูงเนี่ยทั้งสองท่านเนาะต้นไม้สูงสูงที่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มุมหนึ่งมันก็เกิดความสงบขึ้นมาโดยอะไรก็ไม่รู้เนาะ
2: ครับ
1: โดยแบบเฉยๆเลยนะพอแบบพื้นที่สะอาดพอมีเราได้ต้นไม้สูงสูงอะไรเงี้ยมันเกิดความสงบขึ้นมาเฉยเลยกับการที่เข้าไปวัดอะไรเงี้ยแล้วก็เรื่องของศาสนาเองพระสงฆ์เองก็สามารถที่จะใช้ในการนั่งวิปัสสนาเดินจงกรมได้สำหรับพื้นที่ตรงนั้นด้วยเหมือนกันอะไรเงี้ยตรงนี้ทั้งสองท่านมองคิดเห็นอย่างไรที่มันสามารถที่ทำให้ศาสนานั้นสามารถเดินทางไปได
2: ้ที่จริงมันเป็นเรื่องเดียวกัน
1: เป็นเรื่องเดียวกันเหรอฮะ
2: ครับ
1: เอออันนี้น่าสนใจ
2: ธรรมชาติกับธรรมะคือเรื่องเดียวกัน
1: ครับ
2: คือเรื่องเดียวกัน
1: เ
2: พราะอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วคนเราก็คือธรรมชาติเหมือนกัน
1: ครับ
2: เราจริงๆแล้วเราก็ไม่ใช่สิ่งแปลกปลอมเราก็คือสิ่งมีชีวิตอันหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องอยู่กับธรรมชาติ
1: ครับ
2: แต่สิ่งที่เราสร้างขึ้นมาในบางเรื่องเนี่ยมันทำให้เกิดปัญหากับตัวเองที่มีปัญหาโลกร้อนต่างๆเนี่ย
1: รว
2: มปัญหาสารพัดอย่างก
1: ็
2: คือมนุษย์สร้างสิ่งแปลกปลอมขึ้นมาหนีจากธรรมชาติมากเกินไปเพราะฉะนั้นเราก็ต้องย้อนกลับไปจุดเริ่มต้น
1: ครับ
2: ภาษาอังกฤษคือ go back to ABC กลับไปหาธรรมชาติ
1: ครับ
2: นะครับสัมผัสกับธรรมชาติคือเลี้ยงสมมติเลี้ยงลูกเนี่ยก็ต้องให้มันอยู่กับธรรมชาติสัมผัสดินสัมผัสหญ้าดินโคลนได
1: ้ครับ
2: ไม่ใช่ว่าปลอดสารทั้งหมดอันนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าขาดภูมิต้านทาน
1: เออว่าป่วยบ่อยนะ
2: ใช่ครับ
1: ป่วยบ่อย
2: แต่ถ้าสังเกตว่าเด็กกรรมกรทำไมแข็งแรงเพราะว่าอะไรเขาอยู่กับธรรมชาติ
1: ใช่
2: เขามีภูมิต้านทานโดยธรรมชาติแต่คนที่เลี้ยงลูกสปอยไม่ให้โดนแดดโดนฝนทำไมป่วยเพราะหนีธรรมชาติ
1: หนีธรรมชาติ
2: ครับ
1: อ๋อมีนี่เองผมเสร็จแล้วครับมีอะไรเพิ่มเติมระหว่างธรรมะและธรรมชาติที่มันไปด้วยกัน
0: ครับก็ผมก็มองตามศัพท์ที่เห็นนะครับคำว่าธรรมะนะฮะก็คือคำสอนธรรมชาติชาติก็คือการเกิดก็เป็นว่าธรรมชาติก็คือแหล่งเกิดแห่งธรรมะนั่นเองครับที่จริงธรรมชาติเองก็คือธรรมชาติเองอ่ะมันมีการเกิดการแก่และก็การจากไปหมุนเวียนเขาเรียกมีการเติบโตเบ่งบานผลิเหี่ยวแล้วก็ร่วงโรยไปแล้วก็หมุนเวียนให้กับต้นกล้าใหม่ๆให้ขึ้นมาดังนั้นผมมองว่าการที่วัดที่เป็นแหล่งเรียนรู้ให้คนเรียนรู้ทั้งธรรมะของพุทธเจ้าและธรรมชาติซึ่งก็เป็นอันเดียวกันน
1: ่
0: ะมันทำให้เห็นภาพที่เป็นนามธรรมและรูปธรรมที่ชัดเจนคนหลายคนคนยุคปัจจุบันเนี่ยที่เจอความทุกข์กับชีวิตทั้งปัญหาเศรษฐกิจปัญหาความทุกข์ต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยเขามาเจอวัดที่ให้ทั้งธรรมะให้ทั้งธรรมชาติดีๆเนี่ยผมเข้าใจว่าทั้งสองอย่างเนี่ยจะทำให้เขามีปัญญาที่จะพ้นทุกข์ได้จากทั้งสองสิ่งที่รวมกันเป็นอันหนึ่งอันเดียว
1: อ๋อมันคือ เป็นอันเดียวกันในที่ผมชอบนะผมว่าเสสรุปได้แบบน่าสนใจมากจริงๆมันคือเรื่องเดียวกันอยู่แล้วนะเพียงแต่ว่าเราอาจจะมีอะไรขึ้นมาเพิ่มเติมเท่านั้นเองแต่ถ้าเกิดว่าธรรมชาติมันโอเคธรรมะมันก็ไปด้วยกันได้ดีๆเลยเดียว

0: นั่นเป็นเรื่องราวที่เราได้พูดคุยกันนะครับเราพอจะเห็นภาพแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยธรรมะกับธรรมชาติมันเป็นของคู่กันหรือว่ามันแม้กระทั่งอย่างที่สองท่านบอกว่ามันคือเรื่องเดียวกันเท่านั้นเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วนะครับธรรมะและธรรมชาติเนี่ยมันอยู่คู่กับตัวเราเราสามารถนำไปใช้ได้อย่างไรวันนี้เองน้องๆได้ฟังมาตั้งแต่ต้นจนใกล้จะจบรายการของเราอยู่แล้วนะฮะว่าทั้งสองท่านเองก็มีเรื่องราวมีประสบการณ์ต่างๆในชีวิตมาแล้วจะเป็นครูทั้งสองท่านด้วยวันนี้ก็จะให้ทั้งสองท่านได้ลองแนะนำน้องๆหรือว่าบอกน้องๆ นิดนึงนะฮะเด็กๆเยาวชนคนรุ่นใหม่หรือว่าแม้กระทั่งคุณพ่อคุณแม่รุ่นใหม่เองก็ตามนะเดี๋ยวนี้นะคุณพ่อคุณแม่รุ่นใหม่เยอะว่าโอเคเราจะใช้ชีวิตอย่างไรว่าให้ชีวิตเราและความเป็นจริงและชีวิตธรรมะและธรรมชาติที่เราใช้ชีวิตต่อไปอะไรเงี้ยที่ทั้งสองท่านได้ผ่านมาอะไรเงี้ยครับ
1: คือจริงๆแล้วเนี่ยก็สัมผัสกับวัดมาตั้งแต่เกิด
0: ครับ
1: เพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยเป็นคนที่ทำงานอยู่กับวัดอยู่แล้วไปก็ไปวัดกับคุณพ่ออยู่แล้ว
2: ใครมาใครยกหรือว
1: ่าประมาณนั้นก็เป็นวัยวัจกรครับของวัดครับ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นก็จะได้ความรู้สึกอย่างหนึ่งจากพ่อมาพอสมควร
0: ก็คือเราตามตั้งแต่เด็กเลย
1: ใช่ครับในขณะเดียวกันเนี่ยคุณพ่อเป็นครูแล้วก็ทำเกษตรด้วยเราก็ได้มาด้วยครับดังนั้นเนี่ยคือจริงๆแล้วไม่ได้ไอ้คิดเรื่องหลักธรรมขั้นสูงปรมัตถ์ประมาณนั้นนะครับแต่ว่าทำเราให้เป็นปกติอยู่กับธรรมชาติทำให้เข้าใจคนนะครับแล้วก็ไม่ต้องคิดอะไรมากอย่างเช่น

0: ง่ายๆเลยเรื่องของอุเบกขาสำคัญที่สุดในการอยู่ในสังคมนะครับ
1: อุเบกขา
0: คือความไม่ยินดียินร้ายในหลายๆเรื่องนะครับโดยเฉพาะเดี๋ยวนี้น่ะอุเบกขาในคนปัจจุบันคนรุ่นใหม่นี่น้อยมากเพราะอะไรเพราะว่าพอโพสต์ปั๊บก็โพสต์กลับเลยแปลว่าไม่อุเบกขานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะทำให้สังคมปกติ
1: ครับ
0: ก็คือเขาอยากพูดก็พูดไปเพราะว่าอะไรเรารู้อยู่ว่าเราทำอะไร
1: ใช
0: ่เรารู้อยู่ว่าเราทำอะไรดังนั้นเนี่ยทำไมต้องไปตอบโต้ไม่มีประโยชน์นะครับถ้าเราตอบโต้ก็มุสาใช่ไหมมุสาไม่ได้แปลแค่ว่าโกหกนะครับ
1: ครับ
0: แปลว่าใช้วาจาที่ไม่เหมาะสมในทุกๆเรื่องก็คือมุสา
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะไปพูดให้ร้ายการที่จะไปใส่ใจกับอารมณ์ของคนอื่นแล้วทำให้อารมณ์ของตัวเองพุ่งพลาดก็แปลว่าตัวเองไม่อุเบกขา
1: เพราะจริงๆแล้วจริงๆแล้วอย่างที่ท่านลองว่านะน้องๆสมัยนี้นะพอเห็นอะไรไม่รู้ในโซเชียลเนาะก
0: ็
1: จะทันทีโดยที่ไม่รู้ความหมายจริงๆว่าเขาที่เขาโพสต์แบบนั้นเขาพูดถึงอะไรหรือความหมายเขาตรงตามที่เราคิดหรือเปล่าอะไรอย่างน
0: ี้
1: ไม่ใช่เรื่องของเราก็ลาไปไม่เกี่ยว
0: ครับ
1: จะไปต่อเรื่องให้มันเป็นเรื่อง
0: ใช่
1: สมมติว่าถ้าเราต่อปุ๊บมันก็ต้องมีคนมาต่ออีก
0: ใช่
1: ม
0: ัน
1: ก็วุ่นวายเข้าไปอีกอุเบกขาดีสุดนะฮะปล่อยวางแล้วก็เขาเรียกอะไรนะฮะอย่าไปยึดอย่าไปติดกับสิ่งที่มันเป็นผมว่าทั้งหมดทั้งมวลมันไม่ใช่ของเราเนาะมันไม่ใช่มันทุกวันนี่มันไม่มีอะไรเป็นของเราเลยเนาะ
0: ใช
1: ่จริง
0: ไม่ใช่เลย
1: ไม่ใช่ของเราเลย
0: ไม่ใช่เลย
1: เสื้อผงเสื้อผ้านี่เลยก็ไม่ใช่ของเราร
0: ังไม่อยู่สักเรื่องหนึ่ง
2: คุยไปเกษียณน้องฟังอยู่คงตกใจ
1: พี่ต้องถามเสดีกว่าแหมตอนนี้ต้องบอกว่าเยาวชนกับทางเครื่องแบบตอนนี้นะบางมุมเนี่ยไปด้วยกันเลยรักกันนะฮะแล้วก็วิหลายคนอยากจะแบบมันดูเท่นะใส่เครื่องแบบใส่อะไรเงี้ยแต่บางมุมก็แบบเอ๊ะมันเป็นอย่างไรในฐานะที่เราแบบอยู่ตรงเรื่องนี้ด้วยครับเสดแล้วอยากจะบอกอะไรน้องๆที่กำลังชมรายการเราอยู่การใช้ชีวิตในปัจจุบันด้วยครับ
3: ครับก็ถ้าบอกว่าในคำสอนพุทธศาสนาพุทธเจ้าก็สอนในหลักสรุป3อย่างก็คือโอวาทปาติโมกข์นะก็ทำความดีละเว้นความชั่วแล้วก็สิ่งที่เราเหนือกว่าคำสอนอื่นๆของศาสนาอื่นก็คือเรามีหลักในการปฏิบัติให้จิตใจบริสุทธิ์นะครับผมเพราะเป็นสิ่งที่เรายึดถือว่าเรามุ่งหวังที่จะทำความดีละเว้นความชั่วแล้วก็มุ่งไปสู่พระนิพพานนะครับก็คือเป็นการทำสมาธิวิปัสสนากรรมฐานก็ได้วัดที่มีทั้งธรรมะและธรรมชาติที่บริสุทธิ์นะครับเป็นแหล่งที่จะเวลาเป็นแหล่งสปายะในการฝึกจิตนะครับถ้าเรามีจิตที่ดีแล้วเราก็จะมีสติในการที่จะรู้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่ดีควรทำอะไรสิ่งที่ไม่ดีไม่ควรทำครับผม
1: เพราะจริงๆเราคงไม่ได้แบบโหยแบบเขาเรียกว่าไงนะเอาหลักธรรมทุกข้อเลยมาใช้ในชีวิตมันคงไม่ขนาดนั้นอะไรเงี้ยเพียงแต่ว่าเรารู้ว่าเราควรจะทำอะไรเราควรจะใช้ชีวิตอย่างไรอย่างเงี้ยดีกว่านะครับและสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยผมเห็นด้วยกับทั้งสองท่านนี้ก็คือว่าอะไรที่มันไม่ใช่เรื่องของเราหรือว่าอะไรที่มันเรายุ่งไปแล้วมันปวดหัวมันเลอะเทอะเนี่ยเราก็เฉยๆไปไม่ต้องไปตอบไปโต้ไปทำอะไรให้มันวุ่นวายขึ้นไปอีกอะไรที่มันสงบแล้วก็ปล่อยมันสงบไปถ้าเราไปเขี่ยปุ๊บมันก็เหมือนก็ไปจุดเรื่องราวขึ้นมาอีกวัดและเยาวชนหลายคนบอกว่าแต่ตอนนี้หลายคนเข้าวัดนะเยาวชนเด็กๆเข้าวัดเยอะเหมือนกันนะฮะใช่ไหมฮะแล้วก็แบบบอกว่าเอ้ยวัดเข้ามาแล้วก็ไหว้ไหว้ไหว้ไหว้อะไรเงี้ยทีนี้อยากจะให้บอกน้องๆจริงๆว่าพอเข้าไปวัดเนี่ยนอกจากคุณไปยกมือไหว้พระพุทธรูปอะไรต่างๆอะไรเงี้ยสิ่งที่อยากจะให้แบบระลึกถึงอะไรเงี้ยท่านลองต้องระลึกถึงหรือเราต้องตื่นรู้เรื่องอะไรในการที่แบบ
0: ตื่นรู้เรื่องอะไรก็คือพระอาจารย์ได้พูดถึงวัดวัดอะไรวัดใจของตัวเองวัดใจของตัวเองว่าตัวเองแค่ไหนตะกี้ก๊อปปี้พูดถึงเรื่องเครื่องแบบอย่าพูดเพราะมันเกี่ยวข้องกัน
1: ครับ
0: เครื่องแบบเครื่องแบบเนี่ยมีหลายอย่างแล้วพอสวมแล้วตัวเองต้องมีวัดปฏิบัติแบบนั้นอย่างพระอาจารย์ก็คือเครื่องแบบนั่นแหละ
1: ก็มีวัดปฏิบัติวัด
0: หมายว่าท่านก็จะมีวัดปฏิบัติ
1: ครับ
0: ตามหลักของเครื่องแบบนี
1: ้
0: เส
1: ครับ
0: เครื่องแบบทหาร
1: ครับก็มีวัด
0: ก็มีวัดปฏิบัติ

0: ของท่านถ้าแต่งเครื่องแบบอย่างนี้แล้วนี่จะไปนั่งอิเลเคขะไม่ได
1: ้
0: หรือเมื่อบวชแล้วนี่จะไปอยู่แบบคารวาสก็ไม่ได
1: ้
0: นะอย่างผมแต่ก่อนเป็น
1: ผู้
0: บริหารจะไปทำอะไรลุ่มล่ามมันก็ไม่ได้นะครับแต่เมื่อเป็นราษฎรไม่ได้แปลว่าทำได้นะเพียงแต่ว่าเราก็ต้องรู้ว่าเราอยู่ในสถานะใดอยู่ในสถานะใดซึ่งอย่างไรก็ตามความมีกาลเทศะ
1: ครับ
0: นะที่มีสอนในพุทธศาสนาด้วยมันก็มีความสำคัญการมาวัดเนี่ยก็คือฝึกตัวเองฝึกใจตัวเอง
1: ครับ
0: คำว่าฝึกใจไม่ใช่คิดแต่จริงๆแล้วคือฝึกปฏิบัติ
1: ครับ
0: ธรรมยุทธก็คือพระสายปฏิบัตินะครับสายปฏิบัติไม่ใช่สอนอย่างเดียว
1: ครับ
0: แต่ปฏิบัติให้เห็นและพาปฏิบัติอย่างวัดนี้นี่คือวัดธรรมยุทธก็คือทำให้ดู
1: ค่
0: าธรรม
1: นะฮะได้ข้อมูลได้ความรู้นะฮะแล้วก็ได้ทั้งสองท่านก็มอบประสบการณ์ให้กับพวกเราทุกคนสุดท้ายก่อนที่เราจะหมดเวลากันในวันนี้ครับพระอาจารย์ครับสำหรับวันนี้อยากจะพูดอะไรถึงน้องๆที่ชมรายการ
2: ก็ขอฝากไปถึงน้องๆที่กำลังติดตามรายการของเราอยู่ว่าทั้งท่านรองพักดีพูดถึงเรื่องของต้นไม้ท่านเสนุ่มพูดถึงเรื่องของขยะก็ดีซึ่งสองโครงการนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในวัดของเราที่กำลังนำร่องในการทำรายละเอียดตรงนี้อยู่แล้วก็คิดว่าในอนาคตอันใกล้นี้ก็โครงการนี้ก็จะจับต้องได้มากกว่านี
0: ้
2: แล้วก็ถือโอกาสให้น้องๆมีโอกาสติดตามผลงานของวัดเพื่อจะนำไปปฏิบัติที่มันจับต้องได้ในโอกาสต่อไปท้ายที่สุดแล้วก็ขออนุโมทนาบุญกับท่านรองพักดี
3: ที่ใช่ครับอนุโมทนาบุญ
2: ในการดูแลเรื่องของต้นไม้ในวัดของเราแล้วก็อนุโมทนาบุญกับท่านเสนุ่มที่เป็นประธานในการดูแลเรื่องขยะในวัดของเราในโอกาสต่อไปให้วัดเรานั้นเป็นศูนย์เรียนรู้ตามที่เราตั้งใจเอาไว้แล้วก็ยังมีอีกหลายโครงการที่จะเกิดขึ้นในอันใกล้อันไกลน
1: ี้นะฮะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วทั้งหมดทั้งมวลแล้วนะครับเราในฐานะพุทธศาสนิกชนนะครับเวลาเราไปวัดวารามต่างๆนะครับก็ไปดูนะฮะว่าในวัดนั้นเป็นอย่างไรนะครับเราก็อย่างที่ท่านรองได้บอกไปนะว่าเราควรจะวัดใจของเรานะครับว่าเราจะรู้สึกอย่างไรแล้วเราจะทำอย่างไรต่อไปควรจะปฏิบัติอย่างไรต่อไปนั่นเองนะครับวันนี้เวลาหมดนะครับต้องฝากน้องๆกันเอาไว้นะสามารถที่จะนำข้อมูลนำความคิดแล้วก็แนวทางความคิดของทั้งสองท่านรวมถึงพระอาจารย์ด้วยนะครับนำไปใช้นำไปปฏิบัติกันต่อไปและที่สำคัญที่สุดเลยเราในฐานะพุทธศาสนิกชนนะครับอยากจะให้พวกเราทุกคนนั้นได้สืบทอดพุทธศาสนาแล้วก็ศาสนาพุทธนะครับให้คงอยู่ในประเทศไทยแล้วก็สามารถที่จะเจริญรุ่งเรืองได้ต่อไปนั่นเองนะครับวันนี้เวลาหมดนะผมต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญพิเศษทั้งสองท่านที่ให้เกียรติกับรายการของเราก่อนขอบคุณท่านรองขอบคุณเสด้วยนะครับนะครับแล้วก็ในช่วงเวลานี้พวกเราทุกคนนะครับกราบลาพระอาจารย์ไปพร้อมกันนะครับนมัสการครับอาจารย์ครับ
0: นมัสการครับผม
2: เจริญพร

0: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
1: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอะลูมิเนียม

0: หรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชีสอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออะลูมิเนียมก็ได้
1: ข้อต่อมีหลายแบบคือ
0: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บาร์ที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาฟยูเนียนซึ่งบาร์มันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟนัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับแล้วลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟนัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ดยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟนัทขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
0: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิสชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิสชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวปิดนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้าคอมเพรสเซอร์อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ซักชันนะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น
2: มหาใครครับ
3: คุณปั่นป่วนปฏิภาณหรือเปล่าคร
2: ับ ใช่ครับ
4: ในรูปนี้ใช่คุณหรือเปล่า
5: ผมเอง
3: ถ้าอย่างนั้นขอเชิญตัวไปคุยที่สน.หน่อย
2: เชิญหรือจับ
3: เชิญ
2: พี่เป็นใคร
3: เจ้าหน้าที
2: ่มีบัตรปะแล้วหมายอ่ะ
3: ไม่มีพี่แค่มาเชิญตัว
2: ไม่ไปได้ปะ
3: ไม่น่าได
2: ้เอ้าไหนว่าเชิญ
3: ก็ใช่
2: งั้นขอโทรศัพท์แป๊บ

0: สายด่วนยุติธรรมสวัสดีค่ะ For English or other language
1: สวัสดีค่ะสายด่วนกระทรวงยุติธรรม
2: มีคนมาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เชิญตัวผมไปสน.ผมต้องไปไหมครับ
1: หากเจ้าหน้าที่ไม่มีหมายหรือไม่ได้นำหมายมาเราสามารถปฏิเสธได้ค่ะซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการขัดขืนการจับกุมนะคะในกรณีควบคุมตัวหรือกระทำด้วยประการอื่นใดในทำนองเดียวกันอันเป็นการจำกัดเสรีภาพในร่างกายของบุคคลเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวน
2: เดี๋ยวพี่คุยกับเขาหน่อยได้ไหมครับ
1: ได้ค่ะ
2: คุยกับพี่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหน่อยครับ
3: เฮ้ยไม่คุย
2: งั้นผมไม้ไปขอบคุณครับเอางี้พี่เปิดกล้องได้ไหม
4: ไม่ต้องเปิดหรอกพี่แค่มาเชิญ
3: เฮ้ย
2: ผมจะบอกว่าพี่ทำ
3: เฮ้ยพี่ไม่ได้ทำ
2: มีหลักฐานเปล่าบอกแล้วให้เปิดกล้อง
3: เฮ้ยเอ็งเล่นขนาดนี้เลยวะ
2: แค่ซอสมะเขือเทศพี่ยังตกใจขนาดนี้
3: มึงจะเล่นมากไปแล้วนะ
2: ปืนอ่ะพี
3: ่เออ
2: แหมมาแค่นี้ต้องพกปืนมาด้วย
3: พี่ก็เสี่ยงนะเว้ย
2: ไม่เสี่ยงพี่ผมคนดี
4: ต้องมีจัดการต่อทีผมไม่ไหวแล้ว
2: ดูดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลย
5: นี่อยากจะขอเชิญคุณไปคุยต่อที่สน.หน่อยค่ะ
2: ก็แค่นี
6: ้ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565ในการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับผิดชอบต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับและควบคุมจนกระทั่งส่งตัวพนักงานสอบสวนหรือปล่อยตัวบุคคลดังกล่าวไป
7: สิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนต้องร่วมกันปกป้อง

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการพระเจ้าสิบชาติพบกันอีกครั้งนะคะณสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมพระราชวังไกลกังวลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ดิฉันวาสนาบุญสมดำเนินรายการวันนี้ค่ะทางรายการนะคะจะได้นำเกี่ยวกับทศบารมีพระเจ้าสิบชาติมานำเสนอแก่ท่านผู้ชมนะคะทศบารมีพระเจ้าสิบชาติพระชาติที่หนึ่งพระเตมีพระชาติที่สองพระมหาชนกพระชาติที่สามพระสุวรรณสามพระชาติที่สี่พระเนมิราชพระชาติที่ห้าพระมโหสถพระชาติที่หกพระภูริทัตพระชาติที่เจ็ดพระจันทกุมารพระชาติที่แปดพระนารอดพรหมพระชาติที่เก้าพระวิทูลบัณฑิตพระชาติที่สิบพระเวสสันดรนะคะทศบารมีพระนารอดพรหมนะคะวันนี้จะนำเสนอศีลธรรมของยุวชนคือสันติภาพของโลกเป็นโอวาทสุดท้ายของท่านเจ้าคุณพุทธทาสมอบให้ไว้แก่ทุกคนเพื่อให้ช่วยกันส่งเสริมสนับสนุนและปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างแก่ยุวชนครั้งเสวยพระชาติเป็นพระนารอดพรหมพระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญอุเบกขาบารมีขั้นสูงสุดคือใช้ปัญญาที่ลึกซึ้งกลับพระทัยพระเจ้าอังคติราชให้มีความเห็นถูกเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมและการเวียนว่ายตายเกิดในภพภูมิต่างๆคืนเดือนหงายในเมืองมิถิลาแคว้นวิเทหะมีกษัตริย์ครองราชสมบัติสืบต่อกันมาหลายชั่วรัชกาลจนมาถึงรัชกาลของพระเจ้าอังคติราชพระเจ้าอังคติราชเป็นกษัตริย์ที่ตั้งอยู่ในทศพิธราชธรรมมีพระราช

ธิดาแสนสวยอยู่พระองค์หนึ่งพระนามว่ารุจาและมีอำมาตย์ผู้ใหญ่ที่คอยรับใช้ใกล้ชิดอยู่สามท่านคือวิชัยอำมาตย์สุนามะอำมาตย์และอาลาตะอำมาตย์ในคืนวันเพ็ญเดือน12คืนหนึ่งท้องฟ้าแจ่มใสขณะที่พวกชาวเมืองกำลังสนุกสนานคลึกครื้นอยู่กับการเล่นมหรสพพระเจ้าอังคติราชเสด็จออกประทับอยู่กลางท้องพระโรงมีข้าราชบริพารเฝ้าแหนอยู่เนืองแน่นอำมาตย์ผู้ใหญ่สามท่านก็เฝ้าอยู่ด้วยหลังจากตรัสทักทายบรรดาข้าราชบริพารที่เฝ้ารับเสด็จแล้วพระเจ้าอังคติราชก็หันมาตรัสถามเป็นเชิงปรึกษาอำมาตย์ผู้ใหญ่ทั้งสามท่านคืนเดือนหงายเช่นนี้ควรจะทำอะไรกันดีจึงจะเป็นประโยชน์ข้อเสนอของอำมาตย์อาลาตะอำมาตย์กราบทูลขึ้นเป็นคนแรกว่าขอเดชะพระองค์ควรจะยกทัพไปตีเอาบ้านเมืองที่ยังไม่ขึ้นแก่พระองค์ขอเดชะสุนามะอำมาตย์คัดค้านขึ้นข้าพระพุทธเจ้าเห็นว่าไม่มีความจำเป็นอันใดที่จะต้องทำเช่นนั้นเพราะบัดนี้ไม่มีบ้านเมืองไหนที่จะไม่สวามิภักดิ์ต่อพระองค์ข้าพระพุทธเจ้าขอเสนอว่าคืนเดือนหงายอย่างนี้ควรจะมีการเลี้ยงดูอวยชัยให้พรและมีการฟ้อนรำขับร้องดีดสีตีเป่าดนตรีการให้สนุกสนานคึกครื้นจะเป็นประโยชน์กว่าพระเจ้าค่ะไม่มีประโยชน์พระเจ้าค่ะวิชัยอำมาตย์คัดค้านบ้างความสนุกสนานบันเทิงเป็นของหาไม่ได้ไม่ยากข้าพระพุทธเจ้าเห็นว่าพระองค์ควรเสด็จเข้าไปหาสมณพราหมณ์ผู้ทรงศีลแล้วตรัสถามถึงข้อธรรมต่างๆจะเป็นประโยชน์กว่าพระเจ้าอังคติราชทรงเห็นชอบด้วยกับข้อเสนอของวิชัยอำมาตย์จึงตรัสสั่งให้พวกเจ้าพนักงานเตรียมจัดขบวนเสด็จพบคุณาชีวกบรรดาสมณพราหมณ์ที่มีชื่อเสียงในยุคนั้นคุณาชีวกเป็นผู้หนึ่งที่มีคนยกย่องนับถือมากขณะนี้อยู่ในป่ามิคคทายวันพระเจ้าอังคติราชได้เสด็จไปที่นั้นพร้อมด้วยข้าราชบริพารจำนวนมากคุณาชีวกได้ถวายการต้อนรับอย่างสมพระเกียรติหลังจากที่ทั้งสองฝ่ายได้ถามถึงสารทุกข์สุขดิบของกันและกันแล้วพระเจ้าอังคติราชได้ตรัสถามว่าคนเราทำอะไรจึงจะได้ไปสวรรค์และทำอะไรจึงจะไปนรกและยังมิทันที่คุณาชีวกจะตอบพระเจ้าอังคติราชได้ตรัสถามต่อไปว่าบุคคลควรจะประพฤติธรรมต่อบุคคลต่อไปนี้อย่างไรคือบิดามารดาครูอาจารย์บุตรภรรยาผู้เฒ่าผู้แก่สมณพราหมณ์และพลพาหนะรวมทั้งบ้านเมืองด้วยในที่ประชุมนั้นนอกจากพระเจ้าอังคติราชและข้าราชบริพารแล้วก็ยังมีพราหมณ์และคหบดีซึ่งเป็นศิษย์ของคุณาชีวกนั่งอยู่ด้วยทุกคนฟังคำถามอย่างใจจดใจจ่อและรู้สึกหนักใจแทนอาจารย์ของตนคำตอบของคุณาชีวกได้ฟังคำถามของพระเจ้าอังคติราชแล้วนั่งสงบนิ่งอยู่ครู่หนึ่งทำนองครุ่นคิดจากนั้นจึงได้ตอบไปตามความรู้ความเข้าใจของตนว่า 1. บุญบาปไม่มีโลกหน้าไม่มีโลกนี้ไม่มี 2. บิดามารดาไม่มีคนเกิดทุกวันนี้เกิดตามกันมาเหมือนกับเรือน้อยห้อยท้ายเรือใหญ่จะว่าใครเป็นบิดามารดาใครไม่ได้ 3.สัตว์และคนเสมอกันหมดไม่มีใครประเสริฐกว่าใครการนอบน้อมต่อผู้ใหญ่

ไม่มีผลอันใด 4. ใครจะได้ดีได้ชั่วก็ได้เองไม่มีบาปบุญสิ่งใดตกแต่งให้ 5. ทานหรือผลทานไม่มีคนให้ทานคือคนโง่คนรับทานคือคนฉลาดพูดมาถึงตรงนี้คุณอาชีวกก็หยุดเว้นระยะคู่หนึ่งเพื่อดูซิว่าพระเจ้าอังคติราชจะเข้าใจในคำสอนของตนหรือไม่เมื่อเห็นว่าพระเจ้าอังราชฟังด้วยความสนพระทัยคุณาชีวกก็ได้โอกาสกล่าวต่อไปตามความคิดของตนว่าร่างกายอันเป็นที่รวมของดินน้ำลมไฟสุขทุกข์และชีวิตทั้งเจ็ดนี้เมื่อแยกจากกันแล้วไฟก็คงไปอยู่กับไฟดินก็คงไปอยู่กับดินน้ำก็คงไปอยู่กับน้ำลมก็คงไปอยู่กับลมส่วนสุขทุกข์และชีวิตก็ลอยไปตามลมใครฆ่าใครก็ไม่เป็นบาปกรรมอะไรดาบที่ฟันเข้าไปในเนื้อก็แทรกเข้าไปในช่องว่างจึงจัดว่าเป็นการฆ่าหรือทำร้ายไม่ได้เมื่อบาปไม่มีผลของบาปจะมีจากไหนสัตว์ทุกจำพวกเวียนว่ายตายเกิดไปได้64กับก็บริสุทธิ์ไปเองแต่ถ้ายังไม่ถึงกำหนดนั้นจะทำอย่างไรก็ไม่มีทางบริสุทธิ์ได้แต่ถ้าถึงกำหนดแล้วแม้ทำความชั่วไว้มากก็บริสุทธิ์ไปเองพระเจ้าอังคติราชนั่งฟังคุณาชีวกด้วยความสนพระทัยและเริ่มคล้อยตามคำสอนของเขาพระองค์มองดูเขาด้วยความชื่นชมผู้สนับสนุนครั้นคุณาชีวกกล่าวจบแล้วอลาตะอมาตซึ่งตามเสด็จมาด้วยและเป็นศิษย์ของคุณาชีวกจึงกล่าวสนับสนุนว่าคำของคุณาชีวกถูกต้องทุกประการแล้วเล่าเรื่องของตนเองเสริมว่าในชาติหนึ่งข้าพระพุทธเจ้าเคยเกิดเป็นคนฆ่าวัวได้ทำบาปกรรมไว้มากแต่ครั้นตายจากชาตินั้นแล้วได้มาเกิดในตระกูลขุนนางของพระองค์ซึ่งร่ำรวยด้วยเหตุนี้ข้าพระพุทธเจ้าจึงเชื่อแน่ว่าบาปไม่มีแน่เพราะถ้ามีข้าพระพุทธเจ้าก็จะต้องไปตกนรกอลาตะอมาตระลึกชาติได้เพียงชาติเดียวเลยจากนั้นไปเขาระลึกไม่ได้ความจริงแล้วการที่เขามาเกิดในตระกูลขุนนางในชาตินี้เป็นด้วยบุญที่ทำไว้ในชาติหนึ่งส่งผลคือในชาตินั้นเขาได้บูชาพระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้ากัสสปะด้วยดอกอังกาบตายจากชาตินั้นบุญนี้ยังไม่ได้ให้ผลเพราะมีบาปบางอย่างมาขัดขวางส่งผลให้เขาต้องไปเกิดในตระกูลคนฆ่าวัวต่อหลังจากชาตินั้นแล้วบุญจึงได้โอกาสส่งผลให้ได้มาเกิดในตระกูลขุนนางเขาระลึกชาติได้เพียงชาติเดียวจึงทำให้เกิดความเห็นผิดไปว่าบาปไม่มีผลและกล่าวสนับสนุนความเห็นของคุณาชีวกหลังจากอลาตะอมมาตกล่าวจบแล้วก็มีเสียงร้องไห้ดังขึ้นเมื่อทุกคนหันไปดูก็เห็นชายเข็นใจผู้หนึ่งนั่งร้องไห้อยู่ชายคนนี้ชื่อวีชกะรำลึกชาติได้ชาติหนึ่งว่าเขาเคยเกิดเป็นเศรษฐีทำความดีไว้มากมีทั้งให้ทานรักษาศีลอยู่เป็นนิดแต่ครั้นตายจากชาตินั้นมาแล้วกลับต้องมาเกิดเป็นลูกคนจนในชาตินี้และได้รับความยากจนเรื่อยมาตั้งแต่เกิดจากการระลึกชาติได้ชาติหนึ่งนั้นเขาจึงสรุปเอาว่าความดีไม่มีผลเลยแล้วเกิดเสียใจทำให้ร้องไห้ออกมาความจริงแล้วการที่เขาต้องมาเกิดเป็นลูกคนจนต่ำต้อยเช่นนี้ก็เพราะในชาติก่อนเกิดเป็นเศรษฐีนั้นเขาเกิดเป็นเด็กเลี้ยงวัววันหนึ่งขณะที่เที่ยวตามหาวัวอยู่ในป่า
มีพระรูปหนึ่งเดินหลงทางมาถามเขาเขากำลังไม่สบายใจจึงด่าพระตายจากชาตินั้นบาปนี้ยังไม่ได้ให้ผลเพราะมีบุญบางอย่างมาขัดขวางส่งผลให้เกิดในตระกูลเศรษฐีต่อหลังจากชาตินั้นบาปจึงมีโอกาสให้ผลให้มาเกิดเป็นลูกคนยากจนเขาลึกชาติได้เพียงชาติเดียวจึงทำให้เกิดความเห็นผิดไปว่าบุญไม่มีผลแล้วกล่าวสนับสนุนความเห็นของคุณาชีวกดังกล่าวแล้วพระเจ้าอังคติราชพอพระทัยเมื่อได้ฟังคุณาชีวกกล่าวสอนและได้ฟังอาลาตะอมาตกับชีวกะชายเข็นใจกล่าวสนับสนุนแล้วพระเจ้าอังคติราชก็สรุปคอยตามคำสอนของคุณาชีวกได้ว่านรกสวรรค์ไม่มีบุญบาปไม่มีสุขทุกข์เกิดขึ้นเองสัตว์ทั้งหลายเวียนว่ายตายเกิดก็เพียง64กับเท่านั้นก็จะบริสุทธิ์ได้เองไม่ต้องขวนขวายทำความดีอะไรครั้นสรุปได้ดังนี้จึงตัดขึ้นมาว่าตัวเราสู้หลงผิดทำความดีไว้มากสงเคราะห์สมณพราหมณ์สอนผู้อื่นให้ละชั่วทำดีไม่แสวงหาความสุขจากกามต่อไปนี้เราจะเลิกทำความดีทั้งหมดหันมาใช้ชีวิตอย่างสำราญและเลิกศึกษาข้อธรรมะอย่างเด็ดขาดพระเจ้าอังคติราชครั้นเสด็จกลับวังแล้วก็ทำอย่างที่พระองค์ประกาศไว้คือใช้ชีวิตอย่างสำราญแสวงหาความสุขจากกามคุณอย่างเต็มที่ทรงละทิ้งพระราชกิจต่างๆไม่สนใจในการบริหารบ้านเมืองและไพ่ฟ้าประชาชนอีกต่อไปดังได้กล่าวมาแล้วว่าพระเจ้าอังคติราชมีพระราชธิดาอยู่หนึ่งพระองค์คือพระนางรุจาพระองค์โปรดปรานพระราชธิดามากทรงรับสั่งให้ข้าราชบริพารดูแลอย่างใกล้ชิดอย่าให้ต้องลำบากตามปกติพระธิดาจะเสด็จมาเฝ้าพระบิดาทุกวัน14ค่ำแล้วพระบิดาก็จะพระราชทานทรัพย์ให้ทุกครั้งเพื่อพระราชธิดาจะได้นำไปบริจาคทานพระนางรุจาทรงทราบข่าวเรื่องพระบิดากลายมามีความเห็นผิดจากทำนองครองธรรมจากพี่เลี้ยงนางหนึ่งพระนางทราบด้วยว่าขณะนี้พระบิดารับสั่งให้รื้อโรงทานทั้งหมดทิ้งก็สลดพระทัยและคิดอยู่เสมอว่าวันเข้าเฝ้าจะต้องกราบทูลถึงเรื่องนี้ว่าข้อเท็จจริงประการใดและแล้วเมื่อถึงวัน14ค่ำพระนางก็ได้เข้าเฝ้าพระบิดาก่อนเสด็จกลับก็ทวงถามถึงเงินที่เคยให้เพื่อบริจาคทานพระเจ้าอังคติราชทรงมองพระธิดาแล้วตรัสว่าลูกทำลายทรัพย์สมบัติของพ่อมามากต่อมากแล้วต่อไปนี้เลิกทีเมื่อได้ยินดังนั้นพระนางก็แน่พระทัยว่าพระบิดาเดินทางผิดเสียแล้วสอนพระบิดาพระนางรู้จาทรงทราบดีว่าพระบิดาได้มาหลงผิดไปก็เพราะอาลาตะอมาตกับคุณาชีวกเป็นต้นเหตุข้าแต่พระบิดาพระนางกราบทูลแต่ก่อนพระองค์เคยเป็นคนฉลาดหลักแหลมแต่บัดนี้ฉไหนกลายเป็นคนหลงผิดไปได้ลูกหญิงพระเจ้าอังคติราชตัดเรียกเมื่อก่อนต่างหากที่พ่อหลงผิดแต่บัดนี้สิพ่อกลายมาเป็นคนฉลาดเรื่องนี้ต้องยกให้เป็นความดีของอาลาตะอมาตกับท่านคุณาชีวกที่สอนพ่อให้เข้าใจถึงหลักความจริงข้าแต่พระบิดาพระนางรู้สึกสงสารพระบิดาคุณาชีวกเคยบอกใช่ไหมว่าสัตว์ทั้งหลายบริสุทธิ์ได้เองเมื่อถึงเวลาไม่ต้องบำเพ็ญเพียรแต่อย่างใดถ้าอย่างนั้นการที่คุณาชีวกออกบวชก็ไร้ผล
มิได้ช่วยให้เกิดความดีอันใดแล้วทำไมผู้คนจึงไปหลงบวชตามอยู่ได้เล่าพระเจ้าอังคติราชเมื่อถูกถามอย่างนี้ก็จนปัญญาจะตอบได้จึงได้แต่ประทับนั่งนิ่งอาจารย์เลวศิษย์ก็เลวพระนางรุจายังคงกล่าวเตือนพระบิดาต่อไปอีกว่าข้าแต่พระบิดาบุคคลคบคนเช่นใดย่อมเป็นคนเช่นนั้นคบคนดีก็ดีด้วยคบคนชั่วก็ชั่วด้วยครูอาจารย์ก็เช่นกันหากครูอาจารย์เลวลูกศิษย์ก็จะเลวตามได้โปรดทอดพระเนตรดูลูกศรสิเพคะลูกศรอาบด้วยยาพิษก็จะทำให้แล้งเปื้อนยาพิษไปด้วยหรือไม่ก็ได้โปรดทอดพระเนตรดูใบไม้ห่อปลาเน่าย่อมมีกลิ่นเหม็นไปด้วยฉันใดการคบคนชั่วก็พลอยทำให้เสียชื่อเสียงไปด้วยฉันนั้นซึ่งตรงกันข้ามกับการคบคนดีย่อมพลอยทำให้มีชื่อเสียงไปด้วยเปรียบเหมือนใบไม้ที่ใช้ห่อของหอมย่อมหอมตามพระเจ้าอังคติราชยังคงนั่งนิ่งฟังพระธิดาตรัสสอนฝ่ายพระนางรุจาหยุดเว้นระยะไว้นิดหนึ่งจากนั้นได้กราบทูลต่อว่าคนเลวย่อมพาไปนรกส่วนคนดีย่อมพาไปสวรรค์วอนเทพเจ้าพระนางรุจาพยายามชักเหตุผลต่างๆมาชี้แจงให้พระบิดาคลายความเห็นผิดแต่ก็ไร้ผลเพราะพระเจ้าอังคติราชคงยังเชื่อมั่นอย่างนั้นอยู่ต่อไปฝ่ายพระนางรุจาก็ไม่ท้อถอยพระนางคิดหาอุบายอย่างอื่นต่อไปในที่สุดก็ประนมมือขึ้นเหนือพระเศียรไหว้เทพเจ้าทั่วทิศแล้วเปล่งวาจาว่าในโลกนี้มีสมณพราหมณ์ผู้ตั้งอยู่ในธรรมมีเท้าจตุโลกบาลและเท้ามหาพรหมข้าพระเจ้าขออัญเชิญท่านทั้งหลายนั้นได้โปรดมาปลดปลงพระบิดาให้พ้นจากความเห็นผิดด้วยเถิดขอได้โปรดมาช่วยกลับใจพระบิดาให้มามีความเห็นถูกต้องดุจเดิมเถิดพระนางเปล่งพระวาจาให้ได้ยินกันทั่วพระเจ้าอังคติราชเองกินแต่ก็ไม่ทรงรู้สึกสำนึกพระองค์แต่ประการใดเพราะบัดนี้พระองค์มัวลุ่มหลงอยู่ในกามคุณคือรูปเสียงกลิ่นรสและสิ่งสัมผัสทางกายที่น่าเพลินใจไปเสียแล้วพระนารอดพรมมาช่วยเสียงประกาศขอความช่วยเหลือของพระนางรุจาได้ยินไปถึงเท้ามหาพรมองค์หนึ่งชื่อนารอดหรือนารถะหรือนาดนารอดพรมตรวจดูก็ทราบว่าพระนางรุจาต้องการความช่วยเหลืออย่างสำคัญจึงเกิดเมตตาจิตคิดช่วยเหลือจึงแปลงเพศเป็นฤาษีมายืนอยู่ในอากาศตรงหน้าพระเจ้าอังคติราชกับพระนางรุจาทันทีที่เห็นพระนางรุจาก็ดีพระทัยมากรีบเสด็จลุกขึ้นประนมมือไหว้ฝ่ายพระเจ้าอังคติราชแม้จะไม่สนพระทัยในตอนแรกแต่ต่อมาก็ไม่อาจประทับนั่งนิ่งอยู่ได้จึงเสด็จลุกขึ้นไหว้ฤาษีเช่นกันแล้วตรัสถามถึงเหตุผลที่มาฤาษีแปลงทราบดีว่าพระเจ้าอังคติราชไม่เชื่อว่าโลกหน้ามีจริงต้องการจะให้พระองค์มีความเข้าใจถูกจึงกล่าวว่าอาตมาชื่อนารอดมาจากพรหมโลกเมื่อก่อนเป็นมนุษย์เชื้อสายกัสปโคตฤาษีแปลงยังกราบทูลด้วยอีกว่าที่มาครั้งนี้ก็มาตามเสียงเรียกขอความช่วยเหลือของพระนางรุจาพระธิดาผู้แสนดีของพระองค์พระเจ้าอังคติราชคลายความเห็นผิดนารอดพรหมพยายามอธิบายให้พระเจ้าอังคติราชเชื่อเรื่องทำดี
ได้ดีทำชั่วได้ชั่วดุจเดิมพร้อมทั้งอธิบายให้เชื่อว่าโลกหน้ามีจริงด้วยพระเจ้าอังคติราชจึงขัดคอว่าหากโลกหน้ามีจริงขอให้ข้าพเจ้ายืมเงินสักก้อนหนึ่งเถิดแล้วค่อยไปเอาคืนในโลกหน้านารอดพรหมเห็นเป็นโอกาสจึงกล่าวตอบว่าขอถวายพระพรหากพระองค์มีศีลรักษาสัตว์ได้เงินแล้วจะไปทำประโยชน์อาตมาก็ยินดีให้ยืมแต่นี่อาตมารู้ดีว่าพระองค์ไม่มีศีลไม่มีสัตว์ชั่วช้าเลวทรามตายจากชาตินี้แล้วจะต้องไปเกิดในนรกใครเล่าจะไปทวงเงินคนที่ตกนรกจากนั้นนารอดพรหมก็ได้พรรณนาถึงโทษของนรกขุมต่างๆจนพระเจ้าอังคติราชเกิดความกลัวท่านยังได้แนะนำให้พระเจ้าอังคติราชเลือกคบนักปราชญ์และคนดีมีศีลธรรมให้งดเว้นจากความเมามัวเมาในกามคุณเพื่อว่าจะได้ไปเกิดในสวรรค์หลังจากตายพระเจ้าอังคติราชค่อยๆพิจารณาตามจนในที่สุดก็กลับมามีความเห็นถูกตามเดิมพระนางรุจาทรงดีพระทัยมากพวกชาวเมืองก็เช่นกันแคว้นวิเทหะได้กลับมามีความสงบสุขอีกครั้งหนึ่งชาดกเรื่องนี้ให้คติว่าไม่ควรคบและเชื่อฟังคนพาลควรคบแต่นักปราชญ์ที่เป็นคนดีมีศีลธรรมทศบาลมีพระวิทูลบัณฑิตศีลธรรมของยุวชนคือสันติภาพของโลกเป็นโอวาทสุดท้ายของท่านเจ้าคุณพุทธทาสมอบไว้ให้แก่ทุกคนเพื่อให้ช่วยกันส่งเสริมสนับสนุนและปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างแก่ยุวชนพระวิทูลบัณฑิตครั้งเสวยพระชาติเป็นวิทูลบัณฑิตพระพุทธเจ้าของเราทรงบำเพ็ญสัจจบารมีขั้นสูงสุดคือเมื่อตกลงรับคำจะไปกับปุณกยักษ์แล้วแม้จะได้รับคำขอร้องให้คืนคำก็ไม่ยอมเพื่อนเก่าวันหนึ่งในมิคาชินอุทยานพระเจ้าธนัญชัยโกลัพยะได้พบชาย3คนคนหนึ่งเป็นพระอินทร์แปลงคนที่2เป็นพญาครุฑแปลงคนที่3เป็นพญานาคแปลงชายแปลงทั้ง3คนและพระเจ้าธนัญชัยโกลัพยะมาที่อุทยานแห่งนี้ก็เพื่อหาที่วิเวกรักษาศีลอุโบสถทันทีที่เห็นกันก็เกิดถูกชะตาอยากรู้จักกันทั้งนี้เป็นเพราะเคยเป็นเพื่อนกันมาแต่อดีตชาติหลังจากได้ทราบว่าต่างฝ่ายต่างมารักษาศีลจึงสนทนากันว่าใครรักษาศีลได้ดีกว่ากันข้าพเจ้ารักษาได้ดีกว่าพญานาคกล่าวเพราะทำใจให้อดทนได้ไม่โกรธพญาครุฑผู้เป็นศัตรูข้าพเจ้ารักษาได้ดีกว่าพญาครุฑโตเพราะอดทนได้ดีไม่ทำบาปคือจับพญานาคกินเป็นอาหารเดี๋ยวท่านพระอินทร์กล่าวขึ้นบ้างข้าพเจ้าสิรักษาศีลได้ดีกว่าพวกท่านเพราะยอมละสมบัติและความสุขในสวรรค์มาอยู่ลำพังคนเดียวข้าพเจ้าเองก็เถอะพระเจ้าธนัญชัยโกรับพยะขัดบ้างยอมสละล่าสมบัติมาอยู่ในอุทยานเพียงคนเดียวได้ทั้งที่สิ่งเย้ายวนต่างๆก็อยู่ใกล้แต่แล้วทั้งสี่ก็ยังสรุปไม่ได้ว่าใครรักษาศีลได้ดีกว่ากันวิทูลบัณฑิตชี้แจงพระเจ้าธนัญชัยโกลัพยะมีบัณฑิตประจำราชสำนักอยู่คนหนึ่งชื่อวิทูระแต่คนทั่วไปมักเรียกกันว่าวิทูลบัณฑิตมีหน้าที่ถวายความรู้ด้านต่างๆแก่พระราชาเมื่อเพื่อนเก่าทั้งสี่ไม่สามารถตกลงกันได้พระเจ้าโกลัพยะจึงพามหาวิทูลบัณฑิตให้ช่วยตัดสิน
วิทูลบัณฑิตได้ฟังเรื่องราวแล้วก็คิดวินิจฉัยได้ว่าสิ่งที่

กษัตริย์ทั้งสี่ได้ทำนั้นล้วนเป็นความดีที่สนับสนุนศีลให้สมบูรณ์เสมอเหมือนกันจึงกราบทูลว่าขอเดชะทุกพระองค์รักษาศีลได้ดีเหมือนกันคุณธรรมที่ทุกพระองค์ได้ทำมานั้นหากมีพร้อมอยู่ในบุคคลใดก็เป็นเหมือนกรรมเกวียนที่รวมมั่นอยู่ในดุมเกวียนจะทำให้สงบระงับบาปได้กษัตริย์ทั้งสี่ทรงพอใจในข้อวินิจฉัยของวิฑูรบัณฑิตมากพระอินทร์บูชาวิฑูรบัณฑิตด้วยผ้าทิพย์พญาครุฑบูชาด้วยดอกไม้ทองคำพญานาคบูชาด้วยสร้อยแก้วมณีฝ่ายพระเจ้าโกรับพยะบูชาด้วยโคนมพันตัวโคผู้อุสุภราช1ตัวรถ10คันและบ้านสวย16ตำบลนางวิมลาอยากฟังธรรมพญานาคเมื่อกลับถึงนาคพิภพแล้วก็ได้เล่าให้นางวิมลาผู้เป็นอัครมเหสีฟังนางวิมลาเกิดศรัทธาและอยากฟังธรรมของวิฑูรบัณฑิตบ้างจึงวางแผนครั้งแรกนางตั้งใจจะขอให้พญานาคไปนำวิฑูรบัณฑิตมายังนาคพิภพแต่คิดแล้วว่าคงไม่สำเร็จเพราะเป็นเรื่องยุ่งยากและพระสวามีก็คงไม่เต็มพระทัยนางจึงแกล้งนอนป่วยไม่ได้ออกไปเฝ้าพระสวามีเหมือนแต่ก่อนพญานาคได้มาเยี่ยมพระนางถึงห้องบรรทมและตรัสถามถึงสาเหตุพระนางก็กราบทูลว่าที่ป่วยเช่นนี้เพราะอยากได้หัวใจของวิฑูรบัณฑิตน้องรักพญานาคตรัสบอกน้องอยากได้หัวใจของวิฑูรบัณฑิตก็เหมือนอยากได้ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์กษัตริย์ในชมพูทวีปต่างหวงตัววิฑูรบัณฑิตและอารักขาไว้อย่างดียากที่ใครจะเข้าถึงตัวได้นางวิมลาได้ฟังก็แกล้งเสียพระทัยพลิกตัวนอนหันหลังให้พญานาคจนทำให้พญานาคคิดหนักและกลับมานอนคิดอยู่ในห้องบรรทมอิรันทตีรับอาสาพญานาคมีลูกสาวกับนางวิมลาอยู่หนึ่งนางชื่ออิรันทตีมีรูปร่างสวยงามและฉลาดนางได้มาเฝ้าพระบิดาถึงห้องบรรทมเห็นพระบิดาทุกข์หนักจึงทูลถามถึงสาเหตุครั้นได้ทราบว่าทุกข์เพราะพระมารดาอยากได้หัวใจของวิฑูรบัณฑิตก็รับอาสาพระบิดาแนะนำให้นางขึ้นมายังโลกมนุษย์แล้วแสวงหาสามีที่มีความสามารถเข้าถึงตัววิฑูรบัณฑิตและสามารถนำหัวใจของวิฑูรบัณฑิตมาให้ได้นางรับทำตามแล้วทูลลาไปเฝ้าพระมารดาที่ห้องบรรทมเสด็จแม่อย่าทุกข์หนักไปเลยเพคะนางกราบทูลลูกจะขึ้นไปยังโลกมนุษย์แล้วนำหัวใจของวิฑูรบัณฑิตมาถวายให้ได้จากนั้นก็เสด็จกลับมาห้องของนางเองแต่งตัวสวยงามแล้วก็ออกจากห้องชำแรกแหวกน้ำขึ้นมาจากหน้าพิภพในตอนกลางคืนนั่นเองบนยอดเขากาลคิรีณชายฝั่งมหาสมุทรข้างป่าหิมพานต์มีภูเขากาลคิรีตั้งเด่นตระการอยู่สูงได้10โยชน์นางอิรันทตีขึ้นจากหน้าพิภพแล้วเหาะไปปรากฏตัวที่นั่นพร้อมทั้งขับร้องเพลงด้วยเสียงอันไพเราะว่าคนทานรากสดนาคครุฑมนุษย์กินนอนผู้ใดผู้หนึ่งสามารถนำหัวใจของวิฑูรบัณฑิตมาถวายมารดาของข้าพเจ้าได้ข้าพเจ้ายินดียอมเป็นเมียของผู้นั้นขณะนั้นปุณณกะยักษ์ควบม้าสินทบเหาะผ่านมาทางนั้นเพื่อเข้าร่วมประชุมกับท้าวเวสสุวรรณได้ยินเสียงเพลงขับของนางและเห็นตัวนางแล้วก็เกิดรักใคร่หลงไหลประกาศรับอาสาจะเป็นคนนำหัวใจของวิฑูรบัณฑิตมาให้ได้อิรันทตีได้พาปุณณกยักษ์ลงมาเฝ้าพระบิดา

ดาพระมารดายังหน้าพิภพเมื่อทั้งสองพระองค์ยอมรับปุณณกยักษ์เป็นบุตรเขยได้หากสามารถนำหัวใจของวิทูลบัณฑิตมาถวายสำเร็จปุณณกยักษ์ก็ทูลลามาเฝ้าท้าวเวสสุวรรณท้าเล่นสกาครั้นได้รับอนุญาตจากท้าวเวสสุวรรณให้นำหัวใจของวิทูลบัณฑิตไปให้นางวิมลาได้ปุณณกยักษ์จึงเหาะไปเอาแก้วมณีดวงหนึ่งที่ภูเขาเวปุละแล้วตรงไปยังเมืองอินทปัตแคว้นกุลุเพื่อท้าพระเจ้าธนัญชัยโกลัพยะเล่นสกาขณะนั้นพระราชาทั่วทั้งชมพูทวีปกำลังประชุมกันอยู่ในเมืองอินทปัตพระเจ้าธนัญชัยโกลัพยะประทับนั่งเป็นประธานอยู่ท่ามกลางกษัตริย์เหล่านั้นได้ยินปุณณกยักษ์ซึ่งแปลงตัวเป็นหนุ่มน้อยมาร้องทักท้าจึงร้องท้ารับคำท้าโดยตกลงกันว่าหากพระองค์ชนะหนุ่มน้อยจะต้องให้แก้วมณีแก่พระองค์แก้วมณีดวงนี้เป็นแก้ววิเศษมองเข้าไปภายในจะเห็นรูปต่างๆสวยงามแต่ถ้าพระองค์แพ้จะต้องให้อะไรก็ได้ที่หนุ่มน้อยต้องการเป็นการตอบแทนยกเว้นนะคะแต่ตัวพระองค์สเวตฉัตรและอัครมเหสีปุณณกยักษ์เสนอกติกาขึ้นหนึ่งข้อคือให้เล่นชนะกันโดยชอบธรรมใครแพ้จะต้องให้ของพนันทันทีโดยไม่บิดพลิ้วพระเจ้าธนัญชัยโกลัพยะทรงยอมรับกติกานั้นปุณณกยักษ์ชนะณโรงสกาเมื่อเจ้าพนักงานยกกระดานสกาที่ทำด้วยแผ่นเงินและลูกสกาทำด้วยทองคำมาวางไว้กลางโรงสกาก่อนลงมือแข่งขันปุณณกยักษ์ประกาศขอให้กษัตริย์ทั่วทั้งชมพูทวีปที่ประชุมกันอยู่ช่วยเป็นพยานเพื่อกันไม่ให้บิดพลิ้วแล้วกราบทูลพระเจ้าธนัญชัยโกลัพยะให้เล่นก่อนพระเจ้าธนัญชัยโกลัพยะทรงหยิบลูกสกาขึ้นแล้วตั้งจิตอธิษฐานถึงเทพธิดานางหนึ่งที่คุ้มครองพระองค์อยู่ให้ช่วยให้พระองค์ชนะฝ่ายปุณณกยักษ์เองก็ใช้อำนาจจิตบังคับลูกสกาให้เป็นไปอย่างที่ตนประสงค์ดังนั้นเมื่อพระเจ้าธนัญชัยโกลัพยะทอดลูกสกาปุณณกยักษ์ก็บังคับให้ลูกสกาพลิกตกลงมาไม่ดีฝ่ายพระเจ้าธนัญชัยโกลัพยะเห็นลูกสกาตกลงมาไม่ดีก็รีบรับไว้ได้ก่อนจะตกถึงกระดานด้วยการช่วยเหลือของนางเทพธิดาเหตุการณ์ดำเนินไปอย่างนี้ถึง2ครั้งครั้งที่3ปุณณกยักษ์สงสัยจึงตรวจดูด้วยตาทิพย์ก็เห็นนางเทพธิดาจึงถลึงตาใส่ทำให้นางตกใจหนีไปฝ่ายพระเจ้าทยันธนัญชัยโกลัพยะเมื่อไม่มีผู้ช่วยเหลือก็เล่นแพ้ปุณณกยักษ์ซึ่งทำให้ต้องเสียพนันของพนันมากค่าปุณณกยักษ์เล่นชนะได้ก็ดีใจมากร้องประกาศก้องขึ้น3ครั้งว่าข้าพเจ้าชนะแล้วแล้วเข้าปลอบโยนพระเจ้าธนัญชัยโกลัพยะซึ่งเสียพระทัยอยู่พร้อมทั้งขอให้จ่ายค่าพนันโดยเร็วอย่างที่ตั้งกติกาไว้พ่อหนุ่มน้อยพระเจ้าธนัญชัยโกลัพยะตัดขึ้นช้างม้าวัวควายแก้วแหวนเงินทองทั้งสิ้นที่มีอยู่ในแผ่นดินของเราเจ้าจงขนเอาไปตามความปรารถนาเถิดขอเดชะปุณณกยักษ์กราบทูลข้าพนันทั้งหมดที่ตรัสมานั้นข้าพระองค์ไม่ต้องการเลยแต่ที่ต้องการมีสิ่งเดียวคื

วิทูลบัณฑิตไม่ได้หลอกพระเจ้าธนัญชัยโกลัพยะตัดคัดค้านเราได้พูดไว้แต่เดิมว่าจะยกทุกสิ่งให้เธอยกเว้นตัวเราเสวตฉัตรและอัครเมสีเท่านั้นและวิทูลบัณฑิตนั้นเราก็ถือว่าเป็นตัวเราจึงไม่นับเข้า

คำตัดสินวิทูลบัณฑิตยืนอยู่ท่ามกลางโรงวินิจฉัยต่อหน้าปุณณกยักษ์กับพระเจ้าธนัญชัยโกลัพยะและกษัตริย์ทั่วทั้งชมพูทวีปครั้นได้ทราบคดีความทั้งหมดแล้วก็วินิจฉัยไปตามความจริงว่าในโลกนี้มีธาตุอยู่สี่จำพวกคือธาตุแต่กำเนิดธาตุไถ่ตัวมาธาตุยอมเป็นข้าเฝ้าและธาตุเฉลยข้าพเจ้าเป็นทาสของพระเจ้าธนัญชัยโกลัพยะมาแต่เกิดปุณณกยักษ์ได้ยินคำตัดสินแล้วก็ตบมือหัวเราะมั่นพร้อมทั้งกล่าวเสียงดังว่าวันนี้ข้าพเจ้าชนะถึงสองครั้งแล้วคือครั้งแรกชนะสกามาครั้งนี้ก็ชนะคดีความวิทูลบัณฑิตช่างยุติธรรมจริงๆส่วนพระเจ้าธนัญชัยโกลัพยะช่างปริ้นปล้อนตลบตะแลงสิ้นดีพระเจ้าธนัญชัยโกลัพยะทรงเสียพระทัยมากพระองค์น้อยพระทัยว่าทรงชุบเลี้ยงวิทูลบัณฑิตมาด้วยความรักและปรารถนาดีถือเสมือนเป็นญาติแต่วิทูลบัณฑิตกลับไม่คิดเช่นนั้นดังนั้นจึงไม่ทรงคัดค้านอันใดอีกยอมให้ปุณณกยักษ์นำตัววิทูลบัณฑิตไปแต่โดยดีแสดงธรรมก่อนจากเมื่อแน่พระทัยว่าวิทูลบัณฑิตต้องจากไปแน่พระเจ้าธนัญชัยโกลัพยะจึงขอให้ท่านแสดงธรรมให้พระองค์ฟังก่อนโดยตั้งปัญหาถามว่าผู้ครองเรือนจะประพฤติตนให้ปลอดโปร่งได้อย่างไรชื่อว่าเป็นผู้สงเคราะห์ได้อย่างไรเป็นคนเว้นจากเบียดเบียนได้อย่างไรจะจากโลกนี้ไปโลกหน้าโดยไม่เศร้าเสียใจได้อย่างไรวิทูลบัณฑิตถวายวิสัชนาว่าจะเป็นอย่างว่ามานั้นได้ก็ต้องรักษาศีลเว้นอบายมุขไม่กระด้างทนงตนมีอัธยาศัยอ่อนโยนพูดจาไพเราะรู้จักแบ่งปันเจือจานเข้าหาสมณพราหมณ์ผู้มีศีลแล้วถามถึงเรื่องความดีความชั่วไม่เกียจคร้านในกิจการทั้งปวงคั้นถวายวิสัชนาแล้ววิทูลบัณฑิตก็ถวายบังคมลากลับไปบ้านเพื่อพบลูกและเมียฝ่ายพระเจ้าธนัญชัยโกลัพยะแม้จะปลอบพระทัยว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่ต้องพัดพรากจากกันแต่ในส่วนลึกแล้วยังเสียพระทัยไม่หายและน้อยพระทัยที่วิทูลบัณฑิตไม่ถือพระองค์เป็นเสมือนญาติสอนลูกวิทูลบัณฑิตอยู่กับครอบครัว3วันตลอดระยะเวลา3วันนั้นได้สอนลูกๆให้รู้จักระเบียบปฏิบัติในการรับราชการข้าราชการไม่ควรกล้าจนเกินพอดีไม่ควรขลาดจนเสียงานไม่ควรเดินไปตามทางที่เขาตกแต่งไว้รับเสด็จไม่ควรกินอยู่หรือนึ่งห่มให้ทัดเทียมกับราชาไม่ควรแสดงอาการตีสนิทในพระสนมกำนันอย่าดื่มสุราเมรัยจนขาดสติไม่ควรเห็นแก่หลับนอนมากกว่าราชกิจควรปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์แก่พระราชาทั้งต่อหน้าและรับหลังรุ่งเช้าวันที่3วิทูลบัณฑิตได้ขอเฝ้าพระเจ้าธนัญชัยโกลัพยะอีกครั้งหนึ่งได้คูณขออภัยโทษที่ไม่ทำตามพระประสงค์แล้วได้กลับมาเรือนชาวเมืองอินทปัตต่างพากันมาที่บ้านเพื่อเยี่ยมครั้นสนทนากับชาวเมืองแล้ววิทูลบัณฑิตก็เดินเข้าบ้านทันทีที่เห็นลูกๆมาพร้อมหน้ากันท่านก็ไม่สามารถอดกั้นน้ำตาไว้ได้เข้าสวมกอดลูกชายคนโตและโอบกอดลูกคนอื่นๆไว้ลูกทุกคนต่างร้องไห้รำพันกันเซ็งแซ่เป็นเชิงขอร้องให้เปลี่ยนใจไม่ไปกับปุณณกยักษ์แต่ก็ไร้ผลนะคะเรื่องวิทูลบัณฑิตจะเป็นอย่างไรต่อไปค่ะโปรดติดตามในสัปดาห์หน้านะคะวันนี้รายการพระเจ้า10ชาติหมดเวลา

แต่ปี2548เป็นต้นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวม4พลังจาก4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายประเทศและในส่วนของการลงนาม MOU กับภาคเอกชนภายในประเทศอาทิเช่น Thai Beverage Central CP Canon SCG TBI Polyn ซึ่งมหาวิทยาลัยของได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital University ก่อเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0 พื้นที่ศาลายาพื้นที่แห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจรณพื้นที่ศาลายาแห่งนี้ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหารนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือรัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านภาษาศาสตร์ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งวิทยาลัยเพาะช่างแห่งนี้จัดให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปะกว่า13สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่สังคมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ BLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ BLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ครับการตรวจสอบระบบระบายความร้อนในรถยนต์นะครับระบบระบายความร้อนในรถยนต์เนี่ยถือว่ามีความสำคัญนะครับถ้าเกิดว่าเครื่องยนต์หรือรถยนต์นะเกิดมีความร้อนขึ้นสูงนะครับโอกาสที่จะทำให้ส่วนประกอบของเครื่องยนต์อย่างเช่นฝาสูบนะก็จะมีการชำรุดเสียหายได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นในระบบระบายความร้อนเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบสภาพการทำงานแล้วก็ตรวจสอบชิ้นส่วนว่ามีการชำรุดเสียหายหรือไม่นะครับในการตรวจสอบระบบระบายความร้อนก็จะมี

ีส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ในการตรวจสอบดังต่อไปนี้ครับก็คือ 1. ชุดผ้าคลุมรถ 2. ไฟส่องสว่างนะครับ 3. ตัวสร้างแรงดันในระบบระบายความร้อนนะครับ 4. น้ำยาหล่อเย็น 5. ผ้าทำความสะอาด 6. ถุงมือนะครับต่อไปจะเป็นวิธีการตรวจสอบระบบระบายความร้อนเราจะทำการคลุมผ้าในส่วนประกอบต่างๆของตัวรถก่อนพวงมาลัยแล้วก็เบาะคนขับครับ

เสร็จแล้วให้คุมผ้าบริเวณด้านแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็ด้านหน้ารถโดยเปิดฝากระโปรงขั้นตอนในการปฏิบัติในการตรวจสอบระบบระบายความร้อนของรถยนต์ขั้นตอนแรกนะครับเราจะทำการตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็นในหม้อน้ำและหม้อพักน้ำก่อนอื่นนะครับตรวจสอบระดับน้ำในหม้อพักน้ำถอดสายที่ต่ออยู่กับหม้อพักน้ำออกและตรวจระดับน้ำที่หม้อพักน้ำให้อยู่ในตำแหน่งฟูลให้อยู่ในตำแหน่งฟูลนะครับต่อไปให้ตรวจน้ำในหม้อน้ำโดยการเปิดฝาหม้อน้ำออกครับและดูระดับน้ำในหม้อน้ำต้องอยู่เสมอขอบบนทำการปิดฝาครับต่อไปจะเป็นการตรวจสภาพส่วนประกอบของระบบระบายความร้อนที่เครื่องยนต์นะครับให้ทำการตรวจสภาพที่หม้อพักที่หม้อน้ำดูการรั่วซึมหรือคาบน้ำที่เกิดจากน้ำในหม้อพักน้ำหรือน้ำในหม้อน้ำครับจากนั้นให้ทำการตรวจท่อยางน้ำตัวบนตรวจดูว่าท่อยางน้ำมีสภาพเป็นยางอยู่หรือไม่ถ้าแข็งกรอบหรือแตกแล้วฉีกขาดแสดงว่าเสื่อมสภาพตรวจดูท่อยางน้ำตัวล่างเช่นเดียวกันครับสภาพของท่อยางจะต้องไม่แข็งไม่กรอบและไม่แตกร้าวหรือฉีกขาดตรวจดูสายพานหน้าเครื่องยนต์ที่ขับปั๊มน้ำและมูเล่เผาข้าวเหวี่ยงจะต้องมีความตึงที่เหมาะสมและสภาพสายพานต้องไม่แตกร้าวหรือฉีกขาดตรวจดูปั๊มน้ำดูปั๊มน้ำนะครับว่ามีคราบน้ำจากระบบระบายความร้อนออกมาหรือไม่และตรวจดูในระบบข้อต่อท่อยางต่างๆทางด้านหลังของเครื่องยนต์ว่ามีการแตกร้าวหรือฉีกขาดหรือไม่ขั้นตอนในการตรวจสอบรอยรั่วโดยการใช้แรงดันเข้าไปในระบบระบายความร้อนนะครับให้ทำการถอดฝาหม้อน้ำออกจากหม้อน้ำและประกอบตัวสร้างแรงดันเข้ากับหม้อน้ำแน่ใจว่าฝาที่ประกอบเข้าไปต้องแน่นเรียบร้อยแล้วให้ทำการสร้างแรงดันเข้าไปในระบบระบายความร้อนเทสแรงดันเข้าไปที่10 psi พอถึง10 psi แล้วให้หยุดและทำการตรวจการรั่วซึมของระบบหรือทิ้งไว้สัก2นาทีถ้าเกิดว่าแรงดันลดลงแสดงว่ามีการรั่วซึมในระบบตรวจในจุดข้อต่อต่างๆของระบบระบายความร้อนถ้าไม่มีการรั่วซึมหรือแรงดันไม่ตกแสดงว่าไม่มีการรั่วในระบบทำการถอดตัวสร้างแรงดันให้กับหม้อน้ำออกและนำฝาหม้อน้ำมาทำการตรวจสภาพการตรวจสภาพฝาหม้อน้ำให้ดูลักษณะของยางที่ฝาหม้อน้ำต้องไม่ฉีกขาดหรือแตกร้าวและดูความเป็นสปริงของวาล์วแรงดันตัวบนนะครับตัวนี้จะต้องมีความเป็นสปริงและไม่เกิดสนิมและดูการทำงานของวาล์วสูญญากาศที่ฝาหม้อน้ำตรงกลางจะต้องมีการเคลื่อนตัวได้หลังจากนั้นให้ทำการประกอบฝาหม้อน้ำครับเป็นอันว่าการตรวจสอบระบบระบายความร้อนทั้งการตรวจสอบสภาพ
ของระบบระบายความร้อนด้วยสายตาและการสร้างแรงดันในระบบระบายความร้อนรวมทั้งการตรวจสอบฝาหม้อน้ำก็ได้จบลงแล้วครับ

สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกท่านครับวันนี้นะครับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์บพิตรพิมุขจักรวรรดินะครับนำเสนอรายการสอนออกอากาศภาษาญี่ปุ่นจากข่าวนะครับนิโฮงนิวส์เดมานาบุยาซาชินิโฮงโกโตชาไคโนริไคนะครับซึ่งเป็นหลักสูตรนะครับเรียนภาษาญี่ปุ่นจากข่าวด้วยกันแล้วก็จดจำคำศัพท์นะครับที่สำคัญจากข่าวนะครับคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นนะครับแล้วก็รวมไปถึงเรียนรู้จากสภาพเหตุการณ์นะครับสังคมปัจจุบันนะครับต่างๆที่นำเสนอผ่านข่าวของ NHK มานะครับวันนี้นำเสนอเป็นตอนที่4แล้วนะครับเป็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องของคนทำงานนะครับในแวดวงแอนิเมชันนะครับหรือว่าการ์ตูนภาพเคลื่อนไหวนะครับซึ่งคนกลุ่มนี้นะครับมีแนวโน้มที่จะมีอาการป่วยทางจิตเพิ่มมากขึ้นนะครับเนื้อหาของข่าวเป็นอย่างไรบ้างลองไปติดตามชมดูด้วยกันครับรายการสอนออกอากาศภาษาญี่ปุ่นจากข่าวนะครับนิโฮงนิวส์เดมานาบุยาซาชินิโฮงโกโตชาไคโนริไคนะครับวันนี้นำเสนอเป็นตอนที่4นะครับเป็นข่าวเกี่ยวกับคนทำงานในแวดวงอนิเมะนะครับซึ่งมีแนวโน้มที่จะมีอาการป่วยทางจิตนะครับอนิเมะแอนิเมชันนะครับหรือว่าการ์ตูนภาพเคลื่อนไหวนะครับต่างๆซึ่งเป็นอุตสาหกรรมนะครับบันเทิงอันหนึ่งของญี่ปุ่นนะครับที่ได้รับความนิยมนะครับแล้วก็เป็นชื่นชอบนะครับไปทั่วโลกเลยนะครับประเทศไทยเรานะครับก็มีกลุ่มเด็กนะครับวัยรุ่นรวมไปถึงผู้ใหญ่ในวัยทำงานนะครับที่ติดตามแอนิเมชันของญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเป็นงานอดิเรกเลยเป็นบันเทิงในชีวิตประจำวันเลยเนี่ยครับก็มีเยอะมากพอสมควรเหมือนกันนะครับทีนี้มันเกิดอะไรขึ้นนะครับเราลองไปดูด้วยกันซินะครับว่าคนทำงานในแวดวงนี้ทำไมเขาถึงป่วยนะครับเป็นเพราะอะไรนะครับเช่นเคยนะครับข่าวนี้นะครับนำมาจากเว็บไซต์ของ NHK นะครับเว็บไซต์ข่าวของ NHK ในคอลัมน์ News Web Easy นะครับซึ่งเป็นข่าวที่แปลงจากข่าวที่นำเสนอให้กับประชาชนคนญี่ปุ่นทั่วไปอ่านเนี่ยนะครับก็เป็นคอลัมน์ข่าวเนื้อหาข่าวที่อยู่ในมีสาระเดียวกันนะครับแต่ว่าถูกแปลงให้เป็นข่าวที่อ่านง่ายโดยการใช้ภาษาญี่ปุ่นแบบง่ายๆนะครับในการนำเสนอนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่สนใจนะครับที่จะอ่านข่าวง่ายๆนะครับข่าวญี่ปุ่นรวมไปถึงข่าวต่างประเทศข่าวอะไรต่างๆข่าวภูมิภาคของญี่ปุ่นเนี่ยนะครับโดยอ่านจากข่าวที่